0: เข้าสินับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีหนึ่งสองมือตีกองตะล็อกต๊อกแต๊กสามสี่ดูให้ดีห้าหกส่องกระจกเจ็ดแปดถือปืนแฝดยิงปังปังปังเก้าสิบกินกล้วยดิบปวดท้องร้องนั่งตัวตรงๆเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะออกมาเล่ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้เพื่อนๆปลายทางฟังหรือยังคะพร้อมหรือยังคะโอ้โหเด็กๆหลายคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะขออาสาออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะเอาน้องอะไรดีนะขอเลือกน้องน้องริต้าค่ะริต้าขอผลงานศิลปะการปั้นหน่อยได้ไหมคะเชิญค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขออีกคนนึงเล่าเรื่องการร้อยให้คุณครูปิ๊งฟังด้วยนะคะนั่งตัวตรงๆก่อนเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะเลือกคนที่นั่งน่ารักเชิญค่ะวิวันนี้หนูทำอะไรคะเนี่ยเต็มเลยอ่ะ
1: แหวน
0: โอ้โหเพื่อนๆสังเกตไหมคะหนูทำอะไรนะลูก
1: แหวน
0: แหวนเหรอคะแล้วน้องมิต้าทำไมถึงปั้นแหวนเยอะเลยคะ
1: เอามาให้เพื่อนผู้หญิงที่หนูชอบเล่นด้วย

0: ไปใส
1: ่โอ้ใจดีมากๆเลยปรบมือให้น้องริต้าหน่อยค่ะน่ารักมากเลยค่ะโอ้โหใจดีแล้วก็นางเก่งด้วยเพราะว่าปั้นนะคะเป็นทั้งกลมใช่ไหมคะแล้วก็ปั้นเป็นยาวๆแล้วค่อยมาโค้งใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอบคุณเดี๋ยวเอาโชว์ไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวขอเชิญคนร้อยหลอดนะคะ1คนใครนะคุณครูปิ๊งเห็นแล้วขอเชิญน้องคนที่นั่งเรียบร้อยน้องลูกสาวมารีค่ะมารีนั่งเรียบร้อยน่ารักแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยการร้อยหลอดใช่ไหมคะวันนี้มารีร้อยหลอดสีอะไรคะ
0: เหลืองกับสีม่วง
1: สีเหลืองกับสีม่วงโอ้โหสร้อยสีเหลืองกับสีม่วงของหนูใช่ไหมคะแล้วไหนลองทำนิ้วได้ไหมคะว่าสีเหลืองกับสีม่วงมีกี่สีคะ
0: ส
1: องสีเพื่อนๆลองนับสิคะถูกไหมคะ1 2ถูกไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะทำได้ดีมากๆเลยทั้งการฝึกมือประสาทสัมพันธ์กับตานะคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สวยๆแบบนี้ทุกวันน่าจะชื่นชอบมากเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: ้คว้าทำเป็นคลื่นทะเลป่าวานพ่นน้ำเป็นฝอยป่าเล็กป่าน้อยว่ายตามปลาวานนับ1 2 3ใครว่ายตามปลาวานจับตัวเอามือวางลงค่ะน่ารักค่ะช่วงนี้เราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูปิงนะคะก็จะมีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังคะโอ้โหเสียงดังเลยค่ะว่าพร้อมแล้วใช่ไหมคะเด็กๆห้องต้นทางของคุณครูปิงพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูชื่อเกมกันเลยวันนี้นะคะเกมการศึกษาของเรามีชื่อเกมว่าเกมจับคู่ภาพจำนวนที่เท่ากันจำนวนไหนบ้างที่เท่ากันเดี๋ยวเรามาดูชิ้นส่วนเกมเลยนะคะเด็กๆก็นำเกมออกจากซองแบบนี้เลยค่ะมากระจายไว้ให้เห็นนะคะบนโต๊ะมีหลากหลายสีหลากหลายรูปเลยเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆสังเกตเลขแรกก่อนอันนี้รูปอะไรคะวงกลมด้านหลังคุณครูปิงก็จะมีสัญลักษณ์ให้ไว้นะคะเพื่อจะได้เก็บเกมได้ถูกต้องนั่นเองค่ะวันนี้รูปวงกลมของเด็กๆมีเท่าไหร่คะจำนวนเท่าไหร่ลูกลองนับพร้อมๆกันได้ไหมคะ1คุณครูปิงก็จะวางไว้ก่อนเลขหนึ่งภาพไหนนะที่มีจำนวน1เท่ากับวงกลมเด็กๆลองดูฝั่งนี้ภาพไหนนะที่มีจำนวน1เท่ากับวงกลมมีแค่1นะคะมีแค่1ถ้าใครนั่งตัวตรงน่ารักนะคะคุณครูปิงจะเรียกมาสาธิตให้เพื่อนๆปลายทางดูค่ะเชิญน้องเข้าตังค่ะเข้าตังสังเกตให้คุณครูและเพื่อนๆปลายทางดูหน่อยได้ไหมคะว่าภาพไหนคะที่มีจำนวน1เท่ากันลองนำมาจับคู่เลยค่ะแล้วลองชี้สิคะว่านับสิคะว่า1เท่ากันไหมเท่ากันไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้ข้าวตังหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะนะคะภาพมีจำนวน1เท่ากันเลยเพราะว่านับแล้วได้1กับ1เท่ากันภาพต่อมาจะเป็นเลขอะไรดีล่ะคะเลขอะไรดีคะเด็กๆเลข2เด็กๆลองสังเกตสิคะภาพไหนมีจำนวน2เชิญน้องวันนี้เชิญน้องคนไหนนั่งน่ารักนะน้องกุ้ยช่ายค่ะกุ้ยช่ายคะภาพไหนนะที่มีจำนวน2ลองสังเกตดูสิคะภาพไหนคะมีจำนวน2ภาพไหนคะลองนับดูสิ1 2อันไหนคะลูกชี้สินับแล้วได้จำนวน2ใช่ไหมคะเราก็มาวางไว้ที่ต่อแถวที่2ขอบคุณกุ้ยช่ายค่ะแล้วขอเชิญอีก1คนมานับจำนวน2ให้เพื่อนๆดูเชิญใครดีนะนั่งตัวตรงๆนะขอเชิญน้องก้าวค่ะดูซิว่าน้องก้าวจะนับจำนวน2ถูกต้องหรือเปล่าน้องก้าวลองสังเกตแล้วลองนับให้เพื่อนๆดูก่อนชี้แล้วก็นับก่อนค่ะนับ
2: 1 2
0: เท่าไหร่คะ
2: 2
0: 2จับคู่กับ2เมื่อสักครู่เลยค่ะต้องวางให้ทำไมกันด้วยชนกันแบบนี้ค่ะทำได้ไหมคะเรียกว่าการจับคู่จำนวนนะคะนั่งลงเลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: เดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางค่ะแบ่งกลุ่มแล้วก็เล่นเกมชุดใหม่นะคะเป็นเกมจับคู่ภาพจำนวนที่เท่ากันนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องเล่นแล้วก็เก็บเกมการศึกษานะคะเมื่อเล่นเสร็จค่ะได้ยินสัญญาณให้เปลี่ยนกลุ่มเด็กๆก็นำเกมชุดนี้นะคะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นกับเพื่อนๆกลุ่มใหม่นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยดีค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆตอนนี้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะเด็กๆปลายทางด้วยเช่นกันใช่ไหมคะเด็กๆห้องคุณครูปิงค่ะพร้อมที่จะมาสรุปกิจกรรมวันนี้แล้วค่ะเอ๊วันนี้ตั้งแต่เช้าเด็กๆทำกิจกรรมอะไรกันไปบ้างนะสนทนาข่าวแต่เช้าเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆออกมาเล่าข่าวแล้วทำกิจกรรมอะไรต่อเอ่ยเด็กๆนะคะก็จะได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวนะคะเป็นผู้นำผู้ตามด้วยค่ะนอกจากจะได้ฟังเสียงสัญญาณต่างๆแล้วนะคะเด็กๆยังสามารถคิดท่าทางเป็นผู้นำและสามารถทำตามผู้นำด้านหน้าโดยการเป็นผู้ตามนั่นเองค่ะแล้วมาถึงกิจกรรมที่สามละคะเด็กๆทำกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรเอ่ยบุคลากรอะไรนะลูกบุคลากรในโรงเรียนของเรานั่นเองค่ะเด็กๆสามารถนะคะบอกชื่อบุคลากรในโรงเรียนของเราแล้วก็บอกหน้าที่ได้นะคะว่าบุคลากรแต่ละท่านนะคะมีหน้าที่อะไรในโรงเรียนค่ะและต่อมานะคะกิจกรรมที่เด็กๆชื่นชอบกันมากเลยค่ะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราค่ะวันนี้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานอะไรกันไปบ้างคะกิจกรรมอะไรบ้างลูกทำสร้อยโดยการร้อยอะไรคะร้อยหลอดนั่นเองค่ะกิจกรรมแรกนะคะจะเป็นกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนนะคะและกิจกรรมที่3เด็กๆชื่นชอบกันมากเลยค่ะเพราะว่าได้ร้อยหลอดนะคะเป็นสร้อยคอกลับบ้านนั่นเองค่ะแล้ววันนี้เด็กๆยังได้เล่นมุมนะคะเข้ามุมต่างๆตามที่คุณครูปิ๊งนะคะเปิดให้เล่นหรือคุณครูปลายทางเปิดให้เล่นค่ะเด็กๆเล่นมุมนะคะและช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ตามข้อตกลงได้ด้วยค่ะเด็กๆนะคะเล่นร่วมกันอย่างน่ารักมากๆเลยมีการแบ่งปันการพูดคุยกันนะคะในการเข้าเล่นมุมต่างๆค่ะและกิจกรรมเมื่อสักครู่เป็นกิจกรรมอะไรนะคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราวันนี้เด็กๆปลายทางได้เล่นเกมอะไรคะจับคู่ภาพจำนวนที่เท่ากันใช่ไหมคะเด็กๆสามารถนับจำนวนภาพได้หรือเปล่าคะนับได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้มีตั้งแต่จำนวน1ถึงเท่าไหร่ลูก5เลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะเริ่มนับจำนวนได้ดีมากขึ้นค่ะในการเล่นเกมนะคะเด็กๆค่ะจะได้ฝึกการนับจำนวนการจับคู่ภาพการสังเกตภาพนะคะรูปร่างนะคะของภาพนั้นๆค่ะวันนี้เด็กๆทุกคนนะคะทำกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมแล้วก็ทำได้ดีขึ้นมากๆในทุกวันค่ะเรามาร้องเพลงโบกมือลาเพื่อนๆปลายทางกันหน่อยดีไหมคะเพราะตอนนี้หมดเวลากิจกรรมสนุกๆของเราแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์คนที่ชอบเอาไม้ปั่นหูไปปั่นทุกครั้งหลังจากอาบน้ำเนี่ยเป็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดหูอักเสบได้ง่ายถ้าเป็น

0: ูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้หูเราประกอบไปด้วย3ส่วนค่ะคือหูชั้นนอกชั้นกลางแล้วก็ชั้นในค่ะหูชั้นนอกนี่ก็คือรวมตั้งแต่ใบหูช่องหูตลอดจนถึงเยื่อแก้วหูค่ะส่วนหูชั้นกลางนั้นก็คือส่วนที่ต่อจากเยื่อแก้วหูประกอบด้วยกระดูกค้อนทั้งโกรนในหูชั้นกลางค่ะแล้วก็หูชั้นในหมายถึงประสาทหูค่ะส่วนมากเนี่ยก็จะเจออาการบาดเจ็บจากหูชั้นนอกอักเสบมากที่สุดค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณที่คนไข้เนี่ยสามารถแคะถึงโดยใช้ไม้แคะหูหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดคนไข้ส่วนมากเข้าใจผิดคิดว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกค่ะจึงพยายามแคะหรือว่าเขี่ยออกมาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วขี้หูเนี่ยมีประโยชน์ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆทำให้สภาพสมดุลในช่องหูเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
2: นี่ก็มีอาการปวดหูนะครับแล้วก็แสบหู
0: คนไข้มักจะมาด้วยอาการปวดหูมีหูอื้อมีหนองไหลจากหูได้การได้ยินอาจลดลงนะคะในบางครั้งเวลาอ้าปากหรือขยับปากก็อาจจะปวดบริเวณหน้าหูหรือขากรรไกรได้ค่ะปกติเนี่ย เคยใช้ไม้แคะหูหรือว่าชอบเอาคัตเติ้ลบัดอะไรเข้าไปเช็ดในรูหูไหมคะ
2: ก็จะเป็นช่วงที่หลังจากอาบน้ำเสร็จอะครับ
0: สาเหตุหลักๆเนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมการแคะหูปั่นหูเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะเพราะว่าจะเกิดแผลบริเวณหูชั้นนอกทำให้มีการติดเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียที่อยู่บริเวณในผิวหนังรูหูเนี่ยก่อโรคทำให้เกิดการอักเสบแต่ว่าสาเหตุอื่นๆก็พบได้เช่นพฤติกรรมการว่ายน้ำดำน้ำก็ทำให้น้ำเข้าหูน้ำเข้าหูเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะก็จากการที่ตรวจร่างกายแล้วตรวจหูแล้วนะคะก็พบว่ามีการอักเสบของหูชั้นนอกค่ะคุณมนัชชัยซึ่งหูชั้นนอกเนี่ยเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังเนาะหูชั้นนอกเนี่ยก็คือจะเป็นตำแหน่งตรงตั้งแต่ช่องหูด้านหน้าไปจนถึงเยื่อแก้วหูนะคะนะค่ะก็เมื่อตรวจพบว่ามีเก็บของรูหูชั้นนอกนะคะอาจพบหนองหรือว่าเนื้อเยื่อที่ตายหรือเนื้อเยื่ออักเสบค่ะแพทย์ก็จะทำการทำความสะอาดรูหูโดยการดูดด้วยเครื่องซักชันนะคะนอกจากนี้ก็จะใช้ยาหยอดหูที่ผสมยาปฏิชีวนะค่ะแต่ในบางรายที่เกิดการอักเสบมากหรือว่าผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือได้รับยากดภูมิหรือเป็นมะเร็งที่ต้องได้รับการฉายแสงและให้เคมีบำบัดเนี่ยก็อาจจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานร่วมด้วยค่ะค่ะเมื่อสักครู่หมอก็ได้ทำการดูดไอ้ตัวที่เป็นหนองบริเวณในช่องหูออกนะคะทำความสะอาดช่องหูให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหมอจะมียาหยอดหูที่เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณมนัชชัยไปหยอดหูแล้วก็มียาแก้ปวดระวังกลับไปก็พยายามระวังน้ำเข้าหูแล้วก็ไม่แคะหูนะคะเดี๋ยวหมอจะนัด1สัปดาห์มาตรวจหูมาดูอีกทีนึงว่าอาการดีขึ้นไหมนะคะถ้าเป็นหูชั้นนอกอักเสบที่ลุกลามมากค่ะอาจลุกลามเข้าไปยังกระดูกบริเวณฐานกะโหลกทำให้เกิดใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรืออัมพาตใบหน้าครึ่งซีกได้ในกรณีที่มีการอักเสบลุกลามก็อาจจะมีการผ่าตัดร่วมด้วยคนไข้ที่คิดว่าเป็นแผลในหูเล็กๆแล้วไปซื้อยามาหยอดเองจริงหมอไม่แนะนำค่ะเนื่องจากว่ายาหยอดหูเนี่ยมีหลายชนิดบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจเกิดการแพ้หรือถ้าคนไข้มีการทะลุของเยื่อแก้วหูเนี่ยยาบางชนิดที่ผสมยาปฏิชีวนะอาจจะทำลายประสาทหูชั้นในได้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีขี้หูตันนะคะไปที่โรงพยาบาลไปพบหมอเฉพาะทางหูคอจมูกเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูดขี้หูที่อุดตันออกได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่มีขี้หูอุดตันไม่มีอาการหูอื้อเนี่ยขี้หูในช่องหูก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปดูดออกก็หากมีอาการอักเสบเช่นอาการปวดหูหูอื้อหรือมีหนองไหลก็ควรมาตรวจกับแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกค่ะเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่

0: ของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลาย ครบถ้วนทุกหมวดหมู
1: ่ทุกครั้งเนี่ยเราจะพูดถึงภาวะเรื่องของโรคใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของอาหารโดยเริ่มต้นก็คืออาหารสำหรับผู้สูงอายุวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: ก่อนอื่นอาหารผู้สูงอายุคืออะไรครับแตกต่างจากอาหารแบบวัยรุ่นอย่างเราไหม
0: ฮะจริงๆอาหารผู้สูงอายุก็เหมือนอาหารของคนปกติ
1: ค่
0: ะคือเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู
1: ่
0: เพียงแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางทีพอเราอายุเยอะขึ้นเราโตขึ้นเราก็จะมีความเสื่อมตามวัยแล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัวต่าง
1: ๆ
0: ดังนั้นการทานให้มันเหมาะสมกับโรคประจำตัวแล้วก็สภาวะของคนไข้นี่มีความสำคัญค่ะจริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติแต่ว่าสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้นจะมีหลายอย่างตัวแรกที่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนไทยเราจะไม่ค่อยชอบทานก็คือเรื่องของโปรตีนนอกจากโปรตีนเนี่ยผู้สูงอายุต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นเพราะว่านอกจากกล้ามเนื้อที่จะหายไปเนี่ยกระดูกเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางกระดูกพุนนะคะรวมถึงวิตามินดีด็อกที่เราได้รับจากการสร้างด้วยตัวเองในแสงแดดนะคะหรือทานจากอาหารบางอย่างเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถเอาไปซ่อมแซมกระดูกนะคะป้องกันเรื่องของภาวะกระดูกพุนรวมถึงวิตามินดีเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะจริงๆผู้สูงอายุก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู่นะคะสารอาหารที่เขาควรจะรับประทานเนี่ยใกล้เคียงคนปกติแต่มีความต้องการของโปรตีนที่เพิ่มขึ้นก็ควรจะเลือกแหล่งของโปรตีนที่มีความหลากหลายทั้งจากเนื้อสัตว์นะคะและโปรตีนจากพืชก็รับประทานสลับกันไปให้ได้รับโปรตีนให้เพียงพอในแง่ของการรับประทานข้าวแป้งก็ควรจะเลือกข้าวแป้งที่มีคุณภาพข้าวกล้องข้าวซ้อมมือผสมกับธัญพืชอันนี้ก็จะได้รับทั้งแป้งและใยอาหารรวมถึงวิตามินและเกลือแร่นะคะรวมถึงการรับประทานผักผลไม้เพียงพอจะมีความสำคัญมากเพราะว่าปัญหาเรื่องของอาการท้องผูกในผู้สูงอายุจะเจอได้บ่อยฉันโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆก็คือมีคุณค่าของสารอาหารให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่เน้นโปรตีนนะคะเน้นอาหารที่ต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นรวมถึงวิตามินดีด็อกเน้นอาหารที่สุกสะอาด
1: เรื่องของผู้สูงอายุผมว่าอาหารสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดกินอาหารที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยโรคก็จะไม่มาร่างกายจะแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือใส่ใจกับมื้ออาหารแต่ละมื้อของผู้สูงอายุนี่ฮะนี่คือรามาแชร์ริ่งวันนี้เกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ครั้งหน้าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับโภชนาการเกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะครับกับรามาแชร์ริ่งที่สำคัญฝากแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเจอกันรอบหน้าครับบ๊ายบายครับ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง

เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเขตร้อนนะคะเราจะพบโรคเกลื่อนมากกว่าคนในกลุ่มของประเทศที่เป็นฝั่งยุโรปหรือว่าประเทศที่ไม่ได้อากาศร้อนเท่าเรานะคะเช่นเดียวกับโรคกรากซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราเหมือนกันก็จะพบมากในประเทศเขตร้อนมากกว่าค่ะโรคกรากและโรคเกลื่อนต้องบอกว่าเป็นคนละโรคกันเลยนะคะ

0: โรคเกลื่อนไม่ใช่โรคติดต่อเกิดจาก normal flora หรือว่าเชื้อราที่มันอยู่บนผิวหนังของคนปกติอยู่แล้วแล้วมันถูกกระตุ้นด้วยความร้อนถูกกระตุ้นด้วยเหงื่อที่ออกมากขึ้นบางคนที่ภูมิคุ้มกันที่ต่ำลงหรือว่ายาบางชนิดทำให้เกิดโรคลักษณะของโรคเกลื่อนเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นวงๆมีหลายสีตั้งแต่สีขาวสีแดงสีน้ำตาลแล้วพบขุ่นอยู่รอบๆในขณะที่โรคกรากเนี่ยเกิดจากเชื้อรากลุ่มเดอร์มาโตไฟต์ซึ่งติดจากคนที่เป็นโรคติดจากสัตว์และติดจากพื้นดินพื้นทรายได้ลักษณะของโรคกรากเนี่ยติดได้ตั้งแต่ผิวหนังผมและเล็บที่ผิวหนังเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นวงนูนสีแดงขอบวงเนี่ยบางทีมีขุ่นอยู่รอบๆได้ถ้าเป็นการติดเชื้อที่บริเวณเล็บเนี่ยเล็บก็จะมีลักษณะที่หนามากขึ้นหรือการติดเชื้อที่บริเวณผมก็จะมีหักแหว่งร่วงเป็นหย่อมนะคะแล้วก็จะพบขุ่นขาวๆบริเวณหนังศีรษะได้คนไข้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเกลื่อนนะคะเนื่องจากโรคเกลื่อนเกิดจากความร้อนความชื้นเพราะฉะนั้นคนที่เสี่ยงก็คือคนที่มีเหงื่อออกเยอะวัยรุ่นถึงวัยกลางคนรวมทั้งคนที่อาจจะใช้ยาบางประเภทเช่นยากลุ่มสเตียรอยหรือว่ายากดภูมิคุ้มกันบางอย่างนะคะก็จะทำให้กลุ่มคนพวกนี้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเกลื่อนมากขึ้นในขณะที่โรคกราบเป็นการติดเชื้อจากภายนอกเพราะฉะนั้นเจอได้ทุกเพศทุกวัยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เป็นอะไรมาคะ
1: เป็นผื่นครับ
0: อ๋อเป็นตรงไหนบ้างคะ
1: เป็นที่แขนนะครับผม
0: เป็นมานานแค่ไหนแล้วคะ
1: ประมาณเดือนนึงครับ
0: ได้ใช้ยาหรือว่าได้ทำการซื้อยาอะไรมาทาเองก่อนบ้างไหมคะยาที่คนไข้ควรหลีกเลี่ยงคือยากลุ่มสเตียรอยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกยากลุ่มสเตียรอยกระตุ้นให้เกลื่อนเป็นมากขึ้นได้นะคะรวมทั้งยากลุ่มสเตียรอยเนี่ยก็จะกระตุ้นให้กรากเนี่ยเป็นมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันค่ะที่บ้านได้เลี้ยงสัตว์อะไรบ้างไหมคะ
1: มีเลี้ยงสัตว์เป็นเลี้ยงสุนัข
0: ก็จากลักษณะผื่นที่ดูเป็นวงขอบกลมๆสีแดงแล้วก็ขอบผื่นมีสะเก็ดนะคะณตอนนี้ที่สงสัยคือเป็นโรคกรากมากที่สุดนะคะเดี๋ยวยังไงหมอจะขออนุญาตขูดผิวหนังไปดูเพื่อดูเชื้อรานิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดผลได้ยังไงหมอจะมาบอกอีกทีแล้วเดี๋ยวก็ให้การรักษาที่ถูกต้องต่อไปนะคะอันดับแรกเมื่อคนไข้มาเนี่ยแพทย์ก็จะดูจากอาการก่อนถ้าอาการเข้าได้กับโรคกรากหรือโรคเกลื่อนเนี่ยก็อาจจะมีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเช่นการขูดขุยของผิวหนังไปดูนะคะเพิ่มเติมคอนเฟิร์มว่าเป็นโรคนี้จริงหรือไม่นะคะผลที่เมื่อกี้เราได้ขุดผิวหนังไปนะคะออกมาแล้วนะคะว่าเจอเป็นเชื้อราของโรคกรากนี้นะคะในโรคกรากเนี่ยการรักษาก็จะมีทั้งยาทากลุ่มยาฆ่าเชื้อราแล้วก็ยากินนะคะซึ่งยากินเนี่ยเราจะให้ในกรณีที่คนไข้เป็นมากหรือเป็นเชื้อโรคกรากที่เล็บเป็นเชื้อโรคกรากที่ผมเป็นซ้ำบ่อยๆเป็นคนที่ใช้ยาทาแล้วไม่ได้ผลนะคะการรักษาโรคเกลื่อนเนี่ยอันดับแรกเราก็จะมีเป็นแชมพูฆ่าเชื้อราซึ่งเราจะใช้ฟอกบริเวณที่เป็นทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกแล้วก็มียาทาในกลุ่มที่เป็นยาฆ่าเชื้อราแล้วก็ยากินซึ่งก็จะใช้ในกรณีที่คนไข้เป็นซ้ำๆไม่หายหรือว่าใช้ยาทาแล้วไม่ได้ผลค่ะระหว่างนี้เนี่ยที่ต้องระวังคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นโรคติดได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังคนอื่นมาติดโรคจากพี่ได้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงหรือว่าการใช้สิ่งของร่วมกับคนอื่นนะคะข้อ2ก็คือว่าอย่าลืมเช็คเรื่องน้องหมาที่บ้านว่าเขามีโรคมีอะไรหรือเปล่าก็จะได้รักษาเขาด้วยนะคะก็โรคกรากเป็นการติดเชื้อเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือว่าอย่าไปสัมผัสกับคนที่เป็นโรคแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกับคนที่เป็นโรครวมทั้งกรากมันติดเชื้อได้จากน้องหมาน้องแมวถ้าเกิดว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยเริ่มมีผื่นผิวหนังอะไรต้องพาไปหาสัตวแพทย์เพื่อพาเขาไปรักษานะคะวิธีป้องกันสำหรับโรคเกลื่อนเราก็ต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เป็นโรคเกลื่อนเช่นถ้าเราโดนความร้อนเนี่ยก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงถึงแม้จะเป็นไปได้ยากมากในประเทศไทยปัจจัยกระตุ้นอีกอย่างนึงคือเหงื่อค่ะก็ถ้าเกิดว่าเล่นกีฬาหรือว่าออกกำลังกายหรือว่ามีเหงื่อเยอะๆแนะนำให้อย่าเก็บไว้รีบปรับน้ำทำความสะอาดทันทีนะคะคนที่สงสัยว่าจะเป็นโรคกรากและโรคเกลื่อนนะคะแนะนำว่าให้มาพบแพทย์ก่อนเพราะว่ามีหลายโรคที่ลักษณะคล้ายคลึงกันแล้วถ้าไปซื้อยามาเองแล้วซื้อยามาใช้ผิดเนี่ยก็เสี่ยงต่อการแพ้ยาแล้วก็อาจจะรักษาไม่ตรงจุดนะคะถ้ายังไงสงสัยโรคผิวหนังโรคกรากโรคเกลื่อนแนะนำให้มาพบแพทย์ก่อนนะคะเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องค่ะถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพผิวอย่าลืมมาพบหมอนะคะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www

www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้ตรงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ป็นโรคกระเพาะให้ดื่มนมเยอะๆงดอาหารเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดงดอาหารจากถั่วจริงไหมแหมพูดถึงโรคกระเพาะเป็นโรคฮิตเป็นกันก็เยอะความเชื่อก็แยะวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องหลอกมาดูความเชื่อแรกกันค่ะเป็นโรคกระเพาะให้ดื่มนมเยอะๆเคลือบกระเพาะความเชื่อนี้จริงครึ่งหนึ่งค่ะคนไข้ส่วนหนึ่งกินนมแล้วจะดีขึ้นหากเป็นโรคกระเพาะแต่คนไข้อีกส่วนหนึ่งกินนมแล้วอาจจะแย่ลงดังนั้นถ้าเราคิดจะรักษาโรคกระเพาะด้วยตัวเองโดยการกินนมต้องระวังให้ดีว่าเรากินแล้วดีหรือไม่ดีค่ะมาดูความเชื่อถัดไปกันค่ะเป็นโรคกระเพาะงดอาหารจากถั่วเพราะทำให้เกิดแก๊สความเชื่อนี้จริงค่ะอาหารประเภทถั่วทำให้เกิดแก๊สได้เยอะจริงๆเราจะสังเกตว่าเวลาเรารับประทานถั่วเราไม่เราก็ต้องถ่ายลมดังนั้นหากเรามีอาการของโรคกระเพาะพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นถั่วจะทำให้อาการของโรคกระเพาะดีขึ้นได้จริงค่ะมาดูความเชื่อถัดไปกันอีกนะคะเป็นโรคกระเพาะงดอาหารเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดเพราะทำให้เกิดโกรธความเชื่อนี้ก็จริงเช่นเดียวกันค่ะอาหารประเภทที่เปรี้ยวจัดส่วนใหญ่มักจะมีความเป็นกรดทำให้เรามีอาการมากขึ้นได้แต่อาหารประเภทเผ็ดจัดคงไม่ได้ทำให้เกิดกรดใช่ไหมคะแต่อาหารประเภทที่เผ็ดจัดทำให้เรามีอาการมากขึ้นได้ดังนั้นหากเราเป็นโรคกระเพาะไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวจัดหรือเผ็ดจัดแล้วทำให้อาการเรามากขึ้นต้องเลี่ยงค่ะมาถึงความเชื่อสุดท้ายแล้วนะคะเป็นโรคกระเพาะให้รับประทานอาหารบ่อยๆความเชื่อนี้จริงค่ะเวลาเราเป็นโรคกระเพาะการรับประทานอาหารบ่อยๆจะช่วยทำให้กระเพาะเราทำงานลดลงแต่ปริมาณอาหารที่เรารับประทานจะต้องน้อยด้วยนะคะดังนั้นคำแนะนำคือรับประทานน้อยๆรับประทานบ่อยๆหากเราไปรับประทานบ่อยๆแต่รับประทานเยอะๆนั่นจะทำให้อาการของโรคกระเพาะเราแย่ลงค่ะคำแนะนำสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะที่ใช้ได้จริงทำให้อาการลดลงอันที่1 นะคะลดน้ำหนักเมื่อเราน้ำหนักเกินอันที่2กินอะไรแล้วกระตุ้นให้มีอาการให้เลี่ยงสิ่งนั้นอันที่3รับประทานน้อยๆรับประทานบ่อยๆอันนี้ช่วยได้แน่นอนค่ะหากเราเป็นโรคกระเพาะแล้วเราปรับพฤติกรรมอาการยังไม่ดีขึ้นอาจต้องระวังโรคร้ายแรงยกตัวอย่างเช่นแผลในกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารทะลุหรือมะเร็งกระเพาะอาหารดังนั้นหากถ้าเรามีอาการแล้วไม่ตอบสนองต่อการรักษาเบื้องต้นอย่าลืมมาพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมและได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องทีนี้ถ้าเราไม่อยากเป็นโรคกระเพาะล่ะคะทำอย่างไรไม่กินผิดเวลาไม่กินมากเกินไปไม่กินอาหารที่จะกระตุ้นอาการของเราแค่นี้เราก็จะปลอดภัยจากโรคกระเพาะแล้วค่ะ

0: การช่วยเหลือในภาวะของคนที่มีหัวใจหยุดเต้นครับ
1: มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไหมครับ
2: ทุกเพศทุกวัยได้เลยครับ
0: เราจะต้องทำยังไงบ้างเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเรื่องวันนี้สำคัญมากๆเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราตอนไหนก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างเรานะครับคือการช่วยเหลือในภาวะของคนที่มีหัวใจหยุดเต้นครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณแชน
0: ภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันนี่คืออะไรกันแน
2: ่เป็นภาวะเหมือนหัวใจทำงานผิดปกติครับทำให้เลือดไปสูบฉีดในร่างกายไม่ดีครับคนไข้ก็จะหมดสติแล้วก็ไม่หายใจครับ
0: มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไหมครับ
2: ทุกเพศทุกวัยได้เลยครับว่าจะเป็นที่ไหนสถานที่ไหนเวลาไหนครับ
0: ถ้าเกิดคนคนนั้นหัวใจหยุดเต้นแน่นอนเขาช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว
2: ใช่ครับ
0: เราจะต้องทำยังไงบ้าง
2: ต้องตั้งสติก่อนเลยครับอย่างแรกครับต้องดูว่าคนไข้เขาหัวใจหยุดเต้นจริงหรือเปล่าครับจริงๆเขาอาจจะเป็นแค่เป็นลมเฉยๆก็ได้ครับต้องดูเลยครับว่าเราปลุกครับคนไข้ตื่นหรือเปล่าครับถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับให้ดูว่าคนไข้เนี่ยหายใจไหมนะครับถ้าเป็นลมเฉยๆเนี่ยเขายังหายใจอยู่ครับคุณแขกใช่ครับถ้าหัวใจหยุดเต้นคือไม่หายใจด้วยแล้วก็หมดสติด้วยครับ
0: ถ้าเกิดสมมติเป็นในเคสที่หัวใจหยุดเต้นจริงแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ถ้าคนไข้แบบอยู่บนเก้าอี้หรือว่าแบบอยู่บนที่สูงต้องพาคนไข้มานอนราบก่อนครับแล้วก็ทำการ CPR ครับหรือว่าการกดหน้าอกกู้ชีพครับผมซึ่งการกดหน้าอกกู้ชีพครับเราก็จะวางบริเวณตัวของส้นมือครับคุณแทนที่บริเวณกึ่งกลางของราวนมครับแล้วก็กดลงไปครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปครับก็คือกดให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ครับคุณแทน
0: ครับ
2: แล้วก็อัตราครับก็ประมาณ100ถึง120ครั้งต่อนาทีครับ
0: เราต้องทำนานขนาดไหนครับ
2: ทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าทีมกู้ชีพหรือว่ารถพยาบาลจะมาถึงครับ
0: โอเค
2: ถ้าคนไข้แบบหมดสติครับเราควรจะโทรรถกู้ชีพอยู่แล้วครับคุณแทน
0: ก็คือมาถึงก็พอเห็นหมดสติปุ๊บโทรก่อนเลย
2: โทรก่อนเลยครับตั้งสติแล้วก็โทรก่อนเลยครับขอฉุกเฉินครับ1669ครับเบอร์สายด่วนฉุกเฉิน
0: ครับ
2: ซึ่งก่อนที่รถจะมาครับเขาก็จะให้คำแนะนำทางโทรศัพท์แล้วก็เราก็จะทำการกดหน้าอก CPR ก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงครับ
0: เครื่อง AED คือ
2: เป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติครับซึ่งมันก็จะอยู่ตามที่สาธารณะครับ
0: ครับ
2: ซึ่งถ้าเราเจอแบบเครื่องนี้ครับแล้วก็คนไข้หมดสติไม่หายใจหัวใจหยุดเต้นนะครับเครื่องนี้มันช่วยกระตุกไฟฟ้าหัวใจได
0: ้สิ่งสำคัญสรุปง่ายๆเลยคือต้องทำยังไงบ้างถ้าเจอคนหมดสติแล้วก
2: ็ตั้งสติก่อนครับคุณแทนใช่ครับแล้วก็ปลุกเรียกคนไข้ครับถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับโทรสายด่วนครับ1669ครับขอรถฉุกเฉินครับระหว่างนั้นครับแล้วก็ถ้าเรามีความสามารถในการ CPR ให้เริ่ม CPR ทันทีได้เลยครับ
0: นี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกเป็นพื้นฐานเลยนะครับวันนี้เราสรุปค่อนข้างเร็วให้ได้ฟังกันเลยแต่นี่ครบถ้วนนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือลองเอากลับไปปรับใช้แล้วถ้าเกิดคุณมีเวลาตอนนี้ลองศึกษาเพิ่มเติมครับเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: นะฮะเรื่องราวสาระเกี่ยวกับการแพทย์ที่เราเอามาคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะฮะฝากแชร์กันด้วยฝากกด Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์การติดเชื้อต่อมทอนซิลหากลุกลามอาจเกิดเป็นหนองบริเวณรอบซิลได้ต่อมทอนซิลเนี่ยมีหน้าที่เกี่ยว

0: ข้องกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะโดยในต่อมเนี่ยจะมีเม็ดเลือดขาวหลายชนิดที่มีหน้าที่ในการทำลายแล้วก็ดักจับเชื้อโรคที่ผ่านเข้ามาในช่องปากหรือทางเดินอาหารค่ะหน้าที่รองลงมาก็คือเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันค่ะโรคทอนซิลอักเสบคือโรคที่มีการอักเสบบริเวณต่อมทอนซิลค่ะซึ่งต่อมทอนซิลเนี่ยหลักๆ ก็จะมีอยู่3ที่ค่ะที่แรกก็คือที่ที่เราเห็นคืออยู่บริเวณในช่องปากด้านหลังลิ้นไก่ไปเล็กน้อย2ข้างค่ะแล้วก็จะมีอยู่บริเวณหลังโพรงจมูกอันนี้คือเราจะมองไม่เห็นแล้วนอกจากนี้ก็จะมีต่อมของทอนซิลบริเวณโคนลิ้นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยไม่ได้มีกลุ่มเฉพาะเจาะจงค่ะแต่ว่ามักจะพบมากในเด็กช่วงอายุน้อยกว่า15ปีค่ะที่จะมีโรคต่อมทอนซิลอักเสบได้ค่ะเพราะว่าเมื่อหลังอายุ10ขวบไปแล้วเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ต่อมทอนซิลก็จะลดการทำงานลงสาเหตุของโรคทอนซิลอักเสบก็คือการรับเชื้อจากคนที่มีเชื้อโรคนะคะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: วันนี้มีอาการยังไงมานะคะ
1: มีอาการเป็นหวัดแล้วก็มีไข้ขึ้นนิดหน่อยค่ะแล้วก็รู้สึกเจ็บที่คอบริเวณต้นคอค่ะคุณหมอ
0: เจ็บในคออย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เ
0: ป็นมากี่วันแล้วนะโดยปกติแล้วการวินิจฉัยโรคทอนซิลอักเสบค่ะก็จะเป็นการซักประวัติค่ะถามประวัติถามอาการแล้วก็การตรวจร่างกายโดยการตรวจร่างกายก็จะพบต่อมทอนซิลโตแดงอาจจะพบปื้นหนองหรือปื้นขาวบริเวณต่อมทอนซิลได้คำบริเวณคออาจพบต่อมน้ำเหลืองโตกดเจ็บได้นอกจากอาการเจ็บคอมีอาการอื่นร่วมไหมคะเช่นกลืนลำบากหรือว่ามีอาเจียนอะไรมีไหมคะ
1: มีกลืนลำบากค่ะรู้สึกเหมือนมีก้อนติดอยู่ที่คอข้างในอะค่ะ
0: ผู้ป่วยที่เป็นต่อมทอนซิลอักเสบค่ะก็จะมีอาการเจ็บคอแล้วก็มีการกลืนลำบากมีไข้ได้นะคะนะคะในผู้ป่วยเด็กก็อาจจะสังเกตว่ามีน้ำลายไหลเนื่องจากว่าไม่สามารถกลืนน้ำลายลงคอได้ในบางกรณีก็อาจจะมีการอาเจียนหลังรับประทานอาหารได้เนื่องจากว่าเวลากลืนเนี่ยก็จะมีการกลืนแล้วเจ็บอะค่ะจากการที่ตรวจร่างกายเมื่อสักครู่นะคะก็พบว่าต่อมทอนซิลเนี่ยโตแล้วก็แดงนะคะแล้วก็มีจุดหนองเล็กๆที่บริเวณต่อมทอนซิลนะคะแล้วก็ร่วมกับว่ามีไข้นะคะวัดไข้ได้นะคะเมื่อกี้คำบริเวณคอก็มีต่อมน้ำเหลืองที่มันโตเล็กน้อยนะคะก็เข้าได้กับทอนซิลอักเสบการรักษาต่อมทอนซิลอักเสบค่ะถ้าหากเป็นการติดเชื้อไวก็จะให้การรักษาตามอาการค่ะก็จะเป็นยาแก้ปวดลดไข้หากคิดว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียก็จะให้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วยค่ะค่ะระหว่างนี้ก็รับประทานอาหารอ่อนก่อนนะคะเนื่องจากว่ามันก็จะมีการกลืนลำบากเนื่องจากทอนซิลมันอักเสบนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการป้องกันไม่แพร่เชื้อนะคะก็อาจจะใส่แมสใส่หน้ากากปิดนะคะเวลาไอจามหรือการรับประทานอาหารก็อาจจะมีช้อนกลางเพื่อป้องกันการติดเชื้อไปให้กับคนรอบข้างก็หากมีการอักเสบของต่อมทอนซิลบ่อยๆค่ะหลายๆครั้งในช่วงเวลา1ปีติดต่อกันนะคะแล้วก็ทำให้รบกวนชีวิตประจำวันเช่นการทำงานหรือการเรียนนะคะการผ่าตัดทอนซิลก็เป็นข้อบ่งชี้หนึ่งข้อบ่งชี้หลักๆข้อแรกก็คือการมีการติดเชื้อต่อมทอนซิลบ่อยๆค่ะเรื้อรังข้อที่2ก็คือภาวะที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจขนาดหลับหรือการนอนกรนก็จะเป็นอีกข้อบ่งชี้หนึ่งค่ะสุดท้ายหากแพทย์สงสัยว่าต่อมทอนซิลนั้นโตผิดปกติหรือสงสัยเป็นมะเร็งก็จะทำการผ่าตัดต่อมทอนซิลเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาค่ะโดยทั่วไปแล้วค่ะคนไข้ที่มีอาการเจ็บคอก็มักจะไปซื้อยากินเองซึ่งยาที่ได้อาจจะเป็นในเรื่องของยาปฏิชีวนะซึ่งการเจ็บคอของผู้ใหญ่ค่ะก็มักจะเป็นการติดเชื้อไวรัสซึ่งไม่จำเป็นต้องทานยาปฏิชีวนะแล้วก็สามารถหายได้คนไข้ที่ได้รับยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นก็อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงของการแพ้ยาได้หรือว่าเกิดความเสี่ยงของอุบัติการณ์การดื้อยาที่มากขึ้นได้คุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่น
2: แล้วอุ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: อุ้ยเฮ้ย
2: ฮะเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกนี้ผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละมาช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
3: แล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่นรงราชการที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ทีนะหายหมดเลย
1: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
2: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของครูปิงด้วยค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันนี้เราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเรานะคะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิงนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆคนไหนนะอยากทำกิจกรรมแล้วบ้างคะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะอยากออกมาทำอะไรคะลูกทำอะไรคะเล่าข่าวในยามเช้าใช่ไหมคะเอามือวางลงก่อนค่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องมาสวัสดีทักทายเพื่อนๆปลายทางก่อนได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นมือขึ้นมาเตรียมเลยสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆสวัสดีทักทายกันได้สวยงามกันทุกคนเลยเด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะเมื่อสวัสดีเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรนะลูก
1: ย
0: ิ้
1: มหวาน
0: ยิ้มหวานให้กันละกันด้วยจะได้ชื่นใจเมื่อเจอกันในยามเช้านั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมแรกวันนี้นะคะคุณครูปิงสังเกตเห็นเด็กๆหลายคนตั้งใจที่จะออกมาบอกเล่าข่าวแล้วเดี๋ยวคุณครูปิงขอสังเกตก่อนนะว่าใครทำตามข้อตกลงของเราบ้างนั่งตัวตรงๆแล้วก็ยกมือค่ะโอ้ขอเชิญน้องโอโซนค่ะวันนี้น้องโอโซนอยากมาบอกเล่าข่าวอะไรให้เพื่อนๆฟังคะ
2: ฝุ่น PM
0: ฝุ่น PM อุ๊ยโอโซนรู้เรื่องฝุ่น PM มาจากไหนคะลูก
2: แม่บอก
0: คุณแม่เหรอคะคุณแม่บอกว่ายังไงบ้างคะ
2: ฝุ่น PM มันเยอะออกไปไหน
0: การที่เราออกไปข้างนอกก็อาจจะทำให้พบเจอกับฝุ่น PM 2.5 ใช่ไหมคะลูกแล้วเวลาเราสูดดมเข้าไปหรือหายใจทุกๆครั้งก็จะทำให้ฝุ่นเข้าไปในร่างกายของเราใช่ไหมคะคุณแม่ก็เลยบอกว่าให้ป้องกันโดยการไม่ออกไปข้างนอกบ่อยๆหรือมากเกินไปนั่นเองใช่ไหมคะโอ้โหดีจังเลยค่ะเด็กๆว่าดีไหมคะ
1: ด
0: ีแล้วต้องป้องกันอย่างไรได้อีกไหมคะ
2: ใส่แมส
0: ก์ถ้าเราจำเป็นต้องออกไปข้างนอกใช่ไหมคะเราก็ต้องต้องทำยังไงนะลูก
2: ใส่แมส
0: สวมใส่แมสใส่ตรงไหนอะคะปิดตรงไหนบ้างปิดตรงไหนบ้าง
2: ตรงจมูกกับปาก
0: ตรงจมูกกับปากใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะเมื่อจดจำเรื่องราวต่างๆค่ะก็จะสามารถมาบอกนะคะให้เพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังได้ว่าสนทนาพูดคุยกับคุณแม่ว่าอย่างไรกับคุณพ่อว่าอย่างไรหรือมีข่าวสารนะคะเรื่องอะไรที่ใหม่ๆมาบอกเล่าให้เพื่อนๆเราฟังนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูบิ๊งขอเชิญเด็กๆอีกสักคนก่อนนะคนไหนดีนะวิคุณครูบิ๊งเจอแล้วคนที่นั่งตัวตรงค่ะวิวิเจอน้องมะลิค่ะน้องมะ

0: ัวตรงแล้วก็ยกมือโดยที่ไม่พูดเสียงดังแทรกออกมาเลยแสดงว่าทำถูกกติกาของเราใช่ไหมคะน้องมะลิมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะลูก
1: วันหยุดหนูไปเที่ยวกับแม
0: ่ไปเที่ยวกับแม่ที่ไหนมาคะ
1: ที่สวนสัตว์
0: ที่สวนสัตว์อุ๊ยแล้วไปเจออะไรบ้างคะที่สวนสัตว์
1: ไปเจอช้าง
0: เจอช้างตัวเล็กหรือตัวใหญ่ลูก
1: ตัวใหญ
0: ่ลองทำมือใหญ่ขนาดไหนลองทำมือสิคะโอ้ช้างมีงวงยาวๆอย่างนี้แล้วตัวใหญ่ใหญ่เยอะๆอย่างนี้หรือว่าตัวใหญ่ขนาดนี้ใหญ่แบบไหนคะลองทำมือสิใหญ่ขนาดไหนโอ้โหแสดงว่าใหญ่เยอะไหมคะเด็กๆ
2: เยอะ
0: เลยแล้วไปเจออะไรมาอีกไหมคะ
1: ลิง
0: ลิงโอ้มีอะไรอีกไหมลูกมีตัวอะไรอีก
1: จระเข้
0: จระเข้ด้วยแสดงว่าเวลาหนูไปเที่ยวที่สวนสัตว์หนูก็ไปดูสัตว์ใช่ไหมคะได้ทำอะไรอีกคะนอกจากสังเกตดูสัตว์ค่ะ
1: ให้อาหารสัตว
0: ์ให้อาหารสัตว์ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเราไปดูสัตว์ที่สวนสัตว์สัตว์ก็จะมารอเราใช่ไหมคะลูกมาใกล้ๆเราแต่เด็กๆต้องระมัดระวังไหมคะเมื่อเข้าไปใกล้สัตว์มากเกินไประ
1: วัง
0: ระวังเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าใกล้เกินไปจะเป็นยังไงคะ
1: มันจะกัด
0: สัตว์บางชนิดก็อาจจะอันตรายนะคะทำร้ายเด็กๆได้นะคะเด็กๆก็ต้องให้อาหารสัตว์อย่างระมัดระวังอยู่ในความดูแลของอ๋อใช่แล้วค่ะอาจจะต้องดูก่อนว่าเป็นสัตว์ตัวไหนชนิดไหนนะคะเพราะว่าสัตว์บางตัวก็ต้องระมัดระวังใช่เหมือนจระเข้ใช่ไหมลูกหนูก็ระวังใช่ไหมคะโอ้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆหลายคนนะคะมีประสบการณ์ในการไปเที่ยวสวนสัตว์ใช่ไหมลูกบางคนบอกว่าเราใช้ไม้เสียบอาหารสัตว์แล้วค่อยยื่นไปเพราะว่าป้องกันสัตว์ไม่ให้โดนตัวเราหรือว่ากัดเราได้ใช่ไหมคะ
2: เดี๋ยวม
0: ัน
2: ก
0: ั
2: ดม้าแทน
0: ใช่แล้วค่ะบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะกัดเราหรอกแต่ว่าเขาอาจจะงับอาหารแรงเกินไปก็อาจจะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้นั่นเองค่ะ
2: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้มีข่าวสารหรือเรื่องราวอะไรนะคะที่ตนเองสนใจหรือพบเจอมานะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสร้างสรรค์ต่างๆจากรายการโทรทัศน์นะคะหรือเด็กๆได้บอกเล่านะคะจากคุณพ่อคุณแม่อาจจะเล่าให้ฟังหรือเด็กๆไปพบเจอเองนะคะก็สามารถนำมาบอกให้เพื่อนๆปลายทางฟังได้เช่นเดียวกันค่ะเด็กๆห้องปลายทางเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อกับคุณครูห้องปลายทางนะคะเดี๋ยวคุณครูปิงก็จะให้เด็กๆออกมาเล่าข่าวกันต่อค่ะ

0: ะไรบ้างคะเด็กๆปลายทางเล่าข่าวสนทนากันได้กี่คนแล้วนะโอ้โหวันนี้ห้องครูปิงนะคะเราได้หลายคนแล้วเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวให้น้องอะไรที่นั่งตัวตรงๆดีนะยกมือค่ะเชิญน้องดินค่ะน้องดินคะวันนี้น้องดินอยากออกมาบอกเล่าข่าวให้เพื่อนๆฟังสักหน่อยไหมคะน้องดินอยากเล่าเรื่องอะไรคะลูก
1: โรงเรียน
0: เรื่องอะไรนะคะ
1: โรงเรียน
0: เรื่องโรงเรียนของเราเป็นอย่างไรคะลูกหนูทำไมคะ
1: หนูขับรถมาโรงเรียน
0: หนูอ๋อหนูนั่งรถอะไรมาโรงเรียนคะลูก
1: มอเตอร์ไซค
0: ์มอเตอร์ไซค์นั่งมาใครมาคนมาส่งคะใครเป็นคนมาส่งน้องลูก
1: ป้าป้า
0: ป้าป้าเอ๊แล้วนั่งมอเตอร์ไซค์น้องนั่งข้างหน้าหรือนั่งข้างหลังคะ
1: นั่งข้างหน้าน
0: ั่งข้างหน้าแล้วป้องกันตัวเองหรืออย่างไรคะเวลานั่งข้างหน้าต้องทำยังไงด้วยคะลูก
1: ใส่แมส
0: ใส่แมสด้วยแล้วใส่อะไรอีกคะ
2: ใส่หมวก
1: ใส่หมวก
0: ใส่หมวกด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าการนั่งรถมอเตอร์ไซค์นะคะเด็กๆก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันใช่ไหมคะแล้วต้องจับดีๆไหมคะลูกจับไหมคะจับไว้ด้วยใช่ไหมคะแล้วตอนที่หนูเดินทางมาที่โรงเรียนคะหนูพบเห็นอะไรไหมเห็นอะไรอีกคะลูก
1: เห็น
0: อะไรบ้างก่อนที่จะมาดินจะมาถึงโรงเรียนนะลูกพบเจอที่ไหนบ้าง
1: เราเจอแหล่งน้ำ
0: ฮะ
1: เราเจอแหล่งน้ำ
0: ส่วนน้ำอ๋อแสดงว่าบ้านน้องดินขับผ่านส่วนน้ำมาใช่ไหมคะแล้วขับผ่านอะไรอีกไหมลูกขับผ่านอะไรอีกไหมคะมีอะไรอีกคะ
1: มี
0: อะไรอีกไหมคะแล้วพอมาถึงหน้าโรงเรียนน้องดินทำอะไรต่อคะลูก
1: สวัสดี
0: สวัสดีใครคะลูก
1: สวัสดีคุณครู
0: โอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องดินหน่อยค่ะเอ๊น้องดินมาโรงเรียนอย่างไรคะ
2: มาม
0: อเตอร์ไซค์กับใครอะคะ
2: กับ
0: กับป้าป้ามาส่งใช่ไหมคะแล้วเมื่อน้องดินนั่งรถมอเตอร์ไซค์ระมัดระวังตนเองอย่างไรคะลูก
2: ใส
0: ่
2: แมส
0: ใส่แมสใส่อะไรอีก
2: อ๋อ
0: ใส่หมวกกันน็อกด้วยเยี่ยมมากค่ะแล้วทำอย่างไรต่อเวลาใส่แมสแล้วใส่หมวกกันน็อกต้องทำอะไรด้วย
2: จ
0: ับ จับด้วยนะคะเพื่อป้องกันการตกมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์นั่นเองค่ะและเมื่อน้องดินเดินทางมาอุ๊ยขับผ่านที่ไหนมาคะ
2: สวนน้ำ
0: ขับผ่านสวนน้ำมาด้วยเด็กๆทุกคนตั้งใจฟังเพื่อนมากๆเลยดีมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆปลายทางละคะเวลาเพื่อนๆ นะคะออกมาสนทนาข่าวนะคะเด็กๆตั้งใจฟังเพื่อนที่ออกมา

เอาข่าวหรือเปล่าคะเยี่ยมมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะตั้งใจฟังเพื่อนค่ะเพราะว่าการที่เด็กๆได้ออกมาสนทนาข่าวนะคะในแต่ละวันจะทำให้เด็กๆได้ฝึกพูดนะคะกล้าพูดกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถจดจำเรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักสักครู่นึงค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะชอบในการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะออกกำลังกายยามเช้าใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ถ้าเด็กๆนะคะอยากเคลื่อนไหวร่างกายแล้วเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะให้ดูก่อนว่าวันนี้เราจะใช้เครื่องดนตรีในการให้เสียงสัญญาณจังหวะเป็นอะไรนะ
1: ช้าช้า
0: อันนี้เรียกว่าอะไรคะเครื่องดนตรีชิ้นนี
1: ้
0: ระฆังสามเหลี่ยมเอาใหม่สิคะ
1: ระ
0: เรียกว่าระฆังสามเหลี่ยมค่ะคุณครูปิงก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะแบบนี้ค่ะโอ้โหเด็กๆนะคะตอบได้กันทุกคนเลยค่ะสามารถฟังเสียงได้ดีขึ้นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เราไปทำกิจกรรมกันเลยดีกว่าเพราะว่าเด็กๆรู้ข้อตกลงในการเคลื่อนไหวของเราแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าคุณครูปิ๊งนะคะจะให้สัญญาณจังหวะเร็วสัญญาณจังหวะช้าหรือสัญญาณหยุดค่ะวันนี้นะคะคุณครูปลายทางช่วยสังเกตเด็กๆนะคะว่าเด็กๆได้เคลื่อนไหวตามสัญญาณที่คุณครูให้หรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราหาพื้นที่กันเลยค่ะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะคะไม่ต้องตัวติดกันนะลูกนะคุณครูปลายทางช่วยดูเด็กๆด้วยนะคะว่าเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ทำท่าทางอะไรกันได้บ้างนะเปลี่ยนท่าด้วยนะคะเดี๋ยวดูซิใครอยู่นิ่งมากๆอุ๊ยคนนี้นี่นาน้องทำท่าอะไรอยู่ลูก
2: ทำท่าขุดดิน
0: ขุดดินโอ้โหเยี่ยมมากค่ะเป็นท่าใหม่ด้วยไม่เหมือนเพื่อนเลยน้องนับตังค์ล่ะคะทำท่าอะไรอยู่คะ
2: หม
0: ุ
2: น
0: หมุนแล้วน้องเข้าเมาล่ะคะ
2: ว
0: ิ่งกำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่กับที่อย่างนี้ใช่ไหมคะได้เคลื่อนที่ไหมคะอ๋อไม่ได้เคลื่อนที่ไปตรงไหนนะคะอยู่กับที่ก็สามารถวิ่งอยู่กับที่แบบนี้ได้ใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรานะคะแต่ระมัดระวังเพื่อนๆด้วยนะห้ามชนกันต้องสังเกตดีๆค่ะเด็กๆปลายทางเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะคนทำท่าไม่เหมือนกันเลยเพื่อนๆปลายทางล่ะคะทำท่าอะไรกันอยู่บ้างคะโอ้โหบางคนบอกว่าเป็นปลาเหรอคะเป็นอะไรได้อีกนะคะ
1: เป
0: ็นรถตักเหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะให้10จังหวะกลับเข้าที่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10ยกมือขึ้นสูงๆยืนขึ้นค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆ ได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์วันนี้คุณครูปิ๊งมีอุปกรณ์มาแจกนี่เรียกว่าลิปบิ้นถ้าใครยืนน่ารักแล้วคุณครูปิ๊งจะเดินไปแจกลิปบิ้นค่ะให้หยิบลิปบิ้นคนละ1เส้นนะคะเพื่อมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์หยิบค่ะหยิบเลยค่ะคนละ1เส้นนะคะหยิบเลยจะเอาสีไหนก็ได้หยิบเลยหยิบเลยคนละเส้นค่ะคนละเส้นคนละ1เส้นนะคะเอาเส้นเดียวนะลนเก็บให้หน่อยค่ะเก็บให้หน่อยหยิบเลยค่ะคนละ1เส้นค่ะหยิบเลยค่ะหยิบเลยค่ะแต่เรามีข้อตกลงว่าเราจะไม่นำลิปบิ้นของเราไปแกงเพื่อนแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้เราจะใช้ลิปบิ้นของเราหมุนไปใส่เพื่อนแบบนี้ได้ไหมคะต้องสังเกตเพื่อนด้วยแล้วก็ระมัดระวังไปโดนเพื่อนทำได้ไหมลูกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมกับอุปกรณ์ลิปบิ้นของเรากันต่อค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะได้อุปกรณ์ลิปบิ้นแล้วก็อย่าเคลื่อนไหวแล้วนำไปแกล้งเพื่อนนะคะทำได้ไหมลูกเยี่ยมมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปกันต่อเลยเปลี่ยนที่วางอุปกรณ์โดยไม่ใช้มือค่ะไว้ตรงไหนดีนะตรงไหนก็ได้แล้วแต่ค่ะเด็กๆมีไว้ตรงไหนก็ได้แล้วแต่เด็กๆเลยตรงไหนก็ได้ค่ะห้ามทําหล่นนะเอาไว้ตรงไหนที่เด็กๆคิดว่าจับไม่หล่นแต่ห้ามใช้อะไรจับห้ามใช้มือจับแล้วนะพร้อมหรือยังคะ

0: ฮ้ยใครทำหล่นหรือเปล่านะโอ้โหน้องเอาอุปกรณ์ไว้ตรงไหนคะ
1: ตรงเส
0: ื้
1: อ
0: ตรงเสื้อของน้องล่ะคะ
1: ไว้ตรงกระโปรง
0: ไว้ตรงกระโปรงอุ๊ยครูปิ๊งเห็นบางคนหุ๊ยสกายสกายเอาริบบิ้นไว้ตรงไหนคะ
1: ที่คอ
0: ที่คอหล่นไหมคะไม่หล่นนะเยี่ยมมากค่ะเปลี่ยนที่วางอุปกรณ์ใหม่ค่ะห้ามซ้ำที่เดิมห้ามซ้ำที่เดิมนะห้ามซ้ำที่เดิมนะห้ามหล่นด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ค่ะครูปิ๊งครูปิ๊งก็พร้อมแล้วไปดีกว่าห้ามเอาไว้ที่เดิมนะห้ามเอาไว้ที่เดิมนะเปลี่ยนที่วางแล้วนะ
1: แล้วของฉ
0: ัน
1: ไม่เห็น
0: ระ
1: ยาวเลยมัน
0: เปลี่ยนที่วางอุปกรณ์ห้ามซ้ำที่เดิมค่ะ
1: จะเป่า
0: ห้ามซ้ำนะห้ามซ้ำนะเดี๋ยวดูสิใครจะซ้ำหรือเปล่า

ี่ยนที่วางอุปกรณ์ค่ะ

เยี่ยมมากับเข้าที่เดิมนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10เยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์สนุกไหมคะเดี๋ยวช่วยเก็บอุปกรณ์นะคะใส่ตะกร้าแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆนั่งลงค่ะนั่งลงนั่งลงก่อนค่ะใส่ตะกร้าแล้วก็ส่งตะกร้าต่อไปให้เพื่อนค่ะส่งให้เพื่อนใส่ด้วยนะคะวันนี้เด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์แล้วเด็กๆก็นำอุปกรณ์ไปวางตรงไหนคะส่วนต่างๆของร่างกายเลยใช่ไหมคะทำหล่นไหมใครทำทำหล่นไหมคะไม่หล่นเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะทำวัสดุอุปกรณ์ที่คุณครูแจกให้ล่วงหล่นพื้นหรือเปล่านะเยี่ยมมากเลยค่ะถ้าเด็กๆนะคะสามารถเปลี่ยนที่วางอุปกรณ์นะคะไปวางที่บนศีรษะบนไหล่บนคอบนแขนบนขาเด็กๆก็จะต้องรู้จักระมัดระวังไม่ให้อุปกรณ์ล่วงหล่นลงพื้นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสามารถควบคุมตัวเองได้ดีมากๆเลยและเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามความคิดจินตนาการของตนเองค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันสักหน่อยดีไหมคะตอนนี้เพื่อนๆเก็บอุปกรณ์กันเสร็จแล้วส่งมาค่ะ

่หูเอามือแตะที่เข่าง่าน่ารักมากค่ะเอามือไว้ที่อกลมหายใจเข้าลม

ฉ่ำเย็นดังหน้าผ้าอากาศอันบางเบาหลับตาสมาธิค่ะตัวตรงๆยืดตัวขึ้นมาด้วยยืดตัวตรงๆนะคะหลับตาไว้ก่อนค่ะเก่งมากเลยเด็กๆปลายทางหลับตาสมาธิไปพร้อมเพื่อนๆนะคะ

โอ้โหสดชื่นไหมคะโอ้โหถ้าใครสดชื่นปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะและเอามือวางไว้ที่ตักค่ะน่ารักมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆทำกิจกรรมได้ดีมากๆเลยค่ะหลายคนนะคะสามารถฟังเสียงสัญญาณต่างๆได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็เคลื่อนไหวนะคะร่างกายตามสัญญาณที่คุณครูได้ให้จังหวะนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์วันนี้เป็นครั้งแรกค่ะเด็กๆก็สนุกสนานในการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นะคะโดยนำอุปกรณ์นะคะวางในส่วนต่างๆของร่างกายแล้วก็ทำตามข้อตกลงของเราก็คือไม่ทำอุปกรณ์ร่วงหล่นลงพื้นนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะ

มีฉากการใช้ความคิดนะคะว่าจะทำอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรในการเคลื่อนไหวไม่ให้อุปกรณ์ล่วงหล่นลงพื้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักสักครู่ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันกับกิจกรรมสนุกๆช่วงต่อไปค่ะ

0: วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆเอ๊ในสัปดาห์นี้เรายังเรียนรู้อยู่ในหน่วยอะไรนะ
1: หน่วยการเรียนร
0: ู้หน่วยอะไรอะคะ
1: การเร
0: ีย
1: นร
0: ู
1: ้
0: หน่วยอะไรคะ
1: หน่วยการเรีย
0: นรู้ฮะโรงเรียนโอ้โหเยี่ยมมากค่ะเสียงเด็กๆปลายทางนะคะตอบได้ถูกต้องทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้โรงเรียนของเรา
1: เร
0: ื่
1: อง
0: การเดินทางมาโรงเรีย
1: น
0: และการสร้างข้อตกลงในห้องเรียนใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูซิว่าเราเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรและในห้องเรียนเรามีข้อตกลงกันว่าอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเพลงกันเลยเพลงนี้ชื่อเพลงว่าโรงเรียนของเราน่าอยู่ค่ะของผู้แต่งนะคะรัชนีศรีไพรวันค่ะเพลงนี้ร้องแบบนี้นะคะโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆ

0: เรียน
1: มานะเอามาโรงเรียนได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาร้องพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆ

0: น่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะเคยร้องเพลงนี้แล้วใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะเด็กๆร้องกันเสียงดังฟังชัดเลยแล้วก็เราเปลี่ยนเนื้อเพลงนิดหน่อยใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆร้องว่าไปโรงเรียนแต่เราไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเราก็เลยร้องว่ามาโรงเรียนใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางคะเด็กๆมาโรงเรียนแล้วเอ๊แต่ว่าคุณครูปิ๊งสงสัยจังเลยค่ะว่าในการมาโรงเรียนของเด็กๆมาอย่างไรหุ้ยน้องน็อตค่ะน้องน็อตมาโรงเรียนอย่างไรคะมาโรงเรียนอย่างไรคะ
1: ยายพาหนูมาที่รถมอเตอร์ไซค
0: ์มาโรงเรียนโดยมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะหรือว่าเรียกว่ารถจักรยานยนต์พูดสิคะ
1: ไปส่ง
0: รถจักรยานยนต
1: ์รถจักรยานยนต
0: ์ใช่แล้วค่ะแล้วในเพลงมาโรงเรียนอะทำไมน้องน็อตอยากมาโรงเรียนไหมคะเพราะอะไรถึงอยากมาโรงเรียนคะ
1: หนูรักคุณครู
0: อุ๊ยจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าคะรักคุณครูใช่ไหมคะแล้วหนูมาโรงเรียนเพราะอะไรอีกคะทำไมถึงชอบมาโรงเรียนคะ
1: เพราะว่าหนูอยากทำกิจกรรม
0: อ๋อเพราะว่าหนูอยากทำกิจกรรมใช่ไหมคะเพื่อนๆอยากทำกิจกรรมเหมือนน้องน็อตไหมคะเอาปรบมือให้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆนะคะชื่นชอบในการมาโรงเรียนเพราะได้มาเจอเพื่อนๆได้มาทำกิจกรรมกับคุณครูนั่นเองเด็กๆปลายทางล่ะคะอยากมาโรงเรียนและมาโรงเรียนอย่างไรบ้างคะวันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะยังมีการเดินทางมาโรงเรียนของเรานะคะมาให้เด็กๆได้ดูด้วยเด็กๆคนใหม่นั่งตัวตรงแล้วนะพร้อมที่จะไปดูหรือยังคะว่าการเดินทางมีอะไรบ้างพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะการเดินทางมาโรงเรียนก็มาได้หลากหลายทางเลยเอ๊น้องคนนี้มาโรงเรียนอย่างไรคะ
2: จักรยาน
0: คนเดียวเขาปั่นจักรยานมาโรงเรียนมากับเพื่อน2คนแต่เอ๊เด็กๆมีคนไหนปั่นจักรยานมาโรงเรียนไหมคะ
2: ไม่
0: น้อง
2: ตาไม่ได้ปั่นจักรยานมา
0: เพราะว่าอะไรถึงไม่ได้ปั่นจักรยานมาที่โรงเรียน
2: ม
0: ัน
2: ช้า
0: อาจจะอ๋อหนูบอกว่าบ้านหนูอาจจะไกลแล้วถ้าปั่นจักรยานมามันก็จะช้าเกินไปใช่ไหมลูก
2: แล้วหน
0: ู
2: ก็หาท
0: าง
2: ไม่เจออ
0: ๋อหนูอาจจะหลงทางเพราะว่าเด็กๆยังเป็นยังไงอยู่คะเล็กอยู่ใช่ไหมคะยังไม่โตพอที่จะปั่นจักรยานมาโรงเรียนใช่ไหมคะ
2: ให้พ่อแม
0: ่
2: ไปส่ง
0: ต้องให้คุณพ่อคุณแม่มาส่งเก่งมากค่ะต่อมาลองมาดูต่อค่ะมาอย่างไรคะเด็กคนนี
2: ้
0: นั่งรถมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนใช่ไหมคะหรือว่าเรียกว่ารถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์ก็เป็นสิ่งที่เด็กๆนะคะนั่งมาโรงเรียนกันเป็นส่วนใหญ่คนไหนมารถมอเตอร์ไซค์บ้างยกมือค่ะ
2: น้อง
0: พี่
2: ม
0: ี
2: มา
0: เ
2: ล่น
0: เ
2: กมไซ
0: ค์หูหลายคนเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้ออกมาบอกว่าเด็กๆเดินทางมาอย่างไรเอามือลงได้ค่ะต่อมาดูต่อค่ะว่ามาอย่างไรได้อีกอันนี้เรียกว่ารถอะไรคะถ้าเด็กๆตะโกนแบบนี้คุณครูปิงก็จะไม่คุยกับเด็กๆแล้วเพราะว่าเด็กๆไม่ทำตามข้อตกลงใช่ไหมคะเรามีข้อตกลงกันว่าอย่างไรคะข้อตกลงว่ายังไงคะลูกต้องทำไม่ตะโกนเสียงดังจนเกินไปต้องทำอะไรก่อนยกมือก่อนใช่ไหมคะฉะนั้นเอาใหม่เด็กๆลองมองสิคะว่าเราเดินทางมาโรงเรียนได้อย่างไรอีกคะ
2: รถคันสีแดง
0: เชิญน้องนับตังเชิญค่ะน้องตังคิดว่าภาพนี้มาโรงเรียนอย่างไรคะ
3: ต้องขับรถมาจากไอ
0: อันนี้รถอะไรคะ
3: รถยนต
0: ์บอกเพื่อนๆสิคะรถอะไรคะ
1: รถยนต
0: ์มาใครเป็นคนขับรถยนต์มาส่งหนูคะ
1: พ
0: ่
1: ออ
0: คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นคนขับรถมาส่งใช่ไหมคะโดยเดินทางมาด้วยรถยนต์นั่นเองปรบมือให้น้องนับตังหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะนอกจากรถยนต์นะคะเด็กๆก็สามารถนั่งมาโรงเรียนได้แต่การนั่งรถยนต์มาโรงเรียนเด็กๆต้องนั่งอย่างไรคะนั่งอย่างไรคะอ๋ออาจจะต้องรัดเข็มขัดนะคะแล้วเด็กๆขาเด็กๆนั่งรถยนต์เด็กๆยืดแขนออกมานอกกระจกรถแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆต้องรู้จักระมัดระวังด้วยนั่นเองในใช่แล้วค่ะเด็กๆปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆคนไหนที่เดินทางมาโดยการใช้รถยนต์ก็ต้องระมัดระวังตนเองเช่นเดียวกันค่ะดูต่อดีไหมคะมารถอะไรได้อีกนะ
2: รถบัส
0: ขอให้น้องมาร์กี้ค่ะมาร์กี้ยกมือเป็นคนแรกเลยน่ารักมากค่ะน้องมาร์กี้เห็นว่าภาพนี้มาโรงเรียนอย่างไรคะ
1: รถบัส
0: รถบัสนะคะเห็นว่าเด็กๆนั่งรถบัสมาโรงเรียนอันนี้เรียกว่ารถบัสนะคะที่มารับส่งเด็กๆหรือว่ารถรับส่งนักเรียนนั่นเองปรบมือให้มาร์กี้หน่อยค่ะบางคนนะคะคุณพ่อคุณแม่ไปไหนลูกไปทำงานใช่ไหมคะแล้วบางคนก็ขึ้นเป็นรถตู้ใช่ไหมคะเขาเรียกว่ารถประจำนั่นเองใช่แล้วค่ะเด็กๆสามารถเดินทางมาโรงเรียนโดยรถประจำทางหรือรถรับส่งนักเรียนแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเลยกับรถที่คุณพ่อคุณแม่มาส่งใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆคนไหนเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรคุณครูปิ๊งอยากให้เด็กๆออกมาติดสติกเกอร์ด้วยนะว่าเด็กๆ เดินทางมาโรงเรียนได้อย่างไรอยากออกมาไหมคะโอ้โหแต่ว่าก่อนอื่นค่ะเรามาเรียนรู้ถึงข้อตกลงของเราก่อนว่าเด็กๆมีข้อตกลงอย่างไรในการทำกิจกรรมในห้องเรียนเด็กๆจำได้ไหมนะข้อตกลงในห้องเรียนของเรามีข้อตกลงว่าอะไรบ้างเด็กๆต้องทำอย่างไรบ้างคะ
2: เก็บของ
0: เวลาอยู่ในห้องเรียนเรามีข้อตกลงในการเก็บของใช่ไหมคะเด็กๆต้องยกมือแล้วก็ออกมาบอกว่าเวลาคุณครูปิ๊งถามตะโกนออกมาเลยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะอย่างแรกเด็กๆต้องยกมือในการสนทนาตอบถามของเราแล้วให้คุณครูปิ๊งเรียกชื่อเสียก่อนถึงจะสนทนาตอบถามได้ใช่ไหมคะข้อที่2เมื่อเด็กๆ เข้ากิจกรรมต่างๆแล้วเด็กๆต้องทำอย่างไรด้วยคะทำอย่างไรนะลูกเชิญค่ะน้องนับตังเชิญค่ะน้องมีน้องเข้าตังเชิญค่ะพูดผิดค่ะขอโทษนะคะน้องข้าวตังคะเข้ากิจกรรมต่างๆน้องข้าวตังต้องทำอย่างไรด้วยคะ
1: เก็บ
0: ของใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หรือว่ากิจกรรมเล่นตามมุมใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องเก็บของให้คุณครูด้วยใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: เก็บไว้ตรงไหนอะคะ
1: เก็บไว้ที่มุม
0: ที่มุมเดิมใช่ไหมคะปรบมือหน่อยค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเด็กๆต้องมาที่โรงเรียนนะคะทำกิจกรรมต่างๆต้องมีข้อตกลงกันในโรงเรียนหรือในห้องเรียนของเรานั่นเองค่ะตอนนี้คุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมต่อไปแล้วเด็กๆอยากทำแล้วต้องนั่งเอามือจับขาไว้น่ารักมากค่ะคุณครูปิ๊งจะแจกสติกเกอร์สัญลักษณ์ให้เด็กๆทุกคนออกมาลงความเห็นนะคะว่า เด็กๆเลือกการเดินทางที่เด็กๆนั้นเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรเด็กๆก็ติดเลือกในช่องนั้นได้ไหมคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกสติกเกอร์สัญลักษณ์ให้เด็กๆนะคะเลือกนะคะว่าเด็กๆนั้นเดินทางมาโรงเรียนโดยเดินทางมาอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานการนั่งรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์มารถยนต์หรือว่ามารถรับส่งนักเรียนนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะจะได้ออกมาติดสติกเกอร์สัญลักษณ์ของตนเองหน้าบอร์ดนะคะการเรียนรู้ของเราค่ะเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยค่ะ

0: ือตบตักตบมือตบมือตบไหล่และสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตบตักตบไหล่ตบมือตบมือเอามือวางลงที่ตักค่ะตอนนี้ค่ะเด็กๆนะคะได้ติดสติกเกอร์สัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วหรือยังคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเด็กๆสามารถออกมาติดนะคะการเดินทางของเด็กๆได้ว่าเด็กๆนั้นเดินทางมาโรงเรียนได้อย่างไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าดูซิว่าช่องทางการเดินทางไหนนะคะมีคนเลือกเยอะที่สุด
1: รถ
0: อะไรคะรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์แถวยาวเลยช่วยกันนับนิดนึงได้ไหมคะ
1: ไม่มีคนม
0: า
1: แตะ
0: ที่หนูเลยช่วยกันนับนิดนึงได้ไหมคะพร้อมกันเลยนะลูกเด็กๆปลายทางด้วยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: 11
0: 12 11เท่าไหร่คะ11คนเลยเด็กๆไม่ต้องตะโกนเสียงดังนะคะเราค่อยๆพูดได้นะคะเราเป็นข้อตกลงของเราเป็นการพูดแบบไม่ต้องตะโกนใช่ไหมคะคนที่เลือกรถยนต์ล่ะคะมีกี่คนนะลองนับสิคะ1 2 3เท่าไหร่คะ3คนค่ะแล้วคนมารถรับส่งนักเรียนล่ะนับสิคะ
1: 1 2 3 4 5
0: เท่าไหร่คะลูกโอ้โหถูกต้องทุกคนเลยค่ะเด็กๆนับได้เก่งมากแต่เด็กๆบอกว่าอุ๊ยทำไมช่องแรกมีไหมคะ
1: ไม่มี
0: เพราะว่าการเดินทางโดยการปั่นจักรยานมาอาจจะอันตรายกับเด็กๆได้ใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆขาถ้าเด็กๆโตขึ้นเด็กๆก็อาจสามารถปั่นจักรยานมาโรงเรียนได้ถ้าเด็กๆรู้จักระมัดระวังตนเองแล้วค่ะแต่ตอนนี้เด็กๆยังเล็กอยู่อาจจะมาโรงเรียนโดยการปั่นจักรยานไม่ได้แต่มีเด็กบางคนนะคะมีเด็กปลายทางใช่ไหมคะเดินทางมาโรงเรียนค่ะโดยการเดินเท้ามาโรงเรียนเพราะว่าน้องอะไรนะคะลูกน้องยิ้มเหรอลูกน้องยิ้มบอกว่าหนูมาโรงเรียนโดยการเดินเท้ามาโรงเรียนเพราะว่าบ้านหนูอยู่ติดกับโรงเรียนเลยค่ะเลยไม่ได้นั่งรถอะไรมาเลยใช้การเดินเท้ามาเดินมากับใครนะลูกเดินมากับพี่ด้วยค่ะเพราะว่าบ้านใกล้โรงเรียนมากๆเลยแล้วก็รถไม่ได้เยอะมากแล้วก็อยู่ใกล้ๆทางเดียวกันกับโรงเรียนเลยทำได้ไหมคะเด็กๆทำได้เยี่ยมมากเลยค่ะการช่วยเหลือตนเองหรือแบ่งเบาภาระพ่อแม่ในการมาโรงเรียนแบบนี้โดยการเดินเท้ามาโรงเรียนก็เก่งมากๆเลยนะคะแต่ต้องระมัดระวังด้วยนะเด็กๆเมื่อเดินทางมาโรงเรียนพบเจอคนแปลกหน้าเด็กๆจะทำอย่างไรอะคะ
1: ไม่พูดอะไร
0: อ๋อไปกับเขาได้ไหมคะโอเคค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะออกมาเลือกนะคะการเดินทางมาโรงเรียนของตนเองค่ะและบอกได้ว่านะคะในการเดินทางของตนเองนั้นมาได้อย่างไรใครเป็นคนมาส่งค่ะในการทำกิจกรรมวันนี้นะคะเด็กๆยังเล่าถึงข้อตกลงในห้องเรียนของเรามีอะไรบ้างนะคะเด็กๆปลายทางลองทบทวนไปพร้อมๆกันค่ะข้อตกลงในห้องเรียนของพวกเรานะคะข้อแรกเราจะต้องยกมือเมื่อสนทนาตอบถามกับคุณครูเด็กๆอยากออกความเห็นเด็กๆต้องยกมือทุกครั้งแล้วพูดอย่างไรคะพูดจาอย่างไรคะพูดอย่างไรนะลูกพูดค่ะแล้วก็ครับหมายถึงพูดอย่างไรคะพูดจาให้ไพเราะใช่ไหมคะข้อ2ของเราพูดจาให้ไพเราะนั่นเองและเมื่อเด็กๆนะคะพูดจาไพเราะตะโกนเสียงดังได้ไหมคะ
1: ไม่
0: ได้เราจะไม่ใช้การตะโกนเสียงดังกันเราจะพูดจาด้วยเสียงธรรมดาพูดจาให้ไพเราะค่ะและ 3เมื่อเด็กๆทำกิจกรรมแล้วต้องทำอย่างไรนะลูกทำอย่างไรนะคะเก็บของทุกครั้งในการทำกิจกรรมต่างๆเด็กๆต้องช่วยกันเก็บของเข้าที่ทุกครั้งค่ะถ้าเด็กๆทำได้นะคะข้อตกลงของเรามี3ข้อนี้ทำได้ก็รับดาวเด็กดีไปเลยดีไหมคะวันนี้ค่ะกิจกรรมนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมแล้วค่ะเด็กๆคนไหนพร้อมกันแล้วบ้างคะโอ้โหเด็กๆปลายทางก็พร้อมแล้วใช่มั้ยคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาบริหารนิ้วมือกันก่อนดีมั้ยคะยกมือขึ้นมาเลยค่ะขยับนิ้วมือหน่อยค่ะขยับเร็วขึ้นหน่อยค่ะกำมือแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งโอ่งขันกะลาแก้ว

ช่วยสร้างฝันให้เป็นจริงเอามือวางไว้ที่ตักค่ะน่ารักมากๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันค่ะมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะเด็กๆมี1คือดินน้ำมันและอะไรด้วยคะแผ่นรองน่ารักมากเลยค่ะกิจกรรม

0: ที่2เป็นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะแล้วก็สีเทียนและกิจกรรมที่3วันนี้เป็นกิจกรรมใหม่ของเราค่ะเป็นกิจกรรมการพับดอกไม้โอ้โหเด็กๆคนไหนอยากทำบ้างคะหลากหลายคนนะคะชื่นชอบในการพับดอกไม้ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งจะสอนพับดอกไม้อย่างไรค่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะกระดาษสีสำหรับพับดอกไม้นั่นเองค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะสีเทียนค่ะผ้าสำหรับเช็ดมือนะคะเป็นผ้าชุบหมาดค่ะวันนี้ค่ะเราจะพับดอกไม้แต่ก่อนอื่นนะคะเด็กๆต้องไปพิมพ์อะไรก่อนนะ
1: สัญล
0: ักษณ์ของเด็กๆค่ะเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆนะคะเลือกกระดาษสีที่เด็กๆชื่นชอบค่ะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีฟ้าหรือสีแดงนะคะเด็กๆเลือกกระดาษวิกระดาษเป็นรูปอะไรเอ่ย
1: ส
0: ี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ค่ะเด็กๆนะคะพับกระดาษโดยจับที่มุมแหลมๆตรงนี้เราจะนำมุมแหลมๆมาชนกันกับมุมแหลมตรงกันข้ามแล้วเราก็จะวางลงรีดกระดาษนะคะจับให้มุมชนกันก่อนนะลูกเสร็จแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งกดไว้แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งรีดกระดาษให้เรียบๆแบบนี้ค่ะเรียบหรือยังคะเรียบแล้วก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วค่ะตอนนี้เมื่อเสร็จแล้วแบบนี้นะคะเด็กๆค่ะพับมุมด้านข้างมาชนกันก่อนตึ๊กหนึ่งกดที่ตรงกลางค่ะตึ๊บไม่รูดนะคุณครูปิงไม่ได้รูดตรงนี้นะคะกดตรงกลางปึ๊บเสร็จแล้วก็กลางออกค่ะตอนนี้เด็กๆเห็นรอยหรือยังคะเห็นแล้วเด็กๆจับตรงกลางไว้ตรงที่เราพับนะคะแล้วก็ผักกระดาษมุมข้างขึ้นมาแบบนี้แล้วถึงจะรีดค่ะรีดกระดาษพับลงไปอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยมุมแหลมๆข้างๆเราจะพับขึ้นมาทับกันค่ะตอนนี้เป็นอะไรแล้วเอ่ยเป็นดอกไม้แล้วค่ะสวยไหมคะเรานำดอกไม้ที่ได้นะคะทากาวด้านหลังค่ะเราจะพลิกกลับหลังแบบนี้ฟึ๊บแล้วนำไม้ทากาวอย่าลืมปาดไม้ทากาวด้วยนะคะและทาลงไปค่ะที่ไม้ของเราเมื่อทากาวเสร็จแล้วเด็กๆก็นำดอกไม้ติดลงไปที่ไหนคะที่กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะและเราค่ะเสร็จหรือยังนะเสร็จแล้วเหรอคะดอกไม้ต้องมีอะไรด้วยลูก
1: ดอก
0: ไม้ต้องมีอะไรด้วยคะต้นกิ่งก้านใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรด้วยนะใบไม้นั่นเองวันนี้เราพับอะไรคะเพื่อนๆเราพับรูปอะไรคะ
1: ด
0: อกไม้ค่ะเก่งมากเลยเด็กๆคนไหนอยากพับดอกไม้แล้วบ้างนะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งก็จะให้เด็กๆนะคะพับดอกไม้นะคะเป็นกิจกรรมใหม่เด็กๆสามารถเลือกทำกิจกรรมใดก็ได้ที่เด็กๆชื่นชอบกี่กิจกรรมเอ่ย2กิจกรรมค่ะใน3กิจกรรมนะคะเด็กๆคนไหนทำเสร็จแล้วแบบนี้ก็นำผลงานไปตากไว้ก่อนเพราะว่ากาวแห้งหรือยังคะกาวยังไม่แห้งค่ะเด็กๆปลายทางคะวันนี้เด็กๆอยากเลือกทำกิจกรรมศิลปะกิจกรรมไหนนะคะสามารถเลือกทำได้2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะและเด็กๆนะคะเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆจะได้เลือกเข้าเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูปิงก็จะขอเปิดมุมหนังสือค่ะ ปิดมุมบทบาทสมมุติค่ะและเปิดมุมบล็อกค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเสร็จแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมได้นะคะและอย่าลืมค่ะข้อตกลงของเราเมื่อเข้าเล่นเสร็จแล้วเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของเด็กๆต้องทำอย่างไรคะเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะถ้าอยากทำแล้วเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: อนนี้เด็กๆพร้อมจะเข้ากิจกรรมหรือยังคะกลุ่มที่หนึ่งทำอะไรคะกับหลังหันค่ะเชิญไปหยิบดินน้ำมันได้เลยค่ะกลุ่มที่สองทำอะไรครับวาดภาพด้วยสีเชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะและกลุ่มที่สามทำอะไรคะ
1: พ
0: ับดอกไม้เดี๋ยวน้องไปพับกระดาษก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปปั๊มสัญลักษณ์มาทากาวก็ได้นะคะอาจเชิญเข้าโต๊ะเลยค่ะ

เรื่องอะไรคะนั่งลงอ่านได้เลยนะคะสำหรับมุมนี้ค่ะเป็นมุมหนังสือนะคะเด็กๆสนใจอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือภาพนะคะต่างๆค่ะเด็กๆก็สามารถเข้ามาเลือกหยิบอ่านได้เลยนะคะเปิดดูหนังสือนิทานเด็กๆนะคะเลือกหนังสือนิทานมาแล้วก็จะได้เห็นปกแรกก็คือปกหน้านะคะวิธีการเปิดหนังสือนิทานค่ะเด็กๆก็จะต้องค่อยๆเปิดนะคะเปิดหนังสือนิทานด้วยความระมัดระวังนะคะเปิดจากมุมหนังสือไปทีละหน้าในการอ่านหนังสือนิทานค่ะเด็กๆจะได้สังเกตภาพนะคะแล้วสังเกตคำต่างๆค่ะในการอ่านหนังสือนิทานทุกๆวันค่ะจะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆรักการอ่านนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆเล่นเสร็จแล้วก็อย่าลืมเก็บหนังสือนิทานเข้าที่ให้เรียบร้อยกันด้วยนะคะ

0: ก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองมือตีกองตะล็อกต๊อกแต๊กสามสี่ดูให้ดีห้าหกส่องกระจกเจ็ดแปดถือปืนแฝดยิงปั้งปั้งปั้งเก้าสิบกินกล้วยดิบปวดท้องร้องเอามือวางที่ตักค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆ เก็บของเข้าที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วันนี้ค่ะเด็กๆห้องเรียนต้นทางของเรานะคะสร้างสรรค์ผลงานกันน่ารักมากๆเลยมีหลายคนนะคะอยากจะออกมาบอกเล่าผลงานการพับแล้วก็ผลงานการวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียนด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอเชิญน้องซินค่ะออกมาบอกเล่าผลงานให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยได้ไหมคะวันนี้น้องซินวาดภาพด้วยสีเทียนใช่ไหมคะวาดเป็นรูปอะไรคะลูก
1: ชาไข่มุก
0: ชาน้องเล่าว่าชาไทยใส่ไข่มุกใช่ไหมคะคุณครูปิ๊งนะคะก็เขียนคำไว้ให้น้องด้านล่างตรงนี้ค่ะใช่ไหมคะหนูเห็นตอนคุณครูเขียนไหมคะ
1: เห็น
0: คุณครูก็เขียนคำว่าชาไทยใส่ไข่มุกถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องใช่ไหมคะน้องซินนะคะก็ออกมาเล่าเรื่องราวนะคะจากการวาดภาพด้วยสีเทียนของตนเองนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะและยังมีอีกหนึ่งผลงานนะคะที่คุณครูปิ๊งอยากให้เด็กๆลองสังเกตงานพับกระดาษค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งขอตัวแทนภาพสัญลักษณ์มะละกอของใครนะของน้องอิงฟ้าเชิญน้องอิงฟ้าค่ะวันนี้น้องอิงฟ้าตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานมากๆเลยวันนี้น้องอิง

0: ผลงานนี้เรียกว่าผลงานการทำอะไรคะ
1: พับ
0: พับกระดาษเป็น
1: รูปดอกไม้
0: เป็นรูปดอกไม้อุ๊ยดอกไม้ของหนูค่ะคุณครูปิ๊งสังเกตเห็นมีอะไรข้างล่างด้วยคะ
1: บอก
0: มีข้างล่างตรงนี้เป็นอะไรคะกระถางเหรอคะลูก
1: ใช่
0: เป็นแล้วมีอะไรอีกคะเนี่ยสีน้ำตาล
1: ทราย
0: เป็นทรายใช่ไหมคะแล้วมีวาดอะไรต่อเติมลงมาตรงนี้คะ
1: ดอก
0: เป็นใบเหรอคะลูก
1: ใช
0: ่ไหมคะแล้วข้างบนนี้ล่ะคะ
1: เป็นดอกไม
0: ้ดอกไม้แล้วก็มีข้างในอีกดอกไม้ข้างในอีกเหรอคะโอ้โหเด็กๆนะคะสามารถวาดต่อเติมผลงานของตนเองได้สวยงามสวยไหมคะเพื่อนๆแสดงว่าเด็กๆนะคะมีความคิดจินตนาการของตนเองนั่นเองค่ะเดี๋ยวเชิญไปหนีบเก็บที่เดิมเลยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะวันนี้สร้างสรรค์ผลงานการพับดอกไม้ได้กันหรือเปล่าคะถ้าเด็กๆนะคะรู้จักการสังเกตขั้นตอนการพับค่ะเด็กๆก็จะสามารถพับดอกไม้ได้เช่นเดียวกับเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางของเรานะคะวันนี้เด็กๆหลายคนค่ะตั้งใจทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามข้อตกลงของเราและเลือกเล่นตามมุมที่คุณครูทำไมคะเปิดให้เล่นนั่นเองค่ะแต่ข้อตกลงของเราบอกว่าอะไรนะลูกเล่นแล้วต้องเก็บของเข้าที่เมื่อได้ยินเสียงอะไรคะ
2: เก็บ
0: ของเพลงเก็บของค่ะเด็กๆหลายคนเข้าใจข้อตกลงแล้วก็ปฏิบัติตามได้ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะจะให้เด็กๆพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: การนับ1 2 3ใครว่ายตามปลาวาฬจับตัวช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆปลายทางอยากทำกิจกรรมนี้กันหรือยังคะโอ้โหตอบมาเสียงดังเลยว่าอยากทำแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูปิงก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่ค่ะมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะเกมนี้มีชื่อว่าเกมเรียงลำดับกิจวัตรประจำวันเด็กๆปลายทางอยากเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเรานะคะมานำเกมออกจากถุงซิปก่อนเด็กๆนะคะก็นำภาพเกมค่ะออกมาจากถุงนะคะและสังเกตภาพแต่ละภาพก่อนนะคะว่ามีภาพกำลังทำกิจกรรมอะไรบ้างเด็กๆลองสังเกตภาพดูสิคะมีภาพอะไรบ้างคะ
1: นอนกับตื
0: ่
1: น
0: มีนอนหลับกับตื่นเหรอคะน้องน็อตบอกว่ามีนอนหลับกับตื่นมีอะไรอีกคะมีทำอะไรอีกคะลูกมีแปรงฟันด้วยรับประทานอาหารด้วยอันนี้ล่ะคะเขาไปโรงเรียนแล้วเด็กๆคิดว่าเราจะเรียงลำดับภาพนี้อย่างไรดีเด็กๆคิดว่าอะไรต้องทำเป็นอย่างแรกอย่างที่หนึ่งเลยเด็กๆปลายทางช่วยกันสังเกตสิคะอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องทำในกิจวัตรประจำวันเป็นอย่างแรกคะทำอะไรนะลูกขอเชิญน้องข้าวเม้าค่ะ

0: ข้าเมาลองช่วยคุณปิงหยิบหน่อยได้ไหมคะว่าภาพไหนเป็นภาพตื่นนอนแล้วก็นำมาวางเรียงไว้แบบนี้อ่ะวางสิคะวางเรียงเลยภาพแรกคือทำอะไรคะข้าเมาตื่นนอนถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้ข้าเมาหน่อยค่ะเมื่อตื่นนอนเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆคนไหนที่จับเข่าค่ะแตะหูค่ะแตะไหล่ค่ะยกมือขอเชิญน้องสกายค่ะสกายคะพอเด็กๆตื่นนอนเป็นภาพแรกแล้วค่ะสกายคิดว่าเราทำอะไรเป็นอย่างต่อไปดีคะพอตื่นนอนแล้วทำอะไรต่อดีคะลูกต้องไปทำอะไรก่อน
1: แปรงฟัน
0: อ่ะเชิญค่ะหยิบได้เลยไปต่อที่ภาพตื่นนอนเลยไหนภาพตื่นนอนไปวางเรียงต่อกันเป็นลำดับที่2ใช่ไหมคะลำดับที่1คือตื่นนอนลำดับที่2คือแปรงฟันถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องปรบมือให้สกายหน่อยค่ะตอนนี้ค่ะยังเหลือภาพอีก3อย่างมีภาพไปโรงเรียนนอนหลับแล้วก็รับประทานอาหารเดี๋ยวคุณครูปิงค่ะจะให้เด็กๆนะคะไปเล่นเกมเองค่ะว่าเด็กๆจะทราบหรือเปล่าว่ากิจวัตรประจำวันของเราจะเรียงลำดับไหนเป็นลำดับต่อไปค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยสังเกตเด็กๆค่ะในการเล่นเกมใหม่ทุกครั้งนะคะเด็กๆค่ะก็จะต้องเรียงลำดับภาพนะคะตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคุณครูปลายทางนะคะอย่าลืมทำข้อตกลงกับเด็กๆในการทำกิจกรรมเกมการศึกษากันด้วยนะคะข้อตกลงของเรามีอย่างไรบ้างคะเด็กๆเราต้องเล่นเกมกับใครคะแย่งกันได้ไหมคะต้องเล่นอย่างไรอะลูก
2: ต
0: ้องแบ่งปันกันใช่ไหมคะแบ่งปันกันเล่นเสร็จแล้วเก็บอะไรด้วยคะเก็บเกมเข้าที่ไหนคะเข้าซองเข้าถุงด้วยแล้วก็รอคอยคุณครูปิงให้สัญญาณเมื่อเปลี่ยนกลุ่มนั่นเองพร้อมจะทำกิจกรรมหรือยังคะเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วเช่นกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆ เล่นเกมการศึกษาได้ไหมคะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะเล่นเกมอย่างสนุกสนานเลยมีการเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้ดีขึ้นค่ะเอ๊นอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้ค่ะเด็กๆทำกิจกรรมอะไรกันไปบ้างตั้งแต่เช้าคะ
1: เล่าข่าวและเหตุการณ
0: ์โอ้โหมาเจอหน้ากันใช่ไหมคะเด็กๆก็สนทนาข่าวในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะและกิจกรรมที่สองล่ะคะเด็กๆทำอะไรกันต่อลูกกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวอะไรคะ
1: เคลื่อนไหว
0: ประกอบอุปกรณ์ลิปบิ้นของเราใช่ไหมคะเด็กๆทำอุปกรณ์ล่วงหล่นหรือเปล่าลูกหล่นไหมคะ
1: ไม
0: ่หล่นเลยใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะพอมาถึงกิจกรรมที่3ของเราละคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้โรงเรียนของเราแต่วันนี้เราเรียนรู้กันเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรคะหน่วยโรงเรียนของเราเรื่องการอะไรนะ
1: การเดินทางมาโรงเรียนค่ะ
0: การเดินทางมาโรงเรียนเหรอคะเด็กๆยังได้เลือกนะคะว่าเด็กๆนะคะเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรในการติดสติกเกอร์สัญลักษณ์ของเด็กๆในช่องทางการมาโรงเรียนของเด็กๆนั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะยังได้เรียนรู้ถึงข้อตกลงนะคะในห้องเรียนของเราในโรงเรียนของเรานั่นเองวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมได้ดีมากๆเลยนะคะสามารถนับจำนวนได้อีกด้วยค่ะและกิจกรรมที่4ค่ะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เด็กๆได้ทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปิงมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆทำบ้างคะ
1: พับดอกไม้คร
0: ับอ๋อพับดอกไม้ใช่ไหมคะมีกิจกรรมอะไรอีกคะ
1: ส
0: ี
1: เท
0: ีย
1: น
0: วาดภาพด้วยสีเทียนอีกกิจกรรมนึงอะคะ
1: ป
0: ั้
1: นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันตามใจเด็กๆเป็นอิสระเลยว่าปั้นอะไรก็ได้เด็กๆก็สามารถทำกิจกรรมได้ตามข้อตกลงเลยค่ะและเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆไปไหนต่อคะลูก
1: เล
0: ่นตามมุมใช่ไหมคะในมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นคุณครูปลายทางนะคะอาจจะเปิดมุมนะคะไม่เหมือนกับคุณครูต้นทางก็ได้ค่ะคุณครูปลายทางสามารถจัดมุมต่างๆนะคะตามบริบทของโรงเรียนท่านเลยค่ะวันนี้เด็กๆนะคะนอกจากการเล่นร่วมกันในมุมแล้วเด็กๆยังเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยด้วยใช่ไหมคะแล้ววันนี้คุณครูปิงก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาและมีเกมใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันชื่อเกมว่าอะไรนะภาพเรียงลำดับค่ะลูกเกมเรียงลำดับกิจวัตรอะไรนะ
1: กิจว
0: ั
1: ตรประจำว
0: ันอ๋อกิจวัตรประจำวันเด็กๆสามารถเรียงลำดับได้ถูกต้องหรือเปล่าคะภาพแรกคือภาพอะไรนะลูก
1: ภาพนอน
0: ฮะ
1: ภาพนอน
0: ภาพตื่นนอนภาพที่สองเป็นภาพ
1: แปรงฟ
0: ัน ภาพที่สามล่ะคะรับประทานอาหารนั่นเองค่ะและภาพที่4แล้วลูก
1: ไปโรงเร
0: ียนและภาพสุดท้ายเป็นภาพที่5คือภาพ
1: นอน
0: หลับค่ะเด็กๆตอบกันเสียงดังฟังชัดแบบนี้แสดงว่าเล่นเกมได้ถูกต้องใช่ไหมคะปรบมือหน่อยค่ะวันนี้นะคะเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรามายกมือแล้วร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะพร้อมหรือยังคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะ

0: สวัสดีจ้าวัยรุ่นนึกว่าไม่เห็นนะเธอนี่คือตู้บนหมอนะวัยรุ่นนะก็คือถ้าหนูเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรอยากจะบนหมอเนี่ยบนผ่านตู้นี้ได้เลยเดี๋ยวพี่ไปหาคำตอบมาให
1: ้หนูสงสัยมานานแล้วค่ะเวลาพาพ่อแม่ไปหาหมอหมอจะชอบให้ญาติคนไข้รอข้างนอกก็มาด้วยกันแท้ๆคนเขาเป็นห่วงนะ
0: นั่นน่ะสิพี่เห็นด้วยถ้าไม่ใจกันขนาดนี้หลังพี่จะได้ไปคนเดียวไปกันเยอะๆแล้วต้องมานั่งรอข้างนอกมันก็ไม่ถูกต้องไวหวานคุณหมอนะครับเคลียร์ประเด็นนี้ด่วนเลยครับ

0: ผม
1: สงสัยห้องจะแคบมั้งครับไม่ใช่แล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวกับห้องแคบนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็มาเรื่องการรักษาเนี่ยผมเชื่อว่าหมอหลายคนน่ะคงอยากจะให้ญาติเข้ามาด้วยเพราะจะได้มาช่วยกันเรื่องของฟังเรื่องของการรักษานะครับการปฏิบัติการดูแลตัวเองโดยเฉพาะว่าผู้สูงอายุเนี่ยครับก็จะเป็นโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังเนี่ยแลการปฏิบัติตัวสำคัญที่สุดการกินยาอย่างสม่ำเสมอก็สำคัญคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าญาติที่ดูแลเนี่ยพาผู้สูงอายุมาหาหมอเนี่ยเป็นเรื่องดีนะครับเวลาที่มาเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะได้ซักถามว่าอาการของผู้สูงอายุเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็การกินอยู่การปฏิบัติตัวเป็นยังไงแต่หลายครั้งที่ผมเจอก็คือว่าญาติที่ไม่ได้ดูแลนะครับเป็นคนพามาพอพามาปุ๊บจะถามประวัติถามเรื่องการรักษาหรือเรื่องของอาการต่างๆก็ไม่รู้เรื่องไม่ทราบเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการส่งต่อข้อมูลกันว่าคนดูแลต้องบอกคนที่พามาด้วยว่ามีอาการแบบนี้จะกินยาแบบนี้หรือว่ามีผลข้างเคียงจากยาอะไรหรือเปล่านะครับคุณน้องเขาไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอไม่เข้าก็ต้องดูก่อนว่าสถานที่นั้นเป็นอะไรถ้าเป็นห้องฉุกเฉินเนี้ยญาติก็เข้าไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอาจจะไปรบกวนเรื่องของการดูแลรักษานะครับชัดเจนนะคุณโบนะครับบอกน้องเขาเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราให้เข้ามาได้นะครับโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดว่าญาติมาด้วยเนี่ยแล้วเข้ามาฟังเรื่องของการรักษาการปฏิบัติตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีใหญ่นะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาไขข้อสงสัยให้นะครับโอเคไหมเข้าใจไหมวัยรุ่น
2: เข้าใจแล้วค่ะ
0: แล้วถ้าคุณผู้ชมนะฮะเจอตู้บนหมอแบบนี้เข้ามาบ่นได้เลยไม่ต้องไปบ่นถึงโรงพยาบาลมาบ่นที่นี่แหละเดี๋ยวผมหาคำตอบให้แต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะจ๊ะน้องจ๊ะสวัสดีค่ะ
1: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องละมาชาแนลของเราด้วยนะครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: น้องสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้านี่คือตู้บ่นหมอนะครับน้องมีเรื่องอะไรสงสัยหรือมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับสุขภาพที่อยากจะรู้ไหมบอกพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่ไปถามคุณหมอให้
1: คือเวลาไปหาคุณหมอค่ะปวดหัวก็ได้พาราปวดท้องก็ได้พาราปวดฟันก็ยังได้พาราคือเนี่ยพารามันรู้ได้ยังไงว่าเราปวดตรงไหนอะค่ะ
0: ก็นั่นน่ะสิครับพูดแบบนี้พี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเป็นอะไรก็ได้แต่พาราอย่างเดียวช่วยให้คำตอบหน่อยสิครับ
2: ครับผมสำหรับยาพาราเซตามอลนะครับหรือมีอีกชื่อหนึ่งก็คืออะเซตามิโนเฟนนะครับเป็นยาที่มีข้อบ่งใช้ในเรื่องของอาการลดอาการปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดปานกลางไปถึงปวดมากนะครับแล้วก็ปวดน้อยนะครับซึ่งสามารถลดอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงยาครับมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับสามารถใช้ได้ทั้งในสตรีมีครรภ์นะครับเด็กแล้วก็ผู้ป่วยสูงอายุแต่อย่างไรก็ตามครับการใช้ที่ปลอดภัยจริงๆก็คือจะต้องคำนวณตามน้ำหนักนะครับรวมถึงใช้ในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับคือไม่เกิน 5-7 วันนะครับส่วนคำถามที่ถามว่าร่างกายรู้ได้อย่างไรหรือว่ายารู้ได้อย่างไรว่ามีอาการปวดนะครับแล้วยาฤทธิ์ตรงบริเวณไหนนะครับโดยปกติแล้วครับการใช้ยาพาราเซตามอลหรือว่ายาแก้ปวดอื่นๆนะครับร่างกายครับพอเวลาเรามีความปวดเกิดขึ้นนะครับกลไกในความปวดครับก็จะหลั่งสารตัวนึงออกมานะครับซึ่งเป็นสารการอักเสบที่เกิดขึ้นนะครับจากแผลหรือว่าการหกล้มหรือว่าอาการปวดจากการปวดต่างๆเช่นปวดประจำเดือนนะครับพอหลั่งสารนั้นออกมาแล้วนะครับก็จะทำให้เราอะครับมีปฏิกิริยาต่อร่างกายก็คือมีการปวดเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเกิดการอักเสบขึ้นนะครับส่วนยาที่เรารับประทานเข้าไปอะครับพอยาถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับยาจะเข้าไปสู่

0: บริเวณที่มีอาการปวดได้ครับก็คือจะเข้าไปจับกับสารสื่อประสาทนะครับที่เป็นสารการอักเสบขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้สารก่อการอักเสบณบริเวณที่อาการปวดตรงนั้นนะครับลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นความปวดก็จะดีขึ้นภายหลังเรารับประทานยาครับความปวดบางชนิดก็ไม่สามารถใช้พาราเซตามอลได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดรับประทานตัวพาราเซตามอลแล้วถ้าเกิดไม่ดีขึ้นนะครับยังไงก็แนะนำให้ไปหาคุณหมอหรือว่าคุณเภสัชกรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์แล้วก็จะได้หายปวดได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ
1: ทีนี้เข้าใจแล้วว่าไม่ว่าจะป่วยเป็นอะไรทำไมถึงได้แต่ยาพารานะครับคุณน้องเคลียร์ไหมครับ
2: เคลียร์ค่ะ
1: เอาเป็นว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาถามได้อีกนะครับคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับมีข้อสงสัยอะไรกับตู้บนหมอเข้ามาถามได้เลยเดี๋ยวหาคำตอบให้แต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: บ๊ายบายนะน้อง
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: Dream Minute Talk Do and Don't
6: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับวันนี้เป็นคิวของโรคที่กำลังคุกคามกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงานรุ่นใหม่ไฟแรงที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองคุณคือคนคนนั้นหรือเปล่าครับถ้าคุณมีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกและลิ้นปี่มีน้ำไหลพร้อมอาการเรอหรือมีอาการปวดแสบที่คอรู้สึกเหมือนมีก้อนจุกอยู่ที่คอมีอาการจุกเสียดแน่นกลางอกรู้สึกเหมือนมีน้ำรสเปรี้ยวหรือน้ำรสขมไหลย้อนขึ้นมาที่คอหรือปากขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคกรดไหลย้อน
7: แต่ถ้าคุณไม่ต้องการเป็นสมาชิกโรคกรดไหลย้อนก็ไม่ยากครับเพียงใช้ชีวิตแบบไม่เครียดไม่อดนอนไม่นอนราบทันทีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จไม่ออกกำลังกายหลังรับประทานอาหารเสร็จทันทีไม่ดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มคาเฟอีนน้ำอัดลมและไม่สูบบุหรี่ครับและสิ่งที่จะช่วยทำให้คุณห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนก็คือการรับประทานครับต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลาเป็นอาหารที่ครบ5หมู่ในปริมาณที่พอเหมาะในแต่ไม่มากจนเกินไปหลีกเลี่ยงของทอดของมันและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟช็อกโกแลตรับประทานอาหารช้าๆไม่เร่งรีบไม่ดึกเกินไปควรรับประทานอาหารก่อนเข้านอน 2-3 ชั่วโมงและหากิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลายความเครียดบ้างเช่นออกกำลังกายอ่านหนังสือที่ชอบนั่งสมาธิหรือนอนหลับพักผ่อนครับ
8: จริงอาการของกรดไหลย้อนเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมีอาการที่แสบร้อนกลางหน้าอกนะครับหรือว่ามีอาการเรอแล้วมีน้ำไหลขึ้นมานะครับเนื้อกรดไหลย้อนมีปัญหาทำให้มีโรคอันตรายหรือเปล่านะครับเราต้องดูว่าภาวะแทรกซ้อนของกรดไหลย้อนก็คือหนึ่งในนั้นคือการที่เกิดแผลในหลอดอาหารนะครับถ้าเป็นนานๆวันเข้าก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งหลอดอาหารส่วนปลายได้นะครับแต่ถามว่าน่ากลัวขนาดนั้นไหมจริงๆแล้วมะเร็งของหลอดอาหารส่วนปลายเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแค่ 1-2% ของคนไข้ที่เป็นกรดไหลย้อนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ต้องกังวลมากว่าการเป็นกรดไหลย้อนเป็นระยะเวลานานเนี่ยทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งได้ไหมนะครับคือเป็นได้แต่น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปตัวเลขในประชากรไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยมากทีเดียวที่จะเกิดมะเร็งหลอดอาหารนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากครับแต่ว่าไงก็ตามกรดไหลย้อนเนี่ยจะเป็นต้องรับการรักษานะครับเพราะว่าต้องดูภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่ไม่ใช่มะเร็งด้วยครับ
1: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ

0: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตอนนี้คุณพี่อยู่ในพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เซฟโซนนะครับนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะถามคุณหมอบ้างไหมครับ
1: มีค่ะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพี่ไม่เคยแพ้อะไรเลยล่าสุดนะคะพี่ไปกินกุ้งแล้วมีผื่นขึ้นคุณหมอบอกว่าพี่แพ้กุ้งพี่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยอยู่ๆคุณหมอบอกว่าพี่มาแพ้ตอนโตเนี่ยนะมันจะเป็นได้เหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับผมเองก็ไม่เคยแพ้กุ้งเหมือนกันเอาไปว่าเดี๋ยวถามคุณหมอมาให้นะครับ
2: จริงๆการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะการแพ้เมื่อเป็นแล้วนะคะมันมักจะไม่หายค่ะมันจะอยู่กับเราแล้วก็ถ้าเราได้ไปกินหรือว่าสิ่งนั้นๆที่เราแพ้อีกนะคะมักจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราเติบโตขึ้นนะคะเราก็อาจจะได้รับวัคซีนต่างๆหรือว่าการกินอาหารการออกกำลังกายที่ต่างกันการดูแลสุขภาพนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะการได้รับฝุ่นหรือว่าการได้รับ PM ในทุกๆวันนะคะก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วการแพ้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกหรือว่าครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงได้แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยแพ้ครั้งแรกก็เป็นแบบแพ้แบบรุนแรงเลยก็ได้นะคะเช่นมีอาการความดันโลหิตตกนะคะหรือว่ามีการหอบเหนื่อยร่วมด้วยกับการมีผื่นขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแพ้แบบรุนแรงได้เลยนะคะหรือบางคนเนี่ยกินกุ้งครั้งแรกแล้วเกิดอาการแพ้แบบแค่ผื่นขึ้นก็มีนะคะซึ่งแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดอาการแพ้แล้วหลีกเลี่ยงนะคะอาหารเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งสำคัญเนาะเช่นถ้าเกิดเป็นพวกกุ้งอาหารทะเลเราก็ควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารทะเลอื่นเช่นปูนะคะหอยต่างๆด้วยนะคะสำหรับคนที่แพ้แล้วอยากทราบว่าตัวเองแพ้อะไรบ้างนะคะก็คือเราจะมีแผนกที่ตรวจนะคะแล้วก็สิ่งที่ตรวจเรียกว่าสกินเทสนะคะก็คือเราสามารถไปตรวจได้ที่แผนกของอัลเลอร์จีหรือว่าคุณหมอโรคภูมิแพ้นะคะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะซึ่งการที่เราจะมาตรวจเนี่ยก็พยายามที่จะให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะโดยที่เราไม่มีการแพ้กำเริบมาก่อนนะคะรวมถึงหยุดของยาแก้แพ้ทั้งหมดประมาณ7วันนะคะก่อนที่จะมาตรวจกับคุณหมอค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวเองแพ้อะไรแล้วก็จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะคะค่ะดังนั้นนะคะการแพ้เนี่ยมีตั้งแต่ระดับที่เป็นผื่นทั่วไปเนาะหรือว่าเป็นคันเล็กๆน้อยๆนะคะไปจนถึงการแพ้แบบรุนแรงจนถึงความดันโลหิตตกนะคะหรือช็อกหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกลำบากได้จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดการแพ้นะคะเคลียร์นะคะคุณโบ
0: เคลียร์มากๆครับผมขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับผมเห็นแล้วนะครับว่ามีคนที่แพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลนี่เยอะมากๆยังไงดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยนะครับคุณพี่เข้าใจแล้วนะครับ
1: ค่ะเข้าใจมากเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับผมส่วนคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนอย่าลืมนะครับมีข้อสงสัยอะไรอยากถามคุณหมอเชิญได้เลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางLama Channelนะคะ
3: ขออนุญาตหน่อยครับหมอ
4: กินไรนี่พี่บังข่มคอเลย
3: กินต่อในหัว
4: พอพอพี่บังฝากด้วยพี่เดี๋ยวเสร็จแล้วทำความสะอาดดีด้วย
3: ครับครับ
4: สำหรับปัญหากินปากนะครับใครๆก็เป็นกันครับแต่ไม่เป็นไรครับมันมีตัวช่วยอยู่สำหรับเมนูในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นท์ครับซึ่งไอศกรีมรสมิ้นท์เนี่ยจะมีวิธีการทำยังไงเราไปพบกันเลยครับ

สร็จไปแล้วนะครับเห็นไหมครับน่าทานกันขนาดไหนไอศกรีมรสมิ้นท์เนี่ยก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปากของทุกคนได้เพราะว่าในมิ้นท์เนี่ยหรือว่าใบสะระแหน่เนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้กลิ่นปากเราเนี่ยรู้สึกหอมสดชื่นซึ่งกลิ่นปากที่ทำให้เราไม่มั่นใจเนี่ยจะมาได้จากทั้งอาหารแต่นอกเหนือจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากเรานี่แหละถ้าคนเรามีฟันผุมีเหงือกอักเสบก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากที่ไม่ดีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดการให้ถูกต้องตามสาเหตุซึ่งอาหารที่จะช่วยจัดการเรื่องกลิ่นปากให้กับเราอย่างอาหารที่เราทำกันไปในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นท์ซึ่งมิ้นท์เนี่ยก็จะช่วยเรื่องกำจัดกลิ่นปากให้เราได้อยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือจากทานอาหารก็จะช่วยได้เช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งควรทำความสะอาดให้ดีวันนี้เวลาหมดลงซะละตัวผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

ค์และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ุณอาครับคุณอาทางนี้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอครับคุณอาคุณอามีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอไหมครับ
1: คุณเป็นใครครับ
0: ผมเป็นพิธีกรครับแต่ผมจะไปหาคำตอบดีๆจากคุณหมอมาให้ครับ
1: ขอคิดแป๊บนึง
0: ไม่มีปัญหาไม่ต้องรีบเลยครับเข้ามาในตู้บนหมอแล้วทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนครับ
1: นี่นะครับนึกออกแล้ว

0: ผมไม่สบายร่างกายเป็นหลายโรคเลยทีนี้คุณหมอให้ยามาเยอะมากผมรู้มาว่าการกินยาเยอะเนี่ยยามันจะทำให้ตับผมพังแล้วเนี่ยคุณหมอให้ยามาเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วตับผมจะยังอยู่ไหมครับ
1: คำถามนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณอาครับเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากคุณหมอดีกว่าครับ
2: ตับโอเคไม่โอเคตอนนี้มันยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่ากินยาอะไรอยู่ก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ปกติถ้าเกิดว่าคนที่มีโรคประจำตัวแล้วกินยาเป็นประจำโดยเฉพาะคนไข้โรคเรื้อรังโรคเรื้อรังหมายถึงเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดพวกนี้เนี่ยจะต้องกินยาเป็นประจำตลอดนะครับยาส่วนใหญ่ที่จะให้กินเป็นประจำเนี่ยจะเป็นยาที่ปลอดภัยต่อการทำงานของตับของไตอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องกินตลอดเวลาแต่โดยหลักการทั่วไปอ่ะเวลาที่ไปเจอกับคุณหมอเขาจะให้ยาเนี่ยเขาจะดูก่อนว่ายานั้นจะมีผลต่อตับหรือไตคนไข้หรือเปล่านะครับและต้องคำนวณตามน้ำหนักด้วยนะครับตามอายุด้วยแล้วกินแล้วเนี่ยเขาจะนัดมาดูอาการด้วยนะครับว่าผลการทำงานของตับของไตเป็นยังไงตัวโรคเรื้อรังต่างหากโดยเฉพาะเบาหวานนะครับเบาหวานความดันโลหิตสูงอันนี้จะมีผลต่อการทำงานของไตถ้าเราคุมได้ไม่ดีก็จะทำให้ไตวายนะครับแล้วก็เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับคือการกินยาเนี่ยยาแต่ละตัวเนี่ยครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาโดยการดูแลของแพทย์เนี่ยเขาจะต้องดูการทำงานของตับของไตเราอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรากินยาอย่างถูกวิธีแล้วก็ตามขนาดตามคำแนะนำของแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะครับหลายครั้งที่คุณหมอเนี่ยจะต้องเตือนคนไข้เลยว่าอย่าไปซื้อยากินเองนะเพราะบางครั้งเนี่ยจะเป็นพวกยาแก้ปวดหรือยาที่เราไปซื้อกินเองตามร้านขายยาแล้วเรากินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าขนาดที่ถูกต้องคือเท่าไหร่แล้วกินระยะเวลายาวนานเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตับต่อไตดังนั้นเป็นคำเตือนของแพทย์ทุกคนที่ต้องบอกคนไข้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบครับข้อมูลที่ให้ไปเกี่ยวกับเรื่องของการกินยาครับ
1: เป็นแบบนี้นี่เองนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับคุณหมออธิบายชัดเจนดีไหมครับ
0: ชัดเจนมากครับ
1: ยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของยาที่คุณหมอให้มาถ้าไปพบคุณหมอเนี่ยต้องแจ้งให้ครบให้ชัดเจนด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีคุณอาด้วยนะครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ไว้เจอกันครับ
2: ติดตามคนนี้สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ทางช่องละมาชาแนลนะครับ

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาสอนเรื่องของการวัดสัญญาณชีพไปดูกันเลยค่ะสัญญาณชีพประกอบด้วยอุณหภูมิชีพจรการหายใจและความดันโลหิตซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมีผลกระทบต่อสัญญาณชีพอย่างอื่นด้วยและที่สำคัญนะคะสัญญาณชีพยังบอกถึงสภาวะการมีชีวิตของร่างกายด้วยค่ะ
1: การมีทักษะในการประเมินสัญญาณชีพที่ถูกต้องและให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพผิดปกติอย่างเหมาะสมจะเกิดผลดีต่อผู้ป่วย
0: ดังนั้นนักศึกษาจึงควรพัฒนาความรู้ในเรื่องของการวัดสัญญาณชีพเพื่อนำไปให้การพยาบาลได้อย่างเหมาะสมค่ะ
1: วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินสภาพผู้ป่วย 2. เพื่อสร้างอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยอุปกรณ์ 1. ภาชนะใส่ประหลอดสะอาด 2. สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% 3. ภาชนะสำหรับใส่สำลีที่ใช้แล้ว 4. เครื่องวัดความดันโลหิต 5. หูฟัง 6. นาฬิกาที่มีเข็มวินาที 7. ปากกาน้ำเงินและแดง8. แผ่นบันทึกสัญญาณชีพฟอร์มประหลอดขั้นตอนการปฏิบัติบอกผู้ป่วยให้ทราบว่าจะวัดสัญญาณชีพให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนำไปที่เตียงผู้ป่วยล้างมือให้สะอาดเลือกตำแหน่งในการวัดอุณหภูมิให้เหมาะสมหยิบประหลอดยกขึ้นให้สูงระดับสายตาในแนวนอนหากเห็นลำประหลอดสูงกว่า35องศาเซลเซียสจับประหลอดให้มั่นคงแล้วสลัดประหลอดโดยใช้ข้อมือจนกระทั่งระดับประหลอดลงต่ำกว่า35องศาเซลเซียสวัดทางรักแร้ให้ผู้ป่วยกางแขนออกพับแขนเสื้อขึ้นถ้ารักแร้ชื้นให้ใช้กระดาษทิชชู่ซับรักแร้ให้แห้งสอดประหลอดให้ปลายกระป๋ออยู่กึ่งกลางซอกรักแร้บอกให้ผู้ป่วยหนีบรักแร้ให้แน่นใช้เวลา5นาทีระหว่างวัดอุณหภูมิควรนับชีพจรไปด้วยโดยให้ผู้ป่วยเหยียดแขนออกและหงายหรือคว่ำฝ่ามือลงใช้ปลายนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางวางลงตำแหน่งของหลอดเลือดแดงเรเดียลที่จะนับชีพจรกดเบาๆพอให้รู้สึกถึงการขยายและหดตัวของผนังหลอดเลือดไม่ควรใช้นิ้วหัวแม่มือในการจับชีพจรเพื่อให้ได้ค่าชีพจรที่ถูกต้องไม่เกิดความสับสนระหว่างการเต้นของชีพจรผู้ป่วยกับชีพจรที่นิ้วมือของพยาบาลนับการเต้นของชีพจรจนครบ1นาทีสังเกตลักษณะและจังหวะการเต้นของชีพจรว่าสม่ำเสมอหรือไม่เบาหรือแรงหลังจากจับชีพจรเสร็จแล้วให้นับอัตราการหายใจต่อโดยที่มือยังคงอยู่ที่ตำแหน่งของชีพจรนับการหายใจโดยดูการเคลื่อนไหวของทรวงอกหรือท้องนับการหายใจเข้าและหายใจออกเป็น1ครั้งและนับนาน1นาทีสังเกตความตื้นลึกและความสม่ำเสมอของจังหวะการหายใจเมื่อนับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาวัดความดันโลหิตต่อใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดหูฟังที่ปลายทั้งสองข้างและแป้นของหูฟังวางแขนหรือเหยียดแขนผู้ป่วยข้างที่ต้องการวัดและหงายมือขึ้นพร้อมทั้งพับแขนเสื้อขึ้นให้เหนือข้อศอกประมาณ5นิ้ววางเครื่องวัดความดันโลหิตให้อยู่ในระดับเดียวกับหัวใจสเกลของเครื่องวัดอยู่ในระดับสายตาไล่ลมออกจากผ้าพันแขนให้หมดและหมุนปิดลิ้นที่ลูกสูบยางภา ันผ้าพันแขนที่ต้นแขนเหนือข้อศอกประมาณ2นิ้วพันให้พอดีไม่หลวมหรือแน่นจนเกินไปโดยพันให้สายยางทั้ง2เส้นอยู่ด้านล่างระหว่างเส้นเลือดเบเคียลอาร์เทอรี่คลำชีพจรที่หลอดเลือดแดงเบเคียลกดเบาๆบีบลูกยางเพื่อเพิ่มความดันในผ้าพันแขนและสังเกตตำแหน่งที่จับชีพจรไม่ได้แล้วปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนให้หมดรอประมาณ30วินาทีหมุนปิดลิ้นใส่หูฟังโดยให้ส่วนปลายโค้งหันออกวางแป้นของหูฟังด้านไดอะแฟมตรงตำแหน่งชีพจรหลอดเลือดแดงเบเคียลกดให้แนบสนิทกับผิวหนังบีบลูกยางให้ความดันที่เครื่องสูงกว่าจุดที่จับชีพจรไม่ได้ประมาณ30มิลลิเมตรตลอดปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนช้าๆให้ระดับประหลอดค่อยๆลดลงประมาณ 2-3 มิลลิเมตรประหลอดต่อวินาทีขณะเดียวกันต้องสังเกตการเต้นของผนังเส้นเลือดเสียงแรกที่ได้ยินจะเป็นตำแหน่งของซิสโตริกเพรสเชอร์เสียงที่ได้ยินครั้งสุดท้ายก่อนหายไปหรือตำแหน่งสุดท้ายก่อนเสียงเปลี่ยนไปจะเป็นค่าของไดแอสโตริกเพรสเชอร์เมื่อวัดเสร็จแล้วปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนจนหมดให้ระดับประหลอดอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นในกรณีที่ต้องการวัดซ้ำให้พักไว้ประมาณ1นาทีก่อนวัดใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการข้างของหลอดเลือดและได้ค่าความดันโลหิตที่ถูกต้องเก็บผ้าพันแขนและเครื่องวัดความดันโลหิตให้เรียบร้อย

ลอดออกจากตำแหน่งที่วัดใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดปลอดโดยเช็ดตรงส่วนที่มือจับลงมาถึงปลายกระป๋อแบบหมุนบิดไปมาทวิตติ้งโมชั่นอ่านอุณหภูมิโดยถือปลอดตามแนวนอนในระดับสายตาถ้ามองไม่ชัดให้ขยับปลอดพลิกไปมาจะมองเห็นลำปลอดชัดเจนขึ้นซึ่งการวัดทางรักแร้ค่าที่ได้บวกเพิ่ม 0.5 องศาเซลเซียสเช่นวัดได้ 36.5 องศาเซลเซียสเป็น 37 องศาเซลเซียสแจ้งผลการวัดสัญญาณชีพให้ผู้ป่วยทราบนำอุปกรณ์ออกไปเก็บการทำความสะอาดปลอดให้นำปลอดล้างในน้ำสบู่และล้างในน้ำสะอาดเช็ดให้แห้งแช่ปลอดในน้ำยาฆ่าเชื้อเช่น 0.2% ทิงเจอร์ไอโอดีนใน 70% แอลกอฮอล์อย่างละเท่าๆกันนาน10นาทีหลังจากนั้นล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้งสลัดปลอดให้เข้ากระป๋อเก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดล้างมือให้สะอาดบันทึกผลสัญญาณชีพที่ได้ในฟอร์มปลอดซึ่งจะแสดงแนวโน้มของค่าสัญญาณชีพของบุคคลในช่วงระยะเวลาหนึ่งช่วยแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพตามปกติหรือการตอบสนองต่อโรคหรือการรักษามีวิธีการบันทึกดังนี้บันทึกอุณหภูมิลงบนกราฟโดยใช้หมึกสีน้ำเงินจุดตามเวลาที่วัดและลากเส้นต่อจากครั้งก่อนที่บันทึกไว้เมื่อมีไข้และหลังให้การพยาบาลถ้าไข้ลดลงให้เขียนเส้นประจากจุดเดิมที่อ่านได้ลงมาในช่วงเวลาเดียวกันบันทึกผลชีพจรใช้หมึกสีแดงจุดตามเวลาที่วัดและลากเส้นต่อจากครั้งก่อนที่บันทึกไว้บันทึกผลการหายใจลงเป็นตัวเลขในช่องการหายใจด้วยหมึกสีน้ำเงินความดันโลหิตลงเป็นตัวเลขในช่องความดันโลหิตด้วยหมึกสีน้ำเงิน

ยังไงกันบ้างคะสำหรับในเรื่องของการวัดสัญญาณชีพไม่ยากใช่ไหมคะถ้าสมมติว่านักศึกษานะคะมีข้อสงสัยสามารถไปปรึกษาอาจารย์นะคะได้ที่ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพค่ะ

0: นี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะ

0: ดูโน่นสิ
1: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
2: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาเองครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
1: ผู้ใหญ
2: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
1: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
2: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคุณจะเจอหรอก
1: โอ้ย
2: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากกันหมดแล้ว
1: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
2: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
1: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
2: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
1: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
3: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูปิงค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะค
0: ุ
1: ณครู
0: สำหรับเช้าวันนี้นะคะเด็กๆก็จะมาพบกันในกิจกรรมแรกของเราค่ะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะกับคุณครูปาริชาชัยงามหรือว่าครูปิงค่ะวันนี้เด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวและเหตุการณ์ที่ตนเองไปพบเจอมาบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะชื่นชอบในการบอกเล่าข่าวใช่ไหมลูกเด็กๆปลายทางล่ะคะอยากออกมาบอกเล่าข่าวให้เพื่อนๆฟังหรือเปล่าคะเยี่ยมมากๆเลย

0: สวัสดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าอยากมีเรื่องราวนะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเอ๊คนไหนหน้าตาน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วนะน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วให้เด็กๆเอามือจับที่เข่าค่ะยกมือค่ะคุณครูปิ๊งเห็นน้องริต้าค่ะน้องริต้าเชิญค่ะน้องริต้าอยากออกมาบอกเล่าข่าวอะไรให้เพื่อนฟังดีคะ
2: หนูไปเที่ยวกรุงเทพกับป้ามา
1: หนูไปเที่ยวกรุงเทพกับป้ามาเหรอลูกไปทำอะไรบ้างคะ
2: ไปช่วยป้าเก็บห้องแล้วก็ไปส่งป้าที่สนามบินเพราะป้าจะไปทำงาน
1: อ๋อป้าไปทำงานที่ไหนอะลูกหนูรู้ไหมไปทำที่ไหนคะ
2: ไปทำที่ทำงานป้า
1: ไกลไหมคะ
2: ไกล
1: นั่งอะไรไปคะ
2: เครื่องบิน
1: นั่งเครื่องบินไปด้วยแล้วหนูได้นั่งเครื่องบินไปด้วยไหมคะ
2: ไม่หนูแค่ไปส่ง
1: ไปส่งที่ไหนมาคะลูก
2: ไปส่งที่สนามบิน
1: รู้ไหมเรียกว่าสนามบินอะไรชื่อว่าอะไรรู้ไหม
2: ไม
1: ่อ๋อรู้แต่ว่าไปที่สนามบินแล้วหนูสังเกตเห็นอะไรบ้างอะคะที่สนามบิน
2: เห็นอะไร
1: เห็นอะไรนะคะ
2: เห็นรูปปั้นยักษ
1: ์อ๋อเห็นรูปปั้นยักษ์ด้วยเอ๊ริต้าเขาไปไหนมาคะเด็กๆไปกรุงเทพมาไปทำอะไรมาคะไปช่วยป้าทำอะไรบ้างไปส่งป้าไปทำงานไปแต่ก่อนจะไปทำงานไปช่วยป้าทำอะไรก่อนริต้าบอก
2: ไปหนูก็ช่วยป้าเก็บ
1: ของใช่ไหมคะ
2: เก็บของแล้ว
1: เตรียมตัวใช่ไหมคะลูก
2: ใช
1: ่เห็นไหมคะต้องช่วยเตรียมตัวก่อนที่จะเดินทางใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่ดีมากเลยค่ะ
2: แล้วหนูก็ได้เล่นน้ำกับป้าที่
1: ที่ไหน
2: คอนโดป้าก่อน
1: ที่คอนโดป้ามีสระว่ายน้ำเหรอคะลูก
2: ใช
1: ่โอ้โหน่ารักมากเลยค่ะจะจำเรื่องราวนะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆชอบไหมคะเป็นประสบการณ์ใหม่ของเพื่อนๆด้วยค่ะปรบมือให้ริต้าหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะลูกโอ้โหริต้านะคะได้ไปเที่ยวที่กรุงเทพมาด้วยแล้วไปทำอะไรมาบ้างคะเด็กๆ
3: ไป
1: เตรีย
3: มของไปทำงาน
1: ใครเคยนั่งเครื่องบินเหมือนป้าริต้าบ้างคะโอ้โหนั่งเครื่องบินนี่นั่งไปที่ไหนคะนั่งไปใกล้หรือไกลลูกใกล้หรือไกลคะ
3: ไกล
1: ใช่ไหมคะถ้าใกล้ๆเขานั่งอะไรไปคะถ้าใกล้ๆอาจจะเดินทางด้วยรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ได้ถ้าไม่ไกลมากเกินไปใช่ไหมคะแต่ถ้าไกลออกไปอีกหน่อยก็อาจจะใช้รถยนต์ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไกลมากๆนะคะเด็กๆก็อาจจะใช้การเดินทางโดยทางอะไรนะคะเครื่องบินได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะมีประสบการณ์ใดที่พบเจอแล้วอยากออกมาบอกเล่าให้เพื่อนฟังหรือยังคะ
3: yeah.
1: หลายคนบอกว่าอยากออกมาบอกแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งให้เพื่อนๆห้องเรียนต้นทางนะคะเล่าอีกสักหนึ่งคนก่อนนะคะน้องข้าวตังค่ะเชิญค่ะน้องข้าวตังมีอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังไหมคะ mm.มีอะไรคะลูกเรื่องอะไรดีคะ
2: เรื่อง
1: วันหยุด
2: วันหยุด
1: หนูไปไหนมาบ้าง
2: ทำการบ้าน
1: วันหยุดเข้าตังทำการบ้านอุ๊ยการบ้านมีตัวอะไรบ้างคะเข้าตังจำได้ไหม
2: จำได้
1: มีตัวอะไรคะ
2: มีรอยปะ
1: มีรอยปะรูป
2: รูปสัตว
1: ์รูปตัวอะไรอะสัตว์อะ
2: มีรูปสัตว์ที่อยู่ในน้ำ
1: มีที่ทั้ง

0: สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำแล้วมีอะไรอีกคะลูก
1: แล้วก็มีสัตว์ที่อยู่บนบก
0: แล้วก็ยังมีสัตว์ที่อยู่บนบกด้วยเขาตังทำอย่างไรอะคะเวลาทำกันบ้าน
1: ว่า
0: ตามรอยเส้นประเหรอคะแล้วทำอย่างไรต่อคะ
1: แล้วก็ระบายสี
0: เพื่อนๆคนไหนทำเหมือนเขาตังบ้างยกมือค่ะเราไปฝึกใช้สีแล้วก็การรากเส้นตามรอยปะมาใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่เก่งไหมคะเด็กๆปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่านะคะข้าตังได้ไปไหนหรือเปล่าได้ไปเที่ยวข้างนอกไหมไม่ได้ไปค่ะแต่เข้าตังเล่าเรื่องการทำการบ้านนะคะการใช้สีลากเส้นตามรอยปะและระบายสีรูปอะไรนะคะรูปอะไรนะลูก
2: สัตว์อย
0: ู่
2: บนน้
0: ำสัตว์อยู่บนบกกับสัตว์อยู่ในน้ำค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางนะคะไปสนทนาเล่าข่าวนะคะกับคุณครูปลายทางต่อกันค่ะเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะก็จะเรียกเพื่อนๆในห้องเรียนต้นทางของคุณครูปิงค่ะออกมาเล่าข่าวต่อเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวไปทำกิจกรรมกันต่อเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเล่าข่าวกันสนุกไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะจดจำเรื่องราวของเพื่อนๆได้ดีเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอเชิญน้องน็อตค่ะน้องน็อตบอกว่าวันนี้อยากจะออกมาเล่าข่าวให้เพื่อนๆฟังเรื่องอะไรดีคะ
1: หนูไปบ้านย่ามา
0: หนูไปบ้านย่ามาไปทำอะไรมาล่ะคะที่บ้านย่า
1: ไปเล่นไก่อา
0: ไปเล่นอะไรบ้างนะลูก
1: ไปเล่นไก่อา
0: ไปเล่นไก่ย่าทำอะไรบ้างย่าพาเล่นอะไรบ้างครับย่าพาน้องน็อตเล่นอะไรบ้าง
1: ตอนกลางวันตอนมืดมืดย่าปิดไฟหนูเปิดไฟไว้
0: อืมเพราะอะไรคะ
1: ตอนหนูเห็นรถไถข้างบนรูปภาพหนูหยิบลงมาเล่นตอนเช้า
0: อืมแล้วเล่นได้เล่นสนุกไหมคะเล่นรถไถสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะแล้วมีรถกี่คันนะคะที่บ้านย่า
1: อยู่ในลิ้นชัก
0: มีเยอะไหมคะมีกี่คันคะได้นับมาไหมมีกี่คันมีสีอะไรบ้าง
1: มีรถบังคับ
0: อ๋อมีรถบังคับด้วยแล้วนอกจากรถไปเล่นอะไรที่บ้านคุณย่าอีกไหมครับมีอะไรเล่นอีกไหมครับ
1: ไม่มี
0: ไม่มีแล้วแล้วใครมารับน้องครับ
1: แม
0: ่คุณแม่ใช่ไหมครับคุณแม่มารับกลับบ้านเหรอครับแม่เอารถอะไรมารับน้องกลับบ้านครับ
1: หนูนอนไปแล้ว
0: หนูนอนไปแล้วคุณแม่ก็มารับอุ้มไปเลยเหรอ
1: ยังไม่รู้เหมือนกัน
0: อ้าวแสดงว่าน้องน็อตหลับใช่ไหมครับโอ้โหเอ๊เด็กๆคะน้องน็อตเขาไปที่ไหนมาคะไปย่าไปทำอะไรมาบ้างคะไปเล่นอะไรอะเล่นของเล่นอะไรเล่นรถใช่ไหมคะแล้ว
2: เล่นรถไฟ
0: อ๋อมีรถไฟไหมคะไม่มีมีรถอะไรเมื่อสักครู่น้อง
2: มีรถไ
0: ถอ๋อมีรถอะไรอีกคะบัง
1: ครับ
0: อ๋อมีรถบังคับค่ะเห็นไหมคะต้องฟังดีๆนะเพราะว่าคุณครูปิ๊งกำลังสังเกตเด็กๆคนไหนที่ตั้งใจฟังเพื่อนๆอยู่เอาปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะสังเกตเด็กหลายๆคนนะคะสามารถบอกเล่าเรื่องราวของตนเองได้ค่ะและคุณครูปิงก็ยังสังเกตเพื่อนๆที่นั่งฟังด้วยนะคะว่าเด็กๆคนไหนเนี่ยจดจำเรื่องราวที่เพื่อนเล่าได้บ้างสนทนาโต้ตอบกันได้นะคะการฝึกเล่าในทุกๆวันค่ะเด็กๆก็จะได้ฝึกใช้ภาษาของตนเองให้ดีขึ้นค่ะมีการพูดเป็นประโยคต่อเนื่องได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมโอ้โหตอบกันเสียงดังมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะอยากจะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวกันหรือยังคะสำหรับเช้านี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะบอกว่าชื่นชอบการออกกำลังกายใช่ไหมลูกวันนี้คุณครูปิงค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวนะคะร่างกายค่ะคุณครูปิงก็จะให้เสียงสัญญาณการเคลื่อนไหวของเราโดยใช้กลับมือค่ะกลับมือก็จะให้เสียงสัญญาณเด็กๆนะคะฟังเสียงดังนี้ค่ะสัญญาณจังหวะอะไรคะช้าค่ะเร็วค่ะและสัญญาณหยุดนั่นเองค่ะเด็กๆรู้จักข้อตกลงของเราแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะเคลื่อนไหวตามเสียงอะไรคะลูกเสียงจังหวะของเรานั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะลุกขึ้นยืนหาพื้นที่กันเลยค่ะกางแขนไว้ด้วยค่ะชิดกันไหมนะชิดกันไหมนะดูค่ะพร้อมแล้วเอามือลงค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วหยุดนิ่งอยู่นะคะตอนนี้จังหวะสัญญาณหยุดอยู่ใช่ไหมคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะทำท่าอะไรก็ได้แล้วแต่เด็กๆเลยจะเป็นอะไรก็ได้

0: น้องโอโซนทำท่าอะไรอยู่คะ
1: กบ
0: กบนะคะหุยใครนิ่งๆอีกนะใครทำท่านิ่งๆทำท่าอะไรอยู่คะน้องซิน
2: คนกาแฟ
0: คนกาแฟโอ้โหวิน้องลิต้าทำท่าอะไรอยู่ลูก
3: ฉีกขา
0: ระวัดระวังด้วยนะคะทำท่าอะไรต้องระมัดระวังด้วยนะลูกนะเดี๋ยวเจ็บนะคะพร้อมแล้วไปกันต่อนะคะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรานะคะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆได้เลยค่ะไม่ว่าจะทำตัวสูงๆก็ได้ทำตัวเตี้ยๆก็ได้นะโอ้โหมีคนทำท่าแปลกใหม่ด้วยค่ะคุณครูปิ๊งอยากทราบจังเลยค่ะทำท่าอะไรอยู่คะ
4: ท่าเครื่องบิน
0: เครื่องบินโอ้โหมีเครื่องบินกำลังบินอยู่ด้วยค่ะหุยมีคนทำท่าอะไรแปลกใหม่อีกไหมนะหุยแล้วคนนี้ล่ะคะเป็นอะไรอยู่คะ
5: นก
0: นกนะคะโอ้ข้าตังเป็นเครื่องบินแต่ว่าข้าวเมาบอกว่าของข้าวเมาเป็นนกกำลังบินแบบนี้น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะทำท่าอะไรกันอยู่บ้างคะโอ้เป็นยีราฟคอยาวเหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่าทำตัวสูงมากๆเลยใช่ไหมคะ

วันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะมีบทเพลงมาให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวตามเพลงกันด้วยเด็กๆพร้อมจะฟังหรือยังคะให้เด็กๆปลายทางนะคะฟังเพลงแล้วก็คิดท่าทางตามเพลงพร้อมกันคุณครูปิ๊งและเพื่อนๆห้องต้นทางเลยค่ะพร้อมแล้วไปฟังเพลงกันเลยค่ะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงล้างมือบ่อยๆค่ะพร้อมแล้วทำท่ากันเลยค่ะ

ที่เดิมใน10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10เอามือวางที่ตักค่ะเอามือแตะหัวแตะหูแตะไหล่แตะแก้มจับแก้มหน่อยนุ่มไหมอ่ะแตะเข่าบีบเข่าหน่อยเมื่อยไหมเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางนะคะมาสงบจิตใจนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อของเรากันก่อนค่ะพร้อมแล้วไหมคะเด็กๆต้นทางถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อเลยค่ะ

บางเบาหลับตาสมาธิค่ะเอ้ยนั่งสวยๆค่ะลูกนั่งหลับตาสมาธินะคะ

0: ขึ้นค่ะสดชื่นไหมคะ
1: สดช
0: ื่
1: น
0: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะรู้สึกอย่างไรบ้างคะออกกำลังกายยามเช้าแบบนี้สดชื่นหรือเปล่าคะ
1: สดชื
0: ่
1: น
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายดีมากเลยค่ะเพราะว่าได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะนะคะดีขึ้นแล้วก็ยังทำท่าทางแปลกใหม่ได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะตั้งใจทำกิจกรรมนี้มากๆเลยคุณครูก็ขอชื่นชมด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงอะไรนะลูก
1: เพลงล
0: ้างมือบ่อยๆนั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็เคลื่อนไหวตามบทเพลงได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ทำท่าทางได้ถูกต้องด้วยล้างมือมีกี่ขั้นตอนนะคะ
1: 3
0: กี่ขั้นตอนนะลูก
1: 3
0: อะไรนะลิต้าเยี่ยมมากค่ะล้างมือมี7ขั้นตอนนะคะเด็กๆไปฝึกทำท่าทางให้ถูกต้องกันด้วยนะเดี๋ยวเราให้เด็กๆค่ะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: และช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เด็กๆจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรลองสังเกตภาพดูสิคะมีอะไรบ้างคะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องหูจมูกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูป้ายหน่วยกันก่อนค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในหน่วยนี้ค่ะชื่อว่าหน่วยตัวเราเก่งมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็จะเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู
1: ้ชาย
0: ทำอะไรอยู่คะ
1: เล่น
0: ยืนอยู่เฉยๆค่ะแล้วยืนทำอะไรกางแขนออกใช่ไหมคะ
1: จับมือ
0: กันด้วยแล้วในร่าง

0: ายของเด็กๆคิดว่ามีอะไรอยู่บ้างคะ
1: ปาก
0: มีปากมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ี
1: ห
0: ู
1: ม
0: ี
1: จม
0: ู
1: ก
0: ด้วย
1: ม
0: ี
1: ขาม
0: ีขาด้วย
1: อุ๊ยขา
0: แล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอะไรทราบไหมคะที่เด็กๆพูดมาทั้งหมดตาหูจมูกปากเนี่ยเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะรู้ไหมคุณครูปิงจะบอกให้ฟังค่ะเรียกว่าแบบนี้ค่ะวันนี้คุณครูปิงจะพาเด็กๆค่ะมาเรียนรู้เรื่องเดี๋ยวเด็กๆพูดตามคุณครูปิงนะคะเรื่
1: อง ช
0: ื
1: ่ออ
0: วั
1: ยวะ
0: ต่างๆ
1: ของร
0: ่
1: างกาย
0: ที่เด็กๆบอกตาหูจมูกปากเมื่อสักครู่นี้ค่ะเรียกว่าอวัยวะนะคะอวัยวะก็คือสิ่งที่เด็กๆพูดมาตาหูจมูกปากนั่นแหละแต่แต่ว่าอวัยวะต่างๆก็มีหน้าที่แตกต่างกันค่ะแต่วันนี้คุณครูปิ๊งค่ะจะพาเด็กๆนะคะมาฟังเพลงนี้กันก่อนค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังคะเพลงนี้ค่ะมีชื่อว่าเพลงตาหูจมูกพูดตามคุณครูปิ๊งนะคะคุณครูปิ๊งจะร้องให้ฟังก่อนหนึ่งรอบพร้อมไหมคะตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับหน่อยจับให้ฉันดูจับหน่อยจับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกคราวนี้ให้เด็กๆค่ะลองจับไปพร้อมๆกับเพลงเลยได้ไหมคะยกมือขึ้นมาค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำท่าไปพร้อมๆกันเลยนะคะตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับหน่อยจับให้ฉันดูจับหน่อยจับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกจับถูกไหมคะโอ้โหใครจับถูกประมือตัวเองหน่อยค่ะนายเองให้เด็กๆจับอวัยวะส่วนไหนบ้างคะ
1: ข
0: ้
1: างหน้า
0: เชิญค่ะเชิญน้องน็อตค่ะจับอวัยวะส่วนไหนบ้างคะบนไหน
2: จมูก
0: ตรงไหนบ้างไหนลองทำให้ดูสิคะตรงไหนอีกคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะ
2: ห
0: ูตรงไหนอีกคะตรงนั้นเรียกว่าอะไรคะ
2: จมูก
0: จมูกตรงไหนอีกคะตรงไหนอีกมีปากไหมเด็กๆมีไหมเมื่อกี้ในเพลงมีปากไหม
1: ม
0: ีไหมคะมีกี่อย่าง
1: ห
0: ู
1: ตาม
0: ีหูไหนชี้สิคะหูตาจมูกมีเท่าไหร่คะ
1: หูตาจม
0: ู
1: ก
0: มีกี่อย่าง
1: สามอย่าง
0: ในเพลงให้ชี้แค่3อย่างเองอ่ะปรบมือให้หน่อยค่ะแต่ว่าอวัยวะเรามีแค่3อย่างหรือเปล่าคะ
1: ไม
0: ่ใช่เพราะว่าอวัยวะของเรามีเยอะมากเลยมีทั้งตามีทั้งอะไรอีกนะหูจมูกอะไรคะ
1: ปาก
0: คิ้ว
1: ค
0: อหัวที่เด็กๆเรียกลองพูดตามปิ๊งศีรษะ
1: ศีรษะ
0: ศีรษะหัวที่เด็กๆเรียกนะคะเรียกเพราะว่าศีรษะนะคะอ่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งอยากจะให้เด็กๆค่ะทำกิจกรรมอุ๊ยจะทำกิจกรรมอะไรล่ะวันนี้คุณครูปิ๊งค่ะนำกระจกเด็กๆคนไหนรู้จักกระจกบ้างกระจกเอาไว้ทำอะไรทำอะไรคะเชิญมากี้ค่ะมากี้รู้จักกระจกไหมคะกระจกเอาไว้ทำอะไรคะลูก
2: ส่อง
0: วันนี้ค่ะส่องดูอะไรดีคะดูอะไรดีในกระจกอะเราจะเห็นอะไรคะ
2: เห็นเสื้อ
0: เห็นอะไร

0: อีกคะเห็นใครคะ
1: เห็นรูปของเรา
0: เห็นรูปของเราก็คือเห็นตัวเรานั่นเองใช่ไหมคะใช่ไหมลูกเห็นตัวของเราในกระจกใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ปรบมือให้มากี้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะวันนี้คุณครูปิงจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มแล้วค่ะเราจะเข้ากลุ่มเป็น4กลุ่มดีกว่าเดี๋ยวแบ่งกลุ่มนะคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มเด็กๆค่ะเพื่อทำกิจกรรมในการส่องกระจกสำรวจอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรากันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆในห้องเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเด็กๆลุกขึ้นยืนเข้าแถว4กลุ่มค่ะ
2: ขอหน่อยขอวันนี้
0: 1สองใครยังไม่ต่อแถวนะ3และ4ค่ะอ่ะ4แถวนับ1รออยู่นะนับ2รออยู่นะนับ3รออยู่นะนับ4รออยู่นะนับ5รออยู่นะนับ6รออยู่นะริต้าเชิญแถวนี้สั้นค่ะรออยู่นะนับ8รออยู่นะนับ9รออยู่นะนับ10ไม่รอแล้วนะค่อยๆนั่งลงค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูปิ๊งจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมาส่องกระจกแล้วสังเกตอวัยวะต่างๆในร่างกายของตนเองคุณครูปิ๊งจะมีกระจกให้แบบนี้ค่ะกระจกนั้นจะเห็นเด็กๆเต็มตัวเลยตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าเลยค่ะเด็กๆนะคะก็จะออกมาส่องกระจกเชิญลูกสาวค่ะตัวแทนมาส่องกระจกดูสิคะเด็กๆ ก็จะมีหน้าที่หันหน้าเข้าไปดูอะไรคะดูกระจกดูซิว่ามีอะไรอยู่บนร่างกายของเรามีอะไรคะมีศีรษะมีอะไรคะมีอะไรคะจมูกปากมีอะไรอีกเนี่ย
3: แขน
0: มีมือลองส่องกระจกอุ้ยทำท่าปรบมือให้ดูหน่อยเห็นไหมคะก็จะเห็นตัวเองในกระจกดีไหมคะให้เด็กๆนะคะลองสังเกตนะคะทีละกลุ่มค่ะว่าในกลุ่มของเราเนี่ยมีเพื่อนผู้หญิงและเพื่อนผู้ชายและมีอวัยวะในร่างกายของตนเองเหมือนกันหรือเปล่าค่ะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะไปสำรวจร่างกายของตนเองผ่านกระจกเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ไปส่องอะไรมาคะส่องกระจกใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางสังเกตเห็นสิ่งใดบนกระจกบ้างคะเห็นสิ่งใดในกระจกบ้างคะลูกอวัยวะต่างๆของเราใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะพาเด็กๆมาดูค่ะว่าสิ่งที่เด็กๆสังเกตเห็นเหมือนกันหรือเปล่ากับภาพที่คุณครูปิ๊งนำมาค่ะอย่างแรกเลยภาพนี้ค่ะเด็กๆคิดว่าภาพอะไรคะเอ๊ะคำเก่งมากเลยค่ะกำลังจะถามต่อเลยนะคะว่าหัวเด็กๆเรียกแบบสุภาพว่าอะไรนะลูกศีรษะนั่นเองถูกต้องไหมคะคำนี้ก็คือคำว่าศีรษะพูดสิคะศีรษะบนศีรษะของเรามีอะไรอยู่บ้างมีผมอยู่ใช่ไหมคะมีคิ้วอยู่ด้วยมีหู
1: ม
0: ี
1: ตาม
0: ีจมูกและมีปากดูสิคะว่าจริงหรือเปล่ามีตาตามีกี่ข้างล่ะคะสองข้างลองนับซิใช่ไหม1 2ถูกต้องไหมคะมีตาอยู่สองข้างค่ะต่อมามีอะไรต่อนะ
1: จม
0: ู
1: ก
0: ไหนจมูกอยู่ตรงไหนตรงกลางบนใบหน้าของเราใช่ไหมคะจมูกของเรามี2อันหรือเปล่าม ีเท่าไหร่คะมีแค่1ตรงกลางเลย
1: มีร
0: ู
1: จม
0: ู
1: ก2อ๋อ
0: เยี่ยมมากค่ะแต่ว่ามีรูจมูก2รูใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะแสดงว่าน็อตช่างสังเกตใช่ไหมคะเพื่อนๆคนไหนมี1รูจมูกหรือเปล่ามีเท่าไหร่คะมี2รูจมูกเหมือนที่น็อตบอกเลยค่ะต่อมาค่ะจมูกแบบนี้นะคะภาพต่อมาภาพอะไรคะปากนั่นเองค่ะปากมีไว้ทำอะไรนะปากมีไว้พูดคุยมีไว้ทำอะไรอีกอะคะ
1: เอาไว้กิน
0: รับประทานอาหาร

0: ช่ไหมคะคำว่าปากพูดตามสิคะปากต่อมาค่ะนอกจากปากแล้วข้างในปากก็มี
1: ฟ
0: ัน ฟันอันไหนลองยิ้มให้เห็นฟันสิคะมีฟอร์ฟันของเราอยู่ในปากนั่นเองนะคะฟันนั่นเองค่ะต่อมาภาพอะไรนะอะไรคะแต่คุณครูปิงอยากทราบจังเลยค่ะว่าหูของเรามีกี่ข้างลองนับที่ใบหูของเราค่ะ1 2เท่าไหร่คะลูก2เหมือนกันค่ะแต่ภาพอันนี้คุณครูปิงเอามาให้ดูข้างเดียวนะคะหูมี2ข้างนะคะต่อมาค่ะ
1: มือ
0: ของเราแล้วดูต่อมาค่ะอะไรต่อนะแขนอยู่ตรงไหนคะ
1: ตรง
0: นี้ค่ะลองทุบแขนสิคะแขนอยู่ตรงนี้นะคะต่อมานอกจากแขนที่เด็กๆมีเด็กๆมีแขนกี่ข้างอ่ะ
1: 2
0: ข้างเหมือนกับมือที่มี2มือใช่ไหมคะอุ๊ยอะไรคะไหนขาของเด็กๆอยู่ตรงนี้นั่นเองขาของเด็กๆมีกี่ข้าง2ข้างค่ะพร้อมกับด้านล่างของขาก็คือเท้าของเราก็มี2ข้างคุณครูปิ๊งอยากสอบถามเด็กๆจังเลยค่ะอะไรบ้างที่มีแค่1อะไรบ้างที่มีแค่1ชิ้นอวัยวะอันไหนคะเชิญน้องเชิญแตมค่ะเชิญค่ะเชิญแตมคิดว่าอะไรมีแค่1ชิ้นคะในร่างกายอวัยวะของเราอะไรบ้างคะ
2: หัวจมูก
0: จมูกพูดชัดๆค่ะอะไรนะลูก
2: จมูก
0: จมูกค่ะจมูกค่ะพูดหน่อย
2: จมูกค่ะ
0: พูดต้องให้เพราะๆด้วยใช่ไหมคะถูกไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้เชิญแตมหน่อยค่ะอะไรอีกนะนอกจากจมูกมีแค่1แล้วมีอะไรแค่1อีก
1: ปาก
0: อุ๊ยทำผิดกติกาค่ะต้องทำอะไรยกมือก่อนใช่ไหมคะใครพร้อมแล้วยกมือค่ะเชิญน้องทาร่าค่ะมีอะไรอีกคะที่มีแค่1ค่ะ
2: ปาก
0: ค่ะ
2: ปากค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้หน่อยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะสังเกตอวัยวะบนร่างกายของตนเองได้ดีมากๆเลยค่ะมีการนับจำนวนของอวัยวะของตนเองได้ด้วยนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคะทำกิจกรรมแล้วสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมสนุกๆที่เด็กๆรอคอยกันแล้วก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆคนไหนพร้อมจะทำกิจกรรมแล้วบ้างคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมนิ้วมือของเรากันก่อนนะคะเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยขยับนิ้วมือหน่อยค่ะขยับให้เร็วๆขึ้นค่ะ

เด้งใจว่องไวแข็งแรงทุกวันสร้างภาพสร้างงานสดใสทำ

0: น่ารักมากๆเลยค่ะตอนนี้แสดงว่าเด็กๆทุกคนพร้อมที่จะทำกิจกรรมศิลปะกันแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมการปั้นดินน้ำมันใช้อะไรบ้างคะลูก
1: แผ่นรองป
0: ั้นกับดินน้ำมันค่ะและกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดภาพด้วยเราก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์ก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนเยี่ยมมากๆค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูปิงก็จะมีกิจกรรมใหม่ก็คือกิจกรรมการร้อยลูกปัดค่ะโอ้โหมี4ลูกปัดหลากหลายเลยให้เด็กๆได้เลือกใช้นะคะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ค่ะอย่างแรกก็คือเชือกสำหรับร้อยค่ะคุณครูปิงนะคะก็มีเชือกให้เด็กๆค่ะพร้อมพันปลายเชือกนะคะให้เด็กๆแล้วค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถพันปลายเชือกนะคะหรือทากาวให้เชือกนั้นแข็งตัวเสียก่อนได้ค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออะไรคะลูกปัดนั่นเองวันนี้คุณครูปิงใช้ลูกปัดนะคะเป็นรูร้อยขนาดใหญ่หน่อยนะคะเด็กๆจะได้ร้อยได้ถนัดยิ่งขึ้นค่ะแล้ววันนี้ก็มีลูกปัดน่ารักน่ารักให้เด็กๆเลือกด้วยถ้าเด็กๆนะคะอยากทำกิจกรรมกันแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆเข้ากลุ่มตามชอบเลยแต่เรามีข้อตกลงในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างไรจำได้ไหมคะลูก
1: จำได
0: ้จำได้ไหมคะข้อแรกเราต้องทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย
1: 2
0: กิจกรรมใน3กิจกรรมใช่ไหมคะและเมื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเสร็จแล้ววันนี้คุณครูปิงก็จะให้เด็กๆเข้ามุมนั่นเองวันนี้คุณครูปิงนะคะก็จะเปิดมุมให้เด็กๆได้เล่นนะคะมุมที่1ค่ะมุมหนังสือค่ะมุมที่2นะคะมุมบทบาทสมมุติค่ะแล้ววันนี้มุมที่3ของเราค่ะจะเป็นมุมบล็อกค่ะเด็กๆอยากเล่นกันหรือยังนะต้องทำอะไรก่อนนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูปิงร้องเพลงเก็บของเมื่อไหร่แสดงว่าหมดเวลาค่ะเด็กๆก็ต้องรีบช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งรอที่เดิมนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเชิญแถวที่1ปั้นดินน้ำมันใช่ไหมคะกับหลังหันค่ะแล้วก็ปีบดินน้ำมันของตนเองนะคะแถวที่2ทำอะไรคะเชิญเดินไปปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะแถวที่3ทำอะไรคะ
1: ร้อย
0: ลูกปัดนะคะเชิญเข้ากลุ่มค่ะ2กลุ่มนะคะมีตรงนู้นด้วยนะคะมีโต๊ะนู้นด้วยค่ะเชิญค่ะ

0: ็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันคนดีเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆ เข้ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ครบ2กิจกรรมไหมคะโอ้โหปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะวันนี้คุณครูบิงสังเกตเห็นเด็กๆหลายคนนะคะทำกิจกรรมได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะยังสามารถบอกเพื่อนได้ด้วยนะคะว่าวันนี้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานอะไรกันบ้างใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้คุณครูปิงเห็นเด็กๆนะคะเมื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆก็เลือกเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นนะคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆนะคะเลือกเล่นในมุมแล้วเด็กๆก็อย่าลืมฟังเสียงสัญญาณเมื่อหมดเวลาค่ะคุณครูปิงนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะกลับเข้าที่เดิมแบบนี้เลยวันนี้คุณครูปิงก็ขอให้เด็กๆคนไหนที่นั่งตัวตรงๆนะอยากออกมาโชว์ผลงานเพื่อนแล้วบ้างคะเดี๋ยวขอเชิญคนนี้เลยค่ะน้องทาร่าค่ะคุณครูปิ๊งสังเกตเห็นวันนี้น้องทาร่านะคะสร้างสรรค์ผลงานอันนี้สร้างสรรค์ผลงานเป็นรูปอะไรคะ
1: คุณแม่ไปซื้อของ
0: อ๋อคุณแม่ไปซื้ออะไรคะเนี่ย
1: ไปซื้อของโดนัท
0: อ๋อคุณแม่ไปซื้อโดนัทนะคะเด็กๆจะเห็นว่าคุณแม่มีหน้ามีหน้าตาไหมคะ
1: ม
0: ีใช่ไหมคะและมีอะไรตรงกลางด้วยคะน่ะมีอะไรตรงกลางเสื้อด้วยเนี่ย
1: หัวใจ
0: มีอะไรข้างล่างคะเนี่ยตรงนี้คืออะไรคะ
1: เท้า
0: เห็นไหมคะเด็กๆนะคะรู้จักว่าชิ้นส่วนไหนนะคะประกอบไปด้วยอะไรเช่นด้านบนนะคะคุณครูปิงก็เห็นว่าเป็นศีรษะกลมๆมีตามีปากใช่ไหมคะมีตามีปากเสร็จแล้วก็เป็นส่วนของลำตัวก็มีแขนข้างๆออกมาถือโดนัทอยู่ใช่ไหมลูกแล้วก็มีขาอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็มีเท้าน้องยังวาดนิ้วเท้าด้วยใช่ไหมลูกเห็นไหมคะเด็กๆนะคะก็จะมีพัฒนาการในด้านการวาดองค์ประกอบต่างๆได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูขอให้เอาวางให้เพื่อนชื่นชมหน่อยได้ไหมคะปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานเป็นอย่างไรบ้างคะหลายคนนะคะสามารถบอกได้ว่านะคะตนเองวาดภาพอะไรมีองค์ประกอบอะไรในภาพบ้างค่ะคุณครูปลายทางอย่าลืมจดบันทึกคำพูดของเด็กๆด้วยนะคะและวันนี้เรามีกิจกรรมใหม่เป็นกิจกรรมอะไรคะร้อยลูกปัดใช่ไหมคะไหนเด็กๆลองโชว์ข้อมือเพื่อนๆปลายทางหน่อยสิลูกปัดสวยๆกันหลาย

คนเลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะจะชื่นชอบในการทำกิจกรรมใหม่นั่นเองค่ะจึงมีลูกปัดสวยๆบนข้อมือกันทุกคนเลยอ่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้ได้ร้อยลูกปัดเหมือนเพื่อนๆต้นทางหรือเปล่าเอ่ยในการร้อยลูกปัดนะคะเด็กๆจะได้ใช้ตาประสานสัมพันธ์กันกับมือค่ะแล้วก็สามารถนะคะร้อยลูกปัดสลับสีนะคะต่างๆตามจินตนาการของตนเองได้ค่ะตอนนี้ค่ะก็หมดเวลาของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: าน้อยลอยน้ำไปหาเจ้าปลาเจ้าปูนั้นหนารีบมาเร็วไวเจ้ากุ้งตัวน้อยเจ้าไปกับใครเจ้าหอยตอบไวไปกับสายลมค่อยๆเอามือวางลงค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมจะเล่นเกมการศึกษากันหรือยังคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะตั้งหน้าตั้งตารออยากเล่นเกมแล้วใช่ไหมคะเอ๊วันนี้เรามาดูกันก่อนค่ะว่าคุณครูปิ๊งนำเกมอะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเกมภาพตัดต่อเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายและเดี๋ยวเรามาดูภาพเกมกันก่อนนะคะว่าภาพที่สมบูรณ์เป็นอย่างไรค่ะมีทั้งเด็กผู้หญิงและก็เด็กผู้อะไรคะเด็กผู้ชายค่ะเห็นไหมคะวันนี้ค่ะเด็กๆต้องบอกข้อตกลงคุณครูปิ๊งก่อนนะว่าเรามีวิธีการเล่นเกมต้องมีข้อตกลงอย่างไรกันคะงานเด็กๆเล่นเกมร่วมกันกับใครคะลูกเล่นเกมร่วมกันกับเพื่อนๆและเมื่อเล่นเกมเสร็จแล้วล่ะคะเก็บเกมเข้าอะไรคะในถุงแล้วก็ใส่ในตะกร้าเพื่อไปไหนคะเพื่อไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นกับเพื่อนๆกลุ่มอื่นหรือว่าเกมเดิมที่เด็กๆเคยเล่นแล้วนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆสังเกตภาพที่สมบูรณ์ของเกมภาพตัดต่อเสร็จแล้วเด็กๆก็นำชิ้นเกมนะคะวางทำไมกันคะ
1: วางตรงกล
0: างวางยังไงกันก่อนแบบนี
1: ้
0: วางแยกๆกระจายกันออกใช่ไหมคะเมื่อกระจายภาพชิ้นส่วนของเกมนะคะออกแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมานำชิ้นส่วนชิ้นแรกเราจะหยิบชิ้นส่วนไหนดีนะเป็นชิ้นแรกฮะเอาผู้ชายเหรอคะเอาผู้ชายก่อนได้ค่ะนำผู้ชายมาวาง1ชิ้นแรกเราก็สังเกตว่าอะไรของเด็กผู้ชายหายไปบ้าง
1: ขา
0: อะไรหายไปคะ
1: ขา
0: เด็กๆบอกว่าขาหายไปขาอยู่ตรงไหนล่ะขอเชิญน้องคนที่นั่งเรียบร้อยน้องอะไรนะเห็นแล้วค่ะขอเชิญน้องกุ้ยช่ายค่ะกุ้ยช่ายนั่งเรียบร้อยแสดงว่าอยากออกมาทำกิจกรรมให้เพื่อนๆดูใช่ไหมคะน้องกุ้ยช่ายลองสังเกตสิคะว่าขาไหนนะที่เป็นขาของเด็กผู้ชายกุ้ยช่ายบอกว่าขานี้จะเป็นเด็กผู้ชายหรือเปล่าลองกุ้ยช่ายลองต่อดิคะต่ออย่างไรคะใช่ไหมคะเพื่อนๆ
1: ใช
0: ่ไหมคะมองดีๆสิคะใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าผู้ชายมีตัวหรือยังมีตัวหรือยังคะผู้ชายมีตัวแล้วค่ะดูดีๆขาไหนที่เป็นของเด็กผู้ชายมีตรงไหนที่เป็นขาอีกคะลองหยิบไปต่อสิคะลองหยิบไปต่อเลย

0: ค่ะวางดูสิคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้กุ้ยช่ายหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะและอะไรเกิดขึ้นคะตรงนี
1: ้
0: ข้างๆมีอะไรเกิดขึ้นคะ
1: เห็น
0: ใครคะอ๋อเชิญน้องน็อตค่ะโอ้โหแสดงว่าน้องน็อตตั้งใจดูแน่ๆเลยค่ะภาพไหนที่เป็นภาพชิ้นส่วนของผู้หญิงด้านข้างแบบนี้คะอะไรหายไปคะลองต่อเลยค่ะน็อตบอกว่าตรงนี้หรือเปล่าโอ้โหน้องน็อตต่อทีเดียว2ภาพเลยค่ะน้องพอก่อนนะคะรอคอยก่อนค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูน้องน็อตเสร็จนะเพื่อนทำได้เลยคราวนี้ให้เพื่อนๆไปลองเล่นเองได้ไหมคะน้องน็อตเก่งไหมคะเพื่อนๆ
1: เก่ง
0: มากๆเลยค่ะแสดงว่าน้องน็อตตั้งใจดูใช่ไหมคะปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะน้องน็อตนะคะหยิบภาพไวมากๆเลยเพื่อนๆปลายทางล่ะคะสังเกตภาพแล้วหยิบภาพได้เหมือนน้องน็อตหรือเปล่านะถ้าได้แล้วค่ะคุณครูปิ๊งนะคะจะเก็บเกมการศึกษาค่ะไปให้เพื่อนๆนะคะแบ่งกลุ่มแล้วก็เล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆไปทางเช่นเดียวกันค่ะไปทำกิจกรรมกันเลย

ให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขอบคุณค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆค่ะเล่นเกมการศึกษาเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกใช่ไหมคะเด็กๆต่อภาพได้หรือเปล่าลูกเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพอะไรนะคะโอ้โหถูกต้องเลยค่ะเป็นภาพเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนั่นเองค่ะเหมือนกับเด็กๆเลยเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปิงสังเกตเห็นเด็กๆหลายคนนะคะทำกิจกรรมได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะวันนี้ตั้งแต่เช้าเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราทำกิจกรรมอะไรกันไปบ้างคะตอนเช้ามาเจอกันทำอะไรนะลูกสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็ออกมาเล่าข่าวในกิจกรรมที่สองละคะเด็กๆทำอะไรกันต่อคะเคลื่อนไหวตามจังหวะเสียงที่คุณครูให้ก่อนใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงแล้วก็ทำตามจังหวะสัญญาณต่างๆเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วแล้วก็สัญญาณหยุดเด็กๆก็ทำไงคะหยุดเลยใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะแล้ววันนี้เราทำการเคลื่อนไหวอะไรกันอีกนะทำอะไรคะทำอะไรคะเคลื่อนไหวประกอบเพลงล้างมือนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็ฟังเพลงค่ะแล้วก็คิดท่าทางนะคะประกอบเพลงได้ดีมากๆเลยค่ะและกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมอะไรคะเสริมประสบการณ์กิจกรรมนี้นะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ใหม่ค่ะเป็นหน่วยอะไรคะลูกชื่อว่าหน่วยอะไรคะใครจำได้บ้างคะหน่วยตัวของเราใช่ไหมคะตัวเรานั่นเองค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องชื่ออวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายค่ะเด็กๆนะคะก็ได้บอกชื่อนะคะอวัยวะของตนเองในร่างกายโดยการส่องกระจกค่ะวันนี้เด็กๆคนไหนได้ส่องกระจกบ้างคะยกมือหน่อยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าชอบมากๆเลยค่ะได้สังเกตตนเองนะคะผ่านกระจกนั่นเองและเด็กๆนะคะยังบอก

0: ได้ว่าชื่ออวัยวะส่วนที่ตนเองชี้หรือจับนะคะเป็นอวัยวะชนิดใดชื่อว่าอะไรค่ะเด็กๆคะวันนี้เมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์เสร็จแล้วกิจกรรมต่อมาเด็กๆทำกิจกรรมอะไรต่อคะศิลปะสร้างสรรค์วันนี้เราสร้างสรรค์อะไรคะอะไรคะเนี่ยวันนี้เด็กๆได้ร้อยลูกปัดกันทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมใหม่ของวันนี้ค่ะส่วนกิจกรรมอีก2กิจกรรมให้เลือกทํานะคะก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนและปั้นอะไรคะลูกปั้นดินน้ํามันนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะตามความคิดจินตนาการของตนเองเลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเสร็จแล้วเด็กๆ ก็เล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะแล้วก็ไม่ลืมนะคะเก็บอะไรด้วย
1: เก็บ
0: ของเล่นเข้าที่เมื่อได้ยินเสียงใครคะเมื่อคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของนั่นเองใช่ไหมคะและเมื่อสักครู่ค่ะเด็กๆ ก็ได้ทำกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมภาพอะไรนะลูก
1: ภาพต
0: ั
1: ดต
0: ่
1: อ
0: ภาพตัดต่ออะไรคะ
1: เด็กผู้หญิงกับผู้ชาย
0: ใช่แล้วค่ะแล้วเด็กๆสังเกตภาพเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายได้หรือเปล่าคะได้ใช่ไหมลูกแล้วก็เก็บเกมการศึกษาเข้าที่ได้เรียบร้อยด้วยใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆขอบปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันก่อนดีไหมคะเพราะตอนนี้เวลาสนุกๆของเราหมดลงแล้วค่ะยกมือขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆพร้อมแล้วโบกมือกันเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบ๊าย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: มอขอบ่น
1: เดี๋ยววันนี้เราไปฟังคุณหมอบ่นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกันหน่อยดีกว่าครับใครที่ชอบฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับโทรศัพท์พร้อมแล้วครับคุณหมอ
2: หมอจะบ่นแล้วนะครับอย่างคนไข้ที่ผมเจอเคสนี้นะครับการที่คนไข้ไปฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนที่บริเวณจมูกหรือใบหน้านั่นเองครับหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสารที่ฉีดไปเนี่ยคืออะไรหรือว่าฉีดโดยคุณหมอที่เป็นหมอจริงหรือหมอเถื่อนฟิลเลอร์เถื่อนนะครับก็เป็นสารแปลกปลอมต่อร่างกายซึ่งร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านและเกิดการอักเสบขึ้นพอผ่านไปนานๆเนี่ยอาจจะ 1-5 ปีหลังจากฉีดไปแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฟิลเลอร์หรือสารเหลวพวกนี้มันไหลอักเสบตะปุ่มตะปำหรือบางทีเป็นก้อนบวมแดงหรือว่าบางทีมันมีการติดเชื้อเป็นหนองเกิดขึ้นการรักษาหรือการผ่าตัดแก้ไขตัวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้นะครับก็จะทำได้ค่อนข้างยากทีเดียวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้มักจะกระจายตัวไปในเนื้อเยื่อที่ปกติหรือเนื้อเยื่อดีๆ ด้วยซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจะต้องตัดหรือว่าขูดพวกสารเหลวพวกนี้ออกขูดเอาเนื้อที่ปกติหรือเนื้อดีออกไปด้วยเราก็ไม่สามารถเอาออกได้หมด 100% แน่นอนจมูกหรือว่าใบหน้าก็อาจจะไม่เหมือนเดิม 100% มันก็ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติแล้วก็อาจจะเกิดความผิดปกติภาวะแทรกซ้อนขึ้นในอนาคตถ้าคนไข้ต้องการฉีดฟิลเลอร์ก็ควรปรึกษาแพทย์หรือคลินิกที่เฉพาะทางหรือเชี่ยวชาญในการทำหัตถการนี้นะครับอย่าไปฉีดฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวกันนะครับหมอเตือนแล้วนะครับฟังหมอด้วยนะ
1: คุณหมอย้ำชัดขนาดนี้แล้วต้องเชื่อที่คุณหมอเตือนนะครับถ้าไม่อยากเสียเงินแล้วก็ตัวหลายๆรอบนะจ๊ะ

0: ียมครบแล้วนะคะ
1: โอเคผมว่าผมลืมอะไรอะครับผมผมกลัวเหมือนกันนะบางทีผมลืมแบบลืมโทรศัพท์ไว้ไหนก็ไม่รู้ลืมกุญแจบ้านตกหายที่ไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยผมจะเป็นโรคสมองเสื่อมครับเนี่ย
0: ค่ะดูแล้วเนี่ยลืมเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะปัจจุบันทั้งนั้นเลยนะคะอาการแบบนี้นะคะมันอาจจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ค่ะ
1: โอ้แล้วสมองเสื่อมนี้ทำไงครับเนี่ย
2: ตัวโรคสมองเสื่อมเนี่ยครับจริงๆถ้าอย่างของน้องเจไดจริงๆอาจจะยังไม่ได้เป็นโรคสมองเสื่อมก็ได้ครับจริงๆการที่เราจะจำของบางอย่างได้จริงๆมันต้องใช้สมาธิใช้อะไรบางทีเราอาจจะแค่ช่วงนี้แบบพักผ่อนน้อยหรือว่าม
0: ี
2: ความคิดรบกวนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสเราเลยเหมือนอาจจะลืมได้แต่ว่ามันก็มีช่วงอายุจำนวนนึงที่เราก็อาจจะบอกว่าเออน่าจะเป็นสมองเสื่อมกลุ่มผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยครับอีกอันนึงที่คนเราชอบพูดบ่อยๆก็คำว่าอัลไซเมอร์เนาะเออจริงๆอัลไซเมอร์มันก็เป็นกลุ่มนึงของสมองเสื่อมจริงๆอัลไซเมอร์มันมีหลายประเภทมากๆแล้วก็อาการอาจจะไม่ได้มาเรื่องความจำก็ได้แต่ว่าอย่างเคสที่เราจะพาไปดูกันวันนี้เออก็เป็นกลุ่มโรคเกี่ยวกับคล้ายๆสมองเสื่อม
1: ครับ
2: ซึ่งส่วนใหญ่ที่เราเจอก็จะเป็นความจำเขาใช้ว่าความจำตอนของใหม่
0: ความจำระยะสั้นนะคะที่มันเกิดขึ้นในช่วง 1-2 ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือมันเกิดขึ้นใน1วันก็คือยังจำได้ในส่วนของลืมปิดประตูลืมล็อกกุญแจลืมเติมน้ำมันอันนี้มันนึกขึ้นได้อย่างนี้คิดว่าไม่เป็นสมองเสื่อม
1: ค่อยลงใจหน่อยแต่มันก็คือเรียกว่าระยะสั้นนะผม
0: ใช่ๆๆอ
1: ย่างเคสวันนี้ครับที่เราจะไปกันเนี่ยเป็นเคสยังไงครับหมอ
2: ของเราที่ไปเยี่ยมวันนี้จริงๆเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็มีโรคสมองเสื่อมด้วย
1: คือ2โรคเลยครับในพร้อมกันทีเดียว
2: ใช่ครับก็จริงๆตัวโรคสมองเสื่อมมานานมาก่อนนะครับแล้วก็พอคนไข้ถอยมามากแม
1: ่ครับ
2: จากช่วยเหลือตัวเองได้เดินได้ก็จนกระทั่งเคลื่อนไหวลดลงที่ผมมาเยี่ยมช่วง 2-3 ปีหลังก็เป็นครับติดเตียงคือนอนเตียง 100% ไม่ไปไหนแล้ว
1: จากสมองเสื่อมติดเตียงเลย
2: ใช
0: ่จริงๆแล้วการติดเตียงของเขาก็คือลืมวิธีเดินนะคะ
1: ลืมวิธีเดินเลยครับ
0: ลืมวิธีเดินเราเนี่ยปกติเราเดินได้เนี่ยเราก็ต้องใช้สมองในการสั่งงานนะคะคนนี้ลืมวิธีเดินแล้วก็ลืมวิธีกินค่ะ
1: กินก็กินเองไม่ได้แล้ว
0: กินอาหารไม่เป็นการติดเตียงของผู้ป่วยคนนี้ค่ะก็เลยต้องทางทีมเยี่ยมบ้านเนาะก็วางแผนแล้วก็พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยมีปัญหาในเรื่องของการกินอาหารทางปากเองไม่ได้เพราะว่าญาติป้อนให้ก็อมไว้อยู่ในปากแล้วก็สำลักอาหารค่ะ
3: เรื่องสำลักอาหารนี่คือเรื่องใหญ่มากเลยนะคะสำหรับผู้สูงอายุเขาจะทำให้ปอดติดเชื้อได
0: ้เหมือนทางคุณหมอเองก็เคยคุยในเรื่องของการดูแลในระยะที่กินอาหารไม่ได้บ้านนี้ก็เลยตกลงกันว่าทางในครอบครัวเป็นการให้อาหารทางสายยางอะค่ะ
2: สายตรงจมูกเนี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่ทางการแพทย์เราพยายามไม่ใส่เนาะถ้าไม่จำเป็นแต่ว่าในคนไข้ที่สมองเสื่อมระยะแบบติดเตียงมากๆและส่วนใหญ่มันก็จะถอยไปหมดเลยไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวจริงๆการช่วยเหลือตัวเองก็อาบน้ำแต่งตัวตักข้าวกินอย่างเงี้ยรวมไปถึงถ้าแย่มากๆแค่เคี้ยวอาหารบางทีเขาก็ไม่อยากเคี้ยวแล้วก็อมไปอย่างเงี้ยก็ต้องใส่สายเพื่อให้ได้รับอาหารว่าได้ยาโรคประจำตัวเพียงพอนะครับ
1: อย่างผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยครับอย่างเงี้ยญาติญาตินี่ดูแลกันเองได้หรือครับ
3: ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละบ้านค่ะอย่างครอบครัวที่เราจะไปในวันนี้ค่ะท่านอ่ะเป็นสาวโสดค่ะก็จะมีหลานๆคอยดูแลแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีกรณีเหมือนกันที่ไม่มีใครว่างเลยเพราะว่าทุกท่านมีภารกิจมีงานที่ต้องทำประจำใช่ไหมคะก็จะมีอีกบทบาทหนึ่งก็คือการจัดจ้างผู้ดูแลมาช่วยดูแลที่บ้านค่ะ
1: ครับผมแล้วอย่างนี้เราต้องดูแลยังไงเป็นพิเศษไหมครับคือเราไปให้คำแนะนำกับญาติยังไงเป็นพิเศษไหมครับ
3: ค่ะก็จะเป็นการดูแลแบบขั้นพื้นฐานค่ะก็การอาบน้ำแต่งตัวช่วยป้อนข้าวค่ะและที่สำคัญเลยก็คือการดูแลเรื่องไม่ให้เกิดแผลกดทับ
1: ต้องคอยพลิกตัวให้ตลอดเวลา
3: ใช่ค่ะ
2: ชวนคุยเพิ่มนะครับก็จะมีคำเรียกว่าภาวะติดเตียงนะคะ
1: ครับผม
2: เพราะว่ากลไกธรรมชาติเราต้องนอนหรือนั่งยืนขึ้นอย่างนี้ถูกไหมครับซึ่งจริงๆแล้วการที่เรา ยืนได้เนี่ยทำให้เราไอออกง่ายปัสสาวะออกง่ายถ่ายอุจจาระตอนนั่งก็ง่ายกว่านอนอย่างเงี้ยนะครับ
4: ครับผม
2: แต่พอเรานอนนานๆปุ๊บมันก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นจากการนอนนานคออาจจะติดง่ายขึ้นเพราะเราไม่ขยับเลย
4: ครับ
2: ผิวตรงส่วนที่เรานอนทับนานๆก็เกิดแผลได้เพราะว่าเลือดมันไม่ไปเลี้ยงอย่างเงี้ยนะครับนึกถึงเราเป็นเน็บชา
4: ครับ
2: เน็บชาคือเรานั่งแค่นานๆเองเนาะแต่ว่าพอเราแบบได้กลับมาขยับปุ๊บเราเลือดมันเลี้ยงเราก็รู้สึกชาแต่ว่าอย่างพวกแผลกดทับเนี่ยมันนาน

0: เตียงพิงตะแคงตัวบนเตียงเพื่อป้องกันเกิดแผลกดทับนะคะจะเห็นได้ว่าผู้ดูแล1คนเนี่ยเขาก็มีความเหนื่อยอยู่เหมือนกันเพราะนั้นในเรื่องของสมาชิกในครอบครัวที่จะร่วมดูแลนะเราเองเราก็เป็นทีมนึงที่สนับสนุนให้ผู้ดูแลมีพลังที่จะดูแลผู้ป่วยที่ติดเตียงที่อยู่ที่บ้านนะคะ
1: ถ้าอย่างนี้เนี่ยผมขออนุญาตตามไปดูเคสนี้ด้วยได้ไหมครับว่ามีวิธีในการดูผู้ป่วยยังไงนะครับแล้วก็มีวิธีในการพูดคุยกับผู้ดูแลยังไงเพื่อผมจะได้เอาปรับไปใช้ที่บ้านผมด้วย
2: ได้เลยค่ะ
3: ดีมากเลยค่ะ
1: ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ
2: ค่ะ

0: ค่ะ
1: ก็วันนี้ทีมเยี่ยมบ้านของเรานะครับก็มาอยู่ที่บ้านของคนไข้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้อยู่กับพี่แหม่มแล้วก็อยู่กับผู้ดูแลนะครับก็วันนี้ของเรามาดูเคสผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนะครับแล้วก็มีเรื่องปัญหาภาวะติดเตียงนะครับอาจจะเกริ่นเรื่องคนไข้ก่อนนิดนึงนะครับ
2: จะบอกว่าคนไข้ติดเตียงตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะ
3: ประมาณปี62ค่ะ
2: ตั้งแต่คนไข้ติดเตียงนี้ก็คือคุณนันเป็นคนดูแลตลอดเลย
3: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลมันตลอด
2: ในช่วงของการดูแลนะคะต้องดูแลอะไรเกี่ยวกับท่านบ้าง
3: ช่วงแรกเลยก็เป็นการดูแลเรื่องการให้ทานอาหารเพราะส่วนมากจะลืมใช่ไหมแล้วก็การเดินการอะไรนี่เพราะว่าคนป่วยนี่ตอนแรกเลยเขาเดินไม่สะดวกเพราะเกิดภาวะแบบกระดูกหลังเสื่อมนี่ค่ะเขาก็ไม่ค่อยเดินพอไม่ค่อยเดินมันก็จะมีอาการของการนอนมากขึ้น
2: ค่ะ
3: พอคนเรามันไม่ได้ขยับขยื่นหรือไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นก็สมองก็เหมือนกับจะไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยเริ่มมีอาการ
2: ช้าลง
3: ค่ะ
2: หลังจากที่ท่านเดินได้ช้าลงเรื่องของการกินอาหารไม่ได้หรือได้น้อยลงตอนนั้นเนี่ยคุณนันเองก็ยังคงต้องเป็นคนป้อนอาหารอยู่ใช่ไหม
3: ใช่ใช่ค่ะ
1: พี่นันครับเราก็หลังจากที่ทีมเยี่ยมบ้านเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดีเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมดูคนไข้เนาะมันก็มีเรื่องภาวะผู้ป่วยติดเตียงอะไรแล้วพี่นันได้เรียนรู้อะไรจากที่แบบทีมได้มาช่วยดูบ้าง
3: ได้เรียนรู้จากคุณหมอเยอะมากๆค่ะเรื่องการดูแลผู้ป่วยเนาะก็คือตอนแรกเลยนี่พี่นันไม่มีความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยเฉพาะคุณพอทางวิชาศาสตร์ครอบครัวเรามาเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องดูแลยังไงแบบผู้ป่วยเขามีภาวะอย่างนี้นะเราจะต้องแบบทำยังไงให้เขาอยู่แบบสบายแล้วตัวเราเองก็สบายรู้สึกสบายไม่เครียดไม่อะไรนี่ค่ะทางเวชศาสตร์ครอบครัวเรามาจะแนะนำตรงนี้ได้เยอะมากๆค่ะ
1: ตอนแรกก็เหมือนจะมีปัญหาเรื่องว่าเริ่มแรกมามีเรื่องกลืนอาหารเนาะพี่นันเนาะเราก็ต่อมาพอคนไข้เข้าที่เรื่องอาหารเรื่องอะไรเรียนทำอาหารและใส่สายฟีดอาหารแล้วก็เป็นคนไข้อยู่กันนานๆนอนอยู่บนเตียงเนาะคราวนี้ก็ที่ดูกันก็มีเรื่องผิดตัวมีเรื่องทำแผลใช่ไหม
3: ใช่ใช่แต่พี่นันก็เรียนรู้จากวิชาศาสตร์ครอบครัวเรามาว่าพี่นันต้องมันทำแผลเลยนะต้องพลิกตัวทุก2ชั่วโมงตอนแรกนี่เราไม่รู้ใช่ไหมพอทางทีมแนะนำก็พี่นันก็ทำตามที่ที่ทางทีมแนะนำมาตลอดแผลก็ดีขึ้นเร็วมากนะจากแผลตอนนี้ก็แผลไม่มีแล้วมันก็ได้พลังบวกจากทีมวิชาศาสตร์ครอบครัวเยอะมากๆนะคะโดยเฉพาะพี่แหม่มค่ะพี่แหม่มจะเป็นอะไรที่ให้พลังแบบพลังบวกมากแล้วก็แนะนำทุกอย่างเป็นกำลังใจที่ดีให้เงี้ยทุกคนค่ะพยาบาลทีมพยาบาลเวชศาสตร์ครอบครัวเรามาทุกท่านเลยค่ะที่ให้กำลังใจพี่นันก็ได้จากตรงนี้ด้วย
2: ค่ะเราเคยมีการพูดคุยในเรื่องของอาการโรคแทรกซ้อนที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงซึ่งทางครอบครัวเนี่ยก็รับทราบข้อมูลไว้เบื้องต้นแล้วว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเน
1: า
2: ะ
1: แล้วก็มีแผนสำรองฉุกเฉินไว้ด้วยนะครับว่าแบบจริงๆแล้วสมมติมีอาการเช่นอาจจะมีไข้มีกระสับกระส่ายอะไรเงี้ยเราวางแผนว่าเรา

0: จะพาไปโรงพยาบาลใกล้บ้านไหมหรือว่าเราจะมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเคสของพี่นันก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยเพราะผมคิดว่าผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเนี่ยจริงๆก็มีอีกจำนวนมากอยู่ในประเทศเราเนาะแล้วก็หลายคนหลายครอบครัวก็รู้สึกว่ามันเป็นชาเลนจ์นะเนาะว่าเราจะต้องอยู่กับคนไข้เป็นนานแล้วก็เคสของพี่นันเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยที่จะได้โชว์ว่าเออจริงๆแล้วถ้าทีมสุขภาพทีมโรงพยาบาลแล้วก็คนที่บ้านครอบครัวช่วยกันเนี่ยจริงๆเราสามารถดูแลผู้ป่วยอยู่ที่บ้านได้โดยที่ไม่ต้องทำใหลำบากย้ายมาเนาะ
1: ในส่วนของการดูแลค่ะผู้ดูแลเองก็คืออยู่กับผู้ป่วยตลอดเวลาเลยค่ะก็จะมีบางครั้งบางวันที่จะต้องออกไปนอกบ้านบ้างค่ะอยากจะให้คุณนันเล่าถึงว่าการดูแลแบบนี้ได้กำลังใจมาจากไหนค่ะจะส่งกำลังใจให้กับผู้ดูแลหลายๆคนที่อยู่ที่บ้านที่เขามองว่าการดูแลผู้ป่วยน่ะโอ้ไม่ได้ไปไหนเลย อยู่ที่บ้านอย่างเดียวให้เขามีกำลังใจในเรื่องของการดูแลค
2: ่
1: ะ
2: ก็การดูแลผู้ป่วยติดเตียงคือเราก็ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าในเมื่อเรามีหน้าที่ตรงนี้แล้วเรามีผู้ป่วยที่เราต้องดูแลเราก็จริงๆตัวเราเองก็ต้องมีกำลังใจก่อนก็ต้องให้กำลังใจตัวเองนี่แหละค่ะดีที่สุดสำคัญที่สุดทีนี้สำหรับคนที่ดูแลผู้ป่วยอยู่นะคะก็อยากจะให้กำลังใจว่าเราคิดนะคะว่าเราการดูแลผู้ป่วยที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นี่อย่างน้อยข้อหนึ่งก็คือเราได้บุญแน่ๆค่ะบุญก็คือความสุขใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติว่าอยากให้คิดว่าคนป่วยค่ะเขาไม่ได้อยากจะป่วยเขาไม่ได้อยากจะติดเตียงเขาก็อยากหายอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงทุกท่านนะคะอย่าท้อนะคะอย่างน้อยเราก็ถือว่าเราได้บุญที่ได้ช่วยคนอื่นเนี่ยค่ะ
0: ดีมากเลยครับชอบที่พี่นันบอกว่าเออเหมือนจริงๆคนป่วยไม่ได้ตั้งใจจะป่วยเนาะแล้วก็ทำแล้วก็ได้ความสุขเนาะแล้วก็วันนี้อาจจะขอบคุณพี่นันตรงช่วงตรงนี้เดี๋ยวลำดับถัดไปเดี๋ยวเราอาจจะขอเขาไปตรวจร่างกายคนไข้ตรวจร่างกายคุณย่าหน่อยนะครับ
2: เชิญค่ะ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: สามัญประจำบ้านตอนออฟฟิศซินโดรมโรคสมโทรมของคนออฟฟิศ
2: คืนนี้อยู่ดึกอีกแล้วนะครับคุณกบจริงๆนะครับคุณอยู่ดึกทุกวันแบบนี้ไม่กลัวบ้างหรอครับ
3: กลัวอะไรคะ
2: ก็เรื่องที่เขาเล่าๆกันนี่ครับมีคนงานพาลูกขี่ของขึ้นไปชั้น18แล้วพัดตกลงมาตายทั้งคู่ว่ากันว่าถ้าใครอยู่ดึกนะครับจะโดนวิญญาณพ่อลูกคู่นี้ขี่คอ

0: งั้นที่กูปวดคอก็เพราะว่า
1: เป็นออฟฟิศซินโดรมไงคะ
2: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
0: ตกใจหมดเลยค่ะ
3: ว่าแต่คุณพยาบาลรู้ได้ครับว่าคุณกุกปวดบ่าปวดไหล่เพราะออฟฟิศซินโดรม
1: ก็เล่นนั่งทำงานทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ถ้าไม่ใช่ออฟฟิศซินโดรมแล้วจะเป็นอะไรล่ะคะ
0: แล้วอย่างนี้มีวิธีแก้ยังไงบ้างคะ
1: มีสิคะกุ๊กไก่ต้องปรับพฤติกรรมการทำงานนะคะอาจจะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายบ้างในขณะที่เรานั่งทำงานยกตัวอย่างนะคะอันที่หนึ่งกระพริบตาบ่อยๆแล้วก็พักสายตาจากจอคอมพิวเตอร์ทุกๆ10นาที2นะคะเปลี่ยนท่าทางในการทำงานทุกๆ20นาทียืดเส้นยืดสายบ้างอันที่3ยืดกล้ามเนื้อทุกๆ1ชั่วโมงทำดังนี้ค่ะท่าที่1ยืดแขนไปข้างหน้ากางนิ้วมือออกและกำทำซ้ำๆกัน10ครั้งท่าที่2นะคะบริหารกล้ามเนื้อคอด้านข้างโดยการตั้งศีรษะตรงก่อนเอียงศีรษะไปด้านซ้ายช้าๆจนกระทั่งรู้สึกว่าตึงค้างไว้10วินาทีสลับไปทำด้านขวาบ้างทำแบบนี้ 2-3 ครั้งค่ะต่อไปท่าที่3นะคะบริหารกล้ามเนื้อคอด้านหลังโดยการตั้งศีรษะให้ตรงก้มศีรษะจรดหน้าอกเลยค่ะจนกระทั่งรู้สึกตึงค้างไว้10วินาทีทำซ้ำ 2-3 ครั้งต่อไปท่าที่4ค่ะเราจะบริหารกล้ามเนื้อไหล่และคอบ้างค่ะยกหัวไหล่ขึ้นไปจนจรดหูเลยค่ะจนกระทั่งรู้สึกตึงนะคะค้างไว้ 3-5 วินาทีแล้วก็ปล่อยให้ไหล่ลงทำซ้ำๆ 2-3 ครั้งส่วนท่าสุดท้ายนะคะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อแขนและไหล่ประสานมือทั้งสองข้างพลิกข้อมือขึ้นแล้วเหยียดแขนขึ้นข้างบนจนรู้สึกตึงค้างไว้10วินาทีทำกัน 2-3 ครั้งค่ะ
0: โอ้ยรู้สึกดีขึ้นจริงค่ะ
1: ค่ะดีใช่ไหมคะกูคงต้องหาเวลาเนี่ยขยับร่างกายบ้างเวลาเรานั่งทำงานนานๆ นะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อหลักๆของเราเนี่ยได้ยืดเหยียดบ้างค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
4: สามัญประจำบ้าน
5: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนหมายถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอด
6: ถ้าเกิดพูดถึงโรคยอดฮิตในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นเยอะมากเป็นยุคกว่าโควิดนะฮะก็คือไข้หวัดใหญ่หลายคนได้ยินชื่อบ่อยจนบางทีประมาทมันแต่ว่าจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่นี่อันตรายมากนะครับวันนี้พูดคุยกันครับในรามาแชร์ริ่งนะฮะเพราะเรื่องราวสุขภาพดีคือการแบ่งปันครับวันนี้อยู่กับอาจารย์แจ็คสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: แค่เชื่อว่าพูดถึงไข้หวัดใหญ่ในทั่วประเทศรู้จักกันหมดเลยฮะเอาจริงแล้วไข้หวัดใหญ่เกิดจากอะไร
7: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคติดเชื้อชนิดนึงนะครับซึ่งเกิดจากไวรัสไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยแหละซึ่งมันจะมีสายพันธุ์ A แล้วก็สายพันธุ์ B ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มีอาการเรื่องของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจมันคือไข้หวัดที่มีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นถ้าเป็นไข้เนี่ยมันก็จะเป็นไข้สูงเรียกว่าแบบรู้เลยแหละว่ามีไข้เมื่อยตัวมากเพลียมากๆอาการเจ็บคอก็จะรุนแรงไอก็จะไอเยอะน้ำมูกก็มีเยอะอะไรเงี้ยมันลักษณะมันเหมือนกับเป็นไข้หวัดที่ไม่ใช่ไข้หวัด
6: มันมีอะไรที่น่ากังวลกว่านั้นไหมครับสำหรับไข้หวัดใหญ
7: ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าในผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ดีเนี่ยไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนหมายถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอดเราเคยได้หวัดใหญ่ลงปอดละปอดเสบอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความรุนแรงต้องใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยมีการหายใจล้มเหลวพวกนี้แหละจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะแล้วก็มีความเสี่ยงอันนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนอันนึงซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับ
6: นั่นแสดงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนี้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้น
7: ส่วนใหญ่จะเจอในผู้สูงอายุครับแล้วก็คนที่ภูมิไม่ดีกินยากดภูมิผู้ป่วยโรคเอสอะไรเงี้ยครับไข้หวัดใหญ่มียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยตรงเลยสมมติถ้าตรวจแล้วเนี่ยทราบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณหมอก็จะจ่ายยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้กินประมาณ5วันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการไข้สูงก็กินพาราเซตามอลหรือว่าน้ำมูกเยอะก็กินยาลดน้ำมูกเจ็บคอมากก็กินยาแก้เจ็บคออะไรอย่างเงี้ยครับ
6: ไข้หวัดใหญ่ติดต่อกันได้ไหม
7: ไข้หวัดใหญ่สามารถติดกันได้ครับอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใกล้ๆกันสามารถติดได้
6: เหมือนก็เหมือนแบบทั่วไปเลยสมมติในห้องนี้มีคนนึงที่เป็นไข้หวัดใหญ่ก็มีสิทธิ์แพร่ได
7: ้มีสิทธิ์แพร่ได้โดยทั่วไปเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะติดต่อทางละอองฝอยง่ายๆเหมือนความว่าสมมติถ้าเกิดผมไอจามอะไรเงี้ยครับพวกเชื้อโรคมันก็จะออกมากับเสมหะของผมพอมาตกอยู่ใกล้ๆตัวคุณแคนแล้วคุณแคนก็เอามือไปป้ายแล้วก็มาป้ายหน้าป้ายจมูกอะไรเงี้ยก็สามารถติดได
6: ้เรื่องราวของไข้หวัดใหญ่นะฮะจริงๆแล้วเราผ่านโควิดกันมาแล้วครับการที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างแรก

0: เลยก็คือเหมือนโควิดนั่นแหละใส่หน้ากากใส่แมสกันได้ในการป้องกันละอองฝอยนะครับนี่ง่ายนิดเดียวครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คครับ
1: ครับ
0: นี่เรื่องราวสุขภาพแบบนี้ฝากแชร์กันด้วยกับรามาแชร์ริ่งนะครับครั้งหน้ามีโรคอะไรมาอัปเดตอีกเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเจอกันใหม่ครับ
2: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: หมอขอบ่นเดี๋ยวเรามาฟังคุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินมาบ่นคนไข้กันบ้างไม่รู้จะบ่นคนไข้เรื่องอะไรดีนะอ่ะไปฟังพร้อมๆกันเลยครับคุณหมอ
4: วันนี้หมอขอมาระบายนิดนึงนะครับญาติคนไข้มักจะบอกเวลาอาการของคนไข้เนี่ยผิดนะครับก็จะมีทั้งคนไข้บอกเวลานึงญาติบอกเวลานึงญาติคนที่2บอกอีกเวลานึงหมอปวดหัวมากเลยครับผู้ป่วยเคสนี้มาหาหมอด้วยเรื่องอาการแขนขาอ่อนแรงและพูดไม่ได้นะครับหมอก็เลยต้องไปถามญาติแล้วครับว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในกี่ชั่วโมงญาติคนที่1เข้ามาบอกหมอว่าเกิดภายใน4ชั่วโมงหลังกลับไปญาติคนที่2บอกเจอครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วเอาละครับคราวนี้เป็นหน้าที่ของหมอแล้วต้องทำยังไงดีเพราะว่าระยะเวลาตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากหมอก็ส่งคนไข้ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก่อนนะครับแล้วเราก็มานั่งคุยกับญาติอีกทีนึงสรุปว่าเป็น

0: ีผลต่อการรักษานะครับ4ชั่วโมงอาจจะให้ยาในกรณีที่คนไข้เป็นเส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลันเราสามารถให้ยาเนี่ยไปละลายลิ่มเลือดได้แต่ถ้าเกินกว่า 4.5 ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะรักษาแบบประคับประคองหรืออีกอย่างนึงเราอาจจะต้องไปทำการสวนหลอดเลือดในสมองเพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระยะเวลายิ่งนานเท่าไหร่และผิดพลาดเท่าไหร่ผลของการให้ยาเนี่ยเป็นผลเสียกับคนไข้เท่านั้นดังนั้นหมอขอย้ำนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญญาติคนใดที่อยู่กับผู้ป่วยเห็นผู้ป่วยเป็นครั้งสุดท้ายผู้นั้นควรให้ประวัติที่ชัดเจนถือว่าหมอขอนะครับ
1: อยากให้คนที่เรารักได้รับการรักษาอย่างแม่นยำแล้วก็ตรงจุดเนี่ยญาติผู้ป่วยนะครับต้องตั้งสติให้ดีย้ำนะครับตั้งสติให้ดีนะครับแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแน่นอนครับหมอบอกมาแล้วนะหมอ

0: ไปไหนครับพี่กลับมาก่อนกลับมาก่อน
1: สวัสดีครับพี่นี่คือตู้บนหมอครับพี่สวัสดีครับพี่มีเรื่องอะไรสงสัยนะครับเรื่องสุขภาพก็ได้เรื่องอาการต่างๆในร่างกายหรือแค่อยากจะบนหมอ

0: หมอเนี่ยพี่บอกได้เลยนะเดี๋ยวผมไปเอาคำตอบจากหมอให้
1: ครับผมไปได้ยินมาว่าเอดรักษาหายได้แล้วจริงๆเหรอครับ
2: จะบ้าเหรอครับพี่เอดที่ไหนรักษาได้แต
0: ่เอาจริงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่ครับผมว่าเรื่องนี้ต้องไปถามคุณหมอให้คุณหมอเป็นคนตอบดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปเอาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
3: ถ้ามีคำถามว่าโรคเอดรักษาหายจริงไหมก็ต้องตอบว่ามีทั้งจริงและไม่จริงนะคะคำว่าจริงคืออะไรคำว่าจริงก็คือตอนนี้มีอยู่ในการศึกษาวิจัยนะคะว่าเขาก็พยายามจะหาว่าทำยังไงถึงจะหายขาดนะคะคือหายขาดไปเลยไม่ต้องกินยารักษานะคะมีแล้วในการศึกษาวิจัยซึ่งเป็นการปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะแล้วก็จริงๆแล้วถามว่ามีกี่คนในโลกนี้ที่หายขาดจากโรคเอสจริงๆก็คือบอกว่าน้อยกว่า10คนนะคะที่ตอนนี้อยู่ในการวิจัยนะคะเพราะนั้นอันนี้คือส่วนที่เป็นความจริงนะคะแต่ว่าที่มากกว่าคือไม่จริงนะคะเพราะว่าตอนนี้การรักษาส่วนใหญ่ก็คือจะต้องกินยาตลอดชีวิตนะคะอย่างน้อยตอนนี้เราก็กินยาทุกวันวันละเม็ดแล้วก็กินตลอดชีวิตเพราะนั้นโรคเอดจะบอกว่าณจุดนี้คือรักษาได้แต่ไม่หายขาดต้องกินยาตลอดชีวิตนะคะส่วนในอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าเราจะหายขาดไหมด้วยวิธีการไหนปลูกถ่ายไขกระดูกทำได้ทุกคนไหมแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงค่ะการที่เรากินยาทุกวันตลอดไปตลอดชีวิตเนี่ยเราก็จะสามารถกดไวรัสได้ในเลือดนะคะเพราะนั้นการกดไวรัสได้ในเลือดเนี่ยเวลาเจาะเลือดมาก็จะไม่พบว่ามีไวรัสอยู่ในเลือดเพราะนั้นการไม่พบไวรัสอยู่ในเลือดเนี่ยก็เป็นการที่จะบอกว่าเราสามารถที่จะเป็นการป้องกันและก็ไม่แพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้นะคะอันนี้คือหลักการที่เราเรียกว่า U เท่ากับ U เพราะนั้นถ้าคุณในเลือดวัดไม่ได้คุณก็จะได้ไม่แพร่เชื้อไปสู่คนอื่นค่ะแต่ว่าเราก็ยังแนะนำอยู่ดีว่าถ้าใส่ถุงยางได้เราก็ยังอยากแนะนำให้ใส่ถุงยางนะคะเพราะว่าการใส่ถุงยางเองเนี่ยนอกจากจะป้องกันเรื่องของการติดเชื้อ HIV แล้วเนี่ยยังมีความสำคัญในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆได้ด้วยนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นซิฟิลิสหนองในแท้หนองในเทียมเริ่มนะคะการตั้งครรภ์ด้วยถ้าเป็นการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงค่ะข้อมูลก็ประมาณนี้นะคะคุณโบ
0: ขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาไขข้อข้องใจแล้วก็ตอบทุกข้อสงสัยกับเราด้วยนะครับว่าแต่คุณพี่รับเชื้อมานานหรือยังครับ
1: อ๋อยังครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อน
0: ครับผมส่วนใหญ่ก็จะใช้คำว่าเพื่อนในการเล่าเรื่องนี้แหละฮะพี่ครับเอาไปว่าพี่ไปเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยพี่ชวนเพื่อนเนี่ยมาถามคำถามทุกอย่างได้หมดเลยนะพี่นะเจอที่ไหนก็เข้ามาถามได้แต่วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนขอให้พี่รักษาสุขภาพมากๆนะครับพี่ครับ
3: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องธรรมะ Channel ให้หมอด้วยนะคะ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv

0: www.ac.th
1: หมอขอบ่นมาแล้วครับ
2: วันนี้จะให้คุณหมอเนี่ยมาบ่นคนไข้สาวๆเลยครับคนไข้เนี่ยจะชอบมักพูดว่าคุณหมอคะไม่มีเวลาเลยไม่อยากไปตรวจบ้างไม่เป็นไรครับคุณหมอคนไข้ไม่มีเวลาให้แต่ผมมีเวลาให้คุณหมอครับเชิญคุณหมอบ่นได้เลยครับ
3: วันนี้ได้มีโอกาสถือโทรโข่งหมอขอบ่นหน่อยนะคะหมอเริ่มน้อยใจค่ะเพราะคนไข้ชอบปฏิเสธหมอตลอดเลยปัญหาของหมอสูตินริเวศที่เจอกันบ่อยๆนะคะก็คือคนไข้เนี่ยมักจะอิดออดหรือว่าขอผัดผ่อนเวลาหมอแนะนำให้ตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองเช็คมะเร็งปากมดลูกค่ะปกติเราเนี่ยผู้หญิงทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะก็เริ่มตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะตั้งแต่อายุ25ปีเป็นต้นไปค่ะหรือว่าในกรณีที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะก็เริ่มให้ตรวจตั้งแต่อายุ30ปีค่ะส่วนใหญ่คนไข้มักจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรผิดปกติขอไปตรวจข้างหน้าละกันหมอเคยเจอเคสนึงค่ะแนะนำให้ตรวจภายในแล้วก็คัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะคนไข้ก็อิดออดขอผัดผ่อนกลับมาอีกครั้งเนี่ยคนไข้ก็พบว่ากลายเป็นมะเร็งปากมดลูกไปแล้วค่ะหมออยากให้คนไข้เข้าใจแบบนี้ค่ะในการตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเนื่องจากว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่มีการคัดกรองสามารถเจอระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งได้ซึ่งหากเราเจอตั้งแต่มีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแล้วก็ได้รับการรักษาเนี่ยผลการรักษาจะดีมากค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้เริ่มมีอาการผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตกค้าวผิดปกติเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดรวมถึงเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยมักจะมีเรื่องของความผิดปกติที่ปากมดลูกแล้วเช่นเป็นก้อนไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเป็นโรคนั่นเองนะคะซึ่งผลการรักษาอาจจะไม่ได้ดีเทียบเท่ากับระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งหมอก็เข้าใจนะคะที่คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่อยากตรวจภายในนะคะเพราะส่วนนึงเนี่ยอาจจะกลัวว่าเจ็บนะคะขณะมีการตรวจภายในหรืออีกส่วนนึงเนี่ยก็คืออาจจะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราเองค่ะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความเขินอายนะคะที่ให้ใครก็ไม่รู้นะคะเพิ่งเคยเจอหน้ากันวันนี้มาตรวจภายในซึ่งเป็นที่ส่วนตัวสำหรับผู้หญิงค่ะหมออยากจะขอเน้นย้ำนะคะว่าการตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอยากให้มองว่าเป็นการดูแลรักษาสุขภาพเราเองนะคะรู้เร็วรักษาเร็วย่อมเป็นผลที่ดีกับคนไข้ค่ะถือว่าหมอขอเถอะนะคะอย่ากลัวอย่าอายมาตรวจภายในกันเถอะค่ะมามา
2: อย่างที่คุณหมอบอกนะครับตรวจก่อนรู้ก่อนสาวๆที่ยังเขินอายอยู่ระวังจะสายเกินแก้นะครับคุณหมอเตือนแล้วนะครับตรวจได้ตรวจเถอะนะครับ
4: ท่านผู้ชมครับมีใครเคยโดนผีอำบ้างหรือไม่ปรากฏการผีอำมันคือผีมานั่งทับตัวเราตอนนอนจนเราขยับตัวไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้เรียกใครช่วยก็ไม่ได้น่ากลัวน่ากลัวปรากฏการณ์นี้รู้ไหมครับว่ามันอาจไม่ใช่ผีหรือวิญญาณหรือพลังงานอะไรเลยก็เป็นได้
5: เวลาช่วงที่เรานอนเนี่ยสมองมันก็ยังทำงานอยู่อย่างเช่นในช่วงที่เราฝันสมองมันก็คิดค่ะมีความฝันเกิดขึ้นมาแต่จริงๆช่วงนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะต้องกล้ามเนื้อจะต้องไม่ทำงานถามว่าทำไมร่างกายกล้ามเนื้อจะต้องกะพาราไลซ์หรือไม่ทำงานเพราะว่าถ้าหากว่าช่วงที่เราฝันชัดๆฝันแล้วว่าไปวิ่งไล่จับโจรฝันว่าไดโนเสาร์ไล่จับเราถ้ากล้ามเนื้อมันยังทำงานอยู่เราก็จะวิ่งไปตามนั้นนะคะเหมือนร่างกายก็จัดการด้วยการว่าถ้างั้นกล้ามเนื้อก็ไม่ทำงานเหมือนช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นเรมสลีปเรมสลีปจริงย่อมาจาก rapid eye movement ช่วงนั้นเราจะเป็นช่วงที่เราฝันแบบชัดๆฝันแบบเป็นเรื่องเป็นราวไปวิ่งไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าอยู่ดีๆเราไปตื่นในช่วงเวลาที่มันเป็นเรมสลีปขึ้นมามันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าผีอำเพราะว่าเราตื่นในช่วงที่ร่างกายมัน paralyze มันไม่ขยับจากการที่อยู่ใน REM sleep state เราตื่นเรารู้ตัวแต่ร่างกายก็ยังคงขยับไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างทำให้เราขยับไม่ได้ก็เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าผีอำขึ้นมาทางการแพทย์เราไม่คิดว่ามีผีมาทับเรานะคะเป็นจากว่าเราตื่นในผิดชั้นเอง
4: สรุปแล้วผีอำ

0: เราตื่นในขณะที่กล้ามเนื้อเรายังหลับอยู่นี่เองไม่ใช่ผีมานั่งทับตัวเรานะต่อไปนี้ถ้าโดนผีอำก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะหลับต่อสักพักค่อยตื่นเดี๋ยวก็หาย
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คือกันผู้หญิงอะอยากสวยแล้วก็เออโงเห้งมันไม่ดีนะอะไรเงี้ยคางมันเป็นรอยบุ๋มก็เลยลองไปที่คลินิกที่เขาแนะนำพี่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วพี่ก็เลยอยากลองเขาก็เลยฉีดให้พี่แล้วเขากลัวพี่มีคุ้มก็เลยฉีดเยอะไปนิดนึงรอบคางเลยพอกลับมาแล้วพี่ก็แจ้งเขาไปว่ามันเขียวนะเขาก็บอกว่าเออสองสามวันเดี๋ยวก็หายสักพักก็หายพี่ก็รอเป็นเดือนรอเป็นปีก็ไม่หายพี่เขามาติดต่อที่ศิริราชคุณหมอตัดชิ้นเนื้อพี่ไปตรวจนะมันรู้สึกว่ามันจะเป็นคุณหมอบอกเป็นน้ำมันชนิดหนึ่ง
1: คุณหมอกระเป๋าจะมาด้วยกัน3คนแล้วเขาก็เอาอุปกรณ์ให้เราดูเลยว่าอันนี้นะเป็นอย่างนี้นะอุปกรณ์เขาจะเปิดดูเลยว่าอันนี้เป็นอย่างนี้นะคือฟิลเลอร์อันนี้คือคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยพี่นุ๊กก็ไปฉีดคอลลาเจนฉีดปุ๊บเขาจะขยี้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วมันจะมี5จุดตรงหน้าผากหนกแก้มแล้วก็ตรงคางไม่ได้ทำตรงเนี้ยค่ะเออทีนี้เสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเดี๋ยว6เดือนมาซ้ำหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่นุ๊กก็ถามว่าถ้าเราไม่ฉีดอ่ะถ้าเราไม่ฉีดต่อหน้าเราจะอยู่เหมือนเดิมไหมเขาก็บอกว่ามันจะสลายไปอายุการใช้งานของเขาก่อนที่จะไปหาหมอนะคะมันจะเป็นบวมแล้วมันจะคันมันจะอักเสบนะคะถ้าอักเสบปุ๊บตาพี่นุ๊กจะปิดเลยปิดปุ๊บมันจะแดงหมดเลยอ่ะตาบวมมันจะแดงหมดเลยต้องรีบไปหาหมอต้องไปกินยาแก้อักเสบค่ะตัดสินใจผิดพลาดมากเลยแหละที่ว่าเราไปเจอหมอกระเป๋า

0: อันนี้เลยครับอาจารย
1: ์อ๋อค่ะ
0: นี่เลยฮะเชิญเลยครับ
1: นี่คุณแอดพาหมอมาที่ไหนคะเนี่ย
0: นี่เป็นห้องนอนของหญิงสาวคนหนึ่งครับที่เธอนั้นถูกนำร่างออกไปแล้วมีข้าวของต่างๆไว้อยู่บนเตียงอย่างที่เห็นนะฮะมีเข็มฉีดยามีสารอะไรต่างๆวางอยู่มีกระเป๋าปกติเป็นหมอผิวหนังก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหม
1: ฮะใช่นั่นน่ะสิคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาออกนอกสถานที่มาดู
0: เหมือนเป็นหมอนิติเวชไหมอาจารย
1: ์นิดๆนะคะ
0: ฮะก็สมมติสถานที่เกิดเหตุขึ้นแล้วเป็นแบบนี้อยากให้อาจารย์ได้ลองวิเคราะห์ดูว่าก่อนหน้าที่เราจะมาถึงตรงเนี้ยที่นี่เกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: คือเท่าที่ดูคร่าวๆนะคะเราก็เห็นของหลายอย่างอย่างที่คุณแอดได้พูดไปแล้วแล้วก็ในนี้นี่ที่สำคัญคือมีของที่อยู่ในกระเป๋าเนาะก็มีดูเหมือนเป็นยาอยู่หลายตัวนะคะมันทั้งเข็มฉีดยาฉีดนะคะยากินบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะมีการใช้กับคนไข้ที่นี่นะคะมีเข็มฉีดยาที่ยังไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีส่วนที่บางส่วนที่ฉีดไปแล้วแล้วก็มียาบางอันที่วางกระจัดกระจายซึ่งอาจจะมีการได้นำใช้ไปแล้วบ้างนะคะ
0: ใช่ๆมีการหักหลอดอะไรบ้างนะฮะ
1: หรือมีเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วอยู่ตรงนี
0: ้ค้างอยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเราจะดูว่าสารพวกนี้คืออะไรแล้วก็มีการฉีดอะไรกันน่าจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยอาจารย์จะวิเคราะห์ได้ไหม
1: คะค่ะเนื่องจากยาพวกนี้เลเบลบางอันไม่ได้ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะเป็นสารที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องนะคะ
0: แล้วที่เราเห็นเข้ามาฉีดกันที่ห้องแบบนี้เป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้เขาทำกันเยอะแล้วครับ
1: เท่าที่เคยได้ยินคือหมอเองก็ไม่เคยมีประสบการณ
0: ์
1: ไปฉีดให้คนอื่นหรือไม่เคยมีใครมาฉีดให้เรา
0: แต่ที่ได้ยินนี่เป็นไง
1: ที่ได้ยินมามีพอสมควรค่
0: ะเขาเรียกว่าหมอกระเป๋าอะไร
1: หมอกระเป๋าอาจจะนี่มันมาจากสัญลักษณ์ของกระเป๋าอันนี
0: ้หิ้วกระเป๋าใบหนึ่งมามีข้าวของพวกนี้อยู่ในกระเป๋ามาถึงที่ห้องของคนที่อยากสวยอยากฉีดนัดกันเอาไว
1: ้หรือบางทีเขาเรียกเป็นจัดเป็นปาร์ตี
0: ้จัดปาร์ตี้เลย
1: เหมือนกับเชิญคนมาเยอะๆในที่ที่นึงแล้วก็ฉีดกันทีละหลายๆคน
0: ครับคือที่เห็นการมาฉีดที่ห้องแบบนี้ไม่ว่าจะปาร์ตี้หรือว่ามาฉีดคนเดียวก็ตามเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรได้บ้างครับอาจารย์
1: มีความเสี่ยงมาก
0: ครับ
1: คืออย่างที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยคือ1จะต้องดูก่อนว่าคนที่มาฉีดตกลงเป็นใคร
0: ครับ
1: เป็นหมอจริงๆไหมซึ่งส่วนใหญ่หมอขอเรียนตามตรงหมอทั่วไปไม่มาฉีดตามห้องแบบนี้หรอกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนฉีดอาจจะไม่ได้เป็นหมอหรือไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่มีคุณสมบัติพอที่จะมาฉีดให้กับคนไข้อันที่สองคือสารต่างๆที่เอามาใช้เนี่ยตกลงไม่รู้ว่ามันเป็นสารที่มันได้รับการรับรองจริงไหมมันฉีดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มาดูตัวแรกกันก่อนดีไหมคะตัวนี้คือตัวที่ถูกหักหลอดทิ้งไปแล้วนะคะ
0: หลอดน้ำตาล
1: หลอดสีน้ำตาลอันนี้นะคะดูเหมือนเป็นยาฉีดนะคะคราวนี้เนี่ยโดยทั่วไปถ้าจะให้เดาน่าจะเป็นสารที่อาจจะมีฤทธิ์ทำให้ผิวขาวขึ้น
0: อ๋อที่เขานิยมกันนะฮะ
1: ใช่ค่ะที่นิยมกันก็คืออย่างสมมติว่าเวลาจะมีการฉีดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการฉีดเพื่อทำให้ผิวดูขาวขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมียาหลายตัวที่หน้าตาลักษณะใกล้เคียงกันกับแบบนี้
0: สารข้างในมันจะเป็นอะไรบ้างอาจารย์ที่ทำให้ขาวขึ้นได
1: ้มีเป็นได้หลายอย่างอาจจะเป็นตั้งแต่วิตามินซีหรือแม้แต่กลูตาไทโอนนะคะซึ่งสารกลุ่มพวกนี้ไม่ได้รับรองเพื่อให้ฉีดแล้วทำให้ผิวขาวขึ้นแล้วมันก็อาจจะเกิดอันตรายด้วยตัวของมันเองนะคะมีอีกตัวนึงที่อันนี้หน้าตาถ้าคุณแอดสังเกตจะเห็นมันคล้ายๆกับน้ำมันลองค่ะ
0: อ๋อมันจะใสๆแต่ว่า
1: ใช่ค่ะ
0: จะไม่มันจะเหนื่อยนิดนึง
1: มันจะไม่ใช่น้ำ
0: ใช่ไหม
1: ค่ะแตกต่างกับสารพวกเมื่อกี้นะคะอันนี้จะเหมือนกับเหมือนมันเป็นกึ่งๆเป็นน้ำมัน
0: ครับ
1: อันนี้เนี่ยถ้าจะให้เดาน่าจะเป็นซิลิโคนเหลว
0: อ๋อที่เขาฉีดเข้าไป
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเหมือนกับเอาเข็มฉีดยาเสียบเข้าไปแล้วดูดมาจากหลอดนี่แหละฮะ
1: ใช่ค่ะหรือบางทีเนี่ยเท่าที่ได้คุยกับคนไข้เนี่ยมันจะไม่มาเป็นหลอดแบบนี้บางทีมาเป็นแบบแกลลอนถือมาเป็นถุง
0: แล้ว
1: พวกนั้นบางทีเป็นน้ำมัน
0: ครับ
1: ค่ะเป็นพวกน้ำมันหรือบางทีเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าไบโอพลาสติกเป็นพลาสติกเหลวๆที่เวลาฉีดเข้าสู่ร่างกายไปมันจะแข็งได้
0: เขาบอกไบโอพลาสติกก็คือพลาสติกที่เรารู้จักเนี่ยนะฮะเป็นพลาสติก
1: ซึ่งเราไม่รู้ส่วนผสมเป็นอะไรเพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่เวลาที่อยู่ในสถานะที่เป็นอุณหภูมิห้องมันจะเหลวแต่พอฉีดเข้าไปสู่ร่างกายบางทีมันไปทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อแล้วมันเกิดการแข็งตัวขึ้นเขาถึงเอาไว้ฉีดเสริมจมูกไงคะฉีดเหลวๆเข้าไปก่อนเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาผ่านไปมันกลายเป็นแท่งเหมือนแท่งซิลิโคน
0: แข็งเลยงั้น
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วส่วนน้ำมันที่บอกว่ามาเป็นถุงๆบางทีหิ้วมานั่นเป็นน้ำมันพวกไหน
1: มีหลายอย่างเลยบางทีเป็นพวกน้ำมันพืชบางทีเป็นพวกน้ำมันที่เกิดจากการเขาเรียกเป็นน้ำมันที่

0: ้ในวงการอุตสาหกรรมไม่ได้จริงๆไม่ได้เป็นเรียกว่าไม่ได้เป็นแม้แต่ medical grade ที่จะมาฉีดเข้าร่างกายคนก็มีเหมือนกัน
1: โอ้โหอย่างนั้นก็มีนะ
0: มีค่ะมีค่ะมีสารหลายอย่าง
1: ครับอืมแต่ที่เราเห็นแล้วก็มีการอันนี้คือมีการ
0: ค่ะอันนี้น่าจะมีการได้ฉีดไปแล้วนะคะมีการฉีดบ้างเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณแอสังเกตดูดีๆเนี่ยอันเนี้ยถ้าให้หมอดูเนี่ยจะไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์เป็นคนฉีดเหตุผลเพราะว่าสมมุติถ้าเราจะฉีดสารอะไรสักอย่างนึงเข้าไปในร่างกายคนไข้เราต้องไล่ไม่ให้มีอากาศอยู่ในท่ออย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยมีอากาศค้างอยู่มันจะไม่ได้เป็นเข็มฉีดยาชนิดที่เอามาควรจะใช้ฉีดกับคนไข
1: ้
0: เพราะการฉีดอากาศเข้าไปในร่างกายคนไข้เนี่ยเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแสดงให้เห็นได้ว่าคนที่ฉีดเนี่ยไม่น่าจะมีประสบการณ์ในเรื่องการฉีดยาจริงๆให้กับคนไข้
1: แล้วเข็มที่ใช้หรือหลอดที่ใช้อันนี้ใช่ไหมฮะ
0: คือเข็มกับหลอดเนี่ยอันนี้เป็นเข็มจริงแต่จริงๆที่เราควรจะรู้ในเรื่องของเทคนิคก็คือว่าเข็มพวกนี้มันควรใช้แล้วทิ้งกับคนไข้คนหนึ่งคนหนึ่ง
1: ใช่ก็ควรเป็นอย่างนั้น
0: ถูกค่ะแต่อย่างเงี้ยเวลาที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่ามีการไปปาร์ตี้ฉีดกันทีละหลายคนบางทีเนี่ยเท่าที่หมอได้ยินจากคนไข้มานะคะคือดูดยาเนี่ยใส่ลิงก์อันเดียวกันเสร็จแล้วก็จิ้มเดินคนนี้จิ้มคนนี้ทีคนนี้ทีคนนั้นท
1: ีไม่ได้เปลี่ยนเข็มเลย
0: ไม่ได้เปลี่ยนเข็มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการเสี่ยงของการติดเชื้อหลายๆอย่างได้เพราะคนบางคนอาจจะมีโรคติดต่อที่ติดได้ทางการกระแสเลือดก็จะติดไปหาคนหลายๆคน
1: เรื่องความเสี่ยงกับอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานสารที่ไม่รู้ว่าจะใช่ไม่ใช่มีอันตรายไหมฉีดไปในร่างกายเทคนิคการฉีดก็สำคัญนะ
0: ถูกต้องค่ะก็อย่างที่บอกคือถ้าเราได้รับการอย่างแพทย์ทุกคนก็จะได้รับการเทรนมาว่าเทคนิคการฉีดยาที่เหมาะสมตำแหน่งปริมาณจะเป็นยังไง
1: คือบางคนก็ฉีดก็จิ้มเข้าไปตรงนี้ไงถ้าอยากจะตรงนี้ให้มันนูนสวย
0: มันมีตั้งแต่การฆ่าเชื้ออย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องฆ่าเชื้อบริเวณที่จะฉีดก่อนตำแหน่งการวางเข็มปริมาณของการฉีดเพราะอย่าลืมว่าบนใบหน้าเราเนี่ยหรือตำแหน่งที่จะฉีดบางทีมันมีเส้นประสาทมีเส้นเลือดมีกล้ามเนื้อถ้าเราฉีดยาแล้วแทงเข้าไปในเส้นยามันก็จะเข้าไปในเส้นได้ยาบางอย่างก็ไม่ควรจะไปในเส้นเลือดเพราะมันเกิดอันตราย
1: ต้องรู้ตำแหน่งที่แน่นอนด้วย
0: รู้ตำแหน่งที่แน่นอน
1: นี่คือโอ้เสี่ยงหลายอย่างนะที่พูดมาทีนี้ความอยากสวยอ่ะอยากให้รูปหน้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะให้ตรงนี้มันนูนขึ้นตรงนั้นแฟบลงเนี่ยความเสี่ยงที่จะไม่ได้สิ่งแบบนั้นเนี่ยมันมี
0: โอ้แน่นอนค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตกลงเราใช้สารอะไรมันจะอยู่คงที่ขนาดไหน
1: จะไหลไป
0: ฉ
1: ี
0: ดบางทีมันไหลอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้อย่างที่ตัวเองอยากจะได้แต่ที่แย่กว่านั้นคือเสี่ยงต่อชีวิต
1: ครับ
0: เพราะว่าลองดูสิคะคุณแอดสถานที่ที่ฉีดอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองเนี่ยสมมุติว่าเวลาที่เราฉีดปุ๊บแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นมา
1: เช่นอะไรได้บ้างฮะ
0: ยกตัวอย่างเช่นเราแพ้สารที่เราฉีดเข้าไปอย่างเงี้ยคนบางคนหายใจไม่ออกความดันตกและอาจจะเสียชีวิตได
1: ้
0: สถานที่ลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่มีแม้แต่อุปกรณ์เพื่อช่วยชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็มีความเสี่ยงที่เราจะเสียชีวิตได
1: ้โอ้โหอันนี้คือที่สุดแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เสี่ยงอยากสวยแต่สุดท้ายเสียชีวิตนี่ไม่คุ้มกันเลย
0: ไม่คุ้มกัน
1: เขาจะฉีดส่วนไหนในร่างกายได้บ้างฮะถ้าเป็นหมอกระเป๋าหิ้วมาที่คอนโดแบบนี
0: ้ถ้าเป็นฉีดเพื่อให้ขาวส่วนใหญ่เขาฉีดเข้าเส้นเลือด
1: โอ้โหคุณดูเส้นเลือดยังไงฉีดเลย
0: ใช่ถูกค่ะแต่ถ้าเป็นการฉีดลักษณะแทนสารเติมเต็มบางอย่างเนี่ยฉีดได้เยอะมากฉีดบนใบหน้าที่นิยมกันฉีดพวกหน้าผากฉีดจมูกแก้มคางอันนี้พวกนี้ให้ปรับรูปหน้าหรือฉีดริ้วรอยต่างๆฉีดตามอวัยวะอื่นที่ไม่ได้อยู่บนหน้าก็ได้อย่างเช่นฉีดตามมือ
1: ฮะ
0: หลังมือให้แบบเต็มๆนูนๆไม่ให้มือเหี่ยว
1: บางคนมันเหี่ยวดูเหี่ยวหรือว่ากระดูกอะไร
0: เพิ่มขนาดหน้าอกกับสะโพก
1: อุ้ยเขาไม่เสริมซิลิโคนใส่เขาฉีดเลยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะก็มีหลายคนที่ทำลักษณะแบบนี
1: ้
0: ซึ่งจริงๆเราไม่เคยแนะนำให้ทำเพราะมันต้องฉีดสารปริมาณเยอะๆเข้าสู่ร่างกาย
1: ครับแล้วก็สะโพกด้วย
0: สะโพกฉีดเสริมก้นให้ดู
1: มีเหรอฮะ
0: มีค่ะ
1: ให้ก้นเด้งขึ้นมามีก้น
0: ให้ดูมีรูปร่างให้ดูมีเคิร์ฟ
1: โอ้โหแสดงว่าฉีดได้หลายส่วนมากของร่างกาย
0: ฉีดได้หลายส่วน
1: อืม

0: โอ้โหที่เห็นแบบนี้เสี่ยงมากๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้ายิ่งหมอกระเป๋าหิ้วมาฉีดที่คอนโดหมอจริงไม่จริงไม่รู้หรือเป็นใครอะไรยังไงสารที่ใช้เป็นไงทีนี้เวลามาถึงอาจารย์แล้วฮะเขาอาจจะไปฉีดที่อื่นมาแล้วมาหาอาจารย์เนี่ย
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาคนไข้ที่มาเป็นไงบ้างฮะ
1: คือพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดฉีดสารที่มันไม่ผ่านอย.หลายๆตัวเนี่ยนะคะเราก็จะมีเขาเรียกว่ามีคนไข้มาในอาการหลายๆอย่าง
0: ค
1: นไข้บางคนมาจากเป็นก้อนก่อน
0: เป็นก้อนบริเวณ
1: เป็นก้อนตามตำแหน่งที่ฉีดเลยค่ะ
0: ที่ฉีดไป
1: บางตำแหน่งบวมบางตำแหน่งบวมด้วยแดงด้วยทั้งบวมทั้งแดงอักเสบบางคนจะมีอาการกดเจ็บตามตำแหน่งก้อน
0: อ
1: ันนั้นเนี่ยเป็นอันนึงที่แย่กว่านั้นหรือเป็นเยอะๆคือบวมทั้งหน้าเพราะว่ามันสมมติเราฉีดแค่แก้มแต่อาการบวมเกิดทั่วรอบหน้า
0: ทำไมเป็นไปอย่างนั้นได้
1: เพราะมันเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อร่างกายทั้งหมดของร่างกาย
0: อาจจะแพ้แล้วแพ้เป็นบริเวณ
1: ใช่ค่ะบางคนมาด้วยอาการที่มากกว่านั้นอย่างเช่นหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกอย่างนั้นก็มีเหมือนกันแต่อันนั้นเจอน้อย
0: หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกนี่ต้องมาด่วนภายใน
1: ต้องรีบมาด่วน
0: สมมติฉีดปุ๊บก็เกิดอาการอย่างนั้นทันที
1: ส่วนใหญ่จะไม่เกิดทันทีส่วนใหญ่เนี่ยมักจะฉีดไปสัก 3-4 วันจนถึงอาทิตย์นึงน่าจะบวมขึ้นเรื่อยๆอันนั้นเนี่ยต้องรีบมาทันทีเพราะเราต้องรีบวินิจฉัยว่าตกลงสารที่เขาฉีดไปเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน
0: ่ครับนั่นคืออาการที่เห็นทางร่างกายนะครับแล้วก็มีหายใจไม่ออกบ้างแต่ว่าเคสหรือว่ากรณีที่หนักที่เคยเจอเป็นไงบ้างครับกับคนที่ฉีดมาแบบนี้แล้วไม่ถูกต้องนะ
1: คือที่เยอะที่สุดที่เคยเจอเนี่ยคือคนไข้นี่มีอาการบวมๆยุ
0: บ
1: ๆตลอดเขาตอนนั้นเขาฉีดเยอะฉีดถึงหลังมือฉีดทั้งหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถทำงานได้เลยเพราะปวดมือใช้มือไม่ได้มันมือบวมหมดคนไข้คนนั้นเนี่ยตอนที่มารักษาเนี่ยก็เราพยายามที่จะให้ยาแล้วก็ควบคุมอาการแต่ก็ควบคุมอาการได้ไม่ดี คนไข้ก็ค่อนข้างเขาเรียกว่า depressed เศร้าอาจจะต้องปรึกษาทางแพทย์ทางจิตเวชแล้วก็ตอนหลังเนี่ยอันนี้คือเป็นคนไข้ที่หมอเสียใจมาก
0: ค
1: ือคนไข้เนี่ยตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง
0: โอ้และ
1: ค่ะซึ่งทำให้ทางสิริราชเนี่ยเรามีความตั้งใจอย่างสูงเลยที่จะพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรู้ถึงโทษของการฉีดสารแบบนี้เพราะว่ามันอันตรายมากกว่าที่คิด
0: ครับคือเริ่มจากการฉีดแบบนี้เพราะอยากจะสวยอยากจะจัดการกับบางส่วนของร่างกายแต่สุดท้ายผลมันกับกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยนะฮะนี่คือกรณีที่คุณหมอเจอกับตัวเองที่เป็นคนไข้แต่เราเห็นอีกข่าวอีกตั้งเยอะแยะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่บางคนไปฉีดแล้วก็เสียชีวิตตามมา
1: ทันทีก็มีพวกนั้นเนี่ยน่าจะเกิดจากการฉีดสารปริมาณมาก
0: ๆ
1: เข้าไปทีเดียวอย่างนี้เรามักจะเจอกับฉีดหน้าอกหรือฉีดสะโพกเพราะมันต้องใช้สารแบบหลายร้อยซีซีฉีดทีเดียวซึ่งพวกนี้ถ้าสารมันไม่ได้คุณภาพหรือมันมีเขาเรียกว่าความไม่บริสุทธิ์อยู่เยอะเกิดการแพ้แล้วสามารถทำให้เสียชีวิตได้ทันทีณที่ฉีดเลยอย่างนั้นก็มีค่ะ
0: ครับหรือกรณีอีกอันนึงที่ได้ยินไม่นานมานี้ที่ฉีดที่คลินิกแต่ว่าเหมือนแพ้ยาสลบอะไรแบบนี้ฮะ
1: อันนั้นอาจจะเป็นอีกกรณีนึงคืออาจจะไปทำหัตถการอะไรบางอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าเกิดการแพ้ยาที่เกิดจริงๆแต่ตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าไม่ได้อยู่ในสถานที่หรือสถานพยาบาลเนี่ยที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต
0: คร
1: บถ้วน
0: อ๋อมันฟังดูอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีแล้วก็กับทุกคนด้วยที่อาจจะเป็นไปได้
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราอ่ะคิดว่าเราจะทำอะไรในแบบนี้หมอว่าต้องหาข้อมูลให้เยอะ
0: ที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงครับ
1: เราควรจะอย่างน้อยนะคะ1เราเลือกหมอที่เราจะไปฉีดคือหมอกระเป๋าเนี่ยตกลงคุณเป็นหมอหรือเปล่าเรายังไม่
0: ร
1: ู้ใช่ไหมคะเราต้องเลือกว่าเอ๊ะหมอที่เราจะไปฉีดตกลงเป็นหมอจริงไห
0: ม
1: ซึ่งพวกนี้เนี่ยเราเช็คได้เลยจากเว็บไซต์ของแพทยสภาจะสามารถคีย์ชื่อนามสกุลของหมอคนนั้นไปจะขึ้นรูปมาแล้วบอกว่าหมอคนนี้ตกลง1จบหมอจริงไหมจบสาขาเชี่ยวชาญด้านไหนด้วยซ้ำคือสมมติคีย์ชื่อหมอรังสีมาลงไปอาจจะขึ้นว่าโอ๊กจบแพทย์ตั้งแต่ปีไหนอันนี้อาจจะทำให้ดูอายุได้ แล้วก็อาจจะบอกได้ว่าจบมีเหมือนกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไหนบ้างที่ผ่านการรับรองอย่างเงี้ยเราสามารถคีย์หาได
0: ้หมอที่ควรจะฉีดด้านนี้หรือทำสถานการณ์ด้านนี้ควรจะเป็นหมอที่จบ
1: คืออย่างน้อยควรจะต้องจบอย่างน้อยคุณจะต้องจบแพทย์ถูกไหมคะเขาจะรู้วิธีฉีดจริงส่วนสาขาที่เชี่ยวชาญหมอว่าแล้วแต่มีหมอหลายๆสาขาที่เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องผิวหนังเป็นด้านหนึ่งบางคนอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นหมอทางศัลยกรรมตกแต่งก็จะสามารถฉีดหรือหมอที่เป็นหมอที่ทางดูแลทางด้านใบหน้าตาหูคอจมูกอย่างนี้ก็เท่าที่มีก็ทรา
0: บ
1: หรือจริงๆเนี่ยเป็นแพทย์ทั่วไปที่ผ่านการอบรมอย่างดีจริงๆก็หมอก็ว่าน่าจะได
0: ้แต่ขอให้เป็นหมอจริงๆเนี่ย
1: ขอให้เป็นหมอจริงๆ
0: แล้วก็ดูรูปด้วยว่าตรงกับคนที่เดินมาหาเราที
1: ่ใช่ต้องดูรูปด้วยเพราะไม่งั้นบางทีใช้ชื่อปลอม
0: ครับแต่ทีนี้อีกอันนึงคือการมาฉีดที่นี่ที่ห้องพักของเรามันสามารถทำได้ไหมฮะหรือจริงๆแล้วควรจะเป็นไปฉีดที่ไหนยังไงที่ปลอดภัย
1: เอาเป็นว่า หมอจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยไม่มาฉีดหรอกค่ะอย่างหมอนี่เคยมีคนชวนไปแบบว่าเนี่ยขอรวมๆเพื่อนมาหลายๆคนนะคะเชิญคุณหมอมาฉีดให้ได้ไหม
0: นิดเดียว
1: โดยส่วนตัวหมอไม่ทำด้วยเหตุผลอย่างที่บอกคือสมมติถึงแม้ว่าหมอจะดีใช้สารที่ผ่านอย.ก็ตามแต่ผลข้างเคียงมันเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะ

0: ว่าผลข้างเคียงที่ไม่คาดฝันสมมุติเกิดคนไข้แพ้สิ่งที่เราฉีดเข้าไปหรือเกิดฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าฉีดในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมันไม่มีเครื่องมือช่วยชีวิตอย่างเวลาที่เราไปตรวจสถานพยาบาลสมมติว่าจะพักโรคสินจะไปตรวจให้การรับรองเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาต้องดูมีเครื่องมือช่วยชีวิตครบไหมมีรถเขาเรียกว่ารถ emergency มีเครื่องที่จะสามารถใส่ท่อช่วยหายใจสามารถกระตุ้นการเต้นของหัวใจหรือแม้แต่มีเครื่องช็อตไฟฟ้าเล็กๆอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นของพวกนี้เป็นปัจจัยอันนึงที่คนที่จะไปรับบริการควรจะเลือกดูซึ่งง่ายๆเลยนะคะเราสามารถที่จะเลือกดูได้เวลาที่เราเดินเข้าไปในคลินิกเนี่ยมันจะมีป้ายสีขาวและมีตัวหนังสือสีเขียวเขียนเลยว่าคลินิกอันนี้เป็นคลินิกเวชกรรมทั่วไปหรือคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านไหนอย่างถ้าเป็นผิวหนังก็จะเขียนว่าเป็นคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนังเราก็จะรู้เลยว่าเจ้าของคลินิกนี้เนี่ยคือเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านไหน
1: ถ้าจะฉีดพรุ่งนี้ก็ควรจะ
0: เลือกดูสักนิดนึง
1: ผิวหนัง
0: อย่างน้อยก็จะเป็นหมอผิวหนังหรือจะเป็นทางด้านอื่นก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดต้องเป็นมีเป็นคลินิกเวชกรรมมีป้ายให้เห็น
1: ต้องมีคำนี
0: ้ต้องมีให้เห็น
1: ควรจะมีคำนี้คือการไปฉีดตามคลินิกจะบอกว่ามันปลอดภัยหรือไม่อะไรต่างก็ต้องดูปัจจ
0: ั
1: ย
0: หมอคิดว่าดูปัจจัยหลายๆอย่างอันสุดท้ายที่เราต้องดูคือตกลงเราจะไปฉีดอะไรคือสมมุติเดินมาปุ๊บเนี่ยหมอเอายาคนไข้ส่วนหนึ่งเลยอ่ะเชื่อใจไม่เคยขอดูถูกไหมคะอย่างน้อยที่สุดก่อนที่เราจะคุยกับคุณหมอว่าจะฉีดอะไรเนี่ยเราก็ควรจะถามก่อนว่าตกลงมันคือสารอะไรนะ
1: ร
0: เรากำลังจะฉีดอะไรกันอย
1: ู่ฉีดเพื่ออะไร
0: ใช่มันเป็นสารอะไรกันมีวิธีการแก้ไขยังไงถ้าเกิดสิ่งที่เราไม่พอใจหรือสมมติคนไข้บางคนเดี๋ยวนี้เริ่มมีการศึกษามากขึ้นขอดูว่าเอ้ยที่กล่องอันนี้เนี่ยตกลงมันผ่านจริงไหมซึ่งหมอคิดว่าหมอทั่วไปที่เขาเรียกว่าอะไรมีการทำหัตถการคนไข้อย่างบริสุทธิ์ใจเน
1: ี่
0: ยเวลคัมอยู่แล้วที่จะให้ดู
1: ครับก็ควรจะชี้แจงแล้วให้ฟังอย่างละเอียดด้วย
0: มีกล่องอันนี้นะนี่อันนี้ผ่านนะคะเรียบร้อย
1: คำว่าผ่านหรือมีตราเนี่ยคือตราอย.ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ตราอย.ประทับของประเทศไทย
1: จะเหมือนอย.ทั่วไปไหมฮะ
0: เหมือนตราอย.ทั่วไปจะเป็นตัวเลขที่เขียนผ่านการรับรองอย่างนี้เลยค่ะ
1: ครับ
0: เพราะยาบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีหมอบางคนที่หิ้วมาเองอาจจะไม่ผ่านการรับรองในประเทศไทยซึ่งหมอว่าอันนั้นก็ไม่ถูกต้อง
1: เหรอฮะแม้จะบอกว่าเนี่ยยานี้เขาอู้ฉีดกันเมืองนอกฉีดเยอะแยะฮิ้วมาเองถูกกว่าอะไรแบบนี้
0: เพราะอย.ไทยก็จะมีระเบียบในการตรวจเพราะกลุ่มประชากรไม่เหมือนกันนี่ค่ะเรากับต่างชาติอาจจะถูกไหมคะมีโรคบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเราก็ควรจะมั่นใจว่ายานี้ปลอดภัยในประชาชนของเรา
1: คนไทย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะอ๋อมีเหตุผลนั้นด้วยบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวก็เพื่อนเขาชวนอ่ะเขาบอกว่าหมอคนนี้ก็เพิ่งมาฉีดให้ฉันก็ปลอดภัยดีไม่เห็นเป็นไรเลยกรณีที่ต้องให้คุณหมอมาแก้ไขนะฮะหน้าพังมาแล้วหรือว่าส่วนไหนต่างๆของร่างกายก็ตามเนี่ยมีเยอะแค่ไหนครับ
0: มากขึ้นเรื่อยๆเอาอย่างนี้ดีกว่าที่สิริราชเนี่ยเราเจอเคสใหม่อย่างน้อยๆนะคะเดือนนึง 1-2 เคส
1: โอ้แล้ว
0: ทุกเดือน
1: อันนี้คือมาให้แก้นะฮะ
0: มาให้แก
1: ้คือคนที่มาต่อลงชื่อไว้เพื่อจะมาฉีดอย่างถูกต้องเนี่ยก็คิวยาวอยู่แล้วมีมาให้แก้ไขอีกส่วนหนึ่ง
0: แต่คิวแก้เนี่ยเป็นคิวรัดเพราะยังไงซะเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเราต้องแก้ก่อนคนไข้มีมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่น่าเชื่อ
1: คืออะไรเป็นเหตุผลที่เขาทำเงี้ยบางทีบอกว่ามันสวยเร็วง่ายถูกอะไรแบบนี้เลยอ
0: าจจะเป็นอย่างนั้นคือเนื่องจากค่าใช้จ่ายของการฉีดสารเติมเต็มจริงๆที่ถูกต้องหมอว่า average นะคะเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่หมื่นกว่าบาทขึ้นไปเมื่อเปรียบเทียบกับการฉีดลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่เท่าที่รู้ซีซีละพันหนึ่ง
1: อ๋อเขาฉีดกี่ซีซีฮะ
0: ก็แล้วแต่เลยค่ะ 3-4 ซีซีแต่คืออย่างที่บอกคือค่าใช้จ่ายในการฉีดซีซีละหมื่นกว่ากับซีซีละพันมันต่างกัน10เท่านะ
1: อย่างนี้นี่เองคือถูกกว่าแน่ๆ
0: ค่ะ
1: สะดวกกว่าเพราะเขามาฉีดถึงที่อะไรอย่างนี้อ
0: าจจะอย่างนั้น
1: อาจจะด้วยแล้วก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันเคยทำมาแล้วเนี่ยฉันทำมาหมอคนนี้ทำให้หรือคนที่มาฉีดให้ก็ดีเหมือนกัน
0: บางคนไม่ได้ฉีดกันแต่ที่คอนโดนะคะฉีดกันในรถตู
1: ้อ
0: ย่างเงี้ยขับรถแล้วก็ฉีดกันในรถตู้อย่างนั้นก็มีเหมือนกัน
1: นัดกันเจอกันตรงไหน
0: นัดกันเจอกันถนนเนี่ยฉีดกันตาม
1: รถตู้ฉีดเลย
0: ซึ่งอันเนี้ยบางคนก็จะพูดว่าเฮ้ยฉันฉีดมาแล้วเนี่ยเป็นหลายๆปีไม่เห็นจะเป็นอะไรสวยด้วยถูกด้วยทำไมถึงจะต้องฉีดราคาแพงประเด็นก็คือว่าซิลิโคนเหลวเนี่ยโดยเฉพาะพวกนี้บางทีมันอยู่เฉยๆในร่างกายเราอยู่ตั้งนานกว่าจะเกิดปฏิกิริยาน
1: านได้สักแค่ไหน
0: งานวิจัยทางการแพทย์เคสที่นานที่สุดคือฉีดมา40ปีแล้วถึงเพิ่งเกิดอาการ
1: โอ้40ปี
0: เพราะฉะนั้นสมมุติคุณฉีดกันมา5ปี10ปีแล้วยังไม่เกิดอาการอันนี้อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทีหลัง
1: มีกรณีของใครไหมครับที่ฉีดแล้วอยากจะเอาออกบ้างแล้วมันเอาออกไม่ได้หรือมันเป็น
0: อันนั้นเป็นความทุกข์ของไม่ใช่แค่คนไข้เป็นความทุกข์ของหมอด้วย
1: ทำไมฮะ
0: คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยสมมุติเวลาที่เขามาหาเราเนี่ย
1: ครับ
0: เราไม่รู้จริงๆว่าตกลงถูกฉีดอะไรมาบางทีมันบวมไปหมด
1: เป็นสารอะไรก็ไม่รู้
0: สารอะไรก็ไม่รู้คราวนี้ในขณะที่จะต้องประเมินว่าเราจะทำยัง

0: เพื่อรักษาเนี่ยอันนึงเลยคือหนึ่งเราต้องเอาชิ้นเนื้อคนไข้ออกมาดูอย่างเช่นเราก็ต้องมีตัดให้มันมีแผลตัดออกมาดูแล้วเสร็จแล้วมาดูทางเขาเรียกว่าทางพยาธิวิทยาดูว่าสารอันนี้น่าจะเป็นอะไรซึ่งสารพวกนี้มันมีลักษณะต่างกันบางทีเราย้อมสีเราพอจะบอกธรรมชาติของมันได้ปัญหาที่เราเจอเยอะคือซิลิโคนเหลวซึ่งถูกเขาเรียกว่าถูกแบนไปทั่วโลกแล้วว่าห้ามฉีดกันเน
1: ี่
0: ยพวกนี้จะเห็นลักษณะเป็นโพรงอยู่ในผิวข้อที่แย่คือเราไม่สามารถที่จะทำอะไรละลายออกมันได
1: ้
0: วิธีการเดียวที่จะเอามันออกได้คือเราเปิดผิวหนังออกแล้วขูดมันออกจากใต้ผิวซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะทั้งทำยากแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงกับคนไข้ทีหลังอย่างเช่นเกิดแผลเป็นใต้ผิวหนังเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ง่ายตอนนี้ศิริราชกำลังมีโครงการวิจัยกำลังพยายามอยู่เรามีการร่วมมือกับอาจารย์ทางคณะวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะแยกสารประกอบของซิลิโคนพวกนี้ออกมาดูว่ามันพอจะมีสารอันไหนไหมที่ฉีดเข้าไปแล้วทำให้มันสลายหรืออย่างน้อยทำให้มันนิ่มขึ้นเราทดลองเป็นงานวิจัยอีกเหมือนกันที่จะพยายามใช้เครื่องเลเซอร์บางตัวที่แทงเข้าไปใต้ผิวหนังคนไข้ให้ความร้อนแล้วก็สามารถที่จะดูดมันออกมาได
1: ้ทำได้ยัง
0: แต่ยังไม่ได้ 100% เรามีคนไข้ที่ทำไปแล้วเนี่ยดีขึ้นพอสมควรหลายรายเพียงแต่วิธีพวกนี้ก็ยังไม่ใช่วิธีมาตรฐานที่เราเอามาทำได
1: ้โอ้โหคิดว่าเอาง่ายๆถูกๆแล้วก็ทำเร็ว
0: เกิดปัญหาระยะยาว
1: แต่พอมาแก้ไขนี่มันเรื่องใหญ่กว่าเยอะเลย
0: ไม่ง่าย
1: โอ้โหตอนนี้มีได้ยินว่านะครับเขามีการฉีดกันเองแล้วด้วย
0: ค่ะ
1: คือไม่เห็นยากนี่ฉันก็รู้เข็มนี่นะใช้กี่ซีซีฉีดเลยตำแหน่งตรงไหนก็รู้บางทีไม่ใช่เป็นหมอกระเป๋ามานะฉีดกันเองก็มีนักศึกษาก็ทำกันจริงไหมฮะใช
0: ่ยาพวกนี้มีขายหลายที่บางทีขายออนไลน
1: ์จริงฮะ
0: จริงค่ะซึ่งอันเนี้ยเราควรที่จะต้องเตือนทั้งประชาชนแล้วก็เตือนคนที่จะฉีด
1: ค
0: ืออย่างที่บอกเรารู้อยู่แล้วว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากสารพวกนี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนที่คิดว่าอยากจะฉีดเมื่อกี้เราให้ข้อแนะนำไปแล้วว่าต้องดูอะไรบ้างดูทั้งคนฉีดดูทั้งสารที่จะฉีดสถานที่หมอก็อยากจะขอใช้โอกาสนี้ในการเตือนคนที่คิดว่ากำลังจะฉีดคนไข้คนอื่นหรือฉีดเพื่อนกันเองหรือฉีดเพื่อเก็บเงินก็ตามเนี่ยคือบางทีคุณไม่ทราบว่าผลพวกนี้มันอยู่กับคนที่คุณฉีดเข้าไปเนี่ยเป็นระยะเวลายาวแล้วก็ทำให้เกิดความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจเขาอาจจะเสียโฉมไปเขาอาจจะทำงานไม่ได
1: ้
0: ขอสักนิดนึงเถอะค่ะให้คิดก่อนว่าที่คุณกำลังทำเนี่ยมันส่งผลเสียกับชีวิตของคนอื่นมาก
1: ครับแล้วถ้าคนที่อยากสวยเราคิดว่าเอาแบบนี้ง่ายๆฉีดอย่างนี้แล้วกันหมอจะเตือนว่าอะไรดี
0: หมอว่าเราอยากคิดถึงแค่สวยง่ายสวยเร็ว
1: ถูก
0: และราคาถูกความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราจะต้องคิดถึง
1: วันนี้ครับอาจารย์เตือนพวกเราเตือนย้ำมากๆเลยนะฮะกับการที่ฉีดอะไรเข้าร่างกายแล้วมันไม่ปลอดภัยมันอันตรายถึงชีวิตได้หลายคนก็มองเห็นแต่ว่าเออเขาเคยทำกันไม่เห็นมีปัญหาอะไรมันง่ายดีถูกดีแล้วก็เร็วด้วยแต่อยากให้คิดมากๆอย่างที่อาจารย์แนะนำนะครับเราหวังว่าวันนี้จะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ให้ทุกท่านได้เอาไปคิดพิจารณาเยอะๆก่อนที่จะฉีดสารอะไรเข้าไปในร่างกายขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: เดี๋ยวก่อนค่ะหมอหนูเปลี่ยนใจแล้วค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวทำไมแล้วครับคุณผมอุตส่าห์มาตั้งไกล
0: หนูไม่ฉีดดีกว่าค่ะ
2: ก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะอย่าไปฉีดเลยอ่ะมันมีผลกระทบที่เยอะมากรักษายากมากเสียเวลาอย่างเดียวไม่พอนะสุขภาพจิตเราก็แย่ไปด้วยอ่ะ
3: บอกว่าอย่าเด็ดขาดเลยไม่ว่าใครจะชวนไม่ว่าเพื่อนสนิทแบบก็อยากเตือนๆนะคะอยากฉีดกระเป๋าว่าอย่าเด็ดขาด

ว่าทำไมถึงอยากมีลูกเพราะว่าทราบกันก็คือเรามีครอบครัวแล้วนะครับพอเรามีครอบครัวเราก็อยากจะมีอีกคนหนึ่งที่จะมาเติมเต็มความรักระหว่างเรากับแฟนของเรามันจะเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่เราจะต้องพร้อมที่จะดูแลแล้วก็มีการวางแผนในอนาคตว่าอีกหน่อยเราจะทำอะไรนะครับรวมถึงทายาทที่จะเกิดมาเราจะดูแลเขายังไงมันเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกับอีกพาร์ทหนึ่ง

ชีวิตของผมและแฟนพอเราแต่งงานพอเรารักกันณวันนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะมีลูกคนหนึ่งแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะมีได้พอเราวางแผนแบบนี้เสร็จปั๊บเป็นคนที่จะทำอะไรแล้วมันต้องเตรียมการต้องวางแผนในอนาคตมันก็ต้องมานั่งดูอีกว่าเด็กคนนึง

0: 9เดือนเนี่ยมันจะมีความสำคัญยังไงนึกไม่ออกครับว่า9เดือนมันจะเป็นอะไรยังไงแต่รู้ว่าอ่ะ9เดือน
1: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณหมอประภัสวานิชพงพันธ์แล้วนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณกิฟต
1: ์คุณหมอครับจะว่าไปตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะฮะก
2: ับ
1: การที่มีครอบครัวและภรรยาก็พร้อมที่จะมีน้องแต่ตอนนี้ผมก็ต้องมาขอข้อมูลกับทางคุณหมอว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมต้องเตรียมตัวอะไรยังไงครับ
2: ในเรื่องของการเตรียมตัวคงมีหลายประเด็นนะครับทั้งทางฝ่ายชายฝ่ายหญิงอาจจะต้องมีการตรวจร่างกายดูเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า
1: ตอนนี้ตรวจเรียบร้อยแล้ว
2: แข็งแรงทั้งคู่ใช่ไหมครับ
1: แข็งแรง
2: ถ้างั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับพอผ่านกระบวนการของการตรวจก่อนตั้งครรภ์แล้วเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาเมื่อเข้าสู่กระบวนการตั้งครรภ์มันก็จะแบ่งเป็นระยะครับคุณกิฟต์ที่อาจจะมีปัญหาตั้งแต่ไตรมาสแรกคือ3เดือนแรกช่วงกลางหรือว่าช่วงท้ายซึ่งแต่ละช่วงก็อาจจะมีปัญหาได้ที่แตกต่างกัน
1: ปัญหาที่เกิดมันจะเกิดจากอะไรครับคุณ
2: ได้หลายอย่างนะครับอันแรกคืออาจจะเป็นโรคประจำตัวคุณแม่อาจจะมีทั้งเบาหวานมีความดันมีอะไรต่างๆที่อาจจะกระทบกับการตั้งครรภ
1: ์
2: ต้องควบคุมโรคให้ดีก่อนบางครั้งเนี่ยเป็นภาวะที่เกี่ยวกับทางโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เจอบ่อยในไทยก็คือโรคเลือดทาลัสซีเมียถ้าไม่ทราบมาก่อนแล้วก็แต่งงานมีลูกอาจจะเป็นโรคทางพันธุกรรมที่รุนแรงการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เนี่ยดูเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเกิน 80-85% เป็นคู่สมรสที่ไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยคือแข็งแรงทั้งคู่จำนวนน้อยอาจจะสัก 10% นะครับที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหามีโรคประจำตัวมีโรคทางพันธุกรรมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะนะครับ
1: แต่ถ้าเกิดรู้แล้วว่าเราเป็นอะไรเรารักษาแล้วก็พร้อมแล้วถ้าจะมีน้องก
2: ็
1: จะกลับมาสู่ที่คุณหมอได้บอกไปว่าแต่ละช่วงเดือนก็จะต้องมาดูแลกันอีก
2: ใช่เพราะมีปัญหาที่เฉพาะกับแต่ละอีก
1: มันระยะมันดูยุ่งยากขนาดนั้นคุณหมอม
2: ัน
1: ไม่ใช่บอกว่าพอผู้ชายปกติผู้หญิงแข็งแรงปกติปั๊บเรามีลูกกัน
2: จะเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติเสมอไป
1: มันก็จะปกติ
2: ไม่ใช่ครับ
1: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่
1: มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับการตั้งครรภ
2: ์มีภาวะแทรกซ้อนได้นะครับและแต่ระยะอย่างเช่นไตรมาสแรกหรือว่า3เดือนแรกเนี่ยความเสี่ยงอันดับหนึ่งคือเรื่องของการแท้งนะครับซึ่งการแท้งบางครั้งเนี่ยเราก็ทราบสาเหตุเช่นมีการพัดตกหกล้มมีอุบัติเหตุอะไรต่างๆแต่การแท้งบางครั้งไม่ทราบสาเหตุเหมือนกับท้องๆอยู่แล้วหลุดไปเฉยๆ
1: อันนี้เยอะ
2: อันนี้ครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเจออยู่ว่าเราไม่รู้สาเหตุ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวขอเข้าไปคุยด้านในเพ
2: ื่
1: อขยายในแต่ละช่วงของการตั้งครรภ์อีกครั้งหนึ่งว่าปัญหามันมีอะไรกันบ้าง
2: ได้ครับ
1: ให้คุณหมอพาชมเลยนะครับวันนี้
2: ตอนนี้เราอยู่ที่หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก
1: ครับ
2: เดี๋ยวบางทีเรียกสั้นๆว่าห้องอัลตราซาวด์นะครับ
1: อัลตราซาวด
2: ์ใช่ตรงนี้น่าจะเป็นที่หลักในการตรวจทารกในครรภ
1: ์
2: ว่ามีความปกติหรือว่าความผิดปกติอย่างไรบ้างทารกที่มีความผิดปกติในบางภาวะที่เรารักษาได้เราก็จะดำเนินการที่นี
1: ่
2: นะครับที่เห็นตรงนี้เป็นโถงพักคอยนะครับคนไข้ก็จะมานั่งรอซึ่งเราจะนัดคนไข้ส่วนใหญ่ตอนประมาณสัก5เดือนซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะที่เห็นเด็กชัดเจนเราก็จะทำการตรวจดูว่าเด็กเป็นเด็กที่โครงสร้างปกติไหมมีอะไรขาดเกินหรือเปล่านะครับ
1: เอ๊ะคุณหมอครับแต่ตามความรู้สึกที่ผมรู้นี่นะฮะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่แข็งแรงมีน้องขึ้นมาคนนึงปั๊บเนี่ยนะฮะ3เดือนแรกไม่หลุดไปซะก่อนนะฮะเดือนที่4เดือนที่5เด็กก็น่าจะพัฒนาการได้ดี
2: ใช่
1: แต่ทีเนี้ยเรากำลังพูดถึงความผิดปกติของเด็กทารกในครรภ
2: ์ใช
1: ่และคุณหมอจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเดือนที่4หรือเดือนที่5
2: ใช่ใช
1: ่ความผิดปกติที่ว่ามันมีอะไรบ้างที่บอกว่าเป็นความผิดปกติครับ
2: ความผิดปกติมีได้ตั้งแต่ของตัวคุณแม่เองของตัวเด็กหรือว่าเป็นส่วนของมดลูกและรกมีความผิดปกติได้ทุกจุดแต่โชคดีอย่างนึงครับว่าความผิดปกติอันเนี้ยพบได้น้อยคือการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะแข็งแรงดีเด็กพัฒนาการดีเจริญเติบโตดีแล้วก็คลอดออกมาอย่างสมบูรณ
1: ์
2: นำความสุขมาสู่ครอบครัวนะคร
1: ับ ส่วนใหญ่นะ
2: ส่วนใหญ่เป็นเช่นน
1: ั้
2: น
1: ย้ำก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะตกใจนะคร
2: ับแต่ว่าส่วนน้อยนะครับถ้าให้เป็นตัวเลขเนี่ยอาจจะสัก 3-5% ที่เด็กเขามีโครงสร้างที่ผิดปกติซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นจะมีเนื้อสมองผิดปกติมีกะโหลกศีรษะมีกระดูก
1: ค
2: ือเกิดขึ้นได้กับทุกอวัยวะก็ว่าได้ส่วนใหญ่เป็นจากตัวเด็กเองส่วนน้อยเป็นจากโรคประจำตัวคุณแม่นะครับแล้วก็อีกส่วนน้อยอีกนิดนึงเป็นจากสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเข้ามามีผลแต่น้อย
1: คุยง่ายเป็นได้หมดเลยนะ
2: เป็นได้หมด
1: นะครับเดี๋ยวให้คุณหมอพาไปดูห้องตรวจ
2: ได้ตรงนี้เป็นส่วนพักคอย
1: นะครับถ้าคนไข้มาปุ๊บเนี่ยลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะ
2: ก็จะรอคิวเพื่อได้เข้าตรวจ
1: แล้วจะเจอบรรยากาศแบบไหน
2: บรรยากาศห้องนักศึกษาจะมืดทึมนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องอาศัยแสงสว่างน้อยๆภาพจากจอจะได้คมชัดตอนนี้เราเข้ามาในส่วนของห้องตรวจแล้วครับ
1: คุณกิ๊ฟ
2: บรรยากาศจะสลัวนิดนึง
1: ป็นอย่างที่คุณหมอบอกเลยคือเพื่อดูภาพอัลตราซาวด์ได้ชัดขึ้น
2: ใช่เพราะว่าเราต้องการดูภาพจากสกรีนเนี่ยให้ชัดก็ต้องหลีไฟไม่ให้ตีกันนิดน
1: ึ
2: ง
1: ให้คุณหมอพาชมแต่ละห้องเลยนะ
2: เรามีสเตชันที่ตรวจอยู่แต่ละห้องก็จะกั้นเป็นห้องเล็กๆเนี่ยทั้งหมด8สเตชัน
1: ครับ
2: แต่ละสเตชันก็จะมีคุณแม่มีคุณหมอที่ทำ

0: หน้าที่ตรวจนะครับห้องนี้จะทำการตรวจอัลตราซาวด์เป็นหลักนะครับอัลตราซาวด์ก็มีประโยชน์คือดูโครงสร้างรายละเอียดอวัยวะต่างๆให้รู้ว่าเด็กเป็นเด็กที่ปกติไหมโตตามเกณฑ์หรือเปล่านะครับเข้ามาดูกันทีละห้องนะครับอ
1: ันนี้เราจะเห็นภาพเลย
0: ครับขณะนี้ก็เป็นการตรวจด้วยอัลตราซาวด์อยู่จะเห็นว่าในสกรีนก็จะเป็นภาพของเด็กนะครับซึ่งเราก็จะตรวจไปทีละส่วนตรวจหัวตรวจลำตัวตรวจอวัยวะต่างๆระหว่างนั้นคุณแม่ก็จะได้รับข้อมูลด้วยว่าเด็กมีโครงสร้างปกติหรือผิดปกติในบางรายเนี่ยถ้าเด็กเขาอยู่ในท่าที่เหมาะสมเราอาจจะดูเพศให้ด้วย
1: อันนี้ถ้าเกิดบางรายดูตรวจดูแล้วเนี่ยปกติก็ดีไปถ
0: ือ
1: ว่าโชคดี
0: ใช่
1: แต่บางรายถ้าตรวจมาแล้วเนี่ยอาการผิดปกติที่เราเจอเนี่ย
0: มันจะมี
1: อาการอะไรยังไงบ้างจากภาพอัลตราซาวด์ครับคุณหมอ
0: โอ้มันจะแตกต่างกันได้นะครับในมือของผู้เชี่ยวชาญแยกได้นะครับเพราะมันจะมีภาพที่เป็นภาพสมมติว่าเราดูกะโหลกศีรษะเด็กก็จะเห็นเป็นรูปไข่เด็กบางรายถ้าเกิดเบี้ยวไม่เป็นรูปไข่ต้องเอะใจแล้วว่ามีความผิดปกติอะไรไห
1: ม
0: แต่ละความผิดปกติมันจะเหมือนกับมีสัญญาณเตือนฟ้องขึ้นมาว่าเนี่ยไม่ปกตินะก็ต้องเป็นหน้าที่ของแพทย์ผู้ตรวจที่ต้องตรวจโดยความละเอียดและรอบคอบพิจารณาว่าสรุปแล้วปกติหรือผิดปกติ
1: อันนี้คือเบื้องต้น
0: เบื้องต้น
1: แต่พอเห็นความผิดปกติแล้วก็ต้องเจาะลึกเข้าไปในแต่ละส่วนที่เห็น
0: ใช่ว่าคืออะไรกันแน่
1: แล้วส่วนใหญ่ความผิดปกติที่มันเกิดมันเกิดขึ้นจากอะไรครับคุณหมอ
0: ความผิดปกติเอาสักครึ่งนึงก็ได้ครับคุณกิฟต์ไม่มีสาเหตุ
1: ไม่มีเลยเหรอฮะ
0: ไม่มีสาเหตุไม่ทราบ
1: คุณแม่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีดูแล
0: ใช
1: ่ลูกในครรภ์ได้อย่างดีก็เจอผิดปกติได้
0: เจอผิดปกติได้อีกส่วนนึงเกิดจากโครโมโซมเด็กที่ผิดปกติหมายถึงว่าตั้งแต่เขาปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนเนี่ยเขาจะต้องได้โครโมโซมครึ่งนึงมาจากพ่
1: อ
0: ได้โครโมโซมครึ่งนึงมาจากแม
1: ่
0: ทีนี้ถ้ามันบวกกันลงตัวเป็น46เด็กก็มักจะเป็นโครโมโซมที่ปกติแต่บางรายโครโมโซมมันไม่เป็น46จำนวนหมายถึงว่ามันอาจจะขาดหรือเกินตรงนี้ครับส่งผลต่อโครงสร้างอาจจะทำให้มีผิดปกติได้หลายระบบในเด็กคนเดียว
1: ความผิดปกติที่บ่งบอกถึงโรคอื่นมีอีกไหมฮะ
0: มีเยอะนะครับ
1: เยอะเลยเหรออ
0: ย่างถ้าเป็นศัพท์แพทย์เนี่ยเขาเรียกซินโดร
1: ม
0: ซินโดรมเนี่ยหมายถึงกลุ่มอาการเด็กบางคนเนี่ยมีความผิดปกติตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นซินโดรมที่มีชื่อแปลกๆซึ่งบางซินโดรมเนี่ยมีความผิดปกติตั้ง10อย่างในซินโดรมเดียวอย่างเงี้ยก็
1: หลายอาการเลยในซินโดรมนี้
0: ใช่บางคนผิดปกติตั้งแต่หัวจรดเท้าก็ยังมีนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องวินิจฉัยให้ได้ตอนนี้เราอยู่ในสเตชันคือห้องตรวจที่ใช้เครื่องอัลตราซาวด์นะครับเครื่องอัลตราซาวด์เป็นคลื่นเสียงไม่ใช่เอ็กซเรย์เพราะฉะนั้นปลอดภัยนะครับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอายุครรภ์สักประมาณ5เดือนก็จะมารับการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูอย่างที่บอกขนาดการเจริญเติบโตดูโครงสร้างคุณหมอผู้ตรวจก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ที่แตะอยู่หน้าท้องคุณแม
1: ่
0: นะครับพอเราส่งคลื่นเสียงลงไปปุ๊บคลื่นเสียงสะท้อนกลับมา
1: ก็จะเห็นเป็นภาพ
0: เห็นเป็นภาพขึ้นมาในจอนะครับซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ความรู้ในการแปลผลนิดนึงว่าอันนี้คืออะไรปกติหรือผิดปกติ
1: ซึ่งคลื่นนี้ไม่ส่งผลต่อตัวเด็ก
0: ไม่ส่งผลเลยครับปลอดภัย 100%
1: ครับ
0: นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานเป็นอุปกรณ์หลักที่เราใช้ในการตรวจ
1: ถ้าเราดูภาพในจอนี่นะคุณหมอครับ
0: ครับ
1: ส่วนนี้คืออะไรที่เราเห็นเนี่ย
0: ที่เห็นวงกลมลูกไข่อันนั้นคือส่วนของกะโหลกศีรษะของเด็กนะครับ
1: เดี๋ยวก่อนต้องขอโทษนะครับตรงนี้ใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับวงรูปไข่อันนั้นก็คือแนวกะโหลกศีรษะเป็นภาพตัดขวางครับคุณกิ๊ฟ
1: แล้วพอดูเสร็จปั๊บก็จะลามไปดู
0: อันนี้เห็นเป็นกระดูกสันหลังเมื่อสักครู่เห็นเป็นป้องๆเห็นมั้ยครับเห็นเป็นกระดูกสันหลังของเด็กเป็นเหมือนรางรถไฟอย่างเงี้ยครับอ๋อ
1: ใช่ครับความผิดปกติถ้าเราเห็นได้จากภาพเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากส่วนไหนของเด็ก
0: ได้ทุกจุดครับคุณก
1: ิ๊ฟทุกจุดเลย
0: ได้ทุกจุดเพียงแต่ว่าความพบบ่อยเนี่ยอาจจะลดหลั่นกันไปยกตัวอย่างหัวใจเด็กเป็นอวัยวะที่มีความผิดปกติได้บ่อยมากอวัยวะหนึ่งคือเหมือนกับหัวใจเขาพิการแต่กำเนิดลิ้นหัวใจรั่วอะไรต่างๆเนี่ยอีกอวัยวะหนึ่งคือระบบประสาทและสมองก็เป็นส่วนที่ผิดปกติได้บ่อยส่วนที่เจอไม่บ่อยอาจจะเป็นพวกแขนขาสั้นอะไรพวกนี้อันนี้อาจจะพบน้อยหน่อย
1: ซึ่งเบื้องต้นเราก็จะทราบจากการอัลตราซาวด์แบบนี้ได้เลยเหรอคร
0: ับ ใช่ครับใช่ปัญหานิดเดียวคืออัตราการตรวจพบมันยังไม่ 100% ครับคุณกิ๊ฟมีบางภาวะเช่นความผิดปกติมันเล็กมากๆมันหลุดรอดการตรวจแล้วไปตรวจเจออีกทีหลังคลอดอันนั้นก็
1: ม
0: ีแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นความผิดปกติที่แบบใหญ่ๆหรือชัดๆเนี่ยเราพบได้หมดถ้าสมมติว่าเป็นเด็กที่ปกติเราก็จะหยุดแค่อัลตราซาวด
1: ์
0: นะครับแต่ในเด็กบางรายเนี่ยที่เรารู้สึกเออเราเอะใจว่าอาจจะมีอะไรผิดปกติบางครั้งเนี่ยเราต้องเอาเทคโนโลยีหรือการตรวจชนิดอื่นเข้ามาร่วมด้วยยกตัวอย่างบางรายอาจจะต้องมีการเจาะน้ำคร่ำเพื่อเอาเซลล์เด็กไปตรวจบางรายอาจจะต้องมีการเจาะเลือดจากสายสะดือเด็กเอาเลือดเด็กไปตรวจหรือบางรายเนี่ยเราอาจจะต้องส่งเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เรียกกันว่า MRI เป็นเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนั้นก็จะเป็นการตรวจอีกวิธีนึงซึ่งจะเห็นโครงสร้างได้ละเอียดเอามาประกอบกันเพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัยมีอีกนะครับ
1: นี่คือเครื่องอัลตราซาวด์เด
0: ี๋
1: ยวต้องรบกวนให้คุณหมอพาไปดูเทคนิคการตรวจอย่างอื่นบ้าง
0: ได้ครับนะแต่ว่าหลักๆของการตรวจก็คือจะใช้อัลตราซาวด์เป็นหลัก
1: นี่ก่อนเลย
0: ใช่ส่วนเทคนิคอื่นๆเนี่ยเราจะใช้เฉพาะในรายที่มีความผิดที่เราสงสัยเกิดขึ้นละถึงจะส่ง

0: เป็นลายๆไปอย่างเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ต้องไปตรวจอีกตึกนึงครับของรังสีใช่เพราะฉะนั้นที่นี่จะทำได้คืออันตราซาวด์การเจาะน้ำคร่ำแล้วก็การเจาะเลือดเด็กที่จะร่วมกันในการวินิจฉัย
1: นะฮะแต่ย้ำอีกทีว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยมีไม่มาก
0: เป็นส่วนน้อยครับ
1: น้อยถ้าเป็นตัวเลขก็ประมาณไม่ถึง
0: 3-5%
1: ประมาณนี้นะช
0: ่
1: วงนี้งั้นเดี๋ยวนอกจากอัลตราซาวด์สเตชันนี้แล้วเดี๋ยวเราย้ายไปที่น
0: ี่ได้ครับไปดูบรรยากาศอื่นๆห้องอื่นก็จะคล้ายๆกันอาจจะต่างกันนิดหน่อยเชิญครับก็ตอนนี้เราเข้ามาอีกห้องนึง
2: ครับผม
0: นะครับคุณหมอผู้ตรวจก็กำลังทำการตรวจอัลตราซาวด์อยู่แล้วก็คุณแม่ขณะนี้เป็นคุณแม่ตั้งครรภ์แฝดนะครับ
1: ยินดีด้วยนะครับ
0: ยินดีด้วยครับจากจอจะเห็นนะครับคุณกิ๊ฟเห็นว่าเหมือนกับส่วนที่เห็นเป็นกะโหลกศีรษะของเด็กเนี่ยเราเห็นอยู่2
1: ศีรษะ
0: 2ศีรษะใช่
1: ติดกัน
0: ก็เป็นการแสดงว่าคนนี้เป็นการตั้งครรภ์แฝดคุณแม่ได้น้อง2คน
1: อันนี้ก็เป็นเค้าเรียกว่าคุณแม่เพิ่งรู้ครั้งแรกเลยหรือเปล่าครับว่าได้ลูกแฝดครั้งแรกเลยคุณหมอ
0: ตื่นเต้นมั้ยครับคุณแม่ดีใจด้วยนะครับดีใจต้องแต่ครรภ์แฝดต้องดูแลใกล้ชิดนิดนึง
1: คุณหมอครับเด็กแฝดเนี่ยมันมีพัฒนาการอะไรยังไงถึงเติบโตมาเป็นแฝดได้เข้าไปอยู่ในนั้นบางคนที่แฝด2ไม่เท่าไหร่นะครับบางคนที่แฝด3แฝด5
0: 4 5
1: เมืองนอกนี่มีเป็น10ก็มี
0: ครับก็ส่วนนึงอาจจะเกิดจากการแบ่งตัวตามธรรมชาติตอนที่เขาปฏิสนธิแล้วเขาเป็นตัวอ่อนนะครับมีการแบ่งตัวที่มากกว่าปกติก็ได้เป็นเด็กแฝด2แฝด3หรือว่าบางส่วนในเทคโนโลยีหลังๆอาจจะมีการเทคนิคช่วยการเจริญพันธุ์ที่มีการใส่ตัวอ่อนมากกว่า1ตัวทำให้มีการตั้งครรภ์เด็กแฝดมากขึ้น
1: แล้วที่บอกว่าแฝดแท้แฝดไม่แท้นี่ยังไงครับแยกยังไงคร
0: ับ แฝดแท้คือแฝดเหมือนที่เห็นว่าเป็น2คนหน้าตาเหมือนกันเลยเกิดจากไข่ใบเดียวกันแล้วเขาแบ่งตัวเป็น2เพราะฉะนั้นเขาจะตั้งต้นจากสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันเมื่อแตกตัวเป็น2เขาก็จะได้2ของที่เหมือนกันแต่แฝดเทียมนี่คือหมายความว่า
1: หน้าไม่เหมือนกัน
0: หน้าไม่เหมือนกันก็คือเกิดจากไข่2ใบสเปิร์มฝ่ายชาย2ตัวปฏิสนธิได้ตัวอ่อน2ตัว
1: อ
0: ันนั้นก็คือจะมีความแค่คล้ายคลึงกันเพราะว่าเป็นพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะเหมือนกับแฝดแท้
1: แฝดแท้จะเป๊ะกว่าเพราะว่าจากใบเดียวกัน
0: ใบเดียวกันแล้วแบ่งเป็น2
1: แล้วการดูแลเด็กในครรภ์ระหว่างแฝดกับไม่แฝดเนี่ยมันการดูแลแตกต่างกันไหมครับ
0: แตกต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าการตั้งครรภ์แฝดเนี่ยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มมากขึ้นนิดหน่
1: อ
0: ยนะครับ
1: อย่างเช่น
0: คลอดก่อนกำหนดนะครับอันนี้ก็จะมีปัญหามากกว่าการตั้งครรภ์เดียวนิดหรือว่าการเจริญเติบโตของเด็กด้วยคำที่เขาอาจจะอยู่ในที่ที่แคบแล้วเขาต้องแชร์กันอาจจะตัวเล็กกว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เดียวนิดหน่อยก็ต้องคอยตามดูว่าโตดีไหมอะไรต่างๆ
1: คุณหมอครับความคาดหวังของคนไข้เนี่ยเวลามาอัลตราซาวด์เวลามาพบกับคุณหมอเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้เขามีความคาดหวังอย่างไรบ้างครับ
0: ร้อยละร้อยครับคาดหวังให้ลูกสมบูรณ์แข็งแรงนะครับซึ่งโชคดีที่ส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นนะครับมีคุณแม่ส่วนน้อยที่อาจจะประสบปัญหาก็อาจจะเด็กผิดปกติการตั้งครรภ์ผิดปกติซึ่งเป็นส่วนน้อยจริงๆก็อาจจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจอะไรต่างๆในกรณีที่เรารักษาไม่ได้แต่ถ้าเรารักษาได้คุณแม่ก็จะมีความคาดหวังว่าคาดหวังให้การรักษานั้นได้ผลแล้วก็ลูกกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นถ้ามีโครโมโซมที่ผิดปกตินะครับคุณกิ๊ฟหมายถึงว่าเด็กเขาปฏิสนธิมาตั้งแต่ตอนเป็นตัวอ่อนเนี่ยโครโมโซมเขาผิดปกติมาตั้งแต่ต้นเขาก็จะเจริญเติบโตมาในแบบของเด็กที่มีโครโมโซมผิดปกติซึ่งก็จะผิดปกติไปตลอดเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได
1: ้
0: นะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่รักษาไม่ได้ใช่นะครับ
1: ในรายที่รักษาไม่ได้เนี่ยก็ต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่ว่าความผิดปกตินั้นรุนแรงมากหรือว่ารุนแรงน้
1: อ
0: ยถ้ารุนแรงมากอาจจะจำเป็นอาจจะจำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์นะครับเพราะว่าท้องต่อไปก็อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรต่างๆนะครับ
1: ห้องนี้จะเป็นห้องที่คุณแม่จะได้ยินเสียงหัวใจลูกของตัวเอง
0: ใช่ครับเป็นห้องที่เราตรวจกราฟหัวใจเด
1: ็
0: กนะครับก็จะเป็นห้องที่เราจะมาประเมินสุขเด็กกันว่าเด็กเขาโอเคไห
1: ม
0: ส่วนมากคุณแม่ที่จะเข้าห้องนี้คือมักจะมีปัญหาเช่นรู้สึกว่าลูกไม่ค่อยดิ้นหรือว่าน้ำหนักไม่ค่อยขึ้นหรือมีปัญหาการเจริญเติบโตที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เราจะให้คุณแม่เนี่ยติดเครื่องฟังหัวใจเด็กเนี่ยนานประมาณ20นาทีเพื่อดูแพทเทิร์นของกราฟแล้วแปลผลว่าเด็กโอเคหรือเปล่าเสียงที่ได้ยินนะครับคุณกิ๊ฟตุ๊บตุ๊บ
1: นี่คือเสียงหัวใจเด็ก
0: เสียงหัวใจเด็กซึ่งจะฟังดูเร็วนะครับแต่ว่าหัวใจเด็กเขาจะเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่ประมาณ2เท่าเพราะฉะนั้นที่ได้ยินนี่คือปกติ
1: เดี๋ยวก่อนเสียงหัวใจเด็กนี่มันมาจากความรู้สึกของคุณแม่ด้วยไหมฮะเวลาแม่ตื่นเต้น
0: ไม่ครับ
1: ลูกก็จะตื่นเต้นตามด้วย
0: อันนี้คือของลูกแยกกันคนละระบบ
1: แยกกัน
0: ใช่ครับใช่เราก็จะดูว่าอัตราการเต้นเป็นอย่างไรมีการขึ้นลงมันจะมีแพทเทิร์นมาตรฐานที่ดูอยู
1: ่แล้วทำไมหัวใจเด็กต้องเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่ถึง2เท่าแล้วคุณหมอครับ
0: มันเป็นการพัฒนาการของระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการเต้นหัวใจพอเขาคลอดออกมาปุ๊บเขาจะค่อยๆเต้นช้าลงช้าลงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเหลือที่สัก80แต่ตอนอยู่ในท้องเนี่ยจะเห็นว่าสัก140 150
1: จะเร็วมาก
0: เร็วครับเร็ว
1: มันเป็นกลไกของธรรมชาติ
0: ใช่เป็นกลไกธรรมชาติ
1: แล้ว

0: ห้องนี้อย่างที่คุณหมอบอกคนที่รู้สึกว่าลูกในท้องผิดปกติความผิดปกติที่บอกคือ
1: เช่นดิ้นน้อยลงหรือว่าไม่ค่อยดิ้นหรือบางรายที่ตั้งครรภ์เกินกำหนดเราก็ค่อนข้างกังวลนะว่าเกินกำหนดแล้วยังไม่คลอดเนี่ยเด็กจะยังโอเคอยู่หรือไม
0: ่
1: การตรวจอันนี้ก็จะช่วยบอกได้ว่าเด็กยังมีสุขภาพที่ดีอยู่คุณแม่จะได้คลายความกังวล
0: อ๋อผมเคยได้ยินข่าวมาเหมือนกันคนใกล้ตัวผมนี่แหละพอท้ายๆแล้วเด็กดูเหมือนจะนิ่งไปนะครับต้องรีบไปโรงพยาบาลเพราะมันมีหลายๆปัจจ
1: ั
0: ยนะครับบางทีก็มาจากเคยได้ยินสายลกคันคออ
1: ะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่
0: ตอนนี้เราจะเช็คเสียงเช็คปฏิกิริยาของเด็กจากห้องนี
1: ้ได
0: ้ได้เลย
1: ได้
0: นะมันเป็นห้องอะไรครับคุณหมอครับ
1: เป็นห้องให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนทำหัตถการหัตถการเช่นเราจะไปเจาะน้ำคร่ำเจาะเลือดเด็กมาตรวจหรือว่าการถ่ายเลือดเด็กอะไรต่าง
0: ๆ
1: ก็เลยต้องมีห้องนี้เพื่อให้ความรู้ว่ามันคืออะไรมีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าทำหรือไม่ทำหัตถการนั้นเช่นบางรายที่อยากจะเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจดูดาวเพราะคุณแม่อายุเยอะนิดนึงเราก็จะให้คุณแม่มาดูวิดีโอมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที
0: ่
1: ให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือเทสที่มีประโยชน์อย่างไรมีข้อเสียอย่างไรแล้วจะตัดสินใจอย่างไรส่วนอีกกลุ่มนึงมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วเช่นเจอว่าเด็กมีโครงสร้างผิดปกติอยากจะขอตรวจโครโมโซมเด็กหรือว่าเด็กที่มีความผิดปกติแล้วเราจะต้องทำหัตถการบางอย่างเพื่อให้การรักษาก็ต้องมาเตรียมคนไข้กันก่อนว่าให้มารับทราบว่าหัตถการคืออะไรทำอย่างไรมีภาวะแทรกซ้อนอย่างไรบ้างที่ห้องนี้ครับ
0: ได้ยินมาว่าแม่ที่อายุเกิน35เนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าไม่แนะนำให้มีบุตรจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมีบุตรแล้วเนี่ยเด็กที่เกิดมาอาจจะเป็นดาว
1: อาจจะไม่ถึงขั้นไม่แนะนำให้มีบุตรคือมีได้แต่ต้องรับทราบความเสี่ยงว่าโอกาสเด็กเป็นดาวเนี่ยสูงขึ้นตามอายุ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่บางท่านกังวลว่าเด็กจะเป็นดาวไหมอยากเจาะน้ำค่ำก็ต้องมารับฟังข้อมูลห้องนี้ก่อน
0: ที่ห้องนี้
1: ใช่แล้วพอตัดสินใจว่าอยากเจาะเราก็ส่งเข้าไปเจาะที่ห้องอันดาซาที่เมื่อสักครู่เราไปดูกันมา
0: ครับ
1: ครับ
0: คุณหมอครับแสดงว่าคนไข้ที่เริ่มมีภาวะที่ไม่ปกติจะต้องมาเข้ารับการ
1: ให้คำปรึกษา
0: ห้องนี
1: ้ก่อนทำหัตถการใช่
0: แล้วการทำหัตถการรักษาด้วยการหัตถการเนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างครับคุณหมอ
1: มันเป็นคำรวมนะครับคุณคิปหัตถการก็คือการรักษาต่างๆที่เราให้ไม่ว่าจะเป็นการเจาะต่างๆเจาะน้ำค่ำเจาะสายสะดือการทำผ่าตัดต่างๆการส่องกล้องอันนี้เรารวมเรียกว่าเป็นหัตถการซึ่งก็มีหลายแบบ
0: มันให้ประโยชน์อะไรยังไงครับ
1: ส่วนมากเป็นเพื่อการวินิจฉัยเช่นเราสงสัยแล้วว่าเด็กคนนี้ดูโครงสร้างเขาไม่ปกติเขาอาจจะมีโครโมโซมที่ผิดปกติแทรกซ้อนอยู่ด้วย
0: ครับ
1: เราต้องเอาทำการเจาะเลือดหรือว่าเจาะเอาน้ำคร่ำเอาเซลล์เด็กมาตรวจเพื่อให้รู้ว่าโครโมโซมเด็กเขาปกติไหมหรือบางครั้งเป็นการให้การรักษาเช่นส่องกล้องลงไปจี้ตัดพังผืด
0: รักษาได้เลย
1: รักษาได้ในบางภาวะนะครับทำได้ใช
0: ่แล้วอายุครรภ์เท่าไหร่ครับถึงจะเจาะน้ำคร่ำได้คุณแม่บางรายถ้าเกิดห่วงว่าลูกจะไม่ปกติเจาะตั้งแต่เดือน2เดือนแรกได้เลยไหมคร
1: ับ ไม่ได้
0: เอาไม่ได้ด้วย
1: อายุครรภ์ที่เหมาะสมสักก่อน5เดือนเช่นซึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะถ้าเราเจาะเร็วเกินไปเนี่ยถุงยังเล็กอยู
0: ่
1: นะครับอาจจะทำให้มีการแตกของถุงหลังเจาะ
0: มีด้วยนะ
1: มีครับอันนี้เป็นเพราะแทรกซ้อนที่สำคัญอันนึงคือถุงการตั้งครรภ์เหมือนลูกโป่งใส่น้ำถุงนึง
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าเราเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันจะมีความเหนียวพอสมควรหลังจากที่เราเจาะไปด้วยเข็มเล็กๆเมื่อถอนเข็มออกมามันจะมีการสมานตามธรรมชาติ
0: 4-5 เดือนก็เป็นช่วงที่คุณหมอบอกว่าควรจะเอาอัลตราซาวด์ครั้งแรกนะครับก็ถ้าเกิดพบความผิดปกติเสร็จปั๊บ
1: ก็เจาะน้ำคร่ำต่อหรือเจาะเลือดทำหัตถการกันต่อ
0: มีบางเคสที่สามารถรักษาได้ไหมครับเราด้วยการที่เราเจาะน้ำคร่ำดูโครโมโซมแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นภาวะเป็นโรคอะไรแบบนี้เรารักษาได้เลยมีไหม
1: ถ้าเป็นความผิดปกติของโครโมโซมรักษาไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เพราะว่านั่นคือเขาปฏิสนธิมาแบบนี
0: ้
1: เขาก็จะดำเนินไปแบบนี
0: ้ต้องยุติการตั้งครรภ
1: ์ขึ้นกับความรุนแรงถ้ารุนแรงมากก็ยุติการตั้งครรภ์แต่การเจาะบางอย่างเนี่ยเช่นเราเจาะเลือดของเด็กไปตรวจแล้วเราพบว่าเด็กซีดเราสามารถรักษาโดยการถ่ายเลือดให้เด็กอันนี้รักษาได้คือเด็กในท้องเนี่ยที่เราพบว่าเด็กเขาซีดผิดปกติเม็ดเลือดแดงเขาถูกทำลายไปอย่างเงี้ยเขาต้องการเลือดเข้าไปเสริมไม่อย่างนั้นโรคก็จะรุนแรงมากขึ้น
0: เลือดแม่ไม่พออ ุ้ย
1: เพราะว่าอาจจะมีการทำลายของเม็ดเลือดแดงอะไรต่างๆ
0: แบบนี้รักษาได้
1: รักษาได้คือเราการเติมเลือดจากภายนอกเข้าไปก็เป็นการทำหัตถการอย่างหนึ่งอันนี้คือเป็นโรคที่รักษาได้
0: เป็นประโยชน์จากการเจาะน้ำคร่ำ
1: ใช่
0: ดูโครโมโซม
1: ใช่แต่ถ้าเป็นความผิดปกติที่ตัวโครโมโซมจริงๆเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะอันนี้คือเขามาแบบนี
0: ้
1: เขาก็จะต้องดำเนินไปแบบนี
0: ้แต่ผมได้ข่าวมาเดี๋ยวนี้นวัตกรรมทางการแพทย์เนี่ยนะครับนอกจากการเจาะน้ำคร่ำแล้วมันสามารถตรวจดูจากโดยการที่ไม่ต้องเจาะเลย
1: ได้ครับ
0: ได้เหมือนกัน
1: อันนั้นเป็นการตรวจเลือดแม
0: ่
1: เพราะว่าในเลือดแม่เนี่ยก็จะมีเซลล์ของเด็กปะปนเข้าไปเราก็เอาไปสกัดเอาเฉพาะเซลล์ของเด็กมาตรวจก็เป็นเทคนิคใหม่อันนี้เพิ่งมีมาสักปี2ปีนี่เองนะครับ
0: ก็สามารถรู้ได
1: ้สามารถรู้ได้เพียงแต่ว่าความแม่นยำอาจจะไม่ร้อยละร้อยเหมือนการเจาะน้ำคร่ำก็คือแม่นยำน้อยกว่านิดหน่
0: อ
1: ยนะครับ
0: นอกจากน้ำคร่ำแล้วมีอะไรมีรกด้วยนี่
1: เป็นการเจาะเนื้อรกก็สามารถตรวจได
0: ้ก็
1: ค
0: ือ
1: เจาะจากเนื้อรกแต่อันนี้จะเจาะตอนอายุครรภ์น้อยๆเช่นสัก3เดือนเนี่ยเราก็เจาะได้ละแต่น้ำค้ำเนี่ยต้องรอ4เดือนครึ่งถึง5เดือนเจาะเร็วไม่ได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: คุณหมอครับแม่หลังจากที่ได้รู้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณหมออธิบายแล้วเนี่ยนะฮะไปมาๆก็เกิดความเครียดเหมือนกันนะครับ
1: อาจจะมีได้นิดหน่อยครับ
0: อย่างนี้ถ้าเกิดคุณแม่ที่กำลังมีน้องอยู่เนี่ยเขาควรจะเตรียมตัวยังไงครับคุณหมอถามตรงๆเลย คุณแม่หลายคนคงจะถามแบบน
1: ี้จริงๆด้วยความที่การตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นปรากฏการธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าส่วนใหญ่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกตินะครับก็แค่ทานให้เยอะพักให้มากระวังอุบัติเหตุแล้วก็มาตรวจตามนัดแค่นี้ถือว่าน่าจะโอเค
0: ก็ถือว่าเป็นปกติแล้ว
1: ถ้าเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติก็จะไปเรื่อยๆตามปกติธรรมชาติอาจจะไม่ต้องมีอะไรพิเศษมากมายนะครับทีนี้ในคุณแม่บางรายที่มีความเสี่ยงอันนี้อาจจะต้องมีเพิ่มเติมนะ
0: ครับ
1: เริ่มต้นจากตรวจให้รู้ก่อนว่าเราแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวอะไรหรือถ้ามีโรคประจำตัวก็รักษาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้แล้วระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยเราจะมีคำแนะนำให้เป็นระยะช่วงท้องอ่อนๆระวังอุบัติเหตุรุนแรงต้องมีการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อยืนยันอายุครรภ์อะไรต่างๆมันจะเหมือนกับมีโปรแกรมที่ทางแพทย์พยาบาลจะเป็นคนให้คำแนะนำเป็นรายๆไป
0: แสดงว่ามันก็เป็นการทำตัวดูแลสุขภาพร่างกายเหมือนกับที่คุณแม่ดูแลอยู่แล้วก่อนหน้านั้นถ้าคุณแม่เป็นเบาหวานเป็นความดันก็รักษาตามปกตินะครับยาบางตัวเดี๋ยวคุณหมอก็คอยวินิจฉัยเองว่าตัวไหนใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเครียด
1: ไม่เครียดครับ
0: เพราะถ้าเกิดเครียดปั๊บมันก็ทำอะไรไม่ได้ความเครียดมันส่งไปที่ลูกด้วยนะครับ
1: แน่นอนนะฮะแล้วไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นนะครับแต่แน่นอนในบางภาวะเช่นถ้ามันเกิดความผิดปกติขึ้นมาแล้วเนี่ยทางคุณแม่และครอบครัวอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นการพูดคุยให้ข้อมูลความรู้ที่ละเอียดอันนี้ช่วยได้คุณแม่ก็จะรับทราบว่าความผิดปกตินั้นเป็นอย่างไรรักษาได้หรือไม
0: ่
1: ผลท้ายที่สุดแล้วเป็นอย่างไรอันนี้การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเต็มที่เนี่ยจะช่วยได้ในส่วนหนึ่งที่เหลือเป็นการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำนะครับ
0: วันนี้ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยนะครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะคร
1: ับ
0: ขอบคุณคุณหมอนะครับวันนี้
1: คร
0: ับ ที่มาให้ข้อมูลนะคร
1: ับ
0: คุณผู้ชมครับจากคำถามที่ผมสงสัยวันได้รับคำตอบแล้วนะครับว่าตัวเลข9เดือนนั้นมีความสำคัญต่อพัฒนาการของทารกที่อยู่ในครรภ์อย่างไรทำให้ผมเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่ได้มากยิ่งขึ้นครับและหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้ประโยชน์นี้ด้วยเช่นกันครับ

ยโยฮาเซโยพี่ชายฉันหนาวไม่มีอะไรค่ะพรุ่งนี้เราจะมาทำเมนูเด็กขอโทษขอโทษแล้ววันนี้เราจะมาทำเมนูบิงซูเมนูสัญชาติเกาหลีกันค่ะบิงซูจะมีต่อสายปลาอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมวิธีการกันก่อนเลยค่ะพี่หนาวพี่ชายอยู่ไหน

เป็นยังไงคะบิงซูน่ากินมากเลยใช่ไหมคะแต่สูตรนี้เราเปลี่ยนเคล็ดลับนิดนึงค่ะเราใช้นมอัลมอนด์ค่ะนมอัลมอนด์มีประโยชน์ต่อคนที่เป็นโรคตาแห้งค่ะโรคตาแห้งคือภาวะที่มีน้ำตาน้อยอาการของโรคตาแห้งก็มีตั้งแต่เคืองตารู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในตาแสบตาน้ำตาไหลโดยเฉพาะเวลาที่เราใช้คอมหรือใช้สายตานานๆค่ะส่วนการป้องกันและการรักษานะคะ1หลีกเลี่ยงแอร์พัดลมหรือแอร์พัดลมเป่านะคะข้อ2กระพริบตาบ่อยๆเวลาใช้คอมค่ะพักบ้างอะไรบ้างนะคะข้อ3หยอดน้ำตาเทียมค่ะยิ่งถ้าใช้คอมนานๆยิ่งต้องหยอดบ่อยๆนะคะถ้าอากาศร้อนให้กินบิงซูอยากได้ความรู้ดูกินกับหมอนะคะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หมอขอบ่นวันนี้เป็นเรื่องของคนไข้ที่เชื่อเพื่อนข้างบ้านเชื่อหมอดูแล้วก็เชื่อตัวเองมากกว่าเชื่อคุณหมอรักษาโรคครับวันนี้คุณหมอต้องมาบ่นคนไข้กันสักหน่อยแล้วเชิญบ่นเลยครับคุณหมอ
2: ได้เวลาถือโทรโข่งบ่นคนไข้แล้วจะฟังหมอบ่นเรื่องอะไรดีเรื่องการหยุดกินยาปฏิชีวนะก็แล้วกันหมอขอบ่นคนไข้เคสนี้นะคะมีการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะพอหมอนัดมาเพื่อติดตามดูอาการปรากฏว่ายาปฏิชีวนะที่หมอให้ไปยังเหลืออยู่เยอะแยะเลยถามไปถามมาคนไข้ก็บอกว่าหายแล้วเพื่อนข้างบ้านเขาบอกให้หยุดกินนี่นะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่หมอเจอบ่อยมากๆเลยการหยุดกินยาเพราะว่าคิดว่าอาการดีขึ้นแล้วหยุดกินเพราะเชื่อเพื่อนข้างบ้านแต่ไม่ยอมเชื่อสิ่งที่หมอบอกหน้าตีจริงๆเลยนะคะคนไข้หมออยากบอกคนไข้ว่าการกินยาฆ่าเชื้อรวมถึงยาปฏิชีวนะด้วยต้องกินยาให้ครบตามที่หมอสั่งเพราะการหยุดกินยาเมื่ออาการดีขึ้นหรือหยุดกินยาก่อนกำหนดจะมีผลเสียอาจทำให้โรคกลับเป็นซ้ำหรือเกิดผลแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการติดเชื้อที่ยังรักษาไม่หายดีรวมถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเชื้อดื้อยาในอนาคตโดยเฉพาะการกินยาปฏิชีวนะไม่ครบในกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยาจะถูกฆ่าไปบางส่วนแต่เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยายังอยู่ในร่างกายและมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้การใช้ยาปฏิชีวนะชนิดเดิมโดสหรือว่าขนาดเดิมรักษาไม่ได้และเมื่อเกิดการดื้อยาขึ้นแล้วก็จะทำให้ไม่มียาปฏิชีวนะชนิดต่อไปในการรักษาถ้าเป็นรุนแรงมากขึ้นก็อาจจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากป่วยซ้ำไปซ้ำมาจนติดเชื้อดื้อยาอย่าทำแบบนี้อีกนะคะ
1: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหยุดเชื่อเพื่อนข้างบ้านหยุดเชื่อหมอดูหยุดเชื่อตัวเองให้เชื่อคุณหมอรักษาโรคนะครับเพราะถ้าโดนคุณหมอบ่นจนหูชาแล้วเนี่ยยาปฏิชีวนะก็ไม่น่าจะรักษาหายได้นะครับ
3: อุ๊ยโทษเชื่อแล้วครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และออฟไลน์พบกันแบบนี้เป็นประจำค่ะรายการเราเป็นรายการออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราลัดคิวหมอรามามาพูดคุยกับคุณผู้ชมนั้นเพื่อให้จะได้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพการป้องกันตัวเองและถ้าเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมานั้นเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรรักษาตัวเองอย่างไรนะคะคุณหมอรามา2ท่านที่มาคุยกับเรานั้นพร้อมที่จะตอบคำถามสดๆในรายการเลยค่ะ2ช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถที่จะถามคำถามสดๆในรายการนะคะช่องทางแรกคือการโทรศัพท์มาค่ะโทรศัพท์มาทีมงานของเราก็จะจดคำถามแล้วก็ดิฉันก็จะถามคุณหมอนะคะเบอร์โทรศัพท์023547105 023547105เริ่มโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะอีกช่องทางนึงก็คือทางไลฟ์สดของรามาชาแนลคุณผู้ชมพิมพ์คำถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะอ่านคำถามของคุณผู้ชมนั้นให้คุณหมอตอบกันในรายการลัดคิวหมอรามาเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบรายการแบบนี้ช่วยกันแชร์ค่ะแชร์ให้เพื่อนๆใน Facebook ของเรานั้นได้ติดตามชมได้ดูรายการแบบนี้ไปด้วยนะคะและถ้าจะให้ดีนะคะกด Subscribe ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งที่รายการของรามา Channel มาคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะคะวันนี้2อาจารย์หมอที่มาคุยกับเรานะคะอาจารย์หมอท่านแรกค่ะอาจารย์มะเหมียวผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซัมภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์หมอพีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์รำประดาเล็กวุฒิการสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์มะเหมียวและอาจารย์พีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ลัดคิวคุณหมอแสนสวยทั้งสองท่านมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมามีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตนะคะตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลือดเลยค่ะขอเชิญคุณผู้ชมบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตนะคะมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะใครสะดวกไปที่อาคารหลักหรือว่าอาคาร1ขึ้นไปได้ที่ชั้น2ค่ะส่วนใครสะดวกไปที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ก็ขึ้นไปได้ที่ชั้น3นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาบริจาคโลหิตค่ะมาได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นและ13:00 ถึง 16:30 นได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมาได้ทุกวันที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเรามาคุยกันต่อนะคะอาจารย์มะเหมียวและอาจารย์พีคะวันนี้เรามีละครเล็กๆที่เราทำขึ้นมานะคะเป็นละครที่พูดถึงเรื่องของเด็กค่ะบางทีเนี่ยในหน้าร้อนใช่ไหมพ่อแม่ก็อยากจะป้องกันผิวหนังของเด็กๆนะก็ใส่เสื้อผ้าให้นะคะแต่ปรากฏว่าพอใส่เสื้อผ้าถ้ามันหนาเกินไปเนี่ยเด็กอาจจะมีผื่นคันเป็นผื่นคันและถ้าเกาหนักๆก็อาจจะเป็นโรคผิวหนังได้ไปติดตามชมเคสของรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
2: เรื่องผดผื่นกับหน้าร้อนเห็นจะเป็นของคู่กันยิ่งช่วงปิดเทอมเดือนเมษาอากาศร้อนๆแบบนี้เด็กๆที่ออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านกลับมาก็มักจะมีผื่นแดงตามมายิ่งคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆกลัวลูกไม่สบายก็มักจะห่อตัวให้ลูกด้วยการใส่เสื้อแขนยาวขายาวก็จะทำให้เหงื่อระบายออกมายากซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดผดร้อนตามมาผดร้อนที่ว่านี้เกิดจากการอุดตันของต่อมเหงื่อขณะระบายความร้อนออกนอกร่างกายทำให้ร่างกายขับเหงื่อไม่ได้ผื่นก็จะขึ้นเป็นตุ่มสีแดงเม็ดเล็กๆมักพบบริเวณไรผมหน้าผากคอและหลังผื่นจะหายได้เองแต่ถ้าเกาบ่อยๆอาจเกิดการติดเชื้อเป็นตุ่มหนองตามมาได้ถ้าลูกเป็นผดร้อนคุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลได้เองที่บ้านโดยให้ลูกอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกอาบน้ำบ่อยๆหรือใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวก็จะช่วยคลายร้อนได้สวมใส่เสื้อผ้าบางๆเช่นผ้าฝ้ายหลีกเลี่ยงผ้าไนลอนหรือใยสังเคราะห์ ซึ่งผดร้อนจะไม่มีอันตรายและจะหายได้เองใน 1-2 สัปดาห์ถ้าคันมากก็อาจจะใช้คลามายทาวันละ 2-3 ครั้งแต่ถ้าเกามากจนเป็นแผลติดเชื้อก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคผิวหนังเด็ก
0: บางทีเด็กเขามีอาการผดคันจากผดร้อนแบบนี้เขาบอกเราไม่ได้นะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องช่วยกันสังเกตนะแต่ก่อนอื่นนะก่อนจะให้อาจารย์มะเหมียวและอาจารย์พีตอบคำถามเนี่ยใครที่มีโทรศัพท์มือถือหรือมี iPad นะอยู่ในมือนะมีแท็บเล็ตนะคะช่วยกันแชร์นะอันนี้ที่ฉันแชร์เลยค่ะแชร์ให้เพื่อนๆในเฟซของเราได้ติดตามรายการลัดคิวหมอรามานะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe ค่ะจะได้ไม่พลาดทุกการทุกรายการทุกครั้งที่เรามีมานะคะอ่ะมาคุยกันเรื่องของผดร้อนกันบ้างค่ะอาจารย์พีคะผดร้อนคืออะไรคะ
1: นายค่ะผดร้อนก็คือเป็นอาการแสดงนะคะของท่อเหงื่ออุดตันนั่นเองค่ะท่อเหงื่อเนี่ยจริงๆทำหน้าที่ระบายเหงื่อเนาะเพื่อลดอุณหภูมิที่ร้อนภายในร่างกายนะคะทำให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยเย็นลงค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยท่อเหงื่อทำงานได้ไม่ดีหรือมีภาวะอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้ร่างกายผลิตเหงื่อเยอะเกินกว่าปกตินะคะก็จะทำให้มีการระบายเหงื่อออกไปได้ไม่ทันพอระบายเหงื่อได้ไม่ทันปุ๊บเจ้าเหงื่อเนี่ยแหละค่ะมันก็จะมาอุดอยู่ตรงบริเวณที่ท่อเหงื่อทำให้เกิดเป็นขดเล็กๆขึ้นมาค่ะ
0: ท่อเหงื่ออุดตันนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
3: ค่ะอาจารย์พีแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเด็กที่มีอาการผดร้อนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นในเด็กอายุเท่าไหร่อะคะอาจารย
1: ์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโรคนี้ค่ะมีเกิดได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแต่ว่าจริงๆเกิดมากสุดในเด็กเพราะว่าเด็กในช่วงอายุ5ขวบปีแรกอันนี้ต้องบอกเลยว่าท่อเหงื่อยังทำงานได้ไม่เต็มที่ดังนั้นเขาจะระบายเหงื่อได้ไม่เก่งค่ะประกอบกับเด็กๆนะคะอัตราการเผาผลาญสูงมากโอกาสที่จะแบบมีเหงื่อเกิดขึ้นอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นจะเยอะกว่าผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยชอบเข้าใจผิดชอบกลัวลูกจะเป็นหวัดอันเนี้ยแบบกลัวเด็กหนาวอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยขี้ร้อนมากเลยนะคะบางคนแต่งเต็มให้มากเลยค่ะมาเห็นอีกทีอ้าวผื่นขึ้นไปแล้วบางทีเราไม่ได้เห็นเป็นเหงื่อผุดออกมาให้เห็นนะคะก็คืออุดตันไปเลยทันทีนะคะ
3: ใช่แล้วในผู้ใหญ่ก็คืออาการเหมือนเด็กเลยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ใช่ค่ะอาการเหมือนกันเลยค่ะนี่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มักจะเจอในกรณีไหนนะคะมักจะกรณีเช่นสมมติเป็นไข้สูงอย่างเงี้ยค่ะระบายเหงื่อไม่ทันนะคะหรือว่าในกรณีที่แบบถ้าเกิดว่าร้อนมากๆหมายถึงว่าไปอยู่ในสถานการณ์ที่แบบโอ้โหอุณหภูมิตรงนั้นมันสูงมากจนกระทั่งเขามีเหงื่อออกเยอะผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดการท่อเหงื่ออุดตันได้ค่ะ
0: ค่ะและกรณีที่เด็กเป็นนะอาจารย์พีแล้วก็เด็กเกาอ่ะพอมีผื่นมีผดนะเกาแล้วมันจะเกาจนเป็นแผลเนี่ยนะคะทำยังไงดีอะคะ
1: ได้เลยค่ะคือจริงๆแล้วถ้าเอาจริงๆค่ะท่อเหงื่ออุดตันเนี่ยจันมันจะไม่คันค่ะแต่มันจะมีความรู้สึกใช่แต่มันจะมีความรู้สึกยิบยิบยิบยิบนิดนึงใช่ค่ะแต่ว่าเด็กชายเด็กบางคนก็จะแสดงอาการออกมาแบบในรูปแบบของคันได้ยิบยิบก็ขอเกานิดนึงอย่างนี้นะคะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดเลยค่ะอันที่หนึ่งนะคะเราต้องป้องกันก่อนค่ะไม่ให้เหงื่อออกเยอะผิดปกตินะคะบางคนบอกว่าโรคนี้เขาพูดกันเล่นๆแซวเล่นว่าโรคเนี้ยต้องไปเซเว่นไปเอาแอร์นะคะให้เย็นๆอันนี้คือแบบแซวเล่นนะคะนี่ก็คือให้อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะถ้าเกิดอากาศร้อนมากๆช่วงไหนเช่นกลางวันเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กออกไปเล่นในช่วงนั้นแต่ว่าเราไม่ได้จำกัดกิจกรรมของเด็กนะคะจริงเราก็อยากให้เด็กวิ่งเล่นตามปกติค่ะแต่แค่เลือกช่วงเวลานิดนึงนะคะหรือถ้าออกไปเล่นข้างนอกมากแล้วแบบเหงื่อออกเยอะจริงๆเราอาจจะต้องให้พักนิดนึงกลับเข้ามาในบ้านก่อนนะคะอันนี้คือการป้องกันอันดับแรกเลยอันที่สองถ้าสมมติทำกิจกรรมที่มีเหงื่อออกแล้วนะคะแนะนำว่าพยายามอย่าปล่อยให้เหงื่อเนี่ยแห้งคาผิวเนาะเราอาจจะต้องมีการเช็ดเหงื่อออกไปบ้างนะคะใช้ผ้าชุบน้ำนะคะบิดหมัดๆนะคะแล้วก็ซับบริเวณที่มีเหงื่อนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำแหน่งผมเราจะเห็นเด็กๆคนวิ่งหัวเปียกเลยใช่ไหมคะทีนี้วิธีการซับที่หนังศีรษะค่ะบางคนเอาผ้าชุบน้ำแล้วก็ซับนี้ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยช่วยนะคะวิธีการคือให้เปิดโคนผมนิดนึงค่ะแล้วซับเข้าไปตรงโคนอย่างนี้ค่ะแล้วก็เปิดอีกกระจุกนึงเนี้ยค่ะเราก็ซับแบบนี้ก็จะช่วยได้ส่วนตำแหน่งอื่นๆที่งานให้ซับอีกก็คือไลผมตรงนี้นะคะด้านข้างเนาะตรงคอบริเวณส่วนหลังด้านบนแล้วก็หน้าอกด้าน านบนนะคะในเด็กเล็กๆบางคนก็อาจจะมีในแพมเพิร์สนะนี่ที่ลองเช็คนิดนึงนะคะบางคนจะมาหูคันก้นคันก้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าแบบแพมเพิร์สเปียกเลยเราก็อาจจะต้องแบบถอดออกมาเหมือนผึ่งระบายนิดหน้าซุปน้ำซับๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เหงื่อที่ออกเยอะๆเนี่ยไปอุดตันที่ท่อเหงื่อรวมกับบางครั้งนะคะไม่ได้อุดตันแต่เหงื่อที่เยอะมากๆมากัดผิวเราก็ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวได้อีกเนี่ยค่ะก็คันและเคืองได้ค่ะ
3: แล้วอย่างการเลือกเสื้อผ้าล่ะคะอาจารย์พีอย่างเช่นแบบในเด็กต้องแบบเลือกชนิดเสื้อผ้าทำจากผ้าใยอะไรหรือเปล่าหรือว่าในผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะคะอาจารย
1: ์จริงๆอะค่ะก็ผ้าที่ระบายเหงื่อค่อนข้างดีนะคะส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันแล้วก็คือพวกกลุ่มผ้าคอตตอนหรือว่าผ้าฝ้ายนะคะอันนี้ก็จะระบายเหงื่อได้ดีอยู่แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะเราอาจจะต้องดูเขาเรียกอะไรความหนาบางของผ้าเนาะถ้าเกิดเราแพนช่วงกลางวันอยู่ในบ้านไม่ได้แพนจะเปิดแอร์อากาศก็ร้อนนะคะวันนั้นเราอาจจะต้องใส่เสื้อผ้าของเด็กให้บางหน่อยชุดก็อาจจะเป็นเสื้อกล้ามก็ได้กางเกงขาสั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเป็นตอนกลางคืนเราจะนอนและเราจะเปิดแอร์ชัดเจนเลยอากาศเย็นลงกลัวลูกไม่สบายก็อาจจะใส่ผ้าที่หนักขึ้นได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องดูตัวเด็กเป็นหลักเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยจะทนความร้อนได้ไม่เท่ากันเนาะจริงๆปัญหาที่จริงๆที่หมอเจอบ่อยมากคุณพ่อคุณแม่มาปุ๊บเนี่ยลูกเป็นผื่นแบบโอ้โหเนี่ยผดร้อนชัดๆเลยนะคะพ่อแม่บอกว่าอยู่แอร์ตลอดทั้งวันเลยนะคะเปิดแอร์ตลอดเลยค่ะคุณหมอทะเลต้องถามว่าเปิดอุณหภูมิเท่าไหร่คะ28องศาค่ะเรายังยืนไม่ได้เลยค่ะเนาะอันนี้ก็คือเทคนิคก็คือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ค่อยๆลดอุณหภูมิแอร์ลงสิ่งนึงที่ให้คุณแม่สังเกตเช่นเวลานอนค่ะถ้าตื่นมาลูกหัวเปียกกลางดึกอย่างเงี้ยหรืออุ้มลูกมากินนมแล้วหูหนังเปียกโชกเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อาจจะค่อยๆลดอุณหภูมิแอร์ลงจนเจอจุดที่สมดุลที่สุดกับเด็กคือนอนหลับสบายหัวไม่ได้เปียกเหงื่อเองนะคะ
0: ค่ะคือหลักการคือว่าเหงื่อออกแล้วก็มันเกิดการอับชื้นก็เลยทำให้เกิดผดร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ตึงลดการเหงื่อออกใช่ไหมคะ
1: คือแต่ว่าเหงื่อที่ออกเยอะๆเนี่ยค่ะทำให้เกิดได้2โรคอันที่1ก็คือไปอุดตัน
0: เห
1: งื่ออันนี้ไม่ต้องอบอับชื้นเลยนะคะเช่นหน้าผากเราก็เปิดโล่งตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะแต่เหงื่อที่ออกเยอะมากๆข้อเหงื่อระบายไม่ทันก็อุดตันอันนี้จะเกิดเป็นผดร้อนแต่อีกอันนึงที่บอกว่าการอบอับชื้นเช่นอยู่บริเวณแพมเพิร์สอันนี้ค่ะคือเหงื่อมาระคายเคืองผิวหรือถ้าเราพูดภาษาง่ายๆคือเหงื่อมากัดผิวนั่นเองแล้วก็ทำให้เกิดการเป็นผื่น

0: คันขึ้นมาได้เหมือนกัน
1: ค่ะใช่อาการเดียวกับที่เขาเรียกกันว่าแพ้เหงื่อตัวเองไหมคุณหมอ
0: ใช่ค่ะแพ้เหงื่อตัวเองเนี่ยคืออาการที่เหงื่อเนี่ยค่ะมาระคายเคืองผิวหนังเหงื่อมาตัดผิวหนัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ค่ะดังนั้นถ้าเราดูแลเรื่องเหงื่อเนี่ยเราก็สามารถป้องกันได้สองโรคเลย
1: ค่ะ
2: แล้วที่อาจารย์พีแนะนำก็คือเหมือนเป็นการป้องกันใช่ไหมคะสมมติถ้าเกิดเราพยายามป้องกันแล้วแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้อากาศบ้านเราทั้งร้อนทั้งชื้นนะคะถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดมีผดผื่นร้อนเนี่ยถ้าป้องกันแล้วไม่หายมีวิธีการรักษาไหมคะหรือว่ามีวิธีแนะนำการดูแลอย่างไรอะคะอาจารย
0: ์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าเป็นในเรื่องของผดร้อนนะคะจริงๆเดี๋ยวพอเราเข้าอยู่ที่เย็นๆสักพักช่วงนี้จะงดออกไปเล่นข้างนอกก่อนนะคะจะค่อยๆดีขึ้นด้วยตัวเองโดยไม่ต้องทายาอะไรเลยนะคะใช้เวลาประมาณสักวันสองวันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดกลายเป็นว่าเกาจนมีผิวหนังอักเสบไปแล้วนะคะหรือว่ามีเรื่องของเหงื่อที่ออกเยอะมากจนมากัดผิวอย่างเงี้ยกลายเป็นผิวหนังอักเสบไปแล้วนะคะอันเนี้ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะว่าผิวหนังอักเสบมากขนาดนี้จะต้องใช้ยาช่วยในการลดการอักเสบของผิวหนังหรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะก็คือจะเหมือนในคลิปวิดีโอบอกว่า มีให้ทาคาลามายด้วยค่ะ
0: อืมค่ะจริงๆถามว่าคาลามายช่วยไหมจริงคุณสมบัติของเขาค่ะคือเขาช่วยลดอาการคันค่ะถ้าเกิดเด็กๆมีอาการคันจริงๆก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นใช้ในเด็กกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผิวแห้งเนาะเราอาจจะแนะนำให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคาลามายเนี่ยเขาลดคันได้ดีจริงค่ะแต่ว่าเขาจะทำให้ผิวแห้งตามมาตรงตำแหน่งที่เราทาดังนั้นถ้าเราใช้ในเด็กที่ผิวแห้งอยู่แล้วอะค่ะทาไปปุ๊บเนี่ยผิวจะยิ่งแห้งมากขึ้นก็อาจจะกลายเป็นคันจากสาเหตุของผิวแห้งหรือผิวหนังอักเสบอย่างอื่นเกิดขึ้นมาแทนเพราะมีผิวแห้งอย่างเงี้ยค่ะได
1: ้ค่ะก็มีวิธีป้องกันค่ะเชิญค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะแต่จริงๆที่เราแนะนำที่อาจจะปลอดภัยกว่าคาลามายนะคะก็คือการใช้ตัวโลชั่นแป้งน้ำบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะก็คือจริงสมัยก่อนเนาะเวลาที่เรามีเหงื่อออกใช่ไหมคะเราก็มักจะทาแป้งถูกไหมคะเพื่อให้มันไปดูดซับเหงื่อคุณสมบัติของแป้งนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้ใช้เป็นพวกแป้งผงเยอะแล้วเพราะว่าถ้าใช้แป้งผงเนี่ยค่ะก็เวลาที่เหงื่อออกมันจะจับเป็นก้อนๆมันอาจจะมาแบบระคายเคืองผิวหนังเราได้เดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์แป้งแบบใหม่ออกมาเขาจะเขียนเลยค่ะว่าแป้งเนื้อโลชั่นนะคะมีอยู่ชั้นล็อกเกอร์เดียวกับแป้งเลยค่ะไปซื้อได้เลยค่ะเวลาเราเทออกมาหรือบีออกมามันจะเป็นเหมือนโลชั่นทาผิวเลยค่ะเป็นเนื้อครีมเนี้ยค่ะแล้วเราก็ทาไปเลยค่ะตรงตำแหน่งที่มีเหงื่อออกหมายถึงว่าให้ซับก่อนนะคะซับเหงื่อออกก่อนนะแล้วพัดให้แห้งแล้วก็ทาเจ้าแป้งเนื้อโลชั่นเนี่ยลงไปค่ะอันนี้ช่วยลดเหงื่อได้ช่วยลดอาการคันได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะโอเคอันนี้ก็คือวิธีการนี้คือใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใช่ไหมคะถ้าเกิดอาการอ๋อเป็นผื่นแล้วก็เป็นผดนะคะอาจารย์ว่าเหมียวอาจารย์พีคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามคุณผู้ชมเลยนะคะ คุณพยูพันทิพย์สวัสดีค่ะคุณไอแอมปอลสวัสดีค่ะคุณรังสรรสวัสดีครับอาจารย์หมอทั้งสองท่านคุณนิพาวันสวัสดีค่ะ FC ค่ะคุณนิ่มนวลสวัสดีค่ะคุณประมวลสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าดูแล้วชอบใจอยากให้เพื่อนๆได้ดูช่วยกันแชร์ค่ะช่วยกันกดแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับทุกรายการของรามาชาแนลนะคะคุณ JP Pack ถามแบบนี้ค่ะลูกชายอายุ5ขวบเคยเป็นหูดแต่เจาะออกหมดแล้วสามารถกลับมาเป็นอีกได้ไหมคะ
0: เป็นได้ค่ะคือการเป็นหูดเนี่ยก็คือการติดเชื้อไวรัสที่ผิวหนังนะคะส่วนใหญ่จะเกิดในคนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเจ้าเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดผื่นนั่นเองค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะมักจะเจอในเด็กๆผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยส่วนใหญ่โตมาภูมิคุ้มกันมีอยู่แล้วนะคะก็จะไม่ติดเชื้อหูดดังนั้นถ้าเขาเคยเป็นแล้วนะคะรักษาหายและแต่ตัวเขาเนี่ยยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเจ้าตัวไวรัสตัวนี้ค่ะเขาก็มีโอกาสไปติดมาใหม่ได้ใช่ก็มีโอกาสเป็นอีกได้ค่ะ
1: เอาแล้วอย่างนี้ถ้าไม่อยากให้ลูกเป็นหูดอีกเนี่ยทำยังไงคะต้องป้องกันเชื้อไวรัสเหรอคะ
0: จริงๆเชื้อไวรัสหูดเนี่ยค่ะมันติดจากการเหมือนสัมผัสหรือว่าไปเดินเหยียบไปจับมาตรงตำแหน่งที่เขามีไวรัสตกอยู่พอดีอย่างเงี้ยค่ะใช่ประกอบกับพร้อมกับว่าถ้าเรามีผิวหนังแบบเขาเรียกว่าผิวหนังเปื่อยหรือผิวหนังเป็นแผลเนี่ยค่ะเจ้าเชื้อไวรัสมันก็จะติดเข้าไปได้ง่ายขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเจอเช่นตามสระว่ายน้ำเวลาเราว่ายน้ำแล้วเราผิวเปื่อยๆเนาะ

0: องบางทีมีคนเป็นอย่างเงี้ยค่ะเดินไปทั่วข้างๆสระลูกแล้วก็เดินแล้วก็อาจจะเหยียบตัวไวรัสมาได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ื
2: มซึ่งอย่างในสระว่ายน้ำเนี้ยค่ะมันดูเหมือนเป็นที่ที่เด็กชอบนะคะอาจารย์ซึ่งอย่างเงี้ยแปลว่าคอลีนไม่ได้ทำลายไวรัสตัวที่ทำให้เกิดปูดถูกไหมคะอาจารย
0: ์คอลีนสามารถทำลายได้แต่น่าจะต้องเข้มข้นแบบเยอะมากๆนะคะตัวไวรัสเนี่ยมันจะอยู่ตามข้างๆมากกว่าค่ะเนี่ยคอลีนมันจะเยอะในน้ำเนาะอันนี้มันจะแบบตัวไวรัสมันจะอยู่เป็นด้านบนสระน้ำขอบสระน้ำใช่ค่ะ
1: ค่ะคุณวิบูลย์วิจิตรพรประภาบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์หมอทั้งสองท่านแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะช่วยแชร์ด้วยน่ารักมากคำถามของคุณนันนะคะคุณนันอายุ65ปีค่ะสอบถามว่าคนเป็นโรคเกาต์เขาไม่ให้กินสัตว์ปีกใช่ไหมคะแล้วพวกรังนกหรือว่าพวกซุปไก่อะที่เขาขายกันเป็นกระปุกเนี่ยสามารถกินได้ไหมคะคนเป็นโรคเกาต
2: ์คือปกติโรคเกาต์เราจะกำหนดสารที่เรียกว่าพิวรีนนะคะไม่ให้กินเกินซึ่งมันจะมีอยู่ในพวกข้อไก่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ถามว่ารังนกกับตัวอีกอันนึงอะไรนะคะรังนกกับซุป
1: รังนกหรือว่าซุปไก่ค่ะซุปไก
2: ่ซุปไก่ใช่ค่ะก็คือตัวต้องถามก่อนว่าทำไมถึงจะต้องทานรังนกกับตัวซุปไก่เพราะว่าถามว่าในซุปไก่เนี่ยมันก็เป็นมีโปรตีนแต่ถ้าถามว่ากินเนื้อปลากินเนื้อไก่แทนได้เนี่ยก็จะดีกว่าซึ่งถามว่าซุปไก่ทานได้ในคนโรคเกาต์ไม่ได้เกี่ยวว่าจะกระตุ้นให้เป็นเกาต์เพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งกับตัวรังนกเองอะค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันราคาสูงแล้วก็ได้โปรตีนได้ทุกอย่างถ้าเรากินอาหารได้ครบ5หมู่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องกินพวกตัวรังนกกับซุปไก่นะคะแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี้ยสามารถทานได้ในคนเป็นโรคเกาต์ค่ะค่ะแต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องน้ำตาลเพราะว่าในคนสูงวัยพอเป็นเกาต์ก็จะมีเบาหวานร่วมด้วยแล้วตัวรังนกซุปรังนกที่ขายสำเร็จรูปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำตาลที่ค่อนข้างสูงก็รสชาติหวานอาจจะทำให้น้ำตาลขึ้นได้นะคะ
1: ค่ะคุณนันคะอาจารย์น้องเมียวบอกว่าปกติแล้วถ้าเรากินโปรตีนเนื้อสัตว์เนี่ยเพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องกินที่เป็นกระปุกก็ได้แต่ถ้าอยากกินเนี่ยรังนกหรือซุปไก่เนี่ยสามารถกินได้ถ้าเป็นโรคเกาต์แต่ต้องระวังน้ำตาลอย่างนี้เนาะใช่ไหมคะโอเคค่ะ คุณณัฐพงศ์นะคะคุณณัฐพงศ์ถามแบบนี้ค่ะบอกอายุมานะอายุ65สูง165หนัก56ค่ะมีโรคประจำตัวคือไขมันในเลือดสูงสอบถามว่าเช้ามืดวันนี้เองค่ะคุณณัฐพงศ์มีอาการไอมีเสมหะแต่ไม่เจ็บคอนะไม่มีน้ำมูกวัดไข้ได้ 36.4ก็เลยถามว่าอาการแบบนี้เป็นเพราะแพ้อากาศหรือเป็นโควิดครับควรจะไปซื้อยาอะไรมากินเบื้องต้นเริ่มสงสัยแล้วค่ะ
2: ก็ตอนนี้ก็คือโควิดมันก็เพิ่มจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะมีใครระคายคอน้ำมูกไหลก็จะต้องคิดแล้วว่าเป็นโควิดหรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาการของโควิดในที่เป็นกลุ่มโอไมครอนเนี่ยค่ะนอกจากอาการเด่นๆมักจะเป็นเรื่องของไข้กับเจ็บคอที่เจ็บคอมากนะคะถ้าเกิดบอกว่ามีไอเล็กน้อยมีเสมหะนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เจ็บคอเนี่ยแนะนำว่าอาจจะสังเกตอาการดูก่อนเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5 ก็เยอะพอๆกับโควิดเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้กำเริบได้นะคะซึ่งอาจจะต้องสังเกตอาการอย่างอื่นเบื้องต้นว่าอาการภูมิแพ้อย่างอื่นที่จะบอกว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้อย่างเช่นมีคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่ามีการแบบนอนแล้วหายใจฟึดฟัดแบบหายใจไม่อิบไม่สนิทหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องสังเกตดูถ้าเกิดหายใจดูลำบากดูคัดจมูกเยอะเป็นน้ำมูกใสๆไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีเจ็บคอเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของอาการทางภูมิแพ้แต่ว่าถ้าจะให้แน่ใจก็สังเกตอาการถ้าวันนึงอาการยังคงไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีเจ็บคอก็อาจจะลองดูถ้าเกิดสัก3วันแล้วยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะลองซื้อ ATK มาตรวจดูเล็กน้อยเพราะว่าช่วงนี้ก็ถามว่าไข้เนี่ยมันก็ไม่ได้ 100% ว่าจะต้องมีทุกคนนะคะแต่ว่าถ้า3วันแล้วยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าซื้อ ATK มาตรวจก็ดีค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าถ้าดูวัดไข้ 36.4 ก็ถือว่าไม่มีไข้ใช่ไหมคะ
2: ไม่มีไข้ค่ะถ้ามีไข้ก็คือเกิน 37.8 ค่ะ
1: คุณณัฐพงศ์ก็ยังไม่ต้องกินยาก็ได้ไปซื้อ ATK มาตรวจก่อนละกันนะคะโอเคค่ะคุณไพลินค่ะคุณไพลินบอกว่าอายุ67ปีหนัก69สูง165ไปตรวจร่างกายมาค่ะพบว่ามวลกระดูกบาง ก็เลยอยากสอบถามคุณหมอทั้งสองท่านนะทั้งอาจารย์พีทั้งอาจารย์มะเหมียวว่าอยากถามว่ามวลกระดูกบางสาเหตุเกิดจากอะไรมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรและสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยอันตรายไหมคะ
2: ค่ะก็จริงๆมวลกระดูกบางอะค่ะก็คือเป็นสิ่งที่เจอได้อยู่แล้วในผู้หญิงที่เริ่มเข้าวัยหมดประจำเดือนเป็นสิ่งปกติเพราะว่าการเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเนี่ยฮอร์โมนที่เรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันจะลดลงซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่รักษามวลกระดูกให้สมบูรณ์นะคะดังนั้นในกลุ่มคนที่เริ่มประจำเดือนเริ่มขาดไปเนี่ยมวลกระดูกจะต่ำเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถามว่าเรามีวิธีป้องกันเพราะถ้าเกิดมวลกระดูกน้อยมากๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดไปสะดุดล้มนิดเดียวเนี่ยอาจจะมีกระดูกหักได้นะคะดังนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องประเมินก่อนว่ามวลกระดูกที่อาจค่ามาว่าต่ำเนี่ยต่ำแค่ไหนคือถ้าต่ำแบบเล็กน้อยโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำว่าให้กินแคลเซียมให้กินวิตามินดีให้พอเพียงซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องกินเสริมเพราะว่าในผู้สูงวัยเนี่ยก็อาจจะกินนมไม่ได้อาจจะกินแล้วมีท้องอืดก็อาจจะต้องเสริมเป็นเม็ดแคลเซียมวิตามินกับวิตามินดีซึ่งวิตามินดีเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยให้แคลเซียมเนี่ยดูดซึมไปในกระดูกเนี่ยได้มากขึ้นนอกจากนี้ก็ต้องแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายที่ช่วยเพิ่มแรงที่กระทำกับตัวกระดูกอย่างเช่นการจ็อกกิ้งเบาๆการเดินเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยเป็นการป้องกันไม่ให้กระดูกมวลกระดูกเนี่ยลดลงไปอีกในอนาคตแล้วถ้าเกิดมีน้ำหนักเยอะเป็นผู้หญิงท้วมหน่อยก็แนะนำว่าต้องลดน้ำหนักด้วยอะค่ะแต่ถ้าเกิดมวลกระดูกที่ไปวัดมาเนี่ยมันต่ำมากบางทีมันจะมียานะคะที่ช่วยเพิ่มมวลกระดูกซึ่งเป็นยาฉีดซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยคุณหมอจะต้องเป็นคนประเมินว่าจำเป็นจะต้องถึงขนาดฉีดหรือเปล่าเพราะว่าบางคนถ้ามวลกระดูกต่ำมากๆเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการคนเดินชนนิดเดียวก็กระดูกหักได้อันนี้อาจจะต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอะค่ะ
1: อ๋อแล้วที่อาจารย์มะเหมียวบอกว่ายาฉีดที่คุณหมอจะต้องเป็นผู้สั่งให้ฉีดให้เนี่ยมันฉีดแล้วมันจะเพิ่มมวลกระดูกเหรอคะหรือยังไงคะ
2: มันฉีดแล้วมันจะไปลดการทำการสลายของกระดูกนะคะก็คือปกติเนี่ยเราจะมีเหมือนตัวสร้างมวลกระดูกกับตัวทำลายซึ่งพออายุเยอะตัวทำลายเนี่ยมันจะมากกว่าตัวสร้างซึ่งยาอันนี้มันเป็นยาที่ไปยับยั้งไม่ให้ตัวที่เซลล์ที่ทำลายกระดูกเนี่ยไปทำลายไม่ให้กระดูกบางลงไปกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นยาที่เอามาใช้ในคนที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่อยู่ในวัยทองแล้วมีอาการเรื่องของมวลกระดูกต่ำมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อกระดูกหักก็จะใช้ได้ในกลุ่มคนไข้แบบนี้ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าเราไปฉีดเองไม่ได้ต้องให้แพทย์เป็นผู้
2: ใช่ค่ะแล้วก็ฉีดสัก6เดือนครั้งก็คือไม่เดี๋ยวแบบคนฟังแล้วแบบอุ๊ยตายแล้วต้องฉีดทุกวันหรือเปล่าไม่ก็คือฉีดแค่6เดือนครั้งแล้วก็มีการติดตามตรวจมวลกระดูกค่ะ
1: โอเคค่ะอาจารย์พีคะคุณรังสรรค์ถามแทนลูกชายอายุ13เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเนาะ13มีสิวผื่นๆขึ้นที่หน้าผากเยอะมากก็เลยถามว่าต้องดูแลอย่างไรครับเบื้องต้นกำชับลูกชายว่าไม่ให้บีบไม่ให้แคะไม่ให้แกะไม่ให้เกาแต่ทำยังไงดีสำหรับวัยรุ่นค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะก็เป็นสิวนะคะอันดับแรกก่อนเลยค่ะต้องคุยกับเขานิดนึงว่า1สิวเนี้ยเป็นเรื่องธรรมชาติของวัยรุ่นนะคะเนาะทีนี้แล้วก็อันที่2ที่เราต้องคุยกับเขาเลยค่ะต้องถามความร่วมมือกับเจ้าตัวเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากให้สิวหายไหมนะคะเพราะว่าการรักษาสิวจริงๆแล้วเนี่ยก็คือสำคัญมากคือเจ้าตัวเองนะคะต้องร่วมมือในการรักษาสิวนะคะทีนี้ถ้าเพิ่งเริ่มเป็นแล้วก็ไม่ได้มีสิวอักเสบแบบเม็ดใหญ่ๆบึ้มๆนะคะที่เยอะมากหรือว่าไม่ได้แบบมีแผลเป็นเป็นหลุมสิวเยอะอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบเม็ดเล็กๆเฉยๆอันนี้ลองรักษาเองก่อนที่บ้านได้นะคะการรักษาอันดับแรกเลยก็คืออันที่หนึ่งเรื่องของการทำความสะอาดหน้าค่ะอันนี้เพราะว่าเวลาที่เราเป็นวัยรุ่นแล้วเริ่มมีการผลิตไขมันมีการผลิตน้ำมันออกมาเยอะขึ้นนะคะก็จะทำให้มีการอุดตันที่บริเวณตัวรูขุมขนได้ก็เกิดเป็นสิวอุดตันนั่นเองนะคะดังนั้นก็แนะนำว่าเด็กที่เข้าสู่วัยรุ่นก็อาจจะต้องเริ่มใช้โฟมล้างหน้าหรือสบู่ล้างหน้าแล้วนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆ เราจะบอกให้ล้างหน้าน้ำเปล่าแต่พอเขาเข้าวัยรุ่นก็เริ่มใช้โฟมล้างหน้าได้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นสิวแล้วยังไม่ได้ใช้ยาตัวอื่นเลยลองเลือกซื้อโฟมล้างหน้าที่เป็นสูตรสิวอะค่ะเขาก็จะใส่ตัวยาที่ชื่อว่าเซลิซิลิกแอซิดเข้าไปด้วยนะคะ ก็แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เยอะมากก็สามารถช่วยลดพวกเรื่องของการอุดตันทำให้สิวเนี่ยดีขึ้นได้นะคะลองซื้อมาใช้เช้าเย็นแต่ว่าก็ให้ระวังนิดนึงว่าถ้าใช้แล้วเกิดรู้สึกว่าระคายเคืองมีการแสบหน้าอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบยิบๆหรือหน้าแดงง่ายอันเนี้ยก็อาจจะต้องลดลงเช่นตอนเช้า

บู่ล้างหน้าแบบสูตรอ่อนโยนนะคะหรือว่าไม่ต้องล้างน้ำเปล่าก็ได้ตอนเช้าแต่ว่าพอตอนเย็นก็ค่อยใช้เป็นพวกโฟมล้างหน้าสูตรสิวหรือสบู่สูตรสิวเนี่ยค่ะเราทำความสะอาดหน้าเสร็จแล้วนะคะอันต่อมาที่สองที่เราแนะนำให้ในกรณีที่ว่าเริ่มเป็นเยอะขึ้นอยากจะขอลองซื้อยามาทาเองนะคะก็เราแนะนำให้ลองซื้อเดี๋ยวนี้มันก็จะมีพวกครีมบำรุงผิวอะค่ะที่เขาเขียนว่าสำหรับคนเป็นสิว

0: PHA นะคะพวกนี้สามารถช่วยลดการอักเสบของสิวได้ลดการอุดตันของสิวได้นะคะนี่ก็สามารถซื้อมาทาหลังๆหน้าได้ตอนเช้าตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้เริ่มลองใช้น้อยๆก่อนนะคะเพราะว่ายาสิวทุกตัวจะมีผลระคายเคืองผิวได้หมดเลยลองใช้น้อยๆว่าโอเคผิวเรารับได้ไหมถ้ารับได้แล้วเนี้ยค่ะอยากเพิ่มประสิทธิภาพให้สิวมันน้อยลงก็เพิ่มเป็นเช้ากับเย็นได้นะคะแล้วก็ข้อที่3เห็นด้วยคุณพ่อมากเลยค่ะเราไม่แนะนำให้แคะแกะเกาบีบสิวเด็ดขาดนะคะเพราะว่าถ้าแคะแกะเกาหรือบีบสิวปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือแผลเป็นนะคะสิ่งที่จริงๆเรื่องสิวเนี่ยนะคะหรือว่ารอยดำรอยแดงที่เกิดจากการเป็นสิวเนี่ยหมอไม่กลัวเลยหมอทำให้หายได้แต่แผลเป็นเนี่ยต้องยอมรับเลยค่ะว่าทุกวันนี้ยังไม่มีวิธีรักษาหรือเทคโนโลยีที่ทำให้มันหายขาดไปถึงผิวกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราไม่มีแผลเป็นอย่างเงี้ยแต่มันทำให้ดีขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันยังไม่ทำให้หายขาดเนาะดังนั้นสำคัญที่สุดงดแค่แกะเกาแล้วก็บีบสิวค่ะ
1: ก็บอกว่าบอกคุณลูกนะลูกชายถ้าอยากโตแล้วหล่อๆเนี่ยอย่าไปบีบอย่าไปแคะถ้าแคะแล้วเนี่ยมันจะเป็นแผลเป็นใช่ไหมคะเดี๋ยวจะรักษาไม่หายเดี๋ยวโตขึ้นจะไม่หล่อนะอาจารย์มะเหมี่ยวมีคำถามของคุณวิบูลวิจิตพรประภาค่ะคุณหมอครับขอถามแทนภรรยานะครับภรรยาอายุ64ค่ะขออภัยอายุ64หนัก54สูง155เวลานอนไม่รู้เป็นอะไรครับชอบร้อนวูบๆใต้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างแบบนี้สื่อว่าจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าครับ
2: ก็ถ้าเป็นอาการร้อนวูบๆอะค่ะก็คือเป็นอาการหนึ่งของเกี่ยวกับระบบของเส้นประสาทอาจจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าที่ร้อนวูบๆเนี่ยมันมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นอาการชาหรือว่ามีแบบเหมือนเจ็บแปลบร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งมีร่วมด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องคิดว่ามีเรื่องของปลายประสาทอักเสบหรือเปล่าซึ่งสาเหตุเนี่ยก็เป็นได้หลากหลายก็ต้องถามก่อนว่ามีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานอะไรร่วมด้วยไหมซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเส้นประสาทที่อาจจะทำให้เหมือนรับรู้ผิดปกติไปอะค่ะหรือว่าการรับประทานอาหารกินอาหารครบ5หมู่ไหมได้รับวิตามิน B ที่พอเพียงหรือเปล่าก็อาจจะต้องมาดูประเมินเพิ่มเติมแต่ว่าถามว่าถ้าบอกว่าเป็นร้อนวูบๆบริเวณฝ่าเท้าเนี่ยก็คือถ้าฟังดูนะคะไม่ได้ดูเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงอาจจะลองดูก่อนว่ามันมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะแล้วก็ดูโรคประจำตัวเพิ่มเติมว่ามีเป็นอย่างอื่นร่วมด้วยไหมค่ะ
1: คุณวิบูลก็ให้ลูกภรรยาสังเกตอาการเพิ่มเติมว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยไหมนะคะคุณเดินกลาบอกว่าคุณต้าเป็นพิธีกรยิงยาวตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ไม่ได้ไปเที่ยวอ๋อสนุกดีค่ะดิฉันชอบได้ความรู้ด้วยนะคะเป็นพิธีกรรายการนี้คุณทวีเกียรติสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะคุณเตี้ยมฟุตบอกว่าแฟนเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ตอนนี้น้ำหนักลูกต่ำกว่าเกณฑ์จะทำยังไงดีครับให้ลูกน้ำหนักเพิ่มขึ้น
2: อันนี้คือน้ำหนักลูกคือลูกคลอดออกมาแล้วหรือว่ายังอยู่ในครรภ์คุณแม่คะ
1: คุณเตี้ยมเนี่ยไม่ได้บอกแต่ดิฉันเห็นในภาพนะอุ้มลูกอยู่สงสัยจะคลอดออกมาแล้วหรือเปล่าคุณเตี้ยมเดี๋ยวเชิญค่ะ
2: ค่ะคือโดยส่วนใหญ่ถ้ายังอยู่ในท้องอะค่ะคือเด็กที่คลอดจากมารดาที่เป็นเบาหวานนะคะ
1: ค่ะ
2: โดยส่วนใหญ่นะคะมักจะมีเรื่องของน้ำหนักตัวที่มากแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าพอออกมาแล้วน้ำหนักตัวดูขึ้นไม่ดีเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือสิ่งที่ทำมีผลกระทบกับน้ำหนักเด็กในช่วงเด็กที่แรกเกิดจนถึงประมาณ4สัปดาห์เนี่ยก็คือการให้นมว่าการให้นมเนี่ยเราให้นมปริมาณที่เหมาะสมหรือเปล่าความถี่เนี่ยเพียงพอหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเด็กก็กินเหมือนผู้ใหญ่ไหมแบบว่ากินเช้ากลางวันเย็นแต่ว่าจริงๆไม่ใช่คือเด็กแรกเกิดก็ต้องกินทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องประเมินความถี่และปริมาณนมว่าเหมาะสมหรือเปล่าโดยปกติเราก็จะมีถ้าเกิดเป็นแบบเหมือนช่วง1เดือนแรกค่ะเราอาจจะมีการเทสน้ำหนักว่าก่อนและหลังให้นมแม่เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะต้องถามประวัติว่าให้นมแม่แล้วน้ำนมแม่เนี่ยเพียงพอหรือเปล่าซ
1: ึ่
2: งสังเกตง่ายๆก็คือเวลาลูกดูดนมจากเต้าข้างนึงเนี่ยอีกเต้าข้างนึงเนี่ยมีน้ำนมไหลออกมาไหมซึ่งถ้าเกิดไม่มีเลยน้ำนมข้างนึงแบบหายไปเลยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องประเมินแล้วว่าน้ำนมแม่เนี่ยไม่พออาจจะต้องมีการกระตุ้นการให้น้ำนมหรือว่าถ้าเกิดน้ำหนักดูลดลงดูไม่ขึ้นเยอะเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้นมผสมเสริมถ้าจำเป็นนะคะแต่ว่าเราจะแนะนำว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนมแม่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแนะนำว่าพยายามกระตุ้นก่อนย

0: ลูกเนี่ยมีข้อบ่งชี้มีน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์มากๆก็อาจจะต้องมีการเสิร์ฟนมผสมค่ะ
1: อาจารย์มะเหมียวคะคุณเตี้ยมให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาละโทรศัพท์มาบอกว่าแฟนตอนนี้ท้องอยู่ค่ะยังไม่ได้คลอดแต่ว่าเป็นเบาหวานคุณแม่เป็นเบาหวานแต่ว่าคงไปตรวจเดี๋ยวนี้เขาตรวจทราบน้ำหนักลูกในครรภ์แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะทำอันตราซาวด์จะรู้ทราบน้ำหนักในครรภ์ซึ่งโดยส่วนใหญ่อะค่ะก็คืออันเนี้ยเวลาน้ำหนักในครรภ์ของลูกน้อยเนี่ยมันมีจากหลายสาเหตุใช่ไหมคะการพีก็คืออาจจะต้องดูว่าคุณแม่เนี่ยทานอาหารเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่ามันมีปัญหาที่เส้นเลือดจากรกที่ไปในตัวลูกเนี่ยทำให้เหมือนแบบไปเลี้ยงเด็กเนี่ยน้อยแต่ถามว่าสิ่งที่เราคุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้ก็คือการกำหนดอาหารคุณแม่ซึ่งคุณแม่เป็นเบาหวานตอนตั้งครรภ์เนี่ยก็อาจจะต้องมีการคุมปริมาณน้ำตาลใช่ไหมคะปริมาณแป้งที่ทานแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือจะต้องเพิ่มโปรตีนแล้วก็จะต้องเพิ่มไขมันเพื่อให้เพิ่มแคลอรี่ไปถึงลูกอะค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาในน้ำหนักน้อยเนี่ยน้ำหนักเด็กน้อยเนี่ยเราก็จะแนะนำคุณแม่ว่าเนี่ยต้องไปเพิ่มส่วนที่เป็นโปรตีนแล้วก็ที่เป็นไขมันแต่คุณแม่เวลาท้องโตเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการเหมือนแบบกินนิดเดียวก็อิ่มจุกก็แนะนำว่าต้องกินมื้อน้อยๆกินถี่ๆแทนค่ะพี่ตะค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณเตี้ยมบอกมาว่าน้ำหนักอายุครรภ์6เดือนอาจารย์พีมีอะไรจะเพิ่มเติมแนะนำคุณแม่ที่เป็นเบาหวานและลูกน้ำหนักน้อยไหมคะ
2: จริงๆก็อาจารย์มะเหมี่ยวก็แนะนำเพิ่มไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าอีกอย่างนึงที่อาจจะเสริมได้ค่ะก็คือคุณแม่เนาะต้องคิดว่าคุณแม่ส่วนหนึ่งค่ะต้องพยายามไม่เครียดด้วยนะคะบางคนโอ้โหเป็นเบาหวานทั้งเครียดกินก็ได้น้อยพักผ่อนไม่พอพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกหมดเลยค่ะ
1: ค่ะคำถามของคุณเลมอนนะคะคุณเลมอนค่ะเป็นผู้ชายอายุ49ปีไม่มีโรคประจำตัวแต่ตรวจ ATK ขึ้น2ขีดค่ะไม่มีโรคประจำตัวขึ้น2ขีดไม่มีไข้ไม่ไอไม่ปวดกล้ามเนื้อแต่อาการเด่นๆคือระคายคอระคายคอนี่เมื่อกี้อาจารย์มะเหมี่ยวบอกว่าเป็นอาการเด่นของโอไมครอนใช่ไหมคะอ๋อโอไมครอนนะได้บอกข้อมูลเพิ่มเติมว่าวัคซีนแอสตรา2เข็มบูสต์ด้วย mRNA เมื่อ11เมษายนค่ะอ๋อเมื่อ11เมษายนตรวจพบ ATK 2ขีดรักษาโฮมไอโซเลชันคำถามคือเมื่อไหร่จะหยุดแพร่เชื้อคะจะออกจากกักตัววันไหนดีคะเพราะว่ากลัวจะไปแพร่เชื้อให้คนในบ้านค่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็คือ10วันค่ะหลังที่เจอว่า ATK 2บวกหรือหลังที่มีอาการสมมติถ้าไม่ได้ตรวจอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้แนะนำว่าก็คือเนื่องจากอาการน้อยวันที่เจอ ATK แล้วก็นับไปอีก10วันหลังจากนั้นหลัง10วันไปแล้วเนี่ยก็สามารถไปพบปะครอบครัวได้ค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าขอเสริมนิดนึงนะคะจะมีแบบคนไข้ส่วนหนึ่งเลยที่เข้าใจผิดเยอะมากเลยนะคะว่าตรวจแล้วเนี่ยผล2ขีดและเป็นบวกนะคะแล้วก็ตรวจทุกวันเลยค่ะพอวันไหนที่เหลือขีดเดียวปุ๊บถือว่าฉันหายแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะบางทีคือเชื้อมันไปที่อื่นแล้วอย่างนี้นะคะแต่ยังไม่ได้บอกว่าหมดระยะแพร่เชื้อนะคะดังนั้นควรจะต้องกักตัวให้ครบ10วันนะคะถึงจะมั่นใจได้ว่าโอกาสไปแพร่เชื้อให้คนอื่นเนี่ยน้อยมากๆค่ะแล้วถึงแม้ครบ10วันแล้วเราออกไปข้างนอกนะคะเราก็ยังคงต้องปฏิบัติตามเดิมเนาะใส่หน้ากากนะคะใส่หน้ากากอนามัยล้างมือนะคะเพื่อป้องกันไม่ไปติดคนอื่นแล้วไม่ไปรับมาใหม่ด้วยอะค่ะ
1: ค่ะตรงกันเลยค่ะทั้งอาจารย์มะเหมี่ยวอาจารย์พีค่ะเมื่อวานนี้อาจารย์โสก็บอกในรายการว่าตอนนี้ให้นับ10วันนับตั้งแต่วันที่ตรวจ ATK พบ2ขีดหรือวันที่แสดงอาการนับไป10วันไม่ต้องตรวจ ATK ทุกวันนับไป10วันถ้าเกิน10วันแล้วเนี่ยถ้าผ่าน10วันแล้วเนี่ยก็ถือว่าหายแล้วใช่ไหมแต่ยังต้องป้องกันตัวเองอยู่นะยังต้องใส่แมสก์อยู่นะ
2: ใช่ okay. ค่ะจริงๆ ATK เขามีเขาเอาไว้ให้ใช้ในเรื่องของวินิจฉัยโรคคือตอนแรกว่าเป็นหรือไม่เป็นค่ะแต่ว่าถ้าเราถูกวินิจฉัยแล้วว่าเราตรวจพบเชื้อแล้วเราเป็นโควิดแน่ๆนะคะไม่ต้องใช้ ATK ในการตรวจติดตามว่าหายหรือยังค่ะใช่ก็คือนับไปเลย10วัน
1: นับไป10วันไม่ใช่มาตรวจทุกวันวันนี้ตรวจขีดเดียวละไปเลิกล่าไม่ได้ถ้ายังไม่ครบ10วันใช่ไหมคะ
2: ค่ะใช่แล้วก็อีกอันนึงค่ะที่จะคำถามบ่อยมากก็คือขึ้นจางๆกับขึ้นเข้มๆอันนี้ค่ะคือถ้าขึ้นแล้วก็แปลว่าติดเชื้อแล้วนะคะ

0: ็กรุณาเก็บตัวเลยค่ะไม่ออกไปข้างนอกนะคะ
1: โอเคคือป้องกันตัวเองแล้วก็ไม่ออกไปแพร่เชื้อให้คนอื่นด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค10วันนะ10วัน10วันเลยค่ะไปนะคะอ่ะคำถามของคุณ I am ปอนะคะการนอนดึกส่งผลอย่างไรต่อวัยรุ่นบ้างครับคุณ I am ปออายุ20ปีค่ะเพศหญิงน้ำหนัก33สูง155ชมมาด้วยนะว่าวันนี้อาจารย์มะเหมี่ยวสวยเป็นพิเศษค่ะสวยทั้ง3คนเลย
0: ขอบค
1: ุณมากนะ
0: FC อาจารย์ค่ะ
1: คุณ I am ปอบอกเพิ่มมาว่าปกตินอน5ทุ่มตื่น7โมงเช้าแล้วก็ชอบเล่นโทรศัพท์เพลินบางทีก็นอนดึกอะค่ะถ้าวัยรุ่นนอนดึกจะส่งผลอะไรบ้างคะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะการที่เรานอนดึกเนาะสิ่งที่สำคัญเลยค่ะก็คือเรื่องของโกรทฮอร์โมนที่คิดว่าทุกคนน่าจะพูดถึงกันเยอะนะคะปกติเนี่ยโกรทฮอร์โมนเนี่ยค่ะจะหลั่งออกมาในช่วงที่เราหลับลึกๆหลับสนิทนะคะตั้งแต่หลัง4ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงประมาณสักตี2นะคะแล้วพอหลังจากนั้นโกรทฮอร์โมนก็จะหยุดหลั่งและที่ถามว่าโกรทฮอร์โมนมันมีความสำคัญอะไรนะคะอันที่1ก็คือชื่อว่าโกรทเนาะเกี่ยวกับการเจริญเติบโตนะคะความสูงของร่างกายนะคะแล้วจริงๆแล้วนะบางคนก็คือมีผลในเรื่องของหน้าเด็กนะคะเป็นผลในเรื่องของผิวหนังได้ด้วยนะคะ
1: อ๋อสวยนานสวยนานสวยนานสวยทน
0: ใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วก็คือถ้าเรานอนหลับพักผ่อนได้เพียงพออาจตัวอันดับแรกคือโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาดีนะคะร่างกายเราก็จะสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ
1: อ
0: ันที่สองถามว่าถ้านอนดึกมีผลอะไรอีกนะคะมีผลก็คือตื่นเช้ามาวันรุ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็จะมีส่งผลต่อการทำงานการเรียนประสิทธิภาพก็จะลดลงทำให้ในเรื่องของการเรียนรู้เราลดลงนั่นเองนะคะเนาะแล้วก็การดูหน้าจอก่อนเข้านอนเนี่ยค่ะจริงๆแล้วบางคนจะแบบเอ๊ะทำไมฉันถึงแบบหลับไม่สนิทนะคะหรือว่าแบบหลับยากเนี่ยค่ะเป็นเพราะแสงสีฟ้าค่ะจากพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะมันจะมีการกระตุ้นประสาททำให้เหมือนคล้ายๆแบบตื่นตัวก็จะทำให้หลับยากขึ้นหลับไม่สนิทมากขึ้นนะคะดังนั้นแนะนำว่าก่อนนอนจริงไม่ควรจะดูอะไรก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆเลยที่มีแสงสีฟ้าออกมาก็จะทำให้หลับได้สนิทมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะบางคนนี่นอนเล่นมือถือนะนอนเล่นๆจนหอยหลับไปไม่รู้ตัวมือถือก็ตกอยู่ข้างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ปิงค่ะ
1: โอเคค่ะคุณแมวค่ะคุณแมวบอกว่าลูกสาว4ขวบเป็นผดผื่นบ่อยมากเลยค่ะส่วนใหญ่เป็นแถวข้อพับค่ะพอทายาให้ก็หายไปลูกสาวเนี่ยเป็นขี้ร้อนมากเหงื่อออกเยอะกว่าปกติเป็นห่วงว่าถ้าส่งไปโรงเรียนมันจะไม่มีแอร์เหมือนที่บ้านอาการผดผื่นจะไม่หายก็เลยอยากทราบวิธีรักษาก่อนจะไปโรงเรียนนะคะ
0: ค่ะจริงถ้าฟังดูว่าเป็นบ่อยมากนะคะแล้วก็ชอบเป็นผื่นตรงตำแหน่งเหมือนข้อพับนะคะอันนี้หมอกำลังสงสัยหรือว่าสันนิษฐานนะคะว่าเขาอาจจะเป็นโรคที่เราเรียกว่าโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะ
1: อัน
0: นี้การที่เด็กเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยค่ะเขาจะมีโอกาสแพ้เหงื่อตัวเองได้ง่ายดังนั้นเวลาที่แบบคือถ้าเทียบกับเด็กที่ไม่ได้เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะมีเหงื่อออกตามปกติเด็กๆวิ่งเล่นเนี่ยค่ะคนที่ไม่เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังจะไม่เป็นไรไม่คันไม่ได้มีผื่นเกิดขึ้นในขณะที่เด็กที่เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเจอเหงื่อตัวเองแค่นิดเดียวค่ะเอาละเริ่มคันเกาแล้วก็ผิวหนังอักเสบขึ้นมานะคะทีนี้ดังนั้นวิธีการรักษาที่นี่สุดเลยถ้าเกิดว่าลูกเราเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังต้องรักษาที่ต้นตอพอเรารักษาตัวโรคเนี่ยค่ะผิวหนังเราก็จะแข็งแรงเจอเหงื่อบ้างนิดๆหน่อยๆก็ปัญหาก็จะน้อยลงนะคะทีนี้โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเกิดจากการที่โครงสร้างของผิวหนังเนี่ยไม่แข็งแรงค่ะคิดง่ายๆว่าผิวหนังคนเราเนี่ยเหมือนกำแพงอิฐบล็อกสีแดงๆแล้วก็มีปูนฉาบอยู่ค่
1: ะ
0: เด็กที่เป็นโรคเนี้ยตัวมักจะหายไปค่ะหรือบางคนนะคะตัวบล็อกเองอีกบล็อกเนี่ยไม่แข็งแรงค่ะซีบบ้างมีรูรั่วบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้พวกนี้กำแพงไม่แข็งแรงพอกำแพงไม่แข็งแรงปุ๊บสิ่งที่ระเหยออกมาคือน้ำที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนะคะก็จะทำให้เด็กเราเนี่ยมีอาการผิวแห้งผิวแห้งก็จะเริ่มคันเกาแล้วก็เหอะอักเสบแดงขึ้นมาส่วนใหญ่จะชอบอักเสบที่บริเวณเดิมซ้ำๆเช่นเนี่ยข้อพับตามที่คนไข้เล่าเลยข้อพับแขนข้อพับหลังเข่าอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นหลักการรักษาก็คือ1ต้องซ่อมกำแพงนั่นเองค่ะพยายามทำให้กำแพงไม่แห้งนะคะโดยการเริ่มตั้งแต่อาบน้ำเลยห้ามใช้น้ำร้อนอันนี้สำคัญมากน้ำร้อนจะยิ่งเอาปูนที่

0: หนังเราออกไปนะคะ
1: ค่ะ
0: อันที่สองสบู่อย่าฟอกเยอะกลัวไม่สะอาดฟอกใหญ่เลยค่ะสบู่ก็เอาสิ่งสกปรกออกได้จริงนะคะแต่ว่าเอาปูนเราออกไปด้วยค่ะเนี่ยอย่างนั้นอย่าฟอกเยอะนะคะ
1: อ
0: ันต่อมาหลังจากอาบน้ำเสร็จปุ๊บสิ่งที่สำคัญต้องเติมปูนกับเข้าไปค่ะต้องโบกกับเข้าไปก็คือให้ทาพวกมอยเจอ
1: ไรเซอร์
0: หรือว่าสารบำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะอันนี้คือปูนที่เราโบกกลับไปก็คือรีบทาเยอะๆเลยนะคะกำแพงก็ได้แข็งแรงผื่นก็จะน้อยลงนะคะ
1: ค่ะก็คือต้องทำให้ผิวหนังแข็งแรงกำแพงของเราจะได้แข็งแรงนะอาจารย์มะเมียตอบคำถามคุณเดินกลาหน่อยค่ะคุณเดินกลานะคะเป็นเพศหญิงอายุ40ปีค่ะบอกว่าฉีดวัคซีนแอสตรามา2เข็มนะคะแล้วก็ล่าสุดเดียฉีดแอสตราเดือนตุลาคมตอนนี้เข้าเดือนเมษายนก็เป็นเดือนที่6ละที่ฉีดแอสตรามานะยังไม่ได้บูสต์เข็ม3เลยค่ะถามว่าจะเป็นอะไรไหมคะเคยติดโควิดแล้วหายจะมีภูมิเหลือบ้างไหมคะสาเหตุที่ยังไม่ไปฉีดเข็ม3เพราะว่ากลัวผลข้างเคียงจากวัคซีน mRNA ค่ะ
2: แล้วได้แจ้งไหมคะว่าติดโควิดนี่เดือนอะไรนะคะ
1: ไม่ได้บอกมาคุณเดินกลาไม่ได้บอกแต่บอกว่าฉีดเนี่ยเข็มสุดท้ายเนี่ยตุลาคมค่ะแอสตราเข็ม2เดือนตุลาค่ะ
2: ก็คือถ้าอย่างนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นโควิดหลังเดือนตุลานะคะแต่ว่าโดยปกติอะค่ะคือแม้ว่าเราติดเชื้อโควิดเนี่ยแต่ว่าภูมิถามว่าช่วงหลังติดเชื้อเลยภายในเดือนแรกเนี่ยสูงแน่นอนแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆต่ำลงซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยก็คือรออย่างน้อยประมาณ3เดือน4เดือนแล้วก็รีบฉีดเข็มกระตุ้นเพราะว่าภูมิเนี่ยมันจะตกเร็วมากดังนั้นก็แนะนำว่าถ้าเป็นโควิดไปแล้วเนี่ยเกิน 3-4 เดือนเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องฉีดเข็ม4แต่ต้องถามว่าที่บอกว่ากลัวผลข้างเคียงของ mRNA เนี่ยกลัวเรื่องอะไรเพราะว่าในผลข้างเคียงของ mRNA เนี่ยในผู้ใหญ่วัย40ปีเนี่ยจริงๆคือน้อยมากคือผลข้างเคียงที่เรากลัวที่สุดก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอันนั้นเนี่ยมักจะเกิดในเด็กๆที่เป็นเพศชายด้วยค่ะในผู้ใหญ่เนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากส่วนใหญ่ผลข้างเคียงที่เจอบ่อยๆเลยก็จะมีแค่มีไข้หลังฉีดหรือว่ามีอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดซึ่งอาการก็จะหายได้ภายใน 2-3 วันหลังจากนั้นก็จะแข็งแรงดีแล้วก็จะมีภูมิต่อตัวโควิดด้วยดังนั้นแนะนำว่าลองดูถ้าเกิดเป็นโควิดมาแล้วเกิน 3-4 เดือนเนี่ยแนะนำว่าต้องไปฉีดเข็มกระตุ้นเข็ม3แล้วค่ะ
1: ค่ะคุณเดินกลาคะถ้าฟังอาจารย์มะเหมียนแล้วสบายใจ mRNA นั้นไม่น่าจะมีผลข้างเคียงรุนแรงนะสำหรับผู้ใหญ่ค่ะ
2: ค่ะหรือว่าถ้ายังกังวลใจอยู่ก็โทรเข้ามาถามว่าโทรเข้ามาแจ้งนิดนึงว่าผลข้างเคียงที่กังวลเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างจะได้อธิบายได้ว่าในเรื่องที่กังวลเนี่ยมันต้องกังวลจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันเจอน้อยมากๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะคุณการ์ตูนค่ะคุณการ์ตูนถามเรื่องลูกชายอายุ5ขวบ8เดือนน้ำหนัก40สูง115ลูกชายเป็นภูมิแพ้ค่ะ2ที่ผ่านมามีอาการกระแอมประมาณ10นาทีต่อครั้งและช่วงตอนเย็นๆก็จะมีอาการไอค่ะไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเรื่องไอคะเอาบอกมาด้วยนะว่าน้องมีหมาด้วยคุณหมอภูมิแพ้ให้กินยาแก้แพ้เอเลียสค่ะให้กินเช้าเย็นเอเลียสค่ะแนะนำยังไงคะ
2: อย่างแรกฟังดูเหมือนน้ำหนักเยอะนิดนึงนะคะ40กิโล
1: ค่ะ
2: น้ำหนักดูเยอะก็คือมันก็จะสัมพันธ์กับหลายๆโรคอะค่ะแต่ว่าเรื่องของภูมิแพ้เนี่ยน่าจะมีแน่ๆแต่ว่าสิ่งที่หมอกังวลที่บอกว่ากระแอมช่วงไอช่วงเย็นๆเนี่ยหมอกังวลว่าเอ๊ะมันไอเป็นจากภูมิแพ้หรือว่าจริงๆไอจากโรคที่เจอร่วมกับภูมิแพ้ได้ก็คือหอบหืดหรือเปล่ามีไอเป็นชุดๆหรือเปล่าอะค่
1: ะ
2: ซึ่งถ้ามันเป็นเหมือนอาการหอบหืดเนี่ยมันจะต้องไปรักษาอีกแบบนึงหมายถึงว่าการกินแอริอัสอย่างเดียวเนี่ยไม่พอแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าเป็นไอกระแอมจากภูมิแพ้ก็อาจจะต้องประเมินว่าถ้ามีอาการอย่างเงี้ยทุกวันเลยแอริอัสอย่างเดียวไม่พอแน่นอนแอริอัสคือเป็นยาแก้แพ้ที่เป็นยารับประทานนะคะคือถ้าอย่างเงี้ยหมอคิดว่าเป็นแบบมีอาการเยอะมีอาการทุกวันแนะนำว่าอาจจะต้องมีการกลับไปบอกกับคุณหมอว่าอาจจะต้องมีการใช้ยาเพิ่มก็คือเป็นยาพ่นจมูกที่เป็นสเตียรอยด
1: ์
2: ซึ่งยาตัวนี้จะมีข้อบ่งชี้ก็คือสำหรับเด็กที่มีอาการเยอะเป็นภูมิแพ้ที่พยายามเขาเรียกว่าปรับพฤติกรรมทุกอย่างที่ลดการเกิดอาการภูมิแพ้แล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องมาใช้ยาตัวนี้เป็นยาพ่นสเตียรอยด์ซึ่งไม่แนะนำให้ซื้อเองนะคะแนะนำว่าให้กลับไปตรวจกับคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอตรวจจมูกนิดนึงว่ามันบวมมีซีด

0: ีอะไรหรือเปล่าแล้วคุณหมอจะได้ประเมินเรื่องของปอดว่ามีอาการของหอบหืดร่วมด้วยไหมแต่ณตอนนี้ถ้ายังไม่อยากไปโรงพยาบาลก็พยายามจัดการทุกอย่างในบ้านเนี่ยเพื่อให้ลดความเสี่ยงต่อการกระตุ้นภูมิแพ้อย่างแรกเลยเหมือนคุณแม่ก็ทราบแล้วว่ามีสุนัขด้วยคือซึ่งสุนัขเนี่ยก็เป็นปัจจัยนึงที่กระตุ้นภูมิแพ้เด็กได้แต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าน้องแพ้หรือไม่แพ้ตัวสุนัขเนี่ยก็มันก็จะมีทำเทสผิวหนังเป็นการเหมือนสกิดดูว่ามีอาการแพ้ของเรื่องของตัวขนสุนัขอย่างนี้หรือเปล่าอะค่ะก็ถ้าแพ้จริงๆแนะนำต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแล้วยังไงอาการน้องก็จะไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือการทำความสะอาดในบ้านการป้องกันเรื่องของไรฝุ่นเพราะไรฝุ่นเนี่ยเป็นเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ในเด็กนะคะก็คือการซักผ้าห่มผ้าปูที่นอนผ้าม่านด้วยน้ำร้อน60องศานาน40นาทีเพื่อทำลายตัวไรฝุ่นกับตัวไข่ไรฝุ่นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้มีหนังสือไม่ให้มีตุ๊กตาขนสัตว์อะไรในห้องนอนอันนี้ก็จะช่วยป้องกันหรือว่าลดอาการภูมิแพ้ในเด็กได้หลายๆคนเลยค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้ก็ต้อง
2: เสริมนิดนึงค่ะว่าช่วงนี้ค่ะตัว PM 2.5 มาเยอะมากเลยเหมือนที่อาจารย์มะเหมียวพูดไปค่ะก็จะแนะนำสำหรับเด็กที่เป็นภูมิแพ้นะคะอาจจะต้องคอยเช็คในพวกแบบเว็บไซต์หรือตามแอปพลิเคชันที่เขาโชว์เรื่อง PM 2.5 ถ้าวันไหนเยอะมากขึ้นสีเหลืองสีแดงขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องพยายามงดออกไปเล่นกิจกรรมนอกบ้านนะคะไม่งั้นอาการก็จะกำเริบมากขึ้นแล้วก็ถ้าอยู่ภายในบ้านค่ะการใช้พวกเครื่องกรองอากาศนะคะก็อาจจะช่วยลดในเรื่องของฝุ่นเหล่านี้ได้ด้วยค่ะอาการก็อาจจะคุมได้มากขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็แนะนำให้ลูกชายกลับไปหาคุณหมอแล้วก็บอกอาการว่ามีไอทุกวันไอติดต่อกันใช่ไหมคะจะเป็นจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเป็นหอบหืดด้วยหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องของมีหมาเนี่ยดิฉันแนะนำในฐานะของคนเลี้ยงหมานะว่าก็คืออย่าเอาหมาไปทิ้งนะคะลองไปทดสอบการแพ้ก่อนหรือว่าลองทำความสะอาดนะทำความสะอาดเช็ดตัวสุนัขด้วยนะคะอาจจะไม่ได้แพ้สุนัขก็ได้ด้วยนะมาที่คำถามของคุณรังสรรค์ค่ะคุณรังสรรค์บอกว่าเพื่อนฝากถามมาว่าลูกสาวอายุ15เกิดผื่นตรงนี้ค่ะผื่นตรงแมสอะตรงที่ใส่แมสนะคะลูกสาวเพื่อนของลูกสาวนี่เสียความมั่นใจมากควรรักษาอย่างไรควรเลือกแมสแบบไหนดีที่จะไม่แพ้เป็นผื่นนะคะ
2: ได้ค่ะทีนี้เกิดผื่นบริเวณที่ตรงที่เราใส่หน้ากากกันนะคะเราต้องมาแยกก่อนค่ะว่ามันเป็นผื่นจากหนึ่งก็คือเป็นสิวเขาเรียกกันสิวหน้ากากนะคะหรือว่าอันที่สองเนี่ยเป็นผื่นจากการแพ้หน้ากากเลยนะคะเนาะทีนี้มาเรื่องจริงๆที่เจอบ่อยที่สุดคือการที่เป็นสิวบริเวณหน้ากากนะคะหรือว่าที่สิวหน้ากากเนี่ยนะคะวิธีการรักษาจริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้หลักการรักษาอันเดียวกับสิวแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือว่าในกรณีที่เราอยู่คนเดียวนะคะหรือคือปลอดภัยไม่ได้ไปเจอผู้คนไม่มีคนอยู่ด้วยอยากให้แนะนำให้เปิดหน้ากากออกมาแล้วก็พักบ้างเพราะว่าสิวหน้ากากเกิดจากความอบนะคะความร้อนเหงื่อที่เกิดขึ้นภายใต้หน้ากากเนี่ยค่ะทำให้มีการอุดตันมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเยอะจริงๆค่ะแนะนำพบคุณหมอนะคะเพราะว่าเราจะต้องประเมินความรุนแรงของสิวเพื่อที่เราจะได้สั่งจ่ายยาในการรักษาได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วก็อันต่อมาการดูแลตัวเองอย่างอื่นๆร่วมด้วยนะคะเช่นสมมติเรื่องของการล้างหน้านะคะอันนี้สำคัญมากเลยก็คือไม่ล้างบ่อยเกินไปและก็ไม่ล้างเยอะเกินเขาเรียกไม่ล้างบ่อยเกินไปแล้วไม่ล้างน้อยเกินไปก็คือต้องทำความสะอาดอย่างน้อยคือเช้าเย็นบางคนเนี่ยคิดว่าสิวเป็นเรื่องสกปรกล้างหูแบบ
1: ล้างง่ายตลอดเวลาทั้งวันอันนี้ก็มากไปใช่ไหม
2: ใช่ค่ะถ้าล้างมากไปก็กระตุ้นให้เป็นสิวได้นะคะคือมีการระคายเคืองเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อันต่อมาลองดูนิดนึงถ้าเกิดเรามีการแต่งหน้าการใช้เครื่องสำอางหรือไม่ว่าจะทาพวกครีมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวไมส์เจอไรเซอร์ทาครีมกันแดดอย่างนี้ค่ะเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดการอุดตันมากขึ้นภายใต้หน้ากากนะคะดังนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าใครที่เป็นสิวหน้ากากเนี่ยเขาให้สวยครึ่งบน
1: คือแค่ครึ่งบนข้างล่างเนี่ยเราไม่ต้องทาอะไร
2: ใช่หรือถ้าอยากทาพวกแบบไมส์เจอไรเซอร์ให้เลือกที่เป็นเนื้อบางเบาอย่างนี้ค่ะชายก็จะช่วยได้ลดการอุดตันได้นะคะ
1: ค่ะ
2: นะคะจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกชนิดของหน้ากากเนี่ยจริงๆอยากให้เลือกหน้ากากตามความสามารถในการป้องกันเชื้อโรคมากกว่าที่เอาเป็นหลักเลยนะคะก็คือหน้ากากอนามัยก็ได้หน้ากาก ผ้าก็ได้นะคะคือตามที่เขาแนะนำเนาะแต่ว่าสิ่งสำคัญถึงว่าต้องพักบ่อยๆเปิดออกมานิดนึงนะคะแต่ว่าถ้ากรณีเป็นผื่นที่เป็นแบบแพ้หน้ากากจริงๆอันนี้คือแพ้ส่วนประกอบที่อยู่ในหน้ากากค่ะอันนี้แนะนำว่าต้องพบแพทย์เพื่อที่เราจะทำการทดสอบว่าเขาแพ้อะไรนะคะเช่นบางคนแพ้เส้นใยโพลีเอสเตอร์บางคนแพ้ยางบางคนแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะได้เลือกหน้ากากให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนค
1: ่ะคำถามสุดท้ายของคุณคนใกล้ชิดนะคะถามว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็ม4ควรห่างจากเข็ม3กี่เดือนคะ
0: 4เดือนค
1: ่
0: ะ
1: 4เด
0: ือ
1: น
0: ฉีดได้เลยใช่ค่ะ
1: 4เดือนแล้วฉีดได้เลยนะคะแม่วันนี
0: ้
1: คำถามมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอบได้ค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะสนุกสนานมากเลยทีเดียวค่ะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดา นะคะแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆนะคะวันนี้อาจารย์มะเหมี่ยเสื้อสวยนะคะอาจารย์พีก็น่ารักมากเลยทีเดียวนะคะขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่รัดคิวหมอรามา17นาฬิกาค่ะวันนี้เราลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดีอาจารย์มะเหมี่ยวค่ะ

ตับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีแต่ออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะ

็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนกันนะครับทุกๆวันที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราคงอยากที่จะฝันว่าเมื่อไหร่สักทีนะที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้ารีบไปทำงานเพื่อที่จะใช้เงินแบบเดือนชนเดือนวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่ามันมีวิธีอย่างไรที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพทางการเงินและจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราเกษียณได้ตั้งแต่อายุ55วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นครับอาจารย์เด่นอยู่ที่สาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินนะครับมันก็จะไปผูกกับการเกษียณอายุงานใช่ไหมครับอาจารย์หลายๆคนก็วางแผนไว้แล้วอยากจะเกษียณที่อายุเท่านั้นเท่านี้ถ้าเป็นคนรุ่นผมนะเป็นเจเนเรชัน X เนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆเลยว่าเรียนมาทำงานแล้วไปเกษียณก็ตอน60แต่ถ้าคุยกับคนที่อายุน้อยๆหน่อยในเจเนเรชัน Y หรือเจเนเรชัน Z เนี่ยเขาอาจจะวางไว้ที่45หรือ50หรือแม้แต่55การเกษียณเร็วเกษียณช้าเนี่ยทำไมคนแต่ละรุ่นถึงวางแผนการเกษียณที่ไม่เหมือนกัน
2: คืออย่างนี้ครับอาจารย์เต้ครับก็คือว่าสมัยก่อนใช่ไหมครับในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยระยะเวลาที่อายุที่ใช้เกษียณอายุนี่คือ60ปีครับชัดเจนใช่ไหม
1: ใช่
2: ทีนี้เมื่อถึงยุคเนี่ยยุคน้องๆเนี่ยที่เพิ่งมาเนี่ยทีนี้ภาคเอกชนเขาเบรคแล้วเพราะบางทีว่าเขารู้สึกว่าไม่ต้องถึง60หรอกบางทีเขาก็55เขาให้เกษียณแล้ว
1: แต่55นี่อายุยังน้อยอยู่เลยนะ
2: ก็ใช่ดีครับแต่ว่าภาคเอกชนบางคนเขาก็อยากจะได้ที่ได้สดๆใหม่ๆมาทำงานต่อไงดังนั้นก็คือรุ่นน้องๆเนี่ยถ้าคิดบอกว่าอยากเกษียณเร็วขึ้นเนี่ยคิดถูกแล้วฮะเพราะว่าในตลาดแรงงานที่เขาอยู่เนี่ยถ้าเขาอยู่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบที่ทำงานอาจจะอยากจะให้เขาออกแล้วเมื่ออายุ55ดังนั้นเขาก็ต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วเขาควรเกษียณได้ก่อนหน้านั้นถูกไหมฮะ
1: เพราะอายุ55แล้วเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานเขาน่าจะสูงแล้วเงินเดือนน่าจะสูงใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเอกชนให้เขาออกไปก่อนเขาสามารถจะเอาเงินก้อนนั้นน่ะจ้างคนที่จบมาใหม่ๆเข้ามาได้
2: ใช่
1: นั่นเป็นวิธี
2: มันมีผลเยอะฮะดังนั้นน้องๆเนี่ยตราวางแผนเกษียณยุคก็ควรจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเกษียณได้ตอนประมาณ55พอดีฮะแต่แน่นอนฮะถ้าน้องๆบอกว่าอยากเกษียณเร็วกว่านั้นก็ยิ่งดีครับ
1: ดียังไงครับ
2: ก็คือว่าให้เราอยู่ในสถานะที่เกษียณได้ไม่ได้ว่าคุณต้องเกษียณจริงๆให้อยู่ในสถานะที่เกษียณได
1: ้ไอ้คำว่าฐานะที่เกษียณได้เนี่ยเราดูมีปัจจัยอะไรบ้างครับเนี่ย

0: ว่าเราก็ต้องมั่นใจได้ว่าเงินสะสมของเรามาเนี่ยนะเพียงพอที่จะดูแลเราไป
1: อื
0: ตล
1: ม
0: อดจนทั้งถึงเราสิ้นอายุขัยใช่ไหม
1: ถึงเวลาที่ต้องไปว่า
0: ใช
1: งั้
0: ่
1: น
0: ฮะแล้วก็ถึงบอกว่ามีมรดกให้ลูกหลานเลนหลนจะทิ้งอะไรไว้ในโลกบ้างเงี้ย
1: อื
0: เพ
1: ม
0: ียงพอฮะพอเรามีเงินก้อนนี้แล้วเราก็สบายใจแล้ว
1: ค
0: แต
1: ร
0: ่
1: ับ
0: นี้เราจะทํางานต่อไปหรือว่าเราอยากจะพักแล้วอันนี้เราเลือกได้แล้ว
1: อืม
0: เป้าหมายคืออยากให้อยู่ในสถานะแบบนั้นนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าจะให้เงินมันไม่หมดโดยที่เรายังไม่ทันไปเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนมาอย่างดีถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ในการวางแผนเนี่ยมันเริ่มกันตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่นะครับ
0: เอาจริงนั่นแหละเริ่มทํางานเนี่ยก็ควรจะเริ่มวางแผนแล้วฮะว่าควรจะเก็บเงินสักเท่าไหร่ยังไงฮะในแต่ละเดือนครับก็ต้องแบ่งมาส่วนหนึ่งครับเพื่อเก็บออมไว้ในวัยเกษียณแล้วครับถ้าทํางานในบริษัทที่มีขนาดใหญ่พอสมควรครับก็จะวางถ้วยในระดับหนึ่งคือเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมฮะหรือเขาเรียกว่า provident fund อันนั้นคือ เขาเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุของน้องๆระดับหนึ่งแล้วนะฮะคือเขาบังคับเก็บออมคำแนะนำผมก็คือบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้ฮะก็ควรจะให้เขาตัดไปเลยเต็มที่คือขั้นต่ำตามกฎหมายคือ 3% นะอาจารย
1: ์
0: แต่บางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าให้ตัดเยอะกว่านี้เงินเดือนที่ฉันได้สุทธิมาก็น้อยลงสิเราก็เขาจะไม่อยากตัดใช่ไห
1: ม
0: เขาลืมนึกไปว่าคุณไปเลือก 10% นะความหมายคือเขาจะตัดเงินเดือนคุณ 10%
1: ครับ
0: นายจ้างคุณจะเอาเงิน 10% ฝ่ายนายจ้างเนี่ยใส่เพิ่มให้ด้วย
1: อ๋อสมทบไปด้วย
0: ใช่ฮะถ้าเกิดคุณเลือก3เขาจะตัดแต่คุณ3นายจ้างก็สมทบ3ลองคิดดูฮะสะสมไม่ได้หลายปีนี่มันเป็นเงินที่เยอะนะแถมประหยัดภาษีได้อีกต่างหาก
1: แม้แต่อาจารย์มันก็พูดยากนะสำหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม่ๆเงินเดือนอาจจะสตาร์ทที่ 15,000 บาทเขาจะแบ่งเก็บเงินเป็นจำนวนเยอะอย่างไรเพื่อจะวางแผนเกษียณนะครับ
0: วิธีที่ดีก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายของตัวเองก็มันต้องเท่าที่เราทำได้ฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะคิดถึงเกษียณก็ต้องคิดถึงแหละพรุ่งนี้ก่อนถ้าเราบอกว่าไม่มีเก็บออมที่จนว่าไม่มีพรุ่งนี้อยู่ไม่ได้ก็มันไม่จะคิดเกษียณทำไม
1: ก่อนที่จะนึกถึงพรุ่งนี้ให้นึกถึงวันนี้ด้วย
0: ถูกต้อง
1: พรุ่งนี้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าด้วย
0: ถูกต้องครับถูกต้องคร
1: ับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับการมีอิสรภาพทางการเงินและเริ่มวางแผนเนี่ยมันถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากที่จะให้เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานในการที่จะวางแผนแต่นั่นแปลว่าสำหรับคนที่อายุสัก45หรือ50นั่นแปลว่าสายไปแล้วหรือเปล่าครับ
0: ผมว่าพอมีแนวทางให้ดังนี้ครับหนึ่งก็คือต้องคิดก่อนอ่ะถ้างั้นเราต้องเกษียณช้าลงหน่อยนะถ้าที่ทำงานยังอยู่ได้นะก็ต้องสัก55เป็นไม่ได้ขออยู่60ใช่ไหมก็ต้องทำงานนานขึ้นหน่อย
1: อ
0: าจจะได้มีเวลาเก็บเงินเพิ่มใช่ไหมอีกทางเรื่องหนึ่งครับทุกปัจจุบันเนี้ยก็คือว่าเราถึงวัยประมาณแบบนั้นแล้วใช่ไหมเราก็ควรน่าจะมีที่อยู่ของตัวเองแล้วนะอาจจะมีบ้านมีอพาร์ตเมนต์มีห้องอะไรของตัวเองแล้วใช่ไห
1: ม
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีบริการที่เราเรียกว่า reverse mortgage ครับอาจารย
1: ์
0: reverse mortgage ก็คือว่าตอนที่เราเป็นผู้สูงอายุคือ60แล้วใช่ไหมเขาเริ่มที่60นะพอ60แล้วเนี่ยอาจารย์จะสามารถเอาบ้านของตัวเองซึ่งเราเป็นเจ้าของไม่มีภาระจำนองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ากู้กับธนาคารได้ธนาคารก็จะจ่ายเงินให้อาจารย์ทุกเดือนฮะก
1: ็
0: คือเงินกู้นี่แหละแล้วนี่อาจารย์ไม่ต้องใช้คืนธนาคารอะไรเลยนะอาจารย์ก็ใช้ชีวิตในปกติใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกติทีนี้เมื่ออาจารย์ถึงเวลาแล้ว
1: ถึงเวลาที่ต้องไป
0: ใช่ครับถึงเวลาไปแล้วใช่ทีนี้ธนาคารก็จะบอกว่าก็จะมายึดบ้านแล้วถ้าลูกหลานเขาอยากจะเก็บบ้านไว้เขาก็ชำระหนี้ธนาคารไปแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ทำอะไรแล้วธนาคารก็จะยึดบ้านแล้วก็ขายทอดตลาดถ้าเกิดสมมติบอกว่ามีเงินเหลือก็ให้ลูกหลานเราม
1: ีเงินเหลือจากการขายทอดตลาดก็จะไปสู่ลูกหลานเราเหมือนเป็นมรดก
0: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดสมมติไม่เหลือ
1: ไม่พอล่ะทำไง
0: ไม่เป็นไรฮะธนาคารก็รับขายไปเองเราก็ไม่ได้เสียอะไรดังนั้นถ้าเราเก็บเงินไม่พอใช่ไหมฮะตอนเกษียณแต่ว่าเบอร์เราอย่างน้อยมีทรัพย์สินคือมีบ้าน
1: ครับ
0: อย่างน้อยเราก็เอาบ้านเนี้ยมาเปลี่ยนมาเป็นกระแสเงินสดให้เราใช้ตอนเกษียณได
1: ้
0: เราก็มีทั้งที่อยู่มีทั้งเงินพอประทังชีวิตอยู่ได้ฮะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าเผื่อเราบอกว่าเรายังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือเปล่ามันมีคล้ายๆกับเป็นเช็คลิสต์หรือมันจะมีวิธีที่จะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนเนี้ยเราพร้อมแล้วหรือต้องทำอย่างไรเพื่อจะนำไปสู่ความพร้อมที่ว่านั้น
0: อันนี้คิดแบบว่าไม่ต้องคิดผลตอบแทนอะไรคิดง่ายๆเลยใช่ไหมครับอาจารย
1: ์
0: หนึ่งก็คิดก่อนเรากะจะไปเมื่อไหร
1: ่โอเคกะจะไปเมื่อไหร่
0: ถ้าคิดไม่ออกก็ใช้ค่าเฉลี่ย
1: ครับ
0: อายุของคนไทยได้ใช่ไหมฮะชายหญิงก็ว่าไปเรากะเกษียณอายุเท่าไหร่ล่ะ
1: สมมติเกษียณ55
0: 55ใช่ไหมสมมติเรากะบอกว่า
1: จะอยู่อีกสัก20ปี
0: ถ
1: ึง75
0: ปีถึง75
1: ครับ
0: แล้วก็เอา20ใช่ไหมครับแล้วก็มาคูณบอกว่า1ตอนคุณไปกะทิ้งอะไรให้ลูกหลานไหมทิ้งสักเท่าไหร่สมมติบอกว่าทิ้งให้สัก1ล้านนะ
1: ทิ้งให้สัก1ล้าน
0: ให้1ล้านใช่ไหมต่อมาแล้วก็มาคิดอีก20ปีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณจะใช้เดือนนึงเนี่ยกี่บาท
1: สมมติเดือนละ 10,000 บาทสมมติ
0: 10,000 บาท
1: 10,000 บาท
0: เดือนละ 10,000 บาทแล้วก็คูณไปบอกว่าโอเค 10,000 บาทก็คูณ12นั้นทั้งปีก็ใช้
1: 120,000 บาท
0: แล้วเราก็มาคูณอีก

0: 20ปี
1: อุ้ยตอนแรกก็100,000ก็ฟังดูไม่เยอะนะแต่พอคูณ20ปีแล้วเนี่ย
0: ใช่ฮะใช
1: ่2.4 ล้าน
0: ใช่2.4 ล้านครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นก็2.4 ล้านบวกกับอีก
1: 1 ล้าน
0: ฮะก็ต้องแสดงว่าณวันที่คุณเกษียณต้องมี3.4 ล้าน
1: อืม
0: ใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าเกิดคุณมีแล้วแสดงว่าคุณน่าจะพอเกษียณได
1: ้พอจะเกษียณได้
0: พอจะเกษียณได้เพราะนี่เรายังไม่ได้คำนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรเพิ่มเติมฮะจริงๆก็เราก็เพื่อความปลอดภัยก็ต้องเผื่อไว้หน่อยต้องเผื่อไว้หน่อย
1: ครับนั่นก็แปลว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ด้วยถูกไหมถ้าเราวางแผนว่าจะเกษียณที่อายุ55เราจะต้องมีเงินอยู่2.4 ล้านบวกกับ1 ล้านก็เป็น3.4 ล้าน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเผื่อเรามีเวลาก่อนเกษียณอยู่เยอะมันก็ยังทำให้ภาระที่เราจะต้องมีการเก็บหอมรอมริบเนี่ยมันน้อยลงในแต่ละเดือน
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเผื่อเราเพิ่งมันคิดได้ตอนที่อายุ50แล้วอ่ะมีเวลาอีกเพียง5ปีเท่านั้นในการจะเก็บเงิน3.4 ล้าน
0: ก็ต้องเซฟหนักหน่อย
1: ก็ต้องเซฟหนักหน่อยหมายถึงก็ต้องมีการเก็บเงินเก็บออมแล้วก็ลงทุนเพิ่มอย
0: ่
1: างน
0: ี้
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับก็คิดง่ายๆครับเราไม่คิดเรื่องการ3.4 ล้านใช่ไหมอาจารย์สมมติเรามีเวลาอีก10 ปีเกษียณ
1: ครับ
0: ก็หาร10ก็เราต้องเก็บเง
1: ิน ง่ายๆเลย
0: 3.4 แสน
1: เก็บให้ได้
0: ใช่ฮะ
1: ครับแต่ถ้าเผื่องานที่ทำเนี่ยดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะเก็บเงินได้เพิ่มเติมให้ได้3.4 แสน
0: ต้องลดเป้าฮะถ้าอย่างนี้ก็คือ
1: ถ้
0: าแบบว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงการลงทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าแบบว่าชัวชัวก็อาจจะต้องบอกลูกหลานว่าพ่อของลดหน่อยนะกะจะทิ้งให้เขา1 ล้านก็ขอลดหน่อยอะไรเงี้ย
1: ลดหน่อยอาจจะเหลือศูนย์ไปเลยอันนั้นลดเยอะไปอาจจะสัก500,000สมมติ
0: อะไรเงี้ยครับ
1: หรือมันมีวิธีในการที่จะเพิ่มรายได้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงไหมครับอาจารย์ถ้าเผื่อรายได้ไอ้ที่ทำอยู่ตอนนี้รายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นไอ้จะไปกระเบิดเกษียณก็อาจจะยากเกินไปละก็อาจจะลองหาวิธีในการหาเงินเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆถูกไหมครับแต่นั่นก็แปลว่าอาจจะต้องมีการลงทุนเรื่องของการอัพสกิลของตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกัน
0: อ๋อใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เวลาที่พูดถึงเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงการทำประกันทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพไอ้การทำประกันเหล่านี้มีความจำเป็นไหม
0: ผมเล่าเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งให้เลยอาจารย
1: ์ครับ
0: เมื่อผมแต่งงานกับภรรยาเนี่ยเรื่องแรกที่ผมทำคือผมซื้อประกันซื้อประกันเพิ่มแล้วก็ซื้อให้ภรรยา
1: อ๋อแล้วครับ
0: เมื่อมีลูกนะอาจารย์อย่างแรกที่ทำก็คือซื้อประกันสุขภาพให้ลูก
1: โอ้นี่ทายคำตอบเลยเรื่องว่าสำคัญมาก
0: สำคัญมากครับคือคนเราชอบคิดว่าเรื่องสุขภาพตอนที่เราแข็งแรงอยู่เนี่ย
1: ไม่ค่อยนึกถึงหรอก
0: ไม่ค่อยนึกถึงหรอกใช่ไหมมันบางคนที่ชอบบอกว่าเหมือนไปเสียเงินฟรีอะไรเงี้ยสมมติคุณซื้อประกันรถใช่ไหมบอกว่าโอ้เนี่ยไม่ได้เคลมเลยฟรีถ้างั้นคุณต้องขับรถไปชนไหมจะได้คุ้ม
1: จะดีเหรอ
0: ถูกไหมมันไม่มันต้องบอกเสียก็ถือว่าเราโชคดีแล้วที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถูกไหมประกันสุขภาพก็เหมือนกันครับเพราะว่าคุณจะบอกเก็บเงินไว้ดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องซื้อหรอกถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้เนี่ยคือเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยที่เราเก็บไว้ก็จะได้ใช้ก็พอแล้วความจริงไม่พอหรอกครับเพราะว่าพอคุณมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาทีฮะอย่างเช่นสมมติบอกว่าหมอคุณหมอบอกไปวินิจฉัยแล้วเบิร์นมีข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายรักษามะเร็งทีเนี่ยเขาก็ประมาณให้ผมว่าประมาณสัก1.2 ล้านละอาจารย
1: ์
0: เหมือนถูกหวยเลยปุ๊บหมอบอกว่าคุณเมียนมะเร็งนะเนี่ยก็มีปุ๊บขึ้นมาเลยค่าใช้จ่าย
1: 2 ล้าน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: แล้วแค่โพลองเดทนะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกฮะก็คือว่าเมื่อคุณไม่สบายใช่ไหม
1: ครับ
0: ความสามารถในการหารายได้คุณก็น้อยลงทำงานไม่ไหวต้องพักเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมดังนั้นมันกลายบอกว่าเมื่อคุณเป็นโรคทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ลด
1: อ๋อที่อาจารย์บอก2 เด้ง
0: ใช่ครับ2 เด้งเนี่ยดังนั้นมันเกิดมาพร้อมกันเนี่ยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีประกันนะอาจารย
1: ์ครับ
0: รอดยากมากมันยกเว้นแต่ว่าคุณรวยอยู่แล้วถ้ารวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาฟังรายการตรงนี้ของเราใช่ไหมไม่ต้องเก็บออกฉันใช้ชีวิตยังไงก็ได้ละใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยฮะเราก็ต้องมีไว้ก่อนนะตรงนี้ต้องมีนะครับเนี่ย
1: ครับแต่มันก็ถือว่าเป็นการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับคือเมื่อเราจากไปก็อย่างน้อยลูกหลานเราก็ยังพูดง่ายมีค่ามาจัดการงานให้เรา
1: อืมไอ้เจ้า passive income เนี่ยครับมันคืออะไรผมได้ยินคำนี้มาตลอดเลยอะเวลาที่พูดถึงอิสรภาพทางการเงินก็มักจะพูดถึงคำว่า passive income อยู่ด้วยมันคืออะไรครับเนี่ย
0: passive income ก็คือรายได้ครับที่คุณจะได้มาโดยที่คุณไม่ต้องไปลงแรงอะไรเพิ่มเติมครับ
1: อ๋ออยู่เฉยๆมันก็มีเงินเข้ามา
0: ใช่ครับอ
1: ย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: คิดง่ายที่สุดครับเช่นบัญชีเงินฝากประจำ1 เดือนเราฝากไปทุกเดือนทุกเดือนก็ได้ดอกเบี้ยเพราะเงินฝากประจำ1 เดือนจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนดังนั้นถ้าไอ้เงินต้นของคุณใหญ่พอใช่ไหมเช่นสมมติมีเงินต้นสัก1,000 ล้าน1 เดือนก็พอใช้จ่ายแล้วไอ้เงี้ยฮะเป็น passive income
1: นั่นก็คือเป็นเงินที่งอกเงยจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรเพิ่มแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นมันสร้างอินคัมให้เรา
0: ใช่ครับ
1: แต่ทีนี้งอกเงยขึ้นมา

0: ใช่ครับ
1: แต่หลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่า RMF กับ SSF
0: ใช่
1: ซึ่งมันเป็นกองทุนรวมที่จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยครับอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีรูปแบบการลงทุนแบบไหนมันมีข้อจำกัดอะไรแล้วมันนำมาซึ่งอิสรภาพทางการเงินได้จริงหรือเปล่า
0: วัตถุประสงค์แท้คือเขาต้องการให้เพื่อเก็บออมระยะยาวนะครับดังนั้นคือก็เหมือนคล้ายๆเพื่อแบบว่าเพื่อเกษียณอายุแหละคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะ
1: คร
0: ับ ทีนี้มันก็จะมีเงื่อนไขจุกจิกต่างกันอย่างเช่น RMF เนี่ยนะก็จะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องลงทุนประมาณว่าห้ามเว้นเกิน1ปีนะต้องลงทุนต่อเนื่องแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่นะอาจารย์จะซื้อ100บาทก็ได้
1: อ้าวเหรอฮะ
0: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้ว
1: อ๋อเปลี่ยนเกณฑ์แล้ว
0: ใช่คือไม่มีขั้นต่ำแล้วอาจารย์เห็นว่าต้องให้ต่อเนื่องคือห้ามลืมซื้อค
1: ืออ
0: าจารย์
1: ลืมซื
0: ้ออาจารย์อาจจะเว้นได้แค่1ปี
1: อ๋อคร
0: ับเว้นปีนี้ซื้อปีหน้าเว้นปีถัดไปต้องซื้อแหละอาจารย์ซื้อ100บาทก็ได้ไม่เป็นไรนะ
1: ครับ
0: นี่ RMF เนี่ยก็คืออาจารย์จะสามารถขายแล้วก็จะสามารถบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็ต่อเมื่ออาจารย์ลงทุนไปอย่างน้อย5ปี
1: 5ปี
0: แล้วก็และอายุอาจารย์เนี่ยไม่น้อยกว่า55
1: อ๋อทีนี้จะมีเรื่องของอายุเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม
0: ่
1: ใช่แค่อายุหรือระยะเวลาในการลงทุน
0: ใช่ครับก็คือต้องลองลงทุนไปขั้นต่ำ5ปีแล้วก็อายุขั้นต่ำเนี่ย55
1: ครับครับ
0: ถ้าเป็น SSF เนี่ยจะนานกว่าคือ10ปี
1: 10ปีที่ต้องถือเจ้ากองทุนนี้ไว้ในมือ
0: 10ปีครับ10ปี
1: แล้วมีเรื่องของอายุด้วยไหมครับ
0: ไม่มี
1: ที่เกี่ยวข้องอ๋อ
0: ไม่มี
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในการที่จะเลือกลงกับกองทุนประเภทไหนไม่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่ด้วยใช่ไหม
0: ครับใช่ครับใช่คร
1: ับ แล้วสมมุติว่าน้องๆบัณฑิตเพิ่งจบออกมาใหม่เลยอายุ25นะครับควรจะเริ่มลงทุนกับ IMF หรือว่า SSF ดีครับเนี่ย
0: อ๋อเอาเป้าหมายกันนะถ้าเป้าหมายคือต้องการเก็บออมระยะยาวแล้วต้องการให้อยู่ในสถานที่บอกว่าเกิดต้องการใช้เงินเนี่ยสามารถขายออกมาได้ก่อนโดยเรียกว่าไม่ต้องไปคืนภาษีจ่ายเจอภาษีทีหลังโดนขับปรับขับเปิบอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดอายุน้องๆเนี่ยน้อยกว่า45ใช่ไหมแล
1: ้
0: วก็ซื้อ SSS ก่อนเพราะว่ามัน10ปีใช่ไหมถ้าเป็น IMF เนี่ยมันต้องถึงยังขั้นต่ำอายุ55น้องก็ขายก่อนไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นถ้าน้องอายุต่ำกว่า45เนี่ยก็ซื้อ SSS เนี่ยมันประหยัดภาษีด้วยแถมว่าเกิดจำเป็นต้องใช้เงินมันขายได้เร็วกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอายุเกิน45แล้วใช่ไหมฮะถ้างั้น IMF ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าอายุทุนถึง55แล้วก็ขายได้แล้วถูกไหมเพราะว่ามันถือขั้นต่ำ5ปี
1: เองไม่ต้องรอให้ครบ10ปี
0: ใช่ไม่ต้องขอ10ปี
1: ครับ
0: คำแนะนำผมคือว่าต้องกระจายความเสี่ยงครับถ้าว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวผลประกอบการกองจะไม่ดีเงี้ยกระจายความเสี่ยงครับก็คือว่า1อย่างแรกเลยอาจารย์อย่าลงเฉพาะหุ้นไทยต้องกระจายไปความเสี่ยงไปลงทุนไปแบบว่าทั่วโลกอะไรเงี้ย
1: หุ้นต่างประเทศด้วย
0: ต้องลงครับต้องลงครับเพราะว่าถ้าดูนะฮะmarket cap ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ถึง 1% เลยอาจารย์ของตลาดหุ้นทั่วโลกใช่ไหมเราถึงเป็นตลาดที่เล็กมากๆแล้วพวกแบบnew economy เศรษฐกิจสมัยใหม่ของบ้านเราก็ไม่มีเช่นกลุ่มเทคโนโลยีแบบเนี้ยก็ไม่มีใช่ไหมฮะกลุ่มแบบว่า world class หน่อยอย่างเช่น EV อย่างเงี้ยก็ไม่มีอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเรากระจายไประดับโลกอย่างเงี้ยอย่างงี้เราก็จะปลอดภัยขึ้นถ้าเผื่อผลตอบแทนก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วเกิดสมมติบอกว่าเศรษฐกิจไทยถ้าสมมติในอนาคตไม่ดีอย่างเงี้ยค่าเงินบาทอ่อนค่าเราบรรลุทุนต่างประเทศไว้ถูกไหมเพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าคิดกลับมาเป็นเงินบาทผลตอบแทนเราได้เพิ่มอีกต่างหากถูกไหมอันก็จะดีกว่าน
1: ั่นก็คือเป็นการกระจายทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นต่างประเทศ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าถ้าลงทุนกับบริษัทที่มั่นคงเราจะเอาอะไรเป็นตัววัดว่าเนี่ยคือบริษัทที่มั่นคงครับ
0: หนึ่งก็คือว่าหนึ่งอยู่นานยังดังนั้นถ้ามันอยู่นานมาแล้วก็แสดงว่ามันก็คงต้องมั่นคงระดับหนึ่งแล้วเนาะใช่ไหมสองแล้วก็ต้องดูที่ว่าธุรกิจนั้นเนี่ยมันรู้สึกยังดีอยู่ไหมยังมีอนาคตไหมคืออะไรก็ตามที่มันเป็นตอบสนองความต้องการพื้นฐานมากๆอย่างเงี้ยไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็ยังต้องการเช่นอาหารอย่างเง
1: ี้
0: ยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทำให้คนไม่ต้องกินอาหารนั่นธุรกิจไหนก็ตามที่บอกทำไอ้เรื่องแบบเนี้ยเรื่องเบสิกเงี้ยก็น่าจะเรียกว่าน่าจะอยู่ตัวเนาะน่าจะอยู่มานานดูมั่นคงแล้วบริษัทก็น่าจะจ่ายได้สม่ำเสมอใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ประมาณอย่างเงี้ยคร
1: ับแต่การลงทุนในกองทุนบางกองทุนเขาก็ไม่ได้มีเงินปันผลให้แล้วเราจะได้ดอกผลหรือกำไรอะไรจากการที่ลงทุนกับกองทุนที่ไม่มีเงินปันผลนะคร
0: ับจริงถ้าเป็นกองทุนนะครับก็คือว่าบางทีการที่เราลงทุนกับกองทุนเนี่ยที่ไม่มีเงินปันผลเนี่ยถ้าเราเก็บออมเพื่อเกษียณอายุนะครับหรือว่าสำหรับระยะยาวเนี่ยเช่นตอนนี้เราทำงานอยู่ใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: เอาจริงเขาจ่ายเงินปันผลมาให้เราเนี่ยเอาจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่า1เราเสียภาษี2ก็คือเพราะเขาจ่ายมาแล้วก็โอ้ได้เงินแล้วก็เอาไปเที่ยวเอาไปนู่นเอาไปนี่ไปนั่นใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเหมือนกับถูกหวยเหมือนวินฟอลล์แม่บอกว่าได้เงินเพิ่ม

0: ก็อาจจะเอาไปใช้เพิ่มเติมมากกว่าที่จะเก็บออมใช่ไหมเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการบอกว่าให้มีเงินสะสมเยอะๆแล้วเราไปจ่ายไปใช้สบายตอนเกษียณใช่ไหมฮะดังนั้นไอ้กองที่มันไม่จ่ายปันผลเลยเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าพอมันไม่จ่ายมาคุณไม่ต้องเสียภาษี 10%
1: อ๋อนั่นเป็นข้อดีเหรอ
0: เขาบอกคุณเก็บไอ้เงินนั้นมันไม่ได้หายไปไหนอาจารย์มันฝังอยู่ในมูลค่าของกองทุนเงินตรงนี้มันก็จะยิ่งงอกงามไปเรื่อยๆแต่นั้นตอนวันที่คุณเกษียณในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้มีเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้คือลงทุนผ่านกองทุนรวมครับกองท
1: ุ
0: นนะฮะซึ่งถ้าคำแนะนำผมก็คือว่าขั้นแรกเนี่ยก็ควรจะลงทุนหนึ่งประหยัดภาษีครับ
1: อ๋อเอาแบบเลือกกองทุนรวมที่มีสิทธิพิเศษสี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: โอ้คร
1: ับ
0: ประหยัดภาษีก่อนเพราะว่าง่ายๆครับอาจารย์ครับคือเราลงทุนไปได้ผลตอบแทนเยอะน้อยเนี่ยบางทีมันไม่แน่นอนมันเสี่ยงอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่การที่คุณประหยัดภาษีได้เนี่ยชัวร์เกณฑ์ไม่มีความเสี่ยงเลยได้แน่นอนตอนนี้เราเสียภาษีสมมติเสียอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ 10% เนี่ย
1: ครับ
0: คุณแค่ลงทุนตรงนี้ไปประหยัดแล้ว 10%
1: เออจริงด้วย
0: คือผลตอบแทนแล้วเนี่ยมาแล้ว 10% ถูกไหมฮะ
1: จริงด้วย
0: บางคนเนี่ยเสียภาษีเยอะหน่อยรักชาติเสียเรท20เนี่ยคุณแค่แบบประหยัดแค่นี้คุณได้ผลตอบแทนแล้ว 20% ไม่มีความเสี่ยงอีกต่างหาก
1: จริงครับ
0: ครับ
1: กองทุนทองคำหรือว่าการซื้อทองคำเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องระวังไหมครับ
0: กองทุนผลตอบแทนเยอะหรือน้อยฮะมันดูที่หลายกองนะอาจารย
1: ์อ๋อเหรอ
0: บางกองก็ได้น้อยใช่ไหมฮะหรือบางกองติดลบก็มีนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่มี
1: อ๋อมีความเสี่ยงการลงทุน
0: มีความเสี่ยงฮะแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนครับแต่ว่าอาจารย์ลองหากองดีๆนะฮะเอาข้อจริงเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยก็สูงมากอาจารย์บางกองก็ได้ปีนึง 36% แล้ว
1: ถึงเหรอครับ
0: ถึงครับ
1: oh.
0: บางปีก็มี30ฮะบางปีก็บางกองก็เกือบ100อ่ะ
1: โอ
0: ้เกือบ100ด้วยนะฮะก็มีนะครับดังนั้นก็คือจะบอกว่าผลตอบแทนไม่จูงใจนี่ก็ไม่น่าจะใช่
1: แต่มันก็เหมือนซื้อหวยนะอาจารย์เพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันจะขึ้นหรือจะลงหรือว่ามันจะได้ผลตอบแทนมันเป็น 100%
0: ใช่ฮะสำนักงานกลับต่อเขาจะชอบบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ไหมผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นขึ้นการันตีในอนาคตใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: ถูกครับแล้วซื้อกองฮะถามว่าผลตอบแทนในอดีตต้องดูไหมต้องดูนะฮะ
1: อย่า
0: ไปเข้าใจว่าอ๋อผลตอบแทนในอดีตไม่การันตีในอนาคตเนี่ย
1: ก็ไม่ต้องสนใจอดีตเลย
0: คิดอย่างนี้แล้วกันอาจารย์ว่าอาจารย์สอบได้ที่หนึ่งได้ทุกวิชาทุกปีเนี่ยอาจารย์ว่ายากไหม
1: ก็ยากอยู่นะ
0: ใช่ไหมที่หนึ่งได้แบบผลตอบแทนดีสุดดีทุกปีเลยยากใช่ไหมอาจารย์แต่อาจารย์ว่าถ้าจะหาคนที่บอกว่าสอบได้ที่โหลทุกวิชาทุกปีอาจารย์ว่าหาได้ไหม
1: ก็ไม่น่าจะยาก
0: จะทำแบบนั้นไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือว่าผลประกอบการอดีตเราต้องดูฮะมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปเลือกไอ้คนได้สูงสุดได้แต่มันทำให้บอกว่าคุณตัดไอ้พวกข้างล่างได
1: ้
0: เพราะบางคนเนี่ยมันแย่ใช่ไหมมันก็อาจจะแย่ตลอดเนี่ยมันง่ายฮะมันก็อาจจะมีเยอะใช่ไหมคุณลองคิดดูมีอยู่ร้อยอันเรารู้แล้วบอกไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ไหวเลยใช่ไหมแย่มันก็อาจจะต่อเนื่องได้จริงอยู่แอนข้างบนเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับดีที่หนึ่งตลอดหรอกแต่อย่างน้อยเมื่อเราตัดส่วนที่เรียกว่ามันแย่ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นไงฮะก็น่าจะโอเค
1: น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำการบ้านมีการศึกษากันสักนิดนึงว่าเขาไปลงทุนในหุ้นประเภทไหนแล้วมันจะได้มีผลตอบแทนประมาณไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ทีนี้กลับมาที่ทองถามว่าคนชอบเข้าใจว่าโอ้ทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: บางคนก็คิดว่าเอ้ยงั้นฉันไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นแล้วไปซื้อทอง 100% เลยดีกว่า
1: ซื้อมาที่แบบเป็นเส้นๆเป็นแท่งๆนี่เลยใช่ไหมครับ
0: แต่ว่าอาจารย์ต้องเข้าใจนะอาจารย์เอาไปแท่งๆมาอาจารย์ก็ต้องมีละภาระในการแบกทองดูแลทองใช่ไหมขนส่งจี้ป้นอีก ใช่ไหมดังนั้นก็จะมีภาระพวกนี้แต่ว่าก็ได้ความสบายใจว่าเกิดสมมติราคาทองตกก็ไม่เป็นไรเอาทองไปทำเครื่องประดับใส่เองอ
1: ย่างน้อยก็ยังจับต้องได้
0: จับต้องได้เราคิดว่าทองปลอดภัยเนี่ยแต่คือท่านไปถือทอง 100% เนี่ยราคาทองมันขึ้นลงนะอาจารย์ขาดทุนได้เยอะ
1: ครับ
0: ไอ้ความหมายที่เขาบอกว่าทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยความหมายคือว่าเมื่อคุณเอาไปรวมกับทรัพย์สินประเภทอื่นถือเป็นส่วนหนึ่ง
1: เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในหลากหลายหลายที่เรากระจายออกไปนี
0: ่ใช่ครับไม่ใช่คุณไปถือบอกว่าทรัพย์สินปลอดภัยถือทองอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: 100% ก็คงไม่ได้
0: ไม่ได้ฮะถ้าจะทำงั้นฝากเงินดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะหรือว่าถ้าสมัยใหม่หน่อยคือขี้เกียจเก็บไว้ก็อาจจะซื้อเป็นกองทุนใช่ไหมกองทุนมันก็สะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องมีดูแลไม่ต้องไปบ่นหัวเรื่องจี้ป้อนใช่ไหมทีนี้ไอ้ทองที่มันดีบอกว่าปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ามันมักจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับทรัพย์สินประเภทอื่นครับเช่นตอนที่ราคาหุ้นทั่วโลกตกต่ำลงอะไรเงี้ยผลประกอบการอื่นไม่ดีเกิดโควิดเงี้ยราคาทองขึ้นถูกไหมดังนั้นตลาดที่เราลงทุนแล้วเรามีทั้ง2 อย่างคืออ่ะมีทั้งหุ้นด้วยมีทั้งทองด้วยตอนที่หุ้นมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีราคาหุ้นลงราคาทองขึ้นทั้ง2 อย่างเราก็เลยไม่ค่อยเสียหายแต่วันนี้ฮะพอตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นอย่างในอเมริกาเริ่มฟื้นแล้วราคาทองลงทีนี้เราก็ไม่ได้เสียหายมาก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนดีขึ้นด้วยเพราะหุ้นเนี่ยมันพอขึ้นนั้นมันขึ้นเยอะ มันก็อาจจะมาชดเชยแต่เราได้ผลตอบแทนดีขึ้นกว่าเดิมอ
1: ีกวันนี้ได้คุยกับอาจารย์เด่นสนุกมากเลยครับอาจารย์ได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้ความรู้ไปสำหรับในการที่จะวางแผนว่าเราจะเกษียณเนี่ยเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือยังการคำนวณต่างๆจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เด่นได้พูดแล้วก็จริงๆแล้วมีข้อมูลอยู่เยอะแยะนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่อย่างนึงที่อาจจะคิดไปก็คือเราจะมีช่วงระยะเวลาหลังเกษียณอยู่อีกเป็น10ปีที่เราจะต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีรายได้เข้ามาถ้าเราไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะมีเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้ในช่วง10ปีอย่างน้อยที่เราหลังเกษียณไปแล้วเพียงพอแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั่นก็พอจะบอกได้ว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินอยู่พอสมควรแล้ว
0: ใช่ครับ
1: นะครับในวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาคุยกันในวันนี้ครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: คุณอาครับคุณอาทางนี้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอครับคุณอาคุณอามีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอไหมครับ
1: คุณเป็นใครครับ
0: ผมเป็นพิธีกรครับแต่ผมจะไปหาคำตอบดีๆจากคุณหมอมาให้ครับ
1: ขอคิดแป๊บนึง
0: ไม่มีปัญหาไม่ต้องรีบเลยครับเข้ามาในตู้บนหมอแล้วทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนครับ
1: นี่นะครับนึกออกละผมไม่สบายร่างกายเป็นหลายโรคเลยทีนี้คุณหมอให้ยามาเยอะมากผมรู้มาว่าการกินยาเยอะเนี่ยยามันจะทำให้ตับผมพังแล้วเนี่ยคุณหมอให้ยามาเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วตับผมจะยังอยู่ไหมครับ
0: คำถามนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณอาครับเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากคุณหมอดีกว่าครับ
2: ตับโอเคไม่โอเคตอนนี้มันยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่ากินยาอะไรอยู่ก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ปกติถ้าเกิดว่าคนที่มีโรคประจำตัวแล้วกินยาเป็นประจำโดยเฉพาะคนไข้โรคเรื้อรังโรคเรื้อรังหมายถึงเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดผิดปกติพวกนี้เนี่ยจะต้องกินยาเป็นประจำตลอดนะครับยาส่วนใหญ่ที่จะให้กินเป็นประจำเนี่ยจะเป็นยาที่ปลอดภัยต่อการทำงานของตับของไตอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องกินตลอดเวลาแต่โดยหลักการทั่วไปอ่ะเวลาที่ไปเจอกับคุณหมอเขาจะให้ยาเนี่ยเขาจะดูก่อนว่ายานั้นจะมีผลต่อตับหรือไตคนไข้หรือเปล่านะครับและต้องคำนวณตามน้ำหนักด้วยนะครับตามอายุด้วยแล้วกินแล้วเนี่ยเขาจะนัดมาดูอาการด้วยนะครับว่าผลการทำงานของตับของไตเป็นยังไงตัวโรคเรื้อรังต่างหากโดยเฉพาะเบาหวานนะครับเบาหวานความดันโลหิตสูงอันนี้จะมีผลต่อการทำงานของไตถ้าเราคุมได้ไม่ดีก็จะทำให้ไตวายนะครับแล้วก็เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับคือการกินยาเนี่ยยาแต่ละตัวเนี่ยครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาโดยการดูแลของแพทย์เนี่ยเขาจะต้องดูการทำงานของตับของไตเราอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรากินยาอย่างถูกวิธีแล้วก็ตามขนาดตามคำแนะนำของแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะครับหลายครั้งที่คุณหมอเนี่ยจะต้องเตือนคนไข้เลยว่าอย่าไปซื้อยากินเองนะเพราะบางครั้งเนี่ยจะเป็นพวกยาแก้ปวดหรือยาที่เขาไปซื้อกินเองตามร้านขายยาแล้วถ้ากินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าขนาดที่ถูกต้องคือเท่าไหร่แล้วกินระยะเวลายาวนานเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตับต่อ

0: ่อไปดังนั้นเป็นคำเตือนของแพทย์ทุกคนที่ต้องบอกคนไข้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบครับข้อมูลที่ให้ไปเกี่ยวกับเรื่องของการกินยาครับ
1: เป็นแบบนี้นี่เองนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับคุณหมออธิบายชัดเจนดีไหมครับ
2: ชัดเจนมากครับ
1: ยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของยาที่คุณหมอให้มาถ้าไปพบคุณหมอเนี่ยต้องแจ้งให้ครบให้ชัดเจนด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับไปเจอ

อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

ัสดีค่ะกลับมาพบกับอาบันอีกครั้งในรายการเมนูปวดใจวันนี้นะคะเมนูที่อาบันจะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะแล้วทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูปวดใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยนะคะจานของเรานะคะก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบันขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ้ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะสนใจไหมนะคะตรงนี้อิ่มแล้วเดี๋ยวนะคะไอ้ที่พันโยหายไปไหนแล้วอะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูปวดใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เซี่ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัย

0: คะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะคะ
1: ภาพจิ๊กซอที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
0: แต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอาบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist ทุกอย่างจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
1: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจนะคล้ายๆกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกเนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสลักสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
0: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
1: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนียบต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ต้องเนี้ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลงออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งที่เอ้ยยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะ ออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก๊สแล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดไอ้ความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
0: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียบกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
1: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
0: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามอย่างเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดได้เยอะปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
1: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
0: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะ
1: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้
0: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้

0: มคะ
1: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเอ้ยเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครเคยมีความคิดเรื่องสกปรกบ้างมีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาแล้วลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
0: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
1: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามานี่คุณอาวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
2: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบเอ๊อย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะคือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเนี้ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอบันทานอบันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็กเสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเองไว้ด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็วางคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
1: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอบันจะรู้สึกยังไงคะ
2: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อนรอดใช่ไหมคะ
1: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ้ยมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแกใครละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าให้มีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
2: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จัก
1: มันแต่คนก็ได้ไม่รู้จักอยู่ก็จะไม่ได้มีเหตุอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วๆไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
2: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
2: ก็เหมือนหมกมุ่นคิดวนไป
1: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่ตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
2: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นก้อน
2: ที่อบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู่
1: ค่ะ
2: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามอะค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
1: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคยังผิดยังทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยังผิดยังทำด้วย
2: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดนะคะรักษาอย่างไรอะคะ
1: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
2: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทย

0: พูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่ๆจับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่อย่างนี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแค่ให้ฝึกเผชิญด้วยกันอะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งนึงก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
0: อ้าวเหรอคะ
1: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำลายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี้ยมันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นเราก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักหนึ่งอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมุติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
0: อุ้ย
1: อะไรอย่าง
0: นี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
1: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาแล้วอยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นเอาตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วก็คอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
1: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาและมันตรงข้ามหรือไม่ใช่

0: งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นและจะใช้ในการที่จะช่วยคนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรคแยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคโรคหนึ่งมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอ้น้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดมันก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
1: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6 โมงเช้า
0: อ
1: าบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรอะคะ
0: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบ3-4เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่1 ชั่วโมง
1: ค่ะ1 ชั่วโมงก็ยัง
0: ชั่วโมง
1: 5 ชั่วโมง
0: อะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
1: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยอะค่ะอบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยังล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
0: ค่ะ
1: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคยังคิดยำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สัก2 แบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกคือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมันยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้ง2 อย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
1: ใช่ไหมคะต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
0: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเอ๊ะเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แตะตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้ค่ะว่าเอ้ยถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคืออาการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
1: คืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนร
0: ับ
1: รู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
0: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่านี่คือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่2ก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้ ให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
1: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มันส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พี่ชายฉันหนาว
1: อย่าเพิ่งหลับนะลืมตาไว้ห้ามหลับเด็ดขาดนะ
0: ไม่ไหวแล้วฉันง่วงเหลือเกิน
1: ทำไมล่ะทำไมเวลาเจออากาศเย็นๆตามันถึงจะปิดให้ได้เลยเนี่ย
2: เนื่องจากว่าเมื่ออุณหภูมิลดลงนะครับอุณหภูมิร่างกายเราเนี่ยก็จะลงไปด้วยซึ่งเมื่อเวลาร่างกายเราเนี่ยอุณหภูมิลดลงร่างกายจะสั่งให้เราทำลงนะครับลดการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อสะสมพลังงานเพื่อสร้างความอบอุ่นให้เราครับก็เลยทำให้เราง่วงมากกว่าปกติเมื่ออากาศเย็นลงนั่นเอง
3: นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงแนะนำให้อาบน้ำอุ่นหรือดื่มอะไรอุ่นๆก่อนนอนเพราะร่างกายจะได้ร้อนแล้วก็ค่อยๆเย็นลงซึ่งเราก็จะได้ง่วงตอนร่างกายมันเย็นลงนี่แหละนอกจากนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่ช่วยให้เราหลับสบายอีกด้วยนะ
2: นอกจากความเย็นแล้วนะครับก็มีความมืดกับความเงียบซึ่งเมื่อเวลาเราไม่ถูกสัมผัสกับแสงแดดนั้นมันก็จะมีการกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลาโทนินครับเมลาโทนินเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมักจะหลั่งตอนกลางคืนตอนที่เราจะเข้านอนครับซึ่งฮอร์โมนนี้เนี่ยทำให้เราง่วงมากขึ้นก็จะทำให้เรานอนหลับสบายขึ้นอื่นๆก็คืออาจจะดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับก่อนนอนก็จะทำให้เราเนี่ยหลับได้ดีขึ้นควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟโกโก้ในช่วงบ่ายๆนะครับเพื่อทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นนะครับปัจจุบันเราอาจจะเล่นเยอะก็คือพวกมือถือแท็บเล็ตหรือว่าทีวีนะครับเราก็ควรจะงดเล่นมือถือใช้แท็บเล็ตหรือว่าดูทีวีเนี่ย1ชั่วโมงก่อนนอนเพราะว่าในหน้าจอพวกนั้นเนี่ยก็จะมีแสงสีฟ้าหรือที่เรียกว่าบลูไลท์ครับซึ่งแสงเนี่ยก็จะรบกวนคุณภาพของการนอนของเราเช่นกันนะครับก็ควรจะงดแสงสีฟ้าเนาะจากพวกหน้าจอเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่เราจะนอนนะครับถ้าเราทำทุกอย่างเหล่านี้แล้วเนี่ยเป็นระยะเวลา1เช่นอาจจะหลายสัปดาห์แล้วเรายังนอนไม่หลับเนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปพบแพทย์ดีกว่าเพราะจริงๆแล้วโรคนอนหลับเป็นโรคที่อาจจะมีบางอย่างซ่อนอยู่นะครับก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยเพื่อที่จะได้รับยาอย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องกับโรคนะครับ
3: ลองเอาวิธีพวกนี้ไปใช้ดูนะครับจะได้หลับสบายได้พักผ่อนให้เต็มที่พูดละง่วงไปดีกว่าฝันดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ป้า
1: เอาอะไรมาติดผมเนี่ย
2: ก็เอกสารเกี่ยวกับสุขภาพไงนี่อ่านดูสิไม่เห็นหรอ
3: ทำไรป้าจะบอกนะมาเจ็บไปหน้ารอเนี่ย
2: โอ้ยพูดอะไรอ่ะดูหนังหน้าป้าบ้างไม่ก็คือทำงานไงนี่ส่วนคนนี้ก็มาชวนป้าคุยใช่ไหมล่ะเออไม่งั้นอ่ะเสร็จไปนานแล้ว
3: ฮะ
2: ทำงานเสร็จไปนานแล้วเนี่ยหูเนี่ยหาเรื่องจริงแล้วเดี๋ยวป้าคุณหายไปไหนเนี่ยปกติเห็นเดินไปมาแถวเนี้ยนี่ว่าจะใช้งานใช่ไหม
3: แน่ถามหาคนนู้นคนนี้ป้านี่ยังไม่เลิกนิสัยจับปลาสองตัวเองแน
2: ่สองมืออ ๋
3: อเหรอ
2: ไม่คือยังไงล่ะสวยๆอย่างป้ามันก็ต้องให้โทษถึงสิเข้าใจไหมเดี๋ยวจะน้อยใจกันไปเปล่าๆฉันไม่คุยกับพวกแกแล้วไปดีกว่า
3: เป็นคนหรือเป็นครีมเนี่ยต้องทาให้ทั่วถึง
2: ได้ยินนะเว้ย
4: นี่พี่นั่งท่านี้ไม่ลุกไปไหนเลยเหรอเนี่ย
5: เอองานมันกำลังเร่งจะไปไหนก็ไปอย่าเพิ่งมารบกวนปลายประสาทฉันตอนนี
4: ้อ๋อก็บอกว่าให้นั่งดีๆเนี่ยหลายๆคนเขาก็บอกมีท่านั่งดีๆตั้งเยอะตั้งแยะในเน็ตในอะไรก็แล้วแต
5: ่อือโอ้ยน่ารำคาญเฮ้ยเดี๋ยวใครว่างๆเอากล้วยเอาอ้อยมาล่อเข้าโขลงวิธีที่ว่าโอ้โหจะทำงาน
4: เนี่ยน้องอุตส่าห์บอกดีๆนะแหมว่าอยู่นั่นแหละบ่นเก่งเหลือเกินเนี่ยขนมที่ซื้อมาให้ก็ไม่ต้องกิน
5: เออขอโทษขอโทษวางเลยวางเลยกินเออขอบใจมากเออวางไว้ขอบใจมาก
4: แล้วก็นั่งดีๆด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็ปวดหลัง
5: ก็ยังมุมนี้มันมองเห็นชัดดีย
4: ังไม่ทันแก่เลยคอยดูนะถ้าไม่นั่งตามที่น้องบอกนะขอให้ปวดหลังตาย
5: โอ้โหมันมีแช่งเออเดี๋ยวนั่งทำงานสักพักเดี๋ยวก็ลุกไปยืดเส้นยืดสายโอ้ไปเถอะ
1: เงี้ยพี
5: ่โอ้โหโอ้โหเดี๋ยว
1: มีอะไรช่วยไหมเนี่ยงานหนักขนาดนี้เนี่ย
5: อย่าเพิ่งมาโดนหลังโอ้โหเมื่อกี้
1: ทำไมเป็นไร
5: อยู่ๆก็เจ็บแป๊บขึ้นมาเลยโอ้พอตบเข้าไปเมื่อกี้หรือว่าไอ้อ้วนมันแช่งเมื่อกี้ไงโอ้โหวาจาสิ
1: ไม่ต้องไปโทษเขาเลย
5: โอ้ย
1: นี่เคยมีใครบ่นพี่เรื่องท่านั่งบ้างไหมเนี่ยนั่งอะไรทั้งวีทั้งวันเนี่ยฮะนั่งหลังขดหลังแข็งทำงานอยู่ขนาดนี้บอกแล้วไงมีงานก็บอกให้น้องช่วยก็ได้
5: ถ้าอยากจะช่วยนะก็ลองโยนงานให้คนอื่นบ้างไม่ใช่อะไรก็ปักอื่น
1: พี่ทำงานเก่งขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นใครไปได้ล่ะพี่มันเหมาะสมแล้ว
5: เปลี่ยนจากคำชมเป็นขึ้นเงินเดือนก็ดีนะจะไปรักษาหลังแล้วตอนนี้เริ่มแย่แล
1: ้
5: ว
1: โอ้ยพี่ไม่มีปัญหาเลยเรื่องการขึ้นเงินเดือนเนี่ยง่ายมาก
5: พูดแล้วนะ
1: เรื่องเงินเดือนเนี่ยผมจัดการให้ผมจะคุยกับแฟนของผมให้เอง
5: มันต้องอย่างนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์สักหน่อยได้เลยได้เลย
6: เอ๊ได้ยินเงินเดือนอะไรหรอคะ
7: คุณน้ำตาลครับมีเรื่องอยากให้คุณน้ำตาลช่วยผมนิดหนึ่งได้ไหมครับคือผมอยากจะให้คุณน้ำตาลเนี่ยช่วยพิจารณาขึ้นเงินเดือนให้กับลูกน้องผมหน่อยครับทำงานหนักทำงานดีนะครับ
5: พูดมีเหตุผล
6: ได้สิคะแต่ว่าต้องมีข้อแม้แลกเปลี่ยนกันหน่อยเน
7: า
6: ะ
7: วางเลยครับ
6: ก็ถ้าคุณทำให้ลูกค้าต่อสัญญากับเราได้เดี๋ยวจะขึ้นให้ทั้งคุณทั้งลูกน้องคุณเลย
7: เฮ้ยนอกจากคุณน้ำตาลจะเป็นบอสที่

0: ใจดีแล้วคุณน้ำตาลยังใจน่ารักอีกด้วยนะครับผมเนี่ยสวยๆอย่างเนี้ยเนี่ยมาเยี่ยมลูกน้องขนาดนี้เนี่ยถือว่าได้ใจไปเต็มๆนะครับอยากได้เพิ่มไหมครับผมจะควักให้เดี๋ยวนี้เลยครับใจครับเอาไปครับ
1: พอแล้วค่ะไปแล้ว
2: เริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ย
0: เอ้าน้ำตาลจะไปไหนครับน้ำตาล
2: เริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยอีกนิดเดียว
0: คุณน้ำตาลไปบอกว่าแชร์โลเคชั่นมาก็ได้ครับคุณน้ำตาลอยู่ไหนผมจะตามไปครับนี่ไอ้เจมมานี่มาเดี๋ยวไปถ่ายรูปแอดให้พี่ด้วยนะสินค้าตัวนี้เนี่ยพี่เชื่อมากมันต้องมีโปรดักชันมันต้องมีโปรเจกต์ต่อไปสำหรับลูกค้าเขาต้องการอยากให้มันเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น
2: ขออนุญาตขัดจังหวะ
0: อะไร
2: คุณกันผม
0: โอ้ยโอ้มาไม่สู้ไม่เสียเนี่ย
2: หายใจลึกๆนะเวลาเจอทีหลังหายใจลึกๆก่อนก็ได
0: ้โอ้ยผมไม่เคยชินหน้าเลยเนี่ย
2: ขอลาสัก2ชั่วโมงได้ไหม
0: ไปไหน
2: ไปหาหมอก็คือตอนแรกแค่ปวดหลังตอนนี้เนี่ยคอบ่าไหลไปหมดเลยเป็นมาหลายวันแล้วเนี่ยกินยาก็ไม่ดีขึ้นแล้วบางทีแบบเจ็บจี๊ดๆเหมือนโดนเข็มแทงด้วยก็เลยว่าจะไปหาหมอเนี่ยสัก2ชั่วโมง
3: สมน้ำหน้า น้องพูดแล้วก็ไม่ฟังแนะนำอะไรไปก็ไม่ฟังหาว่าน้องนี่จุนจ้านวุ่นวายทำงานอยู่แต่กับหน้าคอมไม่ยอมเดินออกไปไหนบ้าง พี่ๆรู้กันไหมว่าการทำงานกับหน้าคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยยิ่งเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะถ้าเราก้มตัวลงไปเพื่อที่จะเข้าหาจอเนี่ยมันจะทำให้เราปวดหลังเนี่ยขนาดพี่ๆยังไม่แก่เลยนะยังปวดหลังได้ขนาดเนี้ยแล้วคอยดูสิถ้าแก่ตัวไปจะปวดขนาดไหน
2: ได้ทีมันซ้ำซะยาวเลย
0: ต้องให้น้องมันถอนงอกตลอด
2: โอ้ยมีเยอะ
0: เนี่ยพี่ไอ้อ้วนมันพูดก็มีเหตุผลไอ้อย่างนะพี่หัดออกกำลังกายบ้างการออกกำลังกายที่ดีสม่ำเสมอกินอาหารที่เป็นประโยชน์มันจะช่วยให้พี่เนี่ยมีกล้ามเนื้อมากขึ้นดูดิ
4: มีแต่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย
0: เวลาที่เรามีกล้ามเนื้อที่มันหนาแน่นมากขึ้นอาการเจ็บหลังปวดหลังปวดตามเนื้อตามตัวมันจะมีน้อยลงเพราะกล้ามเนื้อเราแข็งแรง
2: ใช่
0: แต่ที่สำคัญนะพี่จะได้หล่อๆเหมือนผมไงเห็นไหม
3: จ
0: ้
3: า
0: ไม่อ่ะโ
3: อ้ยนี่จะบอกก่อนว่าคืองี้ที่พี่เพิ่งเป็นเนี่ยพี่ก็แค่ปรับพฤติกรรมก็คือต้องทายาและควบคู่ไปกับการกินยาแก้ปวดแต่ว่าอย่ากินยาแก้ปวดเยอะนะเพราะว่ายาประเภทนี้มันออกฤทธิ์แรงแล้วจะทำให้มีโรคที่มันแถมขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นโรคไต
0: แล้วก็
3: โรคกระเพาะและรุนแรงไปมากกว่านั้นจ้ะอาจจะทำให้พี่ต้องผ่าตัดอีกด้วย
2: ฮะถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยเหรอ
0: เอออันตรายนะเว้ย
2: โอ้โหตายตาย
0: เนี่ยตอนนี้ไม่ได้เป็นโรคกระเพาะหรอก
3: ทำไมคะ
0: เป็นโรคกระเพาะแพะอยู
2: ่เป็นที่บริเวณตัวเนี่ยเหรอ
0: ที่บริเวณหน้าครับผม
3: โอ้โห
2: เราคุยกันไปแล้วไปแล้วไม่ไหวไม่ต้องไปจ
0: บแล้ว
2: ไปแล้วเออทะเลาะกันไปต่อ
0: ทำงานเสร็จยังอ่ะส่งให้ด้วยนะในเมลอ่ะ
2: โอ้ย
5: ผม
2: ไ
5: ม่อ้วน
2: เลย
5: โอ้โหเห็นผู้ใหญ่แบบนี้ไม่คิดว่ามันจะความรู้เยอะขนาดนี้นะน้ำหนักแม่งเยอะตามความรู้จริง
3: อ่ะเดี๋ยวอันนี้ชมหรือด่าคะ
0: ชมสิเรียนรู้ไว้อะไรที่มันดีก็เรียนรู้ไว้และที่สำคัญเนี่ยตั้งใจทำงานได้แล้วเสียเวลากัน
3: ไปไปเริ่มมีการ
0: ป้องมา
3: ใหม่
0: ป้องใหม่

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับแหมวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันหนึ่งโรคนะฮะที่เราทุกคนอาจจะเป็นบ่อยโดยเฉพาะเพื่อนๆวัยทำงานนั่นคือโรคปวดหลังอ้าวใครเป็นบ้างยกมือหน่อยครับโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับอ้าวแล้วเป็นแล้วจะรักษาอย่างไรดูแลกันยังไงแล้วที่ปวดหลังอยู่ในขณะนี้มันรุนแรงขนาดไหนโอ้โหน่าสนใจมากครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสัมฤทธิ์ครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นเกี่ยวเรื่องโรคปวดหลัง
1: ปวดกันเยอะมาก
0: ผมก็เป็นคุณหมอ
1: ผมก็เป็นเหมือนกัน
0: เราคุณหมอยังเป็นเลยแสดงว่าเราทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้แต่ว่าเราจะมาดูแลทำไงไม่ให้เป็นแล้วเมื่อเป็นแล้วเราจะรักษาหรือป้องกันอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นก่อนคุณหมออาการของโรคปวดหลังเนี่ยส่วนใหญ่มาจากสาเหตุอะไรบ้างครับ
1: วันนี้มาจากหลายสาเหตุมากเลย
0: ครับ

0: นะครับอาการก็อาจจะตรงไปตรงมาก็คือมีอาการปวดหลัง
1: ปวดบริเวณไหนถึง
0: นิดหลังนี่มันยาวมาก
1: มันเป็นแผ่นใหญ่มากเลย
0: โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเป็นโรคของการปวดกล้ามเนื้อทั่วไปนะครับเราจะปวดมักจะปวดข้างๆของกระดูกสันหลัง
1: อ๋อถ้านี่คือกระดูกสันหลัง
0: อยู่ตรงข้างๆตรงกลางด้านซ้ายด้านขวาน
1: ี่คือกล้ามเนื้อ
0: ตรงกลางนี่คือกระดูกสันหลัง
1: ครับ
0: นะครับถ้าเราปวดตรงกลางเนี่ยอาจจะต้องระวังและไปพบแพทย์ดีกว่า
1: อ๋อ
0: นะอาจจะเป็นเรื่องของกระดูกอาจจะไม่ได้เรื่องของกล้ามเนื้อทั่วไปละ
1: ถ้าคุณปวดกระดูกสันหลังตรงกลางนี่อย่ายิ่งนอนใจนะ
0: อย่ายิ่งนอนใจอาจจะมาตรวจโดยละเอียดก่อนดีกว่าอาจจะไม่ใช่โรคกล้ามเนื้อทั่วไป
1: อ
0: ีกอันนึงก็คือปวดหลังและร้าวไปบริเวณอื่น
1: ยังไงครับคุณหมออ
0: ย่างเช่นปวดหลังแล้วมีอาการร้าวไปขาด้วยเวลาเดินแล้วโอ้โหมันร้าวลงไปขาบางคนก็รู้สึกเหมือนเหน็บเดินแล้วเหมือนชาเท้า
1: อ
0: ันนี้อาจจะต้องไปพบแพทย์อันที่หนึ่งอันที่สองก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการปวดหลังและร้าวมาที่ท้องถ้าร้าวมาที่ท้องเนี่ยอาจจะต้องไปเจอคุณหมอสัญญกรรมหรือคุณหมออายุรกรรมละเป็นโรคนิ่วหรือเปล่าหรือเป็นโรคอย่างอื่นไหมที่อาจจะเป็นในช่องท้อง
1: บางครั้งการปวดหลังก็ไม่ใช่เกี่ยวกับเฉพาะกล้ามเนื้ออย่างเดียว
0: จะไม่ใช่กล้าม
1: กระดูกหรือเอ็นอย่างเดียวมีผลต่ออวัยวะภายในด้วย
0: ที่จะทำมาแสดงด้วยอาการปวดหลังได้เหมือนกัน
1: นะฮะแสดงว่าสาเหตุต่างๆเนี่ยมีหลากหลายแต่ถ้าเราเจาะจงไปเฉพาะโรคปวดหลังเนี่ยกลุ่มอาชีพที่เราพบบ่อย
0: ถ้าเป็นเราส่วนใหญ่นะโดยประมาณ 80% ของโรคปวดหนังเนี่ยจะเป็นเรื่องของการปวดกล้ามเนื
1: ้อ
0: กล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็จะเป็นการใช้งานลักษณะท่าทางการยกของหนักหรือการนั่งนานๆผิดท่าเป็นเวลานานๆนะครับเราก็จะเจอในคนที่ทำงานออฟฟิศบ้างนะครับคนที่ทำงานกลุ่มธุรกิจเช่นค
1: ้
0: าขายนะครับแม่ค้าอย่างเงี้ยจะมีการก้มหลังยกของหนักบ้างนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มพวกแม่บ้านนะครับที่มีการถูบ้านก้มถูบ้านกวาดบ้าน
1: ยกของ
0: ก็มีผลทำให้มีอาการปวดหลัง
1: ขับรถแล้วคุณหมอพวกพนักงานขับรถ
0: ผมพนักงานขับรถก็ลักษณะเดียวกับออฟฟิศเลยคือนั่งท่าเดิมเป็นเวลานาน
1: ๆ
0: ก็จะมีทำให้มีอาการปวดหลังได้เพราะฉะนั้นลักษณะการนั่งที่ถูกต้องนี่สำคัญมากที่จะช่วยป้องกัน
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ทีนี้โรคปวดหลังเนี่ยมันมีกี่ระยะครับถ้าเราจะประเมินความเจ็บป่วยความปวด
0: ถ้าเราไปที่เรื่องของการปวดกล้ามเนื้อแล้วอาจจะแบ่งเป็นแบบปวดเฉียบพลันกับปวดเรื้อรัง
1: สองอย่างนะฮะคือหนึ่งปวดเฉียบพลันกับปวดเรื้อรัง
0: ถ้าปวดเฉียบพลันเนี่ยเราจะปวดรุนแรงเราปวดเยอะเราอาจจะโหก้มหลังยกอะไรเงี้ยลำบากมากแผลขึ้นมาบริเวณหลังข้างๆกระดูกสันหลังนะครับแต่กลุ่มพวกนี้จะหายเร็วหน่อย
1: เฉียบพลันหายเร็ว
0: เฉียบพลันจะหายเร็วแต่ถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยก็จะปวดไม่เยอะมากเราอาจจะยังพอลุกขึ้นมาก้มหลังบิดตัวพอเดินได้แต่มีอาการปวดคล้ายๆลักษณะปวดรำคาญแต่เราปวดเป็นระยะเวลานานหน่อยหลายๆเดือนหลายเดือน 4-5 เดือนไม่หายสักทีนะครับแล้วก็มักจะแบ่งเป็น2กลุ่มนี
1: ้ขนาดไหนคนจะพบแพทย์ได
0: ้ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่สุขสบาย
1: ไม่เริ่มไม่ค่อยสบายตัวแล
0: ้
1: ว
0: เริ่มไม่ค่อยสบายตัว
1: มีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราแล้ว
0: ใช่ครับอาจจะต้องไปพบแพทย์เลยอันที่1อันที่2ก็คือปวดหลังที่กล่าวไว้ตอนแรกก็คือมันปวดตรงกลางหลังตรงกระดูกสันหลัง
1: ตรงกลางเลยนะ
0: มีอาการปวดร้าวไปที่อื่นมีปวดร้าวไปขามาร้าวมาที่ท้องร้าวมาขาหนีบกลุ่มนี้จะต้องรีบไปพบแพทย
1: ์ครับ
0: อีกกลุ่มนึงที่สำคัญก็คือปวดตอนกลางคืนปวดมากจนบางทีเราต้องโหตื่นขึ้นมาเพราะปวดหลัง
1: อ
0: ันนี้ก็คืออาจจะต้องไปพบแพทย์เช่นกันนะครับ
1: นะครับทีนี้ขั้นตอนการรักษาเริ่มต้นพอปวดหลังถ้าเกิดมาพบคุณหมอการรักษาในเบื้องต้นทำไงฮะคุณหมอ
0: การรักษาเบื้องต้นก็อาจจะต้องไปตามสาเหตุของโรค
1: ดูว่าปวดคุณทำงานอะไรวิเคราะห์กันก่อน
0: วิเคราะห์กันก่อนว่ามันเป็นปวดกล้ามเนื้อปวดหลังทั่วไปหรือมันเป็นปวดจากกระดูกสันหลังหรือปวดจากหมอนรองกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังเสื่อมหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับก็รักษาตาม
1: สาเหตุใช่ไหมฮะ
0: แต่ที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อหลังจากการใช้งานทั่วไป
1: แล้วทำไงคุณหม
0: อพวกนี้เนี่ยหนึ่งก็คือแนะนำว่าจะต้องคุยเรื่องของการปรับการนั่งท่าทางการนั่งอิริยาบถการทำงาน
1: หนึ่งเลย
0: ครับหนึ่งเลยอันที่สองอาจจะมีการใช้ยาโดยแพทย์เป็นคนจัดยาให้
1: เป็นยาทานหรือยาฉีดฮะ
0: มักจะเป็นยาทาน
1: เริ่มจากทานก่อน
0: เริ่มจากทานก่อนนะครับ อันที่3ก็คือเรื่องของการแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายถ้าทั้งหมดยังไม่ดีขึ้นจะต้องใช้การทำกายภาพบำบัดเข้ามา
1: หมอถามหนึ่งขออนุญาตก็คือว่าในเมื่อเราปวดหลังแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปออกกำลังกายมันจะไม่ปวดเพิ่มหรือคุณหมอ
0: พวกนี้เราต้องรอจนอาการปวดหลังดีขึ้นก่อน
1: อ๋อแสดงว่าต้องรักษาให้หายก่อน
0: รักษาให้หายก่อนนะครับแต่ลักษณะที่เราทำได้ตอนแรกคืออาจจะต้องเน้นเป็นเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อหลัง
1: ยืดกล้ามเนื้อหลัง
0: ยืดกล้ามเนื้อหลังให้มันคลาย
1: ซึ่งเราทำเองได้ไหมคุณหมอ
0: เราสามารถทำเองได
1: ้อย่างคุณหมอลองยกตัวอย่างสักหน่อย
0: อย่างเช่นสมมติว่าเราทำงานไปสัก2ชั่วโมง
1: ทำงานนั่งเซ็นเอกสาร
0: เริ่มเมื่อยแล้วเราอาจจะยืดง่ายๆก็คือเราอาจจะนั่งมาที่ปลายเก้าอี้นิดนึงเหยียดขาออกไปด้านหน้า
1: เหยียดขาด้านหน้านะ
0: แล้วก็ก้มกอดเข่าแล้วก้มลงมานะก้มให้มากที่สุดนะครับก้มให้มากที่สุด
1: ให้มากที่สุด
0: ค้างไว้ประมาณสัก10วินาที
1: ติดพุงก็คือค้างไว
0: ้ค้างไว้สัก10วินาที
1: อ๋อ
0: 1-10 วินาทีนะครับอันนี้ท่าที่1นะครับ
1: ท่าที่1
0: ท่าที่2เนี่ยเราก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา
1: ครับ
0: นะครับถ้าเราจะยืดกล้ามเนื้อเนี่ยแนะนำว่ามือขวาจับเข่าซ้าย
1: มือขวาจับเข่าซ้าย
0: คร
1: ับ
0: มือขวาจับเข่าซ้ายแล้วนั่งหลังตรง
1: นั่งหลังตรงนะครับ
0: แล้วก็บิดดึงเข่าไปทางด้านเดียวกับมือเรา
1: ให้สวนทางกับตัว
0: ให้สวนทางกับตัวแล้วเราบิดตัวไปทางด้านซ้ายนะครับนั่งหลังตรงไว้มันก็จะยืดกล้ามเนื้อหลังด้านหลัง
1: นะครับอีกฝั่งนึง
0: ใช่แล้วก็ทำอีกด้านนึงเหมือนกันนะครับค้างไว้ประมาณ10วินาที
1: อ๋อนับ30
0: ก็จะช่วยคลายปวดหลังระหว่างทำงานได
1: ้ประมาณนี้นะครับคุณหมอแล้วรายที่เป็นหนักๆมากเนี่ยจะต้องรักษาถึงขั้นไหนฮะถ้าเกิดแบบว่ารุนแรงเลย
0: ถ้าเป็นรุนแรงเนี่ยเราก็ต้องมาดูสาเหตุนะ
1: คร
0: ับเราทำกายภาพไม่ดีขึ้น
1: ไม่ดีขึ้น
0: เราอาจจะต้องไปมองหาสาเหตุอื่นที่ทำให้ปวดเช่นเป็นเรื่องของกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทไหมเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือมีการเสื่อมของกระดูกสันหลังแล้วทำให้มีอาการปวดซึ่งอันนั้นเราก็ต้องไปรักษาตามของโรคละยกตัวอย่างเช่นบางคนมีการเสื่อมของหลังกระดูกสันหลัง
1: เสื่อม
0: การเสื่อมเนี่ยจะทำให้มีกระดูกงอกออกมาแล้วไปกดลากประสาทที่หลังทำให้คนที่มีอาการกลุ่มนี้มีอาการปวดร้าวไปตามลากประสาทก็คือจะลงไปขาอาจจะขาซ้ายหรือขาขวาก็ขึ้นอยู่ว่าเป็นลากฟาดประสาทฝั่งไหนกลุ่มนี้ถ้าเรารักษาด้วยการทำกายภาพกินยาไม่ดีขึ้นแล้วอาจจะต้องพิจารณาว่าต้องผ่าตัดไปเอาจุดที่กดลากประสาทออก
1: อันนี้จะผ่าตัดใหญ่หรือเล็กครับคุณหมออ
0: ันนี้ก็ถือว่าเป็นผ่าตัดใหญ่ครับ
1: คุณหมอครับในรายที่ค่อนข้างจะรุนแรงเนี่ยการรักษาจะถึงขั้นไหนฮะ
0: ถ้ารักรุนแรงเนี่ยรุนแรงในทางการแพทย์เนี่ยจะหมายถึงเรื่องของการกดทับเป็นเส้นประสาทมากจนเราไม่สามารถที่จะขยับข้อเท้าได
1: ้
0: มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่ขามีการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระที่ควบคุมไม่ได
1: ้
0: หรือมีการเดินที่ผิดปกติ
1: อ
0: ันนี้เราทางการแพทย์เราถือว่ารุนแรงแล้วกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับทีนี้ปัจจุบันการผ่าตัดเรามีหลายเทคนิคมากตั้งแต่การผ่าตัดเปิดใหญ่เลยนะครับจนไปถึงการผ่าตัดเล็กมากเป็นแค่การส่องกล้องเป็นรูเข้าไปเพื่อที่จะไปเอาจุดที่กดออกทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าแพทย์พิจารณาว่าเราเป็นแบบไหนรอยโรคของเราเนี่ยเหมาะกับการผ่าตัดด้วยเทคนิคไหนนะครับ
1: นะครับผมอ่ะวันนี้เราก็ได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับโรคปวดหลังนะฮะสุดท้ายนี้คุณหมออยากจะฝากอะไรกับพวกเราไหมฮะเฉพาะคนที่ขับรถนานๆทำอาชีพขับแท็กซี่ก็ดีขับ10ล้อรถพ่วงหรือพนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งอยู่กับโต๊ะคุณหมอเชิญครับ
0: อันนี้ก็หนึ่งต้องรู้จักการปรับอิริยาบถของตัวเองนะครับจัดท่านั่งขับรถนั่งทำงานให้ถูกต้องนะครับนั่งทำงานหรือขับรถไปสัก 2-3 ชั่วโมงเราอาจจะต้องลุกขึ้นมายืดกล้ามเนื้อบริหารกล้ามเนื
1: ้
0: อนะครับอีกอันนึงที่สำคัญมากคือแบ่งเวลาออกกำลังกายอาทิตย์ละ 1-2 วันจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงกล้ามเนื้อเราแข็งแรงและจะลดอาการปวดในระยะยาวได้
1: นะครับนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะอย่าลืมนะฮะเรื่องการออกกำลังกายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยนะฮะจะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ใช่แค่เรื่องของการปวดกล้ามเนื้อหรือปวดหลังนะส่งผลอื่นๆด้วย
0: ื่นด้วย
1: นะครับผมวันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณครับ
0: ครับ

0: โรคปวดหลังอาการปวดหลังเป็นอาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มคนวัยทำงานเช่นสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศพนักงานห้างและแม่บ้านอีกด้วยซึ่งหากปวดมากก็อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้อาการปวดหลังมากจากกล้ามเนื้อบาดเจ็บอาจจะเป็นที่กล้ามเนื้อและเอ็นที่อยู่ด้านหลังได้รับบาดเจ็บจากการทำงานและพฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสมเช่นนั่งทำงานหลังคอมไม่ยอมเดินลุกไปไหนนั่งท่าเดิมนานๆยกของหนักเป็นระยะเวลานานหรือได้รับอุบัติเหตุทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อได้รับผลกระทบจากการทำงานโดยมักพบร่วมกับอาการปวดหลังช่วงบนไหล่ลำคอขมับและท้ายทอยอีกด้วยบรรเทาอาการปวดหลังได้โดยควรลุกยืนขึ้นและบิดตัวบ้างหรือยืดแขนทั้งสองข้างครู่หนึ่งหรือลุกเดินแล้วค่อยกลับมานั่งทำงานต่อถ้าปวดหลังจนไม่สามารถทำงานได้ชีวิตต้องถูกรบกวนแนะนำให้รีบมาปรึกษาคุณหมออย่างไวที่สุดนะครับ
1: โอ้ยหนุ่มช่วงนี้เป็นไรไม่รู้อะรู้สึกปวดหลังมากเลยแก
2: เสียงอ้อนมาเลยนะเท่าที่สังเกตอะตัวเองอะคือชอบนั่งหลังคอมทุกๆครั้งเลยเวลาทำงานอะ
1: ใช่หร
2: อ
1: โอ้สาวหมอไหม
2: เอาเลย
1: คุณหมอครับคุณหมอครับ
3: มาแล้วค่ะ
4: หมอช่วยแนะนำท่าบริหารแก้อาการปวดหลังหน่อยได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะปวดหลังแบบนี้แสดงว่านั่งทำงานนานๆใช่ไหมนั่งทำงานพิมพ์งานในออฟฟิศอย่างเงี้ยแน่นอนปวดหลังแล้วยิ่งเราตัวสูงยิ่งต้องนั่งหลังคอมเรียกเก้าอี้ผิดชีวิตเปลี่ยนละดังนั้นเดี๋ยวหมอสาธิตวิธีนั่งเก้าอี้ที่ถูกต้องก่อนดีกว่าอ่ะไหนลองเอาเก้าอี้มาสาธิตเลย
1: ได้เลยคร
3: ับ ไปเลยพี่เจไปก่อนเก้าอี้นะคะอย่างแรกเลยจะต้องเป็นเก้าอี้ที่ไม่สูงไม่เตี้ยจนเกินไปนะคะแล้วก็เวลานั่งเนี่ยก็ควรมีพนักพิงเพื่อที่จะได้ซัพพอร์ตหลังเราเวลาเราต้องนั่งทำงานนานๆเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะคะเวลานั่งเนี่ยนั่งให้เต็มก้นหลังตรงอกไผ่ไหล่พึงไม่นั่งคอไหล่นะคะแล้วก็ไม่ยื่นคอไปข้างหน้านะคะโอเคแล้วก็ความสูงของเก้าอี้เนี่ยจะต้องอยู่บริเวณที่เราสามารถที่จะนั่งงอเข่าได้พอดีเวลาปวดหลังเนี่ยเราก็อาจจะมีท่าบริหารเบาๆเหยียดแขนขึ้นบนแล้วก็จับมือไว้จับมือประสานมือกันไว้เหยียดตัวขึ้นมันก็ยืดตัวขึ้นไปเรื่อยๆยืดตัวอึ๊บมันก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อด้านหลังใช่ไหมคะรวมถึงแขนด้วยเสร็จแล้วก็บิดตัวบนเก้าอี้บิดตัวไปหาพนักเก้าอี้
2: อย่างนี
3: ้บิดกลับมาอีกข้างนึงข้างขวาก
2: ลับมาอีกข้างนึง
3: ก็บิดเอี้ยวตัวมันก็จะได้เอี้ยวมันก็จะได้กล้ามเนื้อบริเวณเอวใช่ไหมคะแล้วก็จะได้เหมือนยืดกล้ามเนื้อเบาๆระหว่างที่เราทำงานถ้าเราไม่สามารถที่จะแบบนอนทำเองได้เพราะว่าสถานที่ไม่เอื้ออย่างเงี้ยถ้าแรกเลยก็คือกอดเข่าชิดอกกอดเข่าชิดอกก็คือกอดต้นขาถูกต้องแล้วก็พยายามจะเอาเข่าไปชิดอกตัวเองโอเคมันก็จะได้ยืดได้แค่ไหนแค่นั้นตึงได้แค่ไหนแค่นั้นสลับกันอีกข้างนึงค่ะยืดคางไว้นับหนึ่งถึง10แล้วก็ผ่อนทำ10ครั้งนะคะก่อนนอนก็ได้ท่าต่อไปก็คือท่าบิดสะโพกค่อยขาไปด้านตรงข้ามเอามือด้านขวาจับขาซ้ายจับที่ตรงข่าคิดจะกดเข่าลงไปกับเตียงใช่ก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อสะโพกแล้วนะได้ตึงได้แค่ไหนแค่นั้นยืดคางไว้เหมือนกันนับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนสลับกันอีกข้างนึงค่ะเหมือนกันเอาใช่มือซ้ายจับขาขวาถูกต้องยืดไปนับ1ถึง10มันก็จะยืดกล้ามเนื้อหลังแล้วเนาะเสร็จแล้วก็กลับสู่ท่าเดิมนะคะแล้วสุดท้ายขอออกกำลังกายหลังสักท่าละกันนะคะก็คือชันเข่า2ข้างชันเข่า2ข้างนอนหงายสบายๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คิดจะขมแหววท้องเกรงกดหลังลงกับเตียงมันก็จะได้กล้ามเนื้อหลังด้านล่างนะคะเกรงไว้นับ1ถึง10แล้วก็ทำอย่างนี้10ทีก็ได้ก่อนนอนนะคะให้กล้ามเนื้อหลังเราแข็งแรงโอเคเสร็จแล้วนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้กล้ามเนื้อหลังที่แข็งแรงเวลาเรานั่งทำงานนานๆจะได้ไม่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะ
1: รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาทันที
3: เป็นยังไงบ้าง
2: โอ้โหไวมากเลยเจม
1: หายเลยอะ
2: เมื่อกี้
1: คืนเนี่ยหายเลย
2: ใช่
3: นะคะนี่ก็เป็นทริปง่ายๆเอาไว้ใช้เวลาทำงานนะคะเราจะได้สามารถที่จะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราไม่มีภาวะสุขภาพที่ไม่ดี
1: ขอบคุณคุณบอกมากนะครับ
3: ค่ะไม่เป็นไร
1: หายปวดหลังเลยอ่ะ ค่ะดีมาก
2: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ

0: วัสดีครับคุณพี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตอนนี้คุณพี่อยู่ในพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เซฟโซนนะครับนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะถามคุณหมอบ้างไหมครับ
1: มีค่ะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพี่ไม่เคยแพ้อะไรเลยล่าสุดนะคะพี่ไปกินกุ้งแล้วมีผื่นขึ้นคุณหมอบอกว่าพี่แพ้กุ้งพี่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยอยู่ๆคุณหมอบอกว่าพี่มาแพ้ตอนโตเนี่ยนะมันจะเป็นได้เหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับผมเองก็ไม่เคยแพ้กุ้งเหมือนกันเอาไปว่าเดี๋ยวถามคุณหมอมาให้นะครับ
2: จริงๆการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะการแพ้เมื่อเป็นแล้วนะคะมันมักจะไม่หายค่ะมันจะอยู่กับเราแล้วก็ถ้าเราได้ไปกินหรือว่าสิ่งนั้นๆที่เราแพ้อีกนะคะมักจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราเติบโตขึ้นนะคะเราก็อาจจะได้รับวัคซีนต่างๆหรือว่าการกินอาหารการออกกำลังกายที่ต่างกันการดูแลสุขภาพนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะการได้รับฝุ่นหรือว่าการได้รับ PM ในทุกๆวันนะคะก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วการแพ้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกหรือว่าครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงได้แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยแพ้ครั้งแรกก็เป็นแบบแพ้แบบรุนแรงเลยก็ได้นะคะเช่นมีอาการความดันโลหิตตกนะคะหรือว่ามีการหอบเหนื่อยร่วมด้วยกับการมีผื่นขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแพ้แบบรุนแรงได้เลยนะคะหรือบางคนเนี่ยกินกุ้งครั้งแรกแล้วเกิดอาการแพ้แบบแค่ผื่นขึ้นก็มีนะคะซึ่งแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดอาการแพ้แล้วหลีกเลี่ยงนะคะอาหารเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งสำคัญเนาะเช่นถ้าเกิดเป็นพวกกุ้งอาหารทะเลเราก็ควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารทะเลอื่นเช่นปูนะคะหอยต่างๆด้วยนะคะสำหรับคนที่แพ้แล้วอยากทราบว่าตัวเองแพ้อะไรบ้างนะคะก็คือเราจะมีแผนกที่ตรวจนะคะแล้วก็สิ่งที่ตรวจเรียกว่าสกินเทสนะคะก็คือเราสามารถไปตรวจได้ที่แผนกของอัลเลอร์จีหรือว่าคุณหมอโรคภูมิแพ้นะคะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะซึ่งการที่เราจะมาตรวจเนี่ยก็พยายามที่จะให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะโดยที่เราไม่มีการแพ้กำเริบมาก่อนนะคะรวมถึงหยุดของยาแก้แพ้ทั้งหมดแบบวันนะคะก่อนที่จะมาตรวจกับคุณหมอค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวเองแพ้อะไรแล้วก็จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะคะค่ะดังนั้นนะคะการแพ้เนี่ยมีตั้งแต่ระดับที่เป็นผื่นทั่วไปเนาะหรือว่าเป็นคันเล็กๆน้อยๆนะคะไปจนถึงการแพ้แบบรุนแรงจนถึงความดันโลหิตตกนะคะหรือช็อกหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกลำบากได้จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดการแพ้นะคะเคลียร์นะคะคุณโบ
0: เคลียร์มากๆครับผมขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับผมเห็นแล้วนะครับว่ามีคนที่แพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลนี่เยอะมากๆยังไงดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยนะครับคุณพี่เข้าใจแล้วนะครับ
1: ค่ะเข้าใจมากเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ครับผมส่วนคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนอย่าลืมนะครับมีข้อสงสัยอะไรอยากถามคุณหมอเชิญได้เลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางLama Channelนะคะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย Mahidolสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับในแต่ละสังคมเนี่ยก็จะมีรูปแบบของความสวยความงามความหล่อที่เป็นมาตรฐานที่ถูกตั้งกันเอาไว้ครับสิ่งนี้มันจะนำมาซึ่งความลำบากสำหรับผู้คนที่อาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่มันไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของสังคมนั้นๆและมักจะถูกล้อเลียนกันเวลาที่ล้อเลียนเนี่ยมันก็ไม่ได้ล้อเลียนกันเฉพาะตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะถูกล้อเลียนกันมาตั้งแต่เด็กๆครับสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงก็คือพูดถึงคำว่า body shaming ซึ่งเป็นคำที่กำลังอยู่ในยุคสมัยเลยครับว่า body shaming เนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำไปสู่ปัญหาหลายๆปัญหาในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ body shaming กันครับสวัสดีครับอาจารย์เอครับ
2: ค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์เอคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลทิพย์มุสิกพันธ์อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์เอครับพอพูดถึงคำว่า body shaming ครับหลายๆท่านอาจจะเอ๊ะคำนี้มันคืออะไรอาจารย์เออธิบายสักนิดหนึ่งไหม
2: คร
1: ับว่า body shaming คืออะไรครับ
2: ค่ะอธิบายด้วยคำเรียบง่ายก็คือการล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตานะคะสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของคนนะคะอาจจะเป็นสีผิวสีผมความอ้วนความผอมของคนอะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆเนี่ย body shaming ก็ลากยาวมาถึงเรื่องของเศรษฐฐานะจนรวยนู่นนี่นั่นด้วยค่ะอย่างนั้นค่ะ
1: ครับอาจารย์เอครับในเรื่องของ body shaming เนี่ยผมยอมรับกับอาจารย์เอเลยว่าผมมีประสบการณ์โดยตรงครับอาจารย
2: ์
1: ตอนที่ผมยังเด็กขนาดร่างกายผมก็จะมีขนาดใหญ่หน่
2: อ
1: ยสีผิวผมก็จะค่อนข้างจะเข้มหน่อย
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาที่ถูกเรียกขานก็จะเป็น2คำครับอ้วนกับดำหรืออ้วนและดำหรืออ้วนดำอย่างเงี้ยอาจารย
2: ์
1: แล้วสิ่งนั้นมันก็จะอยู่ในใจผมมาตลอดเวลาครับอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีนะมันถึงจะหายอ้วนทำยังไงดีนะมันถึงจะหายดำ
2: ค่ะ
1: ซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยด้วยครับว่าสังคมไทยมักจะเรียกขานคนอื่นๆด้วยคำคุณศัพท์อย่างเช่นอ้วนดำเตี้ยผอมสูง
2: มัน
1: ง่ายในการที่จะเรียกมันเป็นลักษณะพิเศษของสังคมไทยหรือเปล่า
2: ค่ะเอาจริงๆก็น่าจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆเพราะว่า อย่างในต่างประเทศก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะหรือสังคมอารยะของเราเขาจะสอนเด็กนะคะว่าเรื่องพวก appearance นะคะเรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรพวกนี้เสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไปพูดกับคนอื่นหรือจิกกัดเขาหรือเรียกเขาด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะคะเผลอๆหลายๆครอบครัวก็เรียกเด็กข้างบ้านแม่นะหมายถึงแม่ก็เรียกเด็กข้างบ้านน้องอ้วนข้างบ้านอะไรเงี้ยมันก็นะคะมันก็เป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆค่ะ
1: การที่คุณแม่เรียกเด็กข้างบ้านว่าอ้วนมันก็เหมือนเป็นการปลูกฝังโดยอ้อมหรือเปล่าว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่โอเคในการที่จะเรียกคนอื่นโดยคำคุณศัพท์เช่นอ้วนผอมดำขาวอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
2: ก็ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องมีการแก้ไขในสิ่งนี้ก็อาจจะต้องมีตัวอย่างที่ดี
2: ใช่ไ
1: หม
2: ฮะ
1: แต่ก่อนที่จะไปถึงวิธีในการที่จะแก้ไข body shaming เนี่ยครับมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทำให้บอกว่าเนี่ยแหละการกระทำเนี้ยเรียกว่าเป็น body shaming
2: ค่ะจริงๆแล้วเราอาจจะมีคำทักทายเพื่อนเราเนาะสมมติว่าเขาไปทะเลมาค่ะแล้วก็เขากลับมาดำมาเลยอะไรเงี้ยนะคะเราก็บอกอู้ผิวคล้ำไปนะไปทะเลมาใช่ไหมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะคืออย่างเงี้ยไม่เรียกว่าเป็น body shaming เนาะ body shaming เนี่ยจะเป็นการย้ำๆซ้ำๆพูดถึงเนื้อตัวเขาในเชิงที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงๆแล้ว body shaming ก็จะมีลักษณะบางประการที่คล้ายๆกับเวลาเราบูลลี่คนอื่นนะคะบางครั้งเราทักทายถ้าไม่มีเจตนาเราอาจจะพลั้งปากทักเพื่อนไปได้นะคะแต่พอเราทักแล้วเขาหน้าตาไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลิกหรือเราคิด

0: ได้ว่าไม่ควรทักอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่บอดี้เชมมิ่งนะคะแต่บอดี้เชมมิ่งก็คือต้องเข้าข่ายคือการล้อสิ่งที่ติดตัวเขามาเช่นอย่างที่บอกรูปร่างสีผิวสีผมหน้าตาหรือความไม่เหมือนคนอื่นความพร่องของร่างกายบางอย่างแล้วก็ย้ำๆซ้ำๆเรียกแล้วเรียกอีกพูดแล้วพูดอีกนะคะค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็คือเรารู้ทันทีว่าเขาต้องมีเจตนาที่จะเหยียดหรือกระแทกเข้าไปในจุดที่ดูแล้วจะเป็นปมของคนที่เขาตั้งใจจะบอดี้เชมมิ่งอะค่ะมันก็จะมีองค์ประกอบประมาณ3ข้อค่ะอาจารย
1: ์ก็คือเรื่องของเจตนาใช่มั้ยฮะเรื่องของ
0: การกระทำซ้ำๆย้ำๆ
1: การกระทำซ้ำๆมาบ่อยหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วสามคือ
0: การล้อเลียนในสิ่งที่เป็น appearance เป็นเรื่องที่ติดตัวเขาอ่ะ
1: เกิดมาพร้อมสิ่งนั้น
0: สมมติเขาตาเขแล้วก็พูดถึงเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ body shaming แหละ
1: ผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์บางคนเนี่ยดูจากมุมมองของเราแล้วเราคิดว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาหน้าตาสวยหน้าตาหล่อหุ่นดีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่คนนั้นเขาก็ยังพยายามที่จะบอกเราอยู่เสมอว่าวันนี้รู้สึกอ้วนจังวันนี้ดูเหมือนว่าฉันยังผอมไม่พออย่างนี้พอที่จะบอกได้ไหมครับว่าเอ๊ยอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไร
0: ค่ะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วคนทุกจะมีชุดภาพฝันรูปร่างในฝันหรืออะไรในฝันเป็นชุดของใครของมันนะคะก็คนคนนั้นก็อาจจะมีภาพในความฝันหรือในชุดของเขาว่าเป็นแบบผอมกว่านี้บางกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได
1: ้ซึ่งอาจจะเป็นคนละชุดกับเรา
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับเรากำลังมองเขา
0: ของกับคนส่วนใหญ่ของสังคมนะคะก็เป็นแค่ความบิดเบี้ยวบางประการนิดหน่อยค่ะอาจารย
1: ์อย่างนี้ก็แปลว่าเราไม่สามารถจะใช้ชุดความคิดของเราในการที่จะไปตัดสินความคิดของคนอื่นอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: เรื่องของ body shaming ครับอาจารย์
0: ค่ะอาจารย
1: ์มันเกิดขึ้นกับเด็กๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลายๆคนครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้พอเกิดขึ้นกับเด็กๆหลายๆคนเด็กๆหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้บอกว่าตอนนี้เขากำลังเกิดบาดแผลในจิตใจของเขา
0: ค่ะ
1: คนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นปู่ย่าตายายนะครับมีวิธีในการที่จะสังเกตได้ไหมครับว่าตอนนี้ลูกของเรากำลังได้รับผลกระทบจากบอดี้เชมิ่งอยู่ครับ
0: ค่ะอาจารย์อย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วทุกคำพูดที่สาดใส่คนอื่นเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่ได้ทุกเคสรับได้รับผลกระทบนะอย่างตัวเองเนี่ยค่ะโดนมาก็รู้สึกคือไม่รู้สึกอะค่ะคืออาจารย์จะเจ็บจะปวดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นรู้สึกหรือเปล่านะคะบางคนนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะบางคนรู้สึกแต่เอาความรู้สึกนั้นอะเป็นแรงผลักดันเราพบว่าคนหลายคนที่ถูกบอดี้เชมิ่งตอนเด็กๆใช้สิ่งนั้นเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองดีขึ้นสุขภาพดีร่างกายงดงามสวยงามขึ้นมันมีก้อนนั้นก็เยอะเลยค่ะแล้วก็อีกก้อนนึงก็คือไปเลยดาวไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกบอดี้เชมิ่งจะทำร้ายทั้งหมดมันก็มีบางมุมหรือบางเครื่องลับนะคะบางเครื่องลับเขาก็อย่างที่บอกไม่ได้รู้สึกเขาก็แล้วก็ผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุและผลเป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่คงต้องเข้าใจเครื่องลับของตัวเองว่าเราลูกเราเนี่ยมันเป็นเครื่องลับชนิดไหนเราละเอียดอ่อนพอที่จะเห็นเครื่องลับไห
1: ม
0: ถ้าลูกเราสายชิลเรื่องนี้ไม่มีผลอะไรกับเขาหรอก
1: สบายสบาย
0: ใช่แล้วก็อาจจะแบบมันก็ไม่ได้เราก็อาจจะไม่บอดี้เชมิ่งอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยถ้าลูกเราสายอ่อนไหวอันนี้อาจจะต้องคุยกันหน่อยเนาะอาจจะต้องใส่ต้องฉีดยาอะไรเงี้ยต้องกลุ่มนี้นะคะ
1: ครับ
0: หรือกลุ่มนึงก็แบบเอาบอดี้เชมิ่งไดรฟ์ไปเลยอันนี้ก็ดีก็เชียร์อัพไปเลยไดรฟ์ไปเลยลูกเอาให้แบบร่างกายเราสุดยอดนะคะมันคือตรงนี้มากกว่าอาจารย
1: ์ครับมันก็คงจะดีถ้าเราเอาคำบอดี้เชมิ่งเหล่านั้นน่ะมาเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาหรือว่าไปในทางที่อาจจะดีขึ้นหรือเหมาะสมขึ
0: ้
1: นแต่ก็อาจจะมีผู้ถูกกระทำอยู่หลายคนครับอาจารย์ที่ไม่สามารถจะ move on จากคำพูดเหล่านี้ได้
0: ใช่ใช่
1: มันจะนำไปสู่การเกิดปมด้อยไหมครับเมื่อเขาโตขึ้นนะครับ
0: ถ้าสมมุติว่าเขาโฟกัสกับเรื่องนั้นก็เป็นไปได้ค่ะแต่คราวนี้ถ้าพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดเนี่ยเข้าใจแล้วย้ายจุดโฟกัสของเขาลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีจริงๆแล้วจุดแข็งของหนูมันเรื่องอื่นเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมันมีอีกเยอะไอ้ตรงเนี้ยมันจะสามารถเป็นคุณได้เหมือนกันอาจารย์ค่ะแต่หากมันไม่เคยมีใครหรือไม่เคยมีคนช่วยเขาย้ายโฟกัสเนาะแล้วก็ปล่อยให้โฟกัสเนี่ยมันขยายวงบานออกไปอันนี้ค่ะมีแนวโน้มมากๆอาจารย
1: ์ผมชอบคำที่อาจารย์ใช้
0: ค่ะ
1: ลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีแสดงว่าเป็นวิธีในการที่จะสอนลูกว่าใครจะพูดอะไรก็ เรื่องของเขาถูกไหมฮะในขณะที่เราก็มีความดีของเราหลายๆอย่างเราพยายามที่จะเสริมสร้างให้ความดีของเรานั้นอ่ะมันแข็งแกร่งขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นจะดีกว่าเพราะผมชอบคำนี้อาจารย์นี่ผมจดไว้เลยแล้วเนี่ยลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดี
0: จริงๆสังคมก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราทุกคนเติบโตเนี่ยเราไม่มีใครสามารถทำให้เรื่องร้ายเป็นศูนย์ได้ถูกไหมคะเราต้องเจอไม่รู้จะกี่ร้อยกี่พันเรื่องในชีวิตกว่าจะเติบโตนะคะนั้นเนี่ยความเจ็บปวดสามารถเป็นคุณได้ถ้าเราเลือกมุมมันนะคะเราใช้ประโยชน์จากมันอาจารย
1: ์ครับอาจารย์เป็นไปได้ไหมอ่ะว่าถ้าสมมติว่าในช่วงที่เป็นเด็กเราเคยถูกล้อเลียนมาตลอดแล้วเราก็รู้สึกเจ็บปวดกับมันมาตลอดและเราก็รู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งที่เป็นปกติเพราะฉะนั้นเมื่อเราโตขึ้นมากลายเป็นผู้ใหญ่เราก็ทำสิ่งนั้นกับเด็กคนอื่นๆอย่างเพื่อจะให้ได้รับประสบการณ์แบบเดียวกับที่เราเคยได้รับมาอย่างนี้มันโอเคไหม
0: จ๊ะจริงๆแล้วทุกเรื่องที่เกิดในชีวิตเราเนี่ยสมองมันบรรจุเข้าไปหมดแล้วไม่ว่าเราจะจำได้หรือเราจะจำไม่ได้หรือเราจะอยากบรรจุหรือไม่บรรจุเนี่ยมันลงหมดนะคะเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นสมองก็จะเปิดลิ้นชักออกมาแล้วดึง data file ที่มีอยู่แล้วเนี่ยออกมาเป็นคู่เทียบในการตัดสินใจที่จะ react กับเหตุการณ์นั้นเราเปิดลิ้นชักออกมาป้าบมีแต่ข้อมูลลบลบลบลบลบลบอาจารย์จะเอาเรื่องบวกตรงไหนไปรีแอคมันไม่มีนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากทำแต่ชั่วขณะจิตที่เหตุการณ์มันเข้ามาแล้วเขาต้องรีแอคเนี่ยเปิด data file สมองเร็วมากฟับก็ตัดสินส่งพลังลบออกไปเลยเพราะว่า data ที่เก็บไว้มีแต่เรื่องลบ
1: เพราะว่ารู้จักแต่วิธีในการที่จะรีแอคแบบนี้เท่านั้น
0: มันไม่มีข้อมูลบวกให้ตัดสินใจเป็นคู่เทียบมา
1: ฮะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้วิธีในการที่จะ react ในรูปแบบที่อาจจะเป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์กว่านี้
0: นึกไม่ออกค่ะไม่มีไฟล์เก็บไว้เลย
1: ผมเป็นคนนึงที่เรียนรู้ว่าคำเหล่านั้นมันสร้างความเจ็บปวดให้กับผมอย่างไรผมก็เลยจะเตือนตัวเองอยู่เสมอครับว่าเราจะไม่สร้างความเจ็บปวดนี้ให้กับคนอื่นด้วยคำพูดของเราหรือว่าชุดความคิดของเราอีกต่อไป
0: นั่นนะค่ะคือการเรียนรู้ที่มนุษย์แตกต่างกันนะคือตรงนี้แหละที่บางคนมีบางคนไม่มีอาจารย์ค่ะ
1: อาจารย์ได้แตะถึงเรื่องของการที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะเป็นผู้สอนในเรื่องของบอดี้เชมิ่งให้กับบุตรหลานทีนี้วิธีในการที่จะทำให้เด็กๆจัดการกับความคิดของตนเองในการรับมือกับบอดี้เชมิ่งเนี่ยอาจารย์มีวิธีที่จะแนะนำให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็นำไปใช้ได้ไหมครับ
0: ค่ะก็อยากฝากแมสเสจนี้หาคุณพ่อคุณแม่โดยตรงนะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะประโยคเดิมเลยค่ะลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีค่ะเราเนี่ยรู้จักลูกดีที่สุดเนาะลูกอยู่กับเรา24ชั่วโมงอ่ะบางคนอาจจะไม่ใช่ครึ่งวันนะอีกครึ่งวันไปอยู่โรงเรียนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อย7 8 9 10ชั่วโมงต้องอยู่กับเราเราต้องเป็นคนที่รู้จักลูกเราดีที่สุดในโลกนี้ถูกมั้ยคะในการรู้จักลูกเนี่ยเราต้องเห็นข้อดีนะคะแล้วพ่อแม่ที่ดีเนี่ยต้องเห็นข้อดีมากกว่าข้อเสียนะคะนะคะเมื่อเราเห็นข้อดีมากมายเพียงพอทุกจุดที่ลูกเจอปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเราก็มีหน้าที่เอาเรื่องดีกลบแล้วก็เบนโฟกัสนะเบนความสนใจจากเรื่องที่เขารู้สึกดาวกับสิ่งนั้นๆมาหาเรื่องที่เป็นบวกมาหาเรื่องที่เป็นคุณในเนื้อตัวหรือในเรื่องต่างๆที่เขาเจอนะคะ คุณพ่อคุณแม่ทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะมันเป็นการใส่ data file เชิงบวกให้เขานั่นแหละในเวลาเดียวกันนะคะพอทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสมองมนุษย์ฉลาดมากมันจะสร้างร่องรอยใหม่สมมุติแม่เทรนไว้ว่าเฮ้ยพอเจอเรื่องลบปุ๊บเลี้ยวขวาเลยนะออกเลยนะออกไปหาเรื่องบวกทำนี้บ่อยๆนะคะเด็กคนนึงจะค่อยๆเรียนรู้ว่าเมื่อเจอเรื่องลุกปุ๊บเลี้ยวขวาออกหาเรื่องบวกเลยค่ะคล้ายๆแบบยังไงฉีดยาฉีดวัคซีนเนาะให้เขาตั้งแต่ต้นทางนะคะเพราะในชีวิตกระบวนการเติบโตอีกเยอะค่ะ
1: ครับอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วเนี่ยเรากำลังสอนให้ลูกรู้สึกมั่นใจกับตนเองรู้สึกเสริมสร้างความมั่นใจหรืออาจจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า self esteem ได้ไหมครับอาจารย์
0: ก็อาจจะใช่ค่ะอาจจะคือตรงนั้นนะคะคือในความงามของมนุษย์เนี่ยนอกจากเรื่องข้างนอกแล้วมันก็มีความงามอีกหลายจุดมากถ้าเราสอนให้มนุษย์ได้เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความงามในแง่มุมอื่นๆอีกไม่รู้เท่าไหร่ยิ่งใหญ่ซะจนไอ้จุดเนี้ยมันไร้สาระเนี่ยค่ะไปได้ค่ะแล้วมันสำเร็จนะอาจารย์เพราะมันถูกเทสมาแล้วเทสแล้วเทสอีกเลยค่ะว่าวิธีเนี้ยเวิร์กที่สุดเลย
1: ถ้างั้นเดี๋ยวจะชวนให้อาจารย์เอมาบอกเล่าวิธีการสร้างเซลฟ์เอสตีมให้กับลูกหลานของคุณผู้ชมกันดีกว่าครับอาจารย
0: ์ครับจริงๆแล้วเนี่ยเซลฟ์เอสตีมเนี่ยใช้เวลาในการค่อยๆ grow up นะคะแล้วเซลฟ์เอสตีมเนี่ยบอกด้วยวาจาไม่ได้เนาะมันจะต้องมีประสบการณ์ตรงเข้ามาฟึบเข้ามาเจอนะคะจังหวะของประสบการณ์ตรงนี่เขาถึงบอกว่าพ่อแม่ที่เก่ง

0: แล้วก็ครูที่เก่งเนี่ยจำเป็นมากเพราะขณะที่ประสบการณ์ตรงเข้ามาเนี่ยมันไม่เลือกเวลามันเข้ามาตอน8โมงเช้าแล้วก็8โมงเย็นมันก็ไม่มีอย่างนั้นเน
1: า
0: ะมันเข้ามาตอนไหนก็ได้น
1: ะ
0: แล้วครูที่เก่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นครูที่ให้วิชาชีวิตหรือพ่อแม่ที่เก่งเนี่ยค่ะก็เป็นพ่อแม่ที่ให้วิชาชีวิตพอเหตุการณ์ที่เข้ามาก็เบี่ยงเลยทำให้มันบวกให้ได้เนี่ยค่ะเป็นวิธีการสร้างเซลล์เอสติมที่ได้ผลทรงพลังแล้วก็มีประสิทธิภาพยาวนานระยะยาวไปจนเขาเติบโตนะคะนะคะเพราะฉะนั้นตั้งหลักอย่างเดียวเลยค่ะว่าไม่ว่าเรื่องมันจะเซมาร้ายแค่ไหนนะเรามีหน้าที่พลิกมุมอย่างเดียวนะคะทำใจว่างๆแล้วก็รอสถานการณ์เข้าค่ะเข้ามาปั๊บฉวยหยิบแล้วก็ใช้ประโยชน์ทันทีนะคะนี่คือวิธีการสร้างเซลล์เอสติมที่ง่ายประหยัดนะแล้วก็ทำได้เรื่อยๆตลอดเวลาในขณะที่สร้างเซลล์เอสติมให้ลูกอะค่ะผู้ใหญ่อย่างเราก็เติบโตนะคะเพราะหลายสถานการณ์เนี่ยมันก็ขัดเกลาเราม ันก็สอนเราและมันก็ทำให้เราต้องทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาดูด้วยสอนเขาว่าอย่าโกรธแต่เมื่อวานแม่ยังเบ้งอยู่เลยมันก็ไม่สอดคล้องนึกออกนะคะทุกครั้งที่สอนเขามันก็คือการเกลานิสัยอันตรายของตัวเองไปพร้อมกัน
1: เพราะว่าการกระทำอ่ะมันเสียงดังกว่าคำพูดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสอนลูกด้วยคำพูดมันอาจจะไม่ดังเท่ากับสิ่งที่เราทำให้เขาเห็นว่ารูปแบบที่เหมาะสมหรือรูปแบบเชิงบวกมันจะเป็นอย่างไรในขณะที่สอนลูกก็สอนตัวเองไปด้วยแล้วก็พยายามอย่าทำในสิ่งที่ไม่อยากให้ลูกทำให้ลูกเห็น
0: ใช่เขาบอกว่าคนนึงเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนค่ะสมมติแม่เปลี่ยนเนาะพ่อก็เปลี่ยนค่ะเพราะว่าสอนพ่อไปพร้อมกันมันก็สอนคนใกล้ชิดไปพร้อมกันนะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนอะไรอยากเปลี่ยนแปลงโลกก็เปลี่ยนที่ตัวเองนี่แหละค่ะแล้วเมื่อนั้นมันจะค่อยๆเชฟอัพสิ่งแวดล้อมไปเองค่ะ
1: ครับผมชอบคำที่อาจารย์ใช้คือวิชาชีวิตวิชาชีวิตของลูกที่ควรจะได้ลงทะเบียนเรียนผู้สอนคนแรกๆน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนี่แหละที่จะสอนวิชาชีวิตให้กับลูกๆเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่จะเข้ามาทดสอบสิ่งที่ลูกมีคือวิชาชีวิตที่ลูกเรียนเนี่ยมันจะเข้ามาตอนไหนถ้าเราได้สั่งสอนเขาได้แสดงให้เขาเห็นว่าวิธีที่ถูกต้องที่เหมาะสมในการที่จะดีลกับสิ่งนี้เป็นอย่างไรเมื่อในที่สุดแล้วเขาไปเจอกับเหตุการณ์นั้นๆเราก็สามารถจะวางใจได้ว่าลูกหลานของเราจะสามารถมีปฏิกิริยาที่เหมาะสมได้กับสิ่งนั้นๆถูกไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มันก็จะมีอีกฝากหนึ่งครับอาจารย์คนที่มั่นใจตัวเองสุดๆครับอาจารย
0: ์
1: ทำอะไรก็คือฉันจะต้องดีที่สุดฉันจะต้องดีกว่าคนอื่นสวยกว่าคนอื่นหล่อกว่าคนอื่นเพอร์เฟกต์กว่าคนอื่นมันจะเป็นโทษไหมการที่มีความมั่นใจสุดๆเนี่ยครับอาจารย์
0: จริงๆคนมั่นใจสุดๆเนี่ยก็จะไม่เขาถ้าเซลล์เขาเต็มเนี่ยเขาจะไม่เทียบกับใครนะคะอาจารย
1: ์จริงด้วย
0: ไอ้คนที่ยังไปเทียบอยู่เนี่ยมันไม่ใช่อ่ะ
1: โหนี่แบบแค่คำเนี้ยชัดเลยนะครับอาจารย
0: ์
1: ถ้าเขามีความมั่นใจเขาจะไม่เอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นถ้าเขาเอาไปเทียบกับคนอื่นแสดงว่าเขาไม่มั่นใจ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหอาจารย์เปิดสมองผมเลยใช่เลยจริง
0: ๆถ้าไม่มั่นใจถึงต้องการคู่เทียบไงคะอาจารย
1: ์
0: ถ้ามั่นใจแล้วเนี่ยไม่มีความหมายเลยค่ะใครก็ไม่มีความหมายเพราะข้างในมันอิ่มมันเต็มบริบูรณ
1: ์ครับ
0: โนนิดไม่ต้องการเทียบกับใครทั้งนั้นจะรู้นึกถึงคนที่มั่นใจที่อาจารย์รู้จักดูคาแรคเตอร์เขานะคะเนาะเขาจะมีลักษณะอ่อนน้อมด้วยซ้ำมีลักษณะเข้าถึงง่ายง่าย
1: ครับ
0: แล้วก็ยังไงก็ได้แล้วก็ดูด้อยได้ดูเด่นได้ไม่ได้ให้ค่ากับ environment ที่มาตัดสินหรือสิ่งแวดล้อมที่มาตัดสินเลยนั่นนะคะพวกเซลล์เต็ม
1: ในอนาคตครับอาจารย์ตอนนี้โลกมันกำลังmove ไปทางที่เป็นโลกเสมือน
0: Metaverse.
1: ทุกอย่างจะเป็น Metaverse หมดพอไปถึงจุดที่เป็น Metaverse แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกอวตารในรูปลักษณะที่เราคิดว่าสมบูรณ์แบบได
0: ้
1: Body Shaming มันจะยังอยู่ไหมครับอาจารย
0: ์อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเหนือจินตนาการตอบไม่ได้จริงๆนะอาจารย์ว่าถึงวันนั้นเนี่ยแต่ที่แน่ๆก็คือมันจะมีความผันผวนแล้วมันจะคือโลกใหม่ที
1: ่
0: คนทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งคนรุ่นเราเนี่ยอาจจะไม่เคยจินตนาการถึงมันมาก่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ
1: ครับ
0: ตัวเองก็ยังเชื่อว่าไอ้คนที่มันข้างในมันแข็งแรงดีเนี่ยต่อให้มันจะเมตตาไปถึงไหนๆเนี่ยค่ะโลกจะวุ่นวายสับสนอลหม่านยังไงอะจิตใจที่มีคุณภาพเนี่ยค่ะมันรอดอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะฉะนั้นความหมายของการมีชีวิตอยู่คือการยกระดับใจอะมากกว่าเรื่องอื่นๆทั้งหมดเลย
1: เท่าที่คุยกับอาจารย์เอคนที่จะมีคุณภาพใจได้ขนาดนั้นจะต้องถูกปลูกฝังจากครอบครัวที่เห็นคุณค่าของการมีคุณภาพใจที่ดี
0: ถูกต้องค่ะ
1: ซึ่ง
0: มาก่อนเรื่องอื่น
1: มาก่อนเรื่องอื่นเลยใช่ไหมฮ
0: ะ
1: วิชาชีวิตที่ต้องสอนเรื่องของภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ

0: ทับใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญวิธีที่อาจารย์เอแนะในเรื่องของการเสริมเซลฟ์เอสติมก็จะทำให้คุณภาพใจของเด็กคนนั้นดีตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังรากลึกลงไปแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพดีและจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับผู้อื่นด้วย
1: ใช่เพราะความรักตัวเองที่มากพอคนที่เซลฟ์ดีๆเนี่ยจะมีความรักตัวเองรักตัวเองเนี่ยจะไม่เหมือนเห็นกับตัวนะอาจารย์
0: กำลังจะถามเลย
1: รักตัวเองเนี่ยแปลว่าเขาคนนั้นเนี่ยอยากจะเห็นตัวเองดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะอันนั้นเวลาที่เขาจะใส่ใจไปโฟกัสเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาจะน้อยลงแต่เขาจะเอาเวลานั้นมาพัฒนาตัวเองนะคะเมื่อเดินไปแต่ละบันไดที่ข้ามผ่านเขาก็จะยกระดับความรู้สึกดีต่อตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปเหยียบไปอะไรใครเพราะเขาเดินบันไดของเขาเองบันไดใครบันไดมันนะคะเนี่ยค่ะคือความรู้สึกรักตัวเองซึ่งความรู้สึกรักตัวเองของมนุษย์เนี่ยจะเกิดอยู่ดีๆเกิดขึ้นไม่ได้แต่มันจะต้องเกิดจากการมีใครสักคนที่รักเขาก่อนนี่คือความหมายที่ว่าเหตุใดมนุษย์คนหนึ่งถึงต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะเติบโตและดูแลตัวเองได
0: ้
1: เทียบกับสัตว์เนี่ยมันออกมาปุ๊บมันลุกขึ้นเดินเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามนุษย์กลับต้องการการอุ้มชูที่ยาวนานค่ะ
0: โอ้โหชัดเจนครับอาจารย์ถ้าเราเคยถูกปฏิบัติมาอย่างไรเราก็จะเป็นภาพสะท้อนของการถูกปฏิบัต
1: ิน
0: ั้นถ้าเราเคยถูกรักม
1: า
0: เราก็จะเริ่มรู้จักคุณค่าของตัวเองรักตัวเองและพร้อมที่จะเผื่อแผ่ความรักนั้นสู่คนอื่น
1: ใช่ใช่เพราะเตะตัวเองเต็มแล้วไงถูกรักมาจนเต็มเลย
0: ครับ
1: ค่ะเราก็จะรักเราก็จะเข้าใจว่าความรักเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันอ่อนหวานอ่อนโยนแบบนี้นี่เองมันนุ่มนวลมันมีกลิ่นของแม่อยู่ในผ้าห่มผืนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันละเอียดอ่อนแต่มันมีความหมาย
0: จากที่คุยกับอาจารย์เอมาครับเรื่องของคุณภาพใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและมันต้องถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยถูกไหมฮะ
1: ถูกค่ะอาจ
0: ารย์ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมเนี่ยเพราะว่าผู้ที่จะเป็นผู้ที่สอนลูกเราเนี่ยก็คือตัวเรานั่นแหละพ่อแม่นั่นแหละถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะรู้เพิ่มเติมหรือเข้าคอร์สในการที่จะฝึกฝนด้วยตัวเองเนี่ยติดต่อทางไหนดีครับอาจารย์
1: สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวของมหิดลเรานะคะก็มีโครงการอบรมมากมายแต่ละปีนะคะ ครอบคลุมทุกกลุ่มเลยค่ะทั้งเด็กทั้งคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะฉะนั้นก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถาบันเด็กได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็สามารถลงทะเบียนเพราะว่าหลังๆคอร์สอบรมก็มีทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะแล้วก็มีแบบไฮบริดเนาะทั้งออฟไลน์เจอกันเป็นเวิร์กช็อปเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไปเลยเยอะแยะเลยค่ะ
0: วันนี้รายการรีมายก็ต้องขอบคุณอาจารย์เอเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาพูดคุยกับเราจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการรีมายรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast SpotifyAnchor blocked it. Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: นะหนูรถติดตอนเรากลับบ้านเนอะ
1: ใช่ครับนี่แย่เลยฮะแต่ครั้งนี้ไม่เป็นไรครับรีบทำงานให้เสร็จได้ยินเสียงรถไหมครับสงสัยว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้จะมาแล้วล่ะครับพี
0: ่บีมนัดใครไว้เหรอคะ
1: อ้าวไม่มีใครบอกพี่หมวยเลยครับเนี่ยนี่ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าทีมงานบอกผมว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราคือดาราชื่อดังแห่งยุคครับ
0: เรานัดซูเปอร์สตาร์ไว้เหรอคะเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่นี่เขาดังขนาดที่ว่าคือถ้ามีเด็กร้องไห้อยู่เนี่ยเห็นหน้าเขาเงียบเลยนะครับ
0: ยังไงคะรัศมีดารา
1: ตะลึง
0: ตะกาย
1: ใช่ครับต้องตะลึงแบบต
0: ื่
1: นเต้นเลยฮะตื่นเต้นไหมฮะ
0: ครับ
2: ไม่ต้องไปครับสวัสดีครับทุกคน
1: สวัสดีครับพี่หมู
2: สวัสดีครับวีมคุณหมวยหาใครครับหาใครครับ
1: หาดาราชื่อดังแห่งยุค
0: ซูเปอร์สตาร
1: ์ซูเปอร์สตาร
2: ์อ๋อไม่ต้องหาครับไม่ต้องหาครับซูเปอร์สตาร์ดาราดังแห่งยุคกระผมเองครับเฮียหมูครับ
1: เนี่ยครับ
2: ครับ
1: เด็กร้องไห้เห็นหน้าแล้วแบบตะลึงอึ้ง
2: ต้องตะลึงสิครับเฮียหมูปังนะครับเด็กเห็นปั๊บต้องหยุดเลยครับ
1: เงียบแต่เขาบอกชื่อดังเลยนะครับ
2: ก็นี่ก็ดังสุดแล้วครับดังมาหลายปีแล้วครับ
1: ดังเลยครับ
2: ครับ
0: หรือว่าก็งั้นให้เฮียหมูไปห้องรับแขกก่อนก็ได้นะ
1: อ๋องั้นเราไปเลยดีกว่าครับไปเต็มตัว
0: ก็เชิญห้องรับแขกนะคะ
2: เอาแล้วไงนะ
1: ให้เลยครับ
2: นี่ซุปเปอร์สตาร์นี่
1: เจอกันในห้องรับแขกนะครับ
2: โอ้ผมไม่มีเวลาว่างให้พวกคุณนะครับคุณต้อนรับผมไม่สมเกียรติเลยนี่ครับผมไม่ได้มีเวลามาง่าย
0: มาถึงช่วงเปิดบ้านรับแขกค่ะวันนี้ขอต้อนรับดาราดังเฮียหมูจากบางรักซอย9ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ถามเฮียหมูเลยดีกว่าครับผมเพราะว่าผมว่าพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเห็นภาพพิมก็ต้องนึกถึงเรื่องราวตลกสนุกสนาน
0: เสียงหัวเราะ
1: ใช่เวลาเล่นละครก็เล่นแนวซิทคอมแล้วทำไมคนอย่างเฮียหมูเนี่ยถึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเครียดด้วยไปเกี่ยวกันไงครับ
4: โอ้คนเราดาราทุก

0: คนก็มีความเครียดทั้งนั้นแหละครับแต่ตอนแสดงมันเป็นซิทคอมเราก็ต้องเล่นไปผมเล่นมา13 14ปีมันก็สนุกกันนะคุณดูว่าเฮ้ยเอี๊ยหมูไปไหนเอี๊ยหมู
1: เห็นหน้าก็ขำแล้ว
0: ขำแล้วหารู้ไหมเราเครียดแทบตาย
1: อ้าวเครียดเรื่องอะไรครับ
0: เครียดบางทีบทมันยาวๆมันเนี่ยช่วงใหม่ๆเนี่ยหัวมันใบยังผิวอ่านแป๊บเดียวได้หรือพอแก่ตัวเข้าบางที3 4บรรทัดเนี่ยเริ่มตันนะพอตันปั๊บคนข้างๆที่เขาจะรอต่อพูดปั๊บเขาต้องต่อเราปุ
1: ๊
0: บถึงจะโยงลูกปั๊บถึงจะโยนมาหาเราปุ๊บๆอย่างเงี้ยพอเราไปปั๊บติดปั๊บเอาแล้วเขาสั่งเบรกแล้วเครียดแล้ว
1: ทำให้ทางกอง
0: กดดันดิกดดันดิต้องได้นะเฮียหมูต้องได้นะไม่ได้ไม่ได้นะต้องได
1: ้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเครียดสะสม
0: เขามาต่อใหม่บางรักทอย 9-1 อีกต่อมาอีกทีเล่นได้ไม่กี่ตอนเขาหยุดอันนี้เครียดจริงเลยอันนี้เครียด
2: เลิกทำแล้ว
0: เลิกครับ
1: งานที่เคยทำมาเราหยุด
0: หยุดเลยแล้วเราก็ไม่มีละคร
1: ที่มันเหมือนเป็นรายได้หลักเข้ามาใช่ไหมครับ
0: แต่ก่อนเราเคยได้อย่างเนี้ยก้อนเนี้ยมันต้องมีทุกเดือนอยู่แล้วพอก้อนใหญ่นี้ไปปั๊บมันก็เหลือแต่ก้อนย่อย
1: ๆไอ้อาการความเครียดเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะครับ
0: พอเครียดมากๆปั๊บมันก็มึนหัวเหมือนกันนะเช้ามาลูกไปโรงเรียนเราก็นั่งอยู่บ้านแล้วก็หวนก็คิดเอาแล้วยังไงไปไงกันต่อเนี่ยจะทำไงเนี่ยบางทีคิดเราไม่เคยบอกกับลูกกับเมียไว้ไม่เอาพ่อจะไม่ฆ่าตัวตายพ่อจะไม่บีบคอเพื่อไม่แฝงคอไม่
2: มีตัวเฮียหมูคิดถึงขนาดฆ่าตัวตายเหรอคะตอนนั้น
0: คิดแล้วผมปฏิญาณตรงว่าช่างมันอย่างมากก็แค่เป็นหนี
1: ้ใช่
0: เต็มที่ก็แค่ติดคุก
1: ใช
0: ่แล้วเราจะตายทำไมอ่ะ
1: ที่สำคัญต้องมีกำลังใจ
0: ใช่ฝ่าแม่จะเบ่งแล้วออกมาฝ่าจะโตขึ้นมาฝ่าจะมีงานทำมันจะมาเฮ้ยฆ่าตัวเองเนี่ยต้องฝืนอย่างเงี้ยแต่มันเครียดแ
2: หละเฮ้ยหมูมีอาการมึนหัวใช่ไหมคะ
0: เขาคิดมากๆจะเครียด
2: คิดมากมึนหัวมีอาการอื่นอีกไหมคะ
0: แล้วกินก็ไม่ค่อยได้นะคนแก่จะเป็นอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ยังไงครับ
0: คือจะนอนน้อยนะแปลกนะสี่ทุ่มห้าทุ่มนอนตีสามตื่นอีกแล้วเหมือนคนมาปลุกเลยอย่างเงี้ยตีสามตีสี่ต้องตื่นทุกทีไม่รู้เป็นอะไรเขายังไม่ตื่นเราตื่นมาคนเดียวเอาแล้วเดินรถต้นไม้บ้างให้อาหารปลาเช้านี้จะทำยังไงแล้วจะไปไหนจะทำอะไรที่เครียดทุกวันก็คือเครียดเรื่องนี้คืออนาคตลูก
1: อ
0: นาคตครอบครัวเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อคนเรามันเครียดอย่างนี้นี่
1: ใช่แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นอย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: แล้วตอนนี้เป็นกันเยอะนะ
1: น่าจะเป็นกันเยอะเลย
0: ผมรู้ว่าผมเป็นคนเดียวเอ้านี่โลกคิดนี่นะ
1: ไม่ได้คิดอยู่คนเดียวแน่นอนผมเชื่อว่าหลายคนก็ค
0: ิดก็เป็นเหรอไม่เอา
1: ก็บางครั้งก็ได้ครับ
0: เหรอ
2: บางทีคนเราอาจจะคิดมากแล้วก็คิดวนอยู่ที่เดิมก็เกิดโรคเครียดได
0: ้คิดไปคิดมาเอาตกมาที่เก่าแล้วมาที่เก่าแล้ว
2: บางคนเห็นจะซึมเฮียหมูซึมไหมคะเวลาที่เครียดมาก
0: ๆคนมันจะเก็บคนเดียวพอไม่มีใครอยู่ก็จะนั่งถอนใจยกมือไหว้พระก็คิดไปหลายๆอย่างอันตรายนะ
1: อันตรายครับเรา
0: บางทีขับรถไปนะแต่ก่อนไม่อย่างนี้นะเดี๋ยวนี้นะพอขับรถไปคิดเอาเลยอ๋อต้องว่าคนขับรถเมอเป็นอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: โหถ้าเผื่อเมอด้วยไออาการหลายๆอย่างเนี่ยเฮ้หมูเคยคิดว่าจะไปปรึกษาหมอไหมครับ
0: ไม่เคยปรึกษาหมอเลยไงคิดว่าเอ๊ะไม่เป็นไรหรอมั้งผมเนี่ยจะไลฟ์สดอยู่แล้วนะผมจะกินข้าว
1: แล้วไม่ดีครับไม่ดีครับผมว่าไม่ไหวแล้วนะครับพี่หมวยทีนี้ต้องลองคุยกับคุณหมอ
0: เฮ้ยรู้จะลามมาถึงเราละวะ
2: งั้นเดี๋ยวปรึกษาคุณหมอเลยดีกว่าค่ะ
0: จริงเปล่าเนี่ย
2: จริงค่ะ
0: หมวยมีหมอด้วยเหรอ
1: มีครับมีครับ
0: อ้าว
2: คุณหมอเชี่ยวชาญเรื่องโรคเครียดและจะมีวิธีการขจัดความเครียดมาบอกเฮียหมูด้วย
0: โอ้โ
2: รองศาสตราจารย์ในแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีค่ะอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะถามอาจารย์หมอก่อนเลยนะคะว่าสาเหตุของโรคเครียดเนี่ยเกิดจากอะไรคะ
3: เมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตเรามีอะไรที่มากดดันไม่ว่าจะจากภายนอกหรือจากภายในทำให้เสียสมดุลไปก็ทำให้เกิดความเครียดนะครับคราวนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นโรคก็คือความเครียดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันนะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่มันจิตใจเราไม่สงบสุขเรามีความทุกข์เราไม่สบายใจจนกระทั่งอาจจะทำให้นอนไม่หลับเบื่ออาหารอาจจะมีผลต่อความคิดแล้วก็สมาธิอะไรก็ไม่ค่อยดีนะครับบางคนก็อาจจะจิตใจก็จะอยู่กับความคิดวิตกกังวลกับอนาคตกับเรื่องต่างๆบางทีก็ผ่านกังวลไปถึงเรื่องอื่นๆที่ไม่ควรจะกังวลก็กังวลได้นะครับถ้าความเครียดที่เป็นปกติไม่ถึงกับเป็นโรคเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่มีแต่ข้อเสียความเครียดหนึ่งมีประโยชน์นะครับแต่ว่าถ้าความเครียดถึงระดับนึงที่มีผลต่อจิตใจมีผลต่อการดำเนินชีวิตมีผลต่ออาการต่างๆของเราเนี่ยก็เรียกว่าเป็นโรคนะครับอะไรก็ตามที่ทำให้เราไ

0: สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ตามปกติอย่างมีความสงบสุขได้เรียกว่าเราเป็นโรคแล้วนะครับสาเหตุของโรคเครียดเกิดจากอะไรนะครับก็คงจะเป็นปัจจัยจากภายนอกที่ทำให้เกิดความเครียดแล้วก็อาจจะถึงกับเป็นโรคเครียดได้ก็คงจะต้องเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะบางอย่างของตัวเรามีพื้นฐานเป็นคนเครียดง่ายอยู่แล้วอะไรทำนองนี้เวลาที่มีเรื่องก็จะทำให้เกิดโรคเครียดได้ง่ายขึ้นนะครับความเครียดนี้จริงๆเกิดได้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับเช่นเด็กเล็กเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยก็เป็นความเครียดของเด็กนะครับวัยรุ่นก็มีความเครียดของเขาอีกแบบนึงที่ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายการปรับตัวต่อสังคมการแข่งขันแล้วก็ความสัมพันธ์กับเพื่อนกับแฟนนะครับส่วนถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็การทำงานการเงินแล้วก็ปัญหาต่างๆในครอบครัวผู้สูงอายุก็จะมีความเครียดแบบของผู้สูงอายุนะครับ
1: เรียกว่าทุกช่วงวัยมีความเสี่ยงที่จะเจอ
0: มีความเครียดได้
1: โรคเครียดได
0: ้
1: ถ้างั้นเราสามารถมองจากภายนอกได้ไหมครับ
0: อ
1: ย่างเช่นหมูเนี่ยผมดูไม่ออกเลยนะคร
0: ับ ใช่ครับใช่คร
1: ับ เป็นคนแบบว่าน่าจะร่าเริงสนุกสนานแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
0: บางคนเขาก็มีวิธีที่จะจัดการกับความเครียดแตกต่างกันนะครับบางคนก็จะเก็บไว้ไม่อยากจะให้คนอื่นต้องมีความทุกข์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: ผมชอบคิดอย่างนั้น
0: ครับการพูดคุยกับคนอื่นบางทีจะได้วิธีแก้ปัญหามา
3: เมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเครียดง่ายไม่ง่ายเนี่ยแตกต่างกัน
0: ค
3: ือเราจะสังเกตตัวเราเองยังไงนะคะว่าเราเป็นคนเครียดง่ายหรือเปล่า
0: ถ้าเราวิตกกังวลง่ายเรื่องที่ไม่ควรกลัวเราก็กลัวเช่นแม้แต่มีลูกที่ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเป็นเด็กรับผิดชอบเป็นเด็กเรียนดีแต่คนที่กังวลเนี่ยบางทีเขาก็จะคิดไปว่าเอ๊ะแล้ววันนี้ดีเนี่ยวันหน้าเขาจะยังดีอยู่ไหม
3: อย่างนี้ถือว่าเครียดง่ายก็คือกังวลมากเกินไป
0: ใช่ครับ
3: ค่ะแล้วอาการเครียดแบบไหนคะที่ถึงขั้นจะต้องไปพบคุณหมอ
0: จริงๆถ้ามีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกทำให้เราไม่สามารถรู้สึกมีความสุขหรือมีความปกติสุขได้หรือว่ามีผลกระทบต่อชีวิตของเราเช่นการนอนการรับประทานอาหารสมาธิความจำอะไรจริงๆอย่างของเฮมูนี่ควรจะได้รับการรักษาอยู่เหมือนกันเมื่อกี้ฟังอาการที่เล่านะครับเพราะถือว่ามีผลกระทบต่อชีวิตนะครับ
1: มาปรึกษาคุณหมอก็ดีกว่า
0: คนที่เวลามีความเครียดแล้วไม่กล้าเข้าหาจิตแพทย์เพราะว่าเหมือน
4: เฮ้ยไอ้นี่ไปหาบ้าวันนี้บ้าแล้วหมอต้องบ้าอะไรนี
1: ่คนทั่วไปจะชอบคิดอะไรแบบนั้นนะคร
0: ับ ปัจจุบันมันมีวิธีการช่วยเหลือเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาทางด้านจิตใจอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะมีชีวิตที่เป็นปกติสุขแล้วก็มีความสงบสุขได้ครับ
2: ก็หมอแล้วความเครียดมันทำให้เป็นโรคกระเพาะไห
3: ม
0: ความเครียดมีผลต่อการทำงานของร่างกายคนที่เครียดนานๆจริงๆมีผลต่อหัวใจด้วยนะครับคนที่เป็นความดันสูงอะไรเงี้ยถ้ามีความเครียดก็จะทำให้ควบคุมความดันได้ยากแม้แต่คนที่เป็นเบาหวานถ้ามีความเครียดก็ทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลอะไรเนี่ยได้ยาก
1: หลายโรคมากเลยนะครับ
0: มีผลเส้นเลือดสมองมีผลต่อร่างกายทุกระบบเลยนะครับ
2: เครียดทั้งเส้นสมองแตกพอแตกซีกนึงแล้วมันจะทำให้พิการอะไรนะ
0: ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราเครียดเรารักษาไว้เราจะป้องกันปัญหาอื่นๆได้
1: พูดถึงเรื่องหัวใจด้วยและอย่างเฮียหมูนี่เคยผ่าตัดหัวใจมาด้วยและเรื่องความเครียดมันจะส่งผลตรงนั้นไหมคร
0: ับ ถ้าเป็นหัวใจรั่วเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าความเครียดจะมีผลทำให้หัวใจเราเต้นเร็วความดันเราสูงขึ้นแล้วพอความดันเราสูงนานๆเนี่ยมันก็จะเป็นความดันโลหิตสูงที่เป็นโรค
1: เป็นภาระกับหัวใจ
2: อะไรแบบนี้ไหมว่าหมอผมอยากถามนะคือเครียดพอเครียดปั๊บกินเพราะมันเครียดไงดื่มมันก็หายไปพักนึง
0: เวลาเราใช้สารเสพติดเนี่ยมันทำให้เราเครียดได้ง่ายขึ้นเหมือนคนที่เขาติดยาคลายเครียดที่ไปซื้อกินเอง
2: ไวเลียมป่ะ
0: ใช่ครับใช่ครับพอกินเนี่ยมันก็จะเครียดน้อยลงแต่พอหยุดกินคราวนี้มันเครียดมากกว่าเดิมอีกอย่างเงี้ยครับ
3: อย่างของเฮียหมูเนี่ยค่ะต้องรักษายังไงคะอาจารย
0: ์ถ้าในถึงจังหวะที่มีผลต่อการนอนเช่นนอนไม่หลับหรือตื่นตี3ตี4อะไรอย่างเนี้ยนะครับอันเนี้ยก็มียาที่ลดความเครียดที่สามารถทำให้เราหลับได้ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะใช้ยาอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องหาวิธีจัดการกับปัญหาด้วยครับโดยทั่วไปถ้าเราจะจัดการกับความเครียดก็คือเราหาสาเหตุก่อนหาสาเหตุปัญหาแล้วเราค่อยๆดูว่ามันจะแก้ได้ยังไงบ้างเป็นลำดับไปบางอันก็อาจจะแก้ได้บางอันอาจจะต้องค่อยๆทำอะไรอย่างเงี้ยคือต้องหาวิธีด้วยบางทีถ้าปัญหาเยอะๆอาจจะฟังเพลงอาจจะไปคุยกับคนอื่นอะไรทำนองน
1: ี้
0: นะ
1: ครับถ้าอย่างเงี้ยอย่างครอบครัวมีสิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือไหมครับ
0: มีส่วนเยอะเลยครับก็คือ

0: พอเรารู้สึกว่ามีคนเนี่ยเข้าใจเราเข้าใจปัญหาของเราเราก็จะรู้สึกสบายไปละระดับหนึ่งรวมทั้งถ้าเขามีความคิดแนวทางที่จะช่วยเราได้ก็ยิ่งดีขึ้นนะครับ มีอีกหลายวิธีนะครับเช่นการออกกำลังกายก็ช่วยแล้วก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงพวกตระกูลที่มีคาเฟอีนทั้งหลายครับ
1: กาแฟ
0: คาเฟอีนนี่มันมีฤทธิ์ทำให้ความเครียดเนี่ยเยอะขึ้นได้ครับ
1: แล้วคุณหมอบอกว่าวิธีการประเมินก็คือถ้าความเครียดนั้นส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราให้ไปพบแพทย์เลย
0: ครับ
1: ไม่ต้องกลัวกับการพบแพทย์
0: ครับ
1: ค่ะแพทย์จะให้คำแนะนำคุณหมอมีอะไรที่อยากจะฝากท่านผู้ชมที่อาจจะมีความเครียดแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเครียดอยู่ในขณะนี้
0: ถ้าเป็นโรคเครียดที่อาการน้อยๆเนี่ยแล้วดูแลแต่ต้นเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากมายถ้าจะอันตรายก็คือพอเครียดนานเนี่ยจะกลายเป็นซึมเศร้าได
1: ้
0: ถ้าซึมเศร้าแล้วซึมเศร้านานเนี่ยมันก็จะก็จะยากขึ้นใช่ครับ
2: เริ่มไปคุยใครแบบอยู่คนเดียวเลยโรคส่วนตัวแล้ว
0: ครับใช่ครับ
2: นี่อันตราย
0: ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ
1: คนไทยเป็นกันเยอะใช่ไหมคะ
0: จริงๆเป็นเยอะทั่วโลกนะครับก็ทางการแพทย์เนี่ยก็ประเมินความสูญเสียจากการเจ็บป่วยต่างๆนะครับก็พบว่าในปัจจุบันเนี่ยโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียนะครับไม่ว่าสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานหรือว่าสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเลยทำนองเนี้ยเป็นอันดับ2นะครับรองจากโรคหัวใจและหลอดเลือด องค์การอนามัยโลกนี่คาดประมาณว่าปี2030นะครับคืออีกสักประมาณ10กว่าปีข้างหน้าเนี้ยโรคซึมเศร้าจะทำให้เกิดความสูญเสียเป็นอันดับ1
1: จากที่ฟังอาจารย์หมอสำหรับเฮียหมูนี่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่มีอาการส่งผลถึงนอนไม่หลับส่งผลถึงระบบอื่นๆในร่างกายก็ควรพบแพทย์ถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะอย่าลืมไปพบคุณหมอนะคะถ้าเครียดหนักเฮียหมูหมูเป็นห่วงค่ะวันนี้ขอบคุณเฮียหมูมากๆนะคะที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องความเครียดค
3: ่
1: ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณมากครับเอาละครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับคุณหมอก็ยังอยู่กับพวกเรานะครับจะคอยตอบคำถามจากคุณผู้ชมที่มาจากทางบ้านนะครับผมในช่วงระเบียงสุขภาพอย่าพลาดชมครับ
1: กลับมาติดตามชมรายการ Healthy Village ค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ในแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
3: แล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะครับมีคำถามมากมายหลากหลายคำถามนะครับที่ต้องการคำตอบเดี๋ยวเราไปฟังข้อแรกกันเลยดีกว่าครับว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะรู้เรื่องอะไรครับ
4: คุณหมอครับการไปหาจิตแพทย์ต้องเป็นคนบ้าหรือเปล่าครับ
1: จันคะทำไมการไปพบจิตแพทย์สำหรับคนไทยยังเป็นภาพลบอยู่คะ
0: ครับหมอเข้าใจว่าคนไทยก็ยังมีภาพลักษณ์กับคนที่มาพบจิตแพทย์เนี่ยก็คือต้องมีอาการรุนแรงนะครับเช่นเสียสติหรือว่าเป็นโรคจิตอะไรพวกนี้นะครับความเป็นจริงก็คือการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจนะครับแค่เรามีความทุกข์เรามีความเครียดเรามีความซึมเศร้าที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราอันนั้นก็เป็นการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจนะครับที่สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลรักษา
3: ส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้ที่เข้ามาหาเนี่ยเขามากับญาติเขาหรือเขามาคนเดียวครับ
0: ส่วนใหญ่ก็จะมาเองนะครับการให้ความรู้ประชาชนเยอะขึ้นนะครับอย่างสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีเฟซบุ๊กเพจนะครับที่เผยแพร่ความรู้ว่าอะไรคือการเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชอะไรเนี่ยนะครับก็ทำให้ประชาชนก็มีความรู้เยอะขึ้นยกเว้นโรคทางจิตเวชบางอย่างที่เจ้าตัวอาจจะไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนแต่ว่าเขามีความเครียดหรือว่ามีลักษณะบุคลิกภาพบางอย่างที่ผิดปกติไปอันนั้นทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนนะครับหรือแม้แต่คนที่เป็นโรคจิตเลยก็เขาก็จะไม่รู้ว่าตัวเขาเองป่วยนะครับฮะพฤติกรรมเขาเนี่ยทำให้คนอื่นได้รับผลกระทบนะครับอันนั้นก็อาจจะมีคนที่ต้องพามานะครับ
1: ค่ะจิตแพทย์มีความสำคัญและมีความจำเป็นกับผู้ป่วยมากน้อยขนาดไหนคะ
0: จริงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความทุกข์มีความไม่สบายทางด้านจิตใจที่ทำให้ชีวิตเราไม่เป็นปกติแล้วนะครับก็แสดงว่าเราต้องการความช่วยเหลือนะครับแต่การช่วยเหลือทางด้านจิตใจก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากคนรู้จักคนในครอบครัวเพื่อนคนสนิทอะไรก่อน
1: หรือคนที่มีประสบการณ์เคยเจอปัญหาเดียวกับเรามาก่อน
0: ใช่ครับฮะแล้วก็บางทีถ้าแก้ไขได้ก็แก้ไขไปตามนั้นนะครับหรือว่าบางคนก็ใช้ไปทางศาสนาที่ตัวเองนับถืออะไรทำนองนี้นะครับ
3: งั้นเดี๋ยวเรามาฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยครับ
5: อยากจะถามคุณหมอว่าเวลาที่เราเครียดเนี่ยเล่นเกมแล้วมันจะหายเครียดจริงหรือเปล่าครับทำไมผมถึงเล่นเกมแล้วไม่หายเครียดเลย

0: ก็พอใช้ได้แต่ไม่น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับ
1: มันเหมือนใช้เพื่อผ่อนคลายถูกไหมคะ
0: ครับ
1: เหมือนฟังเพลงไหมคะคือบางทีเครียดก็ฟังเพลงก็หายเครียด
0: แต่ฟังเพลงจริงๆยังดีกว่า
1: เล่นเกม
0: เพราะว่าเกมมันมีคุณสมบัติของการติดด้วยแล้วก็มันก็ทำให้เราเคยชินกับการที่เราหลีกหนีปัญหาครับอันนี้ครับเป็นประเด็นสำคัญที่สุดแต่ฟังเพลงนี่คือบางทีเรายังทำให้ใจเราสบายขึ้นบางทีทำให้เราคิดแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับ
1: ค่ะนั่งสมาธิช่วยไหมคะ
0: ก็ช่วยเยอะครับการเจริญสติช่วยทำให้จิตใจเรามีความสงบสุขครับแล้วก็เวลาสงบสุขเราก็จะคิดมีปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความเครียดเนี่ยได้ง่ายขึ้น
1: วันนี้ได้แนวทางในการไปจัดการกับความเครียดจากอาจารย์เยอะเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์ในแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ารอบรั้วรามามีเรื่องน่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อค่ะ

0: คุณผู้ชมครับและสวนสัตว์ที่ว่านี้นะครับนั่นก็คือที่นี่แหละครับบ้านแมลงอําเภองาวจังหวัดลำปางครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าบ้านแมลงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยนัดพี่ท่านนึงเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของแมลงเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าครับพี่สันติสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้พี่สันติที่นี่นี่มีแมลงต้อนรับเราแบบน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ครับ
0: ครับผมเต็มๆของบ้านแมลงเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรครับ
1: จริงชื่อจริงๆของมันก็เลยก็คือศูนย์วิจัยกีตวิทยาป่าไม้ที่1สังกัดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชกรมอุทยานนะครับแล้วเราก็ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็อยากจะให้เราเข้าถึงชุมชนแล้วก็มีประโยชน์ต่อชุมชนเราก็เลยสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เล็กๆขึ้นมาเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2548ครับ
0: ที่นี่มีแมลงเยอะขนาดไหนครับ
1: เราต้องไปดูเองรับรองว่าน้องแห้จะไม่เคยเจอมาก่อน
0: โอ้โหแค่แมลงตัวใหญ่ๆขนาดนั้นผมก็ไม่เคยเจอแล้ว
1: ไอ้นั่นใหญ่ยักษ์สำหรับเอาไว้ให้เด็กถ่ายรูปกันครับ
0: อ
1: ๋อแล้วเราก็จะมีละเอียดไปมากกว่านั้นแต่ว่าน่าสนใจจริงๆ
0: ครับผม
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ
1: ครับเราจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์แมลงก่อนนะครับ
0: ครับ

0: ้พี่สันติครับอันนี้คือตัวอะไรครับเนี่ย
1: เป็นตะกะแตนกิ่งไม้ครับนี่ยังเป็นเด็กๆอยู่นะครับมันจะโตราวๆ25เซนนะฮะแต่ที่มีเรคคอร์ดบ้านเรารู้สึกว่าจะประมาณ34ถึง35เซนติเมตร
0: เกิน1ไม้บรรทัดอีก
1: ใช่
0: โหแล้วเหมือนกิ่งไม้จริงๆถ้าเขาอยู่นิ่งๆนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นแมลงเลยนะครับเนี่ย
1: ครับ
0: จะไปถึงไหนเนี่ย
1: ตัวเนี้ยจะเป็นพระเอกเลยที่เด็กๆนักเรียนจะชอบมากเราก็จะใช้ตัวเนี้ยที่จะโน้มน้าวหรือสอนเด็กให้สนใจธรรมชาติ
0: ครับผมคุณผู้ชมครับอันนี้คือตั๊กแตนใบไม้เหมือนใบไม้มากเลยครับ
1: เห็นนะครับ
0: อันนี้เหมือนใบไม้แบบผมไม่รู้ว่าเป็นสัตว์เลยอ่ะ
1: เชื่อไหมบางตัวเนี่ยก็จะสีเหมือนใบไม้แห้ง มีลายผุพลุฉลุเป็นลายฉลุตามใบไม้ธรรมชาติเลย
0: เขาพังตัวได้เก่งขนาดนั้นเลยนะคร
1: ับ ใช่ครับมันเป็นวิวัฒนาการ
0: ครับ

0: พี่สันติครับอย่างคนที่เริ่มสนใจเกี่ยวกับแมลงเนี่ยครับเขาควรจะเริ่มศึกษาจากอะไรก่อนครับ
1: ครับก็ดูว่าตัวเราเองเนี่ยชอบดูอะไรอย่างเช่นดูผีเสื้อแล้วสวยหรือดูกลุ่มด้วงดูแมลงพวกด้วงที่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือบางชนิดเขาเรียกด้วงครีมก็จะเป็นเขาแบนๆนะครับถ้าดูแล้วรู้สึกชอบอยากจะเล่นกับมันอยากจะเลี้ยงมันเนี่ยแต่เรื่องเลี้ยงนี่ขอเลยว่าอย่าเพิ่งเลี้ยงดีกว่าเพราะรักสัตว์ชนิดไหนก็อย่าไปเลี้ยงสิ่งเหล่านี้มันก็จะช่วยทำให้เราเพลิดเพลินพอเราสมมติเราสนใจเรื่องด้วงเราเข้าไปดูใน YouTube หรือดูใน Google อะไรพวกเนี้ยเราก็จะเห็นกลุ่มด้วงมากมายเลย
0: ครับ
1: เสร็จแล้วน้องก็สามารถเข้าไปคลิกได้ว่าแมลงแต่ละชนิดหรือด้วงแต่ละชนิดเนี่ยมันชื่ออะไรแมลงสมมติเราดูด้วงชนิดนี้เรารู้มาแล้วอันนี้คือโกไลแอธนะอันนี้ด้วงชนิดนั้นชนิดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราจะเพลิดเพลินกับมันเมื่อเรามีสุขกับอะไรเนี่ยร่างกายเราก็จะเป็นสุข
0: ครับ
1: ซึ่งทำให้สุขภาพเราดีขึ้นเหมือนกับเรายิ้มบ่อย
0: ๆครับผมอย่างวันนี้นะครับได้มาเห็นแมลงกับตามีหลากหลายชนิดมากทำให้ผมแบบว่ามีสารเอนโดฟินโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าอันนั้นก็น่าสนใจนี่ก็น่าสนใจ
1: ครับ
0: พี่สันติคิดว่าแมลงส่งผลต่อมนุษย์ยังไงบ้างครับ
1: ถ้าส่งผลเนี่ยมันมีหลายเรื่องหลายด้านเลยนะครับทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแต่ถ้าทางด้านสุขภาพเนี่ยก็คือเวลาเราเห็นผีเสื้อบินเราเห็นผีเสื้อมาตอมดอกไม้อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราเดินผ่านมาเราก็เห็นผีเสื้อตอมดอกไม้มันเพลินนะ
0: ครับ
1: มันเพลินตรงไหนตรงที่ว่าเราเดินเข้าไปดูมันเราปล่อยเวลาไปกับมันเวลาตรงที่เราปล่อยไปเนี่ยเราปล่อยวางนะครับเราคือการสร้างสมาธิให้เรา
0: ครับผม
1: ครับ
0: โดยที่เราเนี่ยได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
1: ไม่รู้ตัวเลยครับเราเพลินไปกับอะไรนั่นคือเราปล่อยแล้ว
0: ครับผม
1: นะครับ
0: โอ้โหวันนี้อยู่ที่นี่ทั้งวันนี่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมอยากให้พี่หมวยกับพี่บีมมาที่นี่จังเลยนะครับโดยเฉพาะน้องกรแต่ต้องรอให้โตนิดนึงก่อนนะครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยในระยะนี้ยังคงมีลักษณะของฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากส่วนมากจะเน้นบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้ในระยะนี้ในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7มีผลกระทบจนถึงวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีบางพื้นที่มีโอกาสเกิดลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ส่วนมากจะเน้นในบริเวณทางด้านตะวันตก

ของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรในส่วนของอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันรวมทั้งบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคุณงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจใน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็ไม่เล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ะอ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
1: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: ็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหถ้านี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
0: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
0: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
2: โอ้ยนี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
0: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
2: ฮะว่าไงนะ
0: อ๋อเปล่าครับเปล่า
2: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ถ้าหากวันหนึ่งเราเดินไม่ได้ขึ้นมาหรือเดินได้ไม่ดีเหมือนเดิมชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร
1: ก็ยกขาไม่ขึ้นขามันแน่นิ่งอ่ะถ้าเดินทำไม้ทำช่วย
2: เขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างอะค่ะ
3: ทุกวันนี้ผมจะเดินไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าขาผมไม่มีแรงครับ
4: ชีวิตผมเปลี่ยนไปจากการที่ไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่ตอนนี้กลายเป็นพ่อแม่ต้องรับภาระแทนผม
0: นี่คือผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกซึ่งมีสาเหตุมาจากอัมพฤกษ์และอัมพาตเพราะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่สิ่งหนึ่งที่พอได้ทราบแล้วก็น่าตกใจนั่นก็คือจากสถิติของกรมการแพทย์กองควบคุมโรคในปีพ.ศ.2540นั้นจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองมีจำนวนเพียง 50,000 รายเท่านั้นแต่มาถึงปีพ.ศ.2554ตัวเลขผู้ป่วยกลับเพิ่มมากขึ้นถึง 230,000 คน
5: สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยตอนนี้มหิดลกำลังพัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่โดยเกิดจากความร่วมมือของ5คณะภายในมหิดลประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะกายภาพบำบัดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยหลักการทำงานของ

เรื่องที่สร้างขึ้นมานี้คือจะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อมันจะเป็นอุปกรณ์เสริมนอกเหนือออกมาจากที่เราจะไปรับการบำบัดจากนักกายภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเสริมให้สามารถใช้งานได้บ่อยขึ้นเราตั้งชื่อเครื่องของเราว่าเครื่องเดินดี

0: เป็นเวลากว่า3ปีที่ทีมงานวิจัยของดร.เซ็งได้ทำการค้นคว้าและพัฒนาเครื่องมือเพื่อมาช่วยผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกมาเดินเหมือนปกติได้อีกครั้ง
1: โรคปลายเท้าตกจะเป็นโรคที่เกิดจากระบบประสาทซึ่งอาจจะเกิดในบริเวณสมองหรือบริเวณไขสันหลังหรือระบบประสาทส่วนปลายสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์ที่เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการอ่อนแรงไปครึ่งซีกเนื่องจากว่าสมองเนี่ยไม่สามารถส่งสัญญาณควบคุมผ่านเส้นประสาทไปสู่กล้ามเนื้อได้กล้ามเนื้อจริงๆเขายังมีแรงอยู่นะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าสมองเนี่ยมันไม่สามารถส่งสัญญาณมาควบคุมกล้ามเนื้อได้ทำให้มันไม่หดตัวมันเลยดูเหมือนว่ามันอ่อนแรงคราวนี้พอเขาอ่อนแรงไปครึ่งตัวเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการกายภาพบำบัดจากนักกายภาพหรือผู้เชี่ยวชาญพอทำกายภาพบำบัดเนี่ยเขาจะบำบัดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆก่อนซึ่งเพราะว่ามันบำบัดได้ง่ายกว่างั้นส่วนที่ได้คืนมาลำบากก็คือกล้ามเนื้อส่วนปลายทั้งปลายแขนและปลายเท้าซึ่งทำให้เกิดปัญหาคือตอนเขาเดินเนี่ยเขาไม่สามารถยกปลายเท้าได้คนปกติเนี่ยตอนเดินจะยกปลายเท้าขึ้นนิดนึงให้มันพ้นพื้นแต่ถ้าเกิดเรายกปลายเท้าไม่ได้เนี่ยตอนเดินเนี่ยปลายเท้าจะลาบกับพื้นทำให้เตะสิ่งของถ้าเดินก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติเลยแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง

0: ำหรับผู้ป่วยที่เดินปลายเท้าตกเขายกปลายเท้าไม่ขึ้นงั้นหลักการทำงานของเดินดีก็คือจะมี3ส่วนหลักหนึ่งตัวเครื่องทำหน้าที่จับการยกลอยของส้นเท้าและผ่านกระแสไฟฟ้าชิ้นที่2ก็คือตัวเซ็นเซอร์ที่ติดไว้ที่ส้นเท้าเซ็นเซอร์ที่ทำเราเน้นการใช้งานจริงและต้องไม่เสียง่ายงั้นของที่เราทำเนี่ยสามารถทนน้ำได้ระดับหนึ่งทนแรงบิดแรงเหยียบได้แล้วตัวที่3ก็คือขั้วกระตุ้นติดไปที่กล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกปลายเท้าขั้วกระตุ้นที่ใช้ก็จะทำจากโลหะเป็นสแตนเลสแล้วก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าสู่กล้ามเนื้อผ่านเจลนำไฟฟ้าหลักการทำงานง่ายๆของเดินดีก็คือเมื่อส้นเท้ายกปลายเท้าจะกระดกขึ้นโดยเซ็นเซอร์จะเป็นตัวจับการยกระดับของส้นเท้าและเครื่องเมื่อวัดจุดนี้ได้ก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อยกให้ปลายเท้ามันลอยขึ้น
1: ครับเราจะเริ่มการติดตั้งเรนดีนะครับก็คือขั้นแรกครับเราต้องเอาสายรัดมาหาตำแหน่งที่จะกระตุ้นก่อนนะครับก็ตำแหน่งคร่าวๆจะอยู่ใต้หัวเข่าครับแล้วก็จะมีปุ่มกระดูกข้างใต้แล้วก็สายรัดอีกเส้นหนึ่งครับรัดที่บริเวณใกล้ๆหน้าแข้งครับจากนั้นครับเราก็นำขั้วกระตุ้นขึ้นมาครับติดเจลนำไฟฟ้าครับเจลจะเอาไว้นำไฟฟ้านะครับแล้วก็ขยี้ครับอีกขั้วหนึ่งให้เจลมันซึมลึกเข้าไปในขั้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะใช้น้ำรวมด้วยก็ดีครับที่จุ่มน้ำแล้วก็บีบน้ำมาแล้วก็เอาขั้วดำครับขั้วดำจะเป็นขั้วที่จะแอคทีฟครับจะกระตุ้นที่เส้นประสาทหาตำแหน่งเส้นประสาทขึ้นมาแล้วก็หลอกแล้วอีกขั้วแดงครับก็จะอยู่ตำแหน่งกล้ามเนื้อครับจะใกล้ๆสันกระดูกบริเวณนี้จะมีเนื้อนิ่มๆแล้วก็ทั่วไปครับก็จะได้ละตำแหน่งที่ใช้ในการกระตุ้นก็ต่อมาก็คือหยิบเครื่องเดินดีกับเซ็นเซอร์ขึ้นมานะครับเราจะทดลองกระตุ้นดูก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่ากดปุ่มบนเครื่องเดินดีครับแล้วก็สังเกตไฟกระพริบครับแล้วก็เสียบกระดูกแล้วลองบีบเซ็นเซอร์ดูแล้วก็ปล่อยครับพอปล่อยไฟกระพริบก็คือแสดงหลักการทำงานก็คือเหมือนเราเหยียบเซ็นเซอร์อยู่แล้วเราปล่อยจากก้าวเท้าเครื่องมันก็จะช็อตนะครับตัวเครื่องเราจะมีด้วยกัน5ระดับครับก็คือระดับแรกก็จะเป็นระดับต่ำสุดในการทดสอบว่าเส้นประสาททำงานหรือไม่มันจะ

0: เวลากระตุ้นมันจะเห็นชัดเลยว่าเส้นประสาทมันจะสั่นสั่นสั่น
1: สำหรับผู้ป่วยอาการปลายเท้าตกวิธีการช่วยปัจจุบันก็คือจะใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่าเฝือกอ่อนล็อกข้อเท้าไว้เพื่อให้ข้อเท้าเป็นลักษณะของตั้งฉากตอนเดินจะได้ไม่สะดุดแต่ปัญหาคือการล็อกข้อเท้านานๆเนี่ยครับข้อเท้ามันไม่เกิดการขยับทำให้1ข้อมีสิทธิ์ยึดได้อันที่2ก็คือกล้ามเนื้อในการยกข้อเท้าเนี่ยไม่ได้ถูกใช้งานทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเกิดการฟอลลี่แล้วก็จะหายไปวิธีการกระตุ้นไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มขึ้นมาคือการกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกข้อเท้างั้นมันจะรักษา2อย่างก็คือ1ข้อจะไม่ยึดพร้อมเกิดการขยับอยู่ทุกครั้งที่ก้าวแล้ว2คือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยกข้อเท้าเนี่ยได้ทำงานทำให้มันไม่ฟอลลี่แล้วก็รักษากล้ามเนื้อของเราให้อยู่ต่อไปได้เครื่องกระตุ้นแก้ปลายเท้าตกจริงๆแล้วในต่างประเทศหลักการนี้มีมากว่า50ปีนะครับแต่ว่าของเหล่านี้มาไม่ถึงเมืองไทยสักทีเพราะว่าราคาในต่างประเทศสูงมากอย่างในอเมริกาก็หลักเกิน 100,000 บาทเหตุผลที่เขาแพงเพราะว่าของที่เขาทำเนี่ยเขาผลิตใช้ในประเทศเขาเขาตั้งราคาให้เหมาะกับค่าของชีพของประเทศเขาแต่ว่าเราไปซื้อของเขามาใช้เราต้องไปแบกรับค่าของชีพของประเทศเขาของมันจึงแพงแต่จริงๆถ้าเกิดเราผลิตใช้ในประเทศเองได้เนี่ยเราสามารถทำให้ราคามันถูกมากเครื่องเดินดีของเรามีขนาดเล็กกว่าของต่างประเทศถึง10เท่าเพียงแค่กล่องไม่ขีดของต่างประเทศถึงขนาดประมาณกล่องสบู่ของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีรายจ่ายซับซ้อนเพิ่มเติมอย่างเช่นของฝรั่งเนี่ยจะใช้ขั้วกระตุ้นที่จำเป็นต้องเปลี่ยนอยู่ทุกๆ 2-3 สัปดาห์แต่เราเน้นถึงมันต้องใช้งานง่ายแล้วก็ไม่เปลืองค่าใช้จ่ายสำหรับคนไข้แล้วเราก็จึงเลือกใช้ขั้วกระตุ้นที่เป็นลักษณะขั้วถาวรเป็นโลหะทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยและอีกอย่างนึงคือเซ็นเซอร์คือตัวเซ็นเซอร์ของฝรั่งเนี่ยจะใช้แบบค่อนข้างจะเปราะบางทำให้พอเดินไปเรื่อยๆมันมีสิทธิ์หักได้แต่เซ็นเซอร์ที่เราทำขึ้นมานั่นคือเราเหยียบยามันค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานมากทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยเงินของที่เราทำมาเนี่ยเน้นให้คนไทยสามารถใช้งานได้นานๆสิ่งที่ผมทำจริงๆแล้วมันไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ระดับโลกอะไรเลยเราเพียงแค่นำเทคโนโลยีรอบๆตัวเรามาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมไทยเท่านั้นเอง
2: ขั้นตอนการประดิษฐ์กว่าจะมาเป็นเครื่องเดินดีนะครับก็มันมีงานด้วยกัน4อย่างในการก็คืองานแรกก็คือจะเป็นงานเครื่องก็คือจะมีตั้งแต่วงจรการเฮาซิ่งของวงจรเฮาซิ่งก็คือการเอากล่องมาประกอบปิดวงจรให้มันดูใช้งานง่ายไม่ให้วงจรเป็นอันตรายงานที่2ก็จะเป็นงานเซ็นเซอร์ก็มีความสำคัญรองลงมาอีกก็คือถ้าเครื่องไม่มีเซ็นเซอร์เครื่องเดินดีก็ทำงานไม่ได้เลยส่วนที่3นะครับก็จะเป็นขั้วกระตุ้นก็คือเอาแผ่นโลหะมาต่อสายไฟแล้วก็ไปเย็บผ้าส่วนงานที่4ก็จะเป็นงานที่ยากขึ้นมาหน่อยครับก็คือเราไม่มีหัวทางด้านดีไซน์พวกครีเอทผ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับงานผ้ามันก็จะเป็นสำคัญมากที่จะสร้างเอกลักษณ์ของเครื่องมาว่าเราใช้งานผ้าเข้ามาช่วยในการห่อหุ้มพวกเซ็นเซอร์ก็คือทำเป็นแพ็กเกจจิ้งอะไรขึ้นมาเก็บวงจรเก็บเครื่องอะไรพวกนี้ให้มันใช้งานง่ายครับ
1: วิวัฒนาการของเดินดีของเราแล้วครับก็จะเป็นตั้งแต่เครื่องรุ่นแรกซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบก็จะประกอบแผ่นวงจรส่วนต่างๆมีทั้งตัวสมองกลตัวปั๊มไฟให้สูงขึ้นวงจรชาร์จแบต
3: คือรุ่นแรกนะมันถอดออกได้เลยนะครับอย่างเช่นโมดูลอื่นใช้ได้อยู่เราก็เปลี่ยนแค่อันนี้ออกมาครับถ้าเสียก็แก้ได้เลยไม่ต้องไม่กระทบส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมจากตัวนี้มาเป็นตัวสีแดงนี่มันก็จะเป็นพวกเครื่องพกพารุ่นแรกก็อันนี้ก็จะมีโวลต์กับแอมป์ปรับได้หลายแบบแต่ปุ่มไม่มีเปิดใช้งานได้เลยครับอันนี้ก็จะใช้ง่ายหน่อย
4: รุ่นต่อไปมันมีหลายปุ่มครับซับซ้อนแล้วก็มีฟังก์ชันที่นอกเหนือจากคนไข้จะใช้ครับเช่นฟังก์ชันบันทึกการใช้งานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์ที่เขาจะดูกันว่าคนไข้เขายืมเครื่องไปเนี่ยสามารถใช้งานดีไหมมันก็อาจจะไม่จำเป็นกับคนไข้ก็ลดขนาดลงจนเหลือเล็กลงไปอีกก็เหลือประมาณนี้ครับก็คือตอนนี้คือทดลองฉีดเลเซ่นขึ้นมาครับแต่มันก็ยังมีข้อเสียอยู่ก็เลยความเรื่องความแข็งแรงทนทานแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำครับมันแพงเกินไปครับไปหากล่องอลูมิเนียมสวยๆหน่อยแล้วก็เลเซอร์หน่อยให้มันมีขนาดก็คือเราทำตามความต้องการของนักกายภาพบำบัดครับที่อยากจะได้ฟังก์ชันอะไรบ้างที่เขาต้องการเช่นบันทึกเวลาได้แล้วก็มีหลายโหมด ซึ่งมันก็ดีสำหรับคนเป็นนักกายภาพใช่ไหมครับแต่มันเถอะทะใหญ่เกินไปก็อาจจะรำคาญก็เลยลดจนเหลือมาเล็กลงจนเหลือซึ่งเดินดีในปัจจุบันก็คือเล็กลงไปเหลือฟังก์ชันเดียวที่เป็นปุ่มเดียวครับที่ใช้งานได้แล้วก็ใช้งานกับการเดินอย่างเดียวไม่มีการนวดที่ทำให้คนไข้ขี้เกียจอะไรพวกนี้ครับ
1: กระแสไฟฟ้าที่ใช้ก็ผลิตมาจากถ่านคล้ายๆโทรศัพท์มือถือมีขนาดเพียงแค่4โวลต์เล็กๆซึ่งมันจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์งั้นของที่เราทำมามั่นใจว่ามันปลอดภัยเพราะว่าวิธีการผ่านกระแสไฟฟ้าเราก็อ้างอิงจากงานวิจัยที่เขาทำกันมากว่า50 ปีแล้วว่าควรจะผ่านกระแสไฟฟ้าลักษณะนี้เข้าไปในร่างกายแล้วมันจะไม่เป็นอันตราย

สวัสดีครับวันนี้เราก็มากันที่โรงพยาบาลสิริราชมาเพื่อมอบเครื่องเดินดีของพวกเราก็คือเครื่องเดินดีตามโครงการไม่เดินเดินดีเพื่อพ่อหลวงซึ่งเราจะมอบให้กับผู้ป่วย85รายแล้วก็วันนี้ผู้ป่วยที่จะมากลุ่มนี้จะมีประมาณ10กว่ารายเป็นคนไข้ที่ทางสิริราชทดสอบมาให้แล้วว่าสามารถใช้งานได้เราจะมอบเครื่องเดินดีให้เข้ากันครับวันนี้

0: ว่าคนไข้ที่มาในวันนี้ส่วนใหญ่ก็สาเหตุมาจากโรคทางสมองนะเป็นพวกเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกหรือจากอุบัติเหตุทางสมองนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือต้องมีเท้าตกนะฮะเพราะเครื่องไฟฟ้าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นเส้นประสาทที่ขาเพื่อทำให้ข้อเท้ากระดกขึ้นเวลาเดินก็จะแก้ปัญหาเรื่องเท้าตกในระหว่างเดินก็จะทำให้การเดินสวยขึ้นแล้วก็โอกาสเสี่ยงที่จะสะดุดหกล้มหรือมีข้อเท้าพลิกก็น้อยนะครับนะทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ที่ยามาเดินได้เนี่ยก็ต้องเดินได้ดีพอสมควรสามารถลงน้ำหนักได้นะสามารถเหยียบได้เต็มส้นเท้าพอสมควรเพราะว่าตัวกระตุ้นสำหรับเครื่องนี้มันอยู่ที่ส้นเท้านะฮะแล้วมันจะกระตุ้นไฟฟ้าที่เส้นประสาทให้มันทำหน้าที่กระดกข้อเท้าได้มันจะมีคนไข้เท้าตกอีกประเภทหนึ่งที่เป็นจากเส้นประสาทจากหลังหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาทหรือเส้นประสาทขาเนี่ยเสียพวกนั้นเนี่ยเท้าตกเหมือนกันแต่ใช้ไม่ได้เพราะว่าเส้นประสาทมันเสียไปแล้วมันกระตุ้นยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่มีโอกาสทำของแล้วก็ให้สังคมไทยได้ใช้ของเราคืองานนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดคณะอื่นไม่ได้ให้ความร่วมมือกับคณะวิศวะคือคณะวิศวะเรามีของผลิตขึ้นมามากมายครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมาไม่ถึงมือผู้ใช้ถ้าเกิดหมอมกับคนไข้ไม่อยากรับของเราเนี่ยของเราก็จะไร้ค่ามากคือผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ของที่เราทำมาเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีได้รับความร่วมมือที่ดีจากทางแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคนไข้ก็หวังว่าวันนี้ทุกท่านจะเดินดีกลับบ้านครับขอบคุณมากครับอย่างคนไข้กลุ่มเนี่ยเขาสมองเขาพิการไปดังนั้นแน่ๆแล้วเขายกขาไม่ขึ้นนั่นคือร่างสมองส่งสัญญาณลงไปควบคุมไม่ได้ในขณะเดียวกันเขาก็ความรู้สึกก็จะน้อยลงไปด้วยก็คือเราไปหยิกเขาเนี่ยเขาก็จะไม่เจ็บเท่ากับเราไปหยิกคนธรรมดา
2: ใส่ลำเบอร์ติดลำเบอร์
1: นั้นถ้าเราผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นเขาเนี่ยถ้าเป็นคนปกติจะรู้สึกชาๆเหมือนกับมดกัดคนไข้เขาจะบางคนก็แทบไม่รู้สึกอะไรเลยงั้นขึ้นอยู่กับสภาพคนไข้แต่ละคนว่าเขามีปัญหาที่สมองส่วนไหนแต่ความรู้สึกเขาจะน้อยกว่าคนทั่วไปเพราะสมองเขาโดนทำร้ายไปคนนี้เขาจะสังเกตคือเท้าซ้ายเขาจะยกไม่ค่อยขึ้นนะครับสำหรับคนไข้คนนี้ตอนขาเขาจะเดินลำบากขาด้านที่เป็นเนี่ยจะรีบเล็กกว่าข้างที่เป็นปกติเพราะว่าขาด้านที่เป็นเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่การเหนือไม่ค่อยได้ใช้มันก็จะรีบลงเล็กลงเรื่อย
3: อาการของคุณแม่เส้นเลือดในสมองตีบอะค่ะคือซ้ำรอยเดิมที่เคยเป็นอยู่อะค่ะเขาก่อนนั้นเขาเคยเป็นมาอยู่แล้วรอบหนึ่งแล้วเพิ่งว่าเดือน2เดือนก็หายแล้วก็กินยามาตลอดก็คือมันเกิดซ้ำที่เดิมคือข้างซ้ายอ่อนแรงคือไม่สามารถช่วยตัวเองได้คือยกแขนยกขาไม่ได้เลยอะค่ะแล้วปากก็คือจะเบี้ยวไปข้างนึง
4: แรง
2: เจ็บไหมครับ
4: ไม่เจ็บอะแต่ว่ากระตุ้นแรง
3: พี่กระตุกสงสารนะคะคือไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้ค่ะพอที่บอกคือว่าก่อนนี้ก่อนที่เขาจะไม่เป็นอะไรเขาจะ

0: ช่วยเหลือตัวเองแข็งแรงได้เป็นคนแอคทีฟคือทำอะไรทำเองหมดอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาเขาเป็นขึ้นมาเหมือนกับเขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างค่ะแต่เขาก็พยายามที่จะฟื้นตัวเองนะคะพยายามที่จะไม่อยากให้ลูกครับ
1: ต้องอยากจะเดินได้เร็วๆอยากจะทำอะไรเองได้ในที่ว่าเราเคยเดินได้ทำอะไรได้อย่างเงี้ยมันรู้สึกมันค่ะรู้สึกว่ามันอะไรอ่ะแล้วให้มันกระตุกอะไร
0: แต่ก่อนดูก็คือยัง
1: เดินมัน
0: ก็ยังเดินยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่พอใส่รู้สึกว่าเออคลิปดูมีการ
1: มีพัฒนาการ
0: มีพัฒนาการดีขึ้นมาหน่อย
1: ดีใจแล้วอยากจะวิ่งเลยอ่ะจริงใจเวลานี้อยากจะเดินอยากจะวิ่งแล้วล่ะอยากไปเที่ยว
0: ก่อนหน้านี้ชอบเที่ยวแล้วพอมาเป็นอย่างนี้คือ
1: ไม่ได้ไป
0: อะค่ะต้องมาหาหมอมีนัดหมอตลอดขอบคุณมากมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะและทีมงานทุกๆคนเลยค่ะ
2: น้องภัยอายุ4ขวบนะครับก็ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองนี่ผิดปกตินะครับตั้งแต่เด็กเพิ่งมาทราบตอน3ขวบนะครับประมาณ3ขวบนะครับอาการของน้องนะครับก็คือเวลาน้องร้องไห้นะครับน้องก็จะมีอาการขาแล้วก็แขนด้านขวานะครับมีอาการอ่อนแรงครับชอบอยู่มากลูกเดี๋ยวลองใส่ให้ดู
3: เก่งที่สุดเลย
2: อันนี้สำหรับเด็กนะฮะ
3: อันนี้สายจะเป็นสายสำหรับเด็กอะค่ะ
2: เล็กๆใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะสายมันจะเล็กกว่าขาผู้ใหญ่อะค่ะโอเค
4: อย่างเครื่องกับเด็กที่ใช้กับเด็กนี่ครับจริงๆเครื่องข้างในเหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่ทุกประการเลยเพียงแต่ว่าเราตั้งค่าให้เบาลงอย่างของผู้ใหญ่เนี่ยจะมี5เกียร์เกียร์1ถึงเกียร์5ครับอย่างของเด็กเนี่ยก็5เกียร์เหมือนกันแต่ว่าเกียร์3ของเด็กเนี่ยจะเหมือนกับเกียร์1ของผู้ใหญ่งั้นเพื่อมันทำให้เหมือนกับเกียร์1กับเกียร์2ของเด็กนี่ก็คือจะเป็นเกียร์เบาๆแล้วเด็กจะได้ไม่ตื่นเต้นมากนักแต่การทำงานก็เหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่เลย
2: ลองเดินซิอันนี้ไปเก็บอันนี้ไปเก็บมาก็เห็นว่าน้องเขาก็เริ่มมีเหมือนก็มีอะไรมากระตุ้นเขาให้เดินไม่ตกลงถ้าเกิดมีอุปกรณ์อะไรมาช่วยให้เขาเดินได้เป็นปกติอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามที่จะไปหาโอกาสตรงนั้นแล้วก็นำมาใช้กับน้องเขานะครับ
4: คนไข้ที่มาวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกรายบางรายก็อย่างเช่นน้องคนนี้ยังอายุยังน้อยอยู่ซึ่งเขาเกิดจากอุบัติเหตุที่สมองต้องทำการผ่าตัดสมองมันทำให้สมองบางส่วนถูกทำลายไปพอสมองถูกทำลายมันก็ทำให้ร่างกายซีกนั้นควบคุมไม่ได้น้องเขาก็จะเดินลำบากครับผมทุกวันนี้ตอนเขาเดินเนี่ยเขาก็ต้องใส่เฝือกอ่อนล็อกข้อไว้ไม่ให้ปลายเท้าตก
5: ผมเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อ12ปีที่แล้ววันที่เกิดเหตุผมจะไปโรงเรียนม.2 วันแรกทีนี้ผมตื่นสายทีนี้คุณพ่อผมกับคุณแม่ผมเขาก็ขายขนมด้วยกันทีนี้ผมก็เลยต้องไปโรงเรียนเองครับผมก็เลยต้องจ้างมอเตอร์รับจ้างหน้าปากซอยบ้านผมไปตรงครับบางทีเขาสายตาสั้นมองไม่เห็นไฟแดงครับตัดหน้ารถบรรทุกผักครับช่วยผมคนเดียวครับผมกระเด็นมาจากตึกบนดาดฟ้าตึก3ชั้นนะครับแล้วตัวไหลออกมาหัวฟาดถนนครับเนี่ยเลือดข้างในสมองครับนอน ICU อยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรี5เดือนไม่ฟื้นครับจากอุบัติเหตุครั้งนั้นส่งผลให้ร่างกายของผมข้างซ้ายเสียไปหมดทั้งข้างนะครับตอนผมออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ครับมีคนแถวบ้านของผมพูดใส่หูผมเลยครับว่ารอดมาทำไมตายซะดีกว่าตอนนั้นผมก็คิดมากครับการตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นแขวนข้อของตัวเองไม่ได้ครับกลับมาบ้านเข้าห้องนอนครับอะไรอยู่บนหัวเตียงบ้างนาฬิกาปลุกเอ่ยกระบอกออมสินเอ่ยจานตั้งโชว์เอ่ยเอาทุบหัวตัวเองครับตอนนั้นยังไม่มีกระโหลกนะครับตัวคุณพ่อเนี่ยครับต้องมาห้ามครับ ถ้าไม่ได้คุณพ่อห้ามวันนี้ผมคงไม่มีวันนี้แล้วครับ
6: ปกติต้องใส่เฝือกนะถ้าไม่ใส่เฝือกจะเดินไม่ได้อย่างถ้าไม่ใส่เฝือกในปลายเท้าก็จะลากพื้นนะซิกซ้ายเนี่ยมันจะไม่จุดถ้าหินก้อนเล็กนิดเดียวก็สะดุดละจะเดินได้แต่ทางเรียบๆทางปูนอะไรอย่างเงี้ยเครื่องนี่มันต้องกดส้นลงจนจะทำงานใช่ไหมฮะ
7: พอยกส้นมันจะกระตุ้น
6: อ๋อ
7: ถ
6: ้
7: าพอเราเหยียบส้นมันก็จะหยุด
6: ปกติถ้าถอดเฝือกจะเดินไม่ได้ปลายเท้าจะติดปลายเท้าจะลาก
7: งั้นนี่คือพอเรายกส้นขึ้นเนี่ยปลายเท้าจะยกขึ้นเองด้วย
6: ครับครับ
7: แต่มันจะยกเองสักประมาณสัก3วินะเพราะปกติแล้วตอนเราก้าวเดินเนี่ยก้าวหนึ่งมันจะไม่ถึง3วิอยู่แล้วคือพอเราต้องการจะเนี่ยเราแค่ยกส้นขึ้นมันก็จะหยุดทำงานมันก็จะเริ่มอีกทีตอนเริ่มครั้งตอนที่เราเหยียบส้นอีกทีนึง
6: เพราะงั้นลูกต้องกดให้ส้นลงด้วยพอลูกลงปั๊บมันจะทำงานถ้าเกิดลูกไม่เหยียบให้ส้นติดเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานไม่ได้เลยลูกก็สังเกตดูเมื่อกี้บางทีลูกก็เดินดีบางทีลูกก็สะดุดตอนที่ลูกสะดุดแล้วลูกไม่กด
7: ช่วงจะไม่ลงส้นอาจจะปลายลง
6: ทำไมครับปลายเท้ากระดกขึ้นเรื่อยไหมลูกรู้สึกมันเป็นไงตึ๊บตึ๊บ
5: แต่ว่าอันนี้ขาเองรู้สึกมันกระดกปลายเท้าเองได้ครับ
6: ผมรู้สึกดีใจมากครับเรารู้สึกว่ามันมาถูกทางนะที่ว่าแก้ไขตรงนี้ถูกแล้วเพราะว่าปกติไอ้เท้าเกร็งเนี่ยแก้มานานแล้วไม่หายพอใส่เครื่องรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีใจอ่ะดีใจมากเลยนี่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
5: แล้วมีครั้งนี้ปุ๊บเอ็งกลับไปบ้านเอ็งจะเดินทุกวันเลยค่ะ
6: ดีลูก
5: เอ็งออกกำลังกายเองเอ็งจะมาพอบังคับอีกแล้วเอ็งจะหายไปคนเดิมแล้ว
8: เราเคยเห็นคุณพ่อเหนื่อยไหมฮะ
5: เคยครับ
8: เหนื่อยยังไงครับ
5: คือว่าพ่อผมเปิดอู่ซ่อมรถใช่ไหมครับแล้วมีวันหนึ่งผมนั่งเล่นคอมอยู่ครับแล้วผมเห็นพ่อผมเอามือปาดเหงื่อทำงานนะครับไม่ค่ะพ่อเป็นเจ้าของอู่พ่อต้องมาทำงานอย่างนี้ผมก็คิดว่าถ้าเข้าวันไหนวันไหนของผมไม่มีพ่อเนี่ยจะอยู่ยังไงแล้วผมปิดคอมแทนจะเอาเหมือนเดิมเอากำลังกายเพื่อพ่อให้พ่อเห็นนะครับหาพ่ออย่างนี้ไม่มีที่ไหนแล้วครับพ่อคนนี้มีคนเดียวในโลกนะครับตาปฏิทินชาติก็มีพ่อคนนี้คนเดียวครับพ่อครับเอ็มรักพ่อครับ
6: ก็คาดหวังอยากให้หายช่วยเหลือตัวเองได้ไม่รบกวนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่อยู่ใครจะดูอะไรประมาณนั้นก็อยากเขาช่วยเหลือตัวเองให้ได
5: ้ตาเนี่ยอาจารย์แค่แบงมือสองมือเท่านั้นครับขอบคุณมากมากครับถ้าไม่ใช่ผมมีอนาคตข้างหน้าครับ

0: เป็นไงบ้างคะรู้สึกเป็นไงบ้าง
1: เดินแล้วก็รู้สึกก็กระตุกขึ้นเหมือนกัน
0: ปวดไหมคะไม่ปวดนะคะเดินดีไหมคะ
1: ดี
2: คือขาก็จะมีอาการจิกเล็บจิกลงไปอย่างเงี้ยก็คือกระดกปลายเท้าไม่ขึ้นก็มีการกระดกได้มากขึ้นรู้สึกดีขึ้นว่าคือเดินได้ดีขึ้น
3: ก็ดีใจด้วยนะว่าเออรู้สึกว่าเออเราเดินแล้วดีเราก็ดีใจ
2: ก็ขอบคุณนะครับที่คิดเครื่องดีๆอย่างนี้ขึ้นมา
3: ให้กับคนป่วยเดินได้ดีจะได้ไม่ต้องนั่งหลังเดียวจะสามารถเดินเองได้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่วันนี้ทำให้เราสามารถเดินได้ดีขึ้นอย่างนี้ขอบคุณมากๆเลย

ถ้า change คือการเปลี่ยนแปลงสำหรับผมคือผมกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตการคิดการทำงานผมจะไม่เน้นเรื่องต้องมีเงินเดือนสูงๆแต่ผมกลับมองที่ว่า 1. ผมต้องสนุกกับสิ่งที่ผมทำและมันเหมาะกับตัวผมมันจะต้องเหมาะกับองค์กรและประเทศเปิดกับทุกๆฝ่าย

าเราทำในสิ่งที่เราสนุกเรามีความสุขงานมันก็จะออกมาดีและสุดท้ายมันจะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายความมั่งมีถึงแม้มันจะไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ถ้าเกิดเราทำในสิ่งที่เรารักเราสนุกกับมันเนี่ยสุดท้ายมันจะมาหาเราเองโดยที่เราไม่ได้เรียกร้องอะไรจากมันเลย

0: ญจนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีทั้งป่าโปร่งและป่าลมดิบด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ชาวบ้านจึงมักทำอาชีพเก็บของป่าและหนึ่งในสุดยอดของป่าที่ขึ้นชื่อของเมืองกาญนั้นก็คือเห็ดโคนวันนี้เราจะตามไปดูเรื่องราวเบื้องหลังความอร่อยของเห็ดโคนสุดยอดวัตถุดิบชั้นเลิศจากป่าเมืองกาญกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับข้าวตูนในรายการ Healthy Friday ค่ะแล้ววันนี้ข้าวตูนพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดกับอาจารย์ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเห็ดโคนและเห็ดเศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ี้ค่ะเข้าตัวอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ถาวรวินิษฐานันท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรสำนักวิชาสหวิทยาการมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อันดับแรกเลยเข้าตัวอยากรู้ว่าทำไมอาจารย์เลือกที่จะวิจัยเรื่องเห็ดโคนล่ะคะ
1: เรื่องเห็ดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอดีตที่ประทับใจมากเพราะว่าตอนเล็กๆผมจำได้ประมาณทั้งป.4เนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยคือลูกท่านเยอะ7คนใช่ไหมครับก็ปรุงอาหารง่ายๆนะครับหน้าเห็ดโคนออกพอดีคุณแม่ผมก็เอาเห็ดโคนมาสับๆๆๆใส่ลงไปในข้าวต้มใช่ไหมครับแล้วก็เหยาะซอสหน่อยก็อร่อยแล้วมันเป็นข้าวต้มผมว่าอร่อยที่สุดในโลกก็ว่าได้ก็คือตั้งแต่นั่นมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นอาหารอะไรที่มันประทับใจขนาดนั้น
0: นอกจากอร่อยแล้วมันมีเอกลักษณ์อย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์ปีงออกครั้งเดียว
0: ปีนึงออกครั้งเดียว
1: ครับแล้วโดยเฉพาะช่วงที่ออกนะครับมันก็จะเป็นช่วงที่ชาวจีนเขานิยมกินเจ
0: และในประเทศไทยเราเพาะพันธุ์ขยายเห็ดโคนได้ไหมคะอาจารย
1: ์อย่างเท่าที่ผมอยู่ในวงการเห็ดเนี่ยตั้งแต่ปี2500ตีซะว่า14นะครับนี่ก็2558ก
0: ็
1: ตก44
0: ปี
1: ครับยังเพาะเห็ดโคนไม่ได้ไม่สำเร็จ
0: ต้องเป็นให้เขาขึ้นเองตามธรรมชาติ
2: เห็ดโคนที่ขึ้นบน3ชั้นอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่หวานกรอบ1ปีจะมีให้กินเพียงแค่ครั้งเดียวและจะขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี
1: ธรรมชาติเนี่ยจะช่วยคือเห็ดโคนจะออกได้เนี่ยมันก็จะมีปลวกที่เขาอาศัยอยู่ร่วมกัน
0: เขาต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเขาก็เลยเรียกเห็ดโคนอีกอย่างนึงว่าเห็ดปลวกนั่นเอง
1: ที่เราเห็นเห็ดโคนนั่นแหละเป็นเพราะว่ามันมีปลวกแล้วเจ้าปลวกเนี่ยอยู่ใต้ดินแล้วเห็ดโคนก็จะขึ้นจากเจ้าปลวกอันนั้นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความพิเศษของเห็ดโคน
0: ของเห็ดโคนเหมือนกันแล้วการที่อาจารย์เลือกที่จะวิจัยเรื่องของเห็ดโคนเนี่ยค่ะอาจารย์มีเป้าหมายสำคัญเลยในเรื่องของอะไรคะ
1: จริงๆเลยผมไม่ชอบอะไรที่มันท้าทาย1เขาออกปีละครั้ง2ยังเพาะไม่ได้ใช่ไหมครับงั้นถ้าเราเพาะเห็ดโคนได้

0: ำเร็จเวียเขตเนี่ยคนจะต้องเข้าเวียเขตรับรองทั้งวันทั้งคืนแน
1: ่
0: ครับถ้าเราเพาะเห็ดโคนได้สำเร็จสิ่งที่มาลัยไม่โดนวิทยาเขตกาญจนบุรีทำได้ขณะนี้ก็คือว่าหลอกเห็ดโคนให้เขาออกนอกฤดูหลังจากที่เขาออกไปแล้วตอนช่วงเดือนตุลาทดลองมา2ครั้งเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราจะหลอกเนี่ยเราก็คิดว่าฝนมันจะต้องตกชุกๆใช่ไหมครับเราก็เลยเรียนแบบเลยใช่ไหมครับ
1: เรียนแบบฝนขึ้นมา
0: เราไปดูว่าบริเวณไหนที่มันมีปลวกขึ้นเราอาจจะเอาเศษใบไม้ไปแย่แล้วก็รดน้ำก่อนพอรุ่งขึ้นมาเนี่ยปลวกเขาจะออกมาแล้วก็แสดงว่าตรงนี้จะต้องมีเจ้าปลวกเราทำการทดลองเลยครับเราจะรดน้ำตอนเช้า5วันปิดผ้าพลาสติกแล้วก็รดน้ำตอนเย็นอีก5วันแล้วก็ปิดผ้าพลาสติกไว้คือรดเสร็จแล้วก็ปิดปั๊บมันก็เหมือนว่าปลวกเขาอยู่ข้างใต้เนี่ยอาจจะบอกสงสัยฝนมันจะตกนะอะไรเงี้ยแล้วหยุดตกไปแล้วเนี่ยเราหลอกมันเราหลอกมันแล้วอีก2วันเราไม่รดละไม่รดน้ำเลยไม่รดน้ำแล้วเอาผ้าพลาสติกออกหยุดการรดน้ำทำสลับกันพอเราทำอย่างเงี้ยครบ30วันเราจะได้เห็ดโคนปีนั้นเราเห็ดโคนสำเร็จนะครับเราได้เห็ดโคนเนี่ยในพื้นที่1ตารางเมตรเราได้เห็ดโคน600กรัม
1: 600กรัม
0: ครับก็คิดเป็นเงินก็เกือบ400บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดที่จะเพาะเห็ดโคนรุ่นหลอกเห็ดโคนให้ออกนอกฤดูเนี่ยเราทำได้ทำได
1: ้
0: เราคิดว่าถ้าทำสำเร็จแล้วเนี่ยชุมชนเขาก็จะมีอาชีพถ้าเขาคิดว่าสภาพเนี่ยจะต้องมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์แล้วมีเห็ดโคนเนี่ยจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาอนุรักษ์ป่าไม้ไปด้วยในตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะคร
2: ับ ร้านอาหารธรรมดาข้างๆทางนำเห็ดโคนดองเกลือมาทำต้มยำเนี่ยขายกันตกถ้วยละ 3-400 บาทเลยนะคะเห็ดโคนมีรสชาติที่หวานกรอบและมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเห็ดโคนราคาแพงเห็ดต้องดอกตูมไม่บานและเห็ดมักซ่อนตัวอยู่ในพื้นดินและมักจะพบได้บ่อยบริเวณจอมปลวก
0: ถ้าเราเห็นตัวอย่างเห็ดโคนในปีหนึ่งเนี่ยจะมีเห็ดโคนในประเทศไทยออกแล้วแต่เป็นช่วงเดือนนะอาจจะมีประมาณ 7-8 ชนิดในโลกเนี่ยอาจจะมีมากกว่า13ชนิดคราวนี้การจำแนกเนี่ยน่าจะเป็นข้อแรกที่น่าจะต้องทำใช่ไหมครับเพราะมันสามารถที่จะ ออกเป็นพับ
1: อ
0: ัพพลิเคชันอะไรได้ใช่ไหม
1: อาจจะออกเป็นรีเสิร์ชงานวิจัย
0: ทำงานวิจัยที่เห็นเป็นรูปธรรมใช่ไหมครับคราวนี้เห็ดโคนที่เราเห็นในธรรมชาติเนี่ยปรากฏว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยหลากหลายมาก มีดอกเล็กมีตั้งแต่เล็กๆที่เรียกเห็ดโคนเข้าตอกแล้วก็มีเห็ดสีดำที่ดอกใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีเห็ดที่มันหัวเหลืองหัวเหลืองนี่บางทีนี่ดอกว่าคืบกว่านะครับแต่เห็ดที่อร่อยที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าช่วงที่กินเจโดยเฉพาะบริเวณวิทยาเขตเราเนี่ยจะเป็นเห็ดโคนที่อร่อยที่สุดมากๆเลยเนี่ย
2: เห็ดโคนที่ขึ้นในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่หวานกรอบที่1ปีจะมีให้กินเพียงแค่ครั้งเดียวโดยจะขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมของทุกปี
1: นอกจากว่าอร่อยที่สุดแล้วนะคะเพาะพันธุ์ก็ยากอย่างนี้ราคาก็ต้องแพงด้วยใช่ไหมคะ
0: แพงถ้าเราเทียบดูในเห็ดจำนวนเห็ดถุงที่เราเพาะได้เห็ดนางรมนางฟ้าเป๋าฮื้อเห็ดหูหนูเห็ดลิ้นจือนะครับก็ยังไม่แพงเท่าไหร่พวกนี้ก็อยู่ระดับ60บาทลิ้นจือนี่แพงหน่อยก็อาจจะ200บาทแต่เห็ดโคนเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่ออกเยอะๆถึงจะออกเยอะๆนะราคาเนี่ยในจุดที่บริเวณเกิดเห็ดโคนเนี่ย650ไปแล้วถึง800บาท
1: ต่อ
0: กิโลแล้วลองคิดว่าถ้าไปถึงกรุงเทพเนี่ยเห็ดโคนนะฮะ
1: ก็จะโลละเป็นพันๆเลย
0: ก็พันขึ้นอาจจะถึง 1,500 บาท
1: เรียกว่าก็ต้องมีความสำคัญต่อชาวบ้านที่อยู่ในระแวกของกาญจนบุรีที่สามารถเก็บเห็ดโคนไปขายได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: อันนี้ถือว่าเป็นอาชีพเลย
1: เป็นอาช
0: ีพของชุมชนแล้วแปลกมากๆนะพวกนี้เขาจะจำแม่นว่าบริเวณไหนเนี่ยมีปลวกใช่ไหมครับบริเวณนั้นอาจจะเป็นบริเวณที่
1: เห็ดโคนขึ้น
0: เพราะฉะนั้นเขาจะไม่บอกใครจะไม่บอกใครเลยจะไม่มีใครทราบเลยเขาจะเดินไปเรียบๆเคียงๆไปอย่างเงี้ยไม่มีใครทราบแต่ว่าเผลอแป๊บเดียวเขาจะไปเก็บเห็ดแล้วครับ
1: ค่ะโอ้อาจารย์เรียกว่าเห็ดโคนนี่น่าสนใจมากแต่ว่าเขาตัวยังไม่รู้เลยว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมแลบได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมแลบการวิจัยเห็ดโคนกันดีกว่าค่ะ

0: ุณเข้าตูครับที่ผมคุยว่าเรามีทีมงานวิจัยเห็ดโคนอยู่นะครับผมใครขอแนะนำครับอาจารย์ดร.ประภาพันธ์ สอสันนะครับเพิ่งไปทำปริญญาเอกตอนเห็ดโคนทั้งหมดเลยครับอาจารย์ต่อครับ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค
1: ่
2: ะ
1: โอ้อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่อะคะ
2: อันนี้เรากำลังทำการแยกตัวเชื้อบริสุทธิ์จากดอกเห็ดโคนนะคะโดยใช้เนื้อเยื่อด้านในที่เป็นเนื้อเยื่อปลอดเชื้อค่ะ
1: อันนี้คือดอกของเห็ดโคน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้เพิ่งจะเคยเห็นนี่อันนี้ดอกเห็ดโคนแล้วก็คือเราต้องเอาเนื้อเยื่อข้างใน
2: ใช่ค่ะเราจะต้องทำการผ่าแล้วก็ฉีกออกนะคะแล้วก็เอาเนื้อเยื่อด้านในที่เป็นเนื้อเยื่อที่ปลอดเชื้อค่ะเอามาวางบนอาหารนะคะจะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ทำจากตัวมันฝรั่งค่ะตัวนี้ก็คือฆ่าเชื้อปลอดเชื้อมาแล้วแล้วก็เห็ดโคนก็จะโตในนี้ค่ะซึ่งเขาจะโตช้ามากค่ะประมาณ2เดือนนี่ได้แค่ประมาณเหรียญ50ตังค์เงี้ยค่ะ
1: โอ้ทำไมโตนิดเดียวเอง2เดือนแล้วทำไมอาจารย์ถึงสนใจจะทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับเห็ดโคนล่ะคะ
2: ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะที่เพาะไม่ได้แต่ตอนนี้คือทั้งโลกเลยนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทั้งโลกก็พยายามที่จะทำการศึกษาแล้วก็เพาะค่ะก็ยังไม่มีใครเพาะได้นะคะ
1: เราก็เลยอยากจะลองมาแบบว่าเพาะเห็ดโคนให้ขึ้นในประเทศไทยของเรา
2: หลักๆ ก็คือจะต้องศึกษาเขาก่อนว่าเขาโตยังไงเขามีสายพันธุ์แบบไหนนะคะเขาอยู่กับปลวกชนิดอะไรนะคะแต่พอในงานวิจัยเนี่ยเราก็พบว่าไม่ใช่แค่เป็นความสัมพันธ์ของปลวกกับเห็ดโคนนะคะเรายังพบว่ามีเชื้อราบางชนิดนะคะจุลินทรีย์บางประเภทที่อยู่ในรังปลวกนะคะอันนี้พอลองมาเลี้ยงด้วยกันกับเนื้อเยื่อเห็ดโคนเนี่ยพบว่ามันสามารถที่จะกระตุ้นให้เนื้อเยื่อเห็ดโคนเนี่ยโตขึ้นเนี่ยกว่า 80% เลยค่ะ
0: จริงๆที่อาจารย์ต่อพูดบอกว่ามีเชื้อราเจริญร่วมกันโดยหลักแล้วนะมีมากกว่า30ชนิดเฉพาะเชื้อรานะครับแต่คราวนี้ไม่ทราบว่าปลวกนี่เขาไปบริหารจัดการเจ้าเขาได้ยังไงเขาควบคุมเชื้อรา30กว่าชนิดเนี่ยให้ราบเรียบเป็นสีขาวสีเดียวนะครับยังมีเชื้อแบคทีเรียอีกยังมีเชื้อโปรโตซัวอีกหลายชนิดที่อยู่ในเจ้าปลวกนะครับอันนี้เป็นความลึกลับที่น่าจะเพราะเหตุอย่างไรได้เราจะไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไร
2: ก็คือตอนนี้ก็มีคนศึกษานะคะแต่ว่าของเราเนี่ยตีพิมพ์ไปแล้วในเรื่องที่ว่าคู่ของเชื้อตัวไหนที่มีการเลี้ยงแล้วสามารถที่จะเพิ่มการเจริญแต่ว่างานวิจัยของเห็ดโคนก็ยังถือว่าน้อยค่ะค่ะก็คือทั้งทั่วโลกเนี่ยก็มีทีมที่ศึกษาอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยเพราะว่าก็อย่างที่ทราบว่าปีนึงเนี่ยออกผลเดียวแล้วเวลาออกเนี่ยแป๊บเดียวค่ะไม่กี่วัน
1: เองเหรอ
2: ใช่ค่ะคือถ้าไม่มาปักหลักอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์ถาวรเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าในเรื่องที่ว่าราคาสูงเนี่ยทุกคนอย่าเห็นค่ะเห็นนี่แย่งกันขุดเลยแล้วนักวิจัยเนี่ยการที่จะไปได้ตัวอย่างนี้ใช่ๆค่ะก็จะค่อนข้างยากมากๆเลยค่ะ
1: โอเคค่ะอันนี้อยากเห็นอาจารย์ทำขั้นตอนให้ดูได้ไหมคะว่าต้องมีทำขั้นตอนยังไงให้อาจารย์ลองทำให้ดูเลยอะค
2: ่
1: ะ
2: ได้เลยค่ะก็ในการแยกเนื้อเยื่อนะคะเราก็จะต้องมีดอกเห็ดโคนที่เราทำการกลาวดินออกแล้วนะคะแล้วก็ต้องมาเช็ดหมาดๆด้วยแอลกอฮอล์ 70% เพราะว่าถ้าเกิดเช็ดชุ่มไปเนี่ยตัวแอลกอฮอล์ก็จะฆ่าเนื้อเยื่อเห็ดโคนเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเรากลาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำดอกเห็ดเข้ามาในตู้ปลอดเชื้อนะคะหลังจากนั้นเราจะทำการตัดที่ปลายค่ะแล้วก็เราก็จะฉีกออกนะคะเราจะไม่ใช้มีดผ่าเข้าไปทั้งหมดเพราะว่าไม่งั้นก็จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของตัวมีดที่หยุดด้านนอกแล้วก็ดันเนื้อเยื่อเข้าไปนะคะตัวนี้เราจะฉีกเนื้อเยื่อออกค่ะเพราะฉีกเนื้อเยื่อออกปุ๊บเนี่ยด้านในเราจะเห็นได้ว่าปลอดเชื้อขาวสะอาดนะคะตัวนี้เราจะต้องใช้ตัวมีดผ่าตัดอันนี้เราจะตัดเนื้อเยื่อตัวดอกเห็ดโคนนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ฟอร์เซปที่ฆ่าเชื้อแล้วเหมือนกันนะคะคีบตัวเนื้อเยื่อออกมาวางบนตัวอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะ PDA หลังจากที่เราตัดเนื้อเยื่อวางไปแล้วนะคะอันนี้เราก็ต้องไปทำการบ่มที่อุณหภูมิห้องค่ะแล้วก็ระหว่างการบ่มก็ต้องไม่ให้มีเชื้ออื่นมาปนเปื้อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2เดือนเราก็จะได้เนื้อเยื่อเห็ดโคนนะคะซึ่งโตช้ามากค่ะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าขนาดเขาเนี่ยเล็กกว่าเหรียญบาท นะคะใหญ่กว่าเหรียญ50ตังค์นิดเดียวเอง
1: นี่2เดือน
2: ใช่
1: ไม่เห็นมีอีกอันนึงที่โตมากขึ้นแล้ว
2: อ๋ออันนี้เป็นคนละสายพันธุ์กัน
1: คนละสายพันธุ์ใช่ค่ะเป็นเห็ดโคนเหมือนก
2: ันเป็นเห็ดโคนนะคะก็คือเห็ดโคนเนี่ยจะอยู่ใน genus Thermidomyces นะคะแล้วก็มีสปีชีส์ที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เป็น2สปีชีส์ที่แตกต่างกันเราจะเห็นได้ว่าลักษณะโคโลนีเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะ
1: อ๋ออันนี้แต่ว่าผ่านมา2เดือนเหมือนกัน
2: ประมาณ2เดือนเหมือนกันค่ะ
1: โอเคค่ะอาจารย์แล้วหลังจากที่เราเอามาเพาะมาบ่มกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงต่อคะ
2: อันนี้ค่ะก็ยังเป็นปริศนาอยู่ที่ตัวงานวิจัยเนี่ยยังไม่ทราบว่าเราสามารถเลี้ยงได้เห็ดโคนเนี่ยเลี้ยงได้เป็นเส้นใยอย่างนี้ได้นะคะเลี้ยงในอาหารเหลวหรือในอาหารแข็งเนี่ยเส้นใยเขาโตได้แต่ว่าคีย์เวิร์ดสำคัญที่ยังเป็นปริศนาอยู่เนี่ยเขาทำยังไงจากเนื้อเยื่อตัวนี้ให้กลายมาเป็นดอกเห็ดโคนที่เรารับประทานกันปริศนาตัวนี้ยังไม่ได้ถูกไขข้อสงสัย
0: เรายังมีงานทดลองอีกชิ้นหนึ่งน่าสนใจมากพอผมเอาขั้นตอนการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกที่เราเพาะเห็ดนางรมนางฟ้าเนี่ยอย่างที่อาจารย์ประพาพันธ์มาเนี่ยผมก็ไปใส่ในขี้เลื่อยในขี้เลื่อยแล้วก็ตัดเชื้อราอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าเห็ดทูบเข้าไปครับเราให้เชื้อเนี่ยมันก็เจริญจนเต็มถุงนะครับพอช่วงที่เราจะเปิดออกดอกเนี่ยอันนี้ช่วงเนี้ยบังเอิญที่เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยเราให้ความชื้นเขาไม่สมบูรณ์เกือบจะสำเร็จนะ
1: เกือบจะสำเร็จ
0: เกือบจะสำเร็จนะตอนนี้ก็จะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่แรกเนี่ยแยกสปอร์เดียวๆให้ได้ใช่ไหมครับแล้วหาสปอร์ของเส้นใยชนิดอื่นเนี่ยมาเจริญร่วมกันแล้วก็แยกเชื้อเห็ดทูบหรือไซลาเรียนะให้ได้แล้วมาจับมาเจริญร่วมกันเนี่ยเราจะเพาะเลี้ยงในถุงขี้เลื่อยเนี่ยดูสิคราวเนี้ยจะสำเร็จไหม
1: ก็เรียกว่าเป็นขั้นต่อไปของงานวิจัยที่เราต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ประภาพันธ์มากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
0: ครับคุณเข้าตูผมจะพาคุณเข้าตูมาดูดอกเห็ดโคนสดๆที่เราเก็บมาจากในสภาพธรรมชาติเลยนะครับ
1: อันนี้คือเก็บมาจากในป่าเลย
0: ครับในป่าเลยอันนี้จะบอกว่ามันมีลักษณะสีของดินบอกได้เลยครับว่าเป็นดินในวิเขตกาญจนบุรีอันนี้เป็นดอกเห็ดที่สมบูรณ์และสวยที่สุดดอกตูมๆเนี่ยเห็ดโคนจะมีความกรอบหวานแล้วเวลาทานเนี่ยมันบอกไม่ถูกเลยครับว่ามันอร่อยจริงๆนะครับ อันนี้เป็นเห็ดที่เกิดในป่าธรรมชาติเวลาเราเก็บดอกเห็ดมาใช่ไหมครับเราก็ไปตัดเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการเพื่อที่ได้เส้นใยบริสุทธิ์เราได้เส้นใยบริสุทธิ์แล้วเราต้องการสปอร์ของดอกเห็ดโคนเนี่ยมันจะช่วยในการจำแนกเราก็ต้องไปอนุบาล
1: อนุบาล
0: ให้เห็ดโคนเนี่ยเขาโตขึ้นแล้วก็หมวกดอกนี่ขยายเต็มที่แล้วเราก็ตัดที่โคนหมวกดอกแล้วไปคว่ำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราทำให้มันบานแล้วใช่ไหมครับแล้วก็นำมาคว่ำบนกระดาษ
1: นี่คือเพาะเลี้ยงสปอร์หรอคะอาจารย
0: ์อันนี้ก็เราเรียกว่าเป็นสปอร์พรินต
1: ์สปอร์พรินต
0: ์ที่เราเห็นที่เป็นผงๆเยอะแยะนี่โอ้โหนี่เป็นหลายล้านเนี่ยเป็นสิบล้านเลยนะครับเราก็เอาเข็มเขี่ยนะครับมาเขี่ยเขาเราไปวางบนน้ำไปโคสลิปไปวัดขนาดของว่าสปอร์ของเห็ดโคนเนี่ยตัวเนี้ยขนาดเท่าไหร่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังศึกษาปลวกไปด้วยอย่างที่บอกว่า
1: จะถามอยู่เลยว่าอันนี้คืออะไรคะอาจารย
0: ์อย่างตัวใหญ่ๆเนี่ยอันนี้เขาเรียกเป็นนางพญาปลวกภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่าควีนใช่ไหมครับ
1: ควีน
0: ก็คือปลวกที่มีหน้าที่สร้างลูกสร้างหลานแล้วก็คอนโทรลดูแลพวกงานออกไปหาอาหารนะครับเขาก็จะออกจากรังไปหาเศษไม้กิ่งไม้อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นปลวกงานเขาก็ยาวอาหารเนี่ยกลับเข้ามาสู่รัง
1: เรียกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นปลวกชนิดเดียวกันแต่ว่ามีหลากหลายหน้าที่ในหนึ่งรังของเขา
0: ครับคุณเข้าตูก็คงเข้าใจกระบวนการเกิดเห็ดโคนในธรรมชาติแล้วใช่ไหมครับสนใจที่จะไปดูเห็ดโคนที่เกิดในป่าจริงๆไหมครับ
1: วันนี้ตูได้เข้าป่าไปดูด้วย
0: ครับรอบๆวิทยาเขตเราเห็ดโคนเยอะครับไปไหมครับ
1: ไปค่ะอาจารย์โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาเห็ดโคนกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในป่าของวิทยาเขตกาญจนบุรีแล้วนะครับผมอยากให้น้องเข้าตูได้มารู้จักกับผู้เชี่ยวชาญท้องที่นะครับคุณนนทจิตเกษมครับหรือเรียกง่ายว่าวันทีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะพี่วันที
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้พี่วันทีจะนำเข้าไปหาเห็ดโคนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคอยู่ไกลไหมคะพี
2: ่ไปนิดเดียวครับก็ถึงแล้วครับ
1: โอเคพี่นำทางเลยค่ะ
2: ครับครับเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ในช่วงที่เราเดินอยู่ในป่าเนี่ยตาเรามองสดใสหาเห็ดโคน
2: นี่เราอยู่ตอนนี้เราอยู่แปลงที่กำลังขึ้นอาจารย์เห็ดโคนกำลังขึ้นตอนนี้เราอยู่กลางแปลง
1: ต้องดูยังไงอะคะว่าตรงไหนถึงจะมีเห็ดโคนหนูก็เห็น
2: เป็นป่าเหมือนกันอ๋อเดี๋ยวมันจะค่อยๆโผล่ขึ้นจากผิวดินครับน้อง
1: มันต้องดูยังไงคะมันอยู่กับ
2: เดี๋ยวเดี๋ยว
1: ถึง
2: เด
1: ี๋
2: ยวพี่จะบอกให้ครับใช่ครับมาทางนี้เชิญทางนี้ครับ
0: บางทีพอเห็ดโคนมันจะขึ้นเนี่ยมันจะดันดินเราจะสังเกตเห็นดินมันแตกโอ้นี่เราเจอจอมปลวกแล้วครับ
1: อ๋อนี่เหรอคะจอมปลวก
0: จอมปลวกอันนี้เป็นจอมปลวกที่เห็ดโคนชอบขึ้นอันนี้ก็เป็นจอมปลวกที่มีปลวกชนิดหนึ่งค่อนข้างที่ใหญ่เราเรียกปลวกที่รังใหญ่มากครับธรรมดาเนี่ยจะถ้าเห็ดโคนที่เกิดที่บนจอมปลวกเนี่ยจะเป็นเห็ดโคนที่มีขนาดใหญ่ไม่ทราบคุณบันทีเคยเห็นเห็ดโคนมันขึ้นที่จอมปลวกลักษณะนี้ไหมครับ
2: อ๋อมันก็มีน้อยครับมีน้อยช่วงนี้ตอนนี้มีน้อยแล้วครับตอนสมัยก่อนอ่ะจะขึ้นเต็มเลยครับแต่ตอนนี้มีขึ้นน้อยแล้วครับ
0: ที่โคนหรือขึ้นบนจอมปลวกเลย
2: ก็ขึ้นอยู่กับความชุ่มชื้นของสภาพป่าก็คือขึ้นตั้งแต่เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตีนปลวกแล้วก็กลางแล้วก็ยอดปลวกครับแต่จะขึ้นปริมาณน้อยแต่ดอกใหญ่มากครับ
1: ตอนนี้คือยังไม่มีใช่ไหมคะ
2: อันนี้ปลวกอันนี้ยังไม่ขึ้นจอมยังไม่ขึ้นครับเดี๋ยวจะไปดูจอมข้างหน้านู้นครับ
1: จอมข้างหน้านู้น
2: ทางนู้นน่าจะขึ้นครับ
1: โอเคหนูอยากเห็นแล้วค่ะอาจารย์
3: เดี๋ยวยังครับ
1: จะมองหนึ่งแล้วค่ะหนูยังไม่เห็นเจออะไรเลย
0: คือจังหวะโชคอาจจะไม่ดีนี่เรารอเห็ดโคนรุ่นสุดท้ายอยู่นะคร
1: ับ ตอนนี้หนูว่าจะเจออย่างอื่นแทนเห็ดแล้ว
0: ภาวนาอย่างเดียวอย่าให้เจองูให้นะ
1: ครับค่ะ
0: ระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราก็พยายามมองดูว่ามันยังมีปลวกอยู่ไหมถ้ามีปลวกขึ้นอยู่เราจะเห็นขุยอันนี้เห็นชัดเลยครับเนี่ยครับเห็นขุยชัดเลยอันนี้ปลวกเขาก็จะมากินพวกเศษไม้พวกเนี้ยเป็นอาหารอ
1: ันนี้คือปลวกมากินแล้ว
0: มากินแล้วฮะนี่ยังมีปลวกเดินอยู่นะครับ
1: ถ้าเกิดเราเจอจอมปลวกเราก็จะเจอเห็ดโคนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับอันนี้เราจะไปไหนถ้าเรามองสังเกตดูเนี่ยเต็มไปหมดเลยจะเห็นตัวปลวกที่มาหาอาหารใช่ไหมครับ
2: คือเห็ดจะขึ้นอยู่บริเวณใกล้ๆเนี่ยครับอาจารย์อ
1: ันนี้ที่อยู่เห็นในขวดโหลนี่คือมันอยู่นี่แล้ว
0: นี่นะครับนี่นะเนี่ยพวกนี้แหละครับเนี่ย
1: โอเคค่ะอาจารย์แล้วนี่เห็ดเราอยู่ไหนแล้วอะคะ
2: มาทางนี้ครับว่าข้างหน้าจะมีครับ
0: ครับ
2: อุ้ยนั่นอาจารย์ครับเห็ดครับ
0: โอ้
2: เห็ดข้างหน้าปลูกต้นไม้ใหญ่อาจารย์เห็ดครับนี่เห็ดอาจารย์ครับทางนี้ครับ
1: ในเห็ด
2: กำลังขึ้นเลยอาจารย์ครับนี่กำลังขึ้น
0: นี่จังเราโชคดีมากนะครับ
2: นี่อันนี้ดินกำลังแตก
1: หนูก็เจอแล้ว
2: กำลังดันนี้ดินกำลังแตกครับนี่ดินกำลังแตกครับ
0: อันนี้ลักษณะ
2: อันนี้มันขึ้นอันนี้ดอกตู่ครับอาจารย
1: ์อ๋ออันนี้คืออย่างนี้เป็นจอมปลวกแล้วเราก็จะเจอเห็ดขึ้นอย่างน
2: ี้ใช่แล้วครับแต่นี่มันกำลังขึ้นมันก็เลยยังขึ้นยังน้อยอยู่ครับนี่ดินกำลังแตกๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยดินกำลังแตก
1: ๆหน่อยดินกำลังแตกๆแปลว่าหัวของเห็ดมันกำลังจะแบบแทงดินขึ้นมาเหรอคะ
2: ใช่เห็ดตุ่มๆกำลังดันดินขึ้นอยู่ตอนนี้ครับดินก็เลยแตกๆครับ
1: อันอย่างนี้คือเก็บได้เลยป่ะคะ
2: อ๋ออันนี
0: ้กำลังสวยเลยกำลังเป็น
2: ครับอาจารย
0: ์น่าจะกิโลสักเท่าไหร่ครับตอนนี
2: ้อ๋อตอนนี้อยู่ที่ประมาณ550หรือ600ตอนนี้อาจารย์ครับ
1: อ๋อ
0: แล้วเท่าไหร่ขายที่ถนนข้างนอกล่ะครับ
2: อ๋อเดี๋ยวนี้เขาคือมีคนมารับซื้อถึงคนห้าเลยครับอาจารย์อ๋อ
1: เดี๋ยวนี้
2: คือคนซื้อก็เดินตามคนห้า
1: อ๋อแล้วนี่คือเราวิธีการเก็บเราเก็บยังไงคะ
2: ต้องมีการดึงไม่ได้ดึงแล้วมันจะหักเดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวจะแค่ดูนะครับ
0: เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับว่าถ้าใช้เสียมแคะเนี่ย
1: อ๋อหนูจะถามเหมือนกันว่าทำไมไม่เอาเสียมมาถ้าเกิดเราต้องแคะ
2: ใช่ก็ใช้เสียมแคะปุ๊บอะทำให้เจ้าแตกครับเจ้าแตกแล้วเห็ดจะไม่ขึ้นครับ
1: โอเคทำไงคะพี่
2: อ๋อนี่แคะครั้งนี้ก่อนนะท่านแล้วเราต้องจิ้มไประหว่างใกล้โคนครับถ้าเกิดเราไปกินเดินตรงนี้ปุ๊บอะจะทำให้ล่าเห็ดขาดครับเพราะส่วนข้างล่างจะเป็นส่วนที่บอกถึงน้ำหนักครับแต่ถ้าเกิดเราโดนบนปุ๊บอะตรงนี้มันน้ำหนักเบาครับเพราะว่าส่วนที่อยู่ใต้ดินมันจะยาวกว่าบนดินครับ
0: นี่เนี่ยออกมาแล้วครับเนี่ยมันก็จะขาดมาน
2: ี่พอดีมันโดนนิดนึงมันหักครับ
1: อ๋อมันก็จะหักง่ายมากถ้ากว่าเราจะขุดมาได้ก็ต้องระมัดระวังมากมาก
4: ท่ามกลางอากาศร้อนและป่าชื้นรกเราจะเดินตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดโคนกันค่ะพี่วันทีหารายได้เสริมโดยการเข้าป่าหาเห็ดบนภูเขา3ชั้นอำเภอไซโยมานานกว่า20ปี กว่าจะเจอเห็ดแต่ละดอกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเห็ดโคนจึงเป็นเห็ดราคาแพงเพราะนอกจากจะหายากแล้วยังออกดอกแค่ปีละครั้งเดียวชาวบ้านจึงมักนำเห็ดมาต้มใส่เกลือแล้วเก็บในขวดโหลเพื่อที่จะได้กินทั้งปีพี่วันทีบอกกับเขา

0: ตัวว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเก็บเห็ดได้น้อยเพราะฝนตกน้อยลงมาหลายปีติดต่อกัน
1: อย่างในอย่างเนี้ยพื้นที่เป็นป่าลวกอย่างเงี้ยเวลามันขึ้นมันก็หายากนะซึ่งบางครั้งคนก็เดินข้ามไปเดินเลยไปบางทีเป็นจังหวะผมเก็บเห็ดมา

0: ท้ายสุดนะก็คือมันหายากมากเห็ดโคนมันไม่ใช่เจอกันง่ายๆและมันก็ไม่ได้ขึ้นแบบทั่วๆไปที่คนเห็นเข้าใจเห็นกันหนึกเห็นกันง่ายๆนะบางครั้งจู่ๆมันจะขึ้นก็คือขึ้นสมัยก่อนผมหาเห็ดก็คือเด็กๆช่วงผมเด็กๆนะประมาณ16ขวบอ่ะก็จะมีการเขียนเป็นสมุดบันทึกสมุดบันทึกตัวเนี้ยมันจะสมมุติว่าเดือนสิงหาสมมุติวันที่3ซึ่งอาจจะเป็นวันโกนแล้ววันขึ้นจะเป็นพระเห็ดก็จะขึ้นช่วงนี้ซึ่งสมุดบันทึกเนี่ยมันใช้มาได้หลายสิบปีตั้งแต่ครั้งพ่อครั้งแม่มาพอถึงหน้าเหตุการณ์ปุ๊บพวกผมก็จะเดินเอาสมุดบันทึกมาขี้กลางแล้วผมก็เดินไปตามวันที่แล้วเหตุก็จะขึ้นตรงตามนั้นพอระยะหลังๆมันเนี้ยรู้สึกว่าสภาพป่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยสมุดบันทึกที่ผมเคยบันทึกไว้มันไม่สามารถจะใช้การได้แล้วก็เลยข้างแรกมันก็มีการเคลื่อนจากวันสองวันบางทีเคลื่อนเป็นอาทิตย์พอระยะหลังๆนะเคลื่อนหนึ่งทีเป็นเดือนๆผมเลยต้องทิ้งสมุดนั้นไปผมก็เลยมานั่งมองคิดเอาว่าสภาพป่าลดลงไปนะมันคงทำให้การขึ้นของเห็ดเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดป่าสมบูรณ์นะเห็ดจะขึ้นชุกชุมแต่ถ้าเกิดป่าเสื่อมโทรมเห็ดจะขึ้นน้อยลงคืออย่างสมัยก่อนผมเด็กๆนะแปลงหนึ่งเห็ดแปลงหนึ่ง10 กว่าโล15 โลบางที20 โลแปลงใหญ่มากเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเห็ดจากขึ้นแปลงใหญ่เกิดการแบ่งตัวเป็นขึ้นเป็นกระจุกกระจุกกระจุกเหมือนเมื่อกี้ที่เราแค่ให้ดูเห็ดจะขึ้นอย่างนั้นซึ่งมันบอกถึงสภาพป่าเปลี่ยนปุ๊บเห็ดก็เปลี่ยนตามสภาพป่าเพราะความชื้นที่ต้นไม้อะรักษาคุมหน้าดินมันมีน้อยพอมีอะไรปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลย
1: โอเคนี่ก็ขุดได้แล้วค่ะอาจารย์ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเห็ดโคนถึงแพงก็คือแบบขุดยากพอสมควรเลยนะเนี่ย
2: แล้วน้องข้าวตูสนใจไหมว่าเห็ดโคนเนี่ยไปปรุงอาหารอะไรได้บ้าง
1: สนใจสนใจมากเลยค่ะอาจารย์
2: งั้นเดี๋ยวเราตามมาเลย
1: ตามไปอาจารย์จะพาไปชิมใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชิมเห็ดโคนกันเลยค่ะ
2: ครับยำเห็ดโคนจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายๆตัวนอกจากเห็ดโคนแล้วนะครับส่วนเมนูที่2นี่ก็เป็นต้มยำเห็ดโคน
1: ต้มยำเห็ดโคนคร
2: ับในต้มยำเนี่ยเขาจะมีต้นตะไคร้ใช่ไหมครับใบมะกรูดใช่ไหมครับแล้วก็มีข่าเข้ากันแล้วใช่ไหมครับเราลองชิมดูครับว่าชอบรสไหนเป็นไงครับ
3: สุดยอดมากเลยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่อาจารย์บุ้ยกับอาจารย์ต้นมีช่องเป็นของตัวเองแล้วในรายการ Healthy Friday เรามีช่องทุกชาแนลเรียบร้อยแล้วนะครับ
4: โอ้โห
3: คุณผู้ชมสามารถกดติดตามหรือกด Subscribe ติดตามเท่านั้นเองข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกาย
4: ก็จะเสิร์ฟถึงบ้านคุณเลย
3: แน่นอนง่ายๆเพียงแค่กด Subscribe
4: กดเลยกดเลยกดเลยกดเลยให้พี่กดด้วยกดเลยเอ้ยผมกดด้วยเอ้ยกดก่อนเอ้ยกดก่อนต้องรีบกดแล้ว
1: ที่เมื่อกี้เราไปเดินเก็บเห็ดกันมาเรียบร้อยแล้วถึงเวลามาชิมแล้วค่ะอาจารย์อันนี้เป็นเมนูอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์อย่างแรกที่เราทำนะครับก็เป็นยำเห็ดโคนจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายๆตัวนอกจากเห็ดโคนแล้วนะครับก็ยังมีหอมแดงหัวเล็กนะครับยังมีน้ำปลามีพริกมีมะนาว
1: คร
2: ับแล้วก็เป็นยำ

0: ส่วนเมนูที่2นี่ก็เป็นต้มยำเห็ดโคน
1: ต้มยำเห็ดโคน
0: คในต้มยำเนี่ยเขาจะมีต้นตะไคร้ใช่ไหมครับใบมะกรูดใช่ไหมครับแล้วก็มีข่า

0: ีสมุนไพรหลายอย่างอยู่ในหนึ่งจานนี้โอเคถ้างั้นก็ปูว่าเราหิวแล้วค่ะจำชิมเลยดีกว่า
1: เราเริ่มที่ยำเห็ดโคนเลยดีไหมครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์
1: เดี๋ยวลองดูนะครับเราเคยทานไหมครับ
0: ไม่เคยทานเลยค่ะอันนี้หนู
1: ลองดูนี่นี่ผมตัดดอกที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับ
0: อาจารย์ขอบคุณค่ะ
1: ใส่น้ำสักนิดนึงระวังพริกลูกโดดนะครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวผมต้องลองด้วยครับดูน่าทานดูดอกเล็กๆเนี่ยสวยมากเลยครับ
0: อ
1: ื
0: ม

0: อบข้างในมาค่ะแล้วมันจะไม่มีกลิ่นของดินกลิ่นเหม็นเห็ดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลย
1: เพราะทำความสะอาดเอาดินออกหมดแล้วคือเหมือนกับเป็นลูกเห็ดโคนเนี่ยที่เพิ่งออกจากเจ้าขึ้นมาเพราะยังเล็กๆอยู่แล้วยังอยู่ในดิน
0: อ
1: ันนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับลูกเห็ดโคนมันจะมีความกรอบหวานกรอบกรุบๆ
0: ใช่ค่ะเคี้ยวเข้าไปนี่คือแบบว่ากรอบๆอยู่นิดนึงโอเคแล้วเมนูอีกเมนูนึงก็คือต้มยำเนี่ยค่ะ
1: ต้มยำเผ็ดโคนในต้มยำเนี่ยเขาจะใส่ข่ามีตะไคร้มีใบมะกรูดมีมะนาวนะครับลองดูเป็นไงครับ
0: กินแล้วแบบโล่งมากเพราะว่ามีพวกแบบว่าหิ่งข่าตะไคร้อะไรเงี้ยเยอะ
1: อันนี้เราปรุงไปด้วยผักชีฝรั่งมันทำให้มีรสหอมมากขึ้น
0: ใช่มีรสหอมมากขึ้นอาหารนอกจากที่อร่อยแล้วอย่างเงี้ยเห็ดโคนยังมีคุณค่าทางอาหารอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์เห็ดโคนนี่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆโปรตีนก็สูง มีวิตามินมีเกลือแร่สมบูรณ์ครบจัดว่าเป็นเห็ดที่คุณสมบัติทางธาตุอาหารนี่ครบมากนอกจากนั้นแล้วนะครับในตัวของเห็ดโคนยังมีสารพวกโพลีไซคลายสารตัวนี้เราจัดว่าเป็นสมุนไพร มีการนำเอาเห็ดโคนไปรักษาพวกหนองเห็ดโคนเขามีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะครับทางโครงการศึกษาความหลากหลายได้ส่งตัวอย่างเห็ดโคนที่ขึ้นในวิทยาเขตไปวิเคราะห์ที่สถาบันวิจัยโภชนาการแล้วก็พบว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ค่อนข้างดีสูงมากคงทำการศึกษาต่อไปอย่างที่ผมบอกน้องเขาตัวว่าตอนที่ผมทำวิจัยแรกปีแรกนะครับผมทานเห็ดโคนมาจำเนี่ยผมไม่เป็นหวัดเลยสุขภาพแข็งแรง
0: เรียกว่ามีสรรพคุณหลากหลายมากแล้วนอกจากอาจารย์จะวิจัยเรื่องของเห็ดโคนแล้วเห็นว่าอาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดเศรษฐกิจอันนี้เป็นยังไงคะอาจารย
1: ์อ๋อครับตัวผมเองเนี่ยได้จัดการฝึกอบรมมาเนี่ยถ้านับดูนะตั้งแต่ปีพ.ศ.2521
0: โหนานมากค่ะตัวยังไม่เกิดเลยค่ะ
1: ตั้งแต่2521เนี่ยมีปัญหาน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเราก็ไปอบรมพอเห็ดแล้วหลังจากนั้นโครงการเห็ดอีสานเขียวเนี่ยทางมุกดาหารนครพนมอุดรร้อยเอ็ดนี่เราก็ไปจัดอบรมพอเห็ดหมดพอผมมาอยู่ที่มาลัยไม่โดนเรียกเขตการนะครับผมก็จัดอบรมให้กับชุมชนที่กาญจนบุรีที่ราชบุรีสุพรรณบุรีให้รู้จักพอเห็ดเศรษฐกิจ
0: อ๋อก็เห็ดเศรษฐกิจเป็นพวกเห็ดชนิดอะไรคะอาจารย
1: ์นางฟ้านางรม
0: อ๋อเห็ดนางฟ้านางรมเห็ดฟางอะไรพวกนี้ป่ะคะอาจารย
1: ์เห็ดฟางด้วย
0: เรียกว่าเป็นเห็ดเศรษฐกิจอาจารย์ก็ไปสอนให้ชาวบ้านเนี่ยเขารู้จักการเพาะปลูกเห็ดและนอกจากที่อาจารย์ไปสอนเรื่องการเพาะพันธุ์เห็ดแล้วเนี่ยเห็นว่าเอาไปแปรรูปได้เหรอคะอาจารย
1: ์ได้บางทีบางครั้งเนี่ยกลุ่มที่เพาะเห็ดเนี่ยเขาเพาะเห็ดขึ้นมามากขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเห็ดมันราคาจะถูกนะเพราะฉะนั้นเราก็สอนให้ชุมชนเนี่ยเขาได้รู้จักวิธีการแปรรูป
0: จะได้ไปเพิ่มมูลค่าเห็ด
1: ครับอย่างเห็ดนางฟ้านางรมเต๋าฮื้อเนี่ยอย่างเช่นเมนูง่ายๆเลยนะครับที่นิยมทานกันทั้งประเทศก็จะเป็นเห็ดสวรรค์
0: เห็ดสวรรค์ซึ่งเมนูพวกนี้อาจารย์ก็คือสอนชาวบ้านแล้วก็ได้ข่าวว่าสอนนักศึกษาด้วยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ในวิชาที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตรเนี่ยก็มีวิชาที่ว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยน่าจะต้องมาเรียนวิชาการผลิตเห็ด
0: อ๋อการผลิตเห็ด
1: ครับผลิตเห็ดทั้งหมดก็เป็นเห็ดเศรษฐกิจทั้งเห็ดสมุนไพรเห็ดสมุนไพรเช่นเห็ดลิ้นจือเห็ดแครงเห็ดหัวลิงยกเว้นเห็ดโคนที่เรายังสอนไม่ได้แล้วโดยเฉพาะเห็ดถังเช่า
0: อ๋อเห็ดถังเช่าก็มี
1: แล้วก็สอนด้วย
0: เรียกว่าหลากหลายมากๆเลยค่ะที่อาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดมาแล้วนี้ได้ข่าวว่าทีมงานบอกเขาตัวมาว่าอาจารย์เตรียมอีกหนึ่งเมนู
1: ครับเป็นลาบเห็ด
0: เอาเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนลงมือทำให้กับตัวทานได้ใช่ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำลาบเห็ดกันค่ะ
1: ได้ครับ
2: เรามาอยู่ที่จุดชมวิวของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจารย
1: ์เป็นจุดชมวิวเรามีที่พักที่เรียกว่าวิมานดินนะครับ
2: ที่นี่เรียกว่าวิมานดินเรียกว่าบรรยากาศดีมากนะคะมองไปเห็นด้านหลังนี่บอกเลยว่าสวยมากเห็นภูเขาเห
1: ็
2: นเมืองสวยจริงๆนะคะเรียกว่าแล้วก็อากาศดีด้วยนะคะแต่วันนี้เรามาที่วิมานดินกันนะคะเพราะว่าเราจะมาทำอาหารใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์มีเมนูอะไรมาสอนข้าวตัวทำคะ
1: เห็ดที่เราไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาเพาะเนี่ยบางครั้งเห็ดอาจจะราคาถูกใช่ไหมครับ เห็ดราคาถูกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาแปรรูปเป็นอาหารเห็ดแล้วเห็ดเนี่ยเราถือว่าเป็นอาหารที่มีสุขภาพทานแล้วจะไม่ป่วยครับ
2: ก็เป็นอาหารสุขภาพด้วยค่ะวันนี้เมนูที่อาจารย์มาสอนทำคือ
1: การทำลาบเห็ด

0: อาจารย์คะหนูสงสัยนานมากเลยว่าทำไมต้องเป็นเห็ด3อย่างคะอาจารย
1: ์จริงๆมันจะอย่างเดียวก็ได้จะเป็น2เห็ดก็ได้3เห็ดก็ได้หรือจะเป็น7เห็ดก็ได้ทั้งนั้นแต่นี่เรามีความเชื่อว่าใน1เห็ดเนี่ยมีธาตุอาหารชนิดหนึ่งอีกเห็ดชนิดหนึ่งก็มีธาตุอาหารอีกชนิดหนึ่งเห็ดอีกชนิดหนึ่งอาจจะมีธาตุอาหารที่เห็ดทั้งสองชนิดนั้นไม่มีแล้วคุณสมบัติที่เป็นเห็ดสมุนไพรเนี่ยมีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็ดสามชนิดเนี่ยมาปรุงเป็นเมนูอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นลาบเห็ดจะเป็นเห็ดเผาหื้อน้ำแดงอะไรก็ได้หรือจะเป็นห่อหมกเห็ดได้หมดเพียงแต่ว่ามันมีคุณค่าทางอาหารสูงมากขึ้นเท่านั้นเอง
0: เพราะว่าเรามีความหลากหลายของสารอาหารที่อยู่ในเห็ดแต่ละชนิดมากขึ้นนั่นเองโอเคค่ะอาจารย์งั้นเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะตอนนี
1: ้วันนี้เรามีเห็ด3อย่างครับ
0: ที่เป็นเห็ดชนิดอะไรก็ได
1: ้อะไรก็ได้ครับ
0: ที่หาได้ง่ายๆ
1: วันนี้ที่เราจะใช้เป็นเห็ดนางรมเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดญี่ปุ่น3อย่างตอนที่เราจะไปทำเนี่ยเราก็ต้องนำมาย่างการย่างเนี่ยมันจะช่วยทำให้มีกลิ่นแล้วก็มีรสกลมกล่อม
0: มีความหอม
1: มีความหอมมากขึ้น
0: มากขึ้น
1: เพราะมันไหม้นิดนิดหน่อยหน่
0: อ
1: ยครับ
0: เ
1: ราเห็ดทั้งสามนิดย่างไฟเลยครับ
0: โอเคเดี๋ยวตูย่างเลยนะจุด
1: ไฟไม่ต้องแรงมาก
0: ไม่ต้องแรงมากนะคะเอาไปเหมือนแบบนับกระทะก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์โอเคอ
1: ันนี้ก็เป็นเห็ดนางฟ้าบูทานนะครับ
0: เกลี่ยทั่วๆผิงๆหน่อยหมดเลยไหมคะอาจารย
1: ์ไม่ต้องเดี๋ยวเราเอาพร้อมๆกันจะได้เสร็จเร็วครับ
0: หลายๆอย่างโอเคค่ะ
1: เดี๋ยวผู้ชมอาจจะหิวได้ความจริงลาบเห็ดนี่ผมคิดว่าเป็นอาหารที่สุขภาพจริงๆแล้วเป็นอาหารที่ทางขึ้นชื่อหมดไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือหรือภาคกลางเนี่ยลาบเนี่ยแค่ชื่อนี่มันก
0: ็น่ากินแล้วใช่ไหมคะอาจารย
1: ์กินแล้ววันนี้จะมีลาบหรือเปล่า
0: ต้องมีลาบแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปรอให้เห็ดสุกกันสักนิดนึงก่อนดีกว่า
1: พอดูว่าได้ที่แล้วนี่เราเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็บะช่อเหมือนกับเป็นหมู
0: เหมือนเป็นหมูแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเห็ด
1: นะครับ
0: เป็นเมนูที่ทานมังสวิรัติก็ทานได
1: ้ได้เลยครับ
0: ทานเจนะก็เปลี่ยนน้ำปลาเป็นซีอิ๊วอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะทานได้นะคะไม่มีน้ำมันด้วย
1: สรรพคุณที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยลดไขมันในเลือดได้ลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะว่าเห็ดมันเป็นผักชนิดหนึ่งแล้วมีคุณค่าทางอาหารนี่สูงมากมีกรดอะมิโนที่จำเป็นหลายชนิดอยู่ในเห็ดแต่ละชนิด
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอให้เห็ดหอมกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็ไปสับกันค่ะโอเคค่ะจานนี้ก็ย่างเสร็จแล้วแล้วก็ไปสับมาอย่างที่อาจารย์ต้องการเลยนะคะ
1: หอมหอมไหม
0: หอมเลยค่ะจาน
1: มีกลิ่นหอมแ
0: ล้วหนูอยากกินแล้วโอเคค่ะ
1: เราเริ่มปรุงกันเลยครับ
0: อันนี้ก็เทเห็ดใส่ลงไป
1: สำหรับเครื่องปรุงในวันนี้นะครับลาบเนี่ยเราก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลพริกขี้หนูป่นข้าวคั่วบดละเอียดนะครับมะนาวหอมแดงหัวเล็กครับแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็มีต้นหอมและผักชีไทยสุดท้ายเราก็ตบท้ายด้วยใบสะระแหน่จะเห็นว่าคุณค่าทางอาหารสูงมากๆทานแล้วขับลมได้ด้วย
0: โอเคค่ะอันนี้ต้องใส
1: ่เริ่มจากน้ำปลาเลยคร
0: ับ น้ำปลา
1: สักสองสามช้อนโต๊ะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของเห็ดเรามากขนาดน
0: ี้
1: ดูจากตาเนี่ยสองช้อนโต๊ะนี่สบายมากครับ
0: ก็กะกะเอา
1: โรยให้ทั่วๆเลยครับตามด้วยน้ำตาลเลยครับ
0: น้ำตาล
1: ทรายครับผม
0: น้ำตาลทราย
1: น้ำตาลนี่ต้องมองด้วยนะครับว่าคนที่จะมาบริโภคเห็ดของเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นถ้าวัยรุ่นนี่อาจจะต้องชอบหวานแต่ถ้าสูงวัยอย่างผมนี่ไม่ต้องหวานมาก
0: ไม่ต้องหวานมากไม่หวานไม่เค็มมากนะคะเผื่อมีความดันเบาหวานกันนะคะก็เลี่ยงๆรสชาตินิดหน่อย
1: คือปรุงต่อไปก็จะ

0: เป็นพริกขี้หนูแห้งที่บดแล้วชอบเผ็ดไหมครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ลองดูเลยครับเอาตามชอบเลยนะครับทอดเผ็ดมากนี่ใส่หลายช้อนครับพริกนี่ก็มีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรเหมือนกันนะครับเพราะมีสารต้านพวกจุลทรีย์ต่างๆเยอะแยะมากมาย
1: ค
0: นให้เข้ากันใช่ไหมครับเครื่องปรุงอันต่อไปก็จะเป็นข้าวคั่วแล้วเอาข้าวธรรมดาข้าวสารนี่ครับไปคั่วให้มันออกเป็นสีน้ำตาลเสร็จแล้วก็ใส่ครกโขกให้ละเอียด
1: อ
0: ันนี้ต้องละเอียดหน่อยถ้ามันไม่ละเอียดมากเนี่ยเวลาเคี้ยวอาจจะติดฟันได
1: ้
0: การใส่นี่พอประมาณนะครับสองช้อนชาเนี่ยถึงโอเคแล้วครับ
1: โอเคมาแล้วค่ะกลิ่นมาแล้วข้าวคั่วโอเคค่ะอาจารย
0: ์เผ็ดพอแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้สำคัญครับ
1: น้ำมะนาว
0: น้ำมะนาวครับมะนาวนี่ก็มีวิตามินซีสูงเพราะฉะนั้นเราใส่ขึ้นอยู่ว่าเราชอบออกเปรี้ยวออกเค็มหรือออกหวานใช่ไหมคร
1: ับ อันนี้เป็นรสชาติตามชอบเลย
0: ตามชอบเลยผมว่าวัยรุ่นนี่ต้องชอบรส
1: จัดจัดนิดนึง
0: อันนี้จริงถ้าสักสองสามช้อนโต๊ะเราใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ถึงเวลาชิมแล้วแหละ
1: ว่า
0: เขาตูจะชอบรสไหนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอาจจะชอบให้มันกลมกลม
1: โอเคชิมหน่อยชิมหน่อย
0: เป็นไงครับ
1: พูดว่าได้แล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าอันต้องเผ็ดอีกนิดนึง
0: เผ็ดอีกนิดนึงได้ครับโอ้นี่เป็นคอคนทางภาคใต้เลยนะครับ กับภาคอีสานนี่ต้นฉบับเลยนะครับชอบเผ็ดมากมากครับสีของพริกนี่ก็สวยนะครับถ้าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นพริกขี้นกปั๊บครับเข้ากันแล้วใช่ไหมครับเราลองชิมดูครับว่าชอบรสไหนอันนี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าวัยรุ่นอาจจะชอบเปรี้ยวหวานเค็มให้มันกลมกล่อมเป็นไงครับ
1: ตัวได้แล้วนะคะอาจารย
0: ์ได้แล้วใช่ไหมครับ
1: ได้แล้วโอเค
0: ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยคราวนี้เราจะใส่ข้างเคียงสุดท้ายให้ดูมีรสชาติมากขึ้นหอมแดงนี่ครับหอมแดงเน
1: ี่ยตัวชอบมากเลยอันนี้
0: หอมแดงนี่เป็นหอมหัวเล็กเนี่ยพวกนี้จะมีประโยชน์อันนี้ก็ดูพอประมาณ
1: นี่ใส่ได้หมดเลยนะคะอาจารย
0: ์ครับแสดงว่าชอบ
1: ชอบ
0: ชอบหอมมาก
1: ใช่
0: ครับ
1: โอเคหลังจากหอมแล้วค่ะ
0: ผักชีฝรั่งครับ
1: ผักชีฝรั่ง
0: ครับอันนี้ก็ผักชีฝรั่งนี่เขาจะออกสีเขียวๆใช่ไหมครับเพราะนั้นก็จะทำให้
1: น่าดูสีน่ากินขึ้นมาเลย
0: สีมันกลมกลืนมากขึ้นใช่ไหมครับจากแดงหอมหัวเล็กก็ออกสีม่วงใช่ไหมครับนี่ออกสีเขียวแล้วครับครับ
1: โอเค
0: ฝรั่ง
1: ผักชีฝรั่ง
0: ต้นหอมซอย
1: ต้นหอมซอย
0: แล้วก็ใบผักชีธรรมดาครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้มันมีสีเขียว
1: เพิ่มมากขึ้น
0: เพิ่มมากขึ้นครับคนให้เข้ากันเลยครับคราวนี้เราใส่พวกผักเครื่องเคียงเข้าไปแล้วรสชาติอาจจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งข้าวตีลองชิมดูครับเหมือนเดิมไหมครับเป็นไงครับขาดไหมขาดเปรี้ยวไหมครับ
1: อาจต้องเพิ่มอีกนิดนึงแต่เขาตัวว่ามันจะมีความหอม
0: ความหอมมาก
1: ความหอมของแบบใบต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่อาจต้องใส่เติมอีกนิดนึงค่ะอาจารย์
0: เปรี้ยวอีกนิดนึง
1: โอเคพอแล้วค่ะอาจารย
0: ์เดี๋ยวผมเพิ่งทราบว่าวัยรุ่นสมัยใหม่นี่ชอบเปรี้ยวเหมือนกัน
1: จริงๆก็ชอบทุกรสชาติค่ะเป็นคนจัดจ้านโอเคค่ะอาจารย
0: ์
1: ก็ถึงอย่างสุดท้ายของเราแล้ว
0: อันนี้สุดท้ายเราจานได้
1: ใส่จานได้เลย
0: ตบท้ายคือ
1: ใบ
0: ประดับให้สวยครับ
1: โอเคเรื่องจัดจานนะคะสำหรับพ่อตูแล้วยากมากค่ะ
0: ประดับให้สวยๆนิดๆหนึ่งครับจานนี้ผมว่าถ้า60บาทผมว่าขายได้ขายได้สบายๆต้นทุนเราก็ไม่กี่ตังค์นะถ้า60บาทแล้วขายได้ดีเนี่ยผมว่าสบายมาก
1: เป็นอาชีพได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ได้ทำอาหารดีๆให้กับคนอื่นกินด้วย
0: เป็นอาหารสุขภาพด้วย
1: โอเค
0: ลดน้ำตาลครับแล้วตบท้ายด้วยใบสะระแหน
1: ่ใบสะระแหน
0: ่ใบสะระแหน่นี่มีสรรพคุณว่าไงนะครับ
1: ใบสะระแหน่นี้มีน้ำมันหอมระเหยช่วยเรื่องของการเป็นหวัดคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ทางเดินหายใจโล่งมากขึ้น
0: ขับลมด้วยได้ไหมครับ
1: ขับลมด้วยได้เหมือนกันเพราะน้ำมันหอมระเหยนี่คือจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับลมอยู่แล้วค่ะก็ใส่ใบสะระแหน่เข้าไป
0: คือวางให้ดูสวยงามครับแหมดูสวยงามขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็ใส่ใบโหระพา

0: เข้าไปเนี่ยโหระพานี่มีสรรพคุณยังไงครับ
1: ก็ช่วยการขับลมได
0: ้ครับ
1: เพราะมีมันหอมระเหยเหมือนกัน
0: แล้วลาบเนี่ยถ้าเราจะทานให้อร่อยนะครับต้องมีใบโหระพาน้องเข้าตูทราบไหมครับใบโหระพาเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะกินใบโหระพาวันละกี่ใบครับ
1: วันโหระพา
0: ครับ
1: กี่ใบนะคะอาจารย์
0: โหระพานี่ตามสูตรเลยวันละ7ใบครับ
1: วันละ7ใบ
0: วันละ7ใบท่านจะทานสดนี่แหละครับจะทานเปล่าๆไม่มีลาบก็ทานได้ใบโหระพาเนี่ยเขาบอกมีสรรพคุณกันมะเร็งได้ด้วยนะคร
1: ับ อ๋อเป็นมีสารต้านอนุมูลอิสระ
0: ครับใช่คร
1: ับ โอเค
0: โอ้จานนี้เป็นอาหารสุขภาพ
1: ทรงคุณค่าสุดๆเลยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กับลาบเห็ด3อย่างค่ะวันนี้นะคะเราได้เห็นว่าความตั้งใจแล้วก็ความพยายามของนักวิจัยไทยค่ะที่จะสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์กับชุมชนกับชาวบ้านที่สามารถที่จะสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ค่ะในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันนะคะก็อยากให้ช่วยกันส่งแรงใจส่งกำลังใจให้กับนักวิจัยไทยได้สร้างผลงานดีๆค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อที่จะคงพืชพันธุ์ดีๆไว้ให้กับคนไทยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการ Healthy Friday ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ยองอาเซโยพี่ชายฉันหนาวไม่มีอะไรค่ะเพราะวันนี้เราจะมาทำเมนูเด็กขอโทษขอโทษก็วันนี้เราจะมาทำเมนูบิงซูเมนูสัญชาติเกาหลีกันค่ะบิงซูจะมีต่อสายปลาอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมวิธีการกันก่อนเลยค่ะพี่หนาวพี่ชายอยู่ไหน

เป็นยังไงคะบิงซูน่ากินมากเลยใช่ไหมคะแต่สูตรนี้เราเปลี่ยนเคล็ดลับนิดนึงค่ะเราใช้นมอัลมอนด์ค่ะนมอัลมอนด์มีประโยชน์ต่อคนที่เป็นโรคตาแห้งค่ะโรคตาแห้งคือภาวะที่มีน้ำตาน้อยอาการของโรคตาแห้งก็มีตั้งแต่เคืองตารู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ในตาแสบตาน้ำตาไหลโดยเฉพาะเวลาที่เราใช้คอมหรือใช้สายตานานๆค่ะส่วนการป้องกันและการรักษานะคะ1หลีกเลี่ยงแอร์พัดลมหรือแอร์พัดลมเป่านะคะข้อ2กระพริบตาบ่อยๆเวลาใช้คอมค่ะพักบ้างอะไรบ้างนะคะข้อ3หยอดน้ำตาเทียมค่ะยิ่งถ้าใช้คอมนานๆยิ่งต้องหยอดบ่อยๆนะคะถ้าอากาศร้อนให้กินบิงซูอยากได้ความรู้ดูกินกับหมอนะคะขอโทษหมอขอโทษหมอผิดกล้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาการทางสมองที่ทุกคนต้องรู้จักหรือสิ่งที่เรียกว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเป็นภาวะที่สามารถเกิดได้เมื่อหลอดเลือดสมองเราอุดตันเฮ้ยแล้วมันเป็นไปได้ว่าหลอดเลือดสมองเราอาจจะแตกได้ด้วยเช่นกันซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เนื้อสมองเราถูกทำลายนะทุกคนแล้วสิ่งนี้จะส่งผลทำให้สมองเราเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ดีเหมือนเดิมซึ่งถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนที่มีภัยต่อชีวิตคุณได้คราวนี้ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจะถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกันแล้วอันที่1ได้แก่โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าอุดตันซึ่งมันคือตัวนี้นั่นแหละทุกคนที่เป็นสาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดสมองมีผลคือสมองคุณเนี่ยจะขาดเลือดและคุณจะเสียชีวิตแล้วเธอรู้ไหมว่าโรคตัวนี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยหลากหลายสาเหตุแต่ด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจาก2สาเหตุนี้นะทุกคนแล้ว1ได้แก่การไม่ติดตามช่องของพี่เดวิดแล้ว2ก็คือการไม่กดไลค์เขาทุกคลิปมันคงไม่ใช่2ข้อนั้นพี่แต่ขออนุญาตเลยนะกับใครก็แล้วแต่เถอะที่ดูรายการนี้ไปเรื่อยเธอจะต้องรีบตามพี่อย่างด่วนแล้ว2ข้อที่เป็น2สาเหตุตามสคริปต์ของพี่เนี่ยขออนุญาตเลยนะพี่ท้องไม่ไหวทุกคนเพราะยังเป็นชาวต่างชาติอยู่ยังไม่ได้แปลงร่างเป็นคนไทยเลยนะดังนั้นขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณอย่างนี้เลยนะแล้วคุณต้องอ่านเอาเองเลยว่า2สาเหตุนั้นคืออะไรกันแน่ต่อดีกว่านะทุกคนประเภทที่2เนี่ยก็คือโรคหลอดเลือดสมองแตกเกิดมาจากการที่ว่าผนังหลอดเลือดแดงในสมองเราเนี่ยมีความเปราะบางร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งทำให้บริเวณที่เปราะบางนั้นเนี่ยบอกออกมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องแตกออกมานะทุกคนคราวนี้ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีดังนี้1ความดันโลหิตสูง2ไขมันในเลือดสูง3โรคเบาหวาน4การสูบบุหรี่5โรคหัวใจและ6ก็คือการขาดเวลาในการออกกำลังกายอาการของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีหลากหลายมากแต่คุณอาจจะจำเป็นคำสั้นๆนั่นคือคำว่า B fast ลองสะกดด้วยกันนะทุกคนเริ่มจากตัว B ก่อนซึ่งย่อมาจากคำว่า balance คืออาการเวียนศีรษะเดินเซหรือว่าทรงตัวไม่อยู่ EEyes ก็คือตามัวหรือว่ามองเห็นไม่ชัดหรือในบางกรณีอาจจะเห็นภาพซ้อน F face คือหน้าหรือปากเบี้ยว A arm ก็คือแขนขาอ่อนแรง S speech ก็คือพูดไม่ชัดหรือว่าสื่อสารไม่เข้าใจแล้วอันสุดท้ายทุกคนก็คือ T time ซึ่งแปลว่าอาการมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วถ้าพวกเธอมีอาการอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันได้เวลาที่คุณจะโทร1669แล้วคุณจะต้องให้เขาส่งคุณไปที่โรงพยาบาลอย่างด่วนแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์เจษดาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: มชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีนึงเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับ

0: ที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
1: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
2: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
1: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
0: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัวโรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
1: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
2: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
1: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
4: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
0: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
5: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
1: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
6: รู้ครับ
5: แล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
7: โอ้โหกูจังกูเลยนะ
0: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยแหละตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
0: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
5: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
0: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
8: เสร็จเรียบร้อยแล้วเลยครับ
9: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
8: เย้เย้เย้เย
3: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
9: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
8: ใช่ครับ
2: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
5: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
9: นั่นไงน้ำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
8: ไฟป่า
9: วิ่งตามพ่อมานะ
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: ไทรอยด์เป็นพิษนะคะเป็นโรคที่อันตรายและส่งผลเสียกับร่างกายไม่มีทางป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เรามีความเสี่ยงกับการเกิดไทรอยด์เป็นพิษแล้วหรือยังวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างที่จะฟ้องว่าตอนนี้เราเสี่ยงกับการที่จะมีไทรอยด์เป็นพิษค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของตาโปนค่ะบางคนนี่แบบตาจะดูโตขึ้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าเราจะมองตาดำค่ะถ้าตาดำคนทั่วไปเนี่ยจะมีหนังตาบนเนี่ยปิดอยู่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ตาโตตลอดเวลามองเห็นตาดำเต็มทั้งวงเนี่ยค่ะอันนี้ก็ผิดปกตินะคะอันที่2นะคะที่จะเจอบ่อยๆก็จะเป็นการกินนะคะถ้าสมมุติว่ากินได้เท่าเดิมหรือกินได้เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็ให้สงสัยไว้เนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่ะมันจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีไทรอยด์เป็นพิษการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าในทางตรงข้ามฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ทำงานกินเข้าไปนิดเดียวน้ำหนักก็จะอ้วนง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติของระบบไทรอยด์เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งอาจจะอ้วนง่ายหรือว่าอาจจะทำให้คนคนหนึ่งผอมลงก็ได้เรื่องของใจสั่นนะคะหรือว่ามือสั่นเพราะว่าอันเนี้ยค่ะเวลาที่มันมีฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มขึ้นการทำงานของหัวใจก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกใจสั่นหรือว่ามีมือสั่นตามมาได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใจสั่นเรื่อยๆนะคะหัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะหรือว่าน้ำหนักเราลดลงเรื่อยๆคนคนนั้นก็จะนำมาสู่อาการที่จะเป็นอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายเดินไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงได้ค่ะอีกอาการหนึ่งนะคะที่จะเจอได้บ่อยเลยในคนไข้ที่มีไทรอยด์เป็นพิษก็คือผมร่วงนะคะลักษณะผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนคือผมมันจะเป็นเส้นบางแล้วก็เส้นเล็กลงนะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะร่วงง่ายนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะจากเมื่อก่อนนี่หวีผมก็ไม่ค่อยมีเส้นผมติดหวีเลยตอนนี้ก็จะมีเส้นผมติดหวีมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอาการหนึ่งที่เจอบ่อยสำหรับคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับได้ค่ะจะรู้สึกเหมือนขยันตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันเดี๋ยวอาการนอนไม่หลับก็จะเป็นอาการหนึ่งนะคะที่เจอได้บ่อยค่ะอีกอาการหนึ่งที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะถ้าสมมุติว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆการบีบตัวของลำไส้ก็จะเยอะตามมาเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยก็จะถ่ายค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะลักษณะของการถ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างหรือว่านิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการเผาผลาญเยอะขึ้นนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะดูสูงขึ้นนิดหน่อยร่างกายก็จะพยายามขับอุณหภูมิที่มีอยู่สูงขึ้นโดยการที่จะมีเหงื่อเยอะขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกเหมือนขี้ร้อนมากขึ้นนิดนึงจะมีเหงื่อออกง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากกว่าคนในวัยเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษนะคะมันก็คงไม่ได้มีการป้องกันเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าณตอนนี้เรามีความสงสัยหรือว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือยังนะคะแล้วถ้าเจอหรือว่ามีภาวะเสี่ยงเราก็ควรจะรีบมารักษานะคะเพราะว่าการที่เรารีบรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติถ้าเราทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนกล้ามเนื้อหัวใจเราเริ่มแย่แล้วตรงนี้ต่อให้เรารักษาไทรอยด์ได้หัวใจเราก็ไม่กลับมาค่ะโรคไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาได้ถ้าสงสัยอย่าลืมมาพบหมอนะคะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตา มาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
0: การเขียนพินัยกรรมหรือการวางแผนมรดกไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเพราะเราไม่ได้ทราบว่าเราจะมีอายุถึงเมื่อไหร่นะคะดังนั้นทุกเพศทุกวัยสามารถเขียนการวางแผนมรดกหรือเขียนพินัยกรรมได้ทุกเมื่อค่ะพินัยกรรมอะไรพินัยกรรมก็คือเอกสารนะคะที่เจ้าของทรัพย์สินต่างๆเนี่ยได้ต้องการเขียนแสดงเจตนารมณ์เอาไว้เพื่อถ่ายทอดให้แก่ทายาทนะคะทรัพย์สินต่างๆที่เราเขียนไว้ในพินัยกรรมเราเรียกว่ามรดกค่ะมรดกนี่หมายถึงอะไรบ้างนะคะมรดกเนี่ยก็หมายถึงได้ตั้งแต่บ้านรถยนต์คอนโดที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์เงินสดในบัญชีหุ้นตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลตลอดจนเครื่องประดับพระเครื่องแล้วก็อื่นๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถรวมทรัพย์สินทางปัญญาได้ด้วยค่ะการเขียนพินัยกรรมเนี่ยเราควรจะเขียนเมื่อเรามีความพร้อมในการที่จะถ่ายทอดหรือถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆให้แก่ทายาทนะคะเราจะได้รู้ว่าเราต้องการเอาอะไรให้ใครบ้างนะคะนอกเหนือจากนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเขียนในขณะที่เรายังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ค่ะเรายังสามารถแสดงเจตนารมณ์อันชัดเจนได้ว่าเราต้องการจะแบ่งหรือมอบโอนทรัพย์สินชิ้นไหนให้แก่ทายาทคนไหนด้วยนะคะผู้มีสิทธิ์รับมรดกนะคะในพินัยกรรมเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2บุคคลนะคะบุคคลแรกเรียกว่าทายาทโดยธรรมค่ะนั่นก็คือผู้สืบสันดานหรือลูกนั่นเองนะคะถัดมาก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะถัดมาก็จะเป็นพี่น้องนะคะถัดมาก็จะเป็นลุงป้าน้าอาค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือทายาทโดยพินัยกรรมนั่นหมายถึงว่าในพินัยกรรมเนี่ยเราต้องระบุเอาไว้นะคะว่าใครจะเป็นผู้ได้รับเช่นมอบให้มูลนิธิต่างๆเป็นต้นค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะเราแบ่งได้ตั้งหลายประเภทนะคะแต่จะขอแนะนำเพียง2ประเภทสำหรับวันนี้นะคะประเภทแรกก็คือเขียนด้วยลายมือของตนเองทั้งฉบับเจ้าของมรดกเนี่ยจะต้องเป็นผู้เขียนด้วยลายมือทั้งฉบับนะคะข้อดีก็คือมีความสะดวกง่ายนะคะสามารถทำเองเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเหมาะแก่ผู้ที่มีทรัพย์สินไม่มากนะคะส่วนข้อเสียก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเขียนเองทำเองเนี่ยอาจจะลืมว่าเอาไปไว้ที่ไหนสุดท้ายก็จะทำให้พินัยกรรมนั้นไม่เกิดผลนะคะตัวที่2เรียกว่าพินัยกรรมแบบธรรมดาอันนี้จำเป็นจะต้องพิมพ์ทั้งฉบับเมื่อพิมพ์แล้วก็จะต้องมีการลงลายมือชื่อมีการลงวันที่ที่เขียนให้เสร็จเรียบร้อยต่อหน้าพยานทั้ง2คนนะคะและพยานทั้ง2คนเนี่ยก็จะต้องลงลายมือรับรองในขณะนั้นด้วยค่ะเวลาเราจะทำพินัยกรรมนะคะเราควรจะต้องเตรียมสิ่งต่างๆดังนี้นะคะ1เราต้องตรวจสอบอะไรบ้างที่จะเรียกว่าเป็นมรดกนั่นก็คือทรัพย์สินสิทธิต่างๆที่ต้องการจะมอบโอนแก่ทายาทนะคะนั่นก็หมายถึงว่าต้องเตรียมตัวหรือเตรียมดู
2: ผู้ที่จะเป็นทายาทที่จะรับมอบมรดกต่อไปนะคะ2ก็คือต้องเตรียมพยานค่ะพยานที่จะเซ็นในพินัยกรรมนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะต้องมีอย่างน้อย2คนนะคะและที่สำคัญก็คือผู้ที่เป็นพยานเนี่ยก็จะไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินในมรดกทั้งนั้นค่ะพินัยกรรมเนี่ยต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นนะคะการเขียนพินัยกรรมเป็นการวางแผนมรดกด้วยหลักฐานทางเอกสารค่ะดังนั้นเราจะบอกได้ว่าการบอกใครต่อใครด้วยปากเปล่าว่าต้องการมอบทรัพย์สินอันนั้นอันนี้ให้เป็นการเพียงบอกเล่าเฉยๆนะคะไม่ได้นับเป็นพินัยกรรมค่ะการเขียนพินัยกรรมนะคะก็เป็นการวางแผนในการมอบโอนทรัพย์สินหรือมรดกให้แก่ทายาทอันเป็นที่รักของเรานะคะการวางแผนมรดกเนี่ยมีความจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปรอจนกระทั่งถึงวัยเกษียณอายุนะคะหรือไม่จำเป็นจะต้องรอไปจนถึงวัยที่ใกล้สิ้นอายุไขค่อยมาเขียนพินัยกรรมหรือวางแผนมรดกนะคะดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราควรเขียนพินัยกรรมไว้ตั้งแต่เนิ่นเพื่อความไม่ประมาทค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

วัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งประเรียนพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบรรเป็นพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นฌานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ารวม7พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดจมะบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจริญเทียมทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศต่อจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนหวงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปริญญาแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน299รูปพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงประเคนพระตรัยแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี2569หัวข้อซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานโดยรางวัลที่1ได้แก่นายกฤตชัยชุมแสงรางวัลที่2นาวาตรีหญิงสุธิยาภูลเอียดและรางวัลที่3นายจักริตมณีวันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วต่อจากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศลวิสาขบูชาตั้งประเรียนพระภิกษุและสามเณรมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งประเรียนในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งปริญญาเพื่อพระราชทานพัดยศแด่พระภิกษุและสามเณรเฉพาะที่สอบได้ปริญญาธรรม3ประโยค6ประโยคและ9ประโยคณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตยสภาจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กซึ่งหนังสือเรื่องใดที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับพระราชทานรางวัลที่1ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระราชทานในวันวิสาขบูชาเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายซอรันมิลานโนวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงซาเกร็บในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งให้ประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ณเมืองโลซานสหพันธรัฐสวิสโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคม2569

วันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 14:04 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิตซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังสำนักงานใหญ่สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FE เมืองโลซานโดยมีนางซาบรีน่าอีบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติและผู้บริหารระดับสูงของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติซึ่งในการเสด็จเยือนครั้งนี้เพื่อส่งสร้างความสัมพันธ์อันดีในด้านกีฬาขี่ม้าและนำมาพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยรวมทั้งเพื่อสะท้อนถึงพระปณิธานอันต่อเนื่องของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาขี่ม้าและสวัสดิภาพม้าโดยทรงมีพระประสงค์ที่จะทรงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมกิจกรรมที่สนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของม้าตลอดจนพัฒนาการด้านเวชศาสตร์ม้าและการดูแลรักษาทางสัตวแพทย์รวมถึงการบริหารจัดการและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลม้าภายในหน่วยม้าทรงประจำพระองค์นอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับบุคลากรเบื้องหลังกีฬาขี่ม้าอย่างยิ่งโดยทรงเน้นย้ำว่าความสำเร็จของนักกีฬาและการพัฒนาวงการขี่ม้านั้นเกิดจากการผนึกกำลังและความผูกพันระหว่างผู้ขี่ม้าผู้ฝึกสอนสัตวแพทย์ตลอดจนผู้ดูแลม้าและช่างทำเกือกม้าสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1921เป็นองค์กรกำกับดูแลกีฬาระหว่างประเทศของกีฬาขี่ม้าทำหน้าที่กำหนดกติกาการแข่งขันดูแลสวัสดิภาพของม้าจัดอันดับนักกีฬาและควบคุมการแข่งขันขี่ม้าในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติเช่นโอลิมปิกและพาราลิมปิกทั้งการแข่งขันศิลปะบังคับม้าการกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางการขี่ม้าอีเวนติ้งการขับรถม้าการขี่ม้าทางไกลการขี่ม้าเรืองแสงและการขี่ม้าพาราอีควีสเตรียนนอกจากนี้ยังดูแลปกป้องสวัสดิภาพของม้าจากการทำร้ายร่างกายหรือการให้สารต้องห้ามโอกาสนี้นางซาบรีน่าอีบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติถวายรางวัลประกาศกิตติคุณเพื่อเชิดชูพระเกียรติในความเป็นผู้นำอันโดดเด่นที่ส่งนำทีมคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขัน FEI Asian Championship 2019และ FEI Asian Championship 2025รวมทั้งเพื่อแสดงความชื่นชมที่ส่งปฏิบัติพระกรณียกิจอันสำคัญยิ่งต่อการพัฒนากีฬาขี่ม้าและการส่งเสริมสวัสดิภาพม้าในประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยกีฬาขี่ม้ามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรขี่ม้าต่างๆปัจจุบันทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าที่ผ่านมาทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยในรายการต่างๆนอกจากนี้ยังมีพระดำริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าในร่มฟรุกเฮนรี่เพื่อพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าในประเทศไทยและโรงพยาบาลม้าที่มีมาตรฐานสูงสุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

0: ทั้งนี้เพื่อพัฒนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์และวงการขี่ม้าไทยให้มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบในทุกด้านทั้งด้านการฝึกม้าและผู้ขี่ม้าการดูแลรักษาม้าและการฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของทหารม้าที่ขี่ม้าในพระราชพิธีต่างๆรวมทั้งจัดตั้งโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์เพื่อปฏิบัติบำรุงเลี้ยงม้ากีฬาและม้าปฏิบัติงานที่ชราภาพของกองทัพบกที่ปลดประจำการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามแนวทางปฏิบัติสากลอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นพระพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐายจารย์ในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสา91ปีตลอดพระชนชีพทรงได้ปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากทั้งทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนาเวชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธดากรรณสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 9:55 นณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธดากรรณสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถึงแก่อสัญกรรมด้วยภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2569สิริอายุ76ปีนายจรัญธดากรรณสูตรเกิดวันที่22สิงหาคม2492บิดาและมารดาชื่อนายปรีดากรรณสูตรและหม่อมราชวงศ์เติมแสงไขระพีพัฒน์ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การประมงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทสาขาทรัพยากรธรรมชาติจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาและระดับปริญญาเอกสาขาสัตววิทยาจากมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาด้านการงานเขารับราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับโดยเคยดำรงตำแหน่งอาทิอธิบดีกรมประมงและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายจรัญธดากรรณสูตรเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่12ธันวาคม2559ในขณะปฏิบัติหน้าที่องคมนตรียังได้ดำรงตำแหน่งต่างๆในการปฏิบัติงานถวายในการพัฒนาประเทศชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ต่างๆอาทิประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานคณะบริหารเงินกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช

ดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายจรัญธดากรรณสูตรได้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีมาโดยตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิตในการนี้พระบาทสมเด็จหัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพระไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา10นาฬิกาณวัดเทพฮิรัญอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพระไตรไปถวายแด่พระราชวัชรโกศลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระมงคลกิจโกศลเป็นพระราชวัชรกิจโกศลมงคลธรรมสุนทรมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569สำหรับพระราชวัชรกิจโกศลดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพฮิรัญจังหวัดชัยนาทที่ปรึกษาคณะเจ้าคณะภาค3และประธานมูลนิธิเทพฮิรัญมหามงคลรัฐโดยเป็นพระสงฆ์ผู้ให้การสนับสนุนสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนจำนวนมากเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลวัดและอาคารของส่วนราชการต่างๆและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพระไตรไปถวายแด่พระวชิระธรรมวัฒน์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูปลัดปิฎกวัฒน์นิวัฒน์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระธรรมวัฒน์ตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรีโดยเป็นพระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาชุมชนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราวัดหนองกระโดนจังหวัดนครปฐมสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดมหาธาตุวัดประชานิมิตวัดพุทธมงคลเทพนิมิตและวัดรักไทยวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดธัญวารีวัดชีทารามและวัดคลองชโดจังหวัดสุพรรณบุรีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครและวัดสแกรายจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14นาฬิกา30นาทีสมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติบริษัทธีรไทยจำกัดมหาชนและนางสาวทิพรัตน์เติมเพชรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตานีนรสโมสรจังหวัดปัตตานีวัดควนกาหลงจังหวัดสตูลและวัดต่างๆในจังหวัดสงขลาประกอบด้วยวัดนาทวีวัดราบบำรุงวัดปลักหนูเหนือวัดปลักหนูใต้วัดจะทิ้งพระวัดชะแมวัดสุวรรณารามและวัดศรีชัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 17 นาฬิกาครอบครัวรัตพงษ์ไพศาลครอบครัวงามลาภและคณะผู้ปฏิบัติธรรมชมรมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น55ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2514และโรงเรียนนานาชาติ KIS ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยะญาติการามและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยพระสิงห์วัดสันหนองบัวและวัดปงสนุกสดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกามูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทยบริษัทสวรรค์แอสเซทจำกัดบริษัทลัคกี้เฟรมจำกัดโรงเรียนพัชรวิทย์คิดกะไบครอบครัวนนครครอบครัวกุมารกุลนนครและครอบครัวจาตุรงคกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลท่าวังตาลจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลตลาดแร้งจังหวัดชัยภูมิและคณะบ้านร่มไทรจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ระหว่างวันที่30-31พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ปวดหลังอีกแล้ว

0: ฮ้ฮ้แก่นแก้ว
1: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ย
0: นี่นี่ดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
3: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
4: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
4: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
3: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
4: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
3: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
0: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
3: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
0: ่
3: ะ
0: อ๋อดีครับดูเพราะดี
4: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
0: ่เออจริงด้วย
3: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
4: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
0: เป็นปู่ทวดฉันเอง
4: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
0: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
4: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
0: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
5: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
0: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
5: ฮะว่าไงนะ
0: อ๋อเปล่าครับเปล่า
5: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
0: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกันในรายการผู้หมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นตรงนะครับทางรามาชาแนลเข้ามาเจอแคมแบบนี้ใครเจอหน้ากันแล้วฝากแชร์กันด้วยนะครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันน่าสนใจมากๆเราจะชวนไปถอดรหัสเพราะเป็นเรื่องเกี่ยว

0: กับพันธุกรรมนะครับพูดถึงพันธุกรรมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินคำนี้นะฮะเรารู้แหละว่าพันธุกรรมคืออะไรแต่รู้ลึกขนาดไหนและรู้ไหมว่ามันมีโรคที่บางทีก็เกิดมาจากพันธุกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องนี้ในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับพันธุกรรมในวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับแน่นอนนะครับคุณหมอรามาก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพย์วิมลทิมอรุณนะครับสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับอาจารย์เจมส์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะดีใจที่ได้มาร
0: ายการของเราค่ะไม่เคยเจอกันเลย
1: ไม่เคยค่ะ
0: แต่อาจารย์เคยมาแบบรายการของทางรามาชาแนลไหมฮะ
1: เคยค่ะตอนนั้นก็คุยเรื่องประมาณเรื่องดาวซินโดรม
0: ตอนนั้นมันมานานขนาดไหน
1: ไม่นานมากค่ะ
0: ตอนเพราะยังไม่ทันแคนเพิ่งเข้ามาใหม
1: ่ยัง
0: ใช่ไหม
1: แล้วคิดว่าโรคพันธุกรรมยังไม่บูมมาเท่าปัจจุบัน
0: จริงแต่ว่าจริงๆแล้วโรคพันธุกรรมเนี่ยมันมีมานานแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อก่อนทำไมมันถึงไม่บูมอ่ะคนไม่ค่อยเป็นหรอครับ
1: คิดว่าเป็นเพราะความรู้ยังไม่เยอะเทคโนโลยียังมาไม่ถึงแต่ว่าภายใน5ปีเนี่ยค่ะเทคโนโลยีมันก็มาเร็วมากเราสามารถถอดรหัสพันธุกรร
0: ม
1: 3,000 ล้านเบสในเวลาแค่ไม่กี่เดือนมีเครื่องมือแล้วก็มีเลือดใช้เลือดนิดเดียว
0: ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ย
1: ฮะใช่ใช่
0: ถ้าเกิดก่อนที่เราจะไปข่าวกันนะฮะโรคพันธุกรรมมันคือยังไงบ้างอะหมอมันคือจากอย่างเช่นโรคอะไรบ้างพอบอกว่าโรคพันธุกรรมหลายคนไม่เห็นเป็นรูปธรรม
1: ก็ถ้าแบ่งโรคพันธุกรรมก็ขออนุญาตแบ่งเป็นโรคโครโมโซมก่อนถ้าเราเคยได้ยินกันบ่อยมากกว่านะคะจริงๆโครโมโซมมันเหมือนกับแพ็กเกจของรหัสพันธุกรรมที่มันแพ็คแน่นมาเป็นแท่งๆถ้าเราเคยได้ยินเงี้ยค่ะก็เวลาโครโมโซมเกินโครโมโซมขาดเราก็จะเรียกว่าเป็นโรคโครโมโซมอันนี้เราอาจจะเคยได้ยินมากกว่าก็จริงๆก็เป็นหนึ่งในโรคพันธุกรรมนะคะเช่นโรคดาวซินโดรมถ้าเราเคยได้ยินอันนั้นเป็นกลุ่มโรคกลุ่มถัดไปเรียกว่าโครโมโซมชิ้นส่วนเล็กๆขาดหายไปช่วงหลังเราเจออาจจะจริงๆก่อนก็คงมีอะค่ะแต่ช่วงหลังมันเทคโนโลยีมันดีขึ้นก็สามารถตรวจได้มากขึ้น
0: อ
1: ีกกลุ่มโรคหนึ่งซึ่งมาแรงเรียกว่าโรคยีนเดี่ยวโรคยีนเดี่ยว
0: ยีนเดี่ยวอะ
1: ค่ะหรือว่าโรคของยีนกลายพันธ
0: ุ
1: ์ถ้าเทียบเหมือนกับโครโมโซมเป็นหนังสือเล่มหนึ่งแท่งหนึ่งคือหนังสือเล่มหนึ่งนะคะหนังสือเกินหนังสือขาดอันนั้นคือโครโมโซมแบบมองไกลๆแล้วมองเห็นนั่งมองตู้หนังสือเราเห็นเนี่ยโรคโครโมโซมว่ามันหายไปเล่มนึงเกินมาเล่มนึงเนี่ยค่ะส่วนโรคที่เราบอกว่าเป็นโรคยีนเดี่ยวโรคกลายพันธุ์เหมือนกับเราต้องไปเปิดหนังสือแล้วอ่านตัวอักษรในนั้นว่าสะกดผิดหรือเปล่า
0: โอ้โห ก็คือละเอียดไปอีก
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: ถ้ามองเคยได้ยินคำว่ายีน
0: เคยได้ยินฮะกางเกง
1: ยีนอีกอันนึงก็คือสารรหัส
0: กัน
1: คนละหันกันยีนก็เป็นรหัสพันธุกรรมที่เขารู้หน้าที่แหละเหมือนถ้าเทียบหนังสือเหมือนบทตอนนี้เรามีความรู้ว่ายีนเรามีประมาณ 20,000 กว่ายีนเกือบ 30,000 แล้วความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: หมายความว่าจริงๆเรารู้ว่าหนังสือเรามีเท่าไหร่เรารู้ตัวหนังสือว่าเรามีเท่าไหร่เขียนอย่างไรแต่บางทีเราไม่รู้ว่าหน้านั้นหรือบทนั้นบางทีเราไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงเรารู้แค่จำนวนหนึ่งเท่านั้นไอ้อันที่รู้ว่าเราเรียกว่ายีน
0: ครับ
1: ยีนที่1ยีนที่2ยีนที่3คุณแคนกับพ่อเจมอ่ะมียีนเหมือนกันหมายถึงชื่อยีนเหมือนกันมีบทหนังสือเหมือนกันแต่ตัวอักษรข้างในที่เขียนเรียกว่ารหัสพันธุกรรมอาจจะไม่เหมือนกันก็ได
0: ้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันเล็กมากๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่
0: เพราะว่าพอบอกว่ายีนเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่จับต้องไม่ได้ยังไงไม่รู้มองไม่เห็น
1: ถูก
0: นะฮะแล้วถ้าเกิดโอเคมันเป็นโรคทางโครโมโซมที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับมีอะไรที่มันแบบเข้าใจง่ายไหมครับอย่างเช่นอะไรโรคที่มันชื่อโรคเลยครับ
1: อย่างเช่นกลุ่มอาการดาวหรือว่าดาวซินโดรม
0: ดาวซินโดรมเคยได้ยิน
1: ค่ะเป็นโครโมโซมที่เกินมา1แท่งคือโครโมโซม21เกินมาแท่งหนึ่ง
0: ผมนึกว่าการที่โครโมโซมมันขาดเนี่ยมันจะทำให้เป็นโรคแต่คิดว่าเกินมันจะเป็นแบบความสามารถพิเศษนี่เกินก็เป็นโรคเหมือนกัน
1: ถูกค่ะแล้วคนเราก็พอดีถ้าเกินก็ผิดปกติได้ขาดก็ผิดปกติได้เหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นดาวซินโดรมเป็นหนึ่งในโรคโครโมโซมเหมือนกัน
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้เขาบอกว่าวันที่21มีนาคมของทุกปีนะครับคุณผู้ชมครับกำหนดให้เป็นวันดาวซินโดรมโลกนะฮะเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับภาวะดาวซินโดรมส่งเสริมและก็คุณภาพชีวิตของผู้ที่มีภาวะนี้และผลักดันให้สังคมเปิดรับความหลากหลายอย่างเท่าเทียมดาวซินโดรมนั้นเป็นภาวะทางพันธุกรรมที่เกิดจากการมีโครโมโซมคู่ที่21เกินขึ้นมาเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าส่งผลแน่นอนแหละต่อร่างกายและก็สติปัญญาแต่ด้วยการดูแลที่เหมาะสมในเด็กภาวะนี้สามารถเรียนรู้ได้ วันสำคัญนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนร่วมกันสนับสนุนนะครับแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นก่อนที่จะไปเข้าข่าวเนี่ยอยากคุยถึงเรื่องของดาวซินโดรมสักนิดนึงดาวซินโดรมจริงๆแล้วผมก็เคยเจอคนที่เป็นเหมือนกันแล้วก็มีพ่อแม่บางท่านที่ลูกเกิดมาแล้วก็เป็นจริงๆแล้วเราสามารถทราบได้ก่อนไหมครับว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรม
1: เดี๋ยวนี้ก็ทำได้ค่ะคือเขาเรียกว่าตรวจก่อนคลอดตรวจก่อนคลอดก็คือว่าเวลาอายุครรภ์สักประมาณมันมีหลายการตรวจนะ
0: ค
1: ะเราพูดการตรวจสมัยก่อนกันแล้วกันนะคะเรียกว่าการคัดกรองกลุ่มอาการดาวนะคะการคัดกรองก็คือยังไม่ได้วินิจฉัยเนาะแต่ว่าดูว่าใครล่ะคนไหนตรวจและเสี่ยงแล้วค่อยมายืนยันการวินิจฉัยอีกที
0: ครับ
1: ทีนี้การคัดกรองสมัยปัจจุบันแล้วกันนะคะตอนนี้ก็คือใช้เลือดคุณแม
0: ่
1: ตรวจนะคะตอนที่ตั้งครรภ์แล้วนะคะต
0: ั
1: ้งครรภ์อายุครรภ์สักประมาณ 15-17 สัปดาห์เนี่ยเอาเลือดคุณแม่ตรวจสักเขาเรียกว่าสารชีวเคมี4ตัวทีนี้สารชีวเคมี4ตัวบอกอะไรบอกว่าเขามีความเสี่ยงกับเป็นดาวเนาะในท้องแต่ว่าถามว่าความไวไม่ได้ไวแบบ 100% หมายความว่าตรวจออกมาอาจจะหลุดก็ได้นะคะแบบนี้เป็นข้อเท็จจริงของการเทสคัดกรองอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ค่ะนี้ปัจจุบันก็เลยมีการเปลี่ยนละพัฒนาการคัดกรองอะไรล่ะนอกจากสมัยก่อนบอก 70-80% มีความไวแค่นั้นเนาะตรวจแล้วอาจจะหลุดไปได้แต่ว่าตอนนี้มีการคัดกรองแบบใช้เลือดคุณแม่เหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่ดูสารชีวเคมีและไปดูเขาเรียกว่าDNA ของลูกที่ล่องลอยอยู่ในเลือดคุณแม
0: ่ DNA ของลูกที่ล่องลอยอยู่ในเลือดคุณแม่
1: ค่ะเพราะว่าเวลา
0: ผู้หญิงท้องเนี่ยมันจะมี DNA ของลูกปะปนอยู่ในเลือด
1: ใช
0: ่อ๋อโอเค
1: หลุดรอดออกมาจริงๆมันเป็น DNA ของรกและเด็กในท้องที่หลุดออกมาแต่ปริมาณมันน้อยมากนะคะ
0: ครับ
1: สมัยก่อนตรวจไม่ได้เพราะว่าเทคโนโลยีเวลาตรวจมันต้องแบบปริมาณเยอะแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันจับปริมาณรหัสพันธุกรรม DNA น้อยๆได้เป็นแฟกเมนต์เป็นตอนๆได
0: ้
1: เขาก็เลยใช้เนี่ยแหละค่ะข้อได้ประโยชน์อันนี้มาดูว่าเลือดแม่เนาะแต่ว่าพยากรณ์ว่ามีความเสี่ยงไหมลูกในท้องนะคะจากสารรหัสพันธุกรรมเนี่ยค่ะว่ามันมีความเสี่ยงต่อกลุ่มอาการดาวคือ21เกินจริงๆมันมีกลุ่มอาการที่13เกิน18เกิน
0: อ๋อมันมีหลากหลาย
1: ใช่โอเ
0: คโครโ
1: มโซมที่เกินเนี่ยที่พบบ่อยนะคะ13 18 21ที่เกิน
0: นั่นผมขอเซต0เลยแล้วกันสำหรับใครที่อาจจะงงแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนผมตอนนี้นะฮะว่าตกลงดาวซินโดรมเนี่ยมันคือเกิดจากอะไรกันแน่จริงๆแล้วคนที่เป็นดาวซินโดรมคืออาการเขาเป็นยังไงกันแน
1: ่จริงๆต้องบอกว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มอาการดาวที่เขาเกิดออกมาแล้วเนี่ยจริงๆเขามีเราต้องทำให้เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหมายความว่าจริงๆเขามีความผิดปกติที่จะพบได้ในสุขภาพร่างกายได้บ่อยกว่าเด็กปกติแล้วนะคะเช่น
0: อ่อนแอกว่านี่แหละครับร่างกายไม่แข็งแรงเท่าปกติ
1: ในช่วงต้นเราต้องเช็คว่าเขามีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดไห
0: ม
1: มีภาวะฮอร์โมนไทรอยด
0: ์
1: พร่องไหมนะคะแล้วก็ดูเรื่องลำไส้ว่ามากินได้ถ่ายได้ไม่มีลำไส้อุดกั้นส่วนเรื่องกำลังกล้ามเนื้อเรื่องพัฒนาการเขาก็จะล่าช้ากว่าน้องๆทั่วไป คืออาจจะตัวอ่อนดูดนมไม่เก่งค่ะแต่ว่ากระตุ้นการเนี่ยช่วยได้มาก
0: ๆค
1: ่ะต้องให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เกิดมาแล้วเป็นกลุ่มอาการดาวเพราะว่าจริงๆพัฒนาต่อได
0: ้เขาพัฒนาต่อได้นี่คือเขาจะพัฒนาถึงขั้นเป็นคนปกติเลยนะครับ
1: เขาเรียกว่าเขาอยู่ในสังคมที่พยายามผลักให้เขาอยู่ในสังคมที่เข้าใจเขาดีกว่านะคะคือเขาอาจจะเรียนรู้ซับซ้อนตามขั้นตอนของการศึกษาประเทศไทยเหมือนเด็กทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องมีการช่วยเช่นการเรียนร่วมกับเด็กปกติเนี่ยค
0: ่
1: ะส่วนตอนเล็กๆที่ยังไม่ถึงการเรียนเนี่ยการเดินการนั่งการพูดบางครั้งอาจจะต้องช่วยเขาค่ะ
0: ซึ่งนี่แหละก็เลยเป็นที่มาของวันดาวซินโดรมโลกที่เขาต้องการให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสรวมถึงสนับสนุนกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเรื่องของดาวซินโดรมเราลงรายละเอียดกันในข่าวนะครับตอนนี้น่าจะรู้คร่าวๆกันแล้ววันนี้เลือกข่าวมาหลากหลายมากๆนะครับติดตามมาเลยครับในหยิบข่าวมาเล่าครับนี่แหละฮะมาหยิบข่าวมาเล่าวันนี้เรื่องแรกนะครับ เป็นเรื่องที่เพิ่งออกมาเมื่อช่วงปี68ที่ผ่านมานี่เองนะครับหนุนแม่ท้องสปสช.ช่วยจ่าย NIPT คัดกรองดาว 2,700 บาทต่อครั้งนะครับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยมาจากนายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีนะครับเลขาธิการสปสช.เปิดเผยบอกว่าในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับครั้งที่1ทับ2568เมื่อวันที่8มกราคม68ที่ผ่านมามีคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะประธานบอร์ดสปสช.เป็นประธานการประชุมแล้วก็มีการพิจารณาวาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวในหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี NIPT ซึ่งเป็นเทคนิคการตรวจที่มีความแม่นยำสูงและก็ไม่ลุกล้ำนะครับโดยบอร์ดสปสช.มีมติให้การตรวจ NIPT เป็นทางเลือกหลักสำหรับหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการตรวจคัดกรองภาวะดาวเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพได้อย่างครอบคลุมโดยที่ประชุมครับมีมติปรับเพิ่มอัตราการจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรอง NIPT เป็นอัตราเหมาจ่าย 2,700 บาทครับต่อการตั้งครรภ์1ครั้งซึ่งครอบคลุมค่าเจาะเลือดและค่าส่งตรวจจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ที่ 1,700 บาทเมื่อวันที่2กันยายนปี67โดยคาดการณ์ว่าการปรับอัตราดังกล่าวก็จะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 644.20 ล้านบาทสำหรับการคัดกรอง NIPT ทั่วประเทศนะครับเมื่อกี้นี้เราคุยกับอาจารย์ไปแล้วว่าโรคดาวซินโดรมเนี่ยมันเกิดจากโครโมโซมด้านในไอ้คู่ที่21มันเกินขึ้นมา
1: ใช
0: ่ไหมครับเอาเป็นว่าเราก็จะง่ายคือมันเกินมาเนี่ยมันเลยทำให้มีเสี่ยงอาการนี้แล้วคราวนี้แม่ที่ท้องเนี่ยจะรู้ได้ยังไงเมื่อกี้เหมือนเล่าไปแล้วว่ามันเป็นการตรวจ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้เขาใช้คำว่า NIPT คืออะไรครับ
1: คือการตรวจที่ตะกี้หมอพูดไปว่ามันแม่นยำมากขึ้นก็คือใช้เลือดคุณแม่
2: ใช้เลือดเหมือนกัน
1: แต่ใช้ดูรหัสพันธุกรรมก็คือดูจำนวนของพันธุกรรมของ21ว่ามันเยอะขึ้นกว่าปกติหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
0: ซึ่งปกติแล้วเนี่ยการที่คุณแม่คนหนึ่งเขาจะอยากตรวจคัดกรองนะครับคุณแม่คนนั้นต้องแบบต้องท้องขนาดไหนแล้วครับ
1: ท้องอ่อนๆเลยค่ะท้องอ่อนๆเลยถ้าสักประมาณไม่เกิน10-11สัปดาห์เนี้ยค่ะก
0: ็ตรวจได้เลย
1: ตรวจกัน
0: สิบนั่นหมายความว่าพอรู้ว่าท้องปุ๊บก็สามารถตรวจได้เลย
1: ส่วนใหญ่อายุน้อยๆตรวจได้เลยค่ะมาฝากครรภ์ครั้งแรกส่วนใหญ่เขาจะให้ตรวจได้เลยคือจริงๆก่อนหน้านี้ที่ทางสปสช.ยังไม่ได้ลอนช์เป็นสิทธิประโยชน์เนี้ยค่ะก็จะมีบริษัทเอกชนหรือแม้แต่หลายๆแลบของประเทศไทยเองเนี้ยค่ะก็ทำเพราะนั้นมันจะมีว่าตรวจ13 18 21ที่ตะกี้เราคุยนะคะว่าโครโมโซมเกินกลุ่มนี้บวกกับอื่นๆอีกเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆมาตรฐานจริงๆเราแนะนำก็คือดูอันที่พบบ่อยคือ13 18 21
0: การตรวจเนี่ยเวลาเลือกเนี่ยเลือกแยกด้วยเหรอครับว่าเราจะตรวจ
1: ไ
0: ปหมด
1: กันราคา
0: คู่ไหน
1: แต่ใน38 21จะเป็นแพ็คมาอยู่แล้วแพ็คมาอยู่แล้วว่าอันนี้คืออย่างน้อยสุด13 18 21
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่บวกราคาขึ้นมาอะไรเงี้ยบางทีก็จะมีบางแลบที่สามารถทำได้เพราะนั้นราคามันก็จะไม่เท่ากัน
0: ก็เหมือนพื้นฐานในการที่เรารักษาโรคทั่วไปนั่นแหละมันก็มีเลนส์ราคาที่ต่างกันในแต่ละโรงพยาบาลคราวนี้การที่สปสช.กับข่าวนี้ที่บอกว่าช่วยจ่าย 2,700 บาทต่อครั้งนั่นหมายความว่าที่เหลือนี่เป็นประชาชนจ่ายป่ะครับหรือว่าโรงพยาบาลช่วยจ่าย
1: ก็คงต้องไปถามตามโรงพยาบาล
0: แล้วแต่ที่อีกใช่ไหมฮะ
1: เพราะว่าจริงๆเข้าใจว่าราคาที่ทำที่เคยเห็นอยู่ก็จะประมาณ 5,000 นะเท่าที่ที่เห็นแต่ว่าเทคโนโลยีอย่างที่บอกมันมาแล้วอาจจะราคาถูกลงหรือเปลี่ยนเทคโนโลยีแล้วก็รองรับกับนโยบายภาครัฐที่มีคือจริงๆข้อดีของนโยบายภาครัฐที่ช่วยผลักให้มีอย่างนี้มันทำให้เกิดความตระหนักรู้ของคนทั่วไปแล้วก็มันเป็นเทคโนโลยีที่มาใหม่แต่ก่อนจริงๆภาครัฐสปสช.ให้แต่ว่าเป็นสารชีวเคมีที่เรียนให้ทราบแต่ว่าความแม่นยำมันไม่ได้สูง
0: ยังไม่ใช่ตัว NIPT
1: ใช่เพราะนั้นอันนี้เหมือนสเต็ปอัพขึ้นมาว่าอ๋อขอให้มันแม่นยำเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้มันมีแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เหมือนกับภาครัฐรู้และเข้าใจว่ามันน่าทำ
0: อันนี้ผมสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดการตรวจคัดกรองนะครับแล้วปรากฏว่าตรวจมาแล้วเนี่ย มีความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรมคราวนี้เราต้องทำยังไงต่อครับ
1: ค่ะก็เวลาคัดกรองบอกว่ามีความเสี่ยงค่ะก็จะยังไม่ได้ยืนยันวินิจฉัยด้วยแค่เทสนั้นนะคะต้องไปตรวจน้ำคร่ำก็ต้องเจาะน้ำคร่ำตรวจกันค่ะว่ายืนยันว่าเป็นจริงหรือเปล่าก็จะตรวจน้ำคร่ำเนี่ยก็ดูโครโมโซมเลยว่าแท่งเห็นภาพไหมคะว่าแท่งจำนวนแท่งเกินหรือเปล่าค่ะอันที่ตะกี้ในข่าวบอกว่าตรวจ NIPT แม่นยำและไม่ลุกล้ำ
0: คืออะไรอ่ะ
1: คำว่าไม่ลุกล้ำก็คือไอการตรวจน้ำคร่ำเนี่ยมันมีความเสี่ยงเพราะว่าเป็นการเจาะ ท้องจริงๆเข็มเล็กมากเลยนะคะความเสี่ยงของการแท้งน้อยมาก 0.1%
0: แต่มันก็มีความเสี่ยง
1: มันก็มีความ

0: เสียงถ้าเทียบกับการเจาะเลือดคุณแม่แล้วพรีดิกความแม่นยำก็ได้เท่าๆกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับทำให้คนที่ต้องมาถูกลุกล้ำมันน้อยลง
1: โอเคครับ
0: ค่ะทีนี้ต้องเล่าว่าสมัยก่อนเราบอกว่าเราเจาะน้ำค่ำกับคุณแม่ที่อายุเยอะคุณแม่อายุเยอะในความหมายของเราคือมากกว่า35ปีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราบอกว่าผู้หญิงทั่วไปถ้าตั้งครรภ์ถ้าไม่ดูอายุเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นกลุ่มอาการดาว1ใน800แต่ถ้าเมื่อไหร่อายุสัก35ปีเนี่ยความเสี่ยงจะเป็น1ใน400
1: ครึ่งนึงเลยนะครับ
0: ก็คือความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุของคุณแม่ที่เพิ่มขึ้น
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคนที่มีลูกตอนอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นดาวซินโดรมได้มากกว่าอายุน้อย
0: ตามทฤษฎีถูกต้องค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยพอทฤษฎีมาอย่างนี้ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ทุกคนก็จะระแวดระวังในกลุ่มที่ผู้หญิงอายุเยอะขึ้นดังนั้นก็จะไม่ค่อยมีกลุ่มอาการดาวในผู้หญิงที่พอป้องกันกันไปแล
1: ้
0: วแต่ว่ากลุ่มจริงๆ 50% ที่เด็กที่มีกลุ่มอาการดาวค่ะอายุคุณแม่ก็น้อยก็มีใช่ว่าอายุน้อยจะไม่เสี่ยงที่จะเกิดกลุ่มอาการดาวเพราะฉะนั้นการที่มีนโยบายอย่างเงี้ยไม่ได้เฉพาะผู้หญิงอายุเยอะแต่ว่าทั้งหมด
1: ก็ควรจะตรวจคัดกรองก่อนถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมครับ
0: ด้วยเลือด
1: คราวนี้ถ้าเกิดอันนี้ทุกวันนี้มันมีสิ่งที่เขาเรียกกันว่าการฝากไข่ครับอาจารย
0: ์
1: บางคนเนี่ยเป็นคุณแม่วัยคือฝากไข่ไม่นานละแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากจะท้องตอนประมาณแบบ38-40อันนี้นับว่าเป็นความเสี่ยงด้วยไหม
0: ก็การฝากไข่ก็จริงๆการเก็บไข่ณวันนั้นนะ
1: ค
0: ะมันก็เหมือนกับอายุณวันนั้นความเสี่ยงก็จะเท่ากับอายุณวันนั
1: ้
0: นในมุม
1: หาว่าถึงแม้ว่าจะมาใส่ตอนที่เกือบ40แล้วก็ตาม
0: มันคือเป็นเหตุผลว่าทำไมก็ถึง
1: ฝากไว้ก่อนคราวนี้ครับแล้วถ้าเกิดลูกเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความผิดปกติจุดกำเนิดจริงๆมันมาจากไหนมันมาจากพันธุกรรมของตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่หรือมาจากไหนกันแน
0: ่ค่ะถ้าเป็นโรคของโครโมโซมที่จำนวนเพิ่มขึ้นเป็นแท่งเนี่ยค่ะจะไม่เกี่ยวกับการถ่ายทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่เลย
1: แล้วมาจากไหนอ่ะ
0: ก็คือเป็นเหมือนกับการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ที่แบ่งไม่ไปด้วยกัน
1: ผิดปกติขึ้นมา
0: ใช่โดยที่ไม่ใช่ว่าจะส่งทอดกันมานะคะไม่เกี่ยวค่ะ
1: เกี่ยวกับตัวคุณพ่อด้วยไหมครับ
0: ไม่เกี่ยวกับทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยดีกว่าเราบอกว่าคุณแม่ที่อายุเยอะขึ้นเนาะจะทำให้เป็นกลุ่มอาการดาวมากขึ้นแต่จริงๆไม่ใช่พันธุกรรมของคุณแม่เลยไม่ใช่เลือดอะไรไม่ได้อะไรแต่ว่ามันเป็นการแบ่งตัวผู้หญิงเราทุกคนจะต้องตกไข่ทุกเดือนใช่ไหมคะแล้วเราเก็บไข่มาแล้วตั้งแต่เกิดแต่กว่าจะแบ่งตัวคือเก็บมาเรื่อยๆพอแบ่งอายุมันมากขึ้นก็งงก็แบ่งไข่ไม่แบ่งไข่เกินไปแบ่งเขาเรียกโครโมโซมเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นธรรมชาติแต่ว่าไม่ได้เป็นพันธุกรรมที่แบบมาจากตัวเราแล้วส่งกันไปมันจะต่างกับโรคกลุ่มยีนเดียวหรือการกลายพันธุ์ที่เราบอกเป็นตัวรหัสพันธุกรรมอันนั้นอีกอัน
1: เพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็หาจับคือปกติในหนังมันมีตัวคนร้ายฮะอันนี้มันจับคนร้ายยากมากเลยคนที่ทำให้เกิดภาวะที่ทำให้เด็กเป็นดาวซินโดรมได
0: ้ค่ะเราก็ไม่ค่อยจะไปจับว่าเป็นเหตุของใครเราก็จะว่าคืออันนี้จริงมันก็ไม่ได้เหตุของใครจริงๆนะคะเพราะว่ามันคือธรรมชาติของการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์อยู่ดี
1: ซึ่งการตรวจวิธีการตรวจลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเขาตรวจยังไงบ้างหรือว่าแค่เจาะเลือดเองแค่นั้นเอง
0: ใช่ถ้าหญิงตั้งครรภ์มาก็เจาะเลือดจบเลยแล้วรอฟังผลจริงๆขั้นตอนอ่ะมันคือขั้นตอนคือเจาะเลือดแต่ว่าการเข้าใจว่าตรวจอะไรเนี่ยสำคัญนะคะอย่างเช่นมันต้องมีคนอธิบายให้ฟังว่า NIPT คืออะไรตรวจแล้วมีถ้าเกิด positive หรือผิดปกติจะอย่าเพิ่งตกใจมาทำตามขั้นตอนอะไรต่อหรือว่าอะไรคือ next step อะไรคือถัดไปแล้วก็จะบอกว่าตรวจมันตรวจอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะบางคนบอกว่าตรวจหมดแล้ว
1: ครับ
0: หมดแล้วแต่มันอาจจะตรวจเฉพาะโครโมโซมที่ว่านะเพราะนั้นก็ขั้นตอนจริงก็คือมาฟังทำความเข้าใจก่อนว่าตรวจอะไรข้อจำกัดคืออะไรผลมันจะออกมาเป็นอะไรได้บ้าง next step อะไรคือเข้าใจตั้งแต่ต้นเวลาผลออกมามันจะมีสติว่าแล้วเราทำยังไงต่อเนี่ยค่ะ
1: ซึ่งในเคสที่อาจารย์เคยเจอมาหรือว่าไงถ้าเกิดตรวจแล้วเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่ามีความเสี่ยงว่าลูกจะเป็นดาวซินโดรมพ่อแม่เขาตัดสินใจยังไงได้บ้างครับ
0: ค่ะก็ส่วนเราพอเราต้องยืนยันก่อนเนาะเจาะน้ำค่ำอะไรกันเรียบร้อยทีนี้ส่วนตัวหมอเองเป็นหมอเด็กนะคะส่วนใหญ่คนที่อยู่ในมือแล้วดูแลเบื้องต้นก็คือหมอสูติแพท

0: ับที่เป็นคนคุยตั้งแต่ช่วงต้นได้มาได้ผลอะไรเงี้ยค่ะทั้งเลือกเนาะคือถ้าเป็นกลุ่มอาการที่มีความเป็นไปได้จะเขาเรียกว่าพนักงานล่าช้าดูแลตัวเองยากหรือแม้แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเช่น 13-18 อย่างเงี้ยค่ะจะเสียชีวิตเร็วอันนั้นจะไม่รู้เรื่องจะไม่เหมือน21ที่เราจะโอเคยังมี
1: พัฒนาการได้เรื่อยๆ
0: เพราะนั้นการพูดคุยทางเลือกและให้ตัดสินใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยบริบทของแต่ละครอบครัวนี่สำคัญทางเลือกคือยุติการตั้งครรภ์ค่ะซึ่งประเทศไทยจริงๆแล้วหลักกฎหมายหลักจริยธรรมถ้าเป็นกลุ่มอันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในขอบเขตที่จะพิจารณายุติการตั้งครรภ์ได้ค่ะแต่ก็ต้องเราเป็นผู้ให้ข้อมูลช่วยร่วมคิดพ่อคุณแม่มาพูดคุยกัน
1: แต่สุดท้ายการตัดสินใจอยู่ที่ตัวคุณพ่อคุณแม่
0: ถูกต้องค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าทราบแล้วเนี่ยณระหว่างที่ตั้งครรภ์เนี่ยสามารถรักษาได้ไหมครับว่าไม่ให้เป็นป
0: ั
1: จจุบันทำได้ยังฮะ
0: อ๋อต้องบอกว่ายังไม่ได
1: ้
0: ยังไม่ได้เพราะว่าโครโมโซมก็จะเกินในทุกๆเซล
1: ล์อ๋อเกินทุกๆเซลล
0: ์ใช่
1: จะว่าไปก็เป็นโรคหนึ่งที่น่ากลัวแล้วก็หลีกเลี่ยงได้ยากเหมือนกันแล้วมีวิธีการป้องกันไหมครับตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดการตั้งครรภ์เลยสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตัวคุณแม่เองรู้สึกว่าฉันไม่อยากให้ลูกเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะดาวซินโดรมมีวิธีในการป้องกันก่อนที่จะเริ่มการตั้งครรภ์ไหมครับ
0: เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะก็จริงๆสมัยนี้มีการผสมเทียมเลือกตัวอ่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่การผสมเทียมเราก็จะบอกว่ามีลูกยากก็จะใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ใช่ไหมคะก็ผสมเทียมนี้ก่อนที่จะเอาตัวอ่อนกลับใส่เข้าไปเดี๋ยวนี้ก็จะมีวิธีการเลือกตัวอ่อนด้วยค่ะแต่ส่วนใหญ่เราการพูดคุยของคุณหมอสู่ก็จะต้องแนะนำทั้งข้อดีข้อเสียความเสี่ยงประโยชน์เช่นค่าใช้จ่ายแล้วก็ความไม่เป็นธรรมชาติกับการคลอดอันท้องธรรมชาติไม่ธรรมชาติบางทีมันมีอะไรที่เราไม่มีความรู้อีกเยอะหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะแต่ว่าจริงส่วนใหญ่เราจะแนะนำในบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในระดับหนึ่ง
1: ค
0: ่ะอย่างโรคยีนเดี่ยวเดี๋ยวเราจะไปคุยโรคยีนเดี่ยวต่ออันนั้นก็บางทีความเสี่ยงในลูกคนต่อไปคือ 25% อะไรอย่างเงี้ยค่ะในความเสี่ยงอย่างดาวเนี่ยเราบอกถ้าเป็นอายุทั่วๆไปก็1ใน800เพราะนั้นก็ชั่งน้ำหนักเอาว่าเราท้องธรรมชาติดีหรือเราจะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคอันนี้ก็เป็นการเปิดโล่งนะสำหรับเรื่องของดาวซินโดรมนะผมว่าหลายคนก็น่าจะมีคำถามเหมือนแคนเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่และรักษาได้ขนาดไหนนะครับแต่สุดท้ายก็ทุกวันนี้ตรวจคัดกรองได้อันนี้คือสิ่งที่อยากให้ทราบและสมควรที่จะตรวจได้ซ้ำใช่ไหมครับก็จะได้รู้ว่าเรากำลังรับมือกับอะไรอยู่นะครับอันนี้คือเรื่องแรกครับเรื่องต่อมาน่าตกใจเหมือนกันฮะจากต่างประเทศแม่เตือนภัยอันตรายของอาการท้องผูกนะครับหลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนนะครับสำนักข่าว BBC รายงานเรื่องของการสูญเสียแต่ป้องกันได้ครับผ่านเรื่องราวของริชาร์ดแฮนรี่ครับผู้ป่วยดาวซินโดรมที่เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากแค่อาการท้องผูกนะครับโดยแม่ของริชาร์ดได้ออกมาเตือนถึงอันตรายของภาวะท้องผูกหลังจากที่ลูกชายของเธอวัย33ปีซึ่งมีภาวะดาวซินโดรมเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของอาการท้องผูกที่โรงพยาบาลนะครับริชาร์ดได้มีปัญหาท้องผูกเรื้อรังมาตั้งแต่เกิดแต่เมื่อเขาอาศัยอยู่กับครอบครัวแม่ของเขาก็ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยการควบคุมอาหารที่เต็มไปด้วยผักแล้วก็ผลไม้รวมถึงการดื่มน้ำเยอะๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เขาย้ายไปอยู่ที่บ้านพักคนพิการปัญหานี้กลับถูกละเลยจนกระทั่งสุขภาพของเขาแย่ลงอย่างรุนแรงก่อนจะเสียชีวิต2วันก่อนหน้าเนี่ยแพทย์ได้ผ่าตัดนำของเสียออกมา10กิโลกรัมของร่างกายของเขาเนี่ยเพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมลักษณะนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับองค์กรสุขภาพเขาก็เลยได้เปิดตัวโครงการ4สัปดาห์เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทั้งเรื่องของโภชนาการที่ช่วยป้องกันท้องผูกการดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายเพื่อช่วยระบบย่อยอาหารและวิธีติดตามพฤติกรรมการขับถ่ายนะครับอันนี้มันก็ย้อนกลับไปเหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่าคนที่มีภาวะดาวซินโดรมเนี่ยร่างกายเขาจะไม่เหมือนคนปกติรวมถึงเรื่องของการท้องผูกด้วยล่ะครับ
0: ค่ะก็จะระบบหลายๆอย่างก็อาจจะต้องมีการจัดการมีการดูแลที่ละเอียดละออมากกว่าละกันแต่ค่ะยกตัวอย่างถ้าพูดถึงท้องผูกเลยแล้วกันนะคะเรื่องปัญหาทางเดินอาหารจริงๆตั้งแต่เล็กๆเขาอาจจะมีเขาเรียกทางเดินอาหารอุดกั้นเช่นลำไส้อุดกั้นแต่พวกนี้เขาจะรู้เร็วตั้งแต่ช่วงทารกละหาว่าอาเจียนนี่แล้วก็ต้องก็ผ่าตัดก็หาย
1: คือยังไงครับคือมันไปไม่ได้อย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่
1: สมมติเรากินอาหารลงไปข คนปกติทั่วไปมันก็จะไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมครับหลอดอาหารไปที่กระเพาะไปลำไส้อะไรอย่างงี
0: ้
1: แต่อันนั้นคือมันปิดนะ
0: ใช่เหมือนกระเพาะอาหารไปลำไส้เล็กส่วนใหญ่จะเป็นแถวลำไส้เล็กนะคะที่มีความเสี่ยงจะอุดกั้นไปเลย
1: อุดไปเลยอย่าง
0: น
1: ี้หรออ
0: ุดไปเลยแต่ลำไส้ตัวอื่นยังมีนะคะแต่ว่าม
1: ันแคบตรงนี
0: ้ไปต่อไม่ได้แต่ข้างล่างเขาฟอร์มมานะคะฟอร์มจน

0: ค่ะเพราะว่ากินนมก็จะมีอาเจียนอึไม่ออกเนี่ยค่ะซึ่งอันนี้จะถูกแก้ไขไปละอย่างของน้องในข่าวเนี่ยอายุเยอะแล้ว
1: 13แล้วอ่ะ
0: ค่ะซึ่งถ้าพูดเรื่องท้องผูกอย่างเดียวนะคะท้องผูกในกลุ่มอาการดาวพบประมาณ 25% ที่จะเป็นท้องผูกเหลือหลังคนทั่วไปเราก็ท้องผูกเนาะจริงการจัดการท้องผูกในกลุ่มอาการดาวกับคนทั่วไปจริงๆคล้ายกันถ้าเราหาก็กินน้ำกินไฟเบอร์ใช่ไหมคะหรือแม้แต่กินยาจริงถ้ายาบางคนจะกลัวติดนั่นจะมีหลายๆบ้านกลัวติดจริงๆจะบอกว่าถ้าเขามีความเสี่ยงของท้องผูกก็น่าจะทานยาระบาย
1: ทานยาระบายเพื่อที่จะป้องกันเรื่องนี้ไปเลย
0: เพ
1: ื่อ
0: ป้องกันเพื่อป้องกันแล้วก็ทำให้เขาอึออกมาคือส่วนใหญ่ท้องผูกไม่ค่อยเสียชีวิตเราไม่ค่อยได้ยิน
1: การท้องผูกจนเสียชีวิต
0: ใช่ค่ะแต่คิดว่าก็มีความเป็นไปได้ในเนื้อข่าวว่าเนื่องจากพอเขาพูดหรือบอกอาการอาจจะไม่เหมือนคนทั่วๆไปโอ้ยเราท้องผูกเราก็ไปหาหมอเราก็บอกแล้วเราก็ไปพยายามแต่ว่าพอน้องที่เป็นกลุ่มอาการดาวบางทีความเข้าใจว่าเขาเป็นอะไรการจะสื่อบอกให้เราท้องผูกมากี่วันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาจะมาบอกหรือจะวิ่งไปหาคุณหมอเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ท้องผูกอาจจะอยู่นานมากจนไม่ได้มีใครทราบแล้วเวลาท้องผูกนานๆเชื้อโรค ก็อาจจะ
1: ก็เข้าไปในร่างกายเพราะอย่างนี้เขาบอกว่าตอนที่ผ่าตัดเนี่ยของเสียที่อยู่ในร่างกาย10กิโลก็คือไม่ออกเลย
0: ซึ่งเราไม่ค่อยเจอบ่อยนะคะแต่ว่าก็จะเป็นเคสที่เขาต้องจะยกตัวอย่างให้คุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลกลุ่มอาการดาวเฝ้าระวังแต่มันป้องกันได้จริงๆอันนี้ป้องกันได
1: ้อันนี้กลุ่มดาวซินโดรมหรือว่าดาวซินโดรมคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยอายุ33ปีจริงๆแล้วผู้ที่ป่วยเป็นดาวซินโดรมครับอายุไขเนี่ยจะเหมือนคนปกติไหมครับ
0: ถ้าการแพทย์เราดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ามองเวลาเขาบอกอายุไขเฉลี่ยมันก็จะเป็นตั้งแต่สมัยก่อนจนปัจจุบันต้องเรียนว่าอายุไขเฉลี่ยอาจจะน้อยกว่าคนทั่วไปแต่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ได้40 50เราก็ยังเจอเพียงแต่ว่าความเสี่ยงคือโรคต่างๆที่บางทีเราเป็นอายุ70 80เขาอาจจะเป็นก่อนโดยเฉพาะความจำดีเมนเชียเรื่องความแบบความอะไรนะสมองเสื่อมใช้อย่างนั้นได้ไหมคะดีเมนเชียซึ่งเขาอาจจะมีได้ค่ะแล้วก็การดูแลตัวเองภูมิต้านทานอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนคนทั่วไปนึงเขามีความเสี่ยงที่เขาจะติดเชื้อมีความเสี่ยงที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วในมุมเนี่ยขึ้นอยู่จริงๆอายุขัยอาจจะขึ้นอยู่กับตัวโรคเขาส่วนหนึ่งกับ ผู้ดูแลส่วนหนึ่งในว่าการจัดการจะอย่างไรถ้ามองในเนื้อข่าวเหมือนตอนแรกคุณแม่ดูแลมาตลอดเลยแล้วก็ย้ายเข้าไป
1: ที่บ้านพักผู้พิการสักอย่าง
0: เขาอาจจะไม่รู้ใจไม่เคยรู้มาก่อนว่าโอ้น้องต้องดูแลเรื่องอุจจาระนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้เป็นไปตามที่เคยเป็นมาก็ได
1: ้ปกติเวลาเราเห็นคนที่มีภาวะดาวซินโดรมครับผมจะรู้สึกว่าเขาจะมีไทป์มีทรงคล้ายๆกันก็คือจะทุ้มๆแล้วก็กลมๆผมก็เลยอยากทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถเป็นทรงอื่นได้ไหมอ่ะแบบสมมติว่าถ้าเกิดเราเทรนมาตั้งแต่เด็กๆเลยในการออกกำลังกายในการอะไรเงี้ยเขาจะสามารถเป็นคนดาวซินโดรมที่มีซิกแพคได้ไหมมันเป็นไปได้ไหม
0: เป็นไปได้
1: เป็นไปได
0: ้หมอว่าเป็นไปได้แต่มันต้องอาศัยแรงมากกว่าคนอยากมีซิกแพคทั่วไปเพราะว่าด้วยทรงของกลุ่มอาการดาวจริงๆอันนึงที่คุณแพนพูดถูกต้องเลยเขาจะอ้วนง่ายกว่าคนทั่วไปแล้วเขาจะตัวเตี้ยกว่า
1: เพราะอะไรครับ
0: ก็เป็นโครโมโซมโดยรวมที่เกินมา1แท่งเนี่ยค่ะอาการก็จะเหมือนกันแพทเทิร์นคล้ายกันหน้าตาคล้ายกันค่ะอุปนิสัยใจคอคือเขาน่ารักเขาจะเลี้ยงง่ายเขาจะเฟรนลี่เขาจะพูดคุยข้อที่เราอยากจะให้ผู้ดูแลหรือสังคมเข้าใจคือเขาพัฒนาได้พัฒนาให้เต็มศักยภาพถูกขีดมาเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ถ้าเขาได้พัฒนาเขาจะไปสู่จุดที่ถ้าเมืองนอกเราจะเห็นถ้าลองไปเสิร์ช YouTube จะมีบางคนที่เรียนจบปริญญามาพูดสปีชอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจุดแบบนั้นไม่ได้ทุกคนแล้วก็มันอาศัยแรงหลายอย่างเพื่อจะไปจุดนั้นเพราะนั้นเราก็จะมองภาพรวมว่าสุดท้ายพอเขาอยู่เยอะขึ้นก็ยังต้องมีคนไปช่วยดูแล
1: คอยดูแลอยู่
0: เขาค่ะมองซ้ายขวาหน้าหลังละกันแต่ว่าเขาพูดคุยกับเราเขาอยากได้อะไรเขาบอกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนที่บ้านหรือในสังคมเนี่ยเขาไปได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอะไรสำหรับดาวซินโดรมที่คนยังเข้าใจผิดอยู่ไหมครับอย่างเช่นอะไร
0: อย่างเช่น

0: ใช่ไหมคะจริงๆคิดว่าการศึกษาตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วเพราะว่ามีการศึกษาเรียนร่วมกับเด็กปกติอะฮะแล้วก็น้องเป็นส่วนหนึ่งซึ่งข้อดีก็คือเด็กๆที่ปกติแล้วเห็นความแตกต่างของสังคมซึ่งมีความน้องที่เป็นดาวอยู่ในโรงเรียนเนาะเขาก็ปรับตัวเพื่อเข้าหากลุ่มแบบเนี้ยต่อไปเขาเรียนจบเขาไปเจอคนข้างนอกเนี่ยเขาก็เข้าใจสังคมมากขึ้นช่วงหลังตัวเองคิดว่าสังคมประเทศไทยอ่ะรู้จักกลุ่มอาการดาวมากขึ้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีชมรมที่เขาแบบช่วยเหลือกันหรือว่ามีตัวอย่างของพี่ๆกลุ่มอาการดาวที่เขาชอบเต้นถ้าเห็นโฆษณาจะมีพี่เสือเต้นอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะเป็นแรงบันดาลใจของคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เพิ่งอายุน้อยๆแล้วก็มองเด็กๆกลุ่มอาการดาวเขาก็จะมีความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่เราก็จะไม่ผลักให้เขาโหต้องไปเรียนแคลคูลัสอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีทางให้เขาไปแล้วก็การฝึกวิชาชีพเนาะกระทรวงที่ดูแลเรื่องวิชาชีพก็ให้ความสำคัญเพราะนั้นน้องๆก็ไปแนววิชาชีพเมื่อตอนโตร้านกาแฟช่วยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้น
1: ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าต้องสนับสนุนกันเพราะว่าเราเชื่อว่าพ่อแม่ที่มีลูกเกิดมาเป็นดาวซินโดรมเนี่ยอย่างแรกเขาเป็นห่วงมากๆอยู่แล้วความเป็นห่วงเหมือนเป็นห่วงอยู่ตลอดแต่ก็อยากให้ทุกวันนี้เราเข้าใจว่าคนที่เป็นดาวซินโดรมสามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องก็ต้องสนับสนุนกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงโรคหนึ่งที่เราจะลงรายละเอียดกันหน่อยก็คือยีนเดี่ยวใช่ไหมครับมองภาพไม่ออกเลยว่าคือเข้าใจว่าคนที่เป็นโรคพันธุกรรมเนี่ยมันคือดาวซินโดรมเท่านั้นนะแล้วยีนเดี่ยวเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้น
0: ค่ะช่วงหลังมาเนี่ยโรคยีนเดี่ยวป๊อปปูล่านะคะจริงๆโรคยีนเดี่ยวเป็นโรคอะไรโรคของการกลายพันธุ์ของรหัสพันธุกรรมถ้ามองภาพก็คือคนเราจะมีบลูพริ้นท์เหมือนเป็นแบบพิมพ์ของเรามาซึ่งเราได้รับมาตั้งแต่อ้อนแต่อ่อนเราก็ไม่รู้มาเนาะเอาได้มาเสร็จแล้วบลูพริ้นท์อันนั้นมันทำให้เราเป็นณปัจจุบันณปัจจุบันหมายถึงว่ารูปร่างโน่นนี่อะไรเงี้ยนะคะนั่นก็จะเป็นยีนกลุ่มหนึ่งที่เราได้รับมามันจะมียีนอีกที่ทำหน้าที่ทำให้เราสมบูรณ์ในการอะไรเดียฟอร์มแขนขาตาสมองไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางโปรตีนยีนทำหน้าที่สร้างโปรตีนแล้วกันนะโปรตีนทำหน้าที่อะไรโปรตีนสร้างโครงสร้างกล้ามเนื้อหรือแม้แต่สร้างเอนไซม์ในระบบชีวะเคมีเผาผลาญทุกอย่างเลยค่ะมาจากยีนตัวเรามาจากยีนหมดเลยเพราะนั้นถ้าเกิดมันกลายพันธุ์หรือถ้ามองภาพตะกี้ที่บอกว่าบลูพริ้นท์เราคือรหัสพันธุกรรมคือตัวอักษรในบทสะกดผิดขึ้นมา1ตัวเงี้ยสะกดผิดขึ้นมา1ตัวแล้วมันเจ๊งไปหมดเลยโปรตีนไม่สร้างต่อก็ทำให้หน้าที่ของโปรตีนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ถ้ายกตัวอย่างกลุ่มอาการเตี้ยแคระเคยเห็นน้องๆที่เตี้ยชายเตี้ยแคระกลุ่มอาการเตี้ยแคระก็มีหลายโรคอันนี้ค่ะเป็นโรคยีนเดี่ยวค่ะเป็นโรคยีนเดี่ยวแค่เขียนผิด1รหัสพันธุกรรมเท่านั้นแต่ว่าเป็นยีนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูกก็ทำให้เขาเตี้ยแคระเลย
1: อันนี้น่าสนใจมากๆครับว่าคนที่เป็นภาวะคนแคระคือเราก็จะชินกันว่าเขาเป็นรูปแบบไหนต้องเกิดจากคนที่มีภาวะแคระมาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเกิดจากพ่อแม่ปกติทั่วไปก
0: ็
1: ได้เหมือนกัน
0: ถูกต้องได้ทั้ง2แบบได้ทั้ง2อย่างถ้าเอาเริ่มจากเวลาเราเห็นเตี้ยแคระใช่ไหมคะแล้วเรามองคุณพ่อคุณแม่สูงปกติเลยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าเขากลายพันธุ์เองคนเราทุกคนเราได้บลูพริ้นท์มาก็จริงแต่เรากลายพันธุ์เองของเราเหมือนกันถึงเป็นโรคที่คล้ายๆเราเป็นเองเรากลายพันธุ์ของเราเองแล้วเราก็เป็นคนเดียวในบ้านถ้าไปเช็คเลือดพ่อแม่ไม่มีใครกลายพันธุ์เหมือนเขามันเป็นตำแหน่งเดียวก็แต่ก็อีกจำนวนหนึ่งสมมติเด็กคนนี้โตไปซึ่งเตี้ยแคระหลายโรคและส่วนใหญ่สติปัญญาปกติเรียนรายได้ปกตินะคะเพราะนั้นเขาก็จะมีแค่ข้อจำกัดทางสภาพร่างกายแต่จริงๆอันนี้ก็เหมือนกันอยากให้ส่งเสริมไปในการเรียนเพราะว่าเขาไปได้ไกลเมืองนอกโรคเตี้ยแคระคนหนึ่งเป็นหมอกระดูกด้วยค่ะ
1: ครับ
0: เป็นหมอกระดูกด้วยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็อยากให้แบบเขาได้เข้าการศึกษานี่พอเขาเจริญเติบโตแต่งงานเขามีคู่ชีวิตแล้วคู่ชีวิตสมมติไม่ได้เป็นโรคด้วยนะคะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะส่งผ่านการกลายพันธุ์นี้ไปให้ลูกได
1: ้
0: ค่ะในบางกลุ่มโรคก็ส่งผ่านไปได้โอกาสเสี่ยง 50% เลยบางโรคก็แล้วแต่ว่าคู่มี

0: าเรียกภาวะยีนแฝงหรือพาหะหรือเปล่าอันนี้มันต้องลงรายละเอียดพอสมควรว่าตรงลงเตี้ยไคเขาเป็นกลุ่มอาการอะไร
1: ซึ่งการผสมกันเนี่ยบางทีอาจจะออกมาลั่วจะปกติก็ได้
0: ถูกต้อง
1: ก็เป็นไปได้บางทีพ่อเป็นคนแคระคุณแม่เป็นปกติออกมาอาจจะปกติก็ได้หรือมีแคระก็ได้
0: ใช่ค่ะอย่างที่สมมติเป็นเตี้ยแคระที่เราโรคพบบ่อยที่สุดเลยนะคะก็คือโรคขออนุญาตพูดชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะคอนโดเพลเชียเราอาจจะเดินไปหรือเคยเจอเตี้ยแคระที่เป็นฟอร์มที่เห็นบ่อยๆค่ะอันเนี้ยก็ถ่ายทอด 50% แต่อีก 50% คือไม่เป็น
1: ครับ
0: 50% คือไม่เป็น
1: แต่ไงก็แล้วแต่ที่อาจารย์บอกว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดเรากลัวจริงๆแล้วก็มีก็ประมาณเราสามารถทำเทียมได้ฮะ
0: ถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าเราเสี่ยงเหมือนคู่แต่งงานเนี่ยค่ะเราเสี่ยงกับโรคพันธุกรรมที่เป็นยีนเดี่ยวโรคอะไรแล้วโอกาสที่จะเสี่ยงเท่าไหร่เราก็บอกทางเลือกเช่นโอเคสมมุติความเสี่ยงคือ 25% ไม่เป็น 75%
1: ครับ
0: ทางเลือกคือถ้าครอบครัวบอกโอเคตั้งกันตามธรรมชาติเนาะคือลุ้นว่าจะเป็น 75% ที่ไม่เป็นหรือเปล่าแล้วพอช่วงที่เจาะน้ำคร่ำ7สัปดาห์เจาะน้ำคร่ำตรวจตำแหน่งที่เราเจอแล้วก็มองว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ต้องคุยกันก่อนเนาะถ้าเป็นแล้ววางแผนอย่างไร
1: ครับ
0: หรือว่าถ้าไม่เป็นก็โอเคมันง่ายเนาะจบถ้าเป็นวางแผนยังไงมีกลับไปสู่จุดเดิมหาทางเลือกคืออะไรยุติการตั้งครรภ์เป็นเหตุสมควรหรือเปล่าหรือยังไงก็ต้องมองกันนะคะแต่ถ้าความเสี่ยงน้อยกว่า 1% คือบางโรคกลายพันธุ์ใหม่มีลูกเป็นแล้ว1คนแต่ว่าเขาเป็นเองสมมติคุณพ่อคุณแม่สูงปกติเลยเช็คและเด็กเป็นเองกลายพันธุ์คนเดียว เราสรุปและโอกาสของคู่นี้เป็นโรคนี้3เนี่ยน้อยกว่า 1% คือ 99% ไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่เลือกยังไงเลือกไปสมเทียมเลือกตัวอ่อนล้อมันก็มีโน่นนี่นั่นส่วนใหญ่น้อยกว่า 1% เราไม่ได้เชียร์อัพที่ต้องไปเลือกตัวอ่อน
1: ครับ
0: พอ 99% ไม่เป็นแต่ว่ามันต้องมีอินฟอร์เมชันให้คุณพ่อคุณแม่นิดนึงคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ผมกำลังคิดเองว่าอย่างนี้ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเรามีความรู้เรื่องของยีนต่างๆเนี่ยเราสามารถสร้างลูกซูเปอร์ขึ้นมาได้เลยไหมครับอย่างเช่นแบบว่ามีพ่อยีนเด่นตรงนี้สมมติพ่อมียีนเด่นตรงที่หัวไม่ล้านผิวขาวสูงเนี่ยเอามาผสมกับของแม่ยีนเด่นตรงนี้มันได้ไหม
0: เป็นหนังไซไฟคืออ
1: ันนี้คิดเองมันได้ไหม
0: เป็นอันที่มีคนพูดถึงค่ะแต่ว่ามันจะตามมาด้วยข้อจริยธรรมเอติคอลหลายๆอย่างนะคะ
1: มีข้อกฎหมายด้วย
0: ข้อกฎหมายแล้วก็จริยธรรมหลายๆอย่างว่าเอ้าแล้วหัวไม่ลั้นเขามีสิทธิ์อะไรที่เขาจะไม่เกิดมาหรอถ้ามองอะไรอย่างเงี้ยหาลุก็เราตอนนี้เราเลือกโรคอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าความเสี่ยงของโรคที่เป็นโรคพันธุกรรมที่เราร
1: ู้
0: อันเนี้ย
1: โอเคอ่ะเข้าใจได้นะครับอันนี้คือหลักๆ2 อย่างก็คือโรคที่ดาวซินโดรมกับยีนเดี่ยว
0: กลุ่มอาการโครโมโซมผิดปกติซึ่งอาจจะมากกว่าดาวซินโดรมไปอีกแล้วก็โรคยีนเดี่ยว
1: โอเคฮะไปกันต่อครับเรื่องต่อมา อันนี้เป็นเด็กและผู้ที่มีภาวะบกพร่องอพร่องเอนไซม์ G6PD อ้าวงงไหมล่ะคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะฮะเขาบอกว่าหากสูดดมลูกเหม็นเนี่ยจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกครับลูกเหม็นเนี่ยคือสารเคมีที่มีชื่อว่าเนปทาลีนนะครับซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยการสูดดมแล้วก็สัมผัสกับผิวหนังหากเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายกำจัดไม่ทันเนี่ยจะมีผลทำให้เม็ดเลือดแดงแตกและเกิดภาวะเลือดจางตามมาซึ่งเกิดได้ง่ายกับเด็กหรือผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PDโดยภาวะเม็ดเลือดแดงแตกครับเวลานี้เนี่ยก็เวลาได้รับสิ่งกระตุ้นเนี่ยจะเกิดมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของเอนไซม์ G6PD ที่เหลืออยู่หรือความรุนแรงของภาวะพร่องเอนไซม์ของแต่ละคนผมว่าคนทั่วไปอย่างผมอ่านข่าวเนี่ยตึ๊บG6PD คืออะไรก่อนแล้วมันมีผลกับพันธุกรรมอะไรยังไงบ้าง
0: วันนี้สับเยอะนิดนึง
1: นั่นน่ะสิ G6PD ผมไม่เคยได้ยินเลยครับจัง
0: มันเป็นชื่อย่อของเอนไซม์ตัวนึงที่จริงๆเราทุกเซลล์เรามีเอนไซม์ตัวนี้นะคะจริงๆเรานั่งทำงานอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดอะไรบ้างนะคะแต่ว่า G6PD เป็นเอนไซม์ที่สำคัญ
1: ครับ
0: สำคัญยังไงมันเป็นช่วยต้านสิ่งที่เรียกว่า ROS อนุมูลอิสระ CCPD นี่มันช่วยโดยเฉพาะในเม็ดเลือดเม็ดเลือดแดงเป็นหลักเพราะว่าเม็ดเลือดแดงเป็นตัวที่เขาเรียกว่านำส่งออกซิเจนใช่ไหมคะนั้นอะไรที่มันเข้ามาแล้วมันคืออนุมูลอิสระสูงมากเนี้ยค่ะก็จะทำให้เม็ดเลือดแตกเพราะนั้น CCPD คือเอนไซม์ที่ดีในร่างกายที่ช่วยเราต่อต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ไม่ให้เราเม็ดเลือดแตกให้เราทนได้ประมาณนั้นนะคะอย่างนี้ถ้า CCPD ในเม็ดเลือดเราน้อยเอนไซม์ตัวนี้น้อยลงเวลาเราไปเจออะไรที่มันทำให้อนุมูลอิสระเราเยอะขึ้นเม็ดเลือดแตกเม็ดเลือดแตกเกิดอะไรซีดฉับพลันปัสสาวะสีเข้มสีเป็นโค้กอย่างเงี้ยค่ะได้แล้วบางคนซีดมากต้องให้เลือดเพราะว่าถ้าซีดๆเราจะเหนื่อยนะคะเราจะเพลียเราจะไม่ไหวเงี้ยก็ต้องให้เลือดแต่พวกนี้มันจะมาเป็นครั้งๆเมื่อเราไปเจอสิ่งกระตุ้น
1: ครับ
0: นั้นสิ่งกระตุ้นที่ว่าที่ในข่าวคือลูกเหม็นใช่ไหมคะ
1: ลูกเหม็นนัทธลีน
0: ลูกเหม็นค่ะจริงๆโดยส่วนตัวกับไปถามคุณหมอโรคเลือดนะคะเขาบอกว่ามันต้องดมมากๆเลยนะมันต้องปริมาณ
1: แบบใส่เนี่ยแล้วก็ดมเงี้ยมาตันอย่างเง
0: ี้ยคิดว่าแนวนั้นเพราะว่าหรือว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ลูกเหม็นเราไม่ค่อยเคยว่างั้นเถอะไม่ให้เจอแต่ว่าอันที่เราเจอที่เราต้องระวังพวกยาบางอย่างนะคะยาต้านมาลาเรียยาปฏิชีวนะบางตัวในกลุ่มที่เป็นแบคทรีมอะไรเงี้ยมันจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่มันจะทำให้เกิดรับไม่ไหวเม็ดเลือดแตกเพราะนั้นต้องระวังเพราะนั้นทำไมเราต้องหาว่าใครเป็น GCPD ก็พอต้องพอทราบปุ๊บก็ต้องระวัง
1: เพราะฉะนั้นเพราะว่าหลายคนต้องทำความเข้าใจกับ GCPD ก่อนว่ามันเป็นเอนไซม์ตัวนึงที่มันมีประโยชน์นี่แหละอยู่ในร่างกายของเราแล้วก็ช่วยในการที่ต้านอนุมูลอิสระผมเข้าใจถูกไหมครับ
0: ใช่
1: ต้านไอ้อนุมูลอิสระเนี่ยมันทำให้เกิดความเสื่อมถ้าเกิดสมมติว่าเราต้านไม่ได้ในเม็ดเลือดแดงก็จะแตกแล้วถ้าเกิดแตกมันก็จะไม่ใช่มันไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนเพื่อที่จะไปดูแลร่างกายได
0: ้
1: คนที่เป็น GCPD ต่ำนี่ถือเป็นโรคไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นโรคทางพันธุกรรมหรอครับ
0: เป็นโรคทางพันธุกรรมGCPD เป็นโรคพังพันธุกรรมที่เป็นกลุ่มยีนเดี่ยวที่ตะกี้เราพูดกัน
1: อ๋อเป็นหนึ่งในนั้นเหรอฮะ
0: ใช่ที่น่าสนใจคือเป็นผู้ชายเป็น
1: เอ้าทำไมเยอะผู้ชายเป็นคนเดียว
0: ผู้หญิงน้อยมากที่คือเป็นผู้หญิงเป็นได้แต่น้อยมากค่ะ
1: มันอยู่ในโครโมโซมผู้ชายเหรอครับหรือยังไง
0: มันอยู่ในโครโมโซม Xผู้ชายมี X 1ตัว Y 1ตัวเพราะฉะนั้นถ้า X เมื่อไหร่กลายพันธุ์ปุ๊บไม่มีตัวช่วยก็เลยมีอาการได้เยอะกว่า
1: ผมเริ่มมองเห็นภาพแล้วจากคุณอาจารย์เนี่ยคือโครโมโซมในร่างกายมันมีกี่คู่นะอาจารย
0: ์23คู่เขาจริงๆบอกว่า22คู่และ X กับ Y
1: 23ก็เลย X กับ Y
0: X กับ Y หรือ XX คือถ้าผู้หญิงพี่มี22แล้วก็ X กับ X คุณแคนก็มี22คู่บวก X และ Y ก็จะมี46ตัว
1: นั่นหมายความว่าไอ้เนี่ยเป็นมันคือโครโมโซมด้านนอกมันปกติแต่เหมือนที่อาจารย์บอกว่าชั้นหนังสือมันปกติแต่พอเปิดหนังสือมาเนี่ยมันมีความผิดปกติในนั้นแล้วมันดันเกิดใน X
0: ใช่ค่ะ
1: โครโมโซม X มันเลยเกิดกับเพศชาย
0: เพศชายซะเยอะค่ะใช่ค่ะ
1: มันถ้าบอกว่าเป็นทางพันธุกรรมเนี่ยมันสืบมาจากพ่อแม่ไหมครับ
0: ใช่อันนี้มีความเป็นไปได้ที่คุณพ่อคุณถ้าเป็นผู้ชายเนาะถ้าคุณแม่เป็นยีนแฝงอยู่เขาเรียกยีนแฝงเนาะสมมติเรามี X 2ตัวก็ส่งทอดไปให้ลูกชายได้50 50
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคแล้วถ้าอันนี้มันดูน่ากลัวเหมือนกันนะอาจารย์ถ้าเกิดเราเป็นภาวะพร่องเอนไซม
0: ์
1: อย่างแรกเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นภาวะพร่องเอนไซม์
0: คนส่วนใหญ่ไม่รู้หมองนี้นะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ไปเจอปัจจัยกระตุ้นนะคะแต่จริงๆยังไม่ต้องกลัวมากไม่รู้ต้องถามคุณแคนกลัวไหมถ้าบอกว่าสัก 7% ของผู้ชายเป็น
1: ร้อยเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยครับ
0: ผู้ชายร้อยคนจะเกิด
1: เยอะนะ
0: เยอะไหมคะเยอะใช่ไหม
1: เยอะเยอะเยอะก็แอบกลัวนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าอะไรตอนไหนที่มันจะเข้าไปทำลาย
0: ค่ะเพราะนั้นเราส่วนใหญ่เรามีบางประเทศที่เขาเริ่มเขาเรียกว่าสกรีนนิ่งก็คือคัดกรองอยู่แล้วแต่ไม่ได้คัดกรองตะกี้เราพูดคัดกรองในท้องแต่นี่หมายถึงเด็กคลอดออกมาแล้วคัดกรอง GCPD ทุกคนเลยไม่ว่าจะมีอาการอะไรหรือเปล่าแต่ประเทศเรายังไม่ได้คัดกรอง GCPD ในเด็กที่เพิ่งที่คลอดออกมาทุกคนแต่ว่าเรารู้ไหมว่าเด็กเป็นบอกว่า GCPD เนี่ยมันมีอาการอย่างนึงในช่วงทารกก็คือเด็กคนไหนที่ตัวเหลืองแล้วซีดส่วนใหญ่ มันก็มีได้หลายเหตุนะคะเหตุหนึ่งเกิดจากเขาเป็น GCPD อยู
1: ่
0: แล้วอาการก็คือตัวเหลืองเวลาทารกแรกเกิดเนี่ยถ้าพ่อคุณแม่คลอดลูกจะเห็นว่าคุณหมอจะมีการเจาะดูค่าเหลืองเขาจะมองแล้วอาจารย์ที่ตรวจก่อนกลับบ้านเนี่ยเขาจะมองแล้วว่าตัวเหลืองไหมดูค่าเหลืองหน่อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าบางคนเหลืองแล้วมีซีดเขาก็จะหาเหตุละว่าเหตุจากอะไรอาจจะเหตุจากเลือดกรุ๊ป A B O อะไรเนี่ยอันหนึ่งหรือ GCPD ก็เป็นหนึ่งอันเนี่ยค่ะถ้าทราบตั้งแต่ตรงนั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะรู้แหละว่าลูกฉันมี GCPD แต่บางคนก็หลุดรอดเป็น GCPD แต่ว่าเขาไม่เหลืองตอนนั้น
1: เขาไม่เหลืองใช่ไหมฮะ
0: มาก็ไม่มีก็ได้ไม่เหลือง
1: จริงตอนเด็กๆเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยผมเหลืองนะฮะเหลืองแล้วก็แต่เหมือนหมอบอกว่าเพราะเราคลอดช้าแล้วตอนอยู่ในท้องมันอึฮะแล้วก็กินอึตัวเองเข้าไปออกมาเลยแบบเหมือนกับต้องเข้าตู้อบ2สัปดาห์แล้วตัวเหลือง
0: อร่อยไหมคะ
1: คุณไม่ทำไม่ได้ครับไม่อยากจำเท่าไหร
0: ่เ
1: ล่นแล้วอันนั้นอ่ะถ้าตัวเหลืองนั้นมันอาจจะเป็นภาวะอื่นไหมหรือว่ามันเสี่ยง
0: จริงๆภาวะอื่นที่ทำให้เหลืองมีอีกเยอะมากนะคะเพราะนั้นGCPDต้องเหลืองแล้วซีดด้วย
1: เหลืองแล้วซีดโอเค
0: เหลืองแล้วซีดถ้าเหลืองเฉยๆบางทีเหลืองเพราะกินไม่พอนู่นนี่ไม่ออกเหมือนที่คุณที่บอกไงค่ะก็ได้เหมือนกัน
1: โอเคคราวนี้ถ้าเกิดสมมติตอนนี้ทุกคนฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แอบกังวลเราสามารถตรวจทุกวันนี้ได้ไหมว่าเรามีภาวะเป็นอันนี้หรือเปล่าหรือแม้แต่มันแฝงเป็นพาหะหรือเปล่า
0: ก็ถ้าตรวจว่าเป็นโรคตรวจง่ายกว่าตรวจภาวะแฝงละกันคือถ้าตรวจภาวะแฝงมันอาจจะต้องไปตรวจระดับยีนแต่ว่าถ้าตรวจว่าเป็นโรคก็คือตรวจการทำงานของเอนไซม์
1: เราตรวจสุขภาพประจำปีมีไหมฮะ
0: ถ้า request หมอเจมคิดว่าน่าจะได้เพียงแต่ว่าสมมติว่าเรามีเคยประวัติซีดเคยเหลืองหรือว่าอะไรเงี้ยคุณหมอน่าจะบอกเฮ้ยมันก็เฮ้ยน่าตัวหรือว่าไปกินยาเป็นไข้ไม่สบายสเตรสหนักๆแล้วก็เฮ้ยมันฉี่ออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเคยเราผ่านชีวิตมาร้อนหนาวขนาดนี้เราไม่เคยมีเราอาจจะไม่เป็นก็ได้นะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเครักษาได้ไหมครับ
0: ก็เลี่ยงสิ่งปัจจัยกระตุ้นคือเราไม่สามารถที่จะไปทำให้ GCPD enzyme เราเพิ่มขึ้นได้เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปเจอสิ่งที่เป็นตัวที่ทำให้เราเม็ดเลือดแตกเราก็เฉยๆนะคะเราก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยหาเหมือนปกติทั่วไป
1: วันนี้แบบน่าสนใจมากอันนี้ก็ความรู้ใหม่มากเหมือนกัน GCPD นะฮะวันนี้ได้หลายอย่างนะ GCPD ก็เป็นหนึ่งในโรคด้วยนะครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวนะครับผมขอมาเรื่องนี้แล้วกันเรื่องของแว่นตาตลาดแว่นตาเนี่ยสำหรับผู้ตาบอดสีพุ่งมากๆนะครับคาดว่าน่าจะแตะอยู่ที่ 88.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2030คือเรื่องของตาบอดสีเนี่ยเราก็มีการพูดถึงกันมาอยู่บ่อยพอสมควรนะครับแล้วแนวโน้มตลาดเนี่ยปรากฏว่าอเมริกาเนี่ยสูงมากรองลงมาเป็นเอเชียแปซิฟิกนะครับแล้วก็รองลงมาอีกก็เป็นยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกานะครับโรคตาบอดสีเนี่ยมันเกี่ยวกับพันธุกรรมยังไงแล้วก็มาถ่ายทอดกันได้ไหมฮะ
0: ค่ะก็ตาบอดสีเนี่ยมีหลาย
1: สี
0: หลายแบบ
1: หรือว่าเราบอดได้เราบอดได้3สีป่ะครับหรือว่ายังไง
0: คือถ้าโดยหลักการอันนี้ก็ต้องผู้เชี่ยวชาญอาจจะแบบตรวจให้ได้นะคะว่าเราตาบอดสีได้แต่เคสส่วนใหญ่มันจะเป็นตาบอดสีแดงสีเขียวแดงเขียวเนาะเป็นตาบอดสีแดงเขียวเขาก็จะไม่สามารถแยกแดงเหลืองเขียว
1: อ
0: ันนี้ยาก
1: ครับ
0: อันเนี้ยถ้าตาบอดสีแบบอันเนี้ยเป็นการถ่ายทอดโรคคล้ายๆ GCPD คือเป็นผ่านโครโมโซม X เหมือนกันเพราะนั้นผู้ชาย
1: เป็นเยอะกว่า
0: จะเป็นเยอะกว่าค่ะแต่มีตาบอดสีอีกแบบนึงเขาเรียกว่าฟ้าเหลืองสีฟ้าสีเหลืองซึ่งมันจะแยกสีเขียวกับสีฟ้าไม่ค่อยได้แต่อันเนี้ยเป็นการถ่ายทอดแบบภาษาไทยเรียกแบบยีนเด่นค่ะก็คือไม่ใช่โครโมโซม X ละเป็นโครโมโซมอื่นแต่หมายความว่าเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมอื่นนะคะแต่ว่าแค่ปกติยีนเรามี2 ก๊อปปี้เนาะมาจากพ่อมาจากแม่ถ้าเสียไปแค่ก๊อปปี้เดียวโปรตีนสร้างไม่พอมีอาการแล้วอันนี้เรียกว่ายีนแบบยีนเด่นแบบยีนเด่นค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่เป็นโรคทางพันธุกรรมเหมือนกันที่ถามอาจารย์ตอนแรกว่าโรคอะไรที่มันเกี่ยวกับพันธุกรรมบ้างจริงมีเยอะมากนะเราทุกคนก็รู้จักกันมาอยู่แล้วด้วย
0: 5-6,000 โรค
1: และสิ่งที่ผมจี๊ดใจมากๆเลยเนี่ยคือโรคเหล่านี้เหมือนเราไม่สามารถรักษามันได้เลยอาจารย
0: ์จริงๆโรคที่รักษาได้ก็มีนะถ้าเราเทียบว่าการรักษาคือส่วนใหญ่การรักษาที่ง่ายๆเช่นพวกป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้การไปซ่อมยีนบางทีมันอาจจะยากแต่ใช่ว่าไม่มีนะคะเดี๋ยวนี้เริ่มมีการ ซ่อมยีนแล้วด้วย อันนี้น่าสนใจว่าถ้ามีเวลาไว้มาคุยให้ฟังทีค่ะแต่ถ้าอย่างเช่นตาบอดสีอย่างเงี้ยเราจะไปแก้ยีนตาบอดสีอุ้ยมันก็ยากเราก็ใส่แว่นมันก็ทำให้ชีวิตอยู่ได้
1: เขามีแว่นสำหรับตาบอดสีด้วย
0: ใช่
1: เหมือนกันใช่ไหมคร
0: ับ ก็เลย

0: พุ่งขายพุ่งนะคะที่ยอดขายพุ่งนะคะเพราะนั้นหมายความว่าเรายีนเนี่ยแหละมันก็ทำให้เรามองลักษณะสีมันเปลี่ยนเนาะแต่คุณภาพชีวิตก็เราก็แค่ใส่แว่นเหลือเราแก้เหตุแก้ผลที่มันเกิดขึ้นก็อยู่ได้และไม่ต้องไปแก้ถึงกระยีน
1: โอเคตาบอดสีเนี่ยเป็นกันเยอะไหมครับในประเทศไทย
0: ก็ตัวเองไม่รู้ว่าเคยม
1: ี
0: ใครมีอุบัติการณ์ในประเทศไทยหรือเปล่านะคะก็ไม่ค่อยแน่ใจเมืองนอกกับไทยก็อาจจะใกล้ๆกันเคยหาตัวเลขมาอยู่แต่ไม่แน่ใจจริงๆว่าประเทศไทยอ่ะเท่าไหร่
1: ค่ะแต่ส่วนใหญ่ในนี้ก็คือแนวโน้มในการใช้งานเนี่ยคืออเมริกาสูงสุดเหมือนกัน
0: คิดว่าช่วงหลังอาจจะมีพวกไวรัลเคยเห็นที่ใส่แว่นโอ
1: ้เ
0: ปล
1: ี่
0: ยนเลยใช่ค่ะซึ่งจริงเราอาจจะไม่เข้าใจจนเราเห็นภาพนั้นนะว่าโอ้มันก็แค่ตาบอดสีแล้วอ๋อมันทำให้ต่างเนาะมันความรู้สึกอารมณ์การมองเห็นภาพต่างกันเพราะนั้นการมีโซเชียลมีเดียจะทำให้การยอดขายพุ่งหรือว่า
1: ใช่โอเคฮะน่าจะได้ประมาณนี้สุดท้ายอาจารย์ฝากเกี่ยวกับโรคพันธุกรรมโรคโครโมโซมหน่อยฮะ
0: ได้ค่ะก็ตอนนี้เนี่ยการตรวจเทคโนโลยีนอกจากอยู่เมืองนอกก็เมืองไทยก็เข้ามาเยอะขึ้นนะคะยังมีผู้ป่วยที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นอาการที่เราเห็นว่าพัฒนาการช้าลมชักพวกนี้จริงๆเป็นโรคพันธุกรรมนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆโรคค่ะที่อาจจะยังไม่รู้เหตุจริงๆว่าเป็นอะไรการรู้เหตุการได้เข้าถึงการตรวจเราก็อยากผลักอันนี้ให้นโยบายภาครัฐเข้ามามีบทบาทมากขึ้นค่ะเพราะตอนนี้ก็จะยังเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกันแต่ถ้าเผื่อได้ตรวจได้รู้ว่าเป็นจากโรคอะไรเนี่ยประโยชน์ตกที่ครอบครัวเลยค่ะเพราะว่าการถ่ายทอดเราจะรู้ชัดเจนว่าโอ้น้อยกว่า 1% นะ 99% ไม่เป็นนะมีลูกอีกคนนึงทำยังไงหรือ 25% 75% เราจะวางแผนยังไงกับน้องเองด้วยพอรู้ปุ๊บมันมีทางชัดนอกจากบอกว่าพนักงานช้าเฉยๆบอกว่าโอ้เป็นโรคชื่อนี้นะการดูแลครบองค์เนี่ยเขาจะไปตามทางที่เป็นชื่อกลุ่มโรคนั้นเลย
1: เพราะฉะนั้นสนับสนุนว่าถ้าเกิดสามารถตรวจได้ตรวจก่อนดีกว่าคัดกรองกันก่อน
0: ค่ะ
1: นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เจมส์ครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณแขกค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามารอบหน้าจะชวนอาจารย์ท่านไหนมาพูดคุยรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อันนี้คือเสน่ห์ของชักเย่อเป็นกีฬาประเภทเดียวที่ผู้ชนะต้องถอยหลังต้องถอยหลังถึงจะชนะ
2: จังหวะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับผมวันนี้ผมอยากมาลองเล่นชักเย่อครับ
3: ได
2: ้คือผมจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ผมเล่นเนี่ยน่าจะประมาณอนุบาล
3: อนุบาล
2: กีฬาสีอนุบาลแถวๆนั้นครับแต่ว่าอย่างชักเย่อที่เราอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยครับมันเป็นแบบสากลหรือเป็นแบบไทยอ่ะ
3: มันเป็นแบบสากลเลยครับ
2: เป็นแบบสากล
3: คร
2: ับ
3: เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเราจะดึงกันแบบที่หนูเคยแข่งตอนอนุบาลไม่ได้แล้ว
2: ไม่ได้แล้ว
3: มันจะมีท่ามีเบสิกม
2: ี
3: ทักษะมีการฝึกซ้อมที่เป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาเดี๋ยวต้องลองดู
2: ใช่ไหม
3: ว่ามันจะเริ่มต้นอะไรยังไง
2: ครับผมอาจจะต้องลบภาพตอนอนุบาลทิ้งให้หมดเลย
3: ถูกต้องครับสำหรับกีฬาทักออวอร์นะครับซึ่งแปลตรงตัวคือสงครามแห่งการดึงเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับเท่าที่สืบค้นเนี่ยมีตั้งแต่สมัยกรีกคือใช้ในการลากจูงเรือขึ้นฝั่งนะครับในโซนของอเมริกาก็ใช้ในการลากจูงเรือลากจูงสินค้าหรือว่าทำกิจกรรมทางศาสนาเช่นแถบเอเชียเนี่ยนะครับประเทศจีนก็จะเป็นเกี่ยวกับการดึงสินค้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนประวัติของประเทศไทยก็มาจากคำว่ายุสาวก็คือเป็นการดึงไปมาระหว่างทีมชายทีมหญิงนะครับอันนี้คือประวัติความเป็นมาที่อยู่ในโอลิมปิกก็เป็นการแข่งขันประเภทกลางแจ้งมีการแข่งขันระหว่างสโมสรต่างๆนะในประเทศแถบอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะซึ่งตอนสมัยนั้นก็จะเป็นการแข่งขันที่จะเล่นสำหรับทีมตำรวจแต่ละประเทศเนี่ยสามารถส่งได้หลายทีมมันก็เลยกลายเป็นว่าประเทศนึงอาจจะได้เหรียญทั้งเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงจากนั้นก็ถูกปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมาหลุดเอาก่อนสงครามโลกครั้งที่2กีฬาเวิลด์เกมเนี่ยจะเป็นกีฬาสาธิตเหมือนกับกีฬาต่างๆที่ไม่อยู่ในโอลิมปิกแต่จะถูกจัดมาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะครับ IOC เนี่ยจะเป็นคนคอยดูแลว่ากีฬาประเภทใดบ้างที่จะถูกบรรจุเข้าตอนนี้เนี่ยมีอยู่ในเวิลด์เกมประจำนะครับทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ซึ่งจะจัด4ปีครั้งหนึ่งนะครับก็ทางสมาพันธ์ทวิปเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้เข้าสู่ในโอลิมปิกด้วยแล้วก็ทราบข่าวว่าทางสมาคมกรมกีฬาชักเย่อแห่งประเทศไทยก็พยายามผลักดันเข้าสู่กีฬาซีเกมนะครับซึ่งในแถบ Southeast Asia เนี่ยเล่นกันทุกประเทศครับ
2: ต้องเริ่มเบสิกสุดเลยนี่ต้องเริ่มจากอะไรเลยครับ
3: ก็จะต้องเริ่มจากทักษะส่วนบุคคลนะครับว่าจะมีวิธีการฝึกเบื้องต้นการใช้แรงยังไงวางตำแหน่งขาวางตำแหน่งลำตัวอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ฝึกจากตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการจับ
2: ครับ
3: พอจับเชือกถูกต้องฝึกถูกต้องก็จะเริ่มไปฝึกตามฐานต่างๆจนลงแข่งขันเป็นทีม
2: เพราะจริงๆมันเหมือนล่าสุดมันก็จะเพิ่งมีซีรีส์ Squid Game ใช่ไหมครับที่มันจะมีแข่งเหมือนเป็นชักเย่อ
3: ใช่ครับ
2: ซึ่งจริงๆมันจะมีความเหมือนกับ
3: เหมือนกันใช่ก็จะมีผู้แสดงคนนึงอ่ะที่เป็นลุงแก่ๆเขาจะบอกชักเย่อมันไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้นะมันต้องวางตัวจะต้องล้มต้องไม่ใช่แรงอันนั้นแหละถูกต้อง
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กัน
3: ถูกต้อง
2: วิธีการเล่นจริงๆของชักเย่อสากลเป็นยังไง
3: ใช่ครับเดี๋ยว
2: ได้เลยครับ
3: ครูเติ้ลก็จะช่วยด้วย
2: ครับฝากด้วยนะครับ
4: ได้เลยครับยินดี
2: ผมไม่ค่อยมีแรงนะจริงๆวันนี้ก่อนมาเนี่ยภาพที่เราเห็นในหัวเลยอ่ะคือเป็นชักเย่อแบบที่เราเคยเล่นสมัยเราอยู่อนุบาลกับตอนประถมที่เป็นการแค่แบ่งทีมกันแล้วก็ดึงกันซึ่งเราก็แบบคิดว่าไม่ได้มาถึงแล้วจะเจอกับความจริงจังแบบที่มันเป็นระบบเป็นหลักการที่มีเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องขนาดนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คิดเลยแล้วเราไม่เห็นภาพด้วยว่าเอ้ยกีฬาชักเย่อที่แบบสากลเขาเล่นกันจริงๆเนี่ยเป็นยังไงจนกระทั่งได้มาถึงที่นี่ได้เจอกับอาจารย์อู๊ดแล้วก็พี่เติ้ลนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยเนี่ยทั้งคู่ก็มาคุยกับผมแล้วก็เหมือนมาแนะนำนะครับวันนี้ในการฝึกซ้อมในการเริ่มเล่นว่าในฐานะของคนที่ไม่เคยเล่นชักเย่อมาก่อนเนี่ยการที่เราจะเริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้เนี่ยเราต้องเริ่มทำอะไรบ้างซึ่งอย่างแรกเลยที่วันนี้อาจารย์อู๊ดให้ผมทำเนี่ยก็คือการทำเบสิก
4: ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการดันหลังนะครับการยืนดันหลังนะครับโดยที่ จะสังเกตว่านักกีฬา2คนเนี่ยนะครับก็จะใช้ขานะครับเป็นหลักในการที่ออกแรงจากข้างล่างสู่ด้านบนนะครับออกแรงดันจากพื้นสู่ด้านบนนะครับเมื่อออกแรงดันแล้วเนี่ยหลังต้องชนกันนะครับโดยเฉพาะบริเวณหลังล่างหรือบริเวณที่เราเรียกว่าก้นกบนะครับเพราะว่าแรงจะถูกส่งออกมาจากตรงนี้ด้านล่างทั้ง2ฝั่งสังเกตเท้านะครับจะพอดีกันนะครับเสมอไหล่นะส่วนด้านบนนะไม่โก่งตัวหรือว่าไม่แอ่นตัวเกินไป
3: อีกข้อนึงพี่อัดจะต้องถ้าพลิกเท้าเนี่ยนะครับตัวพี่อาจจะต้องไม่ให้พลิกไม่ได
2: ้
3: ต้องแน่นลงแรงลองดูเลยไหมครับ
4: ช้าช้า
3: หลังพิงเลยพี่อาพิงเลย
4: พิงไปเลย
3: พิงเลยครับพิงอีกพิงอีก
4: โอเคขาตรง
3: พิงอีก
4: ก้าวเท้าลงไปนิดนึงโอเคครับ
3: คราวนี
4: ้นอนลงไปเลย
3: นอนลงไปเลยนอนมาตามน้องฮึบย่อลง
4: ย่อลง
3: ย่อลง
4: ไปครับ
3: ย่อขาลงพลิกตัวมาเป็นไงคุณได้ใช้ได
4: ้
3: ไหม
4: มีแววครับ
3: มีแวว
4: โอเค
3: เป็นไงบ้าง
2: โอ้หนักอยู่ครับแต่ว่ามันเหมือน
3: ได้ใช้กล้ามเนื้อ
2: น
3: ะ
4: เป็นการเดินลุกลับแล้วนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้นักกีฬาจะลุกก่อนฝั่งนี้จะเป็นฝ่ายรับในการเดินนะครับกดเท้าลงก้าวเท้าซ้ายเดินนะครับเห็นไหมเมื่อแรงมาแล้วก็จะมีแรงส่งจากการลุกแล้วก็มีแรงรับนั่นเองนะครับเมื่อแรงถูกส่งมาช้าในขณะเดียวกันเรายังคงในการออกแรงด้านหลังอยู่นะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลย
3: มาเดินด้วยตีน้อยเดินด้วย
4: ช้า
3: ๆตีช้าๆฮึบ
4: ค่อยๆปล่อยไปช้า
2: ๆไปก่อน
4: ก้าวเท้าไปซ้าย
2: ผมไปก่อน
4: เดินอ่ะครับค่อยๆเดินคืนไปช้าเมื่อแรงมาแต่หลัง

0: ชนกันอยู่ไม่ยากจนเกินไปเนาะโอเค
1: เดินเร็วไปเลย
0: กลางเท้าออกนิดนึงครับเพื่อความสมดุลนิดนึง
1: โอเคมีแววมาก
2: มีแววเอาแล้วแหมโคตรเติ้ลชมว่ามีแวว
1: โอเคครับ
2: โอเคเป็นไงบ้าง
3: ปวดหลัง
2: นะครับพี่อาเรียนรู้เรื่องการใช้แรงนะคราวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจับเชือก
3: การจับเชือก
2: เอาลองจับดูสิพี่อาลองจับเชือกดูสิจับอย่างนั้นจับนี้จะเสียเปรียบจับที่ถูกต้องจับที่ได้เปรียบนะครับข้อสำคัญเลยเนี่ยคือมือที่ไม่ถนัดจะต้องติดตัวมือที่ถนัดจะอยู่นอกตัวพี่อะไร
3: ถนัดมือขวา
2: ขวาอ้าวซ้ายติดลำตัวนิ้วโป้ชี้มือขวาวางรับกำนั่นแหละเชือกอ้าวลอง
1: จับเชือกดูครับ
2: จับเชือกดูจับเชือก
1: ขั้นตอนแรกครับโอเคชิดกับลำตัวมากสุดมือหนึ่งข้างครับให้ติดสะดือมากสุดเลยครับมือข้างวางไว้หน้ากำมือ
2: เท้ายืนยังไง
1: โอเค
2: แยกขาออกช่วงไหนเลยครับค่อยๆโน้มตัวลง
1: ค่อยโน้มก้าวเท้าไปข้างหน้า
2: ก้าวเท้าไปข้างหน้า
1: อีกดึงเชือกเข้าหาตัวเหมือนเดิมก้าวเท้าไปหน้าครับ
3: สองข้างเลย
1: โอเคสองข้างเลย
2: ค่อย
1: ๆโอเค
2: อย่าแอ่นหลัง
1: อย่
2: า
1: แอ่นหลัง
2: อย่าจับเก่งที่เอาลงข้างล่าง
3: เอาเชือกลงข้างล่าง
2: ใช่ใช่ใช่ลงจับเลยครับจับมานั่นแหละนั่นแหละดึงเชือกไว้ดึงเชือกเข้าหาตัวดึงเชือกเข้าหาตัวตอนนี้หนึ่งขาใช้แรงสองข้างบนคือใช้แรงดึงเชือกดังนั้นอาจจะได้แรงทั้งบนส่วนบนและส่วนล่างเข้าใจยังได
3: ้
2: ไหมลองดูสิลองเดินฝั่งเราลูกถอยหลังถอยหลังเป็นด้านหลังเดินตามเห็นไหมจะรู้สึกว่าเราถูกดึงเราดึงเข้ามาแล้วตอนนั้นลุกลุกอาจจะลุก
1: ไปรับดึง
2: ตามแยกขาออกแยกขาออกอีก
1: โอเคครับตามแรงครับโอเค
2: อย่าเก่งข้างบนปล่อยสบายสบายสบายสบายโอเค
1: โอเคครับขึ้น
2: เป็นไงมือไหนดูมือนี่ดูมือดูมือโคตรดูมือโคตรกูต้องไปยืนเดินให้มือดูได้
3: ผลลัพ
2: ธ์เป็นไงครับพี่อัดมือ
3: เรียกได้ว่าโชคโชน
2: โชคโชน
3: แต่ว่าเขาไม่ให้ใส่ถุงมือ
2: ไม่ให้ใส่ถุงมือ
3: เพราะอะไรครับ
2: มันเป็นกฎเซนกาการแข่งขันซึ่งว่าถ้าใส่ถุงมือเนี่ยมันจะมีผลต่อการที่จะนักกีฬาไม่สามารถที่จะได้ศักยภาพถึงการฝึกซ้อมได้นะครับทั้งลำตัวด้านข้างก็มันก็จะมีชุดป้องกัน
3: จะมีแผล
2: ใช่มีแผล
3: ต้องใส่ชุดป้องกัน
2: ต้องมีชุดป้องกันนะ
3: เพราะมันจะ
2: ติ
3: ด
2: ใช่เพราะเชือกจะติดตัวตลอดเพราะเชือกจะคมและจะหนักอันนี้แค่มือนะครับถ้าพวกที่ไปชิงแชมป์โลกจะหนักกว่านี
3: ้แล้วเวลาเลือดออกก็ต้องหยุด
2: ก็ไม่หยุดครับถามคนนี้ได้ถ้าเลือดออกก็คือเราก็ใช้
1: เปลี่ยนรูปแบบฝึก
2: พวกวิดีนเปลี่ยนรูปแบบฝึกแล้วอัดแมกนีเซียมไปเดี๋ยวคราวนี้ไปลองดูเลยนะครับเดี๋ยวไปลองดูเลยว่าพี่อันหนักกี่กิโลตอนนี้
3: 49
2: ตีไป50กิโลลองไปดึงเหล็ก60กิโลดูที่มันจะดึงไหวไหม
3: หลังจากที่ได้ลองเบสิกแล้วเนี่ยอาจารย์อูดก็ให้ผมมาลองเรียกว่าเป็นเครื่องฝึกดึงรางเดี่ยวนะครับผมเขาก็จะใช้วิธีการว่าถามเราว่าน้ำหนักเราเท่าไหร่แล้วก็อาจจะค่อยๆเริ่มจากน้ำหนักที่เท่ากับตัวเราแล้วก็อาจจะค่อยๆคูณเข้าไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของตัวเราหลังจากที่เราฝึกรางเดี่ยวแล้วเนี่ยก็จะมาฝึกลูกตุ้มทวงน้ำหนักนะครับซึ่งอันนี้เป็นอันที่แบบว่าโหดมากมันคือขั้นตอนของการเพิ่มกล้ามเนื้อของนักกีฬา
1: ขนานครับแขนขนานโอเคปั่นเลยครับออกแรงแขนปั่นขึ้นมาจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณแขนเนี่ยหรือว่าโฟร์อาร์มเนี่ยทำงานหนักมากโอเคครับทีนี้ประมาณ3โลครับ3โล
2: 3โลนะ
1: 3โลครับ 1.5
4: 3โลอ๋อขึ้นสุดแล้วก็อ
1: ันนี้4
2: อ้าว
1: โอเคแล้วค่อยๆคืนนะฮะปล่อยคืนนะครับปล่อยคืนนะพี่เหยียดแขนสุดนะ
3: สเต็ปต่อไปที่อาจารย์อูให้ผมมาทําก็คือการลากยางซึ่งการลากยางอันนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าเหมือนคุ้นๆเพราะว่าตอนเด็กๆเราเคยเล่นกีฬาสีแล้วมันจะมีให้เหมือนวิ่งลากยางแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องปรับมาเป็นท่าของชักเกอร์ที่เราแบบก็ต้องทําท่าที่เราเรียนมาเนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆฝึกการแบบถ่ายน้ําหนักการค่อยๆดึงการค่อยๆแบบซ้อมให้ท่ามันถูกต้องแต่ว่าระหว่างที่ทําเนี่ยมันก็จะมีบางจังหวะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยท่าเราแบบเราไม่ถูกต้องสักทีด้วยความที่พอถึงเวลาที่เราใช้บางทีบางจังหวะเหมือนเราขาเราไม่ไปกับ กับมือกล้ามเนื้อที่ขาเราแบบไม่สามารถแบบใช้ได้ดีพอมันเลยทําให้มันยังท่าไม่ถูกต้องซึ่งอาจารย์อู๋ก็บอกว่าไม่แปลกเพราะว่าพอเราไม่ชินพอมันเล่นกันครั้งแรกเนี่ยมันยังควบคุมกล้ามเนื้อได้ไม่ดีเท่าไหร่หลังจากนั้นอันสุดท้ายที่เราฝึกก่อนที่เราจะมาเริ่มลองเล่นลงสนามเนี่ยก็คือเป็นการโหนเชือกนะครับโดยที่เราจะขึ้นไปยืนบนเก้าอี้แล้วก็หลังจากนั้นเราจับเชือกแล้วเราก็จะดีดตัวออกจากเก้าอี้แล้วก็ค้างไว้ที่ท่านี้เพื่อเป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อตรงนี้มันแข็งแรงซึ่งเขาบอกว่านักกีฬาเนี่ยก็ต้องฝึกทุกวันนะครับ
5: จริงๆสนุกดีนะเพราะว่าเป็นกีฬาที่มันได้ใช้แรงเยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะทําให้เราแข็งแรงอ่ะเพราะมันต้องใช้กล้ามเนื้อในหลายๆส่วนทั้งขาทั้งแขนแล้วฝึกอะไรพวกนี้มันเหมือนมีความกึ่งๆแบบเหมือนเวลาเราเข้ายิมแล้วเราต้องสร้างกล้ามเนื้อความน่ากลัวของมันก็คือการที่เราต้องมือเละเนี่ยแหละก็เป็นสิ่งที่เจ็บเลยพอเป็นเชือกแบบเชือกอันเนี้ยเหมือนมันบาดมือเราได้ง่ายแล้วก็เหมือนแค่ตะเกียกกรรมนิดเดียวอ่ะเราทิ้งน้ําหนักตัวลงอ่ะมันแบบเป็นห่อเลือดเป็นอะไรแล้วอ่ะก็ไม่แปลกใจที่นักกีฬาหรือพี่ๆเขาจะแบบว่าเป็นหนังเปิดหรือต้องแบบเจ็บตัวถึงจะเก่งแต่มันก็เป็นวิถีของชักเกยอร์นะครับเราต้องทําได้เดี๋ยวรอดูแล้วอย่างปกติเวลาแข่งครับเขาเล่นนับคะแนนกันยังไง
2: ก็คือรอบแรกเนี่ยพบกันหมดถ้าในระดับโลกนะคร
5: ับ
2: แข่ง2เที่ยวชนะ3เสมอ1-1แพ้ได้0แต่พอไปรอบชิงเขาก็จะจัด1-4 2-3จะแข่ง2ใน3ให้รู้ผลแพ้ชนะถ้ายังเสมอก็อยู่อีกก็แข่งไปอีกเสมอเที่ยวก็ได้ทีมละ1คะแนนคะแนนเท่ากันให้ดูที่น้ำหนักตัวของทีมถูกใช่เช่นว่าทีมพี่อัดเนี่ยไปแข่ง600แต่พี่อัดชั่งน้ำหนัก588ทีมครูเนี่ยแข่งเหมือนกันแต่590คะแนนเสมอกันทีมพี่อัดได้เข้าทีมที่น้อยจะได้เข้า
5: น้ำหนักน้อยกว่า
2: ใช่
5: หร
2: ือ
5: ว่าทำ
2: ได้ใช่แล้วก็เวลาเปลี่ยนตัวโค้ชก็จะเอาตัวที่คู่กันตัวที่เบาเป็นอันดับที่4ในทีมเพื่อไปเปลี่ยนตัวหนักคนที่เข้าไปแทนต้องเบากว่าตัวที่ออก
5: เผื่อว่าถ้าเสมอกันเราจะได้ชนะ
2: ใช่
5: แล้วปกติอย่างนักกีฬาน้ําหนักเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร
2: ่มันจะมีสูตรอยู่ว่าถ้าเป็น600ตัวหน้าจะต้องหนัก80กิโล2รองจากตัวหน้า80แบบ80มาเป็น77 76 75 70 68ไล่ไปตัวหลังต้องหนักเข้ากับตัวหน้าหลังต้องเท่ากันตัวที่เหลือปุ๊บก็ถอนน้ำหนักให้ตัวหน้ากับตัวหลังไปบวกกับการเทคนิคการควบคุมน้ำหนักก่อนแข่งขัน1วันเขาจะต้องงดทุกอย่างแม้ทั้งน้ำกินได้แค่ผลไม้ที่ไม่มีผลต่อน้ำหนักตัวเนื้อก็ห้ามพอหลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จปุ๊บเด็กก็จะต้องฝึกว่าอยู่เมืองไทยกินแบบนี้แบบนี้แล้วพักแล้วนั่นน้ำหนักคืนตัวเองไม่เสียก็กลางคืนจะอัดอาหารเพราะพวกนี้มันจะเริ่มต้นประมาณแข่งขันประมาณ10 โมงถ้าไประดับโลกนะครับแล้วจะแข่งทั้งวันคือเขาจะแข่งทั้งวันจะไม่มีรอบชิงรอบไม่มีสมมุติรุ่นพี่อัด600ก็จะแข่งให้เสร็จภายในวันเดียวต้องแข็งแรงบุกทนทานกีฬาฮาร์ดคอร์ไหมเป็นฮาร์ดคอร์กึ่งหนึ่งคือไม่ต้องปะทะกันแต่คุณจะต้องปะทะกับฝ่ายตรงข้ามที่มีน้ําหนักสองฝั่งละ600ก็นั่นคือ1ตันกับอีก200กิโลนะครับก็ลากกันไปแล้วมาตัวเองจะต้องจับกระเชือกซึ่งจะมีความคมความสากแข่งโดยที่ไม่ได้ใช้มือด้านข้างลําตัวเนี่ยก็จะต้องเชือกต้องติดอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าห่างตัวปุ๊บเนี่ยก็จะเสียเปรียบในมุมต่างๆที่ดึงถามว่าหนักไหมหนักเพราะว่าจะต้องใช้พลังเต็มที่พร้อมเพียงเต็มที่เพื่อลากทีมฝั่งนู้นเนี่ย600กิโลเข้ามาของเราคือ4เมตรถือว่าเป็นฮาร์ดคอร์แต่ฮาร์ดคอร์ที่ต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับเชือกที่จะต้องถูกจับด้วยมือแล้วก็สีอยู่ด้านข้างตัวเองเพื่อลากฝั่งตัวข้างเข้ามาครับ
5: แล้วอย่างเวลาฝึกให้พร้อมกันนี้ต้องฝึก
2: ก็ต้องฝึกทํานี้ทุกวันทุกวันทําให้ได้มันสะสมน้ําหนักเด็กพร้อมจะไประดับโลกอยู่จะต้องสะสมน้ําหนักให้ได้กี่ตันอย่างนี้สมมุติเราลง720ก็98 72คนละ90กิโลไม่ต้องดึง10เที่ยวเพื่อให้ได้900กิโลดึง20เที่ยวเพื่อให้ได้1ตันอีก800กิโลก็จะต้องทําให้ได้ให้ตามเป้าน้ําหนักที่เราวางไว
5: ้
2: ผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดชุดผู้หญิงนี่ก็ดึงได้ผู้หญิงก็ฝึกเท่าผู้ชายมือผู้หญิงก็จะเหมือนมือผู้ชายข้างผู้หญิงก็จะเหมือนข้างผู้ชายทุกอย่างเหมือนกันหมด
5: อันนี้คือท่าแบบก่อนเริ่มต้น
2: ใช่ครับเขาจะลงเองมั้ยครับนะพี่อันดูลายขาเค้าดูลายกล้ามเนื้อเค้าผู้หญิงผู้ชายเหมือนกัน นะครับเพราะว่าเราต้องพร้อมหมด
5: รู้สึกว่าชอบความแบบเฮ้ยโยเฮ้ยโยแบบเป็นความเป็นริทึมที่มันแบบต้องซิงกันทั้งทีมดูคึกเขิมดีคิดว่าแบบเวลาเหมือนที่อาจารย์อู๊ดบอกว่าเวลาไปแข่งจริงแล้วเสียงมันจะแบบตะโกนมันคงเป็นความแบบพลังให้มันข่มนะคู่ต่อสู้อ่ะมันดีแต่เดี๋ยวรอดูเราจะลองแข่งจริงดู

0: ตั้งแต่เริ่มเดินเข้ามาเนี่ยนะครับพี่อัดก็มีความตั้งใจมากมีความกระตือรือร้นมีความใฝ่ที่จะเรียนรู้อันนี้คือข้อที่ดีส่วนข้อที่ต้องปรับปรุงเลยคือน้ําหนักครับน้ําหนักตัวยังเบาไปยังเล็กไปนะครับส่วนความแข็งแรงทักษะโอเคเรียนรู้ได้ง่ายแต่น้ําหนักต้องมาพร้อมกับความแข็งแรงด้วยครับ
1: วันนี้ก็เลยแบบหลังจากที่เล่น2รอบก็คือสุดท้ายทีมผมก็เป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะรู้สึกสนุกดีแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าวันนี้พอได้มาเล่นจริงๆมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างจากภาพที่เราคิดตอนแรกไปเยอะเหมือนกันสมัยเด็กๆเราคงคิดว่ามันแค่ดึงกันไม่ได้มีอะไรแต่สุดท้ายแล้วกีฬานี้มันมีเรื่องของความสามัคคีมันมีเป็นทีมเวิร์คมีเรื่องของการฝึกฝนความอดทนกล้ามเนื้อความแข็งแรงที่มันละเอียดอ่อนมากๆที่มันต้องทุ่มเทมากๆกว่าจะมาเป็นทีมกว่าที่ทุกคนจะสามารถแบบมีจังหวะที่ซิงค์กันไปด้วยกันได้เป็นไงครับอาจารย์อูวันนี้ผมพอเล่นได้ไหมครับ
0: โอ้ได้เพราะว่ากีฬาประเภทนี้ถ้าเราเข้าใจทักษะเข้าใจเบสิกเข้าใจพื้นฐานการใช้แรงการสร้างความแข็งแรงเนี่ยเล่นได้ทุกคน
1: แล้วอย่างตอนนี้อาจารย์อูเป็นโค้ชหรือแบบทำอะไรเกี่ยวกับชักเยอร์มานานแค่ไหนแล้ว
0: ครับก็เริ่มต้นน่าจะเป็นคนแรกของเมืองไทยที่ไปอบรมนะครับในประเทศไทยก่อนแล้วก็เริ่มทําทีมแบบลูกคู่คานหลังจากนั้นมาก็ได้โอกาสจากโรงเรียน
1: ครับ
0: จากสมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทราจากสมาคมกีฬาชักเยอร์ให้ไปอบร
1: ม
0: ที่ประเทศไต้หวันซึ่งเค้าเล่นเป็นกีฬาประจําชาติเค้าเลย
1: ครับ
0: เค้าเป็นแชมป์โลกทั้งอินดอร์ทั้งเอาท์ดอร์
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยครับก็ได้ไปเรียนแล้วเอาวิชาความรู้เนี่ยพยายามพัฒนาปรับปรุงทีมตัวเองด้วยทีมชาติด้วยแล้วก็ทีมอื่นด้วย
2: ของผมเข้าปีที่5ครับ
1: ปีที่5
3: ของผมเข้าปีที่4
1: ปีที่4
3: ค่ะอ
1: ยากรู้ว่าทั้งคู่มาเริ่มเล่นกีฬาชักเยอร์ได้ยังไง
2: ของผมคือตอนนั้นเห็นที่โรงเรียนประถมครับเขาก็มีการฝึกซ้อมกันครับ
1: ครับ
2: แล้วผมไปเห็นจุดสนใจคือกีฬานี้เป็นกีฬาที่ต้องเดินถลางถึงจะชนะผมก็เลยมาฝึกซ้อมกับเพื่อนครับ
3: อาจารย์โกโมทนะคะไปโชว์ที่โรงเรียนก็เลยสนใจก็เลยเข้าไปเล่น
1: แล้วอย่างถ้ามองในภาพรวมตอนนี้ครับคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นกีฬาชักเยอร์เนี่ยมันมีเยอะมากแค่ไหนคร
0: ับ ตอนนี้หลักการฝึกที่ถูกต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาใช้เทคนิคต่างๆที่จากทางตัวของพี่เองเนี่ยเป็นวิทยากรให้ความรู้ตอนนี้มีทีมที่สนใจเยอะโดยเฉพาะภาคตะวันออกสิงห์เหนือของเราเนี่ยโอ้เล่นหลายจังหวัดนะครับก็สังเกตตั้งแต่กีฬาชาติเดี๋ยวนี้ชาติ
1: ครับ
0: ชิงแชมป์ประเทศไทยหรือก็ทปท.จอมพลัง
1: ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ
4: ใช่ครับจากที่ดูแข่งกันเนี่ยนะกันหลายๆจังหวัดทั้งประเทศรู้สึกภาคภูมิใจว่าเด็กของเราพัฒนาได้เร็วมากนี่อยู่ที่การฝึกว่าใครฝึกได้เจ๋งกว่ากันตรงเนี้ยเลยทําให้เรา

0: ได้เทคนิคอีกมากมายแล้วก็เทคนิคนี้ก็ได้เผยแผ่ไปยังโรงเรียนต่างๆนะครับเราก็เฉียดระดับโลกมาครั้งหนึ่งนะถ้าเราฝึกอีกนิดนึงถ้าเราพร้อมกว่านี้เรามีสิทธิ์ลุ้นระดับ2ระดับ1ได้นะครับ
1: จักรเจ้ามุมพื้นบ้านของเราเนี่ยที่เราเล่นกันเนี่ยก็เหมือนว่าอ้าวจับใครมาเล่นก็เล่นได้เลยนะครับไม่มีการชั่งน้ำหนักเล่นกี่คนก็ได้เอาดูว่าใครจะน้ำหนักมากใครตัวเยอะตัวน้อยไม่ได้เกี่ยงกันแล้วก็เล่นแล้วก็ไม่มีกติกาที่ชัดเจนแต่สากลเนี่ยมันใช้คน8คนสมมุติมี8คน4คนนะครับน้ำหนักเป็นเกณฑ์นะครับมีทุกคนก่อนเล่นจะต้องชั่งน้ำหนักก่อนแล้วก็การเล่นการดึงมีกรรมการที่ถูกต้องมันเป็นการเล่นที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่เหมือนกับที่เราเล่นทั่วไปบางครั้งเนี่ยเด็กไม่เคยเล่นมาก่อนแต่การพัฒนาเนี่ยเราจะต้องให้เด็กใช้วิธีการเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการจับการยืนหรือการดึงมันจะไม่เหมือนกับที่เราเล่นกันเพราะนั้นพัฒนาตรงนี้เราต้องพัฒนาให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นเทคนิคที่แท้จริงของการเล่นที่ถูกต้องระดับโลก
2: สุดท้ายผมอยากถามว่าอาจารย์โอ๊ตรู้สึกหลงรักอะไรในกีฬาชักเยอะที่สุด
3: เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ถอยหลังถึงจะชนะปกติถ้าเราถอยหลังนี่คือเราผู้แพ้คนเป็นโค้ชก็จะบอกทำไมต้องถอยทุกครั้งแต่กีฬาของเราต้องถอยเท่านั้นถอยแล้วการถอยนี่คือต้องเดินถอยหลังทั้ง8คนมองไม่เห็นเลยตามองไปข้างหน้าแต่เท้าจะต้องไปข้างหลังจะต้องลากเขาเข้ามาให้ได้อันนี้คือเสน่ห์ของเขาความพร้อมความมุ่งมั่นความตั้งใจความอดทนนำมาซึ่งความสำเร็จของทีม
2: ผมชอบประโยคนี้มากเลยถอยหลังถึงจะชนะ
3: ครับ
2: มันเป็นอะไรที่ถ้าเราแบบมองในชีวิตจริงหลายๆครั้งบางทีเราก็จะคิดว่าตลอดเวลาต้องไปข้างหน้าไปข้างหน้าบางทีเราก็ลืมว่าการถอยหลังอาจจะทำให้เหมือนแบบเรามีการตั้งรับหรือมีอะไรที่มันแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถไปสู่เป้าหมายได้เหมือนกัน
3: ใช่ใช่ถูกต้องครับ
4: เป็นกีฬาที่ต้องฝึกความอดทนฝึกการมีวินัย
5: อย่างความอดทนนี่มันเป็นสิ่งสำคัญมากเลยเนาะสำหรับกีฬาชนิดนี้อยากรู้ว่าเนี่ยเราเห็นมือของนักกีฬาทุกคนเนี่ยจะมีแผลกันใช่ไหมตอนที่แบบเราเจ็บอ่ะมันมีโมเมนต์ที่แบบโหท้อไหมว่าเราทำอะไรอยู่แบบทำไมเราต้องทรมานตัวเองขนาดนี
6: ้มีครับ
4: มีบ้างก็ชอบกีฬาเนี่ยค่ะแบบชอบ
5: มันสะใจ
4: ใช่อ่ะมันสนุกดี
5: มันสะใจเวลาที่แบบทีมเราสามารถที่จะชนะได้อะไรเงี้ยใช่ไห
2: มแล้วอย่างพออาจารย์อู๊ดอยู่กับกีฬาชักเยอะมาตั้งแต่แรกๆเลยนะ
3: ครับ
2: เรามีเป้าหมายไหมครับว่าเราอยากพากีฬานี้ไปถึงจุดไหนหรือมีเป้าหมายแบบใหญ่ที่สุดคือเป้าหมายอะไร
3: ชิงแชมป์โลกเราไปมาแล้วนะเราประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งคือเราได้ที่3ในทุ่งแดงของโลกมานะครับอยากใจเนี่ยอยากให้ทางสมาคมผลักดันเข้าซีเกมเพราะว่าในแถบภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียเราเนี่ยเขามีเล่นหมดและอีกความฝันหนึ่งคือได้ไปเล่นในเวิลด์เกมนี่คือกีฬาที่ภายใต้การดูแลของ IOCนะครับก็จะมีทักอวอร์เนี่ยอยู่ในตลอดทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ครับนั่นคือเป้าหมายสูงสุด
2: ก็เดี๋ยวน่าจะได้ไปแน่นอน
3: โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมแฮปปี้มากเลยได้มาเล่น
3: ยินดีครับยินดีต้อนรับทุกทีม
2: ขอบคุณครับ
3: ครับ
5: แล้วเราคิดว่าในอนาคตเราอยากประกอบอาชีพแบบเป็นนักกีฬาชักเยอร์แบบอาชีพแบบ
4: คงไม่
5: ทำไมอ่ะทำไมเราถึงว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นอาชีพไม่ได
7: ้เหมือนตอนนี้กีฬานี้ยังแบบไม่เป็นที่รู้จักกันมากครับเพราะอาชีพมันก็เป็นไม่ค่อยได้ครับมันยากครับ
5: มันยังขาดการสนับสนุนด้วยถูกไหมแล้วก็หมายถึงว่ามันยังไม่ได้เป็นกีฬาที่แบบว่าโหไปอยู่ในแมตช์แบบใหญ่ๆเท่ากับกีฬาอื่นๆอย่างนี้ป่ะ
7: ใช่ครับ
5: แล้วเราคาดหวังไหมว่าวันนึงอยากให้มันเป็นอาชีพได้จริง
7: คาดหวังครับ
2: ที่ผมชอบที่สุดสำหรับการมาเล่นกีฬานี้แล้วก็ได้คุยกับอาจารย์อู๊ดเนี่ยคือการที่เขาบอกว่ากีฬาเนี้ยเป็นกีฬาที่เราถอยหลังถึงจะชนะเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยอ่ะว่าสิ่งเนี้ยคำนี้มันจะเป็นคำที่อยู่ในกีฬาที่เราเคยแข่งมาอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าที่ผ่านมามันคือเวลาเราแข่งกีฬามันคือแบบเราต้องสู้เราต้องไปข้างหน้าเราต้องไม่ยอมแพ้เราต้องอย่าถอยแต่ว่านี้มันคือกีฬาที่แบบมันคือการถอยอ่ะถอยแบบที่เรามีสติถอยแบบที่เรามีพลังถอยแบบที่เราไปด้วยกันน่ะมันเลยทำให้ชนะได้มันก็เลยเหมือนทำให้บางทีเราเหมือนเราได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างกลับมาสู่แบบชีวิตจริงของเราว่าบางทีมันไม่จำเป็นต้องพุ่งไปตลอดแต่บางทีการถอยมันก็อาจจะทำให้เรามีริทึมมีวิธีการในการแก้ปัญหาหรือมีวิธีการเบรกตัวเองแล้วนำไปสู่วิธีการแก้ปัญหาอีกรูปแบบนึงเหมือนกันวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าประทับใจกับ กับสิ่งนี้มากๆกับสิ่งที่แบบโค้ชอู๊ดบอกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่นักกีฬาหลายๆคนได้เล่าให้ผมฟังว่าเออเขาชอบสิ่งนี้ว่าแบบมันคือการถอยหลังแล้วเราชนะเราเห็นความตั้งใจของอาจารย์อู๊ดของ

ค้ชเติ้ลของน้องๆทุกคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาหลงรักในกีฬานี้แล้วเขาอยากที่จะทํามันให้ไปไกลกว่านี้ไปสู่แบบจุดที่มันควรมันน่าจะไปได้อะแต่เขาแค่ขาดการซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกอยากจะเป็นกําลังใจให้แล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นถ้าวันนึงมันเป็นจากการเล่นพื้นบ้านมันสู่แบบกีฬาที่คนรู้จักมากขึ้นมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆวันนี้ก็แฮปปี้ครับแล้วก็สนุกมาก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คือกันผู้หญิงอะอยากสวยแล้วก็เอ้ยโงเห้งมันไม่ดีนะอะไรเงี้ยคางมันเป็นรอยบุ๋มก็เลยลองไปที่คลินิกที่เขาแนะนำพี่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วพี่ก็เลยอยากลองเขาก็เลยฉีดให้พี่แล้วเขากลัวพี่มีคุ้มก็เลยฉีดเยอะไปนิดนึงรอบคางเลยพอกลับมาแล้วพี่ก็แจ้งเขาไปว่ามันเขียวนะเขาก็บอกว่าเออสองสามวันเดี๋ยวก็หายสักพักก็หายพี่ก็รอเป็นเดือนรอเป็นปีก็ไม่หายพี่เขามาติดต่อที่ศิริราชคุณหมอตัดชิ้นเนื้อพี่ไปตรวจนะมันรู้สึกว่ามันจะเป็นคุณหมอบอกเป็นน้ำมันชนิดหนึ่ง
1: คุณหมอกระเป๋าจะมาด้วยกัน3คนแล้วเขาก็เอาอุปกรณ์ให้เราดูเลยว่าอันนี้นะเป็นอย่างนี้นะอุปกรณ์เขาจะเปิดดูเลยว่าอันนี้เป็นอย่างนี้นะอันนี้คือฟิลเลอร์อันนี้คือคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยพี่นุ๊กก็ไปฉีดคอลลาเจนฉีดปุ๊บเขาจะขยี้ขยี้ขยี้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วมันจะมี5จุดตรงหน้าผากโหนกแก้มแล้วก็ตรงคางไม่ได้ทำตรงเนี้ยค่ะเธอนี่เสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเดี๋ยว6เดือนมาซ้ำหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่นุ๊กก็ถามว่าถ้าเราไม่ฉีดอ่ะถ้าเราไม่ฉีดต่อหน้าเราจะอยู่เหมือนเดิมไหมเขาก็บอกว่ามันจะสลายไปอายุการใช้งานของเขาก่อนที่จะไปหาหมอนะคะมันจะเป็นบวมแล้วมันจะคันมันจะอักเสบไหมคะถ้าอักเสบปุ๊บตาพี่นุ๊กจะปิดเลยปิดปุ๊บมันจะแดงหมดเลยอ่ะตาบวมมันจะแดงหมดเลยต้องรีบไปหาหมอต้องไปกินยาแก้อักเสบค่ะตัดสินใจผิดพลาดมากเลยแหละที่ว่าเราไปเจอหมอกระเป๋าองค์

0: นี่เป็นห้องนอนของหญิงสาวคนหนึ่งครับที่เธอนั้นถูกนำร่างออกไปแล้วมีข้าวของต่างๆวางอยู่บนเตียงอย่างที่เห็นนะฮะมีเข็มฉีดยามีสารอะไรต่างๆวางอยู่มีกระเป๋าปกติเป็นหมอผิวหนังก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหม
1: ฮะใช่นั่นสิคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาออกนอกสถานที่มาดู
0: เป็นหมอนิติเวชไหมอาจารย
1: ์นิดๆนะคะ
0: ฮะก็สมมติสถานที่เกิดเหตุขึ้นแล้วเป็นแบบนี้อยากให้อาจารย์ได้ลองวิเคราะห์ดูว่าก่อนหน้าที่เราจะมาถึงตรงเนี้ยที่นี่เกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: คือเท่าที่ดูคร่าวๆนะคะเราก็เห็นของหลายอย่างอย่างที่คุณแอดได้พูดไปแล้วแล้วก็ในนี้นี่ที่สำคัญคือมีของที่อยู่ในกระเป๋าเนาะก็มีดูเหมือนเป็นยาอยู่หลายตัวนะคะมันทั้งเข็มฉีดยาฉีดนะคะยากินบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะมีการใช้กับคนไข้ที่นี่นะคะมีเข็มฉีดยาที่ยังไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีส่วนที่บางส่วนที่ฉีดไปแล้วแล้วก็มียาบางอันที่วางกระจัดกระจายซึ่งอาจจะมีการได้นำใช้ไปแล้วบ้างนะคะ
0: ใช่ๆมีการหักหลอดอะไรบ้างนะฮะ
1: หรือมีเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วอยู่ตรงนี
0: ้ค้างอยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ทีถ้าเราจะดูว่าสารพวกนี้คืออะไรแล้วก็มีการฉีดอะไรกันน่าจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยอาจารย์จะวิเคราะห์ได้ไหม
1: คะเนื่องจากยาพวกนี้เลเบลบางอันไม่ได้ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะเป็นสารที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องนะคะ
0: แล้วที่เราเห็นเข้ามาฉีดกันที่ห้องแบบนี้เป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้ก็ทำกันเยอะแล้วครับ
1: เท่าที่เคยได้ยินคือหมอเองก็ไม่เคยมีประสบการณ
0: ์
1: ไปฉีดให้คนอื่นหรือไม่เคยมีใครมาฉีดให้เรา
0: แต่ที่ได้ยินนี่เป็นไง
1: ที่ได้ยินมามีพอสมควรค่ะ
0: เขาเรียกว่าหมอกระเป๋าอะไร
1: หมอกระเป๋าอาจารย์นี่มันมาจากสัญลักษณ์ของกระเป๋าอันนี
0: ้หิ้วกระเป๋าใบหนึ่งมามีข้าวของพวกนี้อยู่ในกระเป๋ามาถึงที่ห้องของคนที่อยากสวยอยากฉีดนัดกันเอาไว
1: ้หรือบางทีเขาเรียกเป็นจัดเป็นปาร์ตี
0: ้จัดปาร์ตี้เลย
1: เหมือนกับเชิญคนมาเยอะๆในที่ที่นึงแล้วก็ฉีดกันทีละหลายๆคน
0: ครับคือที่เห็นการมาฉีดที่ห้องแบบนี้ไม่ว่าจะปาร์ตี้หรือว่ามาฉีดคนเดียวก็ตามเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรได้บ้างครับอาจารย์
1: มีความเสี่ยงมาก
0: ครับ
1: คืออย่างที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยคือหนึ่งจะต้องดูก่อนว่าคนที่มาฉีดตกลงเป็นใคร
0: ครับ
1: เป็นหมอจริงๆไหมซึ่งส่วนใหญ่หมอขอเรียนตามตรงหมอทั่วไปไม่มาฉีดตามห้องแบบนี้หรอกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนฉีดอาจจะไม่ได้เป็นหมอหรือไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่มีคุณสมบัติพอที่จะมาฉีดให้กับคนไข้อันที่สองคือสารต่างๆที่เอามาใช้เนี่ยตกลงไม่รู้ว่ามันเป็นสารที่มันได้รับการรับรองจริงไหมมันฉีดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มาดูตัวแรกกันก่อนดีไหมคะตัวนี้คือตัวที่ถูกหักหลอดทิ้งไปแล้วนะคะ
0: หลอดน้ำตาลน้ำตาล
1: หลอดสีน้ำตาลอันนี้นะคะดูเหมือนเป็นยาฉีดนะคะคราวนี้อันตัวนี้เนี่ยโดยทั่วไปถ้าจะให้เดาน่าจะเป็นสารที่อาจจะมีฤทธิ์ทำให้ผิวขาวขึ้น
0: อ๋อที่เขานิยมกันนะ
1: ใช่ค่ะที่นิยมกันก็คืออย่างสมมติว่าเวลาจะมีการฉีดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการฉีดเพื่อทำให้ผิวดูขาวขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมียาหลายตัวที่หน้าตาลักษณะใกล้เคียงกันกับแบบนี้
0: สารข้างในมันจะเป็นอะไรบ้างอาจารย์ที่ทำให้ขาวขึ้นได
1: ้มีเป็นได้หลายอย่างอาจจะเป็นตั้งแต่วิตามินซีหรือแม้แต่กลูตาไทโอนนะคะซึ่งสารกลุ่มพวกนี้ไม่ได้รับรองเพื่อให้ฉีดแล้วทำให้ผิวขาวขึ้นแล้วมันก็อาจจะเกิดอันตรายด้วยตัวของมันเองนะคะมีอีกตัวนึงที่อันนี้หน้าตาถ้าคุณแอดสังเกตจะเห็นมันคล้ายๆกับน้ำมันลองค่ะ
0: อ๋อมันจะใสๆแต่ว่า
1: ใช่ค่ะ
0: จะไม่มันจะเหนื่อยนิดนึง
1: มันจะไม่ใช่น้ำ
0: ใช่ไหม
1: ค่ะแต่ต่างกับสารพวกเมื่อกี้นะคะอันนี้จะเหมือนกับเหมือนมันเป็นกึ่งๆเป็นน้ำมัน
0: ครับ
1: อันนี้เนี่ยถ้าจะให้เอาน่าจะเป็นซิลิโคนเหลว
0: อ๋อที่เขาฉีดเข้าไป
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเหมือนกับเอาเข็มฉีดยาเสียบเข้าไปแล้วดูดมาจากหลอดนี่แหละฮะ
1: ใช่ค่ะหรือบางทีเนี่ยเท่าที่ได้คุยกับคนไข้เนี่ยมันจะไม่มาเป็นหลอดแบบนี้บางทีมาเป็นแบบแกลลอนถือมาเป็นถุง
0: แล้ว
1: พวกนั้นบางทีเป็นน้ำมัน
0: ครับ
1: ค่ะเป็นพวกน้ำมันหรือบางทีเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าไบโอพลาสติกเป็นพลาสติกเหลวๆที่เวลาฉีดเข้าสู่ร่างกายไปมันจะแข็งได
0: ้พอบอกไบโอพลาสติกก็คือพลาสติกที่เรารู้จักเนี่ยนะฮะเป็นพลาสติก
1: ซึ่งเราไม่รู้ส่วนผสมเป็นอะไรเพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่เวลาที่อยู่ในสถานะที่เป็นอุณหภูมิห้องมันจะเหลวแต่พอฉีดเข้าไปสู่ร่างกายบางทีมันไปทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อแล้วมันเกิดการแข็งตัวขึ้นเขาถึงเอาไว้ฉีดเสริมจมูกไงคะฉีดเหลวๆเข้าไปก่อนเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาผ่านไปมันกลายเป็นแท่งเหมือนแท่งซิลิโคน
0: แข็งเลยงั้น
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วส่วนน้ำมันที่บอกว่ามาเป็นถุงๆบางทีหิ้วมานั่นเป็นน้ำมันพวกไหน
1: มีหลายอย่างเลยบางทีเป็นพวกน้ำมันพืชบางทีเป็นพวกน้ำมันที่เกิดจากการเขาเรียกเป็นน้ำมันที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมไม่ได้จริงๆไม่ได้เป็นเรียกว่าไม่ได้เป็นแม้แต่ medical grade ที่จะมาฉีดเข้าร่างกายคนก็มีเหมือนกัน
0: โอ้โหอย่างนั้นก็มีนะ
1: มีค่ะมีค่ะมีสารหลายอย่าง
0: ครับแต่ที่เราเห็นแล้วก็มีการอันนี้คือมีการ
1: ค่ะอันนี้น่าจะมีการได้ฉีดไปแล้วนะคะมีการฉีดบ้างเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณแอดสังเกตดูดีๆเนี่ยอันเนี้ยถ้าให้หมอดูเนี่ยจะไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์เป็นคนฉีดเหตุผลเพราะว่าสม

0: ถ้าเราจะฉีดสารอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปในร่างกายคนไข้เราต้องไล่ไม่ให้มีอากาศอยู่ในท่ออย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยมีอากาศค้างอยู่มันจะไม่ได้เป็นเข็มฉีดยาชนิดที่เอามาควรจะใช้ฉีดกับคนไข
1: ้
0: เพราะการฉีดอากาศเข้าไปในร่างกายคนไข้เนี่ยเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแสดงให้เห็นได้ว่าคนที่ฉีดเนี่ยไม่น่าจะมีประสบการณ์ในเรื่องการฉีดยาจริงๆให้กับคนไข้
1: แล้วเข็มที่ใช้หรือหลอดที่ใช้อันนี้ใช่ไหมฮะ
0: คือเข็มกับหลอดเนี่ยอันนี้เป็นเข็มจริงแต่จริงๆที่เราควรจะรู้ในเรื่องของเทคนิคก็คือว่าเข็มพวกนี้มันควรใช้แล้วทิ้งกับคนไข้คนหนึ่งคนหนึ่ง
1: ใช่ก็ควรเป็นอย่างนั้น
0: ถูกค่ะแต่อย่างเงี้ยเวลาที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่ามีการไปปาร์ตี้ฉีดกันทีละหลายหลายคนบางทีเนี่ยเท่าที่หมอได้ยินจากคนไข้มานะคะคือดูดยาเนี่ยใส่ลิงก์อันเดียวกันเสร็จแล้วก็จิ้มเดินคนนี้จิ้มคนนี้ทีคนนี้ทีคนนั้นท
1: ีไม่ได้เปลี่ยนเข็มเลย
0: ไม่ได้เปลี่ยนเข็มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการเสี่ยงของการติดเชื้อหลายๆอย่างได้เพราะคนบางคนอาจจะมีโรคติดต่อที่ติดได้ทางการกระแสเลือดก็จะติดไปหาคนหลายๆคน
1: เพราะฉะนั้นความเสี่ยงกับอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานสารที่ไม่รู้ว่าจะใช่ไม่ใช่มีอันตรายไหมฉีดไปในร่างกายเทคนิคการฉีดก็สำคัญนะ
0: ถูกต้องค่ะก็อย่างที่บอกคือถ้าเราได้รับการอย่างแพทย์ทุกคนก็จะได้รับการเทรนมาว่าเทคนิคการฉีดยาที่เหมาะสมตำแหน่งปริมาณจะเป็นยังไง
1: คือบางคนอ๋อก็ฉีดก็จิ้มเข้าไปตรงนี้ไงถ้าอยากจะตรงนี้ให้มันนูนสวย
0: มันมีตั้งแต่การฆ่าเชื้ออย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องฆ่าเชื้อบริเวณที่จะฉีดก่อนตำแหน่งการวางเข็มปริมาณของการฉีดเพราะอย่าลืมว่าบนใบหน้าเราเนี่ยหรือตำแหน่งที่จะฉีดบางทีมันมีเส้นประสาทมีเส้นเลือดมีกล้ามเนื้อถ้าเราฉีดยาแล้วแทงเข้าไปในเส้นยามันก็จะเข้าไปในเส้นได้ยาบางอย่างก็ไม่ควรจะฉีดเข้าไปในเส้นเลือดเพราะมันเกิดอันตราย
1: ต้องรู้ตำแหน่งที่แน่นอนด้วย
0: รู้ตำแหน่งที่แน่นอน
1: นี่คือโอ้เสี่ยงหลายอย่างนะที่พูดมาทีนี้ความอยากสวยอ่ะอยากให้รูปหน้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะให้ตรงนี้มันนูนขึ้นตรงนั้นแฟบลงเนี่ยความเสี่ยงที่จะไม่ได้สิ่งแบบนั้นเนี่ยมันมี
0: โอ้แน่นอนค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตกลงเราใช้สารอะไรมันจะอยู่คงที่ขนาดไหน
1: จะไหลไป
0: ฉ
1: ี
0: ดบางทีมันไหลอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้อย่างที่ตัวเองอยากจะได้แต่ที่แย่กว่านั้นคือเสี่ยงต่อชีวิต
1: ครับ
0: เพราะว่าลองดูสิคะคุณแอดสถานที่ที่ฉีดอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองเนี่ยสมมุติว่าเวลาที่เราฉีดปุ๊บแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นมา
1: เช่นอะไรได้บ้างฮะ
0: ยกตัวอย่างเช่นเราแพ้สารที่เราฉีดเข้าไปอย่างเงี้ยคนบางคนหายใจไม่ออกความดันตกและอาจจะเสียชีวิตได
1: ้
0: สถานที่ลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่มีแม้แต่อุปกรณ์เพื่อช่วยชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็มีความเสี่ยงที่เราจะเสียชีวิต
1: โอ้อันนี้คือที่สุดแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เสี่ยงอยากสวยแต่สุดท้ายเสียชีวิตนี่ไม่คุ้มกันเลย
0: ไม่คุ้มกัน
1: เขาจะฉีดส่วนไหนในร่างกายได้บ้างฮะถ้าเป็นหมอกระเป๋าหิ้วมาที่คอนโดแบบนี
0: ้ถ้าเป็นฉีดเพื่อให้ขาวส่วนใหญ่เขาฉีดเข้าเส้นเลือด
1: โอ้โหคือดูเส้นเลือดยังไงฉีดเลย
0: ใช่ถูกค่ะแต่ถ้าเป็นการฉีดลักษณะแทนสารเติมเต็มบางอย่างเนี่ยฉีดได้เยอะมากฉีดบนใบหน้าที่นิยมกันฉีดพวกหน้าผากฉีดจมูกแก้มคางอันนี้พวกนี้ให้ปรับรูปหน้าหรือฉีดริ้วรอยต่าง
1: ๆ
0: ฉีดตามอวัยวะอื่นที่ไม่ได้อยู่บนหน้าก็ได้อย่างเช่นฉีดตามมือ
1: เหรอฮะ
0: หลังมือให้แบบเต็มๆนูนๆไม่ให้มือเหี่ยว
1: บางคนมันเหี่ยวดูเหี่ยวหรือว่ากระดูกอะไร
0: เพิ่มขนาดหน้าอกกับสะโพก
1: อุ้ยเขาไม่เสริมซิลิโคนใส่เขาฉีดเลยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะก็มีหลายคนที่ทำลักษณะแบบนี
1: ้
0: ซึ่งจริงๆเราไม่เคยแนะนำให้ทำเพราะมันต้องฉีดสารปริมาณเยอะๆเข้าสู่ร่างกาย
1: แล้วก็สะโพกด้วย
0: สะโพกฉีดเสริมก้นให้ดู
1: มีเหรอฮะ
0: มีค่ะ
1: ให้ก้นเด้งขึ้นมามีก้น
0: ให้ดูมีรูปร่างให้ดูมีเคิร์ฟ
1: โอ้โหแสดงว่าฉีดได้หลายส่วนมากของร่างกาย
0: ฉีดได้หลายส่วน

0: โอ้โหที่เห็นแบบนี้เสี่ยงมากๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้ายิ่งหมอกระเป๋าหิ้วมาฉีดที่คอนโดหมอจริงไม่จริงไม่รู้หรือเป็นใครอะไรยังไงสารที่ใช้เป็นไงทีนี้เวลามาถึงอาจารย์แล้วฮะเขาอาจจะไปฉีดที่อื่นมาแล้วมาหาอาจารย์เนี่ย
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาคนไข้ที่มาเป็นไงบ้างฮะ
1: คือพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดฉีดสารที่มันไม่ผ่านอย.หลายๆตัวเนี่ยนะคะเราก็จะมีเขาเรียกว่ามีคนไข้มาในอาการหลายๆอย่าง
0: ค
1: นไข้บางคนมาจากเป็นก้อนก่อน
0: เป็นก้อนบริเวณ
1: เป็นก้อนตามตำแหน่งที่ฉีดเลยค่ะ
0: ที่ฉีดไป
1: บางตำแหน่งบวมบางตำแหน่งบวมด้วยแดงด้วยทั้งบวมทั้งแดงอักเสบบางคนจะมีอาการกดเจ็บตามตำแหน่งก้อน
0: อ
1: ันนั้นเนี่ยเป็นอันนึงที่แย่กว่านั้นหรือ

0: เยอะๆคือบวมทั้งหน้า
1: อื
0: เพราะ
1: ม
0: ว่ามันสมมุติเราฉีดแค่แก้มแต่อาการบวมเกิดทั่วรอบหน้า
1: ทำไมเป็นไปอย่างนั้นได้
0: เพราะมันเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อร่างกายทั้งหมดของร่างกาย
1: อาจจะแพ้แล้วแพ้เป็นบริเวณกว้างขึ้น
0: บางคนมาด้วยอาการที่มากกว่านั้นอย่างเช่นหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกอย่างนั้นก็มีเหมือนกันแต่อันนั้นเจอน้อย
1: หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกนี่ต้องมาด่วนภาย
0: ใน
1: ก
0: ี่นา
1: ท
0: ี
1: สมมติฉีดปุ๊บแล้วเกิดอาการอย่างนั้นทันที
0: ส่วนใหญ่จะไม่เกิดทันทีส่วนใหญ่เนี่ยมักจะฉีดไปสัก 3-4 วันจนถึงอาทิตย์นึงน่าจะบวมขึ้นเรื่อยๆอันนั้นเนี่ยต้องรีบมาทันทีเพราะเราต้องรีบวินิจฉัยว่าตกลงสารที่เขาฉีดไปเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน
1: ่ครับนั่นคืออาการที่เห็นทางร่างกายนะครับแล้วก็มีหายใจไม่ออกบ้างแต่ว่าเคสหรือว่ากรณีที่หนักที่สุดที่เคยเจอเป็นไงบ้างครับกับคนที่ฉีดมาแบบนี้แล้วไม่ถูกต้องนะครับ
0: คือที่เยอะที่สุดที่เคยเจอเนี่ยคือคนไข้นี่มีอาการบวมๆยุบๆตลอดเขาตอนนั้นเขาฉีดเยอะฉีดถึงหลังมือฉีดทั้งหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถทำงานได้เลยเพราะปวดมือใช้มือไม่ได้มันมือบวมหมดคนไข้คนนั้นเนี่ยตอนที่มารักษาเนี่ยก็เราพยายามที่จะให้ยาแล้วก็ควบคุมอาการแต่ก็ควบคุมอาการได้ไม่ดี คนไข้ก็ค่อนข้างเขาเรียกว่า depressed เศร้าอาจจะต้องปรึกษาทางแพทย์ทางจิตเวชแล้วก็ตอนหลังเนี่ยอันนี้คือเป็นคนไข้ที่หมอเสียใจมากคือคนไข้เนี่ยตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง
1: โอ้แล้ว
0: ค่ะซึ่งทำให้ทางสิริราชเนี่ยเรามีความตั้งใจอย่างสูงเลยที่จะพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรู้ถึงโทษของการฉีดสารแบบนี้เพราะว่ามันอันตรายมากกว่าที่คิด
1: ครับคือเริ่มจากการฉีดแบบนี้เพราะอยากจะจัดการกับบางส่วนของร่างกายแต่สุดท้ายผลมันกับกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยนะฮะนี่คือกรณีที่คุณหมอเจอกับตัวเองที่เป็นคนไข้แต่เราเห็นอีกข่าวอีกตั้งเยอะแยะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ที่บางคนไปฉีดแล้วก็เสียชีวิตตามมา
0: ทันทีก็มีพวกนั้นเนี่ยน่าจะเกิดจากการฉีดสารปริมาณมากๆเข้าไปทีเดียวอย่างนี้เรามักจะเจอกับฉีดหน้าอกหรือฉีดสะโพกเพราะมันต้องใช้สารแบบหลายร้อยซีซีฉีดทีเดียวซึ่งพวกนี้ถ้าสารมันไม่ได้คุณภาพหรือมันมีเขาเรียกว่าความไม่บริสุทธิ์อยู่เยอะเกิดการแพ้แล้วสามารถทำให้เสียชีวิตได้ทันทีณที่ฉีดเลยอย่างนั้นก็มีค่ะ
1: ครับหรือกรณีอีกอันนึงที่ได้ยินไม่นานมานี้ที่ฉีดที่คลินิกแต่ว่าเหมือนแพ้ยาสลบอะไรแบบนี้ฮะ
0: อันนั้นอาจจะเป็นอีกกรณีนึงคืออาจจะไปทำหัตถการอะไรบางอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดการแพ้ยาที่เกิดจริงๆแต่ตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าไม่ได้อยู่ในสถานที่หรือสถานพยาบาลเนี่ยที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบถ้วน
1: อ๋อมันฟังดูอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีแล้วก็กับทุกคนด้วยที่อาจจะเป็นไปได้
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราอ่ะคิดว่าเราจะทำอะไรในแบบนี้หมอว่าต้องหาข้อมูลให้เยอะ
1: ที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงครับ
0: เราควรจะอย่างน้อยนะคะ1เราเลือกหมอที่เราจะไปฉีดคือหมอกระเป๋าเนี่ยตกลงคุณเป็นหมอหรือเปล่าเรายังไม่
1: ร
0: ู้ใช่ไหมคะเราต้องเลือกว่าเอ๊ะหมอที่เราจะไปฉีดตกลงเป็นหมอจริงไห
1: ม
0: ซึ่งพวกนี้เนี่ยเราเช็คได้เลยจากเว็บไซต์ของแพทยสภาจะสามารถคีย์ชื่อนามสกุลของหมอคนนั้นไปจะขึ้นรูปมาแล้วบอกว่าหมอคนนี้ตกลง1จบหมอจริงไหมจบสาขาเชี่ยวชาญด้านไหนด้วยซ้ำคือสมมติคีย์ชื่อหมอรังสีมาลงไปอาจจะขึ้นว่าโอ้จบแพทย์ตั้งแต่ปีไหนอันนี้อาจจะทำให้ดูอายุได้ แล้วก็อาจจะบอกได้ว่าจบมีเหมือนกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไหนบ้างที
1: ่
0: ผ
1: ่
0: านการรับรองอย่างเงี้ยเราสามารถคีย์หาได
1: ้หมอที่ควรจะฉีดด้านนี้หรือทำสถานการณ์ด้านนี้ควรจะเป็นหมอที่จบ
0: คืออย่างน้อยควรจะต้องจบอย่างน้อยควรจะต้องจบแพทย์ถูกไหมคะเขาจะรู้วิธีฉีดจริงส่วนสาขาที่เชี่ยวชาญหมอว่าแล้วแต่มีหมอหลายๆสาขาที่เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องผิวหนังเป็นด้านหนึ่งบางคนอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นหมอทางศัลยกรรมตกแต่งก็จะสามารถฉีดหรือหมอที่เป็นหมอที่ทางดูแลทางด้านใบหน้าตาหูคอจมูกอย่างนี้ก็เท่าที่มีก็ทรา
1: บ
0: หรือจริงๆเนี่ยเป็นแพทย์ทั่วไปที่ผ่านการอบรมอย่างดีจริงๆก็หมอก็ว่าน่าจะได
1: ้แต่ขอให้เป็นหมอจริงๆเนี่ย
0: ขอให้เป็นหมอจริงๆ
1: แล้วก็ดูรูปด้วยว่าตรงกับคนที่เดินมาหาเราที
0: ่ใช่ต้องดูรูปด้วยเพราะไม่งั้นบางทีใช้ชื่อปลอม
1: ครับแต่ทีนี้อีกอันนึงคือการมาฉีดที่นี่ที่ห้องพักของเรามันสามารถทำได้ไหมฮะหรือจริงๆแล้วควรจะเป็นไปฉีดที่ไหนยังไงที่ปลอดภัย
0: เอาเป็นว่าหมอจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยไม่มาฉีดหรอกค่ะอย่างหมอนี่เคยมีคนชวนไปแบบว่าเนี่ยขอรวมๆเพื่อนมาหลายๆคนนะคะเชิญคุณหมอมาฉีดให้ได้ไหม
1: นิดเดียว
0: โดยส่วนตัวหมอไม่ทำด้วยเหตุผลอย่างที่บอกคือสมมติถึงแม้ว่าหมอจะดีใช้สารที่ผ่านอย.ก็ตามแต่ผลข้างเคียงมันเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะผลข้างเคียงที่ไม่คาดฝันสมมติเกิดคนไข้แพ้สิ่งที่เราฉีดเข้าไปหรือเกิดฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าฉีดในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมันไม่มีเครื่องมือช่วยชีวิตอย่างเวลาที่เราไปตรวจสถานพยาบาลสมมติว่า จะผักกองประกอบโรคศิลป์จะไปตรวจให้การรับรองเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาต้องดูมีเครื่องมือช่วยชีวิตครบไหมมีรถเขาเรียกว่ารถ emergency มีเครื่องที่จะสามารถใส่ท่อช่วยหายใจสามารถกระตุ้นการเต้นของหัวใจหรือแม้แต่มีเครื่องช็อตไฟฟ้าเล็กๆอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นของพวกนี้เป็นปัจจัยอันนึงที่คนที่จะไปรับบริการควรจะเลือกดูซึ่งง่ายๆเลยนะคะเราสามารถที่จะเลือกดูได้เวลาที่เราเดินเข้าไปในคลินิกเนี่ยมันจะมีป้ายสีขาวและมีตัวหนังสือสีเขียวเขียนเลยว่าคลินิกอันนี้เป็นคลินิกเวชกรรมทั่วไปหรือคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านไหนอย่างถ้าเป็นผิวหนังก็จะเขียนว่าเป็นคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนังเราก็จะรู้เลยว่าเจ้าของคลินิกนี้เนี่ยคือเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านไหน
1: ถ้าจะฉีดพรุ่งนี้ก็ควรจะ
0: เลือกดูสักนิดนึง
1: ผิวหนัง
0: อย่างน้อยก็จะเป็นหมอผิวหนังหรือจะเป็นทางด้านอื่นก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดต้องเป็นคลินิกเวชกรรมมีป้ายให้เห็นต้องมีให้เห็น
1: ควรจะมีคำนี้คือการไปฉีดตามคลินิกจะบอกว่ามันปลอดภัยหรือไม่อะไรต่างก็ต้องดูปัจจ
0: ั
1: ย
0: หมอคิดว่าดูปัจจัยหลายๆอย่างอันสุดท้ายที่เราต้องดูคือตกลงเราจะไปฉีดอะไรคือสมมุติเดินมาปุ๊บเนี่ยหมอเอายาคนไข้ส่วนนึงเลยอ่ะเชื่อใจไม่เคยขอดูถูกไหมคะอย่างน้อยที่สุดก่อนที่เราจะคุยกับคุณหมอว่าจะฉีดอะไรเนี่ยเราก็ควรจะถามก่อนว่าตกลงมันคือสารอะไรนะ
1: ร
0: เรากำลังจะฉีดอะไรกันอย
1: ู่ฉีดเพื่ออะไร
0: ใช่มันเป็นสารอะไรกันมีวิธีการแก้ไขยังไงถ้าเกิดสิ่งที่เราไม่พอใจหรือสมมติคนไข้บางคนเดี๋ยวนี้เริ่มมีการศึกษามากขึ้นขอดูว่าเอ้ยที่กล่องอันนี้เนี่ยตกลงมันผ่านจริงไหมซึ่งหมอคิดว่าหมอทั่วไปที่เขาเรียกว่าอะไรมีการทำหัตถการคนไข้อย่างบริสุทธิ์ใจเน
1: ี่
0: ยเวลคัมอยู่แล้วที่จะให้ดู
1: ครับก็ควรจะชี้แจงแล้วให้ฟังอย่างละเอียดด้วย
0: มีกล่องอันนี้นะนี่อันนี้ผ่านนะคะเรียบร้อย
1: คำว่าผ่านหรือมีตราเนี่ยคือตราอย.ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ตราอย.ประทับของประเทศไทย
1: จะเหมือนอย.ทั่วไปไหมฮะ
0: เหมือนตราอย.ทั่วไปจะเป็นตัวเลขที่เขียนผ่านการรับรองอย่างนี้เลยค่ะ
1: ครับ
0: เพราะยาบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีหมอบางคนที่หิ้วมาเองอาจจะไม่ผ่านการรับรองในประเทศไทยซึ่งหมอว่าอันนั้นก็ไม่ถูกต้อง
1: เหรอฮะแม้จะบอกว่านี่ยานี่เขาฉีดกันเมืองนอกฉีดเยอะแยะหิ้วมาเองถูกกว่าอะไรแบบนี้
0: เพราะอย.ไทยก็จะมีระเบียบในการตรวจเพราะกลุ่มประชากรไม่เหมือนกันนี่ค่ะเรากับต่างชาติอาจจะถูกไหมคะมีโรคบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเราก็ควรจะมั่นใจว่ายานี้ปลอดภัยในประชาชนของเรา
1: คนไทย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะอ๋อมีเหตุผลนั้นด้วยบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวก็เพื่อนเขาชวนน่ะเขาบอกว่าหมอคนนี้ก็เพิ่งมาฉีดให้ฉันก็ปลอดภัยดีไม่เห็นเป็นไรเลยกรณีที่ต้องให้คุณหมอมาแก้ไขเนี่ยฮะหน้าพังมาแล้วหรือว่าส่วนไหนต่างๆของร่างกายก็ตามเนี่ยมีเยอะแค่ไหนครับ
0: มากขึ้นเรื่อยๆเอาอย่างนี้ดีกว่าที่สิริราชเนี่ยเราเจอเคสใหม่อย่างน้อยๆนะคะเดือนนึง 1-2 เคส
1: โอ้แล้ว
0: ทุกเดือน
1: อันนี้คือมาให้แก้นะฮะ
0: มาให้แก
1: ้คือคนที่มาต่อลงชื่อไว้เพื่อจะมาฉีดอย่างถูกต้องเนี่ยก็คิวยาวอยู่แล้วมีมาให้แก้ไขอีกส่วนหนึ่ง
0: แต่คิวแก้เนี่ยเป็นคิวรัดเพราะยังไงซะเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเราต้องแก้ก่อนคนไข้มีมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่น่าเชื่อ
1: คืออะไรเป็นเหตุผลที่เขาทำอย่างเงี้ยบางทีบอกว่ามันสวยเร็วง่ายถูกอะไรแบบนี้
0: อาจจะเป็นอย่างนั้นคือเนื่องจากค่าใช้จ่ายของการฉีดสารเติมเต็มจริงๆที่ถูกต้องหมอว่า average นะคะเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่หมื่นกว่าบาทขึ้นไปเมื่อเปรียบเทียบกับการฉีดลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่เท่าที่รู้ CC ละ1,000
1: อ๋อเขาฉีดกี่ CC ฮะ
0: ก็แล้วแต่เลยค่ะ 3-4 CC แต่คืออย่างที่บอกคือค่าใช้จ่ายในการฉีด CC ละ10,000กว่ากับ CC ละ1,000มันต่างกัน10เท่านะ
1: อย่างนี้นี่เองคือถูกกว่าแน่ๆ
0: ค่ะ
1: สะดวกกว่าเพราะเขามาฉีดถึงที่อะไรอย่างนี้อ
0: าจจะอย่างนั้น
1: อาจจะด้วยแล้วก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันเคยทำมาแล้วเนี่ยฉันทำมาหมอคนนี้ทำให้หรือคนนี้มาฉีดให้ก็ดีเหมือนกัน
0: บางคนไม่ได้ฉีดกันแต่ที่คอนโดนะคะฉีดกันในรถตู
1: ้อ
0: ย่างเงี้ยขับรถแล้วก็ฉีดกันในรถตู้อย่างนั้นก็มีเหมือนกัน
1: นัดกันเจอกันตรงไหน
0: นัดกันเจอกันถนนเนี่ยฉีดกันตาม
1: รถตู้ฉีดเลย
0: ซึ่งอันเนี้ยบางคนก็จะพูดว่าเฮ้ยฉันฉีดมาแล้วเนี่ยเป็นหลายๆปีไม่เห็นจะเป็นอะไรสวยด้วยถูกด้วยทำไมถึงจะต้องฉีดราคาแพงประเด็นก็คือว่ากลุ่มซิลิโคนเหลวเนี่ยโดยเฉพาะพวกนี้บางทีมันอยู่เฉยๆในร่างกายเราอยู่ตั้งนานกว่าจะเกิดปฏิกิริยาน
1: านได้สักแค่ไหนครับ
0: งานวิจัยทางการแพทย์เคสที่นานที่สุดคือฉีดมา40ปีแล้วถึงเพิ่งเกิดอาการ
1: โอ้40ปี
0: เพราะฉะนั้นสมมติคุณฉีดกันมา5ปี10ปีแล้วยังไม่เกิดอาการอันนี้อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทีหลัง
1: มีกรณีของใครไหมครับที่ฉีดแล้วอยากจะเอาออกบ้างแล้วมันเอาออกไม่ได้หรือมันเป็นอย่าง
0: นั้นเป็นความทุกข์ของไม่ใช่แค่คนไข้เป็นความทุกข์ของหมอด้วย
1: ทำไมฮะ
0: คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยสมมุติเวลาที่เขามาหาเราเนี่ย เราไม่รู้จริงๆว่าตกลงถูกฉีดอะไรมาบางทีมันบวมไปหมด
1: เป็นสารอะไรก็ไม่
0: เห็นสารอะไรก็ไม่รู้คราวนี้ในขณะที่จะต้องประเมินว่าเราจะทำยังไงเพื่อรักษาเนี่ยอันนึงเลยคือ1เราต้องเอาชิ้นเนื้อคนไข้ออกมาดูอย่างเช่นเราก็ต้องมีตัดให้มันมีแผลตัดออกมาดูแล้วเสร็จแล้วมาดูทางเขาเรียกว่าทางพยาธิวิทยาดูว่าสารอันนี้น่าอะไรซึ่งสารพวกนี้มันมีลักษณะต่างกันบางทีเราย้อมสีเราพอจะบอกธรรมชาติของมันได้ปัญหาที่เราเจอเยอะคือซิลิโคนเหลวซึ่งถูกเขาเรียกว่าถูกแบนไปทั่วโลกแล้วว่าห้ามฉีดกันเนี่ยพวกนี้จะเห็นลักษณะเป็นโพรงอยู่ในผิวข้อที่แย่คือเราไม่สามารถที่จะทำอะไรละลายออกมันได้วิธีการเดียวที่จะเอามันออกได้คือเราเปิดผิวหนังออกแล้วขูดมันออกจากใต้ผิวซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะทั้งทำยากแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงกับคนไข้ทีหลังอย่างเช่นเกิดแผลเป็นใต้ผิวหนังเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ง่ายตอนนี้ศิริราชกำลังมีโครงการวิจัยกำลังพยายามอยู่เรามีการร่วมมือกับอาจารย์ทางคณะวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะแยกสารประกอบของซิลิโคนพวกนี้ออกมาดูว่ามันพอจะมีสารอันไหนไหมที่ฉีดเข้าไปแล้วทำให้มันสลายหรืออย่างน้อยทำให้มันนิ่มขึ้นเราทดลองเป็นงานวิจัยอีกเหมือนกันที่จะพยายามใช้เครื่องเลเซอร์บางตัวที่แทงเข้าไปใต้ผิวหนังคนไข้ให้ความร้อนแล้วก็สามารถที่จะดูดมันออกมาได
1: ้ทำได้ยัง
0: แต่ยังไม่ได้ 100% เรามีคนไข้ที่ทำไปแล้วเนี่ยดีขึ้นพอสมควรหลายรายเพียงแต่วิธีพวกนี้ก็ยังไม่ใช่วิธีมาตรฐานที่เราเอามาทำได
1: ้โอ้โหคิดว่าเอาง่ายๆถูกๆแล้วก็ทำเร็ว
0: เกิดปัญหาระยะยาว
1: แต่พอมาแก้ไขนี่มันเรื่องใหญ่กว่าเยอะเลย
0: ไม่ง่าย
1: โอ้โหตอนนี้มีได้ยินว่านะครับเขามีการฉีดกันเองแล้วด้วย
0: ค่ะ
1: คือไม่เห็นยากนี่ฉันก็รู้เข็มนี่นะใช้กี่ซีซีฉีดเลยตำแหน่งตรงไหนก็รู้บางทีไม่ใช่เป็นหมอกระเป๋ามานะฉีดกันเองก็มีนักศึกษาก็ทำกันจริงไหมฮะใช
0: ่ยาพวกนี้มีขายหลายที่บางทีขายออนไลน
1: ์อุ้ยจริงฮะ
0: จริงค่ะซึ่งอันเนี้ยเราควรที่จะต้องเตือนทั้งประชาชนแล้วก็เตือนคนที่จะฉีด
1: ค
0: ืออย่างที่บอกเรารู้อยู่แล้วว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากสารพวกนี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนที่คิดว่าอยากจะฉีดเมื่อกี้เราให้ข้อแนะนำไปแล้วว่าต้องดูอะไรบ้างดูทั้งคนฉีดดูทั้งสารที่จะฉีดสถานที่หมอก็อยากจะขอใช้โอกาสนี้ในการเตือนคนที่คิดว่ากำลังจะฉีดคนไข้คนอื่นหรือฉีดเพื่อนกันเองหรือฉีดเพื่อเก็บเงินก็ตามเนี่ยคือบางทีคุณไม่ทราบว่าผลพวกนี้มันอยู่กับคนที่คุณฉีดเข้าไปเนี่ยเป็นระยะเวลายาวแล้วก็ทำให้เกิดความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจเขาอาจจะเสียโฉมไปเขาอาจจะทำงานไม่ได
1: ้
0: ขอสักนิดนึงเถอะค่ะให้คิดก่อนว่าที่คุณกำลังทำเนี่ยมันส่งผลเสียกับชีวิตของคนอื่นมาก
1: ครับแล้วถ้าคนที่อยากสวยเราคิดว่าเอาแบบนี้ง่ายๆฉีดอย่างนี้แล้วกันหมอจะเตือนว่าอะไรดี
0: หมอว่าเราอยากคิดถึงแค่สวยง่ายสวยเร็ว
1: ถูก
0: และราคาถูกความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราจะต้องคิดถึง
1: วันนี้ครับอาจารย์เตือนพวกเราเตือนย้ำมากๆเลยนะฮะกับการที่ฉีดอะไรเข้าร่างกายแล้วมันไม่ปลอดภัยมันอันตรายถึงชีวิตได้หลายคนก็มองเห็นแต่ว่าเออเขาเคยทำกันไม่เห็นมีปัญหาอะไรมันง่ายดีถูกดีแล้วก็เร็วด้วยแต่อยากให้คิดมากๆอย่างที่อาจารย์แนะนำนะครับเราหวังว่าวันนี้จะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ให้ทุกท่านได้เอาไปคิดพิจารณาเยอะๆก่อนที่จะฉีดสารอะไรเข้าไปในร่างกายขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: เดี๋ยวก่อนค่ะหมอหนูเปลี่ยนใจแล้วค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวทำไมแล้วครับคุณผมอุตส่าห์มาตั้งไกล
0: หนูไม่ฉีดดีกว่าค่ะ
2: ก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะอย่าไปฉีดเลยอ่ะมันมีผลกระทบที่เยอะมากรักษายากมากเสียเวลาอย่างเดียวไม่พอนะสุขภาพจิตเราก็แย่ไปด้วยอ่ะ
3: บอกว่าอย่าเด็ดขาดเลยไม่ว่าใครจะชวนไม่ว่าเพื่อนสนิทแบบก็อยากเตือนๆนะคะอยากฉีดกระเป๋าว่าอย่าเด็ดขาด

ว่าทำไมถึงอยากมีลูกเพราะว่าทราบกันก็คือเรามีครอบครัวแล้วนะครับพอเรามีครอบครัวเราก็อยากจะมีอีกคนหนึ่งที่จะมาเติมเต็มความรักระหว่างเรากับแฟนของเรามันจะเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่เราจะต้องพร้อมที่จะดูแลแล้วก็มีการวางแผนในอนาคตว่าอีกหน่อยเราจะทำอะไรนะครับรวมถึงทายาทที่จะเกิดมาเราจะดูแลเขายังไงมันเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกับอีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตของผมและแฟนพอเราแต่งงานพอเรารักกันณวันนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะมีลูกคนหนึ่งแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะมีได้พอเราวางแผนแบบนี้เสร็จปั๊บเป็นคนที่จะทำอะไรแล้วมันต้องเตรียมการต้องวางแผนในอนาคตมันก็ต้องมานั่งดูอีกว่าเด็กคนหนึ่งจะเกิดมาอยู่ในสังคมอยู่กับเราเนี่ยเราต้องวางแผนยังไงเราต้องมีมุมมองไม่ว่าผมแฟน

0: ถามว่ามีความรู้แค่ไหนไม่มีเลยครับเคยสงสัยเหมือนกันครับว่าไอ้คำว่าตัวเลข9เดือนเนี่ยมันจะมีความสำคัญยังไงนึกไม่ออกครับว่า9เดือนมันจะเป็นอะไรยังไงแต่รู้ว่าอ่ะ9เดือนคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณหมอประพัฒน์วานิชพงพันธ์แล้วนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณกิ๊ฟ
0: คุณหมอครับจะว่าไปตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะฮะก
1: ับ
0: การที่มีครอบครัวและภรรยาก็พร้อมที่จะมีน้องแต่ตอนนี้ผมต้องมาขอข้อมูลกับทางคุณหมอว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมต้องเตรียมตัวอะไรยังไงครับ
1: ในเรื่องของการเตรียมตัวคงมีหลายประเด็นนะครับทั้งทางฝ่ายชายฝ่ายหญิงอาจจะต้องมีการตรวจร่างกายดูเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า
0: ตอนนี้ตรวจเรียบร้อยแล
1: ้
0: ว
1: แข็งแรงทั้งคู่ใช่ไหมครับ
0: แข็งแรง
1: ถ้างั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับพอผ่านกระบวนการของการตรวจก่อนตั้งครรภ์แล้วเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาเมื่อเข้าสู่กระบวนการตั้งครรภ์มันก็จะแบ่งเป็นระยะครับคุณกิ๊ฟที่อาจจะมีปัญหาตั้งแต่ไตรมาสแรกคือ3เดือนแรกช่วงกลางหรือว่าช่วงท้ายซึ่งแต่ละช่วงก็อาจจะมีปัญหาได้ที่แตกต่างกัน
0: ปัญหาที่เกิดมันจะเกิดจากอะไรครับคุณ
1: ได้หลายอย่างนะครับอันแรกคืออาจจะเป็นโรคประจำตัวคุณแม่อาจจะมีทั้งเบาหวานมีความดันมีอะไรต่างๆที่อาจจะกระทบกับการตั้งครรภ
0: ์
1: ต้องควบคุมโรคให้ดีก่อนบางครั้งเนี่ยเป็นภาวะที่เกี่ยวกับทางโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เจอบ่อยในไทยก็คือโรคเลือดทาลัสซีเมียถ้าไม่ทราบมาก่อนแล้วก็แต่งงานมีลูกอาจจะเป็นโรคทางพันธุกรรมที่รุนแรงการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เนี่ยดูเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเกิน 80-85% เป็นคู่สมรสที่ไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยคือแข็งแรงทั้งคู่จำนวนน้อยอาจจะสัก 10% นะครับที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหามีโรคประจำตัวมีโรคทางพันธุกรรมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะนะครับ
0: แต่ถ้าเกิดรู้แล้วว่าเราเป็นอะไรเรารักษาแล้วก็พร้อมแล้วที่จะมีน้องก
1: ็
0: จะกลับมาสู่ที่คุณหมอได้บอกไปว่าแต่ละช่วงเดือนก็จะต้องมาดูแลกันอีก
1: ใช่เพราะมีปัญหาที่เฉพาะกับแต่ละระยะได้อีก
0: มันระยะมันดูยุ่งยากขนาดนั้นคุณหมอ
1: ฉัน
0: ไม่ใช่บอกว่าพอผู้ชายปกติผู้หญิงแข็งแรงปกติปั๊บเรามีลูกกัน
1: จะเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติเสมอไป
0: มันก็จะปกติ
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับ
1: การต
0: ั
1: ้งครรภ์มีภาวะแทรกซ้อนได้นะครับและแต่ระยะอย่างเช่นไตรมาสแรกหรือว่า3เดือนแรกเนี่ยความเสี่ยงอันดับหนึ่งคือเรื่องของการแท้งนะครับซึ่งการแท้งบางครั้งเนี่ยเราก็ทราบสาเหตุเช่นมีการพัดตกหกล้มมีอุบัติเหตุอะไรต่างๆแต่การแท้งบางครั้งไม่ทราบสาเหตุเหมือนกับท้องอยู่แล้วหลุดไปเฉยๆ
0: อันนี้เยอะ
1: อันนี้ครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเจออยู่ว่าเราไม่รู้สาเหตุ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวขอเข้าไปคุยด้านในเพ
1: ื่
0: อขยายในแต่ละช่วงของการตั้งครรภ์อีกครั้งนึงว่าปัญหามันมีอะไรกันบ้าง
1: ได้ครับ
0: ให้คุณหมอพาชมเลยนะครับวันนี้
1: ตอนนี้เราอยู่ที่หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก
0: ครับ
1: เดี๋ยวบางทีเรียกสั้นๆว่าห้องอัลตราซาวด์นะครับ
0: อัลตราซาวด
1: ์ใช่ตรงนี้น่าจะเป็นที่หลักในการตรวจทารกในครร
0: ภ์
1: ว่ามีความปกติหรือว่าปกติอย่างไรบ้างทารกที่มีความผิดปกติในบางภาวะที่เรารักษาได้เราก็จะดำเนินการที่นี
0: ่
1: นะครับที่เห็นตรงนี้เป็นโถงพักคอยนะครับคนไข้ก็จะมานั่งรอซึ่งเราจะนัดคนไข้ส่วนใหญ่ตอนประมาณสัก5เดือนซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะที่เห็นเด็กชัดเจนเราก็จะทำการตรวจดูว่าเด็กเป็นเด็กที่โครงสร้างปกติไหมมีอะไรขาดเกินหรือเปล่านะครับ
0: เอ๊ะคุณหมอครับแต่ตามความรู้สึกที่ผมรู้นี่นะฮะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่แข็งแรงมีน้องขึ้นมาคนนึงปั๊บเนี่ยนะฮะ3เดือนแรกไม่หลุดไปซะก่อนนะฮะเดือนที่4เดือนที่5เด็กก็น่าจะพัฒนาการได้ดี
1: ใช่
0: แต่ทีเนี้ยเรากำลังพูดถึงความผิดปกติของเด็กทารกในครรภ
1: ์ใช
0: ่และคุณหมอจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเดือนที่4หรือเดือนที่5
1: ใช่ใช
0: ่ความผิดปกติที่ว่ามันมีอะไรบ้างที่บอกว่าเป็นความผิดปกติครับ
1: ความผิดปกติมีได้ตั้งแต่ของตัวคุณแม่เองของตัวเด็กหรือว่าเป็นส่วนของมดลูกและรกมีความผิดปกติได้ทุกจุดแต่โชคดีอย่างนึงครับว่าความผิดปกติอันเนี้ยพบได้น้อยคือการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะแข็งแรงดีเด็กพัฒนาการดีเจริญเติบโตดีแล้วก็คลอดออกมาอย่างสมบูรณ
0: ์
1: นำความสุขมาสู่ครอบครัวนะคร
0: ับ ส่วนใหญ่นะ
1: ส่วนใหญ่เป็นเช่นน
0: ั้
1: น
0: ย้ำก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะตกใจนะคร
1: ับแต่ว่าส่วนน้อยนะครับถ้าให้เป็นตัวเลขเนี่ยอาจจะสัก 3-5% ที่เด็กเขามีโครงสร้างที่ผิดปกติซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นอาจจะมีเนื้อสมองผิดปกติมีกะโหลกศีรษะมีกระดูก
0: คือ
1: เกิดขึ้นได้กับทุกอวัยวะก็ว่าได้ส่วนใหญ่เป็นจากตัวเด็กเองส่วนน้อยเป็นจากโรคประจำตัวคุณแม่นะครับแล้วก็อีกส่วนน้อยอีกนิดนึงเป็นจากสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเข้ามามีผลแต่น้อย
0: คุยง่ายเป็นได้หมดเลยนะ
1: เป็นได้หมด
0: นะครับเดี๋ยวให้คุณหมอพาไปดูห้องตรวจ
1: ได้ตรงนี้เป็นส่วนพักคอย
0: นะครับถ้าคนไข้มาปุ๊บเนี่ยลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะ
1: ก็จะรอคิวเพื่อได้เข้าตรวจ
0: แล้วจะเจอบรรยากาศแบบไหน
1: บรรยากาศตรวจจะมืดทึมนิดนึงนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราต้องอาศัยแสงสว่างน้อยๆภาพจากจอจะได้คมชัดตอนนี้เราเข้ามาในส่วนของห้องตรวจแล้วครับคลิปบรรยากาศจะสลัวนิดนึง
0: เป็นอย่างที่คุณหมอบอกเลยคือเพื่อดูภาพอัลตราซาวด์ได้ชัดขึ้น
1: ใช่เพราะว่าเราต้องการดูภาพจากสกรีนเนี่ยให้ชัดก็ต้องหลีไฟไม่ให้ตีกันนิดนึง
0: เป็นให้คุณหมอพาชมแต่ละห้องเลยนะ

0: เรามีสเตชันที่ตรวจอยู่แต่ละห้องก็จะกั้นเป็นห้องเล็กๆเนี่ยทั้งหมด8สเตชัน
1: ครับ
0: แต่ละสเตชันก็จะมีคุณแม่มีคุณหมอที่ทำหน้าที่ตรวจนะครับห้องนี้จะทำการตรวจอัลตราซาวด์เป็นหลักนะครับอัลตราซาวด์ก็มีประโยชน์คือดูโครงสร้างรายละเอียดอวัยวะต่างๆให้รู้ว่าเด็กเป็นเด็กที่ปกติไหมโตตามเกณฑ์หรือเปล่านะครับเข้ามาดูกันทีละห้องนะครับอ
1: ันนี้เราจะเห็นภาพเลย
0: ครับขณะนี้ก็เป็นการตรวจด้วยอัลตราซาวด์อยู่จะเห็นว่าในสกรีนก็จะเป็นภาพของเด็กนะครับซึ่งเราก็จะตรวจไปทีละส่วนตรวจหัวตรวจลำตัวตรวจอวัยวะต่างๆระหว่างนั้นคุณแม่ก็จะได้รับข้อมูลด้วยว่าเด็กมีโครงสร้างปกติหรือผิดปกติในบางรายเนี่ยถ้าเด็กเขาอยู่ในท่าที่เหมาะสมเราอาจจะดูเพศให้ด้วย
1: อันนี้ถ้าเกิดบางรายดูตรวจดูแล้วเนี่ยปกติก็ดีไปถ
0: ือ
1: ว่าโชคดีแต่บางรายถ้าตรวจมาแล้วเนี่ยอาการผิดปกติที่เราเจอเนี่ย
0: มันจะมี
1: อาการอะไรยังไงบ้างจากภาพอัลตราซาวด์ครับคุณหมอ
0: โอ้มันจะแตกต่างกันได้นะครับในมือของผู้เชี่ยวชาญแยกได้นะครับเพราะมันจะมีภาพที่เป็นภาพสมมติว่าเราดูกะโหลกศีรษะเด็กก็จะเห็นเป็นรูปไข่เด็กบางรายถ้ากะโหลกศีรษะเบี้ยวไม่เป็นรูปไข่ต้องเอะใจแล้วว่ามีความผิดปกติอะไรไห
1: ม
0: แต่ละความผิดปกติมันจะเหมือนกับมีสัญญาณเตือนฟ้องขึ้นมาว่าเนี่ยไม่ปกตินะก็ต้องเป็นหน้าที่ของแพทย์ผู้ตรวจที่ต้องตรวจโดยความละเอียดและรอบคอบพิจารณาว่าสรุปแล้วปกติหรือผิดปกติ
1: อันนี้คือเบื้องต้นแต
0: ่
1: พอเห็นความผิดปกติแล้วก็ต้องเจาะลึกเข้าไปในแต่ละส่วนที่เห็น
0: ใช่ว่าคืออะไรกันแน
1: ่แล้วส่วนใหญ่ความผิดปกติที่มันเกิดมันเกิดขึ้นจากอะไรครับคุณหมอ
0: ความผิดปกติเอาสักครึ่งนึงก็ได้ครับคุณกิ๊ฟไม่มีสาเหตุ
1: ไม่มีเลยเหรอฮะ
0: ไม่มีสาเหตุไม่ทราบ
1: คุณแม่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีด
0: ู
1: แล
0: ใช
1: ่ลูกในครรภ์ได้อย่างดีก็เจอผิดปกติได้
0: เจอผิดปกติได้อีกส่วนนึงเกิดจากโครโมโซมเด็กที่ผิดปกติหมายถึงว่าตั้งแต่เขาปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนเนี่ยเขาจะต้องได้โครโมโซมครึ่งนึงมาจากพ่อได้โครโมโซมครึ่งนึงมาจากแม
1: ่
0: ทีนี้ถ้ามันบวกกันลงตัวเป็น46เด็กก็มักจะเป็นโครโมโซมที่ปกติแต่บางรายโครโมโซมมันไม่เป็น46จำนวนหมายถึงว่ามันอาจจะขาดหรือเกินทับส่งผลต่อโครงสร้างอาจจะทำให้มีผิดปกติได้หลายระบบในเด็กคนเดียว
1: ความผิดปกติที่บ่งบอกถึงโรคอื่นมีอีกไหมฮะ
0: มีเยอะนะครับ
1: เยอะเลยเหรออ
0: ย่างถ้าเป็นศัพท์แพทย์เนี่ยเขาเรียกซินโดร
1: ม
0: ซินโดรมเนี่ยหมายถึงกลุ่มอาการเด็กบางคนเนี่ยมีความผิดปกติตั้งแต่ปฏิสนธิเป
1: ็
0: นซินโดรมที่มีชื่อแปลกๆซึ่งบางซินโดรมเนี่ยมีความผิดปกติตั้ง10อย่างในซินโดรมเดียวอย่างเงี้ยก็
1: หลายอาการเลยในซินโดรมนี้
0: ใช่บางคนผิดปกติตั้งแต่หัวจนเท้าก็ยังมีนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องวินิจฉัยให้ได้ตอนนี้เราอยู่ในสเตชันคือห้องตรวจที
1: ่
0: ใช้เครื่องอัลตราซาวด์นะครับเครื่องอัลตราซาวด์เป็นคลื่นเสียงไม่ใช่เอ็กซเรย์เพราะฉะนั้นปลอดภัย
1: ครับ
0: นะครับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอายุครรภ์สักประมาณ5เดือนก็จะมารับการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูอย่างที่บอกขนาดการเจริญเติบโตดูโครงสร้างค
1: ุ
0: ณหมอผู้ตรวจก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ที่แตะอยู่หน้าท้องคุณแม
1: ่
0: นะครับพอเราส่งคลื่นเสียงลงไปปุ๊บคลื่นเสียงสะท้อนกลับมา
1: ก็จะเห็นเป็นภาพ
0: เห็นเป็นภาพขึ้นมาในจอนะครับซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ความรู้ในการแปลผลนิดนึงว่าอันนี้คืออะไรปกติหรือผิดปกติ
1: ซึ่งคลื่นนี้ไม่ส่งผลต่อตัวเด็ก
0: ไม่ส่งผลเลยครับปลอดภัย 100%
1: ครับ
0: นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานเป็นอุปกรณ์หลักที่เราใช้ในการตรวจ
1: ถ้าเราดูภาพในจอนี่นะคุณหมอครับ
0: ครับ
1: ส่วนนี้คืออะไรที่เราเห็นเนี่ย
0: ที่เห็นวงกลมลูกไข่อันนั้นคือส่วนของกะโหลกศีรษะของเด็กนะครับ
1: เดี๋ยวก่อนต้องขอโทษนะครับตรงนี้ใช่มั้ยครับ
0: ใช่ครับวงรูปไข่อันนั้นก็คือแนวกะโหลกศีรษะเป็นภาพตัดขวางครับคุณกิ๊ฟ
1: แล้วก็พอดูเสร็จปั๊บก็จะลามไปดู
0: อันนี้เห็นเป็นกระดูกสันหลังเมื่อสักครู่เห็นเป็นป้องๆเห็นมั้ยฮะเห็นเป็นกระดูกสันหลังของเด็กเป็นเหมือนรางรถไฟอย่างเงี้ยครับอ๋อ
1: ใช่ครับความผิดปกติถ้าเราเห็นได้จากภาพเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากส่วนไหนของเด็ก
0: ได้ทุกจุดครับคุณก
1: ิ๊ฟทุกจุดเลย
0: ได้ทุกจุดเพียงแต่ว่าความพบบ่อยเนี่ยอาจจะลดหลั่นกันไปยกตัวอย่างหัวใจเด็กเป็นอวัยวะที่มีความผิดปกติได้บ่อยมากอวัยวะหนึ่งคือเหมือนกับหัวใจเขาพิการแต่กำเนิดลิ้นหัวใจรั่วอะไรต่างๆเนี่ยอีกอวัยวะหนึ่งคือระบบประสาทและสมองก
1: ็
0: เป็นส่วนที่ผิดปกติได้บ่อยส่วนที่เจอไม่บ่อยอาจจะเป็นพวกแขนขาสั้นอะไรพวกนี้อันนี้อาจจะพบน้อยหน่อย
1: ซึ่งเบื้องต้นเราก็จะทราบจากการอัลตราซาวด์แบบนี้ได้เลยเหรอคร
0: ับ ใช่ครับใช่ปัญหานิดเดียวคืออัตราการตรวจพบมันยังไม่ 100% ครับคุณกิ๊ฟมีบางภาวะเช่นความผิดปกติมันเล็กมากๆมันหลุดรอดการตรวจแล้วไปตรวจเจออีกทีหลังคลอดอันนั้นก็
1: ม
0: ีแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นความผิดปกติที่แบบใหญ่ๆหรือชัดๆเนี่ยเราพบได้หมดถ้าสมมติว่าเป็นเด็กที่ปกติเราก็จะอยู่แค่อัลตราซาวด
1: ์
0: นะครับแต่ในเด็กบางรายเนี่ยที่เรารู้สึกเออเราเอะใจว่าอาจจะมีอะไรผิดปกติบางครั้งเนี่ยเราต้องเอาเทคโนโลยีหรือการตรวจชนิดอื่นเข้ามาร่วมด้วยยกตัวอย่างบางรายอาจจะต้องมีการเจาะน้ำคร่ำเพ
1: ื่
0: อเอาเซลล์เด็กไปตรวจบางรายอาจจะต้องมีการเจาะเลือดจากสายสะดือเด็กเอาเลือดเด็กไปตรวจหรือบางรายเนี่ยเราอาจจะต้องส่งเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เรียกกันว่า MRI เป็นเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนั้นก็จะเป็นการตรวจอีกวิธีนึงซึ่งจะเห็นโครงสร้างได้ละเอียดเอามาประกอบกันเพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัยมีอีกนะครับ
1: นี่คือเครื่องอัลตราซาวด
0: ์
1: เด
0: ี๋
1: ยวต
0: ้
1: องรบกวนให้คุณหมอพาไปดูเทคนิคการตรวจอย่างอื่นบ้าง
0: อื่นได้ครับแต่ว่าหลักๆของการตรวจก็คือ

0: จะใช้อันตราซาวด์เป็นหลัก
1: นี่ก่อนเลย
0: ใช่ส่วนเทคนิคอื่นๆเนี่ยเราจะใช้เฉพาะในรายที่มีความผิดปกติที่เราสงสัยเกิดขึ้นละถึงจะส่งตรวจเป็นรายๆไปอย่างเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ต้องไปตรวจอีกตึกนึงครับของรังสีใช่เพราะฉะนั้นที่นี่จะทำได้คืออันตราซาวด์การเจาะน้ำคร่ำแล้วก็การเจาะเลือดเด็กที่จะร่วมกันในการวินิจฉัย
1: นะฮะแต่ย้ำอีกทีว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยมีไม่มาก
0: เป็นส่วนน้อยครับ
1: น้อยถ้าเป็นตัวเลขก็ประมาณไม่ถึง
0: 3-5%
1: ประมาณนี้นะช
0: ่
1: วงนี้งั้นเดี๋ยวนอกจากอันตราซาวด์สเตชันนี้แล้วเดี๋ยวเราย้ายไปอีกที่นึง
0: ได้ครับไปดูบรรยากาศอื่นๆห้องอื่นก็จะคล้ายๆกันอาจจะต่างกันนิดหน่อยเชิญครับก็ตอนนี้เราเข้ามาอีกห้องหนึ่ง
2: ครับผม
0: นะครับคุณหมอผู้ตรวจก็กำลังทำการตรวจอัลตราซาวด์อยู่แล้วก็คุณแม่ขณะนี้เป็นคุณแม่ตั้งครรภ์แฝดนะครับ
1: ยินดีด้วยนะครับ
0: ยินดีด้วยครับจากจอจะเห็นนะครับคุณกิฟเห็นว่าเหมือนกับส่วนที่เห็นเป็นกะโหลกศีรษะของเด็กเนี่ยเราเห็นอยู่2
1: ศีรษะ
0: สองศีรษะใช่ก็เป็นการแสดงว่าคนนี้เป็นการตั้งครรภ์แฝดคุณแม่ได้น้อง2คน
1: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าคุณแม่เพิ่งรู้ครั้งแรกเลยหรือเปล่าครับว่าได้ลูกแฝดครั้งแรกเลยคุณหมอ
0: ตื่นเต้นไหมครับคุณแม่ดีใจด้วยนะครับดีใจต้องแต่ครรภ์แฝดต้องดูแลใกล้ชิดนิดนึง
1: คุณหมอครับเด็กแฝดเนี่ยมันมีพัฒนาการอะไรยังไงถึงเติบโตมาเป็นแฝดได้เข้าไปอยู่ในนั้นบางคนที่แฝดสองไม่เท่าไหร่นะครับบางคนที่แฝดสามแฝดห้า
0: สี่ห้า
1: เมืองนอกนี่มีเป็น10ก็มี
0: ครับก็ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการแบ่งตัวตามธรรมชาติตอนที่เขาปฏิสนธิแล้วเขาเป็นตัวอ่อนนะครับมีการแบ่งตัวที่มากกว่าปกติก็ได้เป็นเด็กแฝด2แฝด3หรือว่าบางส่วนในเทคโนโลยีหลังๆอาจจะมีการเทคนิคช่วยการเจริญพันธุ์ที่มีการใส่ตัวอ่อนมากกว่า1ตัวทำให้มีการตั้งครรภ์เด็กแฝดมากขึ้น
1: แล้วที่บอกว่าแฝดแท้แฝดไม่แท้นี่ยังไงครับแยกยังไงคร
0: ับ แฝดแท้คือแฝดเหมือนที่เห็นว่าเป็น2คนหน้าตาเหมือนกันเลยเกิดจากไข่ใบเดียวกันแล้วเขาแบ่งตัวเป็น2เพราะฉะนั้นเขาจะตั้งต้นจากสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันเมื่อแตกตัวเป็น2เขาก็จะได้2ของที่เหมือนกันแต่แฝดเทียมนี่คือหมายความว่า
1: หน้าไม่เหมือนกัน
0: หน้าไม่เหมือนกันก็คือเกิดจากไข่2ใบสเปิร์มฝ่ายชาย2ตัวปฏิสนธิได้ตัวอ่อน2ตัว
1: อ
0: ันนั้นก็คือจะมีความแค่คล้ายคลึงกันเพราะว่าเป็นพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะเหมือนกับแฝดแท้
1: แฝดแท้จะเป๊ะกว่าเพราะว่าจากใบเดียวกัน
0: ใบเดียวกันแล้วแบ่งเป็น2
1: แล้วการดูแลเด็กในครรภ์ระหว่างแฝดกับไม่แฝดเนี่ยมันการดูแลแตกต่างกันไหมครับ
0: แตกต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าการตั้งครรภ์แฝดเนี่ยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มมากขึ้นนิดหน่
1: อ
0: ยนะครับ
1: อย่างเช่น
0: คลอดก่อนกำหนดนะครับอันนี้ก็จะมีปัญหามากกว่าการตั้งครรภ์เดียวนิดหรือว่าการเจริญเติบโตของเด็กด้วยคำที่เขาอาจจะอยู่ในที่ที่แคบแล้วเขาต้องแชร์กันอาจจะตัวเล็กกว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เดียวนิดหน่อยก็ต้องคอยตามดูว่าโตดีไหมอะไรต่างๆ
1: คุณหมอครับความคาดหวังของคนไข้เนี่ยเวลามาอัลตราซาวด์เวลามาพบกับคุณหมอเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้เขามีความคาดหวังอย่างไรบ้างครับ
0: ร้อยละร้อยครับคาดหวังให้ลูกสมบูรณ์แข็งแรงนะครับซึ่งโชคดีที่ส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นนะครับมีคุณแม่ส่วนน้อยที่อาจจะประสบปัญหาก็อาจจะเด็กผิดปกติการตั้งครรภ์ผิดปกติซึ่งเป็นส่วนน้อยจริงๆก็อาจจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจอะไรต่างๆในกรณีที่เรารักษาไม่ได้แต่ถ้าเรารักษาได้คุณแม่ก็จะมีความคาดหวังว่าคาดหวังให้การรักษานั้นได้ผลแล้วก็ลูกกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นถ้ามีโครโมโซมที่ผิดปกตินะครับคุณกิฟต์หมายถึงว่าเด็กเขาปฏิสนธิมาตั้งแต่ตอนเป็นตัวอ่อนเนี่ยโครโมโซมเขาผิดปกติมาตั้งแต่ต้นเขาก็จะเจริญเติบโตมาในแบบของเด็กที่มีโครโมโซมผิดปกติซึ่งก็จะผิดปกติไปตลอดเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได
1: ้
0: นะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่รักษาไม่ได้ใช่นะครับ
1: ในรายที่รักษาไม่ได้เนี่ยก็ต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่ว่าความผิดปกตินั้นรุนแรงมากหรือว่ารุนแรงน้
1: อ
0: ยถ้ารุนแรงมากอาจจะจำเป็นอาจจะจำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์นะครับเพราะว่าท้องต่อไปก็อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรต่างๆนะครับ
1: ห้องนี้จะเป็นห้องที่คุณแม่จะได้ยินเสียงหัวใจลูกของตัวเอง
0: ใช่ครับเป็นห้องที่เราตรวจกราฟหัวใจเด็ก
1: ครับ
0: นะครับก็จะเป็นห้องที่เราจะมาประเมินสุขภาพของเด็กกันว่าเด็กเขาโอเคไห
1: ม
0: ส่วนมากคุณแม่ที่จะเข้าห้องนี้คือมักจะมีปัญหาเช่นรู้สึกว่าลูกไม่ค่อยดิ้นหรือว่าน้ำหนักไม่ค่อยขึ้นหรือมีปัญหาการเจริญเติบโตที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เราจะให้คุณแม่เนี่ยติดเครื่องฟังหัวใจเด็กเนี่ยนานประมาณ20นาทีเพื่อดูแพทเทิร์นของกราฟแล้วแปลผลว่าเด็กโอเคหรือเปล่าเสียงที่ได้ยินนะครับคุณกิฟต์ตุ๊บตุ๊บ
1: นี่คือเสียงหัวใจเด็กเหรอ
0: เสียงหัวใจเด็กซึ่งจะฟังดูเร็วนะครับแต่ว่าหัวใจเด็กเขาจะเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่ประมาณ2เท่าเพราะฉะนั้นที่ได้ยินนี่คือปกติ
1: เดี๋ยวก่อนเสียงหัวใจเด็กนี่มันมาจากความรู้สึกของคุณแม่ด้วยไหมฮะเวลาแม่ตื่นเต้น
0: ไม่ครับ
1: ลูกก็จะตื่นเต้นตามไปด้วย
0: อันนี้คือของลูกแยกกันคนละระบบ
1: แยกกัน
0: ใช่ครับใช่ เราก็จะดูว่าอัตราการเต้นเป็นอย่างไรมีการขึ้นลงมันจะมีแพทเทิร์นมาตรฐานที่ดูอยู
1: ่แล้วทำไมหัวใจเด็กต้องเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่ถึง2เท่าแล้วคุณหมอครับ
0: มันเป็นการพัฒนาการของระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการเต้นหัวใจพอเขาคลอดออกมาปุ๊บเขาจะค่อยๆเต้นช้าลงช้าลงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเหลือสัก80แต่ตอนอยู่ในท้องเนี่ยจะเห็นว่าสัก150
1: จะเร็วมาก
0: เร็วครับเร็ว
1: มันเป็นกลไกของธรรมชาติ
0: ใช่เป็นกลไกธรรมชาติ
1: แล้วห้องนี้ที่คุณหมอบอกคนที่รู้สึกว่าลูกในท้องผิดปกติความผิดปกติอย่างที่บอกคือ
0: เช่นดิ้นน้อยลงหรือว่าไม่ค่อยดิ้นหรือบางรายที่ตั้งครรภ์เกินกำหนดเราก็ค่อนข้างกังวลนะว่า เกินกำหนดแล้วยังไม่คลอดเนี่ยเด็กจะยังโอเคอยู่หรือไม
1: ่
0: การตรวจอันนี้ก็จะช่วยบอกได้ว่าเด็กยังมีสุขภาพที่ดีอยู่คุณแม่จะได้คลายความกังวล
1: อ๋อผมเคยได้ยินข่าวมาเหมือนกันคนใกล้ตัวผมนี่แหละพอท้ายๆแล้วเด็กดูเหมือนจะนิ่งไปนะครับต้องรีบไปโรงพยาบาลเพราะมันมีหลายๆปัจจ
0: ั
1: ยนะครับบางทีก็มาจากเคยได้ยินสายลบคันคออ
0: ะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่
1: ทีนี้เราจะเช็คเสียงเช็คปฏิกิริยาของเด็กจากห้องนี
0: ้ได
1: ้ได้เลย
0: ได้
1: นะมันเป็นห้องอะไรครับคุณหมอครับ
0: เป็นห้องให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนทำหัตถการหัตถการเช่นเราจะไปเจาะน้ำคร่ำเจาะเลือดเด็กมาตรวจหรือว่าการถ่ายเลือดเด็กอะไรต่าง
1: ๆ
0: ก็เลยต้องมีห้องนี้เพื่อให้ความรู้ว่ามันคืออะไรมีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าทำหรือไม่ทำหัตถการนั้นเช่นบางรายที่อยากจะเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจดูดาวเพราะคุณแม่อายุเยอะนิดนึงเราก็จะให้คุณแม่มาดูวิดีโอมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือเทสที่มีประโยชน์อย่างไรมีข้อเสียอย่างไรแล้วจะตัดสินใจอย่างไรส่วนอีกกลุ่มนึงมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วเช่นเจอว่าเด็กมีโครงสร้างผิดปกติอยากจะขอตรวจโครโมโซมเด็กหรือว่าเด็กที่มีความผิดปกติแล้วเราจะต้องทำหัตถการบางอย่างเพื่อให้การรักษาก็ต้องมาเตรียมคนไข้กันก่อนว่าให้มารับทราบว่าหัตถการคืออะไรทำอย่างไรมีภาวะแทรกซ้อนอย่างไรบ้างที่ห้องนี้ครับ
1: ได้ยินมาว่าแม่ที่อายุเกิน35เนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าไม่แนะนำให้มีบุตรจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมีบุตรแล้วเนี่ยเด็กที่เกิดมาอาจจะเป็นดาว
0: อาจจะไม่ถึงขั้นไม่แนะนำให้มีบุตรคือมีได้แต่ต้องรับทราบคำเสียงว่าโอกาสเด็กเป็นดาวเนี่ยสูงขึ้นตามอายุ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่บางท่านกังวลว่าเด็กจะเป็นดาวไหมอยากเจาะน้ำค่ำก็ต้องมารับฟังข้อมูลห้องนี้ก่อน
1: ที่ห้องนี้
0: ใช่แล้วพอตัดสินใจว่าอยากเจาะเราก็ส่งเข้าไปเจาะที่ห้องอนัสซาที่เมื่อสักครู่เราไปดูกันมา
1: ครับ
0: ครับ
1: คุณหมอครับแสดงว่าคนไข้ที่เริ่มมีภาวะที่ไม่ปกติจะต้องมาเข้ารับการ
0: ให้การปรึกษา
1: ให้การปรึกษาห้องนี
0: ้ก่อนทำหัตถการใช่
1: แล้วการทำหัตถการรักษาด้วยการหัตถการเนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างครับคุณหมอ
0: มันเป็นคำรวมนะครับคุณคลิปหัตถการก็คือการรักษาต่างๆที่เราให้ไม่ว่าจะเป็นการเจาะต่างๆเจาะน้ำค่ำเจาะสายสะดือการทำผ่าตัดต่าง
1: ๆ
0: การส่องกล้องอันนี้เรารวมเรียกว่าเป็นหัตถการซึ่งก็มีหลายแบบ
1: มันให้ประโยชน์อะไรยังไงครับ
0: ส่วนมากเป็นเพื่อการวินิจฉัยเช่นเราสงสัยแล้วว่าเด็กคนนี้ดูโครงสร้างเขาไม่ปกติเขาอาจจะมีโครโมโซมที่ผิดปกติแทรกซ้อนอยู่ด้วย
1: ครับ
0: เราต้องเอาทำการเจาะเลือดหรือว่าเจาะเอาน้ำคร่ำเอาเซลล์เด็กมาตรวจเพื่อให้รู้ว่าโครโมโซมเด็กเขาปกติไหมหรือบางครั้งเป็นการให้การรักษาเช่นส่องกล้องลงไปจี้ตัดพังผืด
1: รักษาได้เลย
0: รักษาได้ในบางภาวะนะครับทำได้ใช
1: ่แล้วอายุครรภ์เท่าไหร่ครับถึงจะเจาะน้ำคร่ำได้คุณแม่บางรายถ้าเกิดห่วงว่าลูกจะไม่ปกติเจาะตั้งแต่เดือน2เดือนแรกได้เลยไหมคร
0: ับไม่ได้
1: เอาไม่ได้ด้วย
0: อายุครรภ์ที่เหมาะสมสักก่อน5เดือนเช่น4เดือนครึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะถ้าเราเจาะเร็วเกินไปเนี่ยถุงยังเล็กอยู
1: ่
0: นะครับอาจจะทำให้มีการแตกของถุงหลังเจาะ
1: มีด้วยนะ
0: มีครับอันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญอันนึง
1: คือ
0: ถุงการตั้งครรภ์เหมือนลูกโป่งใส่น้ำถุงนึง
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเราเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันจะมีความเหนียวพอสมควรหลังจากที่เราเจาะไปด้วยเข็มเล็กๆเมื่อถอนเข็มออกมามันจะมีการสมานตามธรรมชาติ
1: 4-5 เดือนก็เป็นช่วงที่คุณหมอบอกว่าควรจะเอาตรวจสาวครั้งแรกนะครับก็ถ้าเกิดพบความผิดปกติเสร็จปั๊บ
0: ก็เจาะน้ำคร่ำต่อหรือเจาะเลือดทำหัตถการกันต่อ
1: มีบางเคสที่สามารถรักษาได้ไหมครับเราด้วยการที่เราเจาะน้ำคร่ำดูโครโมโซมแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นภาวะเป็นโรคอะไรแบบนี้เรารักษาได้เลยมีไหม
0: ถ้าเป็นความผิดปกติของโครโมโซมรักษาไม่ได้
1: ไม่ได้
0: เพราะว่านั่นคือเขาปฏิสนธิมาแบบนี
1: ้
0: เขาก็จะดำเนินไปแบบนี
1: ้ต้องยุติการตั้งครร
0: ภ์ขึ้นกับความรุนแรงถ้ารุนแรงมากก็ยุติการตั้งครรภ์แต่การเจาะบางอย่างเนี่ยเช่นเราเจาะเลือดของเด็กแล้วเราพบว่าเด็กซีดเราสามารถรักษาโดยการถ่ายเลือดให้เด็กอันนี้รักษาได้คือเด็กในท้องเนี่ยที่เราพบว่าเด็กเขาซีดผิดปกติเม็ดเลือดแดงเขาถูกทำลายไปอย่างเงี้ยเขาต้องการเลือดเข้าไปเสริมไม่อย่างนั้นโรคก็จะรุนแรงมากขึ้น
1: เลือดแม่ไม่พอ
0: ไม่พออ
1: ุ้ย
0: เพราะว่าอาจจะมีการทำลายของเม็ดเลือดแดงอะไรต่างๆ
1: แบบนี้รักษาได
0: ้รักษาได้คือเราการเติมเลือดจากภายนอกเข้าไปก็เป็นการทำหัตถการอย่างหนึ่งอันนี้คือเป็นโรคที่รักษาได้
1: เป็นประโยชน์จากการเจาะน้ำคร่ำ
0: ใช่
1: ดูโครโมโซม
0: ใช่แต่ถ้าเป็นความผิดปกติที่ตัวโครโมโซมจริงๆเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะนี่คือเขามาแบบนี
1: ้
0: เขาก็จะต้องดำเนินไปแบบนี
1: ้แต่ผมได้ข่าวมาเดี๋ยวนี้นวัตกรรมทางการแพทย์เนี่ยนะครับนอกจากการเจาะน้ำคร่ำแล้วมันสามารถตรวจดูจาก โดยการที่ไม่ต้องเจาะเลย
0: ได้ครับ
1: ได้เหมือนกัน
0: อันนั้นเป็นการตรวจเลือดแม
1: ่
0: เพราะว่าในเลือดแม่เนี่ยก็จะมีเซลล์ของเด็กปะปนเข้าไปเราก็เอาไปสกัดเอาเฉพาะเซลล์ของเด็กมาตรวจก็เป็นเทคนิคใหม่อันนี้เพิ่งมีมาสักปี2ปีนี่เองนะครับ
1: ก็สามารถรู้ได
0: ้สามารถรู้ได้เพียงแต่ว่าความแม่นยำอาจจะไม่ร้อยละร้อยเหมือนการเจาะน้ำคร่ำก็คือแม่นยำน้อยกว่านิดหน่
1: อ
0: ยนะครับ
1: นอกจากน้ำคร่ำแล้วมีอะไรอีก
0: มีรกด้วยนี่เป็นการเจาะเนื้อรกก็สามารถตรวจได
1: ้ได้
0: ค
1: ือ
0: เจาะจากเนื้อรกแต่อันนี้จะเจาะตอนอายุครรภ์น้อยๆเช่นสัก3เดือนเนี่ยเราก็เจาะได้ละแต่น้ำคร่ำเนี่ยต้องรอ4เดือนครึ่งถึง5เดือนเจาะเร็วไม่ได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: คุณหมอครับแม่หลังจากที่ได้รู้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณหมออธิบายแล้วเนี่ยนะฮะไปมาๆก็เกิดความเครียดเหมือนกันนะครับ
0: อาจจะมีได้นิดหน่อยครับ
1: อย่างนี้ถ้าเกิดคุณแม่ที่กำลังมีน้องอยู่เนี่ยเขาควรจะเตรียมตัวยังไงครับคุณหมอถามตรงๆเลย คุณแม่หลายคนคงจะถามแบบน
0: ี้จริงๆด้วยความที่การตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าส่วนใหญ่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกตินะครับก็แค่ทานให้เยอะพักให้มากระวังอุบัติเหตุแล้วก็มาตรวจตามนัดแค่นี้ถือว่าน่าจะโอเค
1: ก็ถือว่าเป็นปกติแล้ว
0: ถ้าเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติก็จะไปเรื่อยๆตามปกติธรรมชาติอาจจะไม่ต้องมีอะไรพิเศษมากมายนะครับทีนี้ในคุณแม่บางรายที่มีความเสี่ยงอันนี้อาจจะต้องมีเพิ่มเติมนะ
1: ครับ
0: เริ่มต้นจากตรวจให้รู้ก่อนว่าเราแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวอะไรหรือถ้ามีโรคประจำตัวก็รักษาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้แล้วระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยเราจะมีคำแนะนำให้เป็นระยะช่วงท้องอ่อนๆระวังอุบัติเหตุรุนแรงต้องมีการตรวจอันตราซาวด์เพื่อยืนยันมีโปรแกรมที่ทางแพทย์พยาบาลจะเป็นคนให้คำแนะนำเป็นรายๆไป
1: แสดงว่ามันก็เป็นการทำตัวดูแลสุขภาพร่างกายเหมือนกับที่คุณแม่ดูแลอยู่แล้วก่อนหน้านั้นถ้าคุณแม่เป็นเบาหวานเป็นความดันก็รักษาตามปกติ
0: ใช่
1: นะครับยาบางตัวเดี๋ยวคุณหมอก็คอยวินิจฉัยเองว่าตัวไหนใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นอย่าไปเครียด
0: ไม่เครียดครับ
1: เพราะถ้าเกิดเครียดปั๊บมันก็ทำอะไรไม่ได้ความเครียดมันส่งไปที่ลูกด้วยนะครับ
0: แน่นอนแล้วไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นนะครับแต่แน่นอนในบางภาวะเช่นถ้ามันเกิดความผิดปกติขึ้นมาแล้วเนี่ยทางคุณแม่และครอบครัวอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นการพูดคุยให้ข้อมูลความรู้ที่ละเอียดอันนี้ช่วยได้คุณแม่ก็จะรับทราบว่าความผิดปกตินั้นเป็นอย่างไรรักษาได้หรือไม
1: ่
0: ผลท้ายที่สุดแล้วเป็นอย่างไร
1: อ
0: ันนี้การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเต็มที่เนี่ยจะช่วยได้ในส่วนหนึ่งที่เหลือเป็นการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำนะครับ
1: วันนี้ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยนะครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะครับ
0: ข
1: อบคุณคุณหมอนะครับวันนี้คร
0: ั รบ
1: ที่มาให้ข้อมูลนะครับ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมครับจากคำถามที่ผมสงสัยวันนี้ผมได้รับคำตอบแล้วนะครับว่าตัวเลข9เดือนนั้นมีความสำคัญต่อพัฒนาการของทารกที่อยู่ในครรภ์อย่างไรทำให้ผมเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่ได้มากยิ่งขึ้นครับและหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้ประโยชน์นี้ด้วยเช่นกันครับ

0: มันอาจจะมีความเสี่ยงในแง่ว่าเขาอาจจะเป็นประสาทหูเสื่อมและโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการรับรอง
1: รักษาไม่หายอะฮะ
0: ใช่ครับผม
1: วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโรคประสาทหูเสื่อมครับเป็นยังไงวันนี้พูดคุยกับอาจารย์แบงค์นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับโดยปกติแล้วเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเซลล์ประสาทหูของเราเนี่ยก็อาจจะมีการเสื่อมตามวัยนะครับมันก็อาจจะทําให้การได้ยินที่บางความถี่สูญเสียไปทําให้บางทีอาจจะเกิดการได้ยินเสียงที่ผิดปกติในหูอย่างเช่นเสียงดังแบบจิ้งหรีดหรือว่าเสียงแบบหวีดหรือเสียงอยู่ในป่าอย่างที่หลายๆคนอธิบายหรือว่าเสียงซ่าเหมือนเสียงทีวีแบบนี้นะครับ
1: ได้ยินในหูเลยเหรออ
0: าจจะรู้สึกว่าได้ยินแบบนั้น
1: ครับ
0: บางคนก็จะรู้สึกว่าพอปิดประตูปุ๊บได้ยินเสียงดังในหูถ้ามันกําเริบมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามันดําเนินตัวโรคไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะให้สูญเสียการที่ในการสื่อสารชีวิตประจำวันได้ครับ
1: คราวนี้สาเหตุนะฮะที่ทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมเนี่ยมาจากอะไรได้บ้างครับ
0: ส่วนมากนะครับก็จะเป็นตามวัยคือคนทั่วไปเนี่ยพออายุถึง70กว่าๆเนี่ย2ใน3ก็จะเริ่มมีประสาทหูเสื่อมแล้วแล้วโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงแต่โดยสาเหตุอื่นๆที่เป็นไปได้ทั่วๆไปอย่างอื่นเนี่ยก็อย่างเช่นอุบัติเหตุหรือว่าการได้รับสารพิษบางชนิดหรือว่าการได้รับยาบางตัวครับก็ส่งผลต่อหูชั้นในทำให้มันเสื่อมลงหรือมันทำงานแย่ลงได้ประมาณนี้ครับปัจจุบันการรักษาหรือว่าการชะลอยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการรับรอง
1: รักษาไม่หายอะฮะ
0: ใช่ครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีวิธีการชะลอหรือว่าหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของหูอื่นๆอย่างเช่นอาการเสื่อมเนี่ยเป็นปัญหาของหูชั้นในนี่เราก็อาจจะระมัดระวังว่าไม่ให้หูชั้นนอกเราไปมีปัญหาเพิ่มเติมอย่างเช่นไม่ปั่นไม่แคะหูหรือว่าการสัมผัสเสียงดังๆต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเช่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับ
1: อย่างนี้คนที่เกิดเป็นนักดนตรีต้องอยู่ในร้านที่สถานบันเทิงเนี้ยตลอดเวลาม
0: ันอาจจะมีความเสี่ยงในแง่ว่าเขาอาจจะเป็นประสาทหูเสื่อมจากการที่โดนเสียงดังๆเพิ่มเติมจากที่เสื่อมโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับก็อาจจะควรจะมีการป้องกันอย่างเช่นคนที่ทำงานในโรงงานที่มีเสียงดังๆก็อาจจะแนะนำว่าควรใช้เอียร์ปลั๊กหรือว่าที่อุดหู
1: คราวนี้เราจะมีวิธีป้องกันไหมครับหรือว่านี่คือวิธีป้องกันและการหลีกเลี่ยงนะฮะ
0: ใช่
1: มากกว่านั้นไหมครับ
0: คือต้องตอบว่าไม่มีเลยคือมันเป็นโรคเสื่อมตามวัยเหมือนข้อเข่าเสื่อมพอมันเกิดขึ้นแล้วก็มีวิธีการรักษาอยู่พอสมควรก็คือเราอาจจะใช้เครื่องช่วยฟังซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่คล้ายๆไมค์กับลำโพงเนี่ยใส่เข้าไปในหูนะครับก็อาจจะทำให้ได้ยินเสียงชัดขึ้นสื่อสารกับคนทั่วไปได้ง่ายขึ้นอย่างนี้นะครับหรือว่าในอนาคตถ้ามันเสื่อมมากจนขนาดที่ไม่ได้ยินเลยหรือตึงเนี่ยมันก็ยังมีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมครับผมซึ่งในหลายๆประเทศเนี่ยก็อาจจะเริ่มนิยมทำกันในผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วแต่สำหรับบ้านเราก็อาจจะยังไม่ได้ทำด้วยข้อบ่งชี้นี้สักเท่าไหร่ครับผม
1: สิ่งที่ทำได้อย่างที่อาจารย์แบงค์บอกป้องกันเท่าที่จะทำได้นี่คือเรื่องราวดีๆที่เอามาแชร์กันในรามาแชร์ริ่งนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แบงค์ครับ
0: ดีครับ
1: ครั้งหน้าฝากติดตามมาด้วยครับกับรามาแชร์ริ่งวันนี้ฝากแชร์รายการไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
6: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
5: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
6: เป็นข้างขวาค่ะ
5: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
6: ใช่ค่ะ
5: กระดก ข้อเท้าขึ้นอย่างนี้กระดูกนิ้วเท้าอย่างนี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
6: ะ
5: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพืชฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดนึงนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15 15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และออฟไลน์พบกันแบบนี้เป็นประจำค่ะรายการเราเป็นรายการออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราลัดคิวหมอรามามาพูดคุยกับคุณผู้ชมนั้นเพื่อให้จะได้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพการป้องกันตัวเองและถ้าเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมานั้นเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรรักษาตัวเองอย่างไรนะคะคุณหมอรามา2ท่านที่มาคุยกับเรานั้นพร้อมที่จะตอบคำถามสดๆในรายการเลยค่ะ2ช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถที่จะถามคำถามสดๆในรายการนะคะช่องทางแรกคือการโทรศัพท์มาค่ะโทรศัพท์มาทีมงานของเราก็จะจดคำถามแล้วก็ดิฉันก็จะถามคุณหมอนะคะเบอร์โทรศัพท์023547105 023547105เริ่มโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะอีกช่องทางนึงก็คือทางไลฟ์สดของรามาชาแนลคุณผู้ชมพิมพ์คำถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะอ่านคำถามของคุณผู้ชมนั้นให้คุณหมอตอบกันในรายการลัดคิวหมอรามาเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบรายการแบบนี้ช่วยกันแชร์ค่ะแชร์ให้เพื่อนๆใน Facebook ของเรานั้นได้ติดตามชมได้ดูรายการแบบนี้ไปด้วยนะคะและถ้าจะให้ดีนะคะกด Subscribe ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งที่รายการของรามา Channel มาคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะคะวันนี้2อาจารย์หมอที่มาคุยกับเรานะคะอาจารย์หมอท่านแรกค่ะอาจารย์มะเหมี่ยวผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซัมภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์หมอพีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรำราดาเล็กวุฒิการสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์พีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ลัดคิวคุณหมอแสนสวยทั้ง2ท่านมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมามีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตนะคะตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลือดเลยค่ะขอเชิญคุณผู้ชมบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตนะคะมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะใครสะดวกไปที่อาคารหลักหรือว่าอาคาร1ขึ้นไปได้ที่ชั้น2ค่ะส่วนใครสะดวกไปที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ก็ขึ้นไปได้ที่ชั้น3นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาบริจาคโลหิตค่ะมาได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.

0: นะคะเป็นละครที่พูดถึงเรื่องของเด็กค่ะบางทีเนี่ยในหน้าร้อนใช่ไหมพ่อแม่ก็อยากจะป้องกันผิวหนังของเด็กๆนะก็ใส่เสื้อผ้าให้นะคะแต่ปรากฏว่าพอใส่เสื้อผ้าถ้ามันหนาเกินไปเนี่ยเด็กอาจจะมีผื่นคันเป็นผื่นคันและถ้าเกาหนักๆก็อาจจะเป็นโรคผิวหนังได้ไปติดตามชมเคสของรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
1: เรื่องผดผื่นกับหน้าร้อนเห็นจะเป็นของคู่กันยิ่งช่วงปิดเทอมเดือนเมษาอากาศร้อนๆแบบนี้เด็กๆที่ออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านกลับมาก็มักจะมีผื่นแดงตามมายิ่งคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆกลัวลูกไม่สบายก็มักจะห่อตัวให้ลูกโดยการใส่เสื้อแขนยาวขายาวก็จะทำให้เหงื่อระบายออกมายากซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดผดร้อนตามมาผดร้อนที่ว่านี้เกิดจากการอุดตันของต่อมเหงื่อขณะระบายความร้อนออกนอกร่างกายทำให้ร่างกายขับเหงื่อไม่ได้ผื่นก็จะขึ้นเป็นตุ่มสีแดงๆเม็ดเล็กๆมักพบบริเวณไรผมหน้าผากคอและหลังผื่นจะหายได้เองแต่ถ้าเกาบ่อยๆอาจเกิดการติดเชื้อเป็นตุ่มหนองตามมาได้ถ้าลูกเป็นผดร้อนคุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลได้เองที่บ้านโดยให้ลูกอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกอาบน้ำบ่อยๆหรือใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวก็จะช่วยคลายร้อนได้สวมใส่เสื้อผ้าบางๆเช่นผ้าฝ้ายหลีกเลี่ยงผ้าไนลอนหรือใยสังเคราะห์ซึ่งผดร้อนจะไม่มีอันตรายและจะหายได้เองใน 1-2 สัปดาห์ถ้าคันมากก็อาจจะใช้คลามายทาวันละ 2-3 ครั้งแต่ถ้าเกามากจนเป็นแผลติดเชื้อก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคผิวหนังเด็ก
0: บางทีเด็กเขามีอาการผดคันจากผดร้อนแบบนี้เขาบอกเราไม่ได้นะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องช่วยกันสังเกตนะแต่ก่อนอื่นนะก่อนจะให้อาจารย์มะเหมียวและอาจารย์พีตอบคำถามเนี่ยใครที่มีโทรศัพท์มือถือหรือมี iPad นะอยู่ในมือนะมีแท็บเล็ตนะคะช่วยกันแชร์นะอันนี้ฉันแชร์เลยค่ะแชร์ให้เพื่อนๆในเฟซของเราได้ติดตามรายการลัดคิวหมอรามานะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe ค่ะจะได้ไม่พลาดทุกการทุกรายการทุกครั้งที่เรามีมานะคะอะมาคุยกันเรื่องของผดร้อนกันบ้างค่ะอาจารย์พีคะผดร้อนคืออะไรคะ
2: นายค่ะผดร้อนก็คือเป็นอาการแสดงนะคะของท่อเหงื่ออุดตันนั่นเองค่ะท่อเหงื่อเนี่ยจริงๆเขามีทำหน้าที่ระบายเหงื่อเนาะเพื่อลดอุณหภูมิที่ร้อนภายในร่างกายนะคะทำให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยเย็นลงค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยท่อเหงื่อทำงานได้ไม่ดีหรือมีภาวะอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้ร่างกายผลิตเหงื่อเยอะเกินกว่าปกตินะคะก็จะทำให้มีการระบายเหงื่อออกไปได้ไม่ทันพอระบายเหงื่อได้ไม่ทันปุ๊บเจ้าเหงื่อเนี่ยแหละค่ะมันก็จะมาอุดอยู่ตรงบริเวณที่ท่อเหงื่อทำให้เกิดเป็นผดเล็กๆขึ้นมาค่ะ
0: ท่อเหงื่ออุดตันนั่นเองค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่ะอาจารย์พีแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเด็กที่มีอาการผดร้อนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นในเด็กอายุเท่าไหร่อะคะอาจารย์
2: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโรคนี้ค่ะมีเกิดได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแต่ว่าจริงๆเกิดมากสุดในเด็กเพราะว่าเด็กในช่วงอายุ5ขวบปีแรกอันนี้ต้องบอกเลยว่าท่อเหงื่อยังทำงานได้ไม่เต็มที่ดังนั้นเขาจะระบายเหงื่อได้ไม่เก่งค่ะประกอบกับเด็กๆนะคะอัตราการเผาผลาญสูงมากโอกาสที่จะแบบมีเหงื่อเกิดขึ้นอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นจะเยอะกว่าผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยชอบเข้าใจผิดค่ะชอบกลัวลูกจะเป็นหวัดอันเนี้ยแบบกลัวเด็กหนาวอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยขี้ร้อนมากเลยนะคะบางคนแต่งเต็มให้มากเลยค่ะมาเห็นอีกทีอ้าวผื่นขึ้นไปแล้วบางทีเราไม่ได้เห็นเป็นเหงื่อผุดออกมาให้เห็นนะคะก็คืออุดตันไปเลยทันทีนะคะ
3: ใช่แล้วในผู้ใหญ่ก็คืออาการเหมือนเด็กเลยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ใช่ค่ะอาการเหมือนกันเลยค่ะนี่ในผู้ส่วนใหญ่มักจะเจอในกรณีไหนนะคะมักเจอกรณีเช่นสมมติเป็นไข้สูงอย่างเงี้ยค่ะระบายเหงื่อไม่ทันนะคะหรือว่าในกรณีที่แบบถ้าเกิดว่าร้อนมากๆหมายถึงว่าไปอยู่ในสถานการณ์ที่แบบโอ้โหอุณหภูมิตรงนั้นมันสูงมากจนกระทั่งเขามีเหงื่อออกเยอะผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดการท่อเหงื่ออุดตันได้ค่ะ
0: ค่ะและกรณีที่เด็กเป็นเนาะอาจารย์พีแล้วก็เด็กเกาอ่ะพอมีผื่นมีผดนะเกาแล้วมันจะเกาจนเป็นแผลเนี่ยนะคะทำยังไงดีอะคะ
2: ได้เลยค่ะคือจริงๆแล้วถ้าเอาจริงๆคะท่อเหงื่ออุดตันเนี่ยจันมันจะไม่คันค่ะแต่มันจะมีความรู้สึกใช่แต่มันจะมีความรู้สึกยิบยิบนิดนึงใช่ค่ะแต่ว่าเด็กชายเด็กบางคนก็จะแสดงอาการออกมาแบบในรูปแบบของคันได้

0: นิดๆก็ขอเกาๆเกาๆนิดนึงอย่างนี้นะคะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดเลยค่ะอันที่หนึ่งนะคะเราต้องป้องกันก่อนค่ะไม่ให้เหงื่อออกเยอะผิดปกตินะคะบางคนบอกว่าโรคนี้เขาพูดกันเล่นๆจะเรียกว่าโรคเนี้ยต้องไปเซเว่นไปเอาแอร์นะคะให้เย็นๆอันนี้คือแบบแซวเล่นนะคะนี่ก็คือให้อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะถ้าเกิดอากาศร้อนมากๆช่วงไหนเช่นกลางวันเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กออกไปเล่นในช่วงนั้นแต่ว่าเราไม่ได้จำกัดกิจกรรมของเด็กนะคะจริงๆเราก็อยากให้เด็กวิ่งเล่นตามปกติค่ะแต่แค่เลือกช่วงเวลานิดนึงนะคะหรือถ้าออกไปเล่นข้างนอกมากแล้วแบบเหงื่อออกเยอะจริงๆเราอาจจะต้องให้พักนิดนึงกลับเข้ามาในบ้านก่อนนะคะอันนี้คือการป้องกันอันดับแรกเลยอันที่สองถ้าสมมติทำกิจกรรมที่มีเหงื่อออกแล้วนะคะแนะนำว่าพยายามอย่าปล่อยให้เหงื่อเนี่ยแห้งคาผิวเนาะเราอาจจะต้องมีการเช็ดเหงื่อออกไปบ้างนะคะใช้ผ้าชุบน้ำนะคะบิดหมัดๆนะคะแล้วก็ซับบริเวณที่มีเหงื่อนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำแหน่งผมเราจะเห็นเด็กๆบางคนวิ่งหัวเปียกเลยใช่ไหมคะทีนี้วิธีการซับที่ ที่หนังศีรษะค่ะบางคนเอาผ้าชนะแล้วก็ซับนี้ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยช่วยนะคะวิธีการคือให้เปิดโคนผมนิดนึงค่ะแล้วซับเข้าไปตรงโคนอย่างนี้ค่ะแล้วก็เปิดอีกกระจุกนึงเนี่ยค่ะแล้วก็ซับแบบนี้ก็จะช่วยได้ส่วนตำแหน่งอื่นๆที่งานให้ซับอีกก็คือไลผมตรงนี้นะคะด้านข้างเนาะตรงคอบริเวณส่วนหลังด้านบนแล้วก็หน้าอกด้านบนนะคะในเด็กเล็กๆบางคนก็อาจจะมีในแพมเพิร์สนะนี่ให้ลองเช็คนิดนึงนะคะบางคนจะมาหูคันก้นอย่างนี้ค่ะก็คือถ้าแบบแพมเพิร์สเปียกเลยแล้วก็อาจจะต้องแบบถอดออกมาเหมือนผึ่งระบายนิดนึงเอาผ้าซุปน้ำซับๆอย่างนี้นะคะก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เหงื่อที่ออกเยอะๆเนี่ยไปอุดตันที่ท่อเหงื่อรวมกับบางครั้งนะคะไม่ได้อุดตันแต่จะเหงื่อที่เยอะมากๆมากัดผิวเราก็ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวได้อีกอย่างนี้ค่ะก็คันมากขึ้นได้ค่ะ
1: แล้วอย่างการเลือกเสื้อผ้าล่ะคะอาจารย์พีอย่างเช่นแบบในเด็กต้องแบบเลือกชนิดเสื้อผ้าทำจากผ้าใยอะไรหรือเปล่าหรือว่าในผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะคะอาจารย
0: ์จริงๆอะค่ะก็ผ้าที่ระบายเหงื่อค่อนข้างดีนะคะส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันแล้วก็คือพวกกลุ่มผ้าคอตตอนหรือว่าผ้าฝ้ายนะคะอันนี้ก็จะระบายเหงื่อได้ดีอยู่แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะเราอาจจะต้องดูเขาเรียกอะไรความหนาบางของผ้าเนาะถ้าเกิดเราแพลนช่วงกลางวันอยู่ในบ้านไม่ได้แพลนจะเปิดแอร์อากาศก็ร้อนนะคะวันนั้นเราอาจจะต้องใส่เสื้อผ้าของเด็กให้บางหน่อยชุดก็อาจจะเป็นเสื้อกล้ามก็ได้กางเกงขาสั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเป็นตอนกลางคืนเราจะนอนและเราจะเปิดแอร์ชัดเจนเลยอากาศโล่งกลัวลูกไม่สบายก็อาจจะใส่ผ้าที่หนักขึ้นได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องดูตัวเด็กเป็นหลักเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยจะทนความร้อนได้ไม่เท่ากันเนาะจริงๆปัญหาที่จริงๆที่หมอเจอบ่อยมากคุณพ่อคุณแม่มาปุ๊บเนี่ยลูกเป็นผื่นแบบโอ้โหเนี่ยผดร้อนชัดๆเลยนะคะพ่อแม่บอกว่าอยู่แอร์ตลอดทั้งวันเลยนะคะเปิดแอร์ตลอดเลยค่ะคุณหมอทำไมต้องถามว่าเปิดอุณหภูมิเท่าไหร่คะ28องศาค่ะร้อนเรายังอยู่ไม่ได้เลยค่ะเนาะอันนี้ก็คือเทคนิคก็คือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ค่อยๆลดอุณหภูมิแอร์ลงสิ่งนึงที่ให้คุณแม่สังเกตเช่นเวลานอนค่ะถ้าตื่นมาลูกหัวเปียกกลางดึกอย่างเงี้ยหรืออุ้มลูกมากินนมแล้วหูหนังเปียกโชกเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อาจจะค่อยๆลดอุณหภูมิแอร์ลงจนเจอจุดที่สมดุลที่สุดกับเด็กคือนอนหลับสบายหัวไม่ได้เปียกเหงื่อเองนะคะ
2: ค่ะคือหลักการคือว่าเหงื่อออกแล้วก็มันเกิดการอับชื้นก็เลยทำให้เกิดผดร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลดการเหงื่อออกใช่ไหมคะ
0: คือแปลว่าเหงื่อที่ออกเยอะๆเนี่ยค่ะทำให้เกิดได้สองโรคอันที่หนึ่งคือไปอุดตัน
2: ต่อ
0: เหงื่ออันนี้ไม่ต้องอบอับชื้นเลยนะคะเช่นหน้าผากเราก็เปิดโล่งตลอดเวลาแล้วค่ะแต่เหงื่อที่ออกเยอะมากๆข้อเหงื่อระบายไม่ทันก็อุดตันอันนี้จะเกิดเป็นผดร้อนแต่อีกอันหนึ่งที่บอกว่าการอบอับชื้นเช่นอยู่บริเวณแพมเพิร์สอันนี้ค่ะคือเหงื่อมาระคายเคืองผิวหรือถ้าเราพูดภาษาง่ายๆคือเหงื่อมากัดผิวนั่นเองแล้วก็ทำให้เกิดการเป็นผื่นคันขึ้นมาได้เหมือนกัน
2: ค่ะใช่อาการเดียวกับที่เขาเรียกกันว่าแพ้เหงื่อตัวเองไหมคุณหมอ
0: ใช่ค่ะแพ้เหงื่อตัวเองเนี่ยคืออาการที่เหงื่อเนี่ยค่ะมาระคายเคืองผิวหนังเหงื่อมากัดผิวหนังใช่ค่ะดังนั้นถ้าเราดูแลเรื่องเหงื่อเนี่ยเราก็สามารถป้องกันได้สองโรคเลย
2: ค่ะ
1: แล้วที่อาจารย์พีแนะนำก็คือเหมือนเป็นการป้องกันใช่ไหมคะสมมติถ้าเกิดเราพยายามป้องกันแล้วแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้อากาศบ้านเราทั้งร้อนทั้งชื้นนะคะถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดมีผดผื่นร้อนเนี่ยถ้าป้องกันแล้วไม่หายมีวิธีการรักษาไหมคะหรือว่ามีวิธีแนะนำการดูแลอย่างไรอะคะอาจารย
0: ์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าเป็นในเรื่องของผดร้อนนะคะจริงๆเดี๋ยวพอเราเข้าอยู่ที่เย็นๆสักพักช่วงนี้จะงดออกไปเล่นข้างนอกก่อนนะคะจะค่อยๆดีขึ้นด้วยตัวเองโดยไม่ต้องทายาอะไรเลยนะคะใช้เวลาประมาณสักวัน2วันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดกลายเป็นว่าเกาจนมีผิวหนังอักเสบไปแล้วนะคะหรือว่ามีเรื่องของเหงื่อที่ออกเยอะมากจนมากัดผิวอย่างเงี้ยกลายเป็นผิวหนังอักเสบไปแล้วนะคะอันเนี้ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะว่าผิวหนังอักเสบมากขนาดนี้จะต้องใช้ยาช่วยในการลดการอักเสบของผิวหนังหรือเปล่าค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะก็คือจะเหมือนในคลิปวิดีโอบอกว่ามีให้ทาคาราไมด้วยค่ะ
0: ค่ะจริงๆถามว่าคาราไมช่วยได้ไหมจริงคุณสมบัติของเขาอะค่ะคือเขาช่วยลดอาการคันค่ะถ้าเกิดเด็กๆมีอาการคันจริงๆก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นใช้ในเด็กกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผิวแห้งเนาะเราอาจจะแนะนำให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคาราไมเนี่ยเขาลดคันได้ดีจริงค่ะแต่ว่าเขาจะทำให้ผิวแห้งตามมาตรงตำแหน่งที่เราทาดังนั้นถ้าเราใช้ในเด็กที่ผิวแห้งอยู่แล้วอะค่ะทาไปปุ๊บเนี่ยผิวจะยิ่งแห้งมากขึ้นก็อาจจะกลายเป็นคันจากสาเหตุของผิวแห้งหรือผิวหนังอักเสบอย่างอื่นเกิดขึ้นมาแทนเพราะมีผิวแห้งอย่างเงี้ยค่ะได
2: ้ค่ะก็มีวิธีป้องกันค่ะเชิญค
0: ่
2: ะ
0: ได้ค่ะแต่จริงๆที่เราแนะนำที่อาจจะปลอดภัยกว่าคาราไมนะคะก็คือการใช้ตัวโลชั่นแป้งน้ำบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะก็คือจริงสมัยก่อนเนาะเวลาที่เรามีเหงื่อออกใช่ไหมคะเราก็มักจะทาแป้งถูกไหมคะเพื่อให้มันไปดูดซับเหงื่อคุณสมบัติของแป้งนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้เป็นพวกแป้งผงเยอะแล้วเพราะว่าถ้าใช้แป้งผงเนี่ยค่ะก็เวลาที่เหงื่อออกมันจะจับเป็นก้อนๆมันอาจจะมาแบบระคายเคืองผิวหนังเราได้เดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์แป้งแบบใหม่ออกมาเขาจะเขียนเลยค่ะว่าแป้งเนื้อโลชั่นนะคะมีอยู่ชั้นล็อกเกอร์เดียวกับแป้งเลยค่ะไปซื้อได้เลยค่ะเวลาเราเทออกมาหรือบีออกมามันจะเป็นเหมือนโลชั่นทาผิวเลยค่ะเป็นเนื้อครีมเนี้ยค่ะแล้วเราก็ทาไปเลยค่ะตรงตำแหน่งที่มีเหงื่อออกหมายถึงว่าให้ซับก่อนนะคะซับเหงื่อออกก่อนนะแล้วพัดแห้งๆแล้วก็ทาเจ้าแป้งเนื้อโลชั่นเนี่ยลงไปค่ะ อันนี้ช่วยลดเหงื่อได้ช่วยลดอาการคันได้ด้วยค่ะ
2: ค่ะโอเคอันนี้ก็คือวิธีการนี้คือใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใช่ไหมคะถ้าเกิดอาการอ๋อเป็นผื่นแล้วก็เป็นผดนะคะอาจารย์ว่าเหมียวอาจารย์พีคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามคุณผู้ชมเลยนะคะ คุณพยูพันทิพย์สวัสดีค่ะคุณไอแอมปอสวัสดีค่ะคุณรังสรรค์สวัสดีครับอาจารย์หมอทั้งสองท่านคุณนิพาวันสวัสดีค่ะ FC ค่ะคุณนิ่มนวลสวัสดีค่ะคุณประมวลสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าดูแล้วชอบใจอยากให้เพื่อนๆได้ดูช่วยกันแชร์ค่ะช่วยกันกดแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับทุกรายการของรามาชาแนลนะคะคุณ JP Pack ถามแบบนี้ค่ะลูกชายอายุ5ขวบเคยเป็นหูดแต่เจาะออกหมดแล้วสามารถกลับมาเป็นอีกได้ไหมคะ
0: เป็นได้ค่ะคือการเป็นหูดเนี่ยก็คือการติดเชื้อไวรัสที่ผิวหนังนะคะส่วนใหญ่จะเกิดในคนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเจ้าเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดผื่นนั่นเองค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะมักจะเจอในเด็กๆผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยส่วนใหญ่โตมาภูมิคุ้มกันมีอยู่แล้วนะคะก็จะไม่ติดเชื้อหูดดังนั้นถ้าเขาเคยเป็นแล้วนะคะรักษาหายและแต่ตัวเขาเนี่ยยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเจ้าตัวไวรัสตัวนี้ค่ะเขาก็มีโอกาสไปติดมาใหม่ได้ใช่ก็มีโอกาสเป็นอีกได้ค่ะ
2: เอาแล้วอย่างนี้ถ้าไม่อยากให้ลูกเป็นหูดอีกเนี่ยทำยังไงคะต้องป้องกันเชื้อไวรัสเหรอคะ
0: ค่ะจริงๆเชื้อไวรัสหูดเนี่ยค่ะมันติดจากการเหมือนสัมผัสหรือว่าไปเดินเหยียบไปจับมาตรงตำแหน่งที่เขามีไวรัสตกอยู่พอดีอย่างเงี้ยค่ะใช่ประกอบกับพร้อมกับว่าถ้าเรามีผิวหนังแบบเขาเรียกว่าผิวหนังเปื่อยหรือผิวหนังเป็นแผลเนี่ยค่ะเจ้าเชื้อไวรัสมันก็จะติดเข้าไปได้ง่ายขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเจอเช่นตามสระว่ายน้ำเวลาเราว่ายน้ำแล้วเราผิวเปื่อยๆเนาะบางทีมีคนเป็นอย่างเงี้ยค่ะเดินไปทั่วข้างๆสระลูกเราก็เดินแล้วก็อาจจะเหยียบตัวไวรัสมาได้อย่างเงี้ยค่ะ
2: ใช่
1: ซึ่งอย่างในสระว่ายน้ำเนี่ยค่ะมันดูเหมือนเป็นที่ที่เด็กชอบนะคะอาจารย์ซึ่งอย่างเงี้ยแปลว่าคอลีนไม่ได้ทำลายไวรัสตัวที่ทำให้เกิดปูดถูกไหมคะอาจารย
0: ์คอลีนสามารถทำลายได้แต่น่าจะต้องเข้มข้นแบบเยอะมากๆนะคะตัวไวรัสเนี่ยมันจะอยู่ตามข้างๆมากกว่าค่ะส่วนใหญ่คอลีนมันจะเยอะในน้ำอันนี้จะแบบตัวไวรัสมันจะอยู่ที่บริเวณด้านบนสระน้ำขอบสระน้ำใช่ค่ะ
2: ค่ะคุณวิบูลวิจิตพรประภาบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์หมอทั้งสองท่านแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะช่วยแชร์ด้วยน่ารักมากคำถามของคุณนันนะคะคุณนันอายุ65ปีค่ะสอบถามว่าคนเป็นโรคเกาต์เขาไม่ให้กินสัตว์ปีกใช่ไหมคะแล้วพวกรังนกหรือว่าพวกซุปไก่อะที่เขาขายกันเป็นกระปุกเนี่ยสามารถกินได้ไหมคะคนเป็นโรคเกาต
1: ์คือปกติโรคเกาต์เราจะกำหนดสารที่เรียกว่าพิวรีนนะคะไม่ให้กินเกินซึ่งมันจะมีอยู่ในพวกข้อไก่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ถามว่ารังนกกับตัวอีกอันนึงอะไรนะคะรังนกกับซุป
2: รังนกหรือว่าซุปไก่ค่ะซุปไก
1: ่ซุปไก่ใช่ค่ะก็คือตัวต้องถามก่อนว่าทำไมถึงจะต้องทานรังนกกับตัวซุปไก่เพราะว่าถามว่าซุปไก่เนี่ยมันก็เป็นมีโปรตีนแต่ถ้าถามว่ากินเนื้อปลากินเนื้อไก่แทนได้เนี่ยก็จะดีกว่าซึ่งถามว่าซุปไก่ทานได้ในคนโรคเกาต์ไม่ได้เกี่ยวว่าจะกระตุ้นให้เป็นเกาต์เพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งกับตัวรังนกเองอะค่ะแต่ว่ามันราคาสูงแล้วก็ได้โปรตีนได้ทุกอย่างถ้าเรากินอาหารได้ครบ5หมู่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องกินพวกตัวรังนกกับซุปไก่นะคะแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี้ยสามารถทานได้ในคนเป็นโรคเกาต์ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องน้ำตาลเพราะว่าในคนสูงวัยพอเป็นเกาต์ก็จะมีเบาหวานร่วมด้วยแล้วตัวรังนกซุปรังนกที่ขายสำเร็จรูปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำตาลที่ค่อนข้างสูงก็รสชาติหวานอาจจะทำให้น้ำตาลขึ้นได้นะคะ
2: ค่ะคุณนันคะอาจารย์น้องเมียบอกว่าปกติแล้วถ้าเรากินโปรตีนเนื้อสัตว์เนี่ยเพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องกินที่เป็นกระปุกก็ได้แต่ถ้าอยากกินเนี่ยรังนกหรือซุปไก่เนี่ยสามารถกินได้ถ้าเป็นโรคเกาต์แต่ต้องระวังน้ำตาลอย่างนี้เนาะใช่ไหมคะโอเคค่ะคุณณัฐพงศ์นะคะคุณณัฐพงศ์ถามแบบนี้ค่ะบอกอายุมานะอายุ65สูง165หนัก56ค่ะมีโรคประจำตัวคือไขมันในเลือดสูงสอบถามว่าเช้ามืดวันนี้เองค่ะคุณณัฐพงศ์มีอาการไอมีเสมหะแต่ไม่เจ็บคอนะไม่มีน้ำมูกวัดไข้ได้ 36.4 ก็เลยถามว่าอาการแบบเนี้ยเป็นเพราะแพ้อากาศหรือเป็นโควิดครับควรจะไปซื้อยาอะไรมากินเบื้องต้นเริ่มสงสัยแล้วค่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็คือโควิดมันก็เพิ่มจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะมีใครระคายคอน้ำมูกไหลก็จะต้องคิดแล้วว่าเป็นโควิดหรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาการของโควิดในที่เป็นกลุ่มโอไมครอนเนี่ยค่ะนอกจากอาการเด่นๆมักจะเป็นเรื่องของไข้กับเจ็บคอที่เจ็บคอมากนะคะถ้าเกิดบอกว่ามีไอเล็กน้อยมีเสมหะนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เจ็บคอเนี่ยแนะนำว่าอาจจะสังเกตอาการดูก่อนเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5 ก็เยอะพอๆกับโควิดเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้กำเริบได้นะคะซึ่งอาจจะต้องสังเกตอาการอย่างอื่นเบื้องต้นว่าอาการภูมิแพ้อย่างอื่นที่จะบอกว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้อย่างเช่นมีคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่ามีการแบบนอนแล้วหายใจฟึดฟัดแบบหายใจไม่อิบไม่สนิทหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องสังเกตดูถ้าเกิดหายใจดูลำบากดูคัดจมูกเยอะเป็นน้ำมูกใสๆไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีเจ็บคอเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของอาการทางภูมิแพ้แต่ว่าถ้าจะให้แน่ใจก็สังเกตอาการถ้าวันนึงอาการยังคงไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีเจ็บคอก็อาจจะลองดูถ้าเกิดสัก3วันแล้วยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะลองซื้อ ATK มาตรวจดูเล็กน้อยเพราะว่าช่วงนี้ก็ถามว่าไข้เนี่ยมันก็ไม่ได้ 100% ว่าจะต้องมีทุกคนนะคะแต่ว่าถ้า3วันแล้วยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าซื้อ ATK มาตรวจก็ดีค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าถ้าดูวัดไข้ 36.4 ก็ถือว่าไม่มีไข้ใช่ไหมคะ
1: ไม่มีไข้ไม่มีไข้ค่ะถ้ามีไข้ก็คือเกิน 37.8 ค่ะ
2: คุณณัฐพงศ์ก็ยังไม่ต้องกินยาก็ได้ไปซื้อ ATK มาตรวจก่อนละกันนะคะโอเคค่ะคุณไพลินค่ะคุณไพลินบอกว่าอายุ67ปีหนัก69สูง165ไปตรวจร่างกายมาค่ะพบว่ามวลกระดูกบางก็เลยอยากสอบถามคุณหมอทั้งสองท่านนะทั้งอาจารย์พีทั้งอาจารย์มะเหมียวว่าอยากถามว่ามวลกระดูกบางสาเหตุเกิดจากอะไรมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรและสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยอันตรายไหมคะ
1: ค่ะก็จริงๆมวลกระดูกบางอะค่ะก็คือเป็นสิ่งที่เจอได้อยู่แล้วในผู้หญิงที่เริ่มเข้าวัยหมดประจำเดือนเป็นสิ่งปกติเพราะว่าการเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเนี่ยฮอร์โมนที่เรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันจะลดลงซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่รักษามวลกระดูกให้สมบูรณ์นะคะดังนั้นในกลุ่มคนที่เริ่มประจำเดือนเริ่มขาดมวลกระดูกจะต่ำเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถามว่าเรามีวิธีป้องกันเพราะถ้าเกิดมวลกระดูกน้อยมากๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดไปสะดุดล้มนิดเดียวเนี่ยอาจจะมีกระดูกหักได้นะคะดังนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องประเมินก่อนว่ามวลกระดูกที่อาจค่ามาว่าต่ำเนี่ยต่ำแค่ไหนคือถ้าต่ำแบบเล็กน้อยโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำว่าให้กินแคลเซียมให้กินวิตามินดีให้พอเพียงซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องกินเสริมเพราะว่าในผู้สูงวัยเนี่ยก็อาจจะกินนมไม่ได้อาจจะกินแล้วมีท้องอืดก็อาจจะต้องเสริมเป็นเม็ดแคลเซียมวิตามินกับวิตามินดีซึ่งวิตามินดีเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยให้แคลเซียมเนี่ยดูดซึมไปในกระดูกเนี่ยได้มากขึ้นนอกจากนี้ก็ต้องแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายที่ช่วยเพิ่มแรงที่กระทำกับตัวกระดูกอย่างเช่นการจ็อกกิ้งเบาๆการเดินเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยเป็นการป้องกันไม่ให้กระดูกมวลกระดูกเนี่ยลดลงไปอีกในอนาคตแล้วถ้าเกิดมีน้ำหนักเยอะเป็นผู้หญิงท้วมหน่อยก็แนะนำว่าต้องลดน้ำหนักด้วยอะค่ะแต่ถ้าเกิดมวลกระดูกที่ไปวัดมาเนี่ยมันต่ำมากบางทีมันจะมียานะคะที่ช่วยเพิ่มมวลกระดูกซึ่งเป็นยาฉีดซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยคุณหมอจะต้องเป็นคนประเมินว่าจำเป็นจะต้องถึงขนาดฉีดหรือเปล่าเพราะว่าบางคนถ้ามวลกระดูกต่ำมากๆเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการคนเดินชนนิดเดียวก็กระดูกหักได้อันนี้อาจจะต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอะค่ะ
2: อ๋อแล้วที่อาจารย์ว่าเมียบอกว่ายาฉีดที่คุณหมอจะต้องเป็นผู้สั่งให้ฉีดให้เนี่ยมันฉีดแล้วมันจะเพิ่มมวลกระดูกเหรอคะหรือยังไงคะ
1: มันฉีดแล้วมันจะไปลดการทำการสลายของกระดูกนะคะก็คือ ปกติเนี่ยเราจะมีเหมือนตัวสร้างมวลกระดูกกับตัวทำลายซึ่งพออายุเยอะตัวทำลายเนี่ยมันจะมากกว่าตัวสร้างซึ่งยาอันนี้มันเป็นยาที่ไปยับยั้งไม่ให้ตัวที่เซลล์ที่ทำลายกระดูกเนี่ยไปทำลายไม่ให้กระดูกบางลงไปกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นยาที่เอามาใช้ในคนที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่อยู่ในวัยทองแล้วมีอาการเรื่องของมวลกระดูกต่ำมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อกระดูกหักก็จะใช้ได้ในกลุ่มคนไข้แบบนี้ค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าเราไปฉีดเองไม่ได้ต้องให้แพทย์เป็นผู้
1: ใช่ค่ะแล้วก็ฉีดสัก6เดือนครั้งก็คือไม่เดี๋ยวแบบคนฟังแล้วแบบอุ๊ยตายแล้วต้องฉีดทุกวันหรือเปล่าไม่ก็คือฉีดแค่6เดือนครั้งแล้วก็มีการติดตามตรวจมวลกระดูกค่ะ
2: โอเคค่ะอาจารย์พีคะคุณรังสรรค์ถามแทนลูกชายอายุ14อายุ13เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเนาะ13มีสิวผื่นๆขึ้นที่หน้าผากเยอะมากก็เลยถามว่าต้องดูแลอย่างไรครับเบื้องต้นกำชับลูกชายว่าไม่ให้บีบไม่ให้แคะไม่ให้แกะไม่ให้เกาแต่ทำยังไงดีสำหรับวัยรุ่นค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะได้เลยค่ะก็เป็นสิวนะคะอันดับแรกก่อนเลยค่ะต้องคุยกับเขานิดนึงว่าหนึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของวัยรุ่นนะคะเนาะทีนี้แล้วก็อันที่สองที่เราต้องคุยกับเขาเลยค่ะต้องถามความร่วมมือกับเจ้าตัวเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากให้สิวหายไหมนะคะเพราะว่าการรักษาสิวจริงๆแล้วเนี่ยก็คือสำคัญมากคือเจ้าตัวเองนะคะต้องร่วมมือในการรักษาสิวนะคะทีนี้ถ้าเพิ่งเริ่มเป็นแล้วก็ไม่ได้มีสิวอักเสบแบบเม็ดใหญ่ๆบึ้มๆนะคะที่เยอะมากหรือว่าไม่ได้แบบมีแผลเป็นเป็นหลุมสิวเยอะอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบเม็ดเล็กๆเฉยๆอันนี้ลองรักษาเองก่อนที่บ้านได้นะคะการรักษาอันดับแรกเลยก็คืออันที่หนึ่งเรื่องของการทำความสะอาดหน้าค่ะอันนี้เพราะว่าเวลาที่เราเป็นวัยรุ่นแล้วเริ่มมีการผลิตไขมันมีการผลิตน้ำมันออกมาเยอะขึ้นนะคะก็จะทำให้มีการอุดตันที่บริเวณตัวรูขุมขนได้ก็เกิดเป็นสิวอุดตันนั่นเองนะคะดังนั้นก็แนะนำว่าเด็กที่เข้าสู่วัยรุ่นก็อาจจะต้องเริ่มใช้โฟมล้างหน้าหรือสบู่ล้างหน้าแล้วนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆ เราจะบอกให้ล้างหน้าน้ำเปล่าแต่พอเขาเข้าวัยรุ่นก็เริ่มใช้โฟมล้างหน้าได้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นสิวแล้วยังไม่ได้ใช้ยาตัวอื่นเลยลองเลือกซื้อโฟมล้างหน้าที่เป็นสูตรสิวอะค่ะเขาก็จะใส่ตัวยาที่ชื่อว่าเซลิเซลิกแอซิดเข้าไปด้วยนะคะก็แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เยอะมากก็สามารถช่วยลดพวกเรื่องของการอุดตันทำให้สิวเนี่ยดีขึ้นได้นะคะลองซื้อมาใช้เช้าเย็นแต่ว่าก็ให้ระวังนิดนึงว่าถ้าใช้แล้วเกิดรู้สึกว่าระคายเคืองมีการแสบหน้าอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบยิบยิบหรือหน้าแดงง่ายอันเนี้ยก็อาจจะต้องลดลงเช่นตอนเช้าใช้สบู่ล้างหน้าแบบสูตรอ่อนโยนนะคะหรือว่าไม่ต้องล้างน้ำเปล่าก็ได้ตอนเช้าแต่ว่าพอตอนเย็นก็ค่อยใช้เป็นพวกโฟมล้างหน้าสูตรสิวหรือสบู่สูตรสิวอย่างเงี้ยค่ะ แล้วทำความสะอาดหน้าเสร็จแล้วนะคะอันต่อมาที่สองที่เราแนะนำให้ในกรณีที่ว่าเริ่มเป็นเยอะขึ้นอยากจะขอลองซื้อยามาทาเองนะคะก็เราแนะนำให้ลองซื้อเดี๋ยวนี้มันก็จะมีพวกครีมบำรุงผิวอะค่ะที่เขาเขียนว่าสำหรับคนเป็นสิวเนาะจริงๆพวกนี้เขาจะใส่อะไรที่เป็นกรดอ่อนๆ นะคะก็คือเช่นเมื่อกี้ที่พูดไปไซลิเซลิกแอซิดอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็ใส่ AHA BHA นะ

0: คะพวกนี้สามารถช่วยลดการอักเสบของสิวได้ลดการกุบกันของสิวได้นะคะนี่ก็สามารถซื้อมาทาหลังๆหน้าได้ตอนเช้าตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้เริ่มลองใช้น้อยๆก่อนนะคะเพราะว่ายาสิวทุกตัวจะมีผลระคายเคืองผิวได้หมดเลยลองใช้น้อยๆว่าโอเคผิวเรารับได้ไหมถ้ารับได้แล้วเนี้ยค่ะอยากเพิ่มประสิทธิภาพให้สิวมันน้อยลงก็เพิ่มเป็นเช้ากับเย็นได้นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ข้อที่3เห็นด้วยคุณพ่อมากเลยค่ะเราไม่แนะนำให้แคะแกะเกาบีบสิวเด็ดขาดนะคะเพราะว่าถ้าแคะแกะเกาหรือบีบสิวปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือแผลเป็นนะคะสิ่งที่จริงๆเรื่องสิวเนี่ยนะคะหรือว่ารอยดำรอยแดงที่เกิดจากการเป็นสิวเนี่ยหมอไม่กลัวเลยหมอทำให้หายได้แต่แผลเป็นเนี่ยต้องยอมรับเลยค่ะว่าทุกวันนี้ยังไม่มีวิธีรักษาหรือเทคโนโลยีที่ทำให้มันหายขาดไปถึงผิวกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราไม่มีแผลเป็นอย่างเงี้ยแต่มันทำให้ดีขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันยังไม่ทำให้หายขาดเนาะแต่นะสำคัญที่สุดงดแค่แกะเกาแล้วก็บีบสิวค่ะ
2: ก็บอกว่าบอกคุณลูกนะลูกชายถ้าอยากโตแล้วหล่อๆเนี่ยอย่าไปบีบอย่าไปแคะถ้าแคะแล้วเนี่ยมันจะเป็นแผลเป็นใช่ไหมคะเดี๋ยวจะรักษาไม่หายเดี๋ยวโตขึ้นจะไม่หล่อนะอาจารย์มะเหมียวมีคำถามของคุณวิบูลวิจิตรพรประภาค่ะคุณหมอครับขอถามแทนภรรยานะครับภรรยาอายุ64ค่ะขออภัยอายุ64หนัก54สูง155เวลานอนไม่รู้เป็นอะไรครับชอบร้อนวูบๆใต้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างแบบนี้สื่อว่าจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าครับ
3: ก็ถ้าเป็นอาการร้อนวูบๆอะค่ะก็คือเป็นอาการหนึ่งของเกี่ยวกับระบบของเส้นประสาท อาจจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าที่ร้อนวูบๆเนี่ยมันมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นอาการชาหรือว่ามีแบบเหมือนเจ็บแผลร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีร่วมด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องคิดว่ามีเรื่องของปลายประสาทอักเสบหรือเปล่าซึ่งสาเหตุเนี่ยก็เป็นได้หลากหลายก็ต้องถามก่อนว่ามีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานอะไรร่วมด้วยไหมซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเส้นประสาทที่อาจจะทำให้เหมือนรับรู้ผิดปกติไปอะค่ะหรือว่าการรับประทานอาหารกินอาหารครบ5หมู่ไหมได้รับวิตามิน B ที่พอเพียงหรือเปล่าก็อาจจะต้องมาดูประเมินเพิ่มเติมแต่ว่าถามว่าถ้าบอกว่าเป็นร้อนวูบๆบริเวณฝ่าเท้าเนี่ยก็คือถ้าฟังดูนะคะไม่ได้ดูเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงอาจจะลองดูก่อนว่ามันมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะแล้วก็ดูโรคประจำตัวเพิ่มเติมว่ามีเป็นอย่างอื่นร่วมด้วยไหมค่ะ
2: คุณวิบูลก็ให้ลูกภรรยาสังเกตอาการเพิ่มเติมว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยไหมนะคะคุณเดินกลาบอกว่าคุณต้าเป็นพิธีกรยิงยาวตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ไม่ได้ไปเที่ยวอ๋อสนุกดีค่ะดิฉันชอบได้ความรู้ด้วยนะคะเป็นพิธีกรรายการนี้คุณทวีเกียรติอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะคุณเตรียมฟุตๆบอกว่าแฟนเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ตอนนี้น้ำหนักลูกต่ำกว่าเกณฑ์จะทำยังไงดีครับให้ลูกน้ำหนักเพิ่มขึ้น
3: อันนี้คือน้ำหนักลูกคือลูกคลอดออกมาแล้วหรือว่ายังอยู่ในครรภ์คุณแม่คะ
2: คุณเตี้ยมเนี่ยไม่ได้บอกแต่ดิฉันเห็นในภาพนะอุ้มลูกอยู่สงสัยจะคลอดออกมาแล้วหรือเปล่าคุณเตี้ยมเดี๋ยวเชิญค่ะ
3: ค่ะคือโดยส่วนใหญ่ถ้ายังอยู่ในท้องอะค่ะคือเด็กที่คลอดจากมารดาที่เป็นเบาหวานนะคะ
2: ค่ะ
3: โดยส่วนใหญ่นะคะมักจะมีเรื่องของน้ำหนักตัวที่มากแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าพอออกมาแล้วน้ำหนักตัวดูขึ้นไม่ดีเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือสิ่งที่ทำมีผลกระทบกับน้ำหนักเด็กในช่วงเด็กที่แรกเกิดจนถึงประมาณ4สัปดาห์เนี่ยก็คือการให้นมว่าการให้นมเนี่ยเราให้นมปริมาณที่เหมาะสมหรือเปล่าความถี่เนี่ยเพียงพอหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเด็กก็กินเหมือนผู้ใหญ่มั้ยแบบว่ากินเช้ากลางวันเย็นแต่ว่าจริงๆไม่ใช่คือเด็กแรกเกิดก็ต้องกินทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องประเมินความถี่และปริมาณนมว่าเหมาะสมหรือเปล่าโดยปกติเราก็จะมีถ้าเกิดเป็นแบบเหมือนช่วง1เดือนแรกค่ะเราอาจจะมีการเทสน้ำหนักว่าก่อนและหลังให้นมแม่เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะต้องถามประวัติว่าให้นมแม่แล้วน้ำนมแม่เนี่ยเพียงพอหรือเปล่าซ
2: ึ่
3: งสังเกตง่ายๆก็คือเวลาลูกดูดนมจากเต้าข้างนึงเนี่ยอีกเต้าข้างนึงเนี่ยมีน้ำนมไหลออกมาไหมซึ่งถ้าเกิดไม่มีเลยน้ำนมข้างนึงแบบหายไปเลยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องประเมินแล้วว่าน้ำนมแม่เนี่ยไม่พออาจจะต้องมีการกระตุ้นการให้น้ำนมหรือว่าถ้าเกิดน้ำหนักดูลดลงดูไม่ขึ้นเยอะเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้นมผสมเสริมถ้าจำเป็นนะคะแต่ว่าเราจะแนะนำว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนมแม่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแนะนำว่าพยายามกระตุ้นก่อนยกเว้นว่า

0: ลูกเนี่ยมีข้อบ่งชี้มีน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์มากๆก็อาจจะต้องมีการเสิร์ฟนมผสมค่ะ
1: อาจารย์มะเหมี่ยวคะคุณเตี้ยมให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาละโทรศัพท์มาบอกว่าแฟนตอนนี้ท้องอยู่ค่ะยังไม่ได้คลอดแต่ว่าเป็นเบาหวานคุณแม่เป็นเบาหวานแต่ว่าคงไปตรวจเดี๋ยวนี้เขาตรวจทราบน้ำหนักลูกในครรภ์แล้วใช่ไหมคะอ๋อ
0: ใช่ค่ะทำอันตราซาวด์จะดูทราบน้ำหนักในครรภ์ซึ่งโดยส่วนใหญ่อะค่ะก็คืออันนี้เวลาน้ำหนักในครรภ์ของลูกน้อยเนี่ยมันมีจากหลายสาเหตุใช่ไหมคะอาจารย์พีก็คืออาจจะต้องดูว่าคุณแม่เนี่ยทานอาหารเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่ามันมีปัญหาที่เส้นเลือดจากรกที่ไปในตัวลูกเนี่ยทำให้เหมือนแบบไปเลี้ยงเด็กเนี่ยน้อยแต่ถามว่าสิ่งที่เราคุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้ก็คือการกำหนดอาหารคุณแม่ซึ่งคุณแม่เป็นเบาหวานตอนตั้งครรภ์เนี่ยก็อาจจะต้องมีการคุมปริมาณน้ำตาลใช่ไหมคะปริมาณแป้งที่ทานแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือจะต้องเพิ่มโปรตีนแล้วก็จะต้องเพิ่มไขมันเพื่อให้เพิ่มแคลอรี่ไปถึงลูกอะค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาในท้องถ้าน้ำหนักน้อยเนี่ยน้ำหนักเด็กน้อยเนี่ยเราก็จะแนะนำคุณแม่ว่าเนี่ยต้องไปเพิ่มส่วนที่เป็นโปรตีนแล้วก็ที่เป็นไขมันแต่คุณแม่เวลาท้องโตเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการเหมือนแบบกินนิดเดียวก็อิ่มจุกก็แนะนำว่าต้องกินมื้อน้อยๆกินถี่ๆแทนค่ะพิตะค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณเตี้ยมบอกมาว่าน้ำหนักอายุครรภ์6เดือนอาจารย์พีมีอะไรจะเพิ่มเติมแนะนำคุณแม่ที่เป็นเบาหวานและลูกน้ำหนักน้อยไหมคะ
2: จริงๆก็อาจารย์มะเหมี่ยวก็แนะนำเพิ่มไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าอีกอย่างนึงที่อาจารย์เสริมได้ค่ะก็คือคุณแม่เนาะต้องคิดว่าคุณแม่ส่วนนึงค่ะต้องพยายามไม่เครียดด้วยนะคะบางคนโอ้โหเป็นเบาหวานทั้งเครียดกินก็ได้น้อยพักผ่อนไม่พอพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกหมดเลยค่ะ
1: ค่ะคำถามของคุณเลมอนนะคะคุณเลมอนค่ะเป็นผู้ชายอายุ49ปีไม่มีโรคประจำตัวแต่ตรวจ ATK ขึ้น2ขีดค่ะไม่มีโรคประจำตัวขึ้น2ขีดไม่มีไข้ไม่ไอไม่ปวดกล้ามเนื้อแต่อาการเด่นๆคือระคายคอระคายคอนี่เมื่อกี้อาจารย์มะเหมี่ยวบอกว่าเป็นอาการเด่นของโอไมครอนใช่ไหมคะอ๋อโอไมครอนนะได้บอกข้อมูลเพิ่มเติมว่าวัคซีนแอสตรา2เข็มบูสต์ด้วย mRNA เมื่อ11เมษายนค่ะอ๋อเมื่อ11เมษายนตรวจพบ ATK 2ขีดรักษาโฮมไอโซเลชันคำถามคือเมื่อไหร่จะหยุดแพร่เชื้อคะจะออกจากกักตัววันไหนดีคะเพราะว่ากลัวจะไปแพร่เชื้อให้คนในบ้านค่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็คือ10วันค่ะหลังที่เจอว่า ATK 2บวกหรือหลังที่มีอาการสมมติถ้าไม่ได้ตรวจอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้แนะนำว่าก็คือเนื่องจากอาการน้อยวันที่เจอ ATK แล้วก็นับไปอีก10วันหลังจากนั้นหลัง10วันไปแล้วเนี่ยก็สามารถไปพบปะครอบครัวได้ค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าขอเสริมนิดนึงนะคะจะมีแบบคนไข้ส่วนนึงเลยที่เข้าใจผิดเยอะมากเลยนะคะว่าตรวจแล้วเนี่ยผล2ขีดและเป็นบวกนะคะแล้วก็ตรวจทุกวันเลยค่ะพอวันไหนที่เหลือขีดเดียวปุ๊บถือว่าฉันหายแล้วจริงๆเราไม่ใช่นะคะบางทีคือเชื้อมันไปที่อื่นแล้วอย่างนี้นะคะแต่ยังไม่ได้บอกว่าหมดระยะแพร่เชื้อนะคะดังนั้นควรจะต้องกักตัวให้ครบ10วันนะคะถึงจะมั่นใจได้ว่าโอกาสไปแพร่เชื้อให้คนอื่นเนี่ยน้อยมากๆค่ะแล้วถึงแม้ครบ10วันแล้วเราออกไปข้างนอกนะคะเราก็ยังคงต้องปฏิบัติตามเดิมเนาะใส่หน้ากากนะคะใส่หน้ากากอนามัยล้างมือนะคะเพื่อป้องกันไม่ไปติดคนอื่นแล้วไม่ไปรับมาใหม่ด้วยนะคะ
1: ค่ะตรงกันเลยค่ะทั้งอาจารย์มะเหมี่ยวอาจารย์พีคะเมื่อวานนี้อาจารย์โสก็บอกในรายการว่าตอนนี้ให้นับ10วันนับตั้งแต่วันที่ตรวจ ATK พบ2ขีดหรือวันที่แสดงอาการนับไป10วันไม่ต้องตรวจ ATK ทุกวันนับไป10วันถ้าเกิน10วันแล้วเนี่ยถ้าผ่าน10วันแล้วเนี่ยก็ถือว่าหายแล้วใช่ไหมแต่ยังต้องป้องกันตัวเองอยู่นะยังต้องใส่แมสก์อยู่นะ
2: ใช่ค่ะจริงๆ ATK เขามีเขาเอาไว้ให้ใช้ในเรื่องของวินิจฉัยโรคคือตอนแรกว่าเอ๊ะเป็นหรือไม่เป็นค่ะแต่ว่าถ้าเราถูกวินิจฉัยแล้วว่าเราตรวจพบเชื้อและเราเป็นโควิดแน่ๆนะคะไม่ต้องใช้ ATK ในการตรวจติดตามว่าหายหรือยังค่ะใช่ก็คือนับไปเลย10วัน
1: นับไป10วันไม่ใช่มาตรวจทุกวันวันนี้ตรวจขีดเดียวละไปเลิกล่าไม่ได้ถ้ายังไม่ครบ10วันใช่ไหมคะ
2: ค่ะใช่แล้วก็อีกอันนึงค่ะที่เจอคำถามบ่อยมากก็คือขึ้นจางๆ กับขึ้นเข้มๆกันเดียวค่ะคือถ้าขึ้นแล้วก็แปลว่าติดเชื้อแล้วนะคะก็กรุณาเก็บตัวเลยค่ะไม่ออกไปข้างนอกนะคะ
1: โอเคคือป้องกันตัวเองแล้วก็ไม่ออกไปแพร่เชื้อให้คนอื่นด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: โอเค10วันนะ10วัน10วันเลยค่ะจำไว้นะคะอ่ะคำถามของคุณ I am ปอนะคะการนอนดึกส่งผลอย่างไรต่อวัยรุ่นบ้างครับคุณ I am ปออายุ20ปีค่ะเพศหญิงน้ำหนัก33สูง155ชมมาด้วยนะว่าวันนี้อาจารย์มะเหมี่ยวสวยเป็นพิเศษค่ะสวยทั้ง3คนเลย
2: ขอบค
1: ุณมากนะ
2: FC อาจารย์ค่ะ
1: คุณ I am ปอบอกเพิ่มมาว่าปกตินอน5ทุ่มตื่น7โมงเช้าแล้วก็ชอบเล่นโทรศัพท์เพลินบางทีก็นอนดึกอะค่ะถ้าวัยรุ่นนอนดึกจะส่งผลอะไรบ้างคะ
2: ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะการที่เรานอนดึกเนาะสิ่งที่สำคัญเลยค่ะก็คือเรื่องของโกรทฮอร์โมนที่คิดว่าทุกคนน่าจะพูดถึงกันเยอะนะคะปกติเนี่ยโกรทฮอร์โมนเนี่ยค่ะจะหลั่งออกมาในช่วงที่เราหลับลึกๆหลับสนิทนะคะตั้งแต่หลัง4ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงประมาณสักตี2นะคะแล้วพอหลังจากนั้นโกรทฮอร์โมนก็จะหยุดหลั่งและถามว่าโกรทฮอร์โมนมันมีความสำคัญอะไรนะคะอันที่1ก็คือชื่อว่าโกรทเนาะเกี่ยวกับการเจริญเติบโตนะคะความสูงของร่างกายนะคะแล้วจริงๆแล้วนะบางคนก็คือมีผลในเรื่องของหน้าเด็กนะคะเป็นผลในเรื่องของผิวหนังได้ด้วยนะคะ
1: อ๋อสวยนานสวยนานสวยนานสวยทน
2: งามใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วก็คือถ้าเรานอนหลับพักผ่อนได้เพียงพออาจตัวอันดับแรกคือโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาดีนะคะร่างกายเราก็จะสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ
1: อ
2: ันที่สองถามว่าถ้านอนดึกมีผลอะไรอีกนะคะมีผลก็คือตื่นเช้ามาวันรุ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็จะมีส่งผลต่อการทำงานการเรียนประสิทธิภาพก็จะลดลงทำให้ในเรื่องของการเรียนรู้เราลดลงนั่นเองนะคะเนาะแล้วก็การดูหน้าจอก่อนเข้านอนเนี่ยค่ะจริงๆแล้วบางคนจะแบบเอ๊ะทำไมฉันถึงแบบหลับไม่สนิทนะคะหรือว่าแบบหลับยากเนี่ยค่ะเป็นเพราะแสงสีฟ้าค่ะจากพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะมันจะมีการกระตุ้นประสาททำให้เหมือนคล้ายๆแบบตื่นตัวก็จะทำให้หลับยากขึ้นหลับไม่สนิทมากขึ้นนะคะดังนั้นแนะนำว่าก่อนนอนจริงๆไม่ควรจะดูอะไรพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆเลยที่มีแสงสีฟ้าออกมาก็จะทำให้หลับได้สนิทมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะบางคนนี่นอนเล่นมือถือนะนอนเล่นๆจนถอยหลับไปไม่รู้ตัวมือถือก็ตกอยู่ข้างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
2: จริงค่ะ
1: โอเคค่ะคุณแมวค่ะคุณแมวบอกว่าลูกสาว4ขวบเป็นผดผื่นบ่อยมากเลยค่ะส่วนใหญ่เป็นแถวข้อพับค่ะพอทายาให้ก็หายไปลูกสาวเนี่ยเป็นขี้ร้อนมากเหงื่อออกเยอะกว่าปกติเป็นห่วงว่าถ้าส่งไปโรงเรียนมันจะไม่มีแอร์เหมือนที่บ้านอาการผดผื่นจะไม่หายก็เลยอยากทราบวิธีรักษาก่อนจะไปโรงเรียนนะคะ
2: ค่ะจริงถ้าฟังดูว่าเป็นบ่อยมากนะคะแล้วก็ชอบเป็นผื่นตรงตำแหน่งเหมือนข้อพับนะคะอันนี้หมอกำลังสงสัยหรือว่าสันนิษฐานนะคะว่าเขาอาจจะเป็นโรคที่เราเรียกว่าโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะ
1: อ
2: ันที่การที่เด็กเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยค่ะเขาจะมีโอกาสแพ้เหงื่อตัวเองได้ง่ายดังนั้นเวลาที่แบบคือถ้าเทียบกับเด็กที่ไม่ได้เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะมีเหงื่อออกตามปกติเด็กๆวิ่งเล่นเนี่ยค่ะคนที่ไม่เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังจะไม่เป็นไรไม่คันไม่ได้มีผื่นเกิดขึ้นในขณะที่เด็กที่เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเจอเหงื่อตัวเองแค่นิดเดียวค่ะเอาละเริ่มคันเกาแล้วก็ผิวหนังอักเสบขึ้นมานะคะทีนี้ดังนั้นวิธีการรักษาที่นี่คือเลยถ้าเกิดว่าลูกเราเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังต้องรักษาที่ต้นตอพอเรารักษาตัวโรคเนี่ยค่ะผิวหนังเราก็จะแข็งแรงเจอเหงื่อบ้างนิดๆหน่อยๆก็ปัญหาก็จะน้อยลงนะคะทีนี้โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเกิดจากการที่โครงสร้างของผิวหนังเนี่ยไม่แข็งแรงค่ะคิดง่ายๆว่าผิวหนังคนเราเนี่ยเหมือนกำแพงอิฐบล็อกสีแดงๆแล้วก็มีปูนฉาบอยู่
1: ค
2: ่ะเด็กที่เป็นโรคเนี้ยตัวปูนมักจะหายไปค่ะหรือบางคนนะคะตัวบล็อกเองอิฐบล็อกเนี่ยไม่แข็งแรงค่ะตีบบ้างมีรูรั่วบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้พวกนี้กำแพงไม่แข็งแรงพอกำแพงไม่แข็งแรงปุ๊บสิ่งที่ระเหยออกมาคือน้ำที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนะคะก็จะทำให้เด็กเราเนี่ยมีอาการผิวแห้งผิวแห้งก็จะเริ่มคันเกาแล้วก็เหอะอักเสบแดงขึ้นมาส่วนใหญ่จะชอบอักเสบที่บริเวณเดิมซ้ำๆเช่นเนี่ยข้อพับตามที่คนไข้เล่าเลยข้อพับแขนข้อพับหลังเข่าอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นหลักการรักษาก็คือ1ต้องซ่อมกำแพงนั่นเองค่ะพยายามทำให้ กำแพงไม่แห้งนะคะโดยการเริ่มแต่อาบน้ำเลยห้ามใช้น้ำร้อนอันนี้สำคัญมากน้ำร้อนจะยิ่งเอาปูนที่ผิวหนังเราออกไปนะคะอันนี้สองสบู่อย่าฟอกเยอะกลัวไม่สะอาดฟอกใหญ่เลยค่ะสบู่ก็เอาสิ่งสกปรกออกได้จริงนะคะแต่ว่าเอาปูนเราออกไปด้วยค่ะดังนั้นอย่าฟอกเยอะนะคะอันต่อมาหลังจากอาบน้ำเสร็จปุ๊บสำคัญต้องเติมปูนกับเข้าไปค่ะต้องโบกกับเข้าไปก็คือให้ทาพวกมอยเจอร์ไรเซอร์หรือว่าสารบำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะอันนี้คือปูนที่เราโบกกลับไปก็คือรีบทาเยอะๆเลยนะคะกำแพงจะได้แข็งแรงผื่นก็จะน้อยลงนะคะ
1: ค่ะก็คือต้องทำให้ผิวหนังแข็งแรงกำแพงของเราจะได้แข็งแรงนะอาจารย์ว่ามีตอบคำถามคุณเดินกะลาหน่อยค่ะคุณเดินกะลานะคะเป็นเพศหญิงอายุ40ปีค่ะบอกว่าฉีดวัคซีนแอสตรามา2เข็มนะคะแล้วก็ล่าสุดเดียฉีดแอสตราเดือนตุลาคมตอนนี้เข้าเดือนเมษายนก็เป็นเดือนที่6ละที่ฉีดแอสตรามานะยังไม่ได้บูสต์เข็ม3เลยค่ะถามว่าจะเป็นอะไรไหมคะเคยติดโควิดแล้วหายจะมีภูมิเหลือบ้างไหมคะสาเหตุที่ยังไม่ไปฉีดเข็ม3เพราะว่ากลัวผลข้างเคียงจากวัคซีน mRNA ค่ะ
0: แล้วได้แจ้งไหมคะว่าติดโควิดนี่เดือนอะไรนะคะ
1: ไม่ได้บอกมาคุณเดินกะลาไม่ได้บอกแต่บอกว่าฉีดเนี่ยเข็มสุดท้ายเนี่ยตุลาคมค่ะแอสตราเข็ม2เดือนตุลาค่ะ
0: ก็คือถ้าอย่างนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นโควิดหลังเดือนตุลานะคะแต่ว่าโดยปกติอะค่ะคือแม้ว่าเราติดเชื้อโควิดเนี่ยแต่ว่าภูมิถามว่าช่วงหลังติดเชื้อเลยภายในเดือนแรกเนี่ยสูงแน่นอนแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆต่ำลงซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยก็คือรออย่างน้อยประมาณ3เดือน4เดือนแล้วก็รีบฉีดเข็มกระตุ้นเพราะว่าภูมิเนี่ยมันจะตกเร็วมากดังนั้นก็แนะนำว่าถ้าเป็นโควิดไปแล้วเนี่ยเกิน 3-4 เดือนเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องฉีดเข็ม4แต่ต้องถามว่าที่บอกว่ากลัวผลข้างเคียงของ mRNA เนี่ยกลัวเรื่องอะไรเพราะว่าในผลข้างเคียงของ mRNA เนี่ยในผู้ใหญ่วัย40ปีเนี่ยจริงๆคือน้อยมากคือผลข้างเคียงที่เรากลัวที่สุดก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอันนั้นเนี่ยมักจะเกิดในเด็กๆที่เป็นเพศชายด้วยค่ะในผู้ใหญ่เนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากส่วนใหญ่ผลข้างเคียงที่เจอบ่อยๆเลยก็จะมีแค่มีไข้หลังฉีดหรือว่ามีอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดซึ่งอาการก็จะหายได้ภายใน 2-3 วันหลังจากนั้นก็จะแข็งแรงดีแล้วก็จะมีภูมิต่อตัวโควิดด้วยดังนั้นแนะนำว่าลองดูถ้าเกิดเป็นโควิดมาแล้วเกิน 3-4 เดือนเนี่ยแนะนำว่าต้องไปฉีดเข็มกระตุ้นเข็ม3แล้วค่ะ
1: ค่ะคุณเดินกะลาคะถ้าฟังอาจารย์มะเหมียนแล้วสบายใจ mRNA นั้นไม่น่าจะมีผลข้างเคียงรุนแรงนะสำหรับผู้ใหญ่ค่ะ
0: ค่ะหรือว่าถ้ายังกังวลใจอยู่ก็โทรเข้ามาถามว่าโทรเข้ามาแจ้งนิดนึงว่าผลข้างเคียงที่กังวลเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างจะได้อธิบายได้ว่าในเรื่องที่กังวลเนี่ยมันต้องกังวลจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันเจอน้อยมากๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะคุณการ์ตูนค่ะคุณการ์ตูนถามเรื่องลูกชายอายุ5ขวบ8เดือนน้ำหนัก40สูง115ลูกชายเป็นภูมิแพ้ค่ะ2เดือนที่ผ่านมามีอาการกระแอมประมาณ10นาทีต่อครั้งและช่วงตอนเย็นๆก็จะมีอาการไอค่ะไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเรื่องไอคะเอาบอกมาด้วยนะว่าน้องมีหมาด้วยคุณหมอภูมิแพ้ให้กินยาแก้แพ้เอเลียสค่ะให้กินเช้าเย็นเอเลียสค่ะแนะนำยังไงคะ
0: อย่างแรกฟังดูเหมือนน้ำหนักเยอะนิดนึงนะคะ40กิโล
1: ค่ะ
0: น้ำหนักดูเยอะก็คือมันก็จะสัมพันธ์กับหลายๆโรคอะค่ะแต่ว่าเรื่องของภูมิแพ้เนี่ยน่าจะมีแน่ๆแต่ว่าสิ่งที่หมอกังวลที่บอกว่ากระแอมช่วงไอช่วงเย็นๆเนี่ยหมอกังวลว่าเอ๊ะมันไอเป็นจากภูมิแพ้หรือว่าจริงๆไอจากโรคที่เจอร่วมกับภูมิแพ้ได้ก็คือหอบหืดหรือเปล่ามีไอเป็นชุดๆหรือเปล่าอะค่
1: ะ
0: ซึ่งถ้ามันเป็นเหมือนอาการหอบหืดเนี่ยมันจะต้องไปรักษาอีกแบบนึงหมายถึงว่าการกินแอเรียสอย่างเดียวเนี่ยไม่พอแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าเป็นไอกระแอมจากภูมิก็อาจจะต้องประเมินว่าถ้ามีอาการอย่างเงี้ยทุกวันเลยแอเรียสอย่างเดียวไม่พอแน่นอนแอเรียสคือเป็นยาแก้แพ้ที่เป็นยารับประทานนะคะคือถ้าอย่างเงี้ยหมอคิดว่าเป็นแบบ มีอาการเยอะมีอาการทุกวันแนะนำว่าอาจจะต้องมีการกลับไปบอกกับคุณหมอว่าอาจจะต้องมีการใช้ยาเพิ่มก็คือเป็นยาพ่นจมูกที่เป็นสเตียรอยด์ซึ่งยาตัวนี้จะมีข้อบ่งชี้ก็คือสำหรับเด็กที่มีอาการเยอะเป็นภูมิแพ้ที่พยายามเขาเรียกว่าอะไรปรับพฤติกรรมทุกอย่างที่ลดการเกิดอาการภูมิแพ้แล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องมาใช้ยาตัวนี้เป็นยาพ่นสเตียรอยด์ซึ่งไม่แนะนำให้ซื้อเองนะคะแนะนำว่าให้กลับไปตรวจกับคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอตรวจจมูกนิดนึงว่ามันบวมมีซีดมีอะไรหรือเปล่าแล้วคุณหมอจะได้ประเมินเรื่องของปอดว่ามีอาการของหอบหืดร่วมด้วยไหมแต่ณตอนนี้ถ้ายังไม่อยากไปโรงพยาบาลก็พยายามจัดการทุกอย่างในบ้านเนี่ยเพื่อให้ลดความเสี่ยงต่อการกระตุ้นภูมิแพ้อย่างแรกเลยเหมือนคุณแม่ก็ทราบแล้วว่ามีสุนัขด้วยคือซึ่งสุนัขเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นภูมิแพ้เด็กได้แต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าน้องแพ้หรือไม่แพ้ตัวสุนัขเนี่ยก็มันก็จะมีทำเทสผิวหนังเป็นการเหมือนสกิดดูว่ามีอาการแพ้ของเรื่องของตัวขนสุนัขอย่างนี้หรือเปล่าอะค่ะก็ถ้าแพ้จริงๆแนะนำต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแล้วยังไงอาการน้องก็จะไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือการทำความสะอาดในบ้านการป้องกันเรื่องของไรฝุ่นเพราะไรฝุ่นเนี่ยเป็นเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ในเด็กนะคะก็คือการซักผ้าห่มผ้าปูที่นอนผ้าม่านด้วยน้ำร้อน60องศานาน40นาทีเพื่อทำลายตัวไรฝุ่นกับตัวไข่ไรฝุ่นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้มีหนังสือไม่ให้มีตุ๊กตาขนสัตว์อะไรในห้องนอนอันนี้ก็จะช่วยป้องกันหรือว่าลดอาการภูมิแพ้ในเด็กได้หลายๆคนเลยค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้ก็ต้อง
2: เสริมนิดนึงค่ะว่าช่วงนี้ค่ะตัว PM 2.5 มาเยอะมากเลยเหมือนที่อาจารย์มะเหมี่ยวพูดไปค่ะก็จะแนะนำสำหรับเด็กที่เป็นภูมิแพ้นะคะอาจจะต้องคอยเช็คในพวกแบบเว็บไซต์หรือตามแอปพลิเคชันที่เขาโชว์เรื่อง PM 2.5 ถ้าวันไหนเยอะมากขึ้นสีเหลืองสีแดงขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องพยายามงดออกไปเล่นกิจกรรมนอกบ้านนะคะไม่งั้นอาการก็จะกำเริบมากขึ้นแล้วก็ถ้าอยู่ภายในบ้านค่ะการใช้พวกเครื่องกรองอากาศนะคะก็อาจจะช่วยลดในเรื่องของฝุ่นเหล่านี้ได้ด้วยค่ะอาการก็อาจจะคุมได้มากขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็แนะนำให้ลูกชายกลับไปหาคุณหมอแล้วก็บอกอาการว่ามีไอทุกวันไอติดต่อกันใช่ไหมคะจะเป็นจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเป็นหอบหืดด้วยหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องของมีหมาเนี่ยดิฉันแนะนำในฐานะของคนเลี้ยงหมานะว่าก็คืออย่าเอาหมาไปทิ้งนะคะลองไปทดสอบการแพ้ก่อนหรือว่าลองทำความสะอาดนะทำความสะอาดเช็ดตัวสุนัขด้วยนะคะอาจจะไม่ได้แพ้สุนัขก็ได้ด้วยนะมาที่คำถามของคุณรังสรรค์ค่ะคุณรังสรรค์บอกว่าเพื่อนฝากถามมาว่าลูกสาวอายุ15เกิดผื่นตรงนี้ค่ะผื่นตรงแมสอะตรงที่ใส่แมสนะคะลูกสาวเพื่อนของลูกสาวนี่เสียความมั่นใจมากควรรักษาอย่างไรควรเลือกแมสแบบไหนดีที่จะไม่แพ้เป็นผื่นนะคะ
2: ได้ค่ะทีนี้เกิดผื่นบริเวณที่ตรงที่เราใส่หน้ากากกันนะคะเราต้องมาแยกก่อนค่ะว่ามันเป็นผื่นจากหนึ่งก็คือเป็นสิวเขาเรียกกันสิวหน้ากากนะคะหรือว่าอันที่สองเนี่ยเป็นผื่นจากการแพ้หน้ากากเลยนะคะเนาะทีนี้เอามาเรื่องจริงๆที่เจอบ่อยที่สุดคือการที่เป็นสิวบริเวณหน้ากากนะคะหรือว่าที่สิวหน้ากากเนี่ยนะคะวิธีการรักษาจริงๆแล้วเนี่ยก็ใช้หลักการรักษาอันเดียวกับสิวแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือว่าในกรณีที่เราอยู่คนเดียวนะคะหรือคือปลอดภัยไม่ได้ไปเจอผู้คนไม่มีคนอยู่ด้วยอยากให้แนะนำให้เปิดหน้ากากออกมาแล้วก็พักบ้างเพราะว่าสิวหน้ากากเกิดจากความอบความร้อนเหงื่อที่เกิดขึ้นภายใต้หน้ากากเนี่ยค่ะทำให้มีการอุดตันมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเยอะจริงๆค่ะแนะนำพบคุณหมอนะคะเพราะว่าเราจะต้องประเมินความรุนแรงของสิวเพื่อที่เราจะได้สั่งจ่ายยาในการรักษาได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วก็อันต่อมาการดูแลตัวเองอย่างอื่นๆร่วมด้วยนะคะเช่นสมมติเรื่องของการล้างหน้านะคะอันนี้สำคัญมากเลยก็คือไม่ล้างบ่อยเกินไปแล้วก็ไม่ล้างเยอะเกินเขาเรียกไม่ล้างบ่อยเกินไปแล้วไม่ล้างน้อยเกินไปก็คือต้องทำความสะอาดอย่างน้อยคือเช้าเย็นบางคนเนี่ยคิดว่าสิวเป็นเรื่องสกปรกล้างหูแบบ
1: ล้างง่ายตลอดเวลาทั้งวันอันนี้ก็มากไปใช่ไหม
2: ใช่ค่ะถ้าล้างมากไปก็กระตุ้นให้เป็นสิวได้นะคะคือมีการระคายเคืองเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อันต่อมาลองดูนิดนึงถ้าเกิดเรามีการแต่งหน้าการใช้เครื่องสำอางหรือไม่ว่าจะทาพวกครีมเพิ่มความชุ่มชื้น นให้กับผิวมอยเจอไรเซอร์ทาครีมกันแดดอย่างเงี้ยค่ะเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดการอุดตันมากขึ้นภายใต้หน้ากากนะคะดังนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าใครที่เป็นสีหน้ากากเนี่ยเขาให้สวยครึ่งบน
1: คือ
2: แค่ครึ่งบน
1: ข้างล่างเราไม่ต้องทาอะไร
2: ใช่หรือถ้าอยากทาพวกแบบมอยเจอไรเซอร์ให้เลือกที่เป็นเนื้อบางเบาอย่างเงี้ยค่ะสายก็จะช่วยได้ลดการอุดตันได้นะคะ
1: ค่ะ
2: นะคะจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกชนิดของหน้ากากเนี่ยจริงๆอยากให้เลือกหน้ากากตามความสามารถในการป้องกันเชื้อโรคมากกว่าที่เอาเป็นหลักเลยนะคะก็คือหน้าจริงหน้ากากอนามัยก็ได้หน้ากากผ้าก็ได้นะคะคือตามที่เขาแนะนำเนาะแต่ว่าสิ่งสำคัญถึงว่าต้องพักบ่อยๆเปิดออกมานิดนึงนะคะแต่ว่าถ้ากรณีเป็นผื่นที่เป็นแบบแพ้หน้ากากจริงๆอันนี้คือแพ้ส่วนประกอบที่อยู่ในหน้ากากค่ะอันนี้แนะนำว่าต้องพบแพทย์เพื่อที่เราจะทำการทดสอบว่าเขาแพ้อะไรนะคะเช่นบางคนแพ้เส้นใยโพลีเอสเตอร์บางคนแพ้ยางบางคนแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะได้เลือกหน้ากากให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนค
1: ่ะคำถามสุดท้ายของคุณคนใกล้ชิดนะคะถามว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็ม4ควรห่างจากเข็ม3กี่เดือนคะ
2: 4 เดือนฉีดได้เลยใช่ค่ะ
1: 4เดือนแล้วฉีดได้เลยนะคะแม่วันนี
2: ้
1: คำถามมากมายเลยทีเดียวนะคะเราก็ตอบได้ค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะสนุกสนานมากเลยทีเดียวค่ะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดานะคะแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆนะคะวันนี้อาจารย์มะเหมี่ยวเสื้อสวยนะคะอาจารย์พีก็น่ารักมากเลยทีเดียวนะคะขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่รัดคิวหมอรามา17 นาฬิกาค่ะวันนี้เราลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พีอาจารย์มะเหมี่ยวค่ะ

เช้าๆแบบนี้หลายๆคนอาจจะไม่มีเวลาทำอาหารเร่งรีบบางครั้งต้องกลัวเผชิญกับรถติดซื้อหมูปิ้งหรือไก่ย่างข้างทางรับประทานซึ่งเต็มไปด้วยซอสปรุงรสมากมายไม่ได้อะ อันนี้จะไม่ดีต่อสุขภาพวันนี้เรามีอาหารเช้าที่ทำง่ายเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพไตเดี๋ยวเราจะลองดูกัน

ร็จไปแล้วข้าวต้มธัญพืชการรับประทานอาหารเค็มไม่ดีต่อไตแน่ๆเนื่องจากความเค็มทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นไตมีหน้าที่ในการควบคุมเกลือแร่ของร่างกายเพราะฉะนั้นไตทำงานหนักขึ้นไตก็อาจจะเสื่อมถอยไปได้ที่สำคัญคือความเค็มทำให้ความดันโลหิตคนไข้เนี่ยสูงมากขึ้นความดันโลหิตที่สูงมากเป็นโทษไม่เฉพาะแค่ไตจะเป็นโทษต่อสมองแล้วก็หัวใจด้วยเราควรจะมาลดเค็มกันอย่างน้อยทำให้ได้ลดเค็มลงครึ่งหนึ่งสุดท้ายนี้หมอมีอะไรจะบอกทุกคนหมอก็ป่วยเหมือนกันป่วยเป็นโรคความดันรักทุกคนมากขึ้นนะครับโอ้ยนี่ถ่ายไปแล้ว

มะเร็งปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: จนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่ามีทั้งป่าโปร่งและป่าลมดิบด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ชาวบ้านจึงมักทำอาชีพเก็บของป่าและหนึ่งในสุดยอดของป่าที่ขึ้นชื่อของเมืองกาญนั้นก็คือเห็ดโคนวันนี้เราจะตามไปดูเรื่องราวเบื้องหลังความอร่อยของเห็ดโคนสุดยอดวัตถุดิบชั้นเลิศจากป่าเมืองกาญกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับข้าวตูนในรายการ Healthy Friday ค่ะแล้ววันนี้ข้าวตูนพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดกับอาจารย์ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเห็ดโคนและเห็ดเศรษฐกิจเพื่อสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ี้ค่ะเข้าตูอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ถาวรวินิจสานันท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรสำนักวิชาสหวิทยาการมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อันดับแรกเลยเข้าตูอยากรู้ว่าทำไมอาจารย์เลือกที่จะวิจัยเรื่องเห็ดโคนล่ะคะ
1: เรื่องเห็ดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอดีตที่ประทับใจมากเพราะว่าตอนเล็กๆผมจำได้ประมาณทั้งป.4 เนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยคือลูกขนาดเยอะ7คนใช่ไหมครับก็ปรุงอาหารง่ายๆนะครับหน้าเห็ดโคนออกพอดีคุณแม่ผมก็เอาเห็ดโคนมาสับๆๆๆใส่ลงไปในข้าวต้มใช่ไหมครับแล้วก็เหยาะซอสหน่อยก็อร่อยแล้วมันเป็นข้าวต้มผมว่าอร่อยที่สุดในโลกก็ว่าได้ก็คือตั้งแต่นั่นมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นอาหารอะไรที่มันประทับใจขนาดนั้น
0: นอกจากอร่อยแล้วมันมีเอกลักษณ์อย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์ปีงออกครั้งเดียว
0: ปีนึงออกครั้งเดียว
1: ครับแล้วโดยเฉพาะช่วงที่ออกนะครับมันก็จะเป็นช่วงที่ชาวจีนเขานิยมกินเจ
0: และในประเทศไทยเราเพาะพันธุ์ขยายเห็ดโคนได้ไหมคะอาจารย
1: ์อ๋อยังเท่าที่ผมอยู่ในวงการเห็ดเนี่ยตั้งแต่ปี2500ตีซะว่า14นะครับนี่ก็2558ก
0: ็
1: ตก44ป
0: ี
1: ครับยังเพาะเห็ดโคนไม่ได้ไม่สำเร็จ
0: ต้องเป็นให้เขาขึ้นเองตามธรรมชาติ
1: ครับ
2: เห็ดโคนที่ขึ้นบนเขา3ชั้นอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่หวานกรอบ1ปีจะมีให้กินเพียงแค่ครั้งเดียวและจะขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี
1: ธรรมชาติเนี่ยจะช่วยคือเห็ดโคนจะออกได้เนี่ยมันก็จะมีปลวกที่เขาอาศัยอยู่ร่วมกัน
0: อ๋อเขาต้องอาศัยอยู่ร่วมกันเขาก็เลยเรียกเห็ดโคนอีกอย่างนึงว่าเห็ดปลวกนั่นเอง
1: ที่เราเห็นเห็ดโคนนั่นแหละเป็นเพราะว่ามันมีปลวกแล้วเจ้าปลวกเนี่ยอยู่ใต้ดินแล้วเห็ดโคนก็จะขึ้นจากเจ้าปลวกอันนั้นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความพิเศษของเห็ดโคนเลย
0: ของเห็ดโค

0: โคนเหมือนกันแล้วการที่อาจารย์เลือกที่จะวิจัยเรื่องของเห็ดโคนเนี่ยค่ะอาจารย์มีเป้าหมายสำคัญเลยในเรื่องของอะไรคะ
1: จริงๆเลยผมชอบอะไรที่มันท้าทาย1เขาออกปีละครั้ง2ยังเพาะไม่ได้ใช่ไหมครับงั้นถ้าเราเพาะเห็ดโคนได้สำเร็จเวียดเขตเนี่ยคนจะต้องเข้าเวียดเขต

0: ว่าฝนมันจะต้องตกชุกๆใช่ไหมครับเราก็เลยเรียนแบบเลยใช่ไหมครับ
1: เรียนแบบฝนขึ้นมา
0: เราไปดูว่าบริเวณไหนที่มันมีปลวกขึ้นเราอาจจะเอาเศษใบไม้เนี่ยไปแย่แล้วก็รดน้ำก่อนพอรุ่งขึ้นมาเนี่ยปลวกเขาจะออกมาแล้วก็แสดงว่าตรงนี้จะต้องมีเจ้าปลวกเราทำการทดลองเลยครับเราจะรดน้ำตอนเช้า5วันปิดผ้าพลาสติกแล้วก็รดน้ำตอนเย็นอีก5วันแล้วก็ปิดผ้าพลาสติกไว้คือรดเสร็จเราก็ปิดปั๊บมันก็เหมือนว่าปลวกเขาอยู่ข้างใต้เนี่ยอาจจะบอกสงสัยฝนมันจะตกนะอะไรเงี้ยแล้วหยุดตกไปแล้วเนี่ยเราหลอกมันเราหลอกมันแล้วอีก2วันเราไม่รดละไม่รดน้ำเลยไม่รดน้ำแล้วเอาผ้าพลาสติกออกหยุดการรดน้ำทำสลับกันพอเราทำอย่างเงี้ยครบ30วันเราจะได้เห็ดโคนปีนั้นเราเห็ดโคนสำเร็จนะครับเราได้เห็ดโคนเนี่ยในพื้นที่1ตารางเมตรเราได้เห็ดโคน600กรัม
1: 600กรัม
0: ก็คิดเป็นเงินก็เกือบ400บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดที่จะเพาะเห็ดโคนรุ่นหลอกเห็ดโคนให้ออกนอกฤดูเนี่ยเราทำได้
1: เรา
0: คิดว่าถ้าทำสำเร็จแล้วเนี่ยชุมชนเขาก็จะมีอาชีพถ้าเขาคิดว่าสภาพเนี่ยจะต้องมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์แล้วมีเห็ดโคนเนี่ยจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาอนุรักษ์ป่าไม้ไปด้วยในตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งนะครับ
2: อาหารธรรมดาข้างๆทางนำเห็ดโคนดองเกลือมาทำต้มยำเนี่ยขายกันตกถ้วยละ 3-400 บาทเลยนะคะเห็ดโคนมีรสชาติที่หวานกรอบและมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเห็ดโคนราคาแพงเห็ดต้องดอกตูมไม่บานและเห็ดมักซ่อนตัวอยู่ในพื้นดินและมักจะพบได้บ่อยบริเวณจอมปลวก
0: ถ้าเราเห็นตัวอย่างเห็ดโคนในปีหนึ่งเนี่ยจะมีเห็ดโคนเนี่ยในประเทศไทยออกแล้วแต่เป็นช่วงเดือนนะฮะอาจจะมีประมาณ 7-8 ชนิดและในโลกเนี่ยอาจจะมีมากกว่า13ชนิดคราวนี้การจำแนกเนี่ยน่าจะเป็นข้อแรกที่น่าจะต้องทำใช่ไหมครับเพราะมันสามารถที่จะออกเป็นพับลิเคชันอะไรได้ใช่ไหม
1: อาจจะออกเป็นรีเสิร์ชงานวิจัย
0: ทำงานวิจัยที่เห็นเป็นรูปธรรมใช่ไหมครับคราวนี้เห็ดโคนที่เราเห็นในธรรมชาติเนี่ยปรากฏว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยหลากหลายมากมีดอกเล็กมีตั้งแต่เล็กๆที่เรียกเห็ดโคนเข้าตอกแล้วก็มีเห็ดสีดำที่ดอกใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีเห็ดที่มันหัวเหลืองหัวเหลืองนี่บางทีนี่ดอกประมาณคืบกว่านะครับแต่เห็ดที่อร่อยที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าช่วงที่กินเจโดยเฉพาะบริเวณวิทยาเขตเราเนี่ยจะเป็นเห็ดโคนที่อร่อยที่สุดมากๆเลยเนี่ย
2: เห็ดโคนที่ขึ้นในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติที่หวานกรอบที่1ปีจะมีให้กินเพียงแค่ครั้งเดียวโดยจะขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมของทุกปี
1: นอกจากว่าอร่อยที่สุดแล้วนะคะเพาะพันธุ์ก็ยากอย่างนี้ราคาก็ต้องแพงด้วยใช่ไหมคะ
0: แพงถ้าเราเทียบดูในเห็ดจำนวนเห็ดถุงที่เราเพาะได้เห็ดนางรมนางฟ้าเป๋าฮื้อเห็ดหูหนูเห็ดลิ้นจือนะครับก็ยังไม่แพงเท่าไหร่พวกนี้ก็อยู่ระดับ60บาทลิ้นจือนี่แพงหน่อยก็อาจจะ200บาทแต่เห็ดโคนเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่ออกเยอะๆถึงจะออกเยอะๆนะราคาเนี่ยในจุดที่บริเวณเกิดเห็ดโคนเนี่ย650ไปแล้วถึง800บาท
1: ต่อก
0: ิโลแล้วลองคิดว่าถ้าไปถึงกรุงเทพเนี่ยเห็ดโคนนะฮะ
1: ก็จะโลละเป็นพันๆเลย
0: ก็พันขึ้นอาจจะถึง 1,500
1: เรียกว่าก็ต้องมีความสำคัญต่อชาวบ้านที่อยู่ในระแวกของกาญจนบุรีที่สามารถเก็บเห็ดโคนไปขายได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: อันนี้ถือว่าเป็นอาชีพเลย
1: เป็นอาชี
0: พของชุมชนแล้วแปลกมากๆนะพวกนี้เขาจะจำแม่นว่าบริเวณไหนเนี่ยมีปลวกใช่ไหมครับบริเวณนั้นอาจจะเป็นบริเวณที
1: ่เห็ดโคนขึ้น
0: เพราะฉะนั้นเขาจะไม่บอกใครยังไม่บอกใครเลยจะไม่มีใครทราบเลยเขาจะเดินไปเรียบๆเคียงๆไปอย่างเงี้ยไม่มีใครทราบแต่ว่าเพิ่มแป๊บเดียวเขาจะไปเก็บเห็ดแล้วครับ
1: ค่ะอาจารย์เรียกว่าเห็ดโคนนี้น่าสนใจมากแต่ว่าเขาตัวยังไม่รู้เลยว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปชมแลบได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมแลบการวิจัยเห็ดโคนกันดีกว่าค่ะ

0: อาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่อะคะ
1: อันนี้เรากำลังทำการแยกตัวเชื้อบริสุทธิ์จากดอกเห็ดโคนนะคะโดยใช้เนื้อเยื่อด้านในที่เป็นเนื้อเยื่อปลอดเชื้อค่ะ
0: อันนี้คือดอกของเห็ดโคน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้เพิ่งจะเคยเห็นนี่อันนี้ดอกเห็ดโคนแล้วก็คือเราต้องเอาเนื้อเยื่อข้างใน
1: ใช่ค่ะเราจะต้องทำการผ่าแล้วก็ฉีกออกนะคะแล้วก็เอาเนื้อเยื่อด้านในที่เป็นเนื้อเยื่อที่ปลอดเชื้อค่ะเอามาวางบนอาหารนะคะจะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ทำจากตัวมันฝรั่งค่ะตัวนี้ก็คือฆ่าเชื้อปลอดเชื้อมาแล้วแล้วก็เห็ดโคนก็จะโตในนี้ค่ะซึ่งเขาจะโตช้ามากค่ะประมาณ2เดือนนี่ได้แค่ประมาณเหรียญ50ตังค์เงี้ยค่ะ
0: โอ้ทำไมโตนิดเดียวเอง2เดือนแล้วทำไมอาจารย์ถึงสนใจจะทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับเห็ดโคนล่ะคะ
1: ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะที่เพาะไม่ได้แต่ตอนนี้คือทั้งโลกเลยนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทั้งโลกก็พยายามที่จะทำการศึกษาแล้วก็เพาะค่ะก็ยังไม่มีใครเพาะได้นะคะ
0: เราก็เลยอยากจะลองมาแบบว่าเพาะเห็ดโคนให้ขึ้นในประเทศไทยของเรา
1: หลักๆก็คือจะต้องศึกษาเขาก่อนว่าเขาโตยังไงเขามีสายพันธุ์แบบไหนนะคะเขาอยู่กับปลวกชนิดอะไรนะคะแต่พอในงานวิจัยเนี่ยเราก็พบว่าไม่ใช่แค่เป็นความสัมพันธ์ของปลวกกับเห็ดโคนนะคะเรายังพบว่ามีเชื้อราบางชนิดนะคะจุลินทรีย์บางประเภทที่อยู่ในรังปลวกนะคะอันนี้พอลองมาเลี้ยงด้วยกันกับเนื้อเยื่อเห็ดโคนเนี่ยพบว่ามันสามารถที่จะกระตุ้นให้เนื้อเยื่อเห็ดโคนเนี่ยโตขึ้นเนี่ยกว่า 80% เลยค่ะ
2: จริงๆที่อาจารย์ต่อพูดบอกว่ามีเชื้อราเจริญร่วมกันโดยหลักแล้วนะมีมากกว่า30ชนิดเฉพาะเชื้อรานะครับแต่คราวนี้ไม่ทราบว่าปลวกนี่เขาไปบริหารจัดการเจ้าเขาได้ยังไงเขาควบคุมเชื้อรา30กว่าชนิดเนี่ยให้ราบเรียบเป็นสีขาวสีเดียวนะครับยังมีเชื้อแบคทีเรียอีกยังมีเชื้อโปรโตซัวอีกหลายชนิดที่อยู่ในเจ้าปลวกนะครับอันนี้เป็นความลึกลับที่น่าจะเพราะเหตุยังไม่ได้เราจะไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไร
1: ก็คือตอนนี้ก็มีคนศึกษานะคะแต่ว่าของเราเนี่ยตีพิมพ์ไปแล้วในเรื่องที่ว่าคู่ของเชื้อตัวไหนที่มีการเลี้ยงแล้วสามารถที่จะเพิ่มการเจริญแต่ว่างานวิจัยของเห็ดโคนก็ยังถือว่าน้อยค่ะค่ะก็คือทั้งทั่วโลกเนี่ยก็มีทีมที่ศึกษาอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยเพราะว่าก็อย่างที่ทราบว่าปีนึงเนี่ยออกผลเดียวแล้วเวลาออกเนี่ยแป๊บเดียวค่ะไม่กี่วัน
0: เองเหรอ
1: ใช่ค่ะคือถ้าไม่มาปักหลักอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์ถาวรเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าในเรื่องที่ว่าราคาสูงเนี่ยทุกคนอย่าเห็นค่ะเห็นนี่แย่งกันขุดเลยแล้วนักวิจัยเนี่ยการที่จะไปได้ตัวใหญ่ใช่ค่ะก็จะค่อนข้างยากมากๆเลยค่ะ
0: โอเคค่ะอันนี้อยากเห็นอาจารย์ทำขั้นตอนให้ดูได้ไหมคะว่าต้องมีทำขั้นตอนยังไงให้อาจารย์ลองทำให้ดูเลยอะค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยค่ะก็ในการแยกเนื้อเยื่อนะคะเราก็จะต้องมีดอกเห็ดโคนที่เราทำการกลาวดินออกแล้วนะคะแล้วก็ต้องมาเช็ดหมาดๆด้วยแอลกอฮอล์ 70% เพราะว่าถ้าเกิดเช็ดชุ่มไปเนี่ยตัวแอลกอฮอล์ก็จะฆ่าเนื้อเยื่อเห็ดโคนเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเรากลาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำดอกเห็ดเข้ามาในตู้ปลอดเชื้อนะคะหลังจากนั้นเราจะทำการตัดที่ปลายค่ะแล้วก็เราก็จะฉีกออกนะคะเราจะไม่ใช้มีดผ่าเข้าไปทั้งหมดเพราะว่าไม่งั้นก็จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของตัวมีดที่หยุดด้านนอกแล้วก็ดันเนื้อเยื่อเข้าไปนะคะตัวนี้เราจะฉีกเนื้อเยื่อออกค่ะพอฉีกเนื้อเยื่อออกปุ๊บเนี่ยด้านในเราจะเห็นได้ว่าปลอดเชื้อขาวสะอาดนะคะตัวนี้เราจะต้องใช้ตัวมีดผ่าตัดอันนี้เราจะตัดเนื้อเยื่อตัวดอกเห็ดโคนนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ฟอร์เซปที่ฆ่าเชื้อแล้วเหมือนกันนะคะคีบตัวเนื้อเยื่อออกมาวางบนตัวอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะ PDA หลังจากที่เราตัดเนื้อเยื่อวางไปแล้วนะคะอันนี้เราก็ต้องไปทำการบ่มที่อุณหภูมิห้องค่ะแล้วก็ระหว่างการบ่มก็ต้องไม่ให้มีเชื้ออื่นมาปนเปื้อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2เดือนเราก็จะได้เนื้อเยื่อเห็ดโคนนะคะซึ่งโตช้ามากค่ะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าขนาดเขาเนี่ยเล็กกว่าเหรียญบาทนะคะใหญ่กว่าเหรียญ50ตังค์นิดเดียวเอง
0: นี่คือ2เดือน
1: ใช่
0: ไม่เห็นมีอีกอันนึงที่โตมากขึ้นแล้ว
1: อันนี้เป็นคนละสายพันธุ์กัน
0: คนละสายพันธุ์ใช่ค่ะเป็นเห็ดโคนเหมือนก
1: ัน เป็นเห็ดโคนนะคะก็คือเห็ดโคนเนี่ยจะอยู่ใน genus Thermidomyces นะคะแล้วก็มีสปีชีส์ที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เป็น2สปีชีส์ที่แตกต่างกันเราจะเห็นได้ว่าลักษณะโคโลนีเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะ
0: อ๋ออันนี้แต่ว่าผ่านมา2เดือนเหมือนกัน
1: ประมาณ2เดือนเหมือนกันค่ะ
0: โอเคค่ะอาจารย์แล้วหลังจากที่เราเอามาเพาะมาบ่มกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปต้องทำยัง

ุณเข้าตูครับที่ผมคุยว่าเรามีทีมงานวิจัยเห็ดโคนอยู่นะครับผมใครขอแนะนำครับอาจารย์ดร.ประภาพันธ์ ศรสันนะครับเพิ่งไปทำปริญญาเอกตอนเห็ดโคนทั้งหมดเลยครับอาจารย์ต่อครับ

0: ไงต่อค่ะ
1: อันนี้ค่ะก็ยังเป็นปริศนาอยู่ที่ตัวงานวิจัยเนี่ยยังไม่ทราบว่าเราสามารถเลี้ยงได้เห็ดโคนเนี่ยเลี้ยงได้เป็นเส้นใยอย่างนี้ได้นะคะเลี้ยงในอาหารเหลวหรือในอาหารแข็งเนี่ยเส้นใยเขาโตได้แต่ว่าคีย์เวิร์ดสำคัญที่ยังเป็นปริศนาอยู่เนี่ยเขาทำยังไงจากเนื้อเยื่อตัวนี้ให้กลายมาเป็นดอกเห็ดโคนที่เรารับประทานกันปริศนาตัวนี้ยังไม่ได้ถูกไขข้อสงสัย
2: เรายังมีงานทดลองอีกชิ้นหนึ่งน่าสนใจมากพอผมเอาขั้นตอนการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกที่เราเพาะเห็ดนางรมนางฟ้าเนี่ยอย่างที่อาจารย์ประภาพันธ์มาเนี่ยผมก็ไปใส่ในขี้เลื่อยในขี้เลื่อยแล้วก็ตัดเชื้อราอีกตัวหนึ่งอะเราเรียกว่าเห็ดทูบเข้าไปใช่ไหมครับเราให้เชื้อเนี่ยมันก็เจริญจนเต็มถุงนะครับพอช่วงที่เราจะเปิดออกดอกเนี่ยอันนี้ช่วงเนี้ยบังเอิญที่เครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยเราให้ความชื้นเขาไม่สมบูรณ์เกือบจะสำเร็จนะ
3: เกือบจะสำเร็จ
2: เกือบจะสำเร็จนะตอนนี้ก็จะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่แรกเนี่ยแยกสปอร์เดียวๆให้ได้ใช่ไหมครับแล้วหาสปอร์ของเส้นใยชนิดอื่นเนี่ยมาเจริญร่วมกันแล้วก็แยกเชื้อเห็ดทูบหรือไซลาเรียนะให้ได้แล้วมาจับมาเจริญร่วมกันเนี่ยเราจะเพาะเลี้ยงในถุงขี้เลื่อยเนี่ยดูสิคราวเนี้ยจะสำเร็จไหม
3: ก็เรียกว่าเป็นขั้นต่อไปของงานวิจัยที่เราต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ประภาพันธ์มากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับคุณเข้าตูผมจะพาคุณเข้าตูมาดูดอกเห็ดโคนสดๆที่เราเก็บมาจากในสภาพธรรมชาติเลยนะครับอ
3: ันนี้คือเก็บมาจากในป่าเลย
2: ครับในป่าเลยอันนี้จะบอกว่ามันมีลักษณะสีของดินบอกได้เลยครับว่าเป็นดินในวิเขตกาญจนบุรีอันนี้เป็นดอกเห็ดที่สมบูรณ์และสวยดอกตูมๆเนี่ยเห็ดโคนจะมีความกรอบหวานแล้วเวลาทานเนี่ยมันบอกไม่ถูกเลยครับว่ามันอร่อยจริงๆนะครับ อันนี้เป็นเห็ดที่เกิดในป่าธรรมชาติเวลาเราเก็บดอกเห็ดมาใช่ไหมครับเราก็ไปตัดเนื้อเยื่ อในห้องปฏิบัติการเพื่อที่ได้เส้นใยบริสุทธิ์เราได้เส้นใยบริสุทธิ์แล้วเราต้องการสปอร์ของดอกเห็ดโคนเนี่ยมันจะช่วยในการจำแนกเราก็ต้องไปอนุบาลให้เห็ดโคนเนี่ยเขาโตขึ้นแล้วก็หมวกดอกนี่ขยายเต็มที่แล้วเราก็ตัดที่โคนหมวกดอกแล้วไปคว่ำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราทำให้มันบานแล้วใช่ไหมครับแล้วก็นำมาคว่ำบนกระดาษ
3: นี่คือเพาะเลี้ยงสปอร์หรอคะอาจารย
2: ์อันนี้ก็เราเรียกว่าเป็นสปอร์พรินต
3: ์สปอร์พรินต
2: ์ที่เราเห็นที่เป็นผงๆเยอะแยะนี่โอ้โหนี่เป็นหลายล้านเนี่ยเป็นสิบล้านเลยนะครับเราก็เอาเข็มเขี่ยนะครับมาเขี่ยเขาเราไปวางบนน้ำปิดโคสลิปไปวัดขนาดของว่าสปอร์ของเห็ดโคนเนี่ยตัวเนี้ยขนาดเท่าไหร่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังศึกษาปลวกไปด้วยอย่างที่บอกว่า
3: จะถามอยู่เลยว่าอันนี้คืออะไรคะอาจารย
2: ์อย่างตัวใหญ่ๆเนี่ยอันนี้เขาเรียกเป็นนางพญาปลวกภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่าควีนใช่ไหมครับ
3: ควีน
2: ก็คือปลวกที่มีหน้าที่สร้างลูกสร้างหลานแล้วก็คอนโทรลดูแลพวกงานออกไปหาอาหารนะครับเขาก็จะออกจากรังไปหาเศษไม้กิ่งไม้อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นปลวกงานเขาก็เอาอาหารเนี่ยกลับเข้ามาสู่รัง
3: ก็เรียกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นปลวกชนิดเดียวกันแต่ว่ามีหลากหลายหน้าที่ในหนึ่งรังของเขา
2: ครับคุณเข้าตูก็คงเข้าใจกระบวนการเกิดเห็ดโคนในธรรมชาติแล้วใช่ไหมครับสนใจที่จะไปดูเห็ดโคนที่เกิดในป่าจริงๆไหมครับ
3: วันนี้ตูได้เข้าป่าไปดูด้วย
2: ครับครับรอบๆวิเขตเราเห็ดโคนเยอะครับไปไหมครับ
3: ไปค่ะอาจารย์โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาเห็ดโคนกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในป่าของวิทยาเขตกาญจนบุรีแล้วนะครับผมอยากให้น้องเข้าตูได้มารู้จักกับผู้เชี่ยวชาญท้องที่นะครับคุณนนทจิตเกษมครับหรือไม่ใช่ว่าวันทีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี่วันที
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันทีพี่วันทีจะนำเข้าไปหาเห็ดโคนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคอยู่ไกลไหมคะพี
2: ่ไปนิดเดียวครับก็ถึงแล้วครับ
1: โอเคพี่นำทางเลยค่ะ
2: ครับครับเชิญท่านอาจารย์ครับ
0: ในช่วงที่เราเดินอยู่ในป่าเนี่ยตาเราต้องมองสอดสายหาเห็ดโคน
2: นี่เราอยู่ตอนนี้เราอยู่แปลงที่กำลังขึ้นอาจารย์เห็ดโคนกำลังขึ้นตอนนี้เราอยู่กลางแปลง
1: ต้องดูยังไงอะคะว่าตรงไหนถึงจะมีเห็ดโคนหนูก็เห็นเป็นป่า
2: เหมือนกันเดี๋ยวมันจะค่อยๆโผล่ขึ้นจากผิวดินครับน้อง
1: ดินมันต้องดูยังไงคะมันอยู่กับ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะบอกให้ครับใช่ครับมาทางนี้เชิญทางนี้คร
0: ับบางทีพอเห็ดโคนมันจะขึ้นเนี่ยมันจะดันดินเราจะสังเกตเห็นดินมันแตกโอ้นี่เราเจอจอมปลวกแล้วครับ
1: นี่เหรอคะจอมปลวก
0: จอมปลวกอันนี้เป็นจอมปลวกที่เห็ดโคนชอบขึ้นอันนี้ก็เป็นจอมปลวกที่มีปลวกชนิดหนึ่งค่อนข้างที่ใหญ่เราเรียกปลวกที่รังใหญ่มากครับธรรมดาเนี่ยจะถ้าเห็ดโคนที่เกิดที่บนจอมปลวกเนี่ยจะเป็นเห็ดโคนที่มีขนาดใหญ่ไม่ทราบคุณวันทีเคยเห็นเห็ดโคนมันขึ้นที่จอมปลวกลักษณะนี้ไหมครับ
2: อ๋อมันก็มีน้อยครับมีน้อยช่วงนี้ตอนนี้มีน้อยแล้วครับตอนสมัยก่อนอ่ะจะขึ้นเต็มเลยครับแต่ตอนนี้มีขึ้นน้อยแล้วครับ
0: ที่โคนหรือขึ้นบนจอมปลวกเลย
2: ก็ขึ้นอยู่กับความชุ่มชื้นของสภาพป่าก็คือขึ้นตั้งแต่เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตีนปลวกแล้วก็กลางแล้วก็ยอดปลวกครับแต่จะขึ้นปริมาณน้อยแต่ดอกใหญ่มากครับ
1: เพราะว่าอันนี้คือยังไม่มีใช่ไหมคร
2: ับ อันนี้ปลวกอันนี้ยังไม่ขึ้นจอมเดี๋ยวจะไปดูจอมข้างหน้านู้นครับ
1: จอมข้างหน้านู้น
2: ทางนู้นน่าจะขึ้นครับ
1: โอเคหนูอยากเห็นแล้วค่ะอาจารย์จะเด
3: ินไหนหรือยังครับ
1: ชั่วโมงนึงแล้วค่ะหนูยังไม่เห็นเจออะไรเลย
0: คือจังหวะโชคอาจจะไม่ดีนี่เรารอเห็ดโคนรุ่นสุดท้ายอยู่นะคร
1: ับ ตอนนี้หนูว่าจะเจออย่างอื่นแทนเห็ดแล้ว
0: ภาวนาอย่างเดียวอย่าให้เจองูแค่นั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ระหว่างที่เราเดินเนี่ยเราก็พยายามมองดูว่ามันยังมีปลวกอยู่ไหมถ้ามีปลวกขึ้นอยู่เราจะเห็นขุยอันนี้เห็นชัดเลยครับเนี่ยครับเห็นขุยชัดเลยเนี่ยอันนี้ปลวกเขาก็จะมากินพวกเศษไม้พวกเนี่ยเป็นอาหารอ
1: ันนี้คือปลวกมากินแล้ว
0: มากินแล้วฮะนี่ยังมีปลวกเดินอยู่นะครับ
1: ถ้าเกิดเราเจอจอมปลวกเราก็จะเจอเห็ดโคนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับอันนี้เขาจะไปไหนถ้าเรามองสังเกตดูเนี่ยเต็มไปหมดเลยจะเห็นตัวปลวกที่มาหาอาหารใช่ไหมครับ
2: เห็ดจะขึ้นอยู่บริเวณใกล้ๆเนี่ยครับอาจารย
1: ์อันนี้ที่อยู่เห็นในขวดโหลนี่คือมันอยู่นี่แล้ว
0: นี่นะครับนี่นะเดี๋ยวพวกนี้แหละครับเนี่ย
1: โอเคค่ะอาจารย์แล้วนี่เห็ดเราอยู่ไหนแล้วอะคะ
2: เรามาทางนี้ครับว่าข้างหน้าจะมีคร
0: ับ
2: อุ้ยนั่นอาจารย์ครับเห็ดครับ
0: โอ้
2: เห็ดข้างหน้าปลูกต้นไม้ใหญ่อาจารย์เห็ดครับนี่เห็ดอาจารย์ครับทางนี้อาจารย์คร
1: ับในเห็ด
2: กำลังขึ้นเลยอาจารย์ครับนี่กำลังขึ้น
0: โอ้โหนี่เราโชคดีมากนะครับ
2: นี่อันนี้ดินกำลังแตก
1: นี่สุดหนูก็เจอแล้ว
2: กำลังดันนี้ดินกำลังแตกครับนี่ดินกำลังแตกครับ
0: นี่ลักษณะ
2: อันนี้มันขึ้นนี่อันนี้ดอกตูมครับอาจารย
1: ์อ๋ออันนี้คืออย่างนี้เป็นจอมปลวกแล้วเราก็จะเจอเห็ดขึ้นอย่างน
2: ี้ใช่แล้วครับใช่แล้วครับแต่นี่มันกำลังขึ้นมันก็เลยยังขึ้นยังน้อยอยู่ครับนี่ดินกำลังแตกๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยดินกำลังแตก
1: ๆหน่อยดินกำลังแตกๆแปลว่าหัวของเห็ดมันกำลังจะแบบแทงดินขึ้นมาเหรอคะ
2: ใช่เห็ดตุ่มๆกำลังดันดินขึ้นอยู่ตอนนี้ครับดินก็เลยแตกๆครับ
1: อันอย่างนี้คือเก็บได้เลยป่ะคะ
2: อ๋ออันนี
0: ้กำลังสวยเลยกำลังเป็น
2: ครับอาจารย
0: ์น่าจะกิโลสักเท่าไหร่ครับตอนนี
2: ้อ๋อตอนนี้อยู่ที่ประมาณ550หรือ600ตอนนี้อาจารย์ครับ
1: อ๋อ
0: แล้วเท่าไปขายที่ถนนข้างนอกล่ะครับ
2: อ๋อเดี๋ยวนี้เขาคือมีคนมารับซื้อถึงคนห้าเลยครับอาจารย
1: ์อ๋อเดี๋ยวนี้คือ
2: คนซื้อก็เดินตามคนห้า
1: อ๋อแล้วนี่คือเราวิธีการเก็บเราเก็บยังไงคะ
2: ดึงต้องมีการดึงไม่ได้ดึงแล้วมันจะหักเดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวจะแคะให้ดูนะครับ
0: เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับว่าถ้าใช้เสียมแคะเนี่ย
1: อ๋อหนูจะถามเหมือนกันว่าทำไมไม่เอาเสียมมาถ้าเกิดเราต้องแคะ
2: ใช่ก็ใช้เสียมแคะปุ๊บอะทำให้เจ้าแตกครับเจ้าแตกมันเห็ดจะไม่ขึ้นครับ
1: โอเคทำไงคะพี
2: ่อ๋อนี่แคะครั้งนี้ก่อนนะขั้นแรกเราต้องจิ้มไประหว่างใกล้โคนครับถ้าเกิดเราไปกินตรงนี้ปุ๊บอะจะทำให้ล่าเห็ดขาดครับเพราะส่วนของล่าจะเป็นส่วนที่บอกถึงน้ำหนักครับแต่ถ้าเกิดเราโดนบนปุ๊บอะตรงนี้มันน้ำหนักเบาครับเพราะว่าส่วนที่อยู่ใต้ดินมันจะยาวกว่าบนดินครับ
0: นี่ออกมาแล้วครับเนี่ยมันก็จะขาดมาน
2: ี่พอดีมันโดนนิดนึงมันหักครับ
1: อ๋อมันก็จะหักง่ายมากถ้าแปลว่ากว่าเราจะขุดมาได้ก็ต้องระมัดระวังมากมาก
4: ท่ามกลางอากาศร้อนและป่าชื้นรกเราจะเดินตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดโคนกันค่ะพี่วันทีหารายได้เสริมโดยการเข้าป่าหาเห็ดบนภูเขา3ชั้นอำเภอไซโยมานานกว่า20ปี กว่าจะเจอเห็ดแต่ละดอกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเห็ดโคนจึงเป็นเห็ดราคาแพงเพราะนอกจากจะหายากแล้วยังออกดอกแค่ปีละครั้งเดียวชาวบ้านจึงมักนำเห็ดมาต้มใส่เกลือแล้วเก็บในขวดโหลเพื่อที่จะได้กินทั้งปีวันทีบอกกับข้าวตูว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเก็บเห็ดได้น้อยเพราะฝนตกน้อยลงมาหลายปีติดต่อกัน
2: อย่างในอย่างเนี้ยพื้นที่เป็นป่าลวกอย่างเงี้ยเวลามันขึ้นมันก็หายากนะซึ่งบางครั้งคนก็เดินข้ามไปเดินเลยไปบางทีเป็นจังหวะผมเก็บเห็ดมาก็ประมาณสัก20กว่าปีแล้วผมจับเท่ากับผมจับหอมได้ผมเก็บมันตลอดมันเป็นเหมือนชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมเพราะว่าอย่างฤดูต้องเข้าหน้าฝนไปถึงช่วงเหมือนปลายฝนต้นหนาวช่วงนี้เห็ดโคนก็จะเริ่มออกนะเริ่มขึ้นทยอยขึ้นคือสิ่งสำคัญที่สุดนะก็คือมันหายากมากเห็ดโคนมันไม่ใช่เจอกันง่ายๆและมันก็ไม่ได้ขึ้นแบบทั่วไปที่คนเห็นเข้าใจเห็นกันหนึกเห็นกันง่ายๆนะบางครั้งจู่ๆมันจะขึ้นก็คือขึ้นสมัยก่อนผมหาเห็ดก็คือเด็กๆช่วงผมเด็กๆนะประมาณ16ขวบอ่ะก็จะมีการเขียนเป็นสมุดบันทึกสมมุติบันทึกตัวนี้มันจะสมมุติว่าเดือนสิงหาสมมุติวันที่3ซึ่งอาจจะเป็นวันโกนแล้ววันขึ้นจะเป็นพระเหตุก็จะขึ้นช่วงนี้ซึ่งสมมุติบันทึกนี้มันใช้มาได้หลาย10ปีตั้งแต่ครั้งพ่อครั้งแม่มาพอถึงหน้าเหตุขึ้นปุ๊บพวกผมก็จะเดินเอาสมมุติบันทึกมาขี้กลางแล้วผมก็เดินไปตามวันที่แล้วเหตุก็จะขึ้นตรงตามนั้นพอระยะหลังๆมันเนี้ยรู้สึกว่าสภาพป่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยสมุดบันทึกที่ผมเคยบันทึกไว้มันไม่สามารถจะใช้การได้แล้วก็เลยครั้งแรกมันก็มีการเคลื่อนจากวัน2วันบางทีเคลื่อนเป็นอาทิตย์พอระยะหลังๆนะเคลื่อนหนึ่งทีเป็นเดือนๆผมก็เลยต้องทิ้งสมุดนั้นไปผมก็เลยมานั่งมองคิดเอาว่าสภาพป่าลดลงไปนะมันคงทำให้การขึ้นของเห็ดเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดป่าสมบูรณ์นะเห็ดจะขึ้นชุกชุมแต่ถ้าเกิดป่าเสื่อมโทรมเห็ดจะขึ้นน้อยลงคืออย่างสมัยก่อนผมเด็กๆนะแปลงหนึ่งเห็ดแปลงหนึ่ง10กว่าโล15โลบางที20โลแปลงใหญ่มากเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเห็ดจากขึ้นแปลงใหญ่เกิดการแบ่งตัวเป็นขึ้นเป็นกระจุกกระจุกกระจุกเหมือนเมื่อกี้ที่เราแค่ให้ดูอะเห็ดจะขึ้นอย่างนั้นซึ่งมันบอกถึงสภาพป่าเปลี่ยนปุ๊บเห็ดก็เปลี่ยนตามสภาพป่าเพราะความชื้นที่ต้นไม้รักษาคุมหน้าดินมันมีน้อยพอมีอะไรปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลย
1: โอเคนี่ก็ขุดได้แล้วค่ะอาจารย์หนูเข้าใจแล้วว่าทำไมเห็ดโคนถึงแพงก็คือแบบขุดยากพอสมควรเลยนะเนี่ย
0: ลองเข้าตัวสนใจไหมว่าเห็ดโคนเนี่ยไปปรุงอาหารอะไรได้บ้าง
1: สนใจสนใจมากเลยค่ะอาจารย
0: ์งั้นเดี๋ยวเราตามมาเลย
1: ตามไปอาจารย์จะพาไปชิมใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชิมเห็ดโคนกันเลยค่ะ
0: ครับยำเห็ดโคนจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายๆตัวนอกจากเห็ดโคนแล้วนะครับส่วนเมนูที่สองนี่ก็เป็นต้มยำเห็ดโคน
1: ต้มยำเห็ดโคน
0: ในต้มยำเนี่ยเขาจะมีต้นตะไคร้ใช่ไหมครับใบมะกรูดใช่ไหมครับแล้วก็มีข่าเข้ากันแล้วใช่ไหมครับเราลองชิมดูครับว่าชอบรสไหนเป็นไงครับ
3: สุดยอดมากเลยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่อาจารย์บุ้ยกับอาจารย์ต้นมีช่องเป็นของตัวเองแล้วในรายการ Healthy Friday เรามีช่องใน YouTube Channel เรียบร้อยแล้วนะครับ
5: โอ้โห
3: คุณผู้ชมสามารถกดติดตามหรือกด Subscribe ติดตามเท่านั้นเองข้อมูลดีๆเกี่ยวเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกาย
5: ก็จะเสิร์ฟถึงบ้านคุณเลย
3: แน่นอนง่ายๆเพียงแค่กด Subscribe
5: กดเลยกดเลยกดเลยกดเลยให้พี่กดด้วยกดเลยเอ้ยผมกดด้วยเอ้ยกดก่อนเอ้ยกดก่อนต้องรีบกดแล้ว
1: ที่เมื่อกี้เราไปเดินเก็บเห็ดกันมาเรียบร้อยแล้วมาถึงเวลามาชิมแล้วค่ะอาจารย์อันนี้เป็นเมนูอะไรบ้างคะอาจารย
0: ์อย่างแรกที่เราทำนะครับก็เป็นยำเห็ดโคนจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายๆตัวนอกจากเห็ดโคนแล้วนะครับก็ยังมีหอมแดงหัวเล็กนะครับยังมีน้ำปลามีพริกมีมะนาวตัวก็เป็นยำ

0: ส่วนเมนูที่2นี่ก็เป็นต้มยำเห็ดโคน
1: ต้มยำเห็ดโคน
0: ครับในต้มยำเนี่ยเขาจะมีต้นตะไคร้ใช่ไหมครับใบมะกรูดใช่ไหมครับแล้วก็มีข่า

0: ็มีสมุนไพรหลายอย่างอยู่ใน1จานนี้โอเคถ้างั้นก็ปูว่าเราหิวแล้วค่ะจานชิมเลยดีกว่า
1: เราเริ่มที่ยำเห็ดโคนเลยดีไหมครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์
1: เดี๋ยวลองดูนะครับแล้วเคยทานไหมครับ
0: ไม่เคยทานเลยค่ะอันนี้หน
1: ูลองดูนี่ผมตักดอกที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับ
0: อาจารย์ขอบคุณค่ะ
1: ใส่น้ำสักนิดหนึ่งระวังพริกลูกโดดนะครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวผมต้องลองด้วยครับดูน่าทานดูดอกเล็กๆเนี่ยสวยมากเลยครับ
0: มากคือเนื้อมันกรอบข้างในมาค่ะแล้วมันจะไม่มีกลิ่นของดินกลิ่นเหม็นเห็ดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลย
1: เพราะทำความสะอาดเอาดินออกหมดแล้วคือเหมือนกับเป็นลูกเห็ดโคนเนี่ยที่เพิ่งออกจากเจ้าขึ้นมาเพราะยังเล็กๆอยู่แล้วยังอยู่ในดิน
0: อ
1: ันนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับลูกเห็ดโคนมันจะมีความกรอบหวานกรอบกรุบๆ
0: ใช่ค่ะเคี้ยวเข้าไปนี่คือแบบว่ากรอบๆอยู่นิดนึงโอเคแล้วเมนูอีกเมนูนึงก็คือต้มยำเนี่ยค่ะ
1: ต้มยำเห็ดโคนในต้มยำเนี่ยเขาจะใส่ข่ามีตะไคร้มีใบมะกรูดมีมะนาวนะครับลองดูเป็นไงครับ
0: กินแล้วแบบโล่งมากเพราะว่ามีพวกแบบว่าเหี่ยงข่าตะไคร้อะไรเงี้ยเยอะ
1: อันนี้เราปรุงไปด้วยผักชีฝรั่งมันทำให้มีรสหอมมากขึ้น
0: ใช่มีรสหอมมากขึ้นอาหารนอกจากที่อร่อยแล้วอย่างเงี้ยเห็ดโคนยังมีคุณค่าทางอาหารอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์เห็ดโคนนี่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆโปรตีนก็สูง มีวิตามินมีเกลือแร่สมบูรณ์ครบจัดว่าเป็นเห็ดที่คุณสมบัติทางธาตุอาหารนี่ครบมากนอกจากนั้นแล้วนะครับในตัวของเห็ดโคนเนี่ยยังมีสารพวกโพลีไซคลายสารตัวนี้เราจัดว่าเป็นสมุนไพร มีการนำเอาเห็ดโคนเนี่ยไปรักษาพวกหนองเห็ดโคนเนี่ยเขามีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะครับทางโครงการศึกษาความหลากหลายได้ส่งตัวอย่างเห็ดโคนที่ขึ้นในวิทยาเขตไปวิเคราะห์ที่สถาบันวิจัยโภชนาการแล้วก็พบว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ค่อนข้างที่จะสูงมากเรายังคงทำการศึกษาต่อไปอย่างที่ผมบอกน้องเขาตัวว่าตอนที่ผมทำวิจัยแรกปีแรกๆนะครับผมทานเห็ดโคนมาจำเนี่ยผมไม่เป็นหวัดเลยสุขภาพแข็งแรง
0: เรียกว่ามีสรรพคุณหลากหลายมากแล้วนอกจากอาจารย์จะวิจัยเรื่องของเห็ดโคนแล้วเห็นว่าอาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดเศรษฐกิจอันนี้เป็นยังไงคะอาจารย
1: ์อ๋อครับตัวผมเองเนี่ยได้จัดการฝึกอบรมมาเนี่ยถ้านับดูนะตั้งแต่ปีพ.ศ.2521
0: โหนานมากเขาตัวยังไม่เกิดเลยค่ะ
1: ตั้งแต่2521เนี่ยมีปัญหาน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นเนี่ยแล้วก็ไปอบรมเพาะเห็ดแล้วหลังจากนั้นโครงการเห็ดอีสานเขียวเนี่ยทางมุกดาหารนครพนมอุดรร้อยเอ็ดนี่เราก็ไปจัดอบรมเพาะเห็ดหมดพอผมมาอยู่ที่มาเลยไม่โดนเรียกเขตการนะครับผมก็จัดอบรมให้กับชุมชนที่กาญจนบุรีที่ราชบุรีสุพรรณบุรีให้รู้จักเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
0: อ๋อก็เห็ดเศรษฐกิจเป็นพวกเห็ดชนิดอะไรคะอาจารย
1: ์นางฟ้านางรม
0: อ๋อเห็ดนางฟ้านางรมเห็ดฟางอะไรพวกนี้ป่ะคะอาจารย์
1: เห็ดฟางด้วย
0: เรียกว่าเป็นเห็ดเศรษฐกิจอาจารย์ก็ไปสอนให้ชาวบ้านเนี่ยเขารู้จักการเพาะปลูกเห็ดและนอกจากที่อาจารย์ไปสอนเพาะพันธุ์เห็ดแล้วเนี่ยเห็นว่าเอาไปแปรรูปได้เหรอคะอาจารย
1: ์บางทีบางครั้งเนี่ยกลุ่มที่เพาะเห็ดเนี่ยเขาเพาะเห็ดขึ้นมามากขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเห็ดมันราคาจะถูกนะเพราะฉะนั้นเราก็สอนให้ชุมชนเนี่ยเขาได้รู้จักวิธีการแปรรูป
0: จะได้ไปเพิ่มมูลค่าเห็ด
1: ครับอย่างเห็ดนางฟ้านางรมเต๋าฮื้อเนี่ยอย่างเช่นเมนูง่ายๆเลยนะครับที่นิยมทานกันทั้งประเทศก็จะเป็นเห็ดสวรรค
0: ์เห็ดสวรรค์ซึ่งเมนูพวกนี้อาจารย์ก็คือสอนชาวบ้านแล้วก็ได้ข่าวว่าสอนนักศึกษาด้วยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ในวิชาที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตรเนี่ยก็มีวิชาที่ว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยน่าจะต้องมาเรียนวิชาการผลิตเห็ด
0: อ๋อการผลิตเห็ด
1: ครับผลิตเห็ดทั้งหมดก็เป็นเห็ดเศรษฐกิจทั้งเห็ดสมุนไพรเห็ดสมุนไพรเช่นเห็ดลิ้นจือเห็ดแครงเห็ดหัวลิงยกเว้นเห็ดโคนที่เรายังสอนไม่ได้
0: ย
1: ัง
0: สอนไม่ได้
1: แล้วโดยเฉพาะเห็ดถังเช่า
0: อ๋อเห็ดถังเช่าก็มี
1: แล้วก็สอนด้วย
0: เรียกว่าหลากหลายมากๆเลยค่ะที่อาจารย์ทำเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดมาแล้วนี้ได้ข่าวว่าทีมงานบอกเขาตัวมาว่าอาจารย์เตรียมอีกหนึ่งเมนู
1: ครับเป็นลาบ
0: ลาบเห็ดเอาเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนลงมือทำให้กับตัวมาใช่ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำลาบเห็ดกันค่ะ
1: ได้ครับ

0: ตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดชมวิวของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจารย
1: ์เป็นจุดชมวิวเรามีที่พักที่เรียกว่าวิมานดินนะครับ
0: ที่นี่เรียกว่าวิมานดินเรียกว่าบรรยากาศดีมากนะคะมองไปเห็นด้านหลังนี้บอกเลยว่าสวยมากเห็นภูเขาเห
1: ็
0: นเมืองสวยจริงๆนะคะเรียกว่าแล้วก็อากาศดีด้วยนะคะแต่วันนี้เรามาที่วิมานดินกันนะคะเพราะว่าเราจะมาทำอาหาร ใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์มีเมนูอะไรมาสอนเขาตัวทำคะ
1: ครับเห็ดที่เราไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาเพาะเนี่ยบางครั้งเห็ดอาจจะราคาถูกใช่ไหมครับถ้าเห็ดราคาถูกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาแปรรูปเป็นอาหารเห็ดแล้วเห็ดนี่เราถือว่าเป็นอาหารที่มีสุขภาพทานแล้วจะไม่ป่วยครับ
0: ก็เป็นอาหารสุขภาพด้วยค่ะวันนี้เมนูที่อาจารย์มาสอนทำคือ
1: การทำลาบเห็ด

0: อาจารย์คะหนูสงสัยนานมากเลยว่าทำไมต้องเป็นเห็ด3อย่างคะอาจารย
1: ์จริงๆมันจะอย่างเดียวก็ได้จะเป็น2เห็ดก็ได้3เห็ดก็ได้หรือจะเป็น7เห็ดก็ได้ได้ทั้งนั้นแต่นี่เรามีความเชื่อว่าใน1เห็ดเนี่ยมีธาตุอาหารชนิดหนึ่งอีกเห็ดชนิดหนึ่งก็มีธาตุอาหารอีกชนิดหนึ่งเห็ดอีกชนิดหนึ่งอาจจะมีธาตุอาหารที่เห็ดทั้งสองชนิดนั้นไม่มีแล้วคุณสมบัติที่เป็นเห็ดสมุนไพรเนี่ยมีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็ดสามชนิดเนี่ยมาปรุงเป็นเมนูอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นลาบเห็ดจะเป็นเห็ดเผาหื้อน้ำแดงอะไรก็ได้หรือจะเป็นห่อหมกเห็ดได้หมดเพียงแต่ว่ามันมีคุณค่าทางอาหารสูงมากขึ้นเท่านั้นเอง
0: เพราะว่าเรามีความหลากหลายของสารอาหารที่อยู่ในเห็ดแต่ละชนิดมากขึ้นนั่นเองโอเคค่ะอาจารย์งั้นเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะตอนนี
1: ้วันนี้เรามีเห็ด3อย่างครับ
0: ที่เป็นเห็ดชนิดอะไรก็ได
1: ้อะไรก็ได้ครับ
0: ที่หาได้ง่ายๆ
1: วันนี้ที่เราจะใช้เป็นเห็ดนางรมเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดญี่ปุ่น3อย่างตอนที่เราจะไปทำเนี่ยเราก็ต้องย่างการย่างเนี่ยมันจะช่วยทำให้มีกลิ่นแล้วก็มีรสกลมกล่อม
0: มีความหอม
1: มีความหอมมากขึ้น
0: ครับ
1: เพราะมันไหม้นิดๆหน่อยๆครับ
0: เ
1: ราเห็ดทั้ง3ทิศย่างไฟเลยครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวตูย่างเลยนะจุด
1: ไฟไม่ต้องแรงมาก
0: ไม่ต้องแรงมากนะคะเอาไปเหมือนแบบนับๆกระทะก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์โอเค
1: อันนี้ก็เป็นเห็ดนางฟ้าบูทานนะครับ
0: เกลี่ยทั่วๆผิงๆหน่อยหมดเลยไหมคะอาจารย์
1: ไม่ต้องเดี๋ยวเอาพร้อมกันจะได้เสร็จเร็วครับ
0: หลายๆอย่างโอเคค่ะ
1: เดี๋ยวผู้ชมก็จะหิวได้ความจริงลาบเห็ดนี่ผมคิดว่าเป็นอาหารที่สุขภาพจริงๆแล้วเป็นอาหารที่ทางขึ้นชื่อหมดไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือหรือภาคกลางเนี่ยลาบเนี่ยแค่ชื่อนี่มันก็
0: น่ากินแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
1: กินแล้ววันนี้จะมีลาบหรือเปล่า
0: ต้องมีลาบแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปรอให้เห็ดสุกกันสักนิดนึงก่อนดีกว่า
1: พอดูว่าได้ที่แล้วนี่เราเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็บะช่อเหมือนกับเป็นหมู
0: เหมือนเป็นหมูแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเห็ด
1: นะครับ
0: เป็นเมนูที่ทานมังสวิรัติก็ทานได
1: ้ได้เลยครับ
0: ทานเจนะก็เปลี่ยนน้ำปลาเป็นซีอิ๊วอะไรอย่างงี้ก็สามารถที่จะทานได้นะคะไม่มีน้ำมันด้วย
1: สรรพคุณที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยลดไขมันในเลือดได้ลดน้ำตาลในเลือดได้เพราะว่าเห็ดมันเป็นผักชนิดหนึ่งแล้วมีคุณค่าทางอาหารนี่สูงมากมีกรดอะมิโนที่จำเป็นหลายชนิดอยู่ในเห็ดแต่ละชนิด
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอให้เห็ดหอมกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็ไปสับกันค่ะโอเคค่ะอาจารย์นี้ก็ย่างเสร็จแล้วแล้วก็ไปสับมาอย่างที่อาจารย์ต้องการเลยนะคะ
1: หอมหอมไหม
0: หอมเลยค่ะอาจารย
1: ์มีกลิ่นหอมแ
0: ล้วหนูอยากกินแล้วโอเคค่ะ
1: เราเริ่มปรุงกันเลยครับ
0: อันนี้ก็เทเห็ดใส่ลงไป
1: สำหรับเครื่องปรุงในวันนี้นะครับลาบเนี่ยเราก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลพริกขี้หนูป่นข้าวคั่วบดละเอียดนะครับมะนาวหอมแดงหัวเล็กครับแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็มีต้นหอมและผักชีไทยสุดท้ายเราก็ตบท้ายด้วยใบสะระแหน่จะเห็นว่าคุณค่าทางอาหารสูงมากๆทานแล้วขับลมได้ด้วย
0: โอเคค่ะอันนี้ต้องใส
1: ่เริ่มจากน้ำปลาเลยครับ
0: น้ำปลา
1: สัก 2-3 ช้อนโต๊ะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของเห็ดเรามากขนาดน
0: ี้
1: ดูจากตาเนี่ย2ช้อนโต๊ะนี่สบายมากครับ
0: ก็กะกะเอา
1: โรยให้ทั่วๆเลยครับตามด้วยน้ำตาลเลยครับ
0: น้ำตาล
1: ทรายครับผม
0: น้ำตาลทราย
1: น้ำตาลนี่ต้องมองด้วยนะครับว่าคนที่จะมาบริโภคเห็ดของเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นถ้าวัยรุ่นนี่อาจจะต้องชอบหวานแต่ถ้าเป็นสูงวัยอย่างผมนี่ไม่ต้องหวานมาก
0: ไม่ต้องหวานมากนะไม่หวานไม่เค็มมากนะคะเผื่อมีความดันเบาหวานกันนะคะก็เลี่ยงๆรสชาตินิดหน่อย
1: เครื่องปรุงต่อไปก็จะเป็นพริกขี้หนูแห้งที่บดแล้วชอบเผ็ดไหมครับ
0: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ลองดูเลยครับเอาตามชอบเลยนะครับถ้าเผ็ดมากนี่ใส่หลายช้อนครับพริกนี่ก็มีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรเหมือนกันนะครับเพราะมีสารต้านพวกจุลินทรีย์ต่างๆเยอะแยะมากมายคนให้เข้ากันใช่ไหมครับเครื่องปรุงอันต่อไปก็จะเป็นข้าวคั่วแล้วเอาข้าวธรรมดาข้าวสารนะครับไปคั่วให้มันออกเป็นสีน้ำตาลเสร็จแล้วก็ใส่ครกโขกให้ละเอียด
0: อ
1: ันนี้ต้องละเอียดหน่อยถ้ามันไม่ละเอียดมากเนี่ยเวลาเคี้ยวอาจจะติดฟันได
0: ้
1: การใส่นี่พอประมาณนะครับ2ช้อนชาเนี่ยถึงโอเคแล้วครับ
0: โอเคมาแล้วค่ะกลิ่นมาแล้วข้าวคั่วโอเคค่ะอาจารย
1: ์เผ็ดพอแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้สำคัญครับ
0: น้ำมะนาว
1: น้ำมะนาวครับมะนาวนี่ก็มีวิตามินซีสูงเพราะฉะนั้นเราใส่ขึ้นอยู่ว่าเราชอบออกเปรี้ยวออกเค็มหรือออกหวานใช่ไหมคร
0: ับ อันนี้เป็นรสชาติตามชอบเลย
1: ตามชอบเลยผมว่าวัยรุ่นนี่ต้องชอบรส
0: จัดจัดนิดนึง
1: อันนี้จริงถ้าสักสองสามช้อนโต๊ะเราใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
0: ครา
1: วนี้ถึงเวลาชิมแล้วแหละ
0: ต้องชิม
1: ข้าวตูจะชอบรสไหนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอาจจะชอบให้มันกลมกลม
0: โอเคชิมหน่อยชิมหน่อย
1: เป็นไงครับ
0: พูดว่าน่าแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าต้องเผ็ดอีกนิดน
1: ึ
0: ง
1: เผ็ดอีกนิดนึงได้ครับอันนี้เป็นคอคนทางภาคใต้เลยนะครับกับภาคอีสานนี่ต้นฉบับเลยนะครับชอบเผ็ดมากๆครับสีของพริกนี่ก็สวยนะครับถ้าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นพริกขี้นกปั๊บครับเข้ากันแล้วใช่ไหมครับเราลองชิมดูครับว่าชอบรสไหนอันนี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าวัยรุ่นอาจจะชอบเปรี้ยวหวานเค็มให้มันกลมกล่อมเป็นไงครับ
0: ตัวได้แล้วนะคะอาจารย
1: ์ได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ได้แล้วโอเค
1: ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยในครั้งนี้เราจะใส่ข้างเคียงสุดท้ายให้ดูมีรสชาติมากขึ้นหอมแดงนี่ครับหอมแดงเน
0: ี่ยตัวชอบมากเลยอันนี้
1: หอมแดงนี่เป็นหอมหัวเล็กเนี่ยพวกนี้จะมีประโยชน์อันนี้ก็ดูพอประมาณครับ
0: ใส่ได้หมดเลยนะคะอาจารย
1: ์ครับแสดงว่าชอบ
0: ชอบ
1: ชอบหอมมาก
0: ใช่
1: ครับ
0: โอเคหลังจากหอมแล้วค่ะ
1: ผักชีฝรั่งครับ
0: ผักชีฝรั่ง
1: ครับอันนี้ก็ผักชีฝรั่งนี้เขาจะออกสีเขียวใช่ไหมครับเพราะนั้นก็จะทำให้
0: น่าดูสีน่ากินขึ้นมาเลย
1: สีมันกลมกลืนมากขึ้นใช่ไหมครับจากแดงหอมหัวเล็กก็ออกสีม่วงใช่ไหมครับนี่ออกสีเขียวแล้วครับครับ
0: โอเค
1: ฝรั่ง
0: ผักชีฝรั่ง
1: ต้นหอมซอย
0: ต
1: ้
0: นหอมซอย
1: แล้วก็ใบผักชีธรรมดาครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้มันมีสีเขียว
0: เพิ่มมากขึ้น
1: เพิ่มมากขึ้นครับคนได้เข้ากันเลยครับคราวนี้เราใส่พวกผักเครื่องเคียงเข้าไปแล้วรสชาติอาจจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งข้าวตีลองชิมดูครับเหมือนเดิมไหมครับเป็นครับขัดไหมขัดเปรี้ยวไหมครับ
0: อาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงแต่เขาตัวว่ามันจะมีความหอม
1: ความหอมมากข
0: ึ้นความหอมของแบบใบต่างๆเพิ่มมากขึ้นแต่อาจต้องใส่เติมอีกนิดนึงค่ะอาจารย์
1: เปรี้ยวอีกนิดนึง
0: โอเคพอแล้วค่ะอาจารย
1: ์เดี๋ยวผมเพิ่งทราบว่าวัยรุ่นสมัยใหม่นี่ชอบเปรี้ยวเหมือนกัน
0: จริงๆก็ชอบทุกรสชาติค่ะเป็นคนจัดจ้านโอเคค่ะอาจารย
1: ์
0: ก็ถึงอย่างสุดท้ายของเราแล้ว
1: อันนี้สุดท้ายเราใส่จานได้
0: ใส่จานได้เลย
1: ตบท้ายคือ
0: ใบ
1: ประดับให้สวยครับ
0: โอเคเรื่องจัดจานนะคะสำหรับพ่อตูแล้วยากมากค่ะ
1: ประดับให้สวยๆนิดๆหนึ่งครับจานนี้ผมว่าถ้า60บาทเห็นว่าขายได้ถ้าขายได้สบายๆต้นทุนเราก็ไม่กี่ตังค์นะถ้า60บาทแล้วขายได้ดีเนี่ยผมว่าสบายมาก
0: เป็นอาชีพได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ได้ทำอาหารดีๆให้กับคนอื่นกินด้วย
1: เป็นอาหารสุขภาพด้วย
0: โอเค
1: รสน้ำตาลครับแล้วตบท้ายด้วยใบสะระแหน่
0: ใบสะระแหน
1: ่ใบสะระแหน่นี่มีสรรพคุณว่าไงนะครับ
0: ใบสะระแหน่นี้มีน้ำมันหอมระเหย
1: ครับ
0: ช่วยเรื่องของการเป็นหวัดคัดจมูกอะไรเงี้ยค่ะทำให้ทางเดินหายใจโล่งมากขึ้น
1: ขับลมด้วยได้ไหมครับ
0: ขับลมด้วยได้เหมือนกันเพราะน้ำมันหอมระเหยนี่คือจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับลมอยู่แล้วค่ะก็ใส่ใบสะระแหน่เข้าไป
1: คือวางให้ดูสวยงามครับแหมดูสวยงามขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็ใส่ใบโหระพาเข้าไปเนี่ยโหระพานี่มีสรรพคุณยังไงครับ
0: ก็ช่วยการขับลมได
1: ้ครับ
0: เพราะมีมะเขือเหมือนกัน
1: แล้วลาบเนี่ยถ้าเราจะทานให้อร่อยนะครับต้องมีใบโหระพาต้องเข้าตูทราบไหมครับใบโหระพาเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะกินใบโหระพาวันละกี่ใบครับ
0: วันโหระพา
1: ครับ
0: กี่ใบนะคะอาจารย
1: ์โหระพานี่ตามสูตรเลยวันละ7ใบครับ
0: จะ
1: ม
0: ี
1: วันละ7ใบท่านจะทานสดนี่แหละครับจะทานเปล่าๆไม่มีลาบก็ทานได้ใบโหระพาเนี่ยเขาบอกมีสรรพคุณกันมะเร็งได้ด้วยนะคร
0: ับ เป็นมีสารต้านอนุมูลอิสระ
1: ครับใช่ครับ
0: โอเค
1: โอ้จานนี้เป็นอาหารสุขภาพ
0: ทรงคุณค่าสุดๆเลยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กับลาบเผ็ด3อย่างค่ะ วันนี้นะคะเราได้เห็นว่าความตั้งใจแล้วก็ความพยายามของนักวิจัยไทยค่ะที่จะสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์กับชุมชนกับชาวบ้านที่สามารถที่จะสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ค่ะในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันนะคะก็อยากให้ช่วยกันส่งแรงใจส่งกำลังใจให้กับนักวิจัยไทยได้สร้างผลงานดีๆค่ะและอีกสิ่งนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อที่จะคงพืชพันธุ์ดีๆไว้ให้กับคนไทยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการ Healthy Friday ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หอม
1: คนหอม
2: ถ้างั้นเรามาออกงานกันเถอะโอเคนั่งตัวตรงครับนั่งให้มั่นคงบนเก้าอี้นะครับเราจะมาวอร์มกันมือวางก้มแล้วขึ้นก้มดันตัวขึ้นดีครับก้มเหยียดยืดอกหลังตรงอึ๊บดันขึ้นมาไหมลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงขึ้นยังไม่พอลงขอสี่เที่ยวอ้าวอึ๊บหนึ่งสองสามเหยียดขา
1: สบาย
2: เข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดมาเข่าเท้าเข่าเข่ายำเหยียดตรงเข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดเข่าเท้าเข่าเร็วขึ้นอ้าวเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเที่ยวท้ายบิดตัวบิดบิดบิดตัวตรงไว้บิดเท้ากับเข่าชี้ตรงไปด้านหน้าบิดเท้ากับเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าบิดบิด
1: จุ
2: บิด
3: มีเสียงเพื่อน
2: บิด
1: มันผ่อนคลายไง
2: บิดบิดบิดอ้าวกระโดดตบอ่ะโดด
3: โดดตบแบบนั่ง
2: ว่าขาแยกปลายแขนขึ้นแล้วขึ้นตุ๊บตุ๊บตบ
1: ท่านนี้ทำอะไรได้ไหมครับ
2: ขึ้นขึ้นใช่เท้าแยกแขนเหยียด
1: ท่านนี้จ้า
2: ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเอาหน่อยว่าเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดว่าว่าเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดมาสี่เที่ยวเอาสี
0: ่สามสอง
2: เริ่มเอ้าขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นพักขึ้นไว้พร้อมเหยียดขาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นตัวตรงตัวตรงตัวตรงฮึบ
3: ฮึบ
2: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
3: ฮึบ
2: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นสี่รอบอ้าวสี
0: ่สามสอง
2: หนึ่งเปลี่ยนท่าแยกชิดหน้ากลับมาชิดหน้าแล้วกลับมาอ้าวแยกชิดหน้ากลับมาแยกชิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นอ้าว
3: ฮึบ
2: แยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิด
1: เกือบไม่ทัน
2: ครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าแตะด้านข้างแตะแตะแตะแตะแตะแตะแต่ให้ถึงพื้นไม่ถึงพื้นขอบเก้าอี้พอไม่ถึงพื้นที่ขอบเก้าอี้พอนะครับงอเหยียดแตะว่าแตะขอสี่รอบสี่รอบอ้าวสี
1: ่เฮ้ยเฮ้ย
2: สาม
1: เฮ้ยเฮ้ย
2: สอง
1: เฮ้ยเฮ้ย
2: หนึ่งสุดท้ายเปลี่ยนท่าใหม่แตะเ
1: ฮ
2: ้ยมือแตะด้วย
3: มา
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: ข
2: ึ้
1: นแล้ว
2: ขึ้นตัวตรงหน่อยเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาตัวตรงตัวตรงเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมานิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยมา
1: ไม่ได
2: ้สี่สาม
1: ไม่โดนเท้าเลย
2: สองลุกขึ้นนั่งลุกลงลุกลงลุกลงลุกลงพร้อมไหมยังลุกลงลุก
3: นั่งแล้ว
2: ลงลุก
3: ง
2: ลงขอ4เที่ยวเอ้า4
1: เฮ้ยเฮ้ย
2: 3
1: เฮ้ยเฮ้ย
2: 2
1: เฮ้ย
2: โอเควิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งวิ่งวิ่งมือไปไหนมือไปไหน
3: ใครเหนื่อยก่อนด้วยใครเหน
2: ื่อ
3: ยก่อนแพ้
2: ถึงเดินข้ามเดินเดินกลับกลับมาเดินเดินกลับกลับมามามากลับกลับมามามากลับกลับมาขอรอบหนึ่ง
3: หนึ่ง
2: ฮึบกลับกลับมาพอเขาฮึบนิดเดียวตัวตรงไว้ตัวตรงไว้
3: คงจะหายไปไม่กี่วัน
2: เยี่ยมมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี่เที่ยวสี่สามสองหนึ่งแล้วเปลี่ยนมือจับเลื่อนตัวลดลงดันขึ้นแล้วกลับพร้อมนะมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับยังไม่พอมาลงขึ้นนิดเดียวมาลงขึ้นนิดเดีย
3: ว
2: มาลงขึ้น
3: นิดเดียวยังไม่เหนื่อย
2: มา
3: ลง
2: ข
3: ึ้
2: นโอเคขาเหยียดยืดพับตัวก้มตัวเหยียดยืดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดค้างไว้นิดนึงยืดค้างไว้นิดนึงขยับเก้าอี้นิดนึงอ่ะดีครับค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยอ้าวกลับมาทึบรวบเท้าชิดไขว้ห้างด้านเหยียดยืดน้อมตัวบิดตัวหน่อยบิดเหยียดยืดบิดบิดอ้าววาง

0: ดันเหยียดยืดบิดบิดบิดบิดเท้าแยกก้มเหยียดยืดค้างนิดนึงค้างนิดนึงค้างหน่อยค้างไม่หน่อย4 3 2แล้วขึ้นเหยียดยืดมาลงก้มค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยเหยียดยืดไป4 3ขึ้นพร้อมรวบแขนลงหมุนลายแขนลงโอเคเสร็จแล้วเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยนะเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยแต่ครับ
0: เหนื่อยแต่ครับโอเคถ้างั้นเราบายบายกันเถอะบายบายวันนี้ก็เป็นในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยเก้าอี้ใช่ไหมครับถ้าเราดูจริงตามโรงเรียนหรือว่าตามที่เรียนอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเด็กต่างๆก็จะนั่งอยู่กับที่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางให้คนได้สามารถเอาไปนําออกกำลังกายได้นะครับเราบอกว่าเราไม่มีพื้นที่เราไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีสถานที่อะไรที่มันกว้างขวางเพียงพองั้นเราอยู่ในห้องเรียนคุณก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้นะครับอาจจะมีการแบ่งช่วงเวลาให้มันเหมาะสมนะครับช่วงไหนที่เขานั่งนานเกินเวลาปุ๊บก็ให้มีการขยับขยื่นนะครับถ้าเขามีการนั่งมากปุ๊บก็อาจจะให้มีเรื่องการยืดเหยียดเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราก็อาจจะต้องให้เพิ่มใช้กล้ามเนื้อส่วนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนให้ดีขึ้นนะครับประโยชน์แต่ละท่าเนี่ยโอเคว่าการที่เรานั่งเนี่ยเราก็พยายามที่ใช้กล้ามเนื้อให้มากขึ้นแล้วก็มีการสลับนะครับมีส่วนหน้าส่วนหลังกล้ามเนื้อที่มันตรงข้ามกันหมดหรือแม้กระทั่งว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอะไรต่างๆนะครับเด็กบางทีเวลาที่เขาทำเนี่ยบางทีเขาคิดว่าเขาเล่นอยู่เขาไม่คิดว่ามันเป็นการออกกำลังกายแต่เราสามารถแฝงเข้าไปได้นะครับเขาก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นด้วยนะครับ

0: การช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับคนที่ได้รับสัตว์เข้าไปในร่างกายเราจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนยังไงบ้าง
1: เราเผลอกินเข้าไปครับหลักการสำคัญคือห้ามล้วงคอครับคุณแคน
0: เอ้าดูก่อนเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะเรื่องวันนี้น่าสนใจมากครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิษครับการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับคนที่ได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายอยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแคน
0: การได้รับสารพิษเข้าร่างกายคือยังไงนะ
1: การที่เราแบบสูดดมเข้าไปครับหรือว่าการที่แบบเราเผลอทานเข้าไปหรือบางทีเราสัมผัสทางผ่านผิวหนังหรือว่าเข้าตาก็ได้ครับ
0: ครับ
1: ซึ่งสารพิษมันก็มีหลายอย่างครับคุณแคนก็อย่างเช่นแค่ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนหรือว่าที่ใช้ทางการเกษตรก็มีเยอะแยะแล้วครับ
0: คราวนี้ถ้าเกิดเราจะจำแนกพิษเนี่ยมันเป็นแบบไหนบ้างมีกี่ประเภทวะ
1: พิษที่ทำให้เกิดการกัดก่อนครับอย่างเช่นย้ำยาล้างห้องน้ำใช่ไหมครับพอกินเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีหลอดอาหารทะลุหรือว่าถ้าเป็นพวกยาฆ่าแมลงครับกินเข้าไปมันก็จะมีพิษต่อระบบร่างกายอย่างเช่นก็ทำให้มีปัสสาวะอุจจาระราดมีชักเกรงกระตุกได้ครับคุณแค
0: ถ้าเกิดสมมติได้รับสารพิษเข้ามาเนี่ยเราจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนยังไงบ้าง
1: ต้องตั้งสติเหมือนเดิมครับคุณแค
0: ครับ
1: ถ้ามันเป็นเราเผลอกินเข้าไปครับหลักการสำคัญคือห้ามล้วงคอครับคุณแค
0: เอ้าแล้วเมื่อก่อนที่เขาบอกให้ล้วงคอหรือว่ากินไข่ดาวให้อ้วกอ่ะ
1: อันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดครับคุณแคเพราะว่าการที่เราล้วงคอครับมันทำให้สำลักซึ่งบางทีมันเป็นสารพิษที่มันมีการกัดก่อนครับถ้ามันเข้าไปในปอดหรือว่าหลอดลมครับมันทำให้เราเป็นปอดอักเสบติดเชื้อได้ครับจริงๆควรจะไปโรงพยาบาลครับเพื่อไปส่วนล้างกระเพาะครับ
0: คราวนี้ถ้าเกิดเราจะจำแนกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการติดพิษแต่ละอย่างเนี่ย
1: ครับ
0: เอาวันแรกก่อนก็ได้ครับติดพิษจากการกินเข้าไป
1: ไม่ให้อาเจียนก็พอครับแล้วก็ห้ามดื่มอะไรเข้าไปเลยครับ
0: โอเค
1: ถ้าเป็นเกี่ยวกับการกินครับอันนี้ควรจะไปโรงพยาบาลเพื่อล้างท้องให้เร็วที่สุดครับยิ่งถ้าไปเร็วล้างท้องก็จะมีโอกาสช่วยล้างพิษได้มากที่สุด
0: ครับถ้าเกิดติดพิษจากการหายใจนะครับ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแก๊สพิษครับแก๊สไข่เน่าหรือว่าพวกไซยาไนด์มันก็จะมีแก๊สเหมือนกันครับให้ออกจากสถานที่ที่มันมีแก๊สพิษครับอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของการสูดดมเข้าไปได้ถ้ามันมีการแสบหรือว่ามีเรื่องของเกี่ยวกับทางเดินหายใจครับอันนี้ควรจะไปโรงพยาบาลครับเพื่อไปตรวจเพิ่มเติมว่าตัวของทางเดินหายใจเนี่ยมันมีการบาดเจ็บมีการระคายเคืองหรือว่ามีอาการบวมหรือว่าอักเสบหรือเปล่าครับ
0: ถ้าโดนพิษทางผิวหนังที่ต้องทำยังไง
1: อันนี้ง่ายสุดเลยครับก็คือไปอาบน้ำครับหรือว่าล้างผ่านน้ำประปาเนี่ยให้เยอะที่สุดครับหรือว่าถ้ามันเข้าตาครับให้ใช้น้ำก๊อกครับล้างผ่านตาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเพื่อลดการแบบกัดเซาะหรือว่าการกัดข่อนบริเวณผิวหนังครับผม
0: แต่ว่าในที่สุดแล้วในสุดท้ายก็ควรจะต้องไปพบแพทย์หลังจากนั้น
1: ใช่ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอสารพิษนั้นนะครับมัน

0: มีพิษต่อร่างกายมากน้อยแค่ไหนครับ
1: โอเคครับผมว่าค่อนข้างเคลียร์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญพอยต์วันนี้เลยนะครับคือตั้งสติครับจากการในเบื้องต้นก่อนแล้วก็ไปหาคุณหมออ
0: ัน
1: นี้ชัวร์ที่สุดฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดครับ
0: สวัสดีครับ
1: เห็นไหมฮะเรื่องราวเคล็ดลับการแพ้ง่ายแบบนี้ติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะครับฝากแชร์กันด้วยนะฮะถูกใจกดไลค์กด subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับ

0: วัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับอาชีพที่คอยดูแลความปลอดภัยความสงบของพวกเราประชาชนชาวไทยครับและมีหน่วยงานของเขานะครับที่ต้องมายืนอยู่บนท้องถนนครับบางทีอยู่ระหว่างเลนสวนเลนไปเลนมาตากแดดตากลมดมควันพิษรถก็ติดหัวใจจริงๆนะครับที่สำคัญก็คือพวกเขาเนี่ยเสี่ยงอันตรายมากทีเดียวครับกับอาชีพคุณตำรวจจราจรครับ
1: ตำรวจจราจร
0: เห็นไหมล่ะครับว่าเวลาที่รถติดเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่คนขับรถเท่านั้นแหละครับที่จะอยากไปอย่างรวดเร็วนะครับคุณตำรวจเองก็อยากให้พวกเราไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันแต่ต้องไปด้วยความปลอดภัยงานเยอะขนาดนี้งานหนักขนาดนี้ความรู้สึกเขาจะเป็นอย่างไรไปคุยกับคุณตำรวจจราจรกันเลยดีกว่าครับ
1: พฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวเมื่อต้องอยู่ในสภาวะเดิมๆการทำงานแบบเดิมๆเช่นการยืนกลางแดดตากลมเป็นเวลานานๆสูดควันจากท่อไอเสียอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรไปชมกันครับ
0: แล้วนี้เรามาคุยกับอาชีพตำรวจจราจรกันครับอยู่กับผู้กองอัศวินครับสวัสดีครับผู้กองครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: คุณมาครับตอนนี้จริงๆแล้วเป็นช่วงที่การจราจรเริ่มคลี่คลายแล้ว
2: ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นนี่ไม่ได้เลยนะ
2: ไม่ได้เลยครับ
0: นะ
2: ครับผม
0: ได้ข่าวมาว่าแต่ละป้อมแต่ละจุดแต่ละแยกโดยเฉพาะเส้นแจ้งวัฒนะนี่การจราจรติด
2: ครับคนกลางจะหนาแน่น
0: ครับ
2: แล้วก็มีท้ายแถวทุกเช้านะครับ
0: ทุกเช้าและทุกเย็น
2: ทุกเย็นนะครับ
0: ครับผู้กองอัศวินดูแลด้านไหนในพื้นที่ไหนครับ
2: ครับในส่วนผมเองก็ตำแหน่งรองสวัสดิ์จราจรปากเกร็ดก็อยู่กับงานจราจรมาประมาณ17ปี
0: ครับ
2: อยู่กับจราจรแล้วก็อยู่ปากเกร็ดตลอดนะครับ
0: ครับ
2: ก็รับราชการมาประมาณ20ปีแล้วครับ
0: น
2: ะครับในส่วนของงานจราจรเองจริงๆเนี่ยโดยหน้างานเองนะครับก็คือค่อนข้างจะมีเวลาช่วงเวลาทำงานค่อนข้างจะนานนะครับปกติเองก็ตื่นแต่เช้าประมาณสักตีห้าก็ปล่อยแถวประจำจุดประมาณ6นาฬิกา06นะครับแล้วก็ช่วงเร่งด่วนที่เราทราบกันก็คือตั้งแต่06ถึงประมาณสัก09หรือถึง10โมงนะครับหลังจากนั้นก็จะมีช่วงของการรีแลกซ์อันนี้คืองานอาชีพจราจรนะครับ
0: ผู้กองครับวันๆนึงเนี่ยดูแลการจราจรรถผ่านไปผ่านมานี่เป็นแสนคันใช่ไหมฮะ
2: น่าจะเกิดฮะ
0: น่าจะเกิน
2: ถ้าเกิดเรามองพื้นที่ขออนุญาตยกพื้นที่ผมแล้วกันครับ
0: impact
2: เนี่ยก็คือจะมีเอ็กซิบิชันเกือบตลอดทั้งปีแล้วก็มีภารกิจ VIP เยอะแยะเลยทั้งตลอดปีครับ
0: ครับ
2: แล้วก็
0: แขกบ้านแขกเมือง
2: เป็นงานในส่วนของราชการที่เป็นระดับประเทศก็เยอะ
0: เยอะเลยนะฮะ
2: การจราจรค่อนข้างจะหนาแน่นเกือบทั้งปี
0: ครับนั่นก็แปลว่าตำรวจจราจรนี่แทบจะไม่มีวันหยุดเลยก็ว่าได
2: ้ครับ
0: เพราะเห็นบอกว่าบางคนนี่คือเช้ามืดทบไปถึงดึก
2: ครับ
0: เช้ามืดมาอีกแล้ว
2: ครับนี่คือพฤติการของจราจร
0: ครับผม
2: โดยภาพรวมประมาณเกือบ 90% จะใช้เวลาประมาณนี้ก็คือมีผลในส่วนของคือเวลาไม่ตรง
0: ครับ
2: ปกติคือใช้ชีวิตที่ผิดปกติก็น่าจะเจอนะครับเรื่องของการจราจร
0: ครับผมฝุ่นควันที่เจอแต่ละวันนี่คิดว่าสูดไปเยอะมั้ย
2: คิดว่าเยอะนะจริงๆแล้วจราจรค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับเป็นปัญหาที่บางทีความพร้อมก็มีส่วนหนึ่งยกตัวอย่างนะว่าเจอฝุ่นเยอะไหมแน่นอนครับ
0: เจอทั้งวัน
2: เยอะแน่นอนส่วนหนึ่งก็คือเหมือนที่บอกค่อนข้างจะใช้เวลาในการยืนนานแล้วก็ท่าอะไรหลายท่าที่มันทำไปจำทำให้สุขภาพมันมีปัญหา
0: ครับผม

0: เขาเรียกว่าเป็นงานเขาบอกว่างานบริการบริการแต่ว่าผมก็เชื่อว่าประชาชนก็คาดหวังด้วยส่วนหนึ่ง
1: ครับผม
0: ครับสองนอกจากบริการแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายหมายว่าเจอผู้กระทำผิดซึ่งหน้าเงี้ยถ้าเกิดตำรวจจราจรไม่บังคับใช้กฎหมายไม่มีในการจับกุมอะไรขึ้นมาเนี่ยมาตรการทุกอย่างเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนไม่ได
1: ้ถูก
0: พอเรามีหน้าที่ต้องทำเนี่ยก็ยังโดนมองจากสังคมที่เหมือนฟีดแบ็กออกมาว่าคือผมเชื่อว่าไม่มีใครล่ะชอบที่จะไปโดนจับแล้วก็ไปเสียค่าปรับ
1: ครับผม
0: มันเป็นหน้าที่ของตำรวจจราจรที่จะต้องมีเรื่องพวกนี้เข้ามา
1: ก็คือการบังคับใช้กฎเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบวินัย
0: ใช
1: ่แต่ก็เชื่อว่ามีหลายคนที่อาจจะพอเห็นปุ๊บโอ้ยไม่เอาแล้วโดนโบกโดนเรียกทั้งที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะเรียกหรือโบกเพื่อให้เกิดอำนวยความสะดวกเช่นเบรกก่อนหยุดก่อนมีเหตุฉุกเฉิน
0: ถูกครับ
1: เป็นต้น
0: ถูกก็อย่างยกตัวอย่างเลยจริงๆแล้วก็คือการสื่อสารนะครับจริงๆปัจจุบันก็พยายามที่จะเน้นเรื่องการสื่อสารเวลาสื่อสารดีความสัมพันธ์ก็ดีนะครับกับภาคประชาชน
1: อ
0: ันนี้ถ้าเกิดสื่อสารไม่ดีก็เกิดการกระแลกการเผชิญหน้านะครับการเผชิญหน้ากับผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งมีหลายรูปแบบมาก
1: ครับผม
0: มีหลายรูปแบบมากแล้วก็สังคมไทยเรายังมีเรื่องของระบบอุปถัมภ์ที
1: ่
0: ยังบางทีสื่อสารกันแบบไม่ง่ายแต่ไม่เอาหลักของกฎหมายเข้ามาปุยกันเอาแต่เรื่องของความรู้สึกกับเรื่องของอีโก้อะไรเงี้ยทำให้การสื่อสาร
1: ฉันรีบคุณรีบแย่งกันไปการโดนโบกการบังคับใช้บางทีอาจทำให้เข้าใจผิดทำให้ผู้ขับขี่จะมองตำรวจอีกแง่หนึ่งทั้งที่จริงแล้วเราไม่ได้มีอะไร
0: ไม่มีแต่ว่าเวลาเจอมาก็คือค่อนข้างจะซีเรียสเครียดคือโดนถ้าเกิดเป็นประชาชนที่ค่อนข้างจะมี
1: ถ้าไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจแล้วมีอะไรหน่อยก็คือเราก็เหมือนเราเครียดน
1: ี่
0: ก็คือส่วนหนึ่งเครียดเครียดมากกับการไปเชิญหน้าที่ไม่ค่อยจะลงตัวคือจะไม่เข้าใจเครียด
1: ทั้งที่จริงๆแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าตำรวจเนี่ยนะครับในแผนกต่างๆที่เมื่อกี้ผู้กองสุวินบอกเอาไว้ก็จะมีทั้งสืบสวนปราบปรามแล้วก็จราจ
0: ร
1: จริงๆแล้วตำรวจจราจรเนี่ยเป็นตำรวจที่พวกเราทุกคนเจอบ่อยที่สุดนะเพราะเราต้องขับรถผ่านทุกวันถูกไหมฮะ
0: ถูกคร
1: ับไอจะขึ้นไปที่สน.ไปแจ้งความของหายน้อยมากบางทีบางคนไม่เคยขึ้นเลยด้วยซ้ำแต่คุณตำรวจจราจรเนี่ยเจอทุกวันบางทีเจอรถติดคุณตำรวจก็เครียดเหมือนกัน
0: เครียดครับ
1: เราก็อยากให้มันไปเร็วๆถูกไหมฮะ
2: ตำรวจจราจรเป็นอีกหนึ่งกลุ่มงานที่ต้องเผชิญหน้ากับมลพิษอยู่ทุกๆวันการสูดดมควันพิษหรือก๊าซเสียจากความรถยนต์จนอาจเสี่ยงกับโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
1: ลองนึกภาพดูนะครับว่าเราอยู่หลังพวงมาลัยเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงเจอรถติดก็ว่าหงุดหงิดแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมตำรวจจราจรที่ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงเช้ารอบนึงเย็นรอบนึงและยังมีปัญหาเรื่องของผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอีกด้วยทั้งหมดเหล่านี้วุ่นวายขนาดไหนตามไปได้ในช่วงหน้าครับ
0: แบบให้มันเป็นแบบครอบครัวเดียวกันอาจจะมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนิดๆหน่อยแล้วก็ให้อารมณ์อร่วยกันหน่อยคือต้องเรียนอย่างนี้ครับเวลารถติดเนี่ยบางทีตำรวจจราจรเนี่ยยกตัวอย่างเส้นแจ้งวัฒนะเนี่ยบางทีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากจุดใดจุดหนึ่ง มันเป็นปัญหาบูรณาการคือภาพรวม
1: คือถ้าตรงนี้เริ่มปุ๊บมันเริ่มมาแล้ว
0: ใช่มันมาจากถ้าเกิดมันได้เวลาเนี่ยมันเริ่มยันมาจากข้างในแล้วแล้วท้ายแถวก็เข้ามาสู่พื้นที่ปากเกร
1: ็
0: ดแต่เวลาจุดที่ยืนแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นจุดในเรื่องของเหมือนการตัดรถปล่อยรถตัดรถปล่อยรถ
1: ครับผม
0: บางทีมันตัดเขาเรียกว่าทางหลักนานปล่อยให้อยู่กับรถอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มันจะล็อกบางทีมันจะล็อกทั้งสองฝั่งอันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ
1: ถ้าปล่อยนี่อย่างเดียวก็ไม่ได้
0: ภาคประชาชนก็ไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมรถนานจังอะไรเงี้ยแต่ว่าตำรวจเนี่ยเขาจะสื่อสารในเรื่องของภาพรวมมีการสื่อสารทางวอร์มีการแจ้งข้อมูลมีท้ายแถวอะไรเงี้ยอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือการทำงานที่เป็นภาพจริงภาพรวมดีภาพก็อาจจะไม่เข้าใจ
1: แต่บางทีเห็นรถติดครับผู้กองครับบางทีเขาก็แอบไปส่องเห็นว่าอ้าวคุณตำรวจอยู่แถวหน้าแยกเลยกำลังโบกๆอยู่เล่นมือถืออันนั้นคือเล่นเกมหรือว่าทำอะไรอยู่ครับ
0: เขาว่ามือถือปัจจุบันเนี่ยเขาทำงานกันเขาเรียกว่าเป็นทางไลน์ส่งข้อมูลทางไลน์รายงานกันเป็นทางไลน์ว่าเอ๊ะตอนนี้คือท้ายแถวอยู่ไหนยังไง
1: สมมุติสน.นี้จะคุยกับสน.โน้นพื้นที่คนละแห่งกันแต่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเคลียร์ยังไงดีเราก็ต้องส่งกันมีการติดต่อคุยกัน
0: ตอนนี้ปกติอยู่แล้วนโยบายของผู้บัญชาตอนนี้ระดับ นครบาลกับปริมณฑลใกล้เคียงก็จะมีการบูรณาการใช้ยุทธศาสตร์การทำงานบูรณาการ
1: แปลว่าที่เห็นหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอาจจะมีการส่งข้อความเพื่อไปแจ้งทั้งหมดเหล่านี้ก็เพื่อคน
0: ถ่ายรูปเพื่อส่งภาพรวมส่งอะไรเงี้ย
1: อ๋อเข้าไปที่ส่วนกลางจะได้กดมาดูกล้องได้เห็น

0: ว่าแยกนี้ติดไหมผ่อนยังไงบ้าง
1: เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณไหนมีการรายงานภาพรวมข้อเท็จจริงยังไงคือบางทีต้องส่งให้ผู้บัญชาการทราบเป็นภาพรวมส่วนหนึ่ง
0: ก็ต้องเป็นการรายงานเป็นแบบตามหน้าที่กันด้วย
1: ก็น้อยนะส่วนมากก็น้อยแล้วแต่จังหวะมีช่วงแต่ว่ามันเป็นทุกครั้งอ่ะเวลาไปจำจุดเวลาอะไรเงี้ยเขาจะต้องมีรายงาน
0: เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่ไปแอบถ่ายคลิปหาคุณตำรวจเขาเล่นแชทกันอยู่ไม่ใช่นะส่งข้อมูลเห็นเลยขณะเดียวกันผมทราบมาว่าคุณตำรวจจราจรเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าประสบการณ์เพราะบางคนเนี่ยประจำ10ปี5ปี10กว่าปีเพราะว่าในการควบคุมสัญญาณจราจรเห็นบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะอัตโนมัติด้วยบางทีต้องใช้ประสบการณ์ว่าช่วงนี้เราต้องปล่อยอันนี้ออกมาก่อนสำคัญนะฮะนี
1: ่สำคัญครับปกติในเวลาเร่งด่วนเนี่ยปกติเขาจะใช้เมนวลแต่ว่าระบบเนี่ยเขาจะเป็นออโต
0: ้
1: แต่น้อยครั้งที่ใช้ออโต
0: ้
1: มีแค่ช่วงที่ดูการจราจรไม่ยุ่งจริงๆแต่ว่าเร่งด่วนเช้ากับเย็นเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนกด
0: ก็แปลว่าต้องมีคนนึงที่ต้องรู้เลยนะว่าช่วงเวลานี
1: ้ครับ
0: ซอยนี้ต้องออกมาก่อน
1: อันนี้เยอะต้องระบายฝั่งนี้ก่อน
0: เช่นตรงนี้คนจะขึ้นทางด่วนต้องปล่อยนี้ก่อนไม่งั้นท้ายแถวไปนู่นเลย
1: เพราะว่าถ้าเกิดเมนวลเนี่ยเขาจะตั้งระบบเป็นอัตโนมัติอาจจะไฟหนึ่งประมาณ40นาทีอะไรเงี้ย40 วิอะไรเงี้ยแล้วมันรวมแต่บางทีถ้าเกิดช่วงโรงเรียนเลิกเนี่ยไฟหนึ่งคือ40ไม่พอแล้วมันต้องใช้เมนวลต้องใช้มือกดต้องระบายต้องอะไรเงี้ยอันนี้คือรูปแบบการทำงาน
0: แล้วก็มีการสื่อสารกันระหว่างแยกนี้กับแยกหนึ่งด้วย
1: แข่งท้ายดูว่าท้ายอยู่ไหนยังไง
0: เรื่องเสียงนะครับผมเห็นรถเดี๋ยวนี้บางคันนี่แม่นแล้วก็บีบตรงบีบแต่บางทีรถ10ล้อวิ่งผ่านมีไหมผู้กองครับ
1: อันนี้ปกติครับ
0: ปกติ
1: เหรอคืออย่างที่บอกทุกอย่างมันมีมาหมดเลยมีทุกอย่างเรื่องจราจรเพราะว่าเราอยู่กับถนน
0: ครับ
1: อยู่กับก็เรียกว่ากับการเผชิญหน้าหลายๆเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
0: อย่างเรื่องเสียงดังนี่ผมมองว่าจะไปใส่ที่อุดหูก็ไม่ได้เพราะถ้าเสียงกลายเป็นคนเล็กๆน้อยๆเราไม่ได้ยินก็ไม่ดีใช่มั้ยฮะ
1: ไม่ได้เลย
0: ก็ต้องได้ยินพร้อมตลอด
2: การสัมผัสเสียงดังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมซึ่งมีผลทำให้การได้ยินลดลงอย่างถาวรได้ดังนั้นตำรวจจราจรที่ทำงานอยู่ในบริเวณที่มีเสียงดังมากๆควรใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังเช่นที่อุดหูหรือเอียร์ปลั๊กทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
0: แต่ดูแล้วทำงานทั้งในเรื่องของความเครียดด้วยสุขภาพด้วยความเสี่ยงด้วยทั้งหลายเหล่านี้แต่ทำไมถึงยังรับหน้าที่เป็นตำรวจจราจร10กว่าปีแล้วครับผู้กอง
1: จราจรก็คือตำรวจก็คือเราอาชีพตำรวจนะผมก็ตั้งว่าเป็นอาชีพตำรวจก่อนที่เหลือคือว่าเราแบ่งหน้าที่กันทำนะฮะแบ่งหน้าที่กันทำถามว่าทำไมรักจราจรผมว่างานจราจรเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์พี่นะถ้าเกิดเรามองความเข้าใจซึ่งกันและกันคือทุกคนต่างทำหน้าที
0: ่
1: ผมว่างานจราจรเป็นงานที่ถ้าเกิดจะทำให้ประชาชนรักเนี่ยผมว่าน่าจะรักจราจรมากเลยนะมีบางครั้งพี่เชื่อไหมจราจรทำอะไรได้มากทำอยู่บนถนนนะครับรถชน
0: ครับ
1: ช่วยเคลียร์รถสตาร์ทไม่ติด
0: ช่วยจัดการ
1: แบตเตอรี่ยางแตก
0: ช่วยหมด
1: ยางแตกหรือแม้แต่ไม่มีน้ำมันหลงทางอะไรคือจราจรดูแลหมดเลยทุกอย่างหมดเลยทุกอย่างหมดเลยครับรถชนรถยังไงแล้วแต่
0: คือปัญหาเล็กๆน้อยๆจะปัญหาใหญ่โตต้องเข้าไปเคลียร์หมดเห็นบอกว่าบางทีรอยยิ้มเล็กๆจากผู้ขับขี่บางทีแค่เปิดกระจกมาทักทายคุยกันมันก็เหมือนเป็นการเติมน้ำใจให้กับ
1: ขอบคุณมากขอบคุณ
0: อันนี้มีผลไหม
1: มีจริงๆแล้วผมเวลาเราพี่เห็นไหมเวลาช่วงเทศกาลช่วงอะไรเงี้ยจราจรเราจะมีรูปแบบของการเขาเรียกว่าจุดตรวจประชาชนจุดบริการประชาชนไม่ใช่เนี่ยบริการประชาชนแล้วก็มีประชาชนส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งที่มีน้ำใจเอานู่นเอานี่มาแล้วก็มอบอาจจะเป็นกาแฟเต็มร้อยอะไรแค่
0: เล็กๆน้อยๆ
1: รู้สึกดีใจ
0: แค่นั้นพอแล้ว
1: ดีใจครับ
0: บางคนมองว่าพี่ๆตำรวจมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายบางทีก็เลยกลัวแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะถูกคุณตำรวจรังแกหรือเปล่าอันนี้ที่ผู้กองมองว่าไง
1: จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะคิดนะครับเขาว่ารังแกคือสำหรับผมเองเนี่ยผมว่าตำรวจคงไม่รังแกหรอกเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างคือผมขอจะเน้นเรื่องของการสื่อสารมากกว่าผมเชื่ออย่างนี้ว่าสื่อสารดีความสัมพันธ์ก็ดีแต่ว่าตำรวจเนี่ยคำว่ารังแกเนี่ยหมายความว่า1คือโทษตามกฎหมายพรบจราจรเขาเรียกว่าคดีปรับแล้วเลิกกัน
0: ค
1: ดีปรับแล้วเลิกกันจะปรับเท่าไหร่แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาว่าให้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างว่าปรับตั้งแต่200ไม่เกินพันเนี่ยอันนี้คือดุลพินิจแต่บทลงโทษเนี่ยทำผิดต้องได้รับโทษนะเพียงแต่ว่าการสื่อสารหรือภาคประชาชนเองเนี่ย ยังไม่เข้าใจว่าเหมือนตำรวจไปกันแกล้งเหมือนที่พี่ว่าว่าเอ๊ะตำรวจไปกันแกล้งจริงๆไม่ใช
0: ่
1: คุณทำผิดแต่ว่าถ้าเกิดตำรวจไม่จับเลยเนี่ย มันก็ไม่ใช่มันตำรวจก็ผิดเองเหมือนกันแต่บางครั้งก็ต้องมีเรื่องของการป้องปรามก็คือการบังคับใช้กฎหมาย
0: ซึ่งก็หมายความว่าถ้าผู้ขับขี่ทุกคนคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจรที่ถูกต้อง
1: ถูกครับ
0: เช่นถ้าเป็นเส้นทึบก็อย่าปาดอย่าแซง
1: ถูกครับ
0: นะฮะมีระยะในการขึ้นสะพงสะพานในสัญญาณไฟที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: ให้ความร่วมมือกันและรับรองว่าคุณตำรวจก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวต่อไปถูกไหมฮะแล้วท่านเรียกในบางทีเผลอๆอาจจะเรียกมาเพื่อบอกเราว่าฝากระโปรงลืมปิดบ้างท้ายรถเปิดบ้างวันที่ไม่มีอะไรทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย
1: ถูกครับ
0: ทั้งหมดนี้ก็เพื่อทำไปเพื่อความสงบสุขของพวกเราประชาชนชาวไทยเองครับวันนี้ขอบคุณผู้กองอัศวินด้วยขอบคุณครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ โอ้อ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อคุณหมอกันนะครับแหมตอนนี้ทำไมนะตอนวัยรุ่นไม่ตั้งใจเรียนเป็นนายร้อยบ้างทันไหมฮะไม่ทันแล้ว
2: ตำรวจจราจรนอกจากจะมีโอกาสประสบอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาแล้วยังอาจเกิดอาการเจ็บป่วยจากการทำงานได้อีกด้วยผู้ประกอบอาชีพตำรวจจราจรจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญพร้อมๆกันครับ
0: วันนี้เราไปคุยกับคุณตำรวจจราจรมาแล้วนะครับตอนนี้เรามาคุยกันต่อกับแพทย์หญิงชัตยาวงศ์รัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับคุณหมอฝนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้ไปเจอพี่ๆตำรวจจราจรแล้วโอ้โหก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าทำงานหนักมากๆแล้วก็จริงๆแล้วไม่ต่างจากพี่ๆที่ทำงานเป็นกะเลยนะครับคุณหมอถามนิดนึงครับในฐานะของคุณหมอที่เราได้เห็นพี่ๆตำรวจจราจรบางท่านก็คุณน้าคุณลุงกันแล้วนะความเสี่ยงต่อสุขภาพที่คุณหมอมองนี่เสี่ยงด้านไหนบ้าง
3: ก็ตำรวจจราจรเนี่ยเขาก็จะมีความเสี่ยงเพราะเขาต้องสัมผัสกับควันรถตลอดเวลานะคะแล้วก็เรื่องท่าทางการทำงานที่ยืนนานหลายๆชั่วโมงนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องอุบัติเหตุอันนี้อันตรายมากคือถ้าเกิดอุบัติเหตุจราจรในจุดที่เขาอยู่แบบนี้อันนี้เขาก็จะได้รับผลไปด้วย
0: ครับผมก็คือมีความเสี่ยงอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: งั้นไปกันทีละเรื่องเลยครับคุณหมอครับในเรื่องของมลภาวะอากาศที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าควันรถมันเป็นควันพิษ
3: ใช่
0: แล้วก็อยู่ในอากาศโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ที่มันการจราจรติดขัด
3: ใช่
0: สิ่งเหล่านี้เนี่ยอันตรายกับร่างกายมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
3: ก็ในพวกนี้มันจะเป็นสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของพวกเชื้อเพลิงน
0: ้
3: ำมันพวกนี้นะคะซึ่งแบบนี้มันก็จะทำให้เป็นสารก่อมะเร็งได
0: ้
3: ก็คืออาจจะคล้ายๆกับบุหรี่ส่วนนึงแต่ว่าความรุนแรงอาจจะไม่เท่าแต่ยังไงก็ตามพอได้รับเป็นความเข้มข้นสูงนานๆนะคะทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได
0: ้ครับนั่นก็หมายความว่าที่เราต้องสูดอากาศบริสุทธิ์เช่นออกซิเจนถูกไหมครับแล้วก็ปล่อยมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราทราบวันนี้ว่าในท้องถนนเนี่ยควันพิษส่วนหนึ่งคือคาร์บอนไดออกไซด์และควันจากโลหะหนักเพราะว่าในน้ำมันเบนซินก็มีโลหะหนักด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อันตรายสูดเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงคุณหมอครับมันจะไปทำให้ปอดหรือว่าทางเดินหายใจหรือว่าร่างกายเม็ดเลือดยังไงบ้างฮะ
3: ก็คือจริงในควันเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยตัวเขาเรียกว่า particulate matter หรือว่าตัวฝุ่นละอองนะคะซึ่งเกิดจากการเผาไหม้แล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นสารเบนซีนที่อยู่ในน้ำมันนะคะ
0: ที่เผาไหม้มาแล้วด้วย
3: ที่เผาไหม้มาแล้วใช่ค่ะซึ่ง2ตัวนี้ก็จะเป็นมีฤทธิ์ก่อมะเร็งได้
0: ครับผม
3: พอเข้าไปในปอดสะสมเป็นเวลานานเนี่ยทำให้เป็นมะเร็งปอดได
0: ้ครับ
3: ส่วนตัวเบนซีนก็ทำให้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดได
0: ้ผมเห็นตำรวจจราจรหลายต่อหลายท่านสวมใส่เขาเรียกว่าแมสหน้ากาก
3: ค่ะ
0: ป้องกันควันพิษแล้วหน้ากากตรงนั้นในฐานะของการป้องกันเลยนะคุณหมอเลยครับมันกันได้ 100% หรือเปล่า
3: ไม่ร้อยนะคะคือถ้าใช้เป็นผ้าธรรมดาอันนี้จะกันได้แค่ฝุ่นละอองขนาดใหญ่จริงๆแล้วสำหรับตำรวจจราจรเนี่ยควรจะใช้แบบที่มีตัวกรองคือมันจะมีตลับกรองอยู่ด้านข้างด้วยอันนี้จะช่วยกรองพวกสารพิษได้ด้วย
0: เหมือนคล้ายๆกับเข้าไปในโรงงานแบบว่าสารพิษถูกไหมฮะคุณหมอ
3: จริงเขาเรียกหน้ากากหมูอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: หน้ากากหมูคล้ายๆกับที่มันมีกลมๆอยู่นี่นะแล้วก็ปิดตรงนี้หมดเลยก
3: ็
0: คือจะไม่ได้หายใจเอาอากาศโดยตรงเข้าไปแต่ต้องผ่านตัวกรองก่อน
3: ใช
0: ่ถ้าเป็นตัวนั้นน่าจะปลอดภัยกว่า
3: ใช่ค่ะ
0: ในเรื่องของท่าทางล่ะครับบางคนเห็นยืนไม่ใช่จ่าเฉยนะฮะผมหมายถึงว่าคือตำรวจจริงๆนะที่ต้องเดินเข้ามาในป้อมบ้างออกมายืนข้างนอกบ้างมีการโบกรถกันบ้างท่าทางต่างๆเนี่ยมันเป็นท่าที่จะก่อให้เกิดอันตรายไหมคุณหมอ
3: ก็ถ้าเกิดทำซ้ำๆเป็นเวลานานๆนะคะคือเดี๋ยวนี้รถติดเนาะก็จะต้องยืนอยู่นานมีหลายช่วงที่ต้องให้ตำรวจมาช่วยโบกเนี่ยก็ทำให้มีอาการปวดเมื่อยได้นะคะแล้วก็พวกอาการของกล้ามเนื้อที่มีการอักเสบขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เป็นได
0: ้ผมเห็นคุณตำรวจบางท่านเนี่ยไม่ได้โบกธรรมดา

0: มีเป็นแบบ
1: อาจจะมีลีลา
0: แบบลีลาด้วยอย่างนี้อย่างช่วยได้ไหมคุณหมอ
1: ก็ช่วยได้ค่ะเพราะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเน
0: า
1: ะ
0: จะดีกว่า
1: ค่ะแล้วทำให้สนุกด้วย
0: สนุกด้วย

0: การใช้เสียงนะครับเพราะว่าในการจราจรเนี่ยบางทีเราขับรถอยู่ในรถคุณตำรวจเนี่ยต้องตะโกนเสียงค่อนข้างดังทีเดียวเช่นบอกเอาไปเร็วเร็วเร็วเร็ว
1: ก็นี่ตัวนกหวีดก็จะช่วยได
0: ้นะคะ
1: ก็จะลดการใช้เสียงไป
0: ครับผม
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะสัมผัสเสียงดังด้วยเพราะว่าเครื่องยนต์ของรถที่ขนาดใหญ่ๆก
0: ็
1: จะมีเสียงดังมันก็เหมือนเป็นมลพิษทั้งเสียงอย่างนึงนะคะก็ทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย
0: งั้นก็แปลว่านอกจากการสูดเข้าไปทางจมูกกันแล้วเสียงก็เป็นมลภาวะที่อันตรายเช่นกัน
1: ค่ะก็คือทำให้เกิดความเครียด
0: oh.
1: ความโมโหอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบคนขับรถกันไม่รอไม่เชื่อตำรวจที่โบกเงี้ยอันนี้ก็จะยิ่งทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย
0: ครับผมอันตรายแหละครับคุณหมอครับบางทีเนี่ยยืนใกล้มากๆแล้วผ่านคุณตำรวจไปหรือบางทีตั้งด่านเอาไว้เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยกลายเป็นว่าจากในข่าวบางทีก็ซิ่งชนคุณตำรวจบ้างนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นอันนี้อันตราย
1: อันนี้อันตรายมากเลยเพราะว่าในจุดที่บางทีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแล้วโดนตำรวจเข้าไปเนี่ยก็คือจะโดนเต็มๆเลยเพราะว่าเขาจะอยู่ใกล้มาก
0: ค่
1: ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยควรจะมีการระวังว่าจุดตำแหน่งที่ตำรวจจะยืนนะคะอันนี้ต้องเลือกให้ดีว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยแล้วก็ในการแต่งกายอะค่ะถ้าได้ใส่เสื้อที่สะท้อนแสงให้เห็นได้ชัดว่าตำแหน่งนี้มีตำรวจยืนอยู่แบบนี้ก็จะช่วยให้ปลอดภัยขึ้นเพราะว่าคนขับรถก็จะมองเห็นชัดขึ้นโดยเฉพาะเวลากลางคืน
0: ครับผม
1: เสื้อสะท้อนแสงแบบสีเหลือง
0: ๆก็จะช่วยได้
1: ใช
0: ่ช่วงนี้คุณหมออยากฝากคำแนะนำให้กับพี่ๆตำรวจจราจรอย่างไรกันบ้างครับในการปฏิบัติตัวเพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
1: ค่ะก็อยากจะฝากให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะเวลาพักผ่อนให้เต็มที่นะคะแล้วก็ตื่นมาจะได้สดใสทำงานได้อย่างเต็มที่ลดการเกิดอุบัติเหตุนะคะเหล้าบุหรี่ก็ควรจะเลิกนะคะเพราะว่าก็จะช่วยลดความเสี่ยงของพวกโรคต่างๆนะคะแล้วก็ในการใส่เครื่องป้องกันนะคะหน้ากากอันนี้อาจจะต้องฝากถึงผู้ใหญ่ขึ้นไปว่าน่าจะจัดหาให้เพียงพอแล้วก็เหมาะสมกับการป้องกันมลพิษนะคะแล้วก็สุดท้ายอยากฝากถึงผู้ขับขี่รถยนต์รถโดยสารต่างๆหรือแม้แต่รถจักรยานยนต์นะคะช่วยกันดูแลตำรวจจราจรเราด้วยนะคะอย่าทำให้ท่านเครียดกันมาก
0: นั่นก็เพื่อให้พวกเราที่นะครับถ้าเป็นคนขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะครับเวลาเจอคุณตำรวจจะได้ไม่ต้องกังวลไม่ใช่เจอปุ๊บเครียดเลย จะโดนจับเรื่องอะไรบางทีเขาอาจจะแค่แนะนำให้เราขับขี่อย่างปลอดภัยก็ได
1: ้
0: คุณตำรวจจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเช็
1: ค
0: เช่นกันพวกเรานั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ผลกระทบจากควันพิษบนท้องถนนนั้นอาจเกิด2แบบคือ 1. แบบเฉียบพลันมีอาการเบื้องต้นคือไอแสบตาแสบคอ 2. แบบรุนแรง

0: ด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับและนั่นคือเรื่องราวของอาชีพคุณตำรวจจราจรนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายต่อหลายคนไม่เคยทราบมาก่อนว่าพี่ๆตำรวจจราจรนั้นเสี่ยงชีวิตเพื่อพวกเราทุกคนมากขนาดไหนนะครับขณะเดียวกันครับในฐานะผู้ขับขี่และก็ประชาชนชาวไทยครับอยากฝากถึงคุณตำรวจจราจรทุกคนนะครับว่าอยากให้พักผ่อนให้เพียงพอครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลาและครบ5หมู่ขณะเดียวกันนะครับอย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันด้วยเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ผู้ขับขี่ทุกคนครับพวกเราก็ต้องอย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายของคุณตำรวจจราจรทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work With A Healthy Life หมดเวลาลงแล้วล่ะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ามาติดตามกันว่าเราจะมีอาชีพใดมาฝากคุณผู้ชมทุกคนกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับผม
0: คือผมอะเล่นบอลนะครับแล้วก็เหมือนแบบช่วงหมุ่งบอลแล้วก็เลี้ยงบอลครับพอดีตอนนั้นพลิกจังหวะที่พลิกตัวเนี่ยครับรู้สึกได้ว่ามันแบบกระดูกมันลั่นแล้วมันก็เจ็บมากตอนนั้นครับแล้วมันก็เริ่มบวม
3: ใครที่ได้ติดตามข่าวกีฬาเป็นประจำนะครับก็คงเคยได้ยินภาวะที่มีนักกีฬาบาดเจ็บในสนามมีการบาดเจ็บของเอ็นของข้อเข่าได้รับการผ่าตัดซึ่งจะต้องใช้เวลาพักฟื้นแรมปีภาวะนี้มักจะเป็นการบาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่าครับภาวะเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดนี่นะครับก็เป็นภาวะที่เกิดจากการบาดเจ็บของข้อเข่านะครับเมื่อมีแรงกระทำสู่ข้อเข่าที่มากพอเพียงเนี่ยอาจจะมีเอ็นบางเส้นที่ทนไม่ไหวและเกิดการฉีกขาดได้บ่อยตัวที่เกิดได้บ่อยมากก็คือเอ็นไขว้หน้าซึ่งอยู่ส่วนกลางของข้อเข่าครับตัวเอ็นไขว้หน้าก็เป็นตัวที่ทำหน้าที่เหมือนกับเบรกของข้อเข่านะครับในการที่จะยั้งตัวตอนที่มีการเคลื่อนไหวเร็วๆซึ่งถ้าเกิดเอ็นตัวนี้มีการบาดเจ็บฉีกขาดไปเนี่ยข้อเข่าก็จะเสียความมั่นคงไปในกิจกรรมที่ต้องการใช้เอ็นไขว้หน้าเข่าคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเข่าหลวมไม่มั่นคงรู้สึกเข่าทรุดลงไปเฉยๆก็มีครับกลุ่มที่มีโอกาสการบาดเจ็บได้บ่อยก็มักจะเป็นกลุ่มนักกีฬานะครับเพราะเป็นกลุ่มที่มีกิจกรรมเสี่ยงที่ใช้งานเยอะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการวิ่งกระโดดหรือในกีฬาปะทะที่อาจจะมีการเสียบสกัดจากคู่ต่อสู้แต่คนที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็มีโอกาสเกิดบาดเจ็บเช่นเดียวกันครับอาจจะเป็นลื่นล้มตกหลุมตกฟุตบาทพวกนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับวิธีการสังเกตตัวเองว่ามีการบาดเจ็บของข้อเข่านะครับก็มักจะมีอาการปวดทันทีตอนที่มีการบาดเจ็บนอกเหนือจากนี้ก็จะมีเสียงลั่นในข้อนะครับซึ่งอาจจะเป็นเสียงลั่นจากเอ็นที่ขาดหรือว่าโครงสร้างภายในข้อที่มีการบาดเจ็บประเด็นที่สังเกตได้ชัดก็คือการบวมของข้อเข่าที่บวมเร็วเป็นเหตุมาจากเลือดที่ออกในข้อครับการวินิจฉัยเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดนะครับก็จะอาศัยการซักประวัติผู้ป่วยครับมักจะบอกการวินิจฉัยได้คร่าวๆประมาณสัก 80-90% แล้วแต่สามารถตรวจยืนยันได้ครับโดยการทำสแกนขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่า MRI สแกนของข้อเข่าเพื่อที่จะเห็นรายละเอียดการบาดเจ็บของข้อเข่าได้ดียิ่งขึ้นจากที่เราตรวจคราวที่แล้วเนี่ยเราก็สงสัยนะครับว่าคุณอาจจะมีเรื่องของการบาดเจ็บของเส้นเอ็นไขว้หน้าของข้อเข่าครับเหมือนที่หมอได้เคยบอกไว้อันนี้ภาพสแกนขึ้นแม่เหล็กอันนี้กระดูกชิ้นบนกระดูกชิ้นล่างอันนี้เป็นส่วนของกลางของข้อเข่าซึ่งสีดำเนี่ยก็คือเอ็นไขว้หลังที่ปกตินะครับแต่ในตำแหน่งที่ถัดกันไปเนี่ยก็คือเป็นเอ็นไขว้หน้าเนี่ยแนวมันเสียไปจากปกติแล้วก็ลักษณะของสีมันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็ยืนยันนะครับว่าของคุณเนี่ยก็มีการบาดเจ็บมีการฉีกขาดของเส้นเอ็นไขว้หน้าจริง ๆวิธีการรักษาภาวะเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดนะครับก็มีทั้งเรื่องของการผ่าตัดและไม่ผ่าตัดในคนไข้ที่มีความต้องการในการใช้งานน้อยไม่ได้เล่นกีฬาปะทะท่านก็อาจจะอยู่กับภาวะนี้ได้โดยการฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแล้วก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยงแต่ในคนที่ต้องมีการบิดพลิกหมุนตัวออกตัวเร็วพวกนี้อาจจะต้องพิจารณาเลือกการรักษาโดยการผ่าตัดครับ
0: หลังจากผ่าตัดคือผมจะเล่นฟุตบอลได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าอะไรเงี้ยครับ
1: ก็การที่เราผ่าตัดเนี่ยเราก็หวังที่จะให้คุณกลับไปเล่นกิจกรรมกีฬาต่างๆได้เหมือนเดิมนะครับ
3: ผลของการรักษาโดยการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้านะครับส่วนใหญ่ก็สามารถทำให้ผู้ป่วยมีข้อเข่าที่มั่นคงขึ้นสามารถกลับมาเล่นกีฬาได้ในระดับที่ใกล้เคียงกับก่อนผ่าตัด
1: ถ้าไงเราเจอกันคราวหน้าอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะประเมินซิว่าพร้อมที่จะผ่าตัดมากน้อยแค่ไหน
3: ในแง่ของการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเนี่ยเรื่องของการฟื้นฟูสภาพมีความสำคัญแนะนำในเรื่องของการบริหารเหยียดเข่าให้สุดงอเข่าให้สุดเมื่อเทียบกับเข่าด้านตรงข้ามฝึกกล้ามเนื้อโดยเฉพาะยิ่งกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงการออกกำลังกายที่ได้ประโยชน์ก็คือการปั่นจักรยานอยู่กับที่ในแง่ของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลังการบาดเจ็บของข้อเข่าก็ควรจะทำการประคบเย็นแล้วก็พันผ้าเร่งการลงน้ำหนักที่ขาข้างนั้นไปก่อนในกรณีที่ผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วยังรู้สึกว่าเจ็บเยอะก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจยืนยันครับจะได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมต่อไปครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกันในรายการผู้หมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นตรงนะครับทางรามา Channel เข้ามาเจอกับแคมแบบนี้ใครเจอหน้ากันแล้วฝากแชร์กันด้วยนะครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันน่าสนใจมากๆเราจะชวนไปถอดรหัสเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพันธุกรรมนะครับพูดถึงพันธุกรรมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินคำนี้นะฮะเรารู้แหละว่าพันธุกรรมคืออะไรแต่รู้ลึกขนาดไหนและรู้ไหมว่ามันมีโรคที่บางทีก็เกิดมาจากพันธุกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องนี้ในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับพันธุกรรมในวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับในวันนี้แน่นอนนะครับผู้หมอรามาก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพย์วิมลทิมอรุณนะครับสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับอาจารย์เจมส์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะดีใจที่ได้มาร
0: ายการของเราค่ะนะครับไม่เคยเจอกันเลย
1: ไม่เคยค่ะ
0: แต่อาจารย์เคยมาแบบรายการของทางรามา Channel มั้ยฮะ
1: เคยค่ะตอนนั้นก็คุยเรื่องประมาณเรื่องดาวซินโดรม
0: ตอนนั้นมันมานานขนาดไหน
1: ไม่นานมากค่ะ
0: ตอนเพราะยังไม่ทันแคนเพิ่งเข้ามาใหม
1: ่ยัง
0: ใช่มั
1: ้ยแล้วคิดว่าโรคพันธุกรรมยังไม่บูมมากเท่าปัจจ
0: ุ
1: บ
0: ันจริงแต่ว่าจริงๆแล้วโรคพันธุกรรมเนี่ยมันมีมานานแล้วใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อก่อนทำไมมันถึงไม่บูมอ่ะคนไม่ค่อยเป็นหรอครับ
1: คิดว่าเป็นเพราะความรู้ยังไม่เยอะเทคโนโลยียังมาไม่ถึงแต่ว่าภายใน5ปีเนี่ยค่ะเทคโนโลยีมันก็มาเร็วมากเราสามารถถอดรหัสพันธุกรร
0: ม
1: 3,000 ล้านเบสในเวลาแค่ไม่กี่เดือนมีเครื่องมือแล้วก็มีเลือดใช้เลือดนิดเดียว
0: ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยฮะ
1: ใช่ใช่
0: ถ้าเกิดก่อนที่เราจะไปข่าวกันนะฮะโรคพันธุกรรมมันคือยังไงบ้างอะมันคืออย่างเช่นโรคอะไรบ้างพอบอกว่าโรคพันธุกรรมหลายคนไม่เห็นเป็นรูปธรรม
1: ก็ถ้าแบ่งโรคพันธุกรรมก็ขออนุญาตแบ่งเป็นโรคโครโมโซมก่อนถ้าเราเคยได้ยินกันบ่อยมากกว่านะคะจริงๆโครโมโซมมันเหมือนกับแพ็กเกจของรหัสพันธุกรรมที่มันแพ็คแน่นมาเป็นแท่งๆถ้าเราเคยได้ยินนะคะก็เวลาโครโมโซมเกินโครโมโซมขาดเราก็จะเรียกว่าเป็นโรคโครโมโซมอันนี้เราอาจจะเคยได้ยินมากกว่าก็จริงๆก็เป็นหนึ่งในโรคพันธุกรรมนะคะเช่นโรคดาวซินโดรมถ้าเราเคยได้ยินอันนั้นเป็นกลุ่
0: ม
1: โรคกลุ่มถัดไปเรียกว่าโครโมโซมชิ้นส่วนเล็กๆขาดหายไปช่วงหลังเราเจออาจจะจริงๆก่อนก็คงมีอะค่ะแต่ช่วงหลังมันเทคโนโลยีมันดีขึ้นก็สามารถตรวจได้มากขึ้น
0: อ
1: ีกกลุ่มโรคหนึ่งซึ่งมาแรงเรียกว่าโรคยีนเดี่ยวโรคยีนเดี่ยว
0: ยีนเดี่ยวอะ
1: ฮะหรือว่าโรคของยีนกลายพันธ
0: ุ
1: ์ถ้าเทียบเหมือนกับโครโมโซมเป็นหนังสือเล่มหนึ่งแท่งหนึ่งคือหนังสือเล่มหนึ่งนะคะหนังสือเกินหนังสือขาดอันนั้นคือโครโมโซมแบบใบแล้วมองเห็นนั่งมองตู้หนังสือเราเห็นเนี่ยโรคโครโมโซมว่ามันหายไปเล่มหนึ่งเกินมาเล่มหนึ่งเนี่ยค่ะส่วนโรคที่เราบอกว่าเป็นโรคยีนเดี่ยวโรคกลายพันธุ์เหมือนกับเราต้องไปเปิดหนังสือแล้วอ่านตัวอักษรในนั้นว่าสะกดผิดหรือเปล่า
0: โอ้โห ก็คือละเอียดไปอีก
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: ถ้ามองเคยได้ยินคำว่ายีน
0: เคยได้ยินฮะกางเกง
1: ยีนอีกอันนึงก็คือสารรหัส
0: กัน
1: ละคนละหันกันยีนก็เป็นรหัสพันธุกรรมที่เขารู้หน้าที่แหละเหมือนถ้าเทียบหนังสือเหมือนบทตอนนี้เรามีความรู้ว่ายีนเรามีประมาณ 20,000 กว่ายีนเกือบ 30,000 แล้วความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: หมายความว่าจริงๆเรารู้ว่าหนังสือเรามีเท่าไหร่เรารู้ตัวหนังสือว่าเรามีเท่าไหร่เขียนอย่างไรแต่บางทีเราไม่รู้ว่าหน้านั้นหรือบทนั้นบางทีเราไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงเรารู้แค่จำนวนหนึ่งเท่านั้นไอ้อันที่รู้ว่าเราเรียกว่ายีน
0: ครับ
1: ยีนที่1ยีนที่2ยีนที่3คุณแคนกับพ่อเจมอ่ะมียีนเหมือนกันหมายถึงชื่อยีนเหมือนกันมีบทหนังสือเหมือนกันแต่ตัวอักษรข้างในที่เขียนเรียกว่ารหัสพันธุกรรมอาจจะไม่เหมือนกันก็ได
0: ้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันเล็กมากเลยใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่
0: เพราะว่าพอบอกว่ายีนเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่จับต้องไม่ได้ยังไงไม่รู้มองไม่เห็น
1: ถูก
0: นะฮะแล้วถ้าเกิดโอเคมันเป็นโรคทางโครโมโซมที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับมีอะไรที่มันแบบเข้าใจง่ายไหมครับอย่างเช่นอะไรโรคที่มันชื่อโรคเลยครับ
1: อย่างเช่นกลุ่มอาการดาวหรือว่าดาวซินโดรม
0: ดาวซินโดรมเคยได้ยิน
1: ค่ะเป็นโครโมโซมที่เกินมา1แท่งคือโครโมโซม21เกินมาแท่งหนึ่ง
0: ผมนึกว่าการที่โครโมโซมมันขาดเนี่ยมันจะทำให้เป็นโรคแต่คิดว่าเกินมันจะเป็นแบบความสามารถพิเศษนี่เกินก็เป็นโรคเหมือนกัน
1: ถูกค่ะแล้วคนเราก็พอดีถ้าเกินก็ ผิดปกติได้ขาดก็ผิดปกติได้เหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นดาวซินโดรมเป็นหนึ่งในโรคโครโมโซมเหมือนกัน
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: เรื่องนี้เขาบอกว่าวันที่21มีนาคมของทุกปีนะครับคุณผู้ชมครับกำหนดให้เป็นวันดาวซินโดรมโลกนะฮะเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะดาวซินโดรมส่งเสริมแล้วก็คุณภาพชีวิตของผู้ที่มีภาวะนี้และผลักดันให้สังคมเปิดรับความหลากหลายอย่างเท่าเทียมดาวซินโดรมนั้นเป็นภาวะทางพันธุกรรมที่เกิดจากการมีโครโมโซมคู่ที่21เกินขึ้นมาเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าส่งผลแน่นอนแหละต่อร่างกายและก็สติปัญญาแต่ด้วยการดูแลที่เหมาะสมในเด็กภาวะนี้สามารถเรียนรู้ได้วันสำคัญนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนร่วมกันสนับสนุนนะครับแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นก่อนที่จะไปเข้าข่าวเนี่ยอยากคุยถึงเรื่องของดาวซินโดรมสักนิดนึงดาวซินโดรมจริงๆแล้วผมก็เคยเจอคนที่เป็นเหมือนกันแล้วก็มีพ่อแม่บางท่านที่ลูกเกิดมาแล้วก็เป็นจริงๆแล้วเราสามารถทราบได้ก่อนไหมครับว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรม
1: เดี๋ยวนี้ก็ทำได้ค่ะคือเขาเรียกว่าตรวจก่อนคลอดตรวจก่อนคลอดก็คือว่าเวลาอายุครรภ์สักประมาณมันมีหลายการตรวจนะ
0: ค
1: ะเราพูดการตรวจสมัยก่อนกันแล้วกันนะคะเรียกว่าการคัดกรองกลุ่มอาการดาวนะคะการคัดกรองก็คือยังไม่ได้วินิจฉัยเนาะแต่ว่าดูว่าใครล่ะคนไหนตรวจและเสี่ยงแล้วค่อยมายืนยันการวินิจฉัยอีกที
0: ครับ
1: ทีนี้การคัดกรองสมัยปัจจุบันแล้วกันนะคะตอนนี้ก็คือใช้เลือดคุณแม
0: ่
1: ตรวจนะคะตอนที่ตั้งครรภ์แล้วนะคะต
0: ั้
1: งครรภ์อายุครรภ์สักประมาณ 15-17 สัปดาห์เนี่ยเอาเลือดคุณแม่ตรวจสักเขาเรียกว่าสารชีวเคมี4ตัวทีนี้สารชีวเคมี4ตัวบอกอะไรบอกว่าเขามีความเสี่ยงกับเป็นดาวเนาะในท้องแต่ว่าถามว่าความไวไม่ได้ไวแบบ 100% หมายความว่าตรวจออกมาอาจจะหลุดก็ได้นะคะแบบนี้เป็นข้อเท็จจริงของการเทสคัดกรองอยู่แล้ว
0: ค
1: ่ะนี้ปัจจุบันก็เลยมีการเปลี่ยนละพัฒนาการคัดกรองอะไรล่ะนอกจากสมัยก่อนบอก 70-80% มีความไวแค่นั้นเนาะตรวจแล้วอาจจะหลุดไปได้แต่ว่าตอนนี้มีการคัดกรองแบบใช้เลือดคุณแม่เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ดูสารชีวเคมีและไปดูเขาเรียกว่า DNA ของลูกที่ล่องลอยอยู่ในเลือดคุณแม
0: ่ DNA ของลูกที่ล่องลอยอยู่ในเลือดคุณแม่
1: ค่ะเพราะว่าเวลา
0: ผู้หญิงท้องเนี่ยมันจะมี DNA ของลูกปะปนอยู่ในเลือด
1: ใช
0: ่โอเค
1: หลุดรอดออกมาจริงๆมันเป็น DNA ของรกและเด็กในท้องที่หลุดมาแต่ปริมาณมันน้อยมากนะคะ
0: ครับ
1: สมัยก่อนตรวจไม่ได้เพราะว่าเทคโนโลยีเวลาตรวจมันต้องแบบปริมาณเยอะแต่วันนี้เทคโนโลยีมันจับปริมาณรหัสพันธุกรรม DNA น้อยๆได้เป็นแฟกเมนต์เป็นตอนๆได
0: ้
1: เขาก็เลยใช้เนี่ยแหละค่ะข้อได้ประโยชน์อันนี้มาดูว่าเลือดแม่เนาะแต่ว่าพยากรณ์ว่ามีความเสี่ยงไหมลูกในท้องนะคะจากสารรหัสพันธุกรรมเนี่ยค่ะว่ามันมีความเสี่ยงต่อกลุ่มอาการดาวคือ21เกิน
0: ครับ
1: จริงๆมันมีกลุ่มอาการที่13เกิน18เกิน
0: มันมีหลากหลาย
1: ใช่
0: อ๋อโอเค
1: โครโมโซมที่เกินเนี่ยที่พบบ่อยนะคะ13 18 21ที่เกิน
0: นั่นผมขอเซต0เลยแล้วกันสำหรับใครที่อาจจะงงแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนผมตอนนี้นะฮะว่าตกลงดาวซินโดรมเนี่ยมันคือเกิดจากอะไรกันแน่จริงๆแล้วคนที่เป็นดาวซินโดรมคืออาการเขาเป็นยังไงกันแน
1: ่จริงๆต้องบอกว่าน้องๆที่เป็นกลุ่มอาการดาวที่เขาเกิดออกมาแล้วเนี่ยจริงๆเขามีเราต้องทำให้เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหมายความว่าจริงๆเขามีความผิดปกติที่จะพบได
0: ้
1: ในสุขภาพร่างกายได้บ่อยกว่าเด็กปกติแล้วนะคะเช่น
0: อ่อนแอกว่าอย่างนี้แหละครับร่างกายไม่แข็งแรงเท่าปกติ
1: ในช่วงต้นเราต้องเช็คว่าเขามีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดไห
0: ม
1: มีภาวะฮอร์โมนไทรอยด
0: ์
1: พร่องไหมนะคะแล้วก็ดูเรื่องลำไส้ว่ามากินได้ถ่ายได้ไม่มีลำไส้อุดกั้นส่วนเรื่องกำลังกล้ามเนื้อเรื่องพัฒนาการเขาก็จะล่าช้ากว่าน้องๆทั่วไป คืออาจจะตัวอ่อนดูดนมไม่เก่งค่ะแต่ว่ากระตุ้นพัฒนาการเนี่ยช่วยได้มาก
0: ๆค
1: ่ะต้องให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เกิดมาแล้วเป็นกลุ่มอาการดาวเพราะว่าจริงๆพัฒนาต่อได
0: ้เขาพัฒนาต่อได้นี่คือเขาจะพัฒนาถึงขั้นเป็นคนปกติเลยนะครับ
1: เขาเรียกว่าเขาอยู่ในสังคมที่พยายามผลักให้เขาอยู่ในสังคมที่เข้าใจเขาดีกว่านะคะคือเขาอาจจะเรียนรู้ซับซ้อนตามขั้นตอนของการศึกษาประเทศไทยเหมือนเด็กทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องมีการช่วยเช่นการเรียนร่วมกับเด็กปกติเนี่ยค
0: ่
1: ะส่วนตอนเล็กๆที่ยังไม่ถึงการเรียนเนี่ยการเดินการนั่งการพูดบางครั้งอาจจะต้อง ช่วยเขาค่ะ
0: ซึ่งนี่แหละก็เลยเป็นที่มาของวันดาวซินโดรมโลกที่เขาต้องการให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสรวมถึงสนับสนุนกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเรื่องของดาวซินโดรมเราลงรายละเอียดกันในข่าวนะครับตอนนี้น่าจะรู้คร่าวๆกันแล้ววันนี้เลือกข่าวมาหลากหลายมากๆนะครับติดตามมาเลยครับในหยิบข่าวมาเล่าครับนี่แหละฮะมาหยิบข่าวมาเล่าวันนี้เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่เพิ่งออกมาเมื่อช่วงปี68ที่ผ่านมานี่เองนะครับหนุนแม่ท้องสปสช.ช่วยจ่าย NIPT คัดกรองดาว 2,700 บาทต่อครั้งนะครับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยมาจากนายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีนะครับเลขาธิการสปสช.เปิดเผยบอกว่าในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับครั้งที่1ทับ2568เมื่อวันที่8มกราคม68ที่ผ่านมามีคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะประธานบอร์ดสปสช.เป็นประธานการประชุมแล้วก็มีการพิจารณาวาระสำคัญเกี่ยวกับการจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวในหญิงตั้งครรภ์ด้วยวิธี NIPT ซึ่งเป็นเทคนิคการตรวจที่มีความแม่นยำสูงและก็ไม่ลุกล้ำนะครับโดยบอร์ดสปสช.มีมติให้การตรวจ NIPT เป็นทางเลือกหลักสำหรับหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการตรวจคัดกรองภาวะดาวเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพได้อย่างครอบคลุมโดยที่ประชุมครับมีมติปรับเพิ่มอัตราการจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรอง NIPT เป็นอัตราเหมาจ่าย 2,700 บาทครับต่อการตั้งครรภ์1ครั้งซึ่งครอบคลุมค่าเจาะเลือดและค่าส่งตรวจจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ที่ 1,700 บาทเมื่อวันที่2กันยายนปี67โดยคาดการว่าการปรับอัตราดังกล่าวก็จะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 644.20 ล้านบาทสำหรับการคัดกรอง NIPT ทั่วประเทศนะครับเมื่อกี้นี้เราคุยกับอาจารย์ไปแล้วว่าโรคดาวซินโดรมเนี่ยมันเกิดจากโครโมโซมด้านในไอ้คู่ที่21มันเกินขึ้นมา
1: ใช
0: ่ไหมครับเอาเป็นว่าเราก็จะง่ายคือมันเกินมาเนี่ยมันเลยทำให้มีเสี่ยงอาการนี้แล้วคราวนี้แม่ที่ท้องเนี่ยจะรู้ได้ยังไงเมื่อกี้เหมือนเล่าไปแล้วว่ามันเป็นการตรวจ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้เขาใช้คำว่า NIPT คืออะไรครับ
1: คือการตรวจที่ตะกี้หมอพูดไปว่ามันแม่นยำมากขึ้นก็คือใช้เลือดคุณแม่
2: ใช้เลือดเหมือนกัน
1: แต่ใช้ดูรหัสพันธุกรรมก็คือดูจำนวนของพันธุกรรมของ21ว่ามันเยอะขึ้นกว่าปกติหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
0: ซึ่งปกติแล้วเนี่ยการที่คุณแม่คนนึงเขาจะอยากตรวจคัดกรองนะครับคุณแม่คนนั้นต้องแบบต้องท้องขนาดไหนแล้วครับ
1: ท้องอ่อนๆเลยค่ะท้องอ่อนๆเลยถ้าสักประมาณไม่เกิน10-11สัปดาห์เงี้ยค่ะก
0: ็ตรวจได้เลย
1: ตรวจกัน
0: สิบนั่นหมายความว่าพอรู้ว่าท้องปุ๊บก็สามารถตรวจได้เลย
1: ส่วนใหญ่อายุน้อยๆตรวจได้เลยค่ะมาฝากครรภ์ครั้งแรกส่วนใหญ่เขาจะให้ตรวจได้เลยคือจริงๆก่อนหน้านี้ที่ทางสปสช.ยังไม่ได้ลอนช์เป็นสิทธิประโยชน์เนี่ยค่ะก็จะมีบริษัทเอกชนหรือแม้แต่หลายๆแลบของประเทศไทยเองเนี่ยค่ะก็ทำเพราะนั้นมันจะมีว่าตรวจ13 18 21ที่ตะกี้เราคุยนะคะว่าโครโมโซมเกินกลุ่มนี้บวกกับอื่นๆอีกเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆมาตรฐานจริงๆเราแนะนำก็คือดูอันที่พบบ่อยคือ13 18 21ค่ะ
0: การตรวจเนี่ยเวลาเลือกเนี่ยเลือกแยกด้วยเหรอครับว่าเราจะตรวจ
1: ไ
0: ป
1: หมดกันราคา
0: คู่ไหน
1: แต่ใน13 18 21จะเป็นแพ็คมาอยู่แล้วแพ็คมาอยู่แล้วว่าอันนี้คืออย่างน้อยสุด13 18 21
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่บวกราคาขึ้นมาอะไรเงี้ยบางทีก็จะมีบางแลบที่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นราคามันก็จะไม่เท่ากัน
0: ก็เหมือนพื้นฐานในการที่เรารักษาโรคทั่วไปนี่แหละมันก็มีเลนส์ราคาที่ต่างกันในแต่ละโรงพยาบาลคราวนี้การที่สปสช.กับข่าวนี้ที่บอกว่าช่วยจ่าย 2,700 บาทต่อครั้งนั่นหมายความว่าที่เหลือนี่เป็นประชาชนจ่ายป่ะครับหรือว่าโรงพยาบาลช่วยจ่าย
1: ก็คงต้องไปถามตามโรงพยาบาล
0: แล้วแต่ที่อีกใช่ไหมฮะ
1: เพราะว่าจริงๆเข้าใจว่าราคาที่ทำที่เคยเห็นอยู่ก็จะประมาณ 5,000 นะเท่าที่เห็นแต่ว่าเทคโนโลยีอย่างที่บอกมันมาแล้วอาจจะราคาถูกลงหรือเปลี่ยนเทคโนโลยีแล้วก็รองรับกับนโยบายภาครัฐที่มีคือจริงๆข้อดีของนโยบายภาครัฐที่ช่วยผลักให้มีอย่างนี้มันทำให้เกิดความตระหนักรู้ของคนทั่วไปแล้วก็มันเป็นเทคโนโลยีที่มาใหม่แต่ก่อนจริงๆภาครัฐสปสช.ให้แต่ว่าเป็นสารชีวเคมีที่เรียนให้ทราบแต่ว่าความแม่นยำมันไม่ได้สูง
0: ยังไม่ใช่ตัว NIPT
1: ใช่เพราะนั้นอันนี้เหมือนสเต็ปอัพขึ้นมาว่าอ๋อขอให้มันแม่นยำเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้มันมีแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เหมือนกับภาครัฐรู้และเข้าใจว่ามันน่าทำ
0: อันนี้ผมสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดการตรวจคัดกรองนะครับแล้วปรากฏว่าตรวจมาแล้วเนี่ย

0: มีความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาเป็นดาวซินโดรมคราวนี้ต้องทำยังไงต่อครับ
1: ค่ะก็เวลาคัดกรองบอกว่ามีความเสี่ยงค่ะก็จะยังไม่ได้ยืนยันวินิจฉัยด้วยแค่เทสนั้นนะคะต้องไปตรวจน้ำคร่ำก็ต้องเจาะน้ำคร่ำตรวจกันค่ะว่ายืนยันว่าเป็นจริงหรือเปล่าก็จะตรวจน้ำคร่ำเนี่ยก็ดูโครโมโซมเลยว่าแท่งเห็นภาพเลยค่ะว่าแท่งจำนวนแท่งเกินหรือเปล่าค่ะอันที่ตะกี้ในข่าวตรวจ NIPT แม่นยำและไม่ลุกล้ำ
0: คืออะไร
1: คำว่าไม่ลุกล้ำก็คือไอการตรวจน้ำคร่ำนะมันมีความเสี่ยงเพราะว่าเป็นการเจาะท้องจริงๆเข็มเล็กมากเลยนะคะความเสี่ยงของการแท้งน้อยมาก 0.1%
0: แต่มันก็มีความเสี่ยง
1: มันก็มีความเสี่ยงถ้าเทียบกับการเจาะเลือดคุณแม่แล้วพรีดิคความแม่นยำก็ได้เท่าๆกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับทำให้คนที่ต้องมาถูกลุกล้ำมันน้อยลง
0: โอเคครับ
1: ค่ะทีนี้ต้องเล่าว่าสมัยก่อนเราบอกว่าเราเจาะน้ำค่ำกับคุณแม่ที่อายุเยอะคุณแม่อายุเยอะในความหมายของเราคือมากกว่า35ปีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราบอกว่าผู้หญิงทั่วไปถ้าตั้งครรภ์ถ้าไม่ดูอายุเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นกลุ่มอาการดาว1ใน800แต่ถ้าเมื่อไหร่อายุสัก35ปีเนี่ยความเสี่ยงจะเป็น1ใน400
0: ครึ่งนึงเลยนะครับ
1: ก็คือความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุของคุณแม่ที่เพิ่มขึ้น
0: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคนที่มีลูกตอนอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นดาวซินโดรมได้มากกว่าอายุน้อย
1: ตามทฤษฎีถูกต้องค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยพอทฤษฎีมาอย่างนี้นะคะก่อนหน้านี้ทุกคนก็จะระแวดระวังในกลุ่มที่ผู้หญิงอายุเยอะขึ้นดังนั้นก็จะไม่ค่อยมีกลุ่มอาการดาวในผู้หญิงที่เพราะป้องกันกันไปแล
0: ้
1: วแต่ว่ากลุ่มจริงๆ 50% ที่เด็กที่มีกลุ่มอาการดาวค่ะอายุคุณแม่ก็น้อยก็มีใช่ว่าอายุน้อยจะไม่เสี่ยงที่จะเกิดกลุ่มอาการดาวเพราะฉะนั้นการที่มีนโยบายอย่างเงี้ยไม่ได้เฉพาะผู้หญิงอายุเยอะแต่ว่าทั้งหมด
0: ก็ควรจะตรวจคัดกรองก่อนถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมครับ
1: ด้วยเลือด
0: คราวนี้ถ้าเกิดอันนี้ทุกวันนี้มันมีสิ่งที่เขาเรียกกันว่าการฝากไข่ครับอาจารย
1: ์
0: บางคนเนี่ยเป็นคุณแม่วัยคือฝากไข่ไม่นานละแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากจะท้องตอนประมาณแบบ38-40อันนี้นับว่าเป็นความเสี่ยงด้วยไหม
1: ก็การฝากไข่ก็จริงๆการเก็บไข่ณวันนั้นนะคะมันก็เหมือนกับอายุณวันนั้นความเสี่ยงก็จะเท่ากับอายุณวันนั
0: ้
1: นในมุม
0: หาว่าถึงแม้ว่าจะมาใส่ตอนที่40แล้วก็ตาม
1: มันคือเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึง
0: ฝากไว้ก่อนคราวนี้ครับแล้วถ้าเกิดลูกเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความผิดปกติจุดกำเนิดจริงๆมันมาจากไหนมันมาจากพันธุกรรมของตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่หรือมาจากไหนกันแน
1: ่ค่ะถ้าเป็นโรคของโครโมโซมที่จำนวนเพิ่มขึ้นเป็นแท่งเนี่ยค่ะจะไม่เกี่ยวกับการถ่ายทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่เลย
0: แล้วมาจากไหนอ่ะ
1: ก็คือเป็นเหมือนกับการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ที่แบ่งไม่ไปด้วยกัน
0: ผิดปกติขึ้นมา
1: ใช่โดยที่ไม่ใช่ว่าจะส่งทอดกันมานะคะไม่เกี่ยวค่ะ
0: ครับเกี่ยวกับตัวคุณพ่อด้วยไหมครับ
1: ไม่เกี่ยวกับทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยดีกว่าเราบอกว่าคุณแม่ที่อายุเยอะขึ้นเนาะจะทำให้เป็นกลุ่มอาการดาวมากขึ้นแต่จริงๆไม่ใช่พันธุกรรมของคุณแม่เลยไม่ใช่เลือดอะไรไม่ได้อะไรแต่ว่ามันเป็นการแบ่งตัวผู้หญิงเราทุกคนจะต้องตกไข่ทุกเดือนทุกเดือนใช่ไหมคะแล้วเราเก็บไข่มาเราตั้งแต่เกิดแต่กว่าจะแบ่งตัวคือเก็บมาเรื่อยๆพอแบ่งอายุมันมากขึ้นก็งงก็แบ่งไข่ไม่แบ่งไข่เกินไปแบ่งเขาเรียกโครโมโซมเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็เป็นธรรมชาติแต่ว่าไม่ได้เป็นพันธุกรรมที่แบบมาจากตัวเราแล้วส่งกันไปมันจะต่างกับโรคกลุ่มยีนเดี่ยวหรือการกลายพันธุ์ที่เราบอกเป็นตัวรหัสพันธุกรรมอันนั้นอีกอัน
0: เพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็หาจับคือปกติในหนังมันมีตัวคนร้ายฮะอันนี้มันจับคนร้ายยากมากเลยคนที่ทำให้เกิดภาวะที่ทำให้เด็กเป็นดาวซินโดรมได
1: ้ค่ะเราก็ไม่ค่อยจะไปจับว่าเป็นเหตุของใครเราก็จะแต่ว่าคืออันนี้จริงๆมันก็ไม่ได้เหตุของใครจริงๆนะคะเพราะว่ามันคือธรรมชาติของการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์อยู่ดี
0: ครับซึ่งการตรวจวิธีการตรวจลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเขาตรวจยังไงบ้างหรือว่าแค่เจาะเลือดไปเองแค่นั้นเอง
1: ใช่ถ้าหญิงตั้งครรภ์มาก็เจาะเลือดจบเลยแล้วรอฟังผลจริงๆขั้นตอนอ่ะมันคือขั้นตอนคือเจาะเลือดแต่ว่าการเข้าใจว่าตรวจอะไรเนี่ยสำคัญนะคะอย่างเช่นต้องมีคนอธิบายให้ฟังว่า NIPT คืออะไรตรวจแล้วมีถ้าเกิด positive หรือผิดปกติจะอย่าเพิ่งตกใจมาทำตามขั้นตอนอะไรต่อ

0: หรือว่าอะไรคือ next step อะไรคือถัดไปแล้วก็จะบอกว่าตรวจมันตรวจอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะบางคนบอกว่าตรวจหมดแล้ว
1: ครับ
0: หมดแล้วแต่มันอาจจะตรวจเฉพาะโครโมโซมที่ว่านะเพราะนั้นก็ขั้นตอนจริงก็คือมาฟังทำความเข้าใจก่อนว่าตรวจอะไรข้อจำกัดคืออะไรผลมันจะออกมาเป็นอะไรได้บ้าง next step อะไรคือเข้าใจตั้งแต่ต้นเวลาผลออกมามันจะมีสติว่าแล้วเราทำยังไงต่อเนี่ยค่ะ
1: ซึ่งในเคสที่อาจารย์เคยเจอมาหรือว่าไงถ้าเกิดตรวจแล้วเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่ามีความเสี่ยงว่าลูกจะเป็นดาวน์ซินโดรมพ่อแม่เขาตัดสินใจยังไงได้บ้างครับ
0: ค่ะก็ส่วนเราพอเราต้องยืนยันก่อนเนาะเจาะน้ำค้ำอะไรกันเรียบร้อยทีนี้ส่วนตัวหมอเองเป็นหมอเด็กนะคะส่วนใหญ่คนที่อยู่ในมือแล้วดูแลเบื้องต้นก็คือหมอสูติแพทย
1: ์
0: ที่เป็นคนคุยตั้งแต่ช่วงต้นได้มาได้ผลอะไรเงี้ยค่ะเพราะทางเลือกเนาะคือถ้าเป็นกลุ่มอาการที่มีความเป็นไปได้จะเขาเรียกว่าพนักงานล่าช้าดูแลตัวเองยากหรือแม้แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเช่น 13-18 อย่างเงี้ยค่ะจะเสียชีวิตเร็วอันนั้นจะไม่รู้เรื่องจะไม่เหมือน21ที่เราจะโอเคยังมี
1: พัฒนาการได้เรื่อยๆ
0: ค่ะฉะนั้นการพูดคุยทางเลือกและให้ตัดสินใจคุณพ่อคุณแม่ด้วยบริบทของแต่ละครอบครัวเนี่ยสำคัญทางเลือกคือยุติการตั้งครรภ์ค่ะซึ่งประเทศไทยจริงๆแล้วหลักกฎหมายหลักจริยธรรมถ้าเป็นกลุ่มอันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในขอบเขตที่จะพิจารณายุติการตั้งครรภ์ได้ค่ะแต่ก็ต้องเราเป็นผู้ให้ข้อมูลช่วยร่วมคิดคุณพ่อคุณแม่มาพูดคุยกัน
1: แต่สุดท้ายการตัดสินใจอยู่ที่ตัวคุณพ่อคุณแม่
0: ถูกต้องค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าทราบแล้วเนี่ยณระหว่างที่ตั้งครรภ์เนี่ยสามารถรักษาได้ไหมฮะว่าไม่ให้เป็นป
0: ั
1: จจุบันทำได้ยังฮะ
0: อ๋อต้องบอกว่ายังไม่ได
1: ้
0: ยังไม่ได้เพราะว่าโครโมโซมก็จะเกินในทุกๆเซลล์
1: อ๋อเกินทุกๆเซลล์
0: ใช่
1: จะว่าไปก็เป็นโรคหนึ่งที่น่ากลัวแล้วก็หลีกเลี่ยงได้ยากเหมือนกันแล้วมีวิธีการป้องกันไหมครับตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดการตั้งครรภ์เลยสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตัวคุณแม่เองรู้สึกว่าฉันไม่อยากให้ลูกเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะดาวน์ซินโดรมมีวิธีในการป้องกันก่อนที่จะเริ่มการตั้งครรภ์ไหมครับ
0: เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะก็จริงๆสมัยนี้มีการผสมเทียมเลือกตัวอ่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่การผสมเทียมแล้วก็จะบอกว่ามีลูกยากก็จะใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ใช่ไหมคะก็ผสมเทียมนี้ก่อนที่จะเอาตัวอ่อนกลับใส่เข้าไปเดี๋ยวนี้ก็จะมีวิธีการเลือกตัวอ่อนด้วยค่ะแต่ส่วนใหญ่เราการพูดคุยของคุณหมอสูก็จะต้องแนะนำทั้งข้อดีข้อเสียความเสี่ยงประโยชน์เช่นค่าใช้จ่ายแล้วก็ความไม่เป็นธรรมชาติกับการคลอดการท้องธรรมชาติไม่ธรรมชาติบางทีมันมีอะไรที่เราไม่มีความรู้อีกเยอะหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะแต่ว่าจริงๆส่วนใหญ่เราจะแนะนำในบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในระดับหนึ่ง
1: ค
0: ่ะอย่างโรคยีนเดี่ยวเดี๋ยวเราจะไปคุยโรคยีนเดี่ยวต่ออันนั้นก็บางทีความเสี่ยงในลูกคนต่อไปคือ 25% อะไรอย่างเงี้ยค่ะในความเสี่ยงอย่างดาวเนี่ยเราบอกถ้าเป็นอายุทั่วๆไปก็1ใน800เพราะนั้นก็ชั่งน้ำหนักเอาว่าเราท้องธรรมชาติดีหรือเราจะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคอันนี้ก็เป็นการเปิดโล่งนะสำหรับเรื่องดาวน์ซินโดรมนะผมว่าหลายคนก็น่าจะมีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่และรักษาได้ขนาดไหนนะครับแต่สุดท้ายก็ทุกวันนี้ตรวจคัดกรองได้อันนี้คือสิ่งที่อยากให้ทราบและสมควรที่จะตรวจด้วยซ้ำใช่ไหมครับก็จะได้รู้ว่าหลังรับมือกับอะไรอยู่นะครับอันนี้คือเรื่องแรกครับเรื่องต่อมาน่าตกใจเหมือนกันฮะจากต่างประเทศแม่เตือนภัยอันตรายของอาการท้องผูกนะครับหลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนนะครับสำนักข่าว BBC รายงานเรื่องของการสูญเสียแต่ป้องกันได้ครับผ่านเรื่องราวของริชาร์ดแฮนรี่ครับผู้ป่วยดาวน์ซินโดรมที่เสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจากแค่อาการท้องผูกนะครับโดยแม่ของริชาร์ดได้ออกมาเตือนถึงอันตรายของภาวะท้องผูกหลังจากที่ลูกชายของเธอวัย33ปีซึ่งมีภาวะดาวน์ซินโดรมเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของอาการท้องผูกที่โรงพยาบาลนะครับริชาร์ดได้มีปัญหาท้องผูกเรื้อรังมาตั้งแต่เกิดแต่เมื่อเขาอาศัยอยู่กับครอบครัวแม่ของเขาก็ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยการควบคุมอาหารที่เต็มไปด้วยผักแล้วก็ผลไม้รวมถึงการดื่มน้ำเยอะๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เขาย้ายไปอยู่ที่บ้านพักคนพิการปัญหานี้กลับถูกละเลยจนกระทั่งสุขภาพของเขาแย่ลงอย่างรุนแรงก่อนจะเสียชีวิต2วันก่อนหน้าเนี่ยแพทย์ได้ผ่าตัดนำของเสียออกมา10กิโลกรัมของร่างกายของเขาในเพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมลักษณะนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับองค์กรสุขภาพเขาก็เลยได้เปิดตัวโครงการ4สัปดาห์เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทั้งเรื่องของโภชนาการที่ช่วยป้องกันท้องผูกการดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายเพื่อช่วยระบบย่อยอาหาร

0: ารและวิธีติดตามพฤติกรรมการขับถ่ายนะครับอันนี้มันก็ย้อนกลับไปเหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่าคนที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมเนี่ยร่างกายเขาจะไม่เหมือนคนปกติรวมถึงเรื่องของการท้องผูกด้วยล่ะครับ
1: ค่ะก็จะระบบหลายๆอย่างก็อาจจะต้องมีการจัดการมีการดูแลที่ละเอียดละออมากกว่าละกันแต่ค่ะอย่างยกตัวอย่างถ้าพูดถึงท้องผูกเลยแล้วกันนะคะเรื่องปัญหาทางเดินอาหารจริงๆตั้งแต่เล็กๆเขาอาจจะมีเขาเรียกทางเดินอาหารอุดกั้นเช่นลำไส้อุดกั้นแต่พวกนี้เขาจะรู้เร็วตั้งแต่ช่วงทารกละหาว่าอาเจียนโน่นนี่แล้วก็ต้องก็ผ่าตัดก็หาย
0: คือยังไงครับคือมันไปไม่ได้ใช
1: ่ไห
0: มสมมติเรากินอาหารลงไปคนปกติทั่วไปมันก็จะไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมครับหลอดอาหารไปที่กระเพาะไปลำไส้อะไรอย่างนี
1: ้
0: แต่อันนั้นคือมันปิดนะ
1: ใช่เหมือนกระเพาะอาหารไปลำไส้เล็กส่วนใหญ่จะเป็นแถวลำไส้เล็กนะคะที่มีความเสี่ยงจะอุดกั้นไปเลย
0: อุดไปเลยอย่าง
1: น
0: ี้หรออ
1: ุดไปเลยแต่ลำไส้ตัวอื่นยังมีนะคะแต่ว่าม
0: ันเหมือนแคบตรงนี
1: ้ไปต่อไม่ได้แต่ข้างล่างเขาฟอร์มมานะคะฟอร์มจนถึงลำไส้ใหญ่ไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องไปซ่อมไปเปิดให้มันต่อกันนี่แต่อาการอันนี้ที่เห็นตั้งแต่ช่วงทารกค่ะเพราะว่ากินนมก็จะมีอาเจียนอึไม่ออกเนี่ยค่ะซึ่งอันนี้จะถูกแก้ไขไปละอย่างของน้องในข่าวเนี่ยอายุเยอะแล้ว
0: 33แล้วอ่ะ
1: ค่ะซึ่งถ้าพูดเรื่องท้องผูกอย่างเดียวนะคะท้องผูกในกลุ่มอาการดาวพบประมาณ 25% ที่จะเป็นท้องผูกเหลือหลังคนทั่วๆไปเราก็ท้องผูกเนาะจริงการจัดการท้องผูกในกลุ่มอาการดาวกับคนทั่วไปจริงๆคล้ายกันถ้าเราอ่านก็กินน้ำกินไฟเบอร์ใช่ไหมคะหรือแม้แต่กินยาจริงถ้ายาบางคนจะกลัวติดนั่นจะมีหลายๆบ้านกลัวติดจริงๆจะบอกว่าถ้าเขามีความเสี่ยงของท้องผูกก็น่าจะทานยาระบาย
0: ทานยาระบายเพื่อที่จะป้องกันเรื่องนี้ไปเลย
1: เพื่อป้องกันเพื่อป้องกันแล้วก็ทำให้เขาอึออกมาคือส่วนใหญ่ท้องผูกไม่ค่อยเสียชีวิตเราไม่ค่อยได้ยิน
0: การท้องผูกจนเสียชีวิต
1: ใช่ค่ะแต่คิดว่าก็มีความเป็นไปได้ในเนื้อข่าวว่าเนื่องจากพอเขาพูดหรือบอกอาการอาจจะไม่เหมือนคนทั่วๆไปโอ้ยเราท้องผูกเราก็ไปหาหมอเราก็บอกแล้วเราก็ไปพยายามแต่ว่าพอน้องที่เป็นกลุ่มอาการดาวบางทีความเข้าใจว่าเขาเป็นอะไรการจะสื่อบอกให้เราท้องผูกมากี่วันมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาจะมาบอกหรือจะวิ่งไปหาคุณหมอเหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ท้องผูกอาจจะอยู่มากจนไม่ได้มีใครทราบแล้วเวลาท้องผูกนานๆเชื้อโรค ก็อาจจะ
0: ก็เข้าไปในร่างกายเพราะอย่างนี้เขาบอกว่าตอนที่ผ่าตัดเนี่ยของเสียที่อยู่ในร่างกาย10กิโลก็คือไม่ออกเลย
1: ซึ่งเราไม่ค่อยเจอบ่อยนะคะแต่ว่าก็จะเป็นเคสที่เขาต้องจะยกตัวอย่างให้คุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลกลุ่มอาการดาวเฝ้าระวังแต่มันป้องกันได้จริงๆอันนี้ป้องกันได
0: ้อันนี้กลุ่มดาวซินโดรมหรือว่าดาวซินโดรมคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยอายุ33ปีจริงๆแล้วผู้ที่ป่วยเป็นดาวซินโดรมครับอายุไขเนี่ยจะเหมือนคนปกติไหมครับ
1: ถ้าการแพทย์เราดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ามองเวลาเขาบอกอายุไขเฉลี่ยมันก็จะเป็นตั้งแต่สมัยก่อนจนปัจจุบันต้องเรียนว่าอายุไขเฉลี่ยอาจจะน้อยกว่าคนทั่วไปแต่ว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ได้40 50เราก็ยังเจอเพียงแต่ว่าความเสี่ยงคือโรคต่างๆที่บางทีเราเป็นอายุ 70-80 เขาอาจจะเป็นก่อนโดยเฉพาะความจำดีเมนเชียเรื่องความแบบความอะไรนะสมองเสื่อมใช้อย่างนั้นได้ไหมคะดีเมนเชียซึ่งเขาอาจจะมีได้ค่ะแล้วก็การดูแลตัวเองภูมิต้านทานอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนคนทั่วไปนั่นเขามีความเสี่ยงที่เขาจะติดเชื้อมีความเสี่ยงที่เขาดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วในมุมเนี่ยขึ้นอยู่จริงๆอายุขัยอาจจะขึ้นอยู่กับตัวโรคเขาส่วนหนึ่งกับ ผู้ดูแลส่วนหนึ่งในว่าการจัดการจะอย่างไรถ้ามองในเนื้อข่าวเหมือนตอนแรกคุณแม่ดูแลมาตลอดเลยแล้วก็ย้ายเข้าไป
0: ย้ายเข้าไปที่บ้านพักผู้พิการสักอย่าง
1: เขาอาจจะไม่รู้ใจไม่เคยรู้มาก่อนว่าโอ้น้องต้องดูแลเรื่องอุจจาระนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้เป็นไปตามที่เคยเป็นมาก็ได้
0: ปกติเวลาเราเห็นคนที่มีภาวะดาวซินโดรมครับผมจะรู้สึกว่าเขาจะมีไทป์มีทรงคล้ายๆกันก็คือจะท้วมๆแล้วก็กลมๆหน้ากลมๆก็เลยอยากทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถเป็นทรงอื่นได้ไหมอ่ะแบบสมมติว่าถ้าเกิดเราเทรนมาตั้งแต่เด็กๆเลยในการออกกำลังกายในการอะไรเงี้ยเขาจะสามารถเป็นคนดาวซินโดรมที่มีซิกแพคได้ไหมมันเป็นไปได้ไหม
1: เป็นไปได้
0: เป เป็นไปได้
1: เป็นไปได้หมอว่าเป็นไปได้แต่มันต้องอาศัยแรงมากกว่าคนอยากมีซิกแพคทั่วไปเพราะว่าด้วยทรงของกลุ่มอาการดาวจริงๆอันนึงที่คุณแพนพูดถูกต้องเลยเขาจะอ้วนง่ายกว่าคนทั่วไปแล้วเขาจะตัวเตี้ยกว่า
0: เพราะอะไรครับ
1: ก็เป็นโครโมโซมโดยรวมที่เกินมา1แท่งเนี่ยค่ะอาการก็จะเหมือนกันแพทเทิร์นคล้ายกันหน้าตาคล้ายกันค่ะอุปนิสัยใจคอคือเขาน่ารักเขาจะเลี้ยงง่ายเขาจะเฟรนลี่เขาจะพูดคุยข้อที่เราอยากจะให้ผู้ดูแลหรือสังคมเข้าใจคือเขาพัฒนาได้พัฒนาให้เต็มศักยภาพถูกขีดมาเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ถ้าเขาได้พัฒนาเขาจะไปสู่จุดที่ถ้าเมืองนอกเราจะเห็นถ้าลองไปเสิร์ช YouTube จะมีบางคนที่เรียนจบปริญญามาพูดสปีชอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจุดแบบนั้นไม่ได้ทุกคนแล้วก็มันอาศัยแรงหลายอย่างเพื่อจะไปจุดนั้นเพราะนั้นเราก็จะมองภาพรวมว่าสุดท้ายพอเขาอายุเยอะขึ้นก็ยังต้องมีคนไปช่วยดูแล
0: คอยดูแลอยู่
1: เขาค่ะมองซ้ายขวาหน้าหลังละกันแต่ว่าเขาพูดคุยกับเราเขาอยากได้อะไรเขาบอกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนที่บ้านหรือในสังคมเนี่ยเขาไปได้
0: ยังมีความเข้าใจผิดอะไรสำหรับดาวซินโดรมที่คนยังเข้าใจผิดกันอยู่ไหมครับอย่างเช่นอะไร
1: อย่างเช่นใช่ไหมคะจริงๆคิดว่าการศึกษาตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วเพราะว่ามีการศึกษาเรียนร่วมกับเด็กปกติอะฮะแล้วก็น้องเป็นส่วนหนึ่งซึ่งข้อดีก็คือเด็กที่ปกติแล้วเห็นความแตกต่างของสังคมซึ่งมีความน้องที่เป็นดาวอยู่ในโรงเรียนเนาะเขาก็ปรับตัวเพื่อเข้าหากลุ่มแบบเนี้ยต่อไปเขาเรียนจบเขาไปเจอนอกเนี่ยเขาก็เข้าใจสังคมมากขึ้นช่วงหลังตัวเองคิดว่าสังคมประเทศไทยอะรู้จักกลุ่มอาการดาวมากขึ้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มีชมรมที่เขาแบบช่วยเหลือกันหรือว่ามีตัวอย่างของพี่ๆกลุ่มอาการดาวที่เขาชอบเต้นถ้าเห็นโฆษณาจะมีพี่เสือเต้นเงี้ยค่ะก็มันก็จะเป็นแรงบันดาลใจของคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เพิ่งอายุน้อยๆแล้วก็มองเด็กๆกลุ่มอาการดาวเขาก็จะมีความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่เราก็จะไม่ผลักให้เขาโหต้องไปเรียนแคลคูลัสอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีทางให้เขาไปแล้วก็การฝึกวิชาชีพเนาะกระทรวงที่ดูแลเรื่องวิชาชีพก็ให้ความสำคัญเพราะนั้นน้องๆก็ไปแนววิชาชีพเมื่อตอนโตร้านกาแฟช่วยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้น
0: ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าต้องสนับสนุนกันเพราะว่าเราเชื่อว่าพ่อแม่ที่มีลูกเกิดมาเป็นดาวซินโดรมเนี่ยอย่างแรกเขาเป็นห่วงมากๆอยู่ละแล้วความเป็นห่วงเหมือนเป็นห่วงอยู่ตลอดแต่ก็อยากให้ทุกวันนี้เราเข้าใจว่าคนที่เป็นดาวซินโดรมสามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องก็ต้องสนับสนุนกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงโรคหนึ่งที่เราจะลงรายละเอียดกันหน่อยก็คือยีนเดี่ยวใช่ไหมครับมองภาพไม่ออกเลยว่าคือเข้าใจว่าคนที่เป็นโรคพันธุกรรมเนี่ยมันคือดาวซินโดรมเท่านั้นนะแล้วยีนเดี่ยวเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้น
1: ค่ะช่วงหลังมาเนี่ยโรคยีนเดี่ยวป๊อปปูล่านะคะจริงๆโรคยีนเดี่ยวเป็นโรคอะไรโรคของการกลายพันธุ์ของรหัสพันธุกรรมถ้ามองภาพก็คือคนเราจะมีบลูพริ้นท์เหมือนเป็นแบบพิมพ์ของเรามาซึ่งเราได้รับมาตั้งแต่อ้อนแต่ออเราก็ไม่รู้มาเนาะเอาได้มาเสร็จแล้วบลูพริ้นท์อันนั้นมันทำให้เราเป็นณปัจจุบันณปัจจุบันหมายถึงว่ารูปร่างโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็จะเป็นยีนกลุ่มหนึ่งที่เราได้รับมามันจะมียีนอีกที่ทำหน้าที่ทำให้เราสมบูรณ์ในการอะไรเดียฟอร์มแขนขาตาสมองไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางโปรตีนยีนทำหน้าที่สร้างโปรตีนแล้วกันนะโปรตีนทำหน้าที่อะไรโปรตีนสร้างโครงสร้างสร้างกล้ามเนื้อหรือแม้แต่สร้างเอนไซม์ในระบบชีวะเคมีเผาผลาญทุกอย่างเลยค่ะมาจากยีนตัวเรามาจากยีนหมดเลยเพราะนั้นถ้าเกิดมันกลายพันธุ์หรือถ้ามองภาพตะกี้ที่บอกว่าบลูพริ้นท์เราคือรหัสพันธุกรรมคือตัวอักษรในบทสะกดผิดขึ้นมา1ตัวเงี้ยสะกดผิดขึ้นมา1ตัวแล้วมันเจ๊งไปหมดเลยโปรตีนไม่สร้างต่อก็ทำให้หน้าที่ของโปรตีนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ถ้ายกตัวอย่างกลุ่มอาการเตี้ยแคระเคยเห็นน้องๆที่เตี้ยชายเตี้ยแคระกลุ่มอาการเตี้ยแคระก็มีหลายโรคอันนี้ค่ะเป็นโรคยีนเดี่ยวค่ะเป็นโรคยีนเดี่ยวแค่เขียนผิด1รหัสพันธุกรรมเท่านั้นแต่ว่าเป็นยีนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูกก็ทำให้เขาเตี้ยแคระเลย
0: อันนี้น่าสนใจมากๆครับว่าคนที่เป็นภาวะคนแคระคือเราก็จะชินกันว่าเขาเป็นรูปแบบไหนต้องเกิดจากคนที่มีภาวะแคระมาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเกิดจากพ่อแม่ปกติทั่วไปก็ได้เหมือนกัน
1: ถูกต้องได้ทั้ง2แบบได้ทั้ง2อย่างถ้าเอาเริ่มจากเวลาเราเห็นเด็กแคละใช่ไหมคะแล้วเรามองคุณพ่อคุณแม่สูงปกติเลยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าเขากลายพันธุ์เองคนเราทุกคนเราได้บลูพริ้นท์มาก็จริงแต่เรากลายพันธุ์เองของเราเหมือนกันถึงเป็นโรคที่

0: ติเรียนรายได้ปกตินะคะนั้นเขาก็จะมีแค่ข้อจำกัดทางสภาพร่างกายแต่จริงๆอันนี้ก็เหมือนกันอยากให้ส่งเสริมไปเรียนเพราะว่าเขาไปได้ไกลเมืองนอกโลกเตี้ยแค่คนหนึ่งเป็นหมอกระดูกด้วยค่ะเป็นหมอกระดูกด้วยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็อยากให้แบบเขาได้เข้าการศึกษานี่พอเขาเจริญเติบโตแต่งงานเขามีคู่ชีวิตแล้วคู่ชีวิตสมมติไม่ได้เป็นโรคด้วยนะคะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะส่งผ่านการกลายพันธุ์นี้ไปให้ลูกได
1: ้
0: ค่ะในบางกลุ่มโรคก็ส่งผ่านไปได้โอกาสเสี่ยง 50% เลยบางโรคก็แล้วแต่ว่าคู่มีเขาเรียกภาวะยีนแฝงหรือพาหะหรือเปล่าอันนี้มันต้องลงรายละเอียดพอสมควรว่าตรงลงเตี้ยแค่เขาเป็นกลุ่มอาการอะไร
1: ซึ่งการผสมกันเนี่ยบางทีอาจจะออกมาลูกอาจจะปกติก็ได้
0: ถูกต้อง
1: ก็เป็นไปได้บางทีพ่อเป็นคนแคระคุณแม่เป็นปกติออกมาอาจจะปกติก็ได้หรือมีแคระก็ได้
0: ใช่ค่ะอย่างที่สมมติเป็นเตี้ยแคระที่เราโรคพบบ่อยที่สุดเลยนะคะก็คือโรคขออนุญาตพูดชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะคอนโดเพลเชียเราอาจจะเดินไปหรือเคยเจอเตี้ยแคระที่เป็นฟอร์มที่เห็นบ่อยๆค่ะอันเนี้ยก็ถ่ายทอด50% แต่อีก 50% คือไม่เป็น
1: ครับ
0: 50% คือไม่เป็น
1: แต่ไงก็แล้วแต่ที่อาจารย์บอกว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดเรากลัวจริงๆแล้วก็มีงบประมาณเราสามารถทำเทียมได้ครับ
0: ถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าเราเสี่ยงเหมือนคู่แต่งงานเนี่ยค่ะเราเสี่ยงกับโรคพันธุกรรมที่เป็นยีนเดี่ยวโรคอะไรแล้วโอกาสที่จะเสี่ยงเท่าไหร่เราก็บอกทางเลือกเช่นโอเคสมมติความเสี่ยงคือ 25% ไม่เป็น 75%
1: ครับ
0: ทางเลือกคือถ้าครอบครัวบอกโอเคตั้งกันตามธรรมชาติเนาะคือลุ้นว่าจะเป็น 75% ที่ไม่เป็นหรือเปล่าแล้วพอช่วงที่เจาะน้ำคร่ำ17สัปดาห์เจาะน้ำคร่ำตรวจตำแหน่งที่เราเจอแล้วก็มองว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ต้องคุยกันก่อนเนาะถ้าเป็นแล้ววางแผนอย่างไร
1: ครับ
0: ใช่หรือว่าถ้าไม่เป็นก็โอเคมันง่ายเนาะจบถ้าเป็นวางแผนยังไงมีกลับไปสู่จุดเดิมหาทางเลือกคืออะไรยุติการตั้งครรภ์เป็นเหตุสมควรหรือเปล่าหรือยังไงก็ต้องมองกันนะคะแต่ถ้าความเสี่ยงน้อยกว่า 1% คือบางโรคกลายพันธุ์ใหม่มีลูกเป็นแล้ว1คนแต่ว่าเขาเป็นเองสมมติคุณพ่อคุณแม่สูงปกติเลยเช็คและเด็กเป็นเองกลายพันธุ์คนเดียว เราสรุปและโอกาสของคู่นี้เป็นโรคนี้3เนี่ยน้อยกว่า 1% คือ 99% ไม่เป็นคุณพ่อคุณแม่เลือกยังไงเลือกไปสมเทียมเลือกตัวอ่อนล้อมันก็มีโน่นนี่นั่นส่วนใหญ่น้อยกว่า 1% เราไม่ได้เชียร์อัพที่ต้องไปเลือกตัวอ่อน
1: ครับ
0: พอ 99% ไม่เป็นแต่ว่ามันต้องมีอินฟอร์เมชันให้คุณพ่อคุณแม่นิดนึงครับ
1: อันนี้ผมกำลังคิดเองว่าอย่างนี้ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเรามีความรู้เรื่องของยีนต่างๆเนี่ยเราสามารถสร้างลูกซูเปอร์ขึ้นมาได้เลยไหมครับอย่างเช่นแบบว่ามีพ่อมียีนเด่นตรงนี้สมมติพ่อมียีนเด่นตรงที่หัวไม่ล้านผิวขาวสูงเนี่ยเอามาผสมกับของแม่ยีนเด่นตรงนี้มันได้ไหม
0: เป็นหนังไซไฟคืออ
1: ันนี้คิดเองมันได้ไหม
0: เป็นอันที่มีคนพูดถึงค่ะแต่ว่ามันจะตามมาด้วยข้อจริยธรรมเอติคอลหลายๆอย่างนะคะ
1: มีข้อกฎหมายด้วย
0: ข้อกฎหมายแล้วก็จริยธรรมหลายๆอย่างว่าเอ้าแล้วหัวไม่ล้านเขามีสิทธิ์อะไรที่เขาจะไม่เกิดมาหรอถ้ามอง
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยหาลุก็เราตอนนี้เราเลือกโรคอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าความเสี่ยงของโรคที่เป็นโรคพันธุกรรมที่เรารู้อันเนี้ยได้
1: โอเคอ่ะเข้าใจได้นะครับอันนี้คือหลักๆ2อย่างก็คือโรคที่ดาวซินโดรมกับยีนเดี่ยว
0: กลุ่มอาการโครโมโซมผิดปกติซึ่งอาจจะมากกว่าดาวซินโดรมไปอีกแล้วก็โรคยีนเดี่ยว
1: โอเคฮะไปกันต่อครับเรื่องต่อมา อันนี้เป็นเด็กผู้ที่มีภาวะบกพร่องอพร่องเอนไซม์ G6PD อ้าวงงไหมล่ะคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะฮะเขาบอกว่าหากสูดดมลูกเหม็นเนี่ยจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกครับลูกเหม็นเนี่ยคือสารเคมีที่มีชื่อว่าเนปทาลีนนะครับซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยการสูดดมแล้วก็สัมผัสกับผิวหนังหากเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายกำจัดไม่ทันเนี่ยจะมีผลทำให้เม็ดเลือดแดงแตกและเกิดภาวะเลือดจางตามมาซึ่งเกิดได้ง่ายกับเด็กหรือผู้ที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD โดยภาวะเม็ดเลือดแดงแตกครับเวลานี้เนี่ยก็เวลาได้รับสิ่งกระตุ้นเนี่ยจะเกิดมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของเอนไซม์ G6PD ที่เหลืออยู่ หรือความรุนแรงของภาวะพร่องเอนไซม์ของแต่ละคน

0: ว่าคนทั่วไปอย่างผมอ่านข่าวเนี้ยตึ๊บฮะG6PD คืออะไรก่อนแล้วมันมีผลกับพันธุกรรมอะไรยังไงบ้าง
1: วันนี้สับเยอะนิดนึง
0: นั่นสิ G6PD ผมไม่เคยได้ยินเลยครับจัง
1: มันเป็นชื่อย่อของเอนไซม์ตัวหนึ่งที่จริงๆเราทุกเซลล์เรามีเอนไซม์ตัวนี้นะคะจริงๆเรานั่งทำงานอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดอะไรบ้างนะคะแต่ว่า G6PD เป็นเอนไซม์ที่สำคัญ
0: ครับ
1: สำคัญยังไงมันเป็นช่วยต้านสิ่งที่เรียกว่า ROSอนุมูลอิสระ G6PD นี่มันช่วยโดยเฉพาะในเม็ดเลือดเม็ดเลือดแดงเป็นหลักเพราะว่าเม็ดเลือดแดงเป็นตัวที่เขาเรียกว่านำส่งออกซิเจนใช่ไหมคะนั้นอะไรที่มันเข้ามาแล้วมันคืออนุมูลอิสระสูงมากเนี้ยค่ะก็จะทำให้เม็ดเลือดแตกเพราะนั้น G6PD คือเอนไซม์ที่ดีในร่างกายที่ช่วยเราต่อต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ไม่ให้เราเม็ดเลือดแตกให้เราทนได้ประมาณนั้นนะคะทีนี้ถ้า G6PD ในเม็ดเลือดเราน้อยเอนไซม์ตัวนี้น้อยลงเวลาเราไปเจออะไรที่มันทำให้อนุมูลอิสระเราเยอะขึ้นเม็ดเลือดแตกเม็ดเลือดแตกเกิดอะไรซีดฉับพลันปัสสาวะสีเข้มสีเป็นโค้กอย่างเงี้ยค่ะได้แล้วบางคนซีดมากต้องให้เลือดเพราะว่าถ้าซีดเราจะเหนื่อยเนาะคะเราจะเพลียเราจะไม่ไหวเงี้ยก็ต้องให้เลือดแต่พวกนี้มันจะมาเป็นครั้งๆเมื่อเราไปเจอสิ่งกระตุ้น
0: ครับ
1: นั้นสิ่งกระตุ้นที่ว่าที่ในข่าวคือลูกเหม็นใช่ไหมคะ
0: ลูกเหม็นนัทธลีน
1: ลูกเหม็นค่ะจริงๆโดยส่วนตัวกับไปถามคุณหมอโรคเลือดนะคะเขาบอกว่ามันต้องดมมากๆเลยนะมันต้องปริมาณ
0: ใส่เนี่ยแล้วก็ดมเงี้ยว่าตาอย่างงี
1: ้คิดว่าแนวนั้นเพราะว่าหรือว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ลูกเหม็นเราไม่ค่อยเคยว่างั้นเถอะให้เจอแต่ว่าอันที่เราเจอที่เราต้องระวังพวกยาบางอย่างนะคะยาต้านมาลาเรียยาปฏิชีวนะบางตัวในกลุ่มที่เป็นแบคทริมอะไรเงี้ยมันจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่มันจะทำให้เกิดรับไม่ไหวเม็ดเลือดแตกเพราะนั้นต้องระวังเพราะนั้นทำไมเราต้องหาว่าใครเป็น G6PD ก็พอทราบปุ๊บก็ต้องระวัง
0: เพราะฉะนั้นเพราะว่าหลายคนต้องทำความเข้าใจกับ G6PD ก่อนว่ามันเป็นเอนไซม์ตัวนึงที่มันมีประโยชน์นี่แหละอยู่ในร่างกายของเราแล้วก็ช่วยในการที่ต้านอนุมูลอิสระผมเข้าใจถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ต้านไออนุมูลอิสระเนี่ยมันทำให้เกิดความเสื่อมถ้าเกิดสมมติว่าเราต้านไม่ได้ในเม็ดเลือดแดงก็จะแตกแล้วถ้าเกิดแตกมันก็จะไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนเพื่อที่จะไปดูแลร่างกายได
1: ้
0: คนที่เป็น G6PD ต่ำนี่ถือเป็นโรคไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นโรคทางพันธุกรรมเหรอครับ
1: เป็นโรคทางพันธุกรรมG6PD เป็นโรคพันธุกรรมที่เป็นกลุ่มยีนเดี่ยวที่ตะกี้เราพูดกัน
0: อ๋อเป็นหนึ่งในนั้นเหรอฮะ
1: ใช่ที่น่าสนใจคือเป็นผู้ชายเป็น
0: เอ้าทำไมเยอะใครเป็นคนเดียว
1: ผู้หญิงน้อยมากที่คือเป็นผู้หญิงเป็นได้แต่น้อยมากค่ะ
0: มันอยู่ในโครโมโซมผู้ชายเหรอครับหรือยังไง
1: มันอยู่ในโครโมโซม Xผู้ชายมี X 1ตัว Y 1ตัวเพราะฉะนั้นถ้า X เมื่อไหร่ปุ๊บไม่มีตัวช่วยก็เลยมีอาการได้เยอะกว่า
0: ผมเริ่มมองเห็นภาพแล้วจากคุณอาจารย์เนี่ยคือโครโมโซมในร่างกายมันมีกี่คู่นะครับ
1: 23
0: คู่
1: เขาจริงๆบอกว่า22คู่และ X กับ Y
0: 23คู่และ X กับ Y
1: X กับ Y หรือ XX คือถ้าผู้หญิงพี่มี22แล้วก็ X กับ X คุณแคนก็มี22คู่บวก X และ Y ก็จะมี46ตัว
0: นั่นหมายความว่าไอ้เนี่ยเป็นมันคือโครโมโซมด้านนอกมันปกติแต่เหมือนที่อาจารย์บอกว่าชั้นหนังสือมันปกติแต่พอเปิดหนังสือมาเนี่ยมันมีความผิดปกติในนั้นแล้วมันดันเกิดใน X
1: ใช่ค่ะ
0: โครโมโซม X มันเลยเกิดกับเพศชาย
1: เพศชายซะเยอะค่ะใช่ค่ะ
0: มันถ้าบอกว่าเป็นทางพันธุกรรมเนี่ยมันสืบมาจากพ่อแม่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้มีความเป็นไปได้ที่คุณพ่อคุณถ้าเป็นผู้ชายเนาะถ้าคุณแม่เป็นยีนแฝงอยู่เขาเรียกยีนแฝงเนาะสมมติเรามี X 2ตัวก็ส่งทอดไปให้ลูกชายได้50-50
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอเคแล้วถ้าอันนี้มันดูน่ากลัวเหมือนกันนะอาจารย์ถ้าเกิดเราเป็นภาวะพร่องเอนไซม
1: ์
0: อย่างแรกเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นภาวะพร่องเอนไซม์
1: คนส่วนใหญ่ไม่รู้หมองนี้นะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ไปเจอปัจจัยกระตุ้นนะคะแต่จริงๆยังไม่ต้องกลัวมากไม่รู้ต้องถามคุณแทนกลัวไหมถ้าบอกว่าสัก 7% ของผู้ชายเป็น
0: 7% เลยครับ
1: ผู้ชาย100คน7คน
0: เยอะนะฮะ
1: เยอะไหมคะเยอะใช่ไหม
0: โอเคก็แอบกลัวนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าอะไรตอนไหนที่มันจะเข้าไปทำลาย
1: ค่ะเพราะนั้นเราส่วนใหญ่เรามีบางประเทศที่เขาเริ่มเขาเรียกว่าสกรีนนิ่งก็คือคัดกรองอยู่แล้ว

0: แต่ไม่ได้คัดกรองตะกี้เราพูดคัดกรองในท้องแต่นี้หมายถึงเด็กคลอดออกมาแล้วคัดกรองคัดกรอง G6PD ทุกคนเลยไม่ว่าจะมีอาการอะไรหรือเปล่าแต่ประเทศเรายังไม่ได้คัดกรอง G6PD ในเด็กที่คลอดออกมาทุกคนแต่ว่าเรารู้ไหมว่าเด็กเป็นบอกว่า G6PD เนี่ยมันมีอาการอย่างหนึ่งในช่วงทารกก็คือเด็กคนไหนที่ตัวเหลืองแล้วซีดส่วนใหญ่มันก็มีได้หลายหายเหตุนะฮะเหตุหนึ่งเกิดจากเขาเป็น G6PD อยู
1: ่
0: แล้วอาการก็คือตัวเหลืองเวลาทารกแรกเกิดเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่คลอดลูกจะเห็นว่าคุณหมอจะมีการเจาะดูค่าเหลืองเขาจะมองแล้วอาจารย์ที่ตรวจก่อนกลับบ้านนี่เขาจะมองแล้วว่าตัวเหลืองไหมดูค่าเหลืองหน่อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าบางคนเหลืองแล้วมีซีดเขาก็จะหาเหตุละว่าเหตุจากอะไรอาจจะเหตุจาก เลือดกรุ๊ป ABO อะไรเนี้ยอันหนึ่งหรือ G6PD ก็เป็นหนึ่งอันเนี้ยค่ะถ้าทราบตั้งแต่ตรงนั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะรู้แหละว่าลูกฉันมี G6PD แต่บางคนก็หลุดรอดเป็น G6PD แต่ว่าเขาไม่เหลืองตอนนั้น
1: เขาไม่เหลืองใช่ไหมฮะ
0: มาก็ไม่มีก็ได้ไม่เหลือง
1: จริงตอนเด็กๆเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยผมเหลืองนะฮะเหลืองแล้วก็แต่เหมือนหมอบอกว่าเพราะเราคลอดช้าแล้วตอนอยู่ในท้องมันฮะแล้วก็กินตัวเองเข้าไปออกมาก็เลยแบบเหมือนกับต้องเข้าตู้อบ2สัปดาห์แล้วตัวเหลือง
0: อร่อยไหมคะ
1: คุณไปทำไม่ได้ครับไม่อยากจำเท่าไหร
0: ่
1: แล้วอันนั้นอ่ะถ้าตัวเหลืองนั้นมันอาจจะเป็นภาวะอื่นไหมหรือว่ามันเสี่ยง
0: จริงๆภาวะอื่นที่ทำให้เหลืองมีอีกเยอะมากนะคะเพราะนั้นG6PDต้องเหลืองแล้วซีดด้วย
1: เหลืองแล้วซีดโอเค
0: เหลืองแล้วซีดถ้าเหลืองเฉยๆบางทีเหลืองเพราะกินไม่พอนู่นนี่ไม่ออกเหมือนที่คุณที่บอกเนี่ยค่ะก็ได้เหมือนกัน
1: โอเคคราวนี้ถ้าเกิดสมมติตอนนี้ทุกคนฟังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แอบกังวลเราสามารถตรวจทุกวันนี้ได้ไหมว่าเรามีภาวะเป็นอันนี้หรือเปล่าหรือแม้แต่มันแฝงเป็นพาหะหรือเปล่า
0: ก็ถ้าตรวจว่าเป็นโรคตรวจง่ายกว่าตรวจภาวะแฝงละกันคือถ้าตรวจภาวะแฝงมันอาจจะต้องไปตรวจระดับยีนแต่ว่าถ้าตรวจว่าเป็นโรคก็คือตรวจการทำงานของเอนไซม์
1: เราตรวจประจำปีมีไหมฮะ
0: ถ้า request หมอเจนคิดว่าน่าจะได้เพียงแต่ว่าสมมติว่าเรามีเคยประวัติซีดเคยเหลืองหรือว่าอะไรเงี้ยคุณหมอน่าจะบอกเฮ้ยมันก็เฮ้ยน่าตัวหรือว่าไปกินยาเป็นไข้ไม่สบายสเตรสหนักๆแล้วก็เฮ้ยมันฉี่ออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเคยเราผ่านชีวิตมาร้อนหนาวขนาดนี้เราไม่เคยมีเราอาจจะไม่เป็นก็ได้นะคะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเครักษาได้ไหมครับ
0: ก็เลี่ยงสิ่งปัจจัยกระตุ้นคือเราไม่สามารถที่จะไปทำให้ G6PD enzyme เราเพิ่มขึ้นได้เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ไปเจอสิ่งที่เป็นตัวที่ทำให้เราเม็ดเลือดแตกเราก็เฉยๆนะคะเราก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยหาเหมือนปกติทั่วไป
1: วันนี้แบบน่าสนใจมากอันนี้ก็ความรู้ใหม่มากเหมือนกัน G6PD นะฮะวันนี้ได้หลายอย่างนะ G6PD ก็เป็นหนึ่งในโรคด้วยนะครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวนะครับผมขอมาเรื่องนี้แล้วกันเรื่องของแว่นตาตลาดแว่นตาเนี่ยสำหรับผู้ตาบอดสีพุ่งมากๆนะครับคาดว่าน่าจะแตะอยู่ที่ 88.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2030คือเรื่องของตาบอดสีเนี่ยเราก็มีการพูดถึงกันมาอยู่บ่อยพอสมควรนะครับแล้วแนวโน้มตลาดเนี่ยปรากฏว่าอเมริกาเนี่ยสูงมากรองลงมาเป็นเอเชียแปซิฟิกนะครับแล้วก็รองลงมาอีกก็เป็นยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกานะครับโรคตาบอดสีเนี่ยมันเกี่ยวกับพันธุกรรมยังไงแล้วก็มาถ่ายทอดกันได้ไหมฮะ
0: ถามก็ตาบอดสีเนี่ยมีหลาย
1: สี
0: หลายแบบ
1: หรือว่าเราบอดได้3สีป่ะครับหรือว่ายังไง
0: คือถ้าโดยหลักการอันนี้ก็ต้องผู้เชี่ยวชาญอาจจะแบบตรวจให้ได้นะคะว่าเราตาบอดสีได้แต่เคสส่วนใหญ่มันจะเป็นตาบอดสีแดงสีเขียวแดงเขียวเนาะเป็นตาบอดสีแดงเขียวเขาก็จะไม่สามารถแยกแดงเหลืองเขียว
1: อ
0: ันนี้ยาก
1: ครับ
0: อันเนี้ยถ้าตาบอดสีแบบอันเนี้ยเป็นการถ่ายทอดโรคคล้ายๆ G6PD คือเป็นผ่านโครโมโซม X เหมือนกันเพราะนั้นผู้ชาย
1: เป็นเยอะกว่า
0: จะเป็นเยอะกว่า
1: โอเ
0: คค่ะแต่มีตาบอดสีอีกแบบนึงเขาเรียกว่าฟ้าเหลืองสีฟ้าสีเหลืองซึ่งมันจะแยกสีเขียวกับสีฟ้าไม่ค่อยได้แต่อันเนี้ยเป็นการถ่ายทอดแบบภาษาไทยเรียกแบบยีนเด่น
1: ค
0: ่ะก็คือไม่ใช่โครโมโซม X ละเป็นโครโมโซมอื่นแต่หมายความว่าเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซมอื่นนะคะแต่ว่าแค่ปกติยีนเรามี2ก๊อปปี้เนาะมาจากพ่อมาจากแม่ถ้าเสียไปแค่ก๊อปปี้เดียวโปรตีนสร้างไม่พอมีอาการแล้ว
1: อ
0: ันนี้เรียกว่ายีนแบบยีนเด่น
1: แบ
0: บยีนเด่นค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่เป็นโรคทางพันธุกรรมเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ที่ถามอาจารย์ตอนแรกว่าโรคอะไรที่มันเกี่ยวกับทุกกรรมบ้างจริงมีเยอะมากนะเราทุกคนก็รู้จักกันมาอยู่แล้วด้วย
0: 5-6,000 โรค
1: และสิ่งที่ผมจี๊ดใจมากๆเลยเนี่ยคือโรคเหล่านี้เหมือนเราไม่สามารถรักษามันได้เลยอาจารย
0: ์จริงๆโรคที่รักษาได้ก็มีนะถ้าเราเทียบว่าการรักษาคือส่วนใหญ่การรักษาที่ง่ายๆเช่นพวกป้องกันภาวะแทรกซ้อนหรือทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้การไปซ่อมยีนบางทีมันอาจจะยากแต่ใช่ว่าไม่มีนะคะเดี๋ยวนี้เริ่มมีการซ่อมยีนแล้วด้วย อันนี้น่าสนใจว่าถ้ามีเวลาไว้มาคุยให้ฟังทีค่ะแต่ถ้าอย่างเช่นตาบอดสีอย่างเงี้ยเราจะไปแก้ยีนตาบอดสีมันก็ยากเราก็ใส่แว่นมันก็ทำให้ชีวิตอยู่ได้
1: เขามีแว่นสำหรับตาบอดสีด้วย
0: ใช่
1: เหมือนกันใช่ไหมคร
0: ับ ก็เลยพุ่งขายพุ่งเลยค่ะที่ยอดขายพุ่งนะคะเพราะนั้นหมายความว่าเรายีนเนี่ยแหละมันก็ทำให้เรามองลักษณะสีมันเปลี่ยนเนาะแต่คุณภาพชีวิตก็เราก็แค่ใส่แว่นวันเหลือเราแก้เหตุแก้ผลแก้ผลที่มันเกิดขึ้นก็อยู่ได้และไม่ต้องไปแก้ถึงกระยีน
1: โอเคตาบอดสีเนี่ยเป็นกันเยอะไหมครับในประเทศไทย
0: ก็ตัวเองไม่รู้ว่าเคยมีใครมีอุบัติการในประเทศไทยหรือเปล่านะคะก็ไม่ค่อยแน่ใจเมืองนอกกับไทยก็อาจจะใกล้ๆกันเคยหาตัวเลขมาอยู่แต่ไม่แน่ใจจริงๆว่าประเทศไทยอ่ะเท่าไหร่ค่ะ
1: แต่ส่วนใหญ่ในนี้ก็คือแนวการใช้งานเนี่ยก็คืออเมริกาสูงสุดเหมือนกัน
0: คิดว่าช่วงหลังอาจจะมีพวกไวรัลเคยเห็นที่ใส่แว่นโอ้
1: เมื่อแล้วก็
0: เปล
1: ี่
0: ยนเลยใช่ค่ะซึ่งจริงเราอาจจะไม่เข้าใจจนเราเห็นภาพนั้นนะว่าโอ้มันก็แค่ตาบอดสีแล้วอ๋อมันทำให้ต่างเนาะมันความรู้สึกอารมณ์การมองเห็นภาพต่างกันเพราะนั้นการมีโซเชียลมีเดียจะทำให้การยอดขายพุ่งหรือว่า
1: ใช่โอเคฮะน่าจะได้ประมาณนี้สุดท้ายอาจารย์ฝากเกี่ยวกับโรคพันธุกรรมโรคโครโมโซมหน่อยฮะ
0: ได้ค่ะก็ตอนนี้เนี่ยการตรวจเทคโนโลยีนอกจากอยู่เมืองนอกก็เมืองไทยก็เข้ามาเยอะขึ้นนะคะยังมีผู้ป่วยที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นอาการที่เราเห็นว่าพัฒนาการช้าลมชักพวกนี้จริงๆเป็นโรคพันธุกรรมนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆโรคค่ะที่อาจจะยังไม่รู้เหตุจริงๆว่าเป็นอะไรการรู้เหตุการได้เข้าถึงการตรวจเราก็อยากผลักอันนี้ให้นโยบายภาครัฐเข้ามามีบทบาทมากขึ้นค่ะเพราะตอนนี้ก็จะยังเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกันแต่ถ้าเผื่อได้ตรวจได้รู้ว่าเป็นจากโรคอะไรเนี่ยประโยชน์ตกที่ครอบครัวเลยค่ะเพราะว่าการถ่ายทอดเราจะรู้ชัดเจนว่าโอ้ยน้อยกว่า 1% นะ 99% ไม่เป็นนะเอามีลูกอีกคนนึงทำยังไงหรือ 25% 75% เราจะวางแผนยังไงกับน้องเองด้วยพอรู้ปุ๊บมันมีทางชัดนอกจากบอกว่าพนักงานช้าเฉยๆบอกว่าโอ้เป็นโรคชื่อนี้นะการดูแลครบองค์เนี่ยเขาจะไปตามทางที่เป็นชื่อกลุ่มโรคนั้นเลย
1: เพราะฉะนั้นสนับสนุนว่าถ้าเกิดสามารถตรวจได้ตรวจก่อนดีกว่าคัดกรองกันก่อน
0: ค่ะ
1: นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เจมส์ครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณแขกค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามารอบหน้าจะชวนอาจารย์ท่านไหนมาพูดคุยรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ

้าหมายสำคัญคือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะเพราะมะเร็งเป็นโรคที่รักษายากที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้นะฮะก็จะช่วยคนได้เยอะมากคนที่ทรมานจากโรคนี้มีเป็นล้านล้านคนทั่วโลกนะฮะการวิจัยของผมนะฮะก็คือหาวิธีรักษามะเร็งนะฮะโดยนำเอาเม็ดเลือดขาวจากร่างกายของคนไข้นะฮะเสร็จแล้วเพาะเลี้ยงในห้องแลบนะใส่สารกระตุ้นต่างๆนะฮะแล้วทำให้มันเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นฮะและนอกจากนั้นทำให้มันเพิ่มจำนวนขึ้นนะฮะเสร็จแล้วก็ฉีดกลับให้คนไข้นะแล้วหวังผลให้เม็ดเลือดขาวเราเนี่ยจัดการกับมะเร็งในตัวคนไข้ผลการรักษาเราคาดหวังว่าเคมันจะฆ่าเซลล์มะเร็งได้นะส่วนจะได้มากน้อยแค่ไหนอาจจะต้องดูผลงานวิจัยไปเรื่อยๆก่อนนะครับแต่ว่าที่เราบอกได้แน่ๆก็คือโอเคผลข้างเคียงเนี่ยจะน้อยกว่าพวกยาเคมีบำบัดยาเคมีบำบัดอย่างที่เราทราบหัวจดเท้าเลยผมร่วงขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแต่ว่าการใช้เม็ดเลือดขาวก็คือธรรมชาติก็คือเม็ดเลือดขาวของตัวคนไข้เองนะแล้วฉีดกลับเข้าไปนะโดยขั้นตอนที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากๆอาจจะมีบ้างอาจจะมีไข้ขึ้นนะฮะซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการทำงานของเม็ดเลือดขาวเท่านั้นเองนะฮะตัวผมเองก็เป็นแพทย์แล้วก็รักษาคนไข้ด้วยนะครับการที่เรารักษาคนไข้แพทย์ในปัจจุบันก็ใช้ตำราแพทย์นะฮะก็สิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดนะฮะเป็นมาตรฐานนะฮะแต่ถามว่ามาตรฐานการรักษาปัจจุบันนะฮะรักษาได้ทุกอย่างในโลกไหมคำตอบคือไม่นะฮะโรคบางอย่างนะฮะเรารักษาไม่ได้เลยนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีแพทย์นักวิจัยนะครับเราก็จะอยู่แค่จุดเดิมครับคนที่เป็นโรคนี้ก็ช่วยไม่ได้ก็อยู่คำเดียวก็คือคำว่าช่วยไม่ได้นะฮะซึ่งผมไม่อยากได้ยินคำนี้นะฮะก็สามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้เองนะฮะก็คือการมาเป็นนักวิจัยเองนะฮะสิ่งที่ท้าทายก็คือถ้าทำสำเร็จนะฮะได้รักษาคนไข้ในโรคที่ว่ากันว่ารักษาที่ยากที่สุดก็คือโรคมะเร็งนะฮะนั้นสิ่งนี้แหละนะสิ่งที่ผมเป้าหมายสำคัญเลยนะฮะแล้วก็คิดหวังว่าถ้าสำเร็จได้นะจะมีความสุขมากเลย

ควิดเครียดมากไม่กล้าออกไปไหนเพราะกลัวติดไม่พูดไม่คุยไม่ยุ่งกับใครเลยงดเสพสื่อจะได้ไม่เครียดพอพูดถึงโควิดหลายๆคนอาจจะรู้สึกเครียดกลัวกังวลขึ้นมาได้วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีความเครียดอย่างไรกันบ้างครับมาดูความเครียดเรื่องแรกกันนะครับโควิดทำให้เครียดไม่กล้าไม่เสี่ยงออกไปไหนเลยจะได้ไม่ติดอันนี้ก็ไม่จริงนะครับการที่ไม่ออกไปไหนเลยเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวเลยมันอาจจะส่งผลเสียโดยเฉพาะการเกิดความเครียดขึ้นมาได้ตัวความเครียดตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาเพิ่มขึ้นครับสิ่งที่อยากให้ลองทำก็คือหาวิธีการป้องกันหรือวิธีการปฏิบัติตัวที่เราทำแล้วเนี่ยมีความสบายใจขึ้นมาอาจจะเริ่มต้นจากการออกไปนอกห้องออกไปนอกบ้านในสถานที่ที่ไม่มีคนก่อนทำให้รู้สึกว่าความผ่อนคลายตรงนี้มันเกิดขึ้นความเครียดที่มีอยู่เนี่ยก็จะลดลงตามทำให้เราสามารถเริ่มกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนตามปกติมาดูเรื่องที่สองกันนะครับโควิดทำให้เครียดกลัวทุกคนรอบตัวไม่ควรพูดไม่ควรยุ่งกับใครเรื่องนี้ก็ไม่จริงนะครับจริงอยู่ที่เชื้อโควิดเองเนี่ยมีโอกาสติดผ่านทางการพูดคุยหรือการหายใจณปัจจุบันนะครับเรามีช่องทางในการสื่อสารค่อนข้างเยอะผ่านทางการใช้โทรศัพท์หรือว่าโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะทำให้เกิดความเชื่อมโยงให้ความกังวลตรงนี้ลดลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับการแยกตัวออกจากสังคมเองเนี่ยก็ยังมีโอกาสเพิ่มความเครียดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นสัญญาณของการเกิดโรคทางจิตเวชบางอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลได้ด้วยเช่นเดียวกันครับต่อมาเรื่องสุดท้ายนะครับโควิดทำให้เครียดงดเสพสื่อจะได้ไม่ต้องกังวลอันนี้ก็ไม่จริงเลยนะครับเกริ่นก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ๆส่วนนึงเกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรางดเสพสื่องดเสพข้อมูลทุกชนิดเลยเนี่ยมันจะทำให้เกิดความไม่รู้ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วความไม่รู้ส่วนใหญ่เองเนี่ยมันจะถูกแทนที่ด้วยการเดาการเดาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้บางครั้งเนี่ยมันจะเกินไปจากความเป็นจริงได้ค่อนข้างเยอะความคิดที่มันเกินความเป็นจริงตรงนั้นเองเนี่ยมันมีมากขึ้นมันก็จะกลับมาเกิดความกังวลเพิ่มเติมแล้วจะทำให้เรามีพฤติกรรมในการต่อต้านสิ่งที่เรากลัวหรือกังวลต่อเนื่องไปเรื่อยๆคำแนะนำสำหรับคนที่มีความเครียดหรือความกังวลอยู่ตอนนี้นะครับข้อแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าความกังวลหรือความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ข้อที่สองนะครับคือไม่ต้องหลบไม่ต้องหนีความกังวลมันก็ใช้เวลาเผชิญหน้าไปกับมันเลยใช้เวลาอย่างเต็มที่อาจจะ กำหนดเวลาง่ายๆสักประมาณสัก 5-10 นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเราอาจจะใช้การจดออกมาเป็นข้อๆจะได้เห็นภาพหรือเห็นความกังวลที่มีอยู่ณปัจจุบันข้อที่สามนะครับพิจารณาดูว่าความกังวลที่เกิดขึ้นในแต่ละข้อตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีความเครียดหรือความกังวลแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันให้เป็นครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อันนี้คือเสน่ห์ของชักเยอร์เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ผู้ชนะต้องถอยหลังต้องถอยหลังถึงจะชนะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับผมวันนี้ผมอยากมาลองเล่นชักกะเยอร์ครับ
3: ได
2: ้คือผมจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ผมเล่นเนี่ยน่าจะประมาณอนุบาล
3: อนุบาล
2: กีฬาสีอนุบาลแถวๆนั้นครับแต่ว่าอย่างชักกะเยอร์ที่เราอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยครับมันเป็นแบบสากลหรือเป็นแบบไทยอ่ะ
3: มันเป็นแบบสากลเลยครับ
2: เป็นแบบสากล
3: ครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเราจะดึงกันแบบที่หนูเคยแข่งตอนอนุบาลไม่ได้แล้ว
2: ไม่ได้แล้ว
3: มันจะต้องมีท่ามีเบสิกมีทักษะมีการฝึกซ้อมที่เป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาเดี๋ยวอาจต้องลองดู
2: ต้องลองดูใช่ไหม
3: ว่ามันจะเริ่มต้นอะไรยังไง
2: ครับผมอาจจะต้องลบภาพตอนอนุบาลทิ้งให้หมดเลย
3: ถูกต้องครับสำหรับกีฬาทักอวอร์นะครับซึ่งแปลตรงตัวคือสงครามแห่งการดึงเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับเท่าที่สืบค้นเนี่ยมีตั้งแต่สมัยกรีกคือใช้ในการลากจูงเรือขึ้นฝั่งนะครับในโซนของอเมริกาก็ใช้ในการลากจูงเรือลากจูงสินค้าหรือว่าทำกิจกรรมทางศาสนาเช่นแถบเอเชียเนี่ยนะครับประเทศจีนก็จะเป็นเกี่ยวกับการดึงสินค้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนประวัติของประเทศไทยก็มาจากคำว่ายุ้งสาวก็คือเป็นการดึงไปมาระหว่างทีมชายทีมหญิงนะครับอันนี้คือประวัติความเป็นมาที่อยู่ในโอลิมปิกก็เป็นการแข่งขันประเภทกลางแจ้งมีการแข่งขันระหว่างสโมสรต่างๆนะในประเทศแถบอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะซึ่งตอนสมัยนั้นก็จะเป็นการแข่งขันที่จะเล่นสำหรับทีมตำรวจแต่ละประเทศเนี่ยสามารถส่งได้หลายทีมมันก็เลยกลายเป็นว่าประเทศนึงอาจจะได้เหรียญทั้งเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงจากนั้นก็ถูกปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมาหลุดเอาก่อนสงครามโลกครั้งที่2กีฬาเวิลด์เกมเนี่ยจะเป็นกีฬาสาธิตเหมือนกับกีฬาต่างๆที่ไม่อยู่ในโอลิมปิกแต่จะถูกจัดมาอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนะครับ IOC เนี่ยจะเป็นคนคอยดูแลว่ากีฬาประเภทใดบ้างที่จะถูกบรรจุเข้าตอนนี้เนี่ยมีอยู่ในเวิลด์เกมประจํานะครับทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ซึ่งจะจัด4ปีครั้งนึงนะครับก็ทางสมาพันธ์ทวิปเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันให้เข้าสู่ในโอลิมปิกด้วยแล้วก็ทราบข่าวว่าทางสมาคมกรมกีฬาชักเยอร์ประเทศไทยก็พยายามผลักดันเข้าสู่กีฬาซีเกมนะครับซึ่งในแถบเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเล่นกันทุกประเทศครับ
2: ต้องเริ่มเบสิกสุดเลยนี่ต้องเริ่มจากอะไรเลยครับ
3: ก็จะต้องเริ่มจากทักษะส่วนบุคคลนะครับว่าจะมีวิธีการฝึกเบื้องต้นการใช้แรงยังไงวางตำแหน่งขาวางตำแหน่งลำตัวอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ฝึกจากตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการจับเชือกพอจับเชือกถูกต้องฝึกถูกต้องก็จะเริ่มไปฝึกตามฐานต่าง
2: ๆ
3: จนลงแข่งขันเป็นทีม
2: เพราะจริงๆมันเหมือนล่าสุดมันก็จะเพิ่งมีซีรีส์ Squid Game ใช่ไหมครับที่มันจะมีแข่งเหมือนเป็นชักกะเยอร์
3: ใช่ครับ
2: ซึ่งจริงๆมันจะมีความเหมือนกับ
3: เหมือนกันใช่ก็จะมีผู้แสดงคนนึงอ่ะที่เป็นลุงแก่ๆเขาจะบอกชักกะเยอร์มันไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้นะมันต้องวางตัวจะต้องโน้มต้องไม่ใช้แรงอันนั้นแหละถูกต้อง
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กัน
3: ถูกต้อง
2: วิธีการเล่นจริงๆของชักกะเยอร์สากลเป็นยังไง
3: ใช่ครับเดี๋ยว
2: ได้เลยครับ
3: ครูเติ้ลก็จะช่วยด้วย
2: ครับฝากด้วยนะครับผม
4: ได้เลยครับยินดี
2: ผมไม่ค่อยมีแรงนะจริงๆวันนี้ก่อนมาเนี่ยภาพที่เราเห็นในหัวเลยอ่ะคือเป็นชักกะเยอร์แบบที่เราเคยเล่นสมัยเราอยู่อนุบาลกับตอนประถมที่เป็นการแค่แบ่งทีมกันแล้วก็ดึงกันซึ่งเราก็แบบคิดว่าไม่ได้มาถึงแล้วจะเจอกับความจริงจังแบบที่มันเป็นระบบเป็นหลักการทีมของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องขนาดนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คิดเลยแล้วเราไม่เห็นภาพด้วยว่าเอ้ยกีฬาชักกะเยอร์ที่แบบสากลเขาเล่นกันจริงๆเนี่ยเป็นยังไงจนกระทั่งได้มาถึงที่นี่ได้เจอกับอาจารย์อู๊ดแล้วก็พี่เติ้ลนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยเนี่ยทั้งคู่ก็มาคุยกับผมแล้วก็เหมือนมาแนะนำนะครับวันนี้ในการฝึกซ้อมในการเริ่มเล่นว่าในฐานะของคนที่ไม่เคยเล่นชักกะเยอร์มาก่อนเนี่ยการที่เราจะเริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้เนี่ยเราต้องเริ่มทำอะไรบ้างซึ่งอย่างแรกเลยที่วันนี้อาจารย์อู๊ดให้ผมทำเนี่ยก็คือการทำเบสิก
4: ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการดันหลังนะครับการยืนดันหลังนะครับโดยที่จะสังเกตว่านักกีฬา2คนเนี่ยนะครับก็จะใช้ขานะครับเป็นหลักในการที่ออกแรงจากข้างล่างสู่ด้านบนนะครับออกแรงดันจากพื้นสู่ด้านบน นะครับเมื่อออกแรงดันแล้วเนี่ยหลังต้องชนกันนะครับโดยเฉพาะบริเวณหลังล่างหรือบริเวณที่เราเรียกว่าก้นก
5: บ
4: นะครับเพราะว่าแรงจะถูกส่งมาจากตรงนี้ด้านล่างทั้งสองฝั่งสังเกตเท้านะครับจะพอดีกันนะครับเสมอไหล่นะส่วนด้านบนนะไม่โก่งตัวหรือว่าไม่แอ่นตัวเกินไป
3: อีกข้อนึงพี่อัดจะต้องถ้าพลิกเท้าเนี่ยนะครับตัวพี่อัดจะต้องไม่ให้พลิกไม่ได
5: ้
3: ต้องแน่นลงแรงลองดูเลยมั้ยครับ
5: ช้า
3: ๆหลังพิงเลยพี่อัดพิงเลย
4: พิงไปเลย
3: พิงนี่ครับพิงอีกพิงอีก
4: โอเคขาตรง
3: พิงอีก
4: ก้าวเท้าลงไปนิดนึงโอเคครับ
3: คราวนี
4: ้นอนลงไปเลย
3: นอนลงไปเลยนอนลงไปเลยอ้าตับน้องฮึบ

0: ย่าลงย่าลงย่าลงย่าขาลงทิปตัวมาเป็นไงคุณจะใช้ได้ไหม
1: มีแววครับมีแววโอเค
0: เป็นไงบ้าง
2: โอ้หนักอยู่ครับแต่ว่ามันเหมือน
0: ได้ใช้กล้ามเนื้อ
2: เ
1: ป็นการเดินลุกลับแล้วนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้นักกีฬาจะลุกก่อนฝั่งนี้เป็นฝ่ายรับในการเดินนะครับกดเท้าลงก้าวเท้าซ้ายเดินนะครับเห็นไหมเมื่อแรงมาแล้วก็จะมีแรงส่งจากการลุกแล้วก็มีแรงรับนั่นเองนะครับเมื่อแรงถูกส่งมาช้าในขณะเดียวกันเรายังคงในการออกแรงด้านหลังอยู่นะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลย
0: มาเดินด้วยตีน้อยเดินด้วย
1: ช้า
0: ๆตีช้าๆฮึบ
1: ค่อยๆปล่อยไปช้า
2: ๆไปก่อน
1: ข้าวเท้าไปซ้าย
2: ผมไปก่อน
1: เดินอ่ะครับค่อยๆเดินคืนไปช้าเมื่อแรงมาแต่หลังยังชนกันอยู่ไม่ยากจนเกินไปเนาะโอเคเดินเร็วไปเลยกลางเท้าออกนิดนึงครับเพื่อความสมดุลนิดนึงโอเคมีแววมาก
0: มีแววเอาแล้วโค้ชเติ้ลชมว่ามีแวว
1: โอเคครับ
0: โอเคเป็นไงบ้าง
2: ปวดหลัง
0: ครับพี่อาเรียนรู้เรื่องการใช้แรงนะคราวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจับเชือก
2: การจับเชือก
0: เอาลองจับดูสิพี่อาลองจับเชือกดูสิจับอย่างนั้นจับนี้จะเสียเปรียบจับที่ถูกต้องจับที่ได้เปรียบนะครับข้อสำคัญเลยเนี่ยคือมือที่ไม่ถนัดจะต้องติดตัวมือที่ถนัดจะอยู่นอกตัวพี่อาถนัดมืออะไร
2: ถนัดมือขวา
0: ขวาอ้าวซ้ายตีลำตัวนิ้วโป้ชี้มือขวาวางรับกำนั่นแหละเชือกอ้าวลำลอง
1: ลองเชือกดูครับ
0: จับเชือกดูอ่ะจับเชือก
1: ขั้นตอนแรกครับโอเคชิดกับลำตัวให้สุดมือหนึ่งข้างครับให้ติดสะดือมากที่สุดเลยครับไอ้มือข้างวางไว้หน้ากำมือ
0: เท้ายืนยังไง
1: โอเค
0: แยกขาออกช่วงไหนเลยครับค่อยๆล้มตัวลง
1: ค่อยๆโน้มก้าวเท้าไปข้างหน้า
0: ก้าวเท้าไปข้างหน้า
1: อีกดึงเชือกหาตัวเหมือนเดิมก้าวเท้าไปหน้าครับ
2: สองข้างเลย
1: โอเคสองข้างเลยค่อยๆโอเค
0: อย่าแอ่นหลัง
1: อย่าแอ่นหลัง
0: อย่าเก่งที่เอาลงข้างล่าง
2: เอาเชือกลงข้างล
0: ่
2: าง
0: ใช่ใช่ลงจับเลยครับจับมานั่นแหละนั่นแหละดึงเชือกไว้ดึงเชือกหาตัวดึงเชือกหาตัวตอนนี้หนึ่งขาใช้แรงสองข้างบนคือใช้แรงดึงเชือกอาจจะได้แรงทั้งบนส่วนบนและส่วนล่างเข้าใจยังได
2: ้
0: ไหมลองดูสิลองเดินฝั่งเราลุกถอยหลังถอยหลังเหมือนด้านหลังเดินตามเห็นไหมจะรู้สึกว่าเราถูกดึงเราดึงเข้ามาแล้วฉะนั้นลุกลุกอาจจะลุก
1: จ
0: ะฝ่าย
1: รับ
0: ด
1: ึ
0: ง
1: ตาม
0: แยกขาออกแยกขาออกอีก
1: โอเคครับตามแรงครับโอเค
0: อย่าเก่งข้างบนปล่อยสบายสบายสบายสบายโอเค
1: โอเคครับขึ้น
0: เป็นไงมือไหนดูมือนี่ดูมือดูมือโคตรดูมือโคตรกูต้องไปยืนดูให้มือดูได้
2: ผลลัพธ์
0: เป็นไงครับพี่อัดมือ
2: เรียกได้ว่าโชคโชน
0: โชคโชน
2: แต่ว่าเขาไม่ให้ใส่ถุงมือ
0: ไม่ให้ใส่ถุงมือ
2: เพราะอะไรครับ
0: มันเป็นกฎเซนกาการแข่งขันซึ่งว่าถ้าใส่ถุงมือเนี่ยมันจะมีผลต่อการที่จะนักกีฬาไม่สามารถที่จะแสดงศักยภาพในการฝึกซ้อมได้นะครับทั้งลำตัวด้านข้างก็มันก็จะมีชุดป้องกัน
2: มีแผล
0: ใช่มีแผล
2: ต้องใส่ชุดป้องกัน
0: ต้องมีชุดป้องกันนะ
2: เพราะมันจะติด
0: คือใช่เชือกจะติดตัวตลอดเพราะเชือกจะคมและจะหนักอันนี้แค่มือนะครับถ้าพวกที่ไปชิงแชมป์โลกจะหนักนี
2: ้แล้วเวลาเลือดออกก็ต้องหยุด
0: ก็ไม่หยุดครับถามคนนี้ได้ถ้าเลือดออกก็คือเราก็ใช้
1: เปลี่ยนรูปแบบฝึก
0: พวกวิดีนเป็นรูปแบบฝึกแล้วอัดเมดิเซียมไปเดี๋ยวครั้งนี้ไปลองดูเลยนะครับเดี๋ยวไปลองดูเลยว่าพี่อันหนักกี่กิโลตอนนี
2: ้49
0: 49ตีไป50กิโลลองไปดึงเหล็ก60กิโลดูที่มันจะดึงไหวไหม
2: หลังจากที่ได้ลองเบสิกแล้วเนี่ยอาจารย์อูดก็ให้ผมมาลองเรียกว่าเป็นเครื่องฝึกดึงรังเดี่ยวนะครับผมเขาก็จะใช้วิธีการว่าถามเราว่าน้ำหนักเราเท่าไหร่แล้วก็อาจจะค่อยๆเริ่มจากน้ำหนักที่เท่ากับตัวเราแล้วก็อาจจะค่อยๆคูณเข้าไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของตัวเราหลังจากที่เราฝึกรังเดี่ยวแล้วเนี่ยก็จะมาฝึกลูกตุ้มทวงน้ำหนักนะครับซึ่งอันนี้เป็นอันที่แบบว่าโหดมากมันคือขั้นตอนของการเพิ่มกล้ามเนื้อของนักกีฬา
1: ขนาดครับแขนขนาดโอเคปั่นเลยครับออกแรงแขนปั่นขึ้นมาจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณแขนเนี่ยหรือว่าโฟร์อาร์มเนี่ยทำงานหนักมากโอเคครับทีนี้ประมาณ3โลครับ3โล
0: 3โลนะ
1: 3โลครับ 1.5 3โล
3: สุดๆแล้วก็อ
1: ันนี้สี
0: ่
1: โอเคแล้วค่อยๆคืนนะฮะปล่อยคืนนะครับปล่อยคืนนะพี่เหยียดแขนสุดนะ
2: สเต็ปต่อไปที่อาจารย์อูให้ผมมาทำก็คือการลากยางซึ่งการลากยางอันนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าเหมือนคุ้นๆเพราะว่าตอนเด็กๆเราเคยเล่นกีฬาสีแล้วมันจะมีให้เหมือนวิ่งลากยางแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องปรับมาเป็นท่าของชักเกอร์ที่เราแบบก็ต้องทำท่าที่เราเรียนมาเนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆฝึกการแบบถ่ายน้ำหนักการค่อยๆดึงการค่อยๆแบบซ้อมให้ท่ามันถูกต้องแต่ว่าระหว่างที่ทำเนี่ยมันก็จะมีบางจังหวะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยท่าเราแบบเราไม่ถูกต้องสักทีด้วยความที่พอถึงเวลาที่เราใช้แรงดึงบางทีบางจังหวะเหมือนเราขาเราไม่ไปกับมือกล้ามเนื้อที่ขาเราแบบไม่สามารถแบบใช้ได้ดีพอมันเลยทำให้มันยังท่าไม่ถูกต้องซึ่งอาจารย์อูก็บอกว่าไม่แปลกเพราะว่าพอเราไม่ชินพอมันเล่นกันครั้งแรกเนี่ยมันยังควบคุมกล้ามเนื้อได้ไม่ดีเท่าไหร่หลังจากนั้นอันสุดท้ายที่เราฝึกก่อนที่เราจะมาเริ่มลองเล่นลงสนามเนี่ยก็คือเป็นการโหนเชือกนะครับโดยที่เราจะขึ้นไปยืนบนเก้าอี้แล้วก็หลังจากนั้นเราจับเชือกแล้วเราก็จะดีดตัวออกจากเก้าอี้แล้วก็ค้างไว้ที่ท่านี้เพื่อเป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อตรงนี้มันแข็งแรงซึ่งเขาบอกว่านักกีฬาเนี่ยก็ต้องฝึกทุกวันนะครับ
4: จริงๆสนุกดีนะเพราะว่าเป็นกีฬาที่มันได้ใช้แรงเยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะทําให้เราแข็งแรงอ่ะเพราะมันต้องใช้กล้ามเนื้อในหลายๆส่วนทั้งขาทั้งแขนอะไรพวกนี้มันเหมือนมีความกึ่งๆแบบเหมือนเวลาเราเข้ายิมแล้วเราต้องสร้างกล้ามเนื้อความน่ากลัวของมันก็คือการที่เราต้องมือเละเนี่ยแหละก็เป็นสิ่งที่เจ็บเลยพอเป็นเชือกแบบเชือกอันเนี้ยเหมือนมันบาดมือเราได้ง่ายแล้วก็เหมือนแค่ตะเกียกกรรมนิดเดียวอ่ะเราทิ้งน้ำหนักตัวลงอ่ะมันแบบเป็นห่อเลือดเป็นอะไรแล้วอ่ะก็ไม่แปลกใจที่นักกีฬาหรือพี่ๆเขาจะแบบว่าเป็นหนังเปิดหรือต้องแบบเจ็บตัวถึงจะเก่งแต่มันก็เป็นวิถีของชักเกอร์นะครับเราต้องทำได้เดี๋ยวรอดูแล้วอย่างปกติเวลาแข่งครับเขาเล่นนับคะแนนกันยังไง
0: ก็คือรอบแรกเนี่ยพบกันหมดถ้าในระดับโลกนะครับแข่ง2เที่ยวชนะ3เสมอ1-1แพ้ได้0แต่พอไปรอบชิงเขาก็จะจัด1-4 2-3จะแข่ง2-3ให้รู้ผลแพ้ชนะถ้ายังเสมอก็อยู่อีกก็แข่งไปอีกเสมอเที่ยวก็ได้ทีมละ1คะแนนคะแนนเท่ากันให้ดูที่หนักตัวของทีมถูกใช่เช่นว่าทีมพี่อัดเนี่ยไปแข่ง600แต่พี่อัดชั่งน้ำหนัก588ทีมครูเนี่ยแข่งเหมือนกันแต่590คะแนนเสมอกันทีมพี่อาจได้เข้าทีมที่น้อยแต่ได้เข้า
2: น้ำหนักน้อยกว่า
0: ใช่
2: ว่าทำได้
0: ใช่แล้วก็เวลาเปลี่ยนตัวโค้ชก็จะเอาตัวที่คู่กันตัวที่เบาเป็นอันดับที่4ในทีมเพื่อไปเปลี่ยนตัวหนักคนที่เข้าไปแทนต้องเบากว่าตัวที่ออก
2: เผื่อว่าถ้าเสมอกันเราจะได้ชนะ
0: ใช่
2: แล้วปกติอย่างนักกีฬาน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่
0: ครับก็มันจะมีสูตรอยู่ว่าถ้าเป็น600ตัวหน้าจะต้องหนัก80กิโล2รองจากตัวหน้า80แบบ80มาเป็น77 76 75 70 68ไล่ไปตัวหลังต้องหนักเข้ากับตัวหน้าหน้าหลังต้องเท่ากันตัวที่เหลือปุ๊บก็ถอนน้ำหนักให้ตัวหน้ากับตัวหลังไปบวกกับการเทคนิคการควบคุมน้ำหนักก่อนแข่งขัน1วันเขาจะต้องงดทุกอย่างแม้ทั้งน้ำกินได้แค่ผลไม้ที่ไม่มีผลต่อน้ำหนักตัวเนื้อก็ห้ามพอหลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จปุ๊บเด็กก็จะต้องฝึกว่าอยู่เมืองไทยกินแบบนี้แบบนี้แล้วพักแล้วนั่นน้ำหนักคืนตัวเองไม่เสียพอกลางคืนจะอัดอาหารเพราะพวกนี้มันจะเริ่มต้นประมาณแข่งขันประมาณ10 โมงถ้าไประดับโลกนะครับแล้วจะแข่งทั้งวันคือเขาจะแข่งทั้งวันจะไม่มีรอบชิงรอบไม่มีสมมติรุ่นพี่อัด600ก็จะแข่งให้เสร็จภายในวันเดียวต้องแข็งแรงทนทานกีฬาฮาร์ดคอร์ไหมเป็นฮาร์ดคอร์กึ่งหนึ่งคือไม่ต้องปะทะกันแต่คุณจะต้องปะทะกับฝ่ายตรงข้ามที่มีน้ำหนักสองฝั่งละ600ก็นั่นคือ1ตันกับอีก200กิโลนะครับก็ลากกันไปแล้วมาตัวเองจะต้องจับกระเชือกซึ่งจะมีความคมความสากแข่งโดยที่ไม่ได้ใช้มือด้านข้างลำตัวเนี่ยก็จะต้องเชือกต้องติดอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าห่างตัวปุ๊บเนี่ยก็จะเสียเปรียบในมุมต่างๆที่ดึงถามว่าหนักไหมหนักเพราะว่าจะต้องใช้พลังเต็มที่พร้อมเพียงเต็มที่เพื่อลากทีมฝั่งนู้นเนี่ย600กิโลเข้ามาในระยะของเราคือ4เมตรถือว่าเป็นฮาร์ดคอร์แต่ฮาร์ดคอร์ที่ต้องต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับเชือกที่จะต้องถูกจับด้วยมือแล้วก็ สีอยู่ด้านข้างตัวเองเพื่อลากฝั่งตัวข้างเข้ามาครับ
4: แล้วอย่างเวลาฝึกใ

0: พร้อมกันนี้ต้องฝึก
1: ก็ต้องฝึกทํานี้ทุกวันทุกวันทําให้ได้มันสะสมน้ําหนักเด็กพร้อมจะไประดับโลกอยู่จะต้องสะสมน้ําหนักให้ได้กี่ตัน
0: อ
1: ืมอย่างนี้สมมุติเราลง720ก็98 72คนละ90กิโลไม่ต้องดึง10เที่ยวเพื่อให้ได้900กิโลดึง20เที่ยวเพื่อให้ได้1ตันอีก800กิโลก็จะต้องทําให้ได้ตามเป้าน้ําหนักที่เราวางไว
0: ้
1: ผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดชุดผู้หญิงนี่ก็ดึงได้ผู้หญิงก็ฝึกเท่าผู้ชายมือผู้หญิงก็จะเหมือนมือผู้ชายข้างผู้หญิงก็จะเหมือนข้างผู้ชายทุกอย่างเหมือนกันหมด
0: อันนี้คือท่าแบบก่อนเริ่มต้น
1: ใช่ครับเขาจะลงเองไหมครับนะพี่อันดูลายขาเขาดูลายกล้ามเนื้อเขาผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเห็นไหมครับเพราะว่าต้องพร้อมหมด
0: รู้สึกว่าชอบความแบบเฮ้ยโย่เฮ้ยโย่แบบเป็นความเป็นริทึมที่มันแบบต้องซิงกันทั้งทีมดูคึกเหิมดีคิดว่าแบบเวลาเหมือนที่อาจารย์อู๊ดบอกว่าเวลาไปแข่งจริงแล้วเสียงมันจะแบบตะโกนมันคงเป็นความแบบพลังให้มันข่มกันคู่ต่อสู้อะมันดีแต่เดี๋ยวรอดูเราจะลองแข่งจริงดู

0: ั้งแต่เริ่มเดินเข้ามาเนี่ยนะครับพี่อัดก็มีความตั้งใจมากมีความกระตือรือร้นมีความใฝ่ที่จะเรียนรู้อันนี้คือข้อที่ดีส่วนข้อที่ต้องปรับปรุงเลยคือน้ําหนักครับน้ําหนักตัวยังเบาไปยังเล็กไปนะครับส่วนความแข็งแรงทักษะโอเคเรียนรู้ได้ง่ายแต่น้ําหนักต้องมาพร้อมกับความแข็งแรงด้วยครับ
1: วันนี้ก็เลยแบบหลังจากที่เล่น2รอบก็คือสุดท้ายทีมผมก็เป็นฝ่ายชนะนะครับเพราะรู้สึกสนุกดีแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าวันนี้พอได้มาเล่นจริงๆมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างจากภาพที่เราคิดตอนแรกไปเยอะเหมือนกันสมัยเด็กๆเราคงคิดว่ามันแค่ดึงกันไม่ได้มีอะไรแต่สุดท้ายแล้วกีฬานี้มันมีเรื่องของความสามัคคีมันมีเรื่องของความเป็นทีมเวิร์คมีเรื่องของการฝึกฝนความอดทนกล้ามเนื้อความแข็งแรงที่มันละเอียดอ่อนมากๆที่มันต้องทุ่มเทมากๆกว่าจะมาเป็นทีมกว่าที่ทุกคนจะสามารถแบบมีจังหวะที่ซิงค์กันไปด้วยกันได้เป็นไงครับอาจารย์อูวันนี้ผมพอเล่นได้ไหมครับ
0: โอ้ได้เพราะว่ากีฬาประเภทนี้ถ้าเราเข้าใจทักษะเข้าใจเบสิกเข้าใจพื้นฐานการเชื่อแรงการสร้างความแข็งแรงเนี่ยเล่นได้ทุกคน
1: แล้วอย่างตอนนี้อาจารย์อูเป็นโค้ชหรือแบบทําอะไรเกี่ยวกับชักเกอร์มานานแค่ไหนแล้ว
0: ครับก็เริ่มต้นน่าจะเป็นคนแรกๆของเมืองไทยที่ไปอบรม
1: ครับ
0: นะครับในประเทศไทยก่อนแล้วก็เริ่มทําทีมแบบลูกคู่คานหลังจากนั้นมาก็ได้โอกาสจากโรงเรียน
1: ครับ
0: จากสมาคมกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทราจากสมาคมกีฬาชักเกอร์ให้ไปอบร
1: ม
0: ที่ประเทศไต้หวันซึ่งเค้าเล่นเป็นกีฬาประจําชาติเค้าเลย
1: ครับ
0: เค้าเป็นแชมป์โลกดอทั้งเอาดอ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยครับก็ได้ไปเรียนเอาวิชาความรู้เนี่ยพยายามพัฒนาปรับปรุงทีมตัวเองด้วยทีมชาติด้วยแล้วก็ทีมอื่นด้วยครับ
2: ของผมเข้าปีที่5ครับ
1: ปีที่5
3: ของหนูเข้าปีที่4
1: ปีที่4
3: คร
1: ับอยากรู้ว่าทั้งคู่มา

0: ริ่มเล่นกีฬาชักกระเยาะได้ยังไง
1: ของผมคือตอนนั้นเห็นที่โรงเรียนประถมครับเขาก็มีการฝึกซ้อมกันครับ
0: ครับ
1: แล้วผมไปเห็นจุดสนใจคือกีฬานี้เป็นกีฬาที่ต้องเดินถอยหลังถึงจะชนะครับผมก็เลยมาฝึกซ้อมกับเพื่อนครับ
2: อาจารย์โกโมนะคะไปโชว์ที่โรงเรียนก็เลยสนใจก็เลยเข้าไปเล่น
3: และอย่างถ้ามองในภาพรวมตอนนี้ครับคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นกีฬาชักกระเยาะเนี่ยมันมีเยอะมากแค่ไหนคร
4: ับ ตอนนี้ถ้าพูดเทียบกับเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีแค่ปริมาณแต่ตอนนี้หลายๆจังหวัดเริ่มที่จะมาฝึกซ้อมมาเรียนรู้ใช้หลักการฝึกที่ถูกต้องใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาใช้เทคนิคต่างๆที่ทางตัวของพี่เองเนี่ยเป็นวิทยากรให้ความรู้ตอนนี้มีทีมที่สนใจเยอะโดยเฉพาะภาคตะวันออกเชียงเหนือของเราเนี่ยโหเล่นหลายจังหวัดนะครับ
3: เ
4: ราสังเกตตั้งแต่กีฬาแห่งชาติเดี๋ยวนี้แห่งชาติ
3: ครับ
4: ชิงแชมป์ประเทศไทยหรือก็อปทจอมพลัง
3: ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆ
5: ใช่ครับจากที่ดูแข่งกันเนี่ยนะกันหลายๆจังหวัดทั้งประเทศรู้สึกภาคภูมิใจว่าเด็กของเราพัฒนาได้เร็วมากนี่อยู่ที่การฝึกว่าใครฝึกได้เจ๋งกว่ากันตรงเนี้ยเลยทำให้เราได้เทคนิคอีกมากมายแล้วก็เทคนิคนี้ก็ได้เผยแผ่ไปยังโรงเรียนต่างๆนะครับเราก็เฉียดระดับโลกมาครั้งหนึ่งนะถ้าเราฝึกอีกนิดนึงถ้าเราพร้อมวันนี้เรามีสิทธิ์ลุ้นระดับ2ระดับ1ได้นะครับ
6: ชักกระเยาะมุมพื้นบ้านของเราเนี่ยที่เราเล่นกันเนี่ยก็เหมือนว่าเอาจับใครมาเล่นก็เล่นได้เลยนะครับไม่มีการชั่งน้ำหนักเล่นกี่คนก็ได้เอาดูว่าใครจะน้ำหนักมากใครตัวเยอะตัวน้อยไม่ได้เกี่ยงกันแล้วก็เล่นแล้วก็ไม่มีกติกาที่ชัดเจนแต่สากลเนี่ยมันใช้คน8คนสมมุติมี8คน4คนนะครับน้ำหนักเป็นเกณฑ์นะครับมีทุกคนก่อนเล่นจะต้องชั่งน้ำหนักก่อนแล้วก็การเล่นการดึงมีกรรมการที่ถูกต้องมันเป็นการเล่นที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่เหมือนกับที่เราเล่นทั่วไปบางครั้งเนี่ยเด็กไม่เคยเล่นมาก่อนแต่การพัฒนาเนี่ยเราจะต้องให้เด็กใช้วิธีการเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการจับการยืนหรือการดึงมันจะไม่เหมือนกับที่เราเล่นกันเพราะนั้นพัฒนาตรงนี้เราต้องพัฒนาให้เด็กเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นเทคนิคที่แท้จริงของการเล่นที่ถูกต้องระดับโลก
3: สุดท้ายผมอยากถามว่าอาจารย์โอ๊ตรู้สึกหลงรักอะไรในกีฬาชักกระเยาะที่สุด
4: เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ถอยหลังถึงจะชนะปกติถ้าเราถอยหลังนี่คือเราผู้แพ้คนเป็นโค้ชก็จะบอกทำไมต้องถอยทุกครั้งแต่เป็นกีฬาของเราต้องถอยเท่านั้นถอยแล้วการถอยนี่คือต้องเดินถอยหลังทั้ง8คนมองไม่เห็นเลยตามองไปข้างหน้าแต่เท้าจะต้องไปข้างหลังจะต้องลากเข้ามาให้ได้อันนี้คือเสน่ห์ของเขาความพร้อมเพียงความมุ่งมั่นความตั้งใจความอดทนนำมาซึ่งความสำเร็จของทีม
3: ผมชอบประโยคนี้มากเลยถอยหลังถึงจะชนะ
4: ครับ
3: มันเป็นอะไรที่ถ้าเราแบบมองในชีวิตจริงหลายๆครั้งบางทีเราก็จะคิดว่าตลอดเวลาต้องไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าบางทีเราก็ลืมว่าการถอยหลังอาจจะทําให้เหมือนแบบเรามีการตั้งรับหรือมีอะไรที่มันแบบอีกรูปแบบนึงที่สามารถไปสู่เป้าหมายได้เหมือนกัน
4: ใช่ๆถูกต้องครับ
2: เป็นกีฬาที่ต้องฝึกความอดทนฝึกการมีวินัย
7: อย่างความอดทนนี่มันเป็นสิ่งสําคัญมากเลยเนาะสําหรับกีฬาชนิดนี้อยากรู้ว่าเนี่ยเราเห็นมือของนักกีฬาทุกคนเนี่ยจะมีแผลกันใช่มั้ยตอนที่แบบเราเจ็บอ่ะมันมีโมเมนต์ที่แบบโหท้อมั้ยว่าเราทําอะไรอยู่แบบทําไมเราต้องทรมานตัวเองขนาดนี
8: ้มีครับ
2: มีบ้างก็ชอบกีฬาเนี่ยค่ะแบบชอบเลย
7: มันสะใจ
2: ใช่อ่ะมันสนุกดี
7: มันสะใจเวลาที่แบบทีมเราสามารถที่จะได้อะไรเงี้ยใช่ไ
3: หมแล้วอย่างพออาจารย์อู๊ดอยู่กับกีฬาชักกระเยาะมาตั้งแต่แรกๆเลยนะ
4: ครับ
3: เรามีเป้าหมายนะครับว่าเราอยากพากีฬานี้ไปถึงจุดไหนหรือมีเป้าหมายแบบใหญ่ที่สุดคือเป้าหมายอะไร
4: ชิงแชมป์โลกเราไปมาแล้วนะเราประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งคือเราได้ที่3ในทุ่งแดงของโลกมานะครับอยากใจเนี่ยอยากให้ทางสมาคมผลักดันเข้า4เกมเพราะว่าในแถบภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียเราเนี่ยเขามีเล่นหมดและอีกความฝันนึงคือได้ไปเล่นในเวิลด์เกมนี่คือกีฬาที่ภายใต้การดูแลของ IOCนะครับก็จะมีพักอวอร์เนี่ยอยู่ในตลอดทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ครับนั่นคือเป้าหมายสูงสุด
3: ก็เดี๋ยวน่าจะได้ไปแน่นอน
4: โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมแฮปปี้มากเลยได้มาเล่น
4: ยินดีครับยินดีต้อนรับทุกทีม
3: ขอบคุณคร
4: ับ
7: แล้วเราคิดว่าในอนาคตเราอยากประกอบอาชีพแบบเป็นนักกีฬาชักกระเยาะแบบอาชีพแบบ
2: คงไม่
7: ทำไมอ่ะทำไมเราถึงว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นอาชีพไม่ได
1: ้เหมือนตอนนี้กีฬานี้ยังแบบไม่เป็นที่รู้จักกันมากครับเพราะอาชีพมันก็เป็นไม่ค่อยได้ครับแบบมันยากครับ
7: มันยั ขาดการสนับสนุนด้วยถูกไหมแล้วก็หมายถึงว่ามันยังไม่ได้เป็นกีฬาที่แบบว่าโหไปอยู่ในแมตช์แบบใหญ่ๆใหญ่ๆใหญ่ๆเท่ากับกีฬาอื่นอย่างนี้ป่ะ
1: ใช่ครับ
7: แล้วเราคาดหวังไหมว่าวันหนึ่งอยากให้มันเป็นอาชีพได้จริง
1: คาดหวังครับ
7: ที่ผมชอบที่สุดสำหรับการมาเล่นกีฬานี้แล้วก็ได้คุยกับอาจารย์อู๊ดเนี่ยคือการที่เขาบอกว่ากีฬาเนี้ยเป็นกีฬาที่เราถอยหลังถึงจะชนะเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยอะว่าสิ่งเนี้ยคำนี้มันจะเป็นคำที่อยู่ในกีฬาที่เราเคยแข่งมาอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าที่ผ่านมามันคือเวลาเราแข่งกีฬามันคือแบบเราต้องสู้เราต้องไปข้างหน้าเราต้องไม่ยอมแพ้เราต้องอย่าถอยแต่ว่านี้มันคือกีฬาที่แบบมันคือการถอยอะถอยแบบที่เรามีสติถอยแบบที่เรามีพลังถอยแบบที่เราไปด้วยกันอะมันเลยทำให้ชนะได้มันก็เลยเหมือนทำให้บางทีเราเหมือนเราได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างกลับมาสู่แบบชีวิตจริงของเราว่าบางทีมันไม่จำเป็นต้องพุ่งไปตลอดแต่บางทีการถอยมันก็อาจจะทำให้เรามีริทึมมีวิธีการในการแก้ปัญหาหรือมีวิธีการเบรกตัวเองแล้วนำไปสู่วิธีการแก้ปัญหาอีกรูปแบบนึงเหมือนกันวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าประทับใจกับสิ่งนี้มากๆกับสิ่งที่แบบโค้ชอู๊ดบอกหรือว่าแบบเสน่ห์ที่นักกีฬาหลายๆคนได้เล่าให้ผมฟังว่าเขาชอบสิ่งนี้ว่าแบบมันคือการถอยหลังแล้วเราชนะเราเห็นความตั้งใจของอาจารย์อู๊ดของโค้ชเติ้ลของน้องๆทุกคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาหลงรักในกีฬานี้แล้วเขาอยากที่จะทํามันให้ไปไกลกว่านี้ไปสู่แบบจุดที่มันควรมันน่าจะไปได้อะแต่เขายังแค่ขาดการซัพพอร์ตอะไรเงี้ยก็รู้สึกอยากจะเป็นกําลังใจให้แล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นถ้าวันนึงมันเป็นจากการเล่นพื้นบ้านมันสู่แบบกีฬาที่คนรู้จักมากขึ้นมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆวันนี้ก็แฮปปี้ครับแล้วก็สนุกมาก

คนเป็นมะเร็งเนี่ยกินเนื้อนมไข่ได้นะครับโดยทั้งยิ่งถ้าเป็นแล้วแล้วอยู่ในระยะที่ต้องทำการรักษาผ่าตัดให้เคมีการใช้แสงต่างๆล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะต้องการพลังงานแล้วก็โปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทั้งสิ้นนะครับความต้องการของโปรตีนเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าคนปกติบางคนกลัวว่ากินเนื้อเข้าไปแล้วจะยิ่งทำให้ไปเลี้ยงมะเร็งความจริงมะเร็งเนี่ยต่อให้เราไม่กินนะครับตัวมะเร็งก็ทำตัวเหมือนกาวฝากครับมันก็จะดูดสารอาหารจากร่างกายของคนเราอยู่ดีมีการศึกษามาแล้วนะการรับประทานอาหารให้เพียงพอนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันนะครับสามารถสร้างสิ่งที่ไปต่อต้านมะเร็งได้อันนี้จะมีประโยชน์มากกว่า

ำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบำบัดผ่าตัดฉายแสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทำการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างพอหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

0: คือการผู้หญิงอะอยากสวยแล้วก็เออมูโงเฮงมันไม่ดีนะอะไรเงี้ยคางมันเป็นรอยบุ๋มก็เลยลองไปที่คลินิกที่เขาแนะนำพี่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วพี่ก็เลยอยากลองเขาก็เลยฉีดให้พี่แล้วเขากลัวพี่มีคุ้มก็เลยฉีดเยอะไปนิดนึงรอบคางเลยพอกลับมาแล้วพี่ก็แจ้งเขาไปว่ามันเขียวนะเขาก็บอกว่าเออสองสามวันเดี๋ยวก็หายสักพักก็หายพี่ก็รอเป็นเดือนรอเป็นปีก็ไม่หายพี่เขามาติดต่อที่ศิริราชคุณหมอตัดชิ้นเนื้อพี่ไปตรวจนะมันรู้สึกว่ามันจะเป็นคุณหมอบอกเป็นน้ำมันชนิดหนึ่ง
1: คุณหมอกระเป๋าจะมาด้วยกัน3คนแล้วเขาก็เอาอุปกรณ์ให้เราดูเลยว่าอันนี้นะเป็นอย่างนี้นะอุปกรณ์เขาจะเปิดดูเลยว่าอันนี้เป็นอย่างนี้นะอันนี้คือฟิลเลอร์อันนี้คือคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไปฉีดคอลลาเจนฉีดปุ๊บเขาจะขยี้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วมันจะมี5จุดตรงหน้าผากหนวกแก้มแล้วก็ตรงคางไม่ได้ทำตรงเนี้ยค่ะเธอนี่เสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเดี๋ยว6เดือนมาซ้ำหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่นุก็ถามว่าถ้าเราไม่ฉีดอ่ะถ้าเราไม่ฉีดต่อหน้าเราจะอยู่เหมือนเดิมไหมเขาก็บอกว่ามันจะสลายไปอายุการใช้งานของเขาก่อนที่จะไปหาหมอนะคะมันจะเป็นบวมแล้วมันจะคันมันจะอักเสบนะคะถ้าอักเสบปุ๊บตาพี่นุจะปิดเลยปิดปุ๊บจะแดงหมดเลยอ่ะตาบวมมันจะแดงหมดเลยต้องรีบไปหาหมอต้องไปกินยาแก้อักเสบค่ะตัดสินใจผิดพลาดมากเลยแหละที่ว่าเราไปเจอหมอกระเป๋า

0: อันนี้เลยครับอาจารย
1: ์อ๋อค่ะ
0: นี่เลยฮะเชิญเลยครับ
1: นี่คุณแอดพาหมอมาที่ไหนคะเนี่ย
0: นี่เป็นห้องนอนของหญิงสาวคนหนึ่งครับที่เธอนั้นถูกนำร่างออกไปแล้วมีข้าวของต่างๆวางอยู่บนเตียงอย่างที่เห็นนะฮะมีเข็มฉีดยามีสารอะไรต่างๆวางอยู่มีกระเป๋าปกติเป็นหมอผิวหนังก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหม
1: ใช่นั่นน่ะสิคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาออกนอกสถานที่มาดู
0: เหมือนเป็นหมอนิติเวชไหมอาจารย์
1: นิดๆนะคะ
0: ฮะก็สมมติสถานที่เกิดเหตุขึ้นแล้วเป็นแบบนี้อยากให้อาจารย์ได้ลองวิเคราะห์ดูว่าก่อนหน้าที่เราจะมาถึงตรงเนี้ยที่นี่เกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: คือเท่าที่ดูคร่าวๆนะคะเราก็เห็นของหลายอย่างอย่างที่คุณแอดได้พูดไปแล้วแล้วก็ในนี้นี่ที่สำคัญคือมีของที่อยู่ในกระเป๋าเนาะก็มีดูเหมือนเป็นยาอยู่หลายตัวนะคะมันทั้งเข็มฉีดยาฉีดนะคะยากินบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะมีการใช้กับคนไข้ที่นี่นะคะมีเข็มฉีดยาที่ยังไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีส่วนที่บางส่วนที่ฉีดไปแล้วแล้วก็มียาบางอันที่วางกระจัดกระจายซึ่งอาจจะมีการได้นำใช้ไปแล้วบ้างนะคะ
0: ใช่ๆมีการหักหลอดอะไรบ้างนะฮะ
1: หรือมีเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วอยู่ตรงนี
0: ้ค้างอยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเราจะดูว่าสารพวกนี้คืออะไรแล้วก็มีการฉีดอะไรกันน่าจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยอาจารย์จะวิเคราะห์ได้ไหม
1: คะค่ะเนื่องจากยาพวกนี้เลเบลบางอันไม่ได้ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะเป็นสารที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องนะคะ
0: แล้วที่เราเห็นเข้ามาฉีดกันที่ห้องแบบนี้เป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้เขาทำกันเยอะแล้วครับ
1: เท่าที่เคยได้ยินคือหมอเองก็ไม่เคยมีประสบการณ
0: ์
1: ไปฉีดให้คนอื่นหรือไม่เคยมีใครมาฉีดให้เรา
0: แต่ที่ได้ยินนี่เป็นไง
1: ที่ได้ยินมามีพอสมควรค่
0: ะเขาเรียกว่าหมอกระเป๋าอะไร
1: หมอกระเป๋าอาจจะนี่มันมาจากสัญลักษณ์ของกระเป๋าอันนี
0: ้หิ้วกระเป๋าใบหนึ่งมามีข้าวของพวกนี้อยู่ในกระเป๋ามาถึงที่ห้องของคนที่อยากสวยอยากฉีดนัดกันเอาไว
1: ้หรือบางทีเขาเรียกเป็นจัดเป็นปาร์ตี้
0: จัดปาร์ตี้เลย
1: เหมือนกับเชิญคนมาเยอะๆในที่นึงแล้วก็ฉีดกันทีละหลายๆคน
0: ครับคือที่เห็นการมาฉีดที่ห้องแบบนี้ไม่ว่าจะปาร์ตี้หรือว่ามาฉีดคนเดียวก็ตามเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรได้บ้างครับอาจารย์
1: มีความเสี่ยงมาก
0: ค
1: ืออย่างที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยคือ1จะต้องดูก่อนว่าคนที่มาฉีดตกลงเป็นใคร
0: ครับ
1: เป็นหมอจริงๆไหมซึ่งส่วนใหญ่หมอขอเรียนตามตรงหมอทั่วไปไม่มาฉีดตามห้องแบบนี้หรอกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนฉีดอาจจะไม่ได้เป็นหมอหรือไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่มีคุณสมบัติพอที่จะมาฉีดให้กับคนไข้อันที่สองคือสารต่างๆที่เอามาใช้เนี่ยตกลงไม่รู้ว่ามันเป็นสารที่มันได้รับการรับรองจริงไหมมันฉีดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มาดูตัวแรกกันก่อนดีไหมคะตัวนี้คือตัวที่ถูกหักหลอดทิ้งไปแล้วนะคะ
0: หลอดน้ำตาล
1: หลอดสีน้ำตาลอันนี้นะคะดูเหมือนเป็นยาฉีดนะคะคราวนี้อันตัวนี้เนี่ยโดยทั่วไปถ้าจะให้เดาน่าจะเป็นสารที่อาจจะมีฤทธิ์ทำให้ผิวขาวขึ้น
0: อ๋อที่เขานิยมกันนะฮะ
1: ใช่ค่ะที่นิยมกันก็คืออย่างสมมติว่าเวลาจะมีการฉีดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการฉีดเพื่อทำให้ผิวดูขาวขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมียาหลายตัวที่หน้าตาลักษณะใกล้เคียงกันกับแบบนี้นะคะ
0: สารข้างในมันจะเป็นอะไรบ้างอาจารย์ที่ทำให้ขาวขึ้นได
1: ้มีเป็นได้หลายอย่างอาจจะเป็นตั้งแต่วิตามินซีหรือแม้แต่กลูตาไทโอนนะคะซึ่ง

0: าคุณแอดสังเกตจะเห็นมันคล้ายๆกับน้ำมันลองค่ะ
1: อ๋อมันจะใสๆแต่ว่าจะไม่มันจะเหนื่อยนิดนึง
0: มันจะไม่ใช่น้ำ
1: ใช่ไหม
0: ค่ะแตกต่างกับสารพวกเมื่อกี้นะคะอันนี้จะเหมือนกับเหมือนมันเป็นกึ่งๆเป็นน้ำมันอันนี้เนี่ยถ้าจะให้เดาน่าจะเป็นซิลิโคนเหลว
1: อ๋อที่เขาฉีดเข้าไป
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือเหมือนกับเอาเข็มฉีดยาเสียบเข้าไปแล้วดูดมาจากหลอดนี่แหละฮะ
0: ใช่ค่ะหรือบางทีเนี่ยเท่าที่ได้คุยกับคนไข้เนี่ยมันจะไม่มาเป็นหลอดแบบนี้บางทีมาเป็นแบบแกลลอนถือมาเป็นถุง
1: แล้ว
0: พวกนั้นบางทีเป็นน้ำมัน
1: ครับ
0: ค่ะเป็นพวกน้ำมันหรือบางทีเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าไบโอพลาสติกเป็นพลาสติกเหลวๆที่เวลาฉีดเข้าสู่ร่างกายไปมันจะแข็งได
1: ้พอบอกไบโอพลาสติกก็คือพลาสติกที่เรารู้จักเนี่ยนะฮะเป็นพลาสติก
0: ซึ่งเราไม่รู้ส่วนผสมเป็นอะไรเพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่เวลาที่อยู่ในสถานะที่เป็นอุณหภูมิห้องมันจะเหลวแต่พอฉีดเข้าไปสู่ร่างกายบางทีมันไปทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อแล้วมันเกิดการแข็งตัวขึ้นเขาถึงเอาไว้ฉีดเสริมจมูกไงคะฉีดเหลวๆเข้าไปก่อนเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาผ่านไปมันกลายเป็นแท่งเหมือนแท่งซิลิโคน
1: แข็งเลยงั้น
0: ฮะใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้วส่วนน้ำมันที่บอกว่ามาเป็นถุงๆบางทีหิ้วมานั่นเป็นน้ำมันพวกไหนฮะ
0: มีหลายอย่างเลยบางทีเป็นพวกน้ำมันพืชบางทีเป็นพวกน้ำมันที่เกิดจากการเขาเรียกเป็นน้ำมันที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมไม่ได้จริงๆไม่ได้เป็นเรียกว่าไม่ได้เป็นแม้แต่ medical grade ที่จะมาฉีดเข้าร่างกายคนก็มีเหมือนกัน
1: โอ้โหอย่างนั้นก็มีนะ
0: มีค่ะมีค่ะมีสารหลายอย่าง
1: ครับแต่ที่เราเห็นแล้วก็มีการอันนี้คือมีการ
0: ค่ะอันนี้น่าจะมีการได้ฉีดไปแล้วนะคะมีการฉีดบ้างเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณแอดสังเกตดูดีๆเนี่ยอันเนี้ยถ้าให้หมอดูเนี่ยจะไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์เป็นคนฉีดเหตุผลเพราะว่าสมมุติถ้าเราจะฉีดสารอะไรสักอย่างนึงเข้าไปในร่างกายคนไข้เราต้องไล่ไม่ให้มีอากาศอยู่ในท่ออย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยมีอากาศค้างอยู่มันจะไม่ได้เป็นเข็มฉีดยาชนิดที่เอามาควรจะใช้ฉีดกับคนไข
1: ้
0: เพราะการฉีดอากาศเข้าไปในร่างกายคนไข้เนี่ยเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแสดงให้เห็นได้ว่าคนที่ฉีดเนี่ยไม่น่าจะมีประสบการณ์ในเรื่องการฉีดยาจริงๆให้กับคนไข้
1: แล้วเข็มที่ใช้หรือหลอดที่ใช้อันนี้ใช่ไหมฮะ
0: คือเข็มกับหลอดเนี่ยอันนี้เป็นเข็มจริงแต่จริงๆที่เราควรจะรู้ในเรื่องของเทคนิคก็คือว่าเข็มพวกนี้มันควรใช้แล้วทิ้งกับคนไข้คนหนึ่งคนหนึ่ง
1: ใช่ก็ควรเป็นอย่างนั้น
0: ถูกค่ะแต่อย่างเงี้ยเวลาที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่ามีการไปปาร์ตี้ฉีดกันทีหลายๆคนบางทีเนี่ยเท่าที่หมอได้ยินจากคนไข้มานะคะคือดูดยาเนี่ยใส่ลิงก์อันเดียวกันเสร็จแล้วก็จิ้มเดินคนนี้จิ้มคนนี้ทีคนนี้ทีคนนั้นท
1: ีไม่ได้เปลี่ยนเข็มเลย
0: ไม่ได้เปลี่ยนเข็มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการเสี่ยงของการติดเชื้อหลายๆอย่างได้เพราะคนบางคนอาจจะมีโรคติดต่อที่ติดได้ทางการกระแสเลือดก็จะติดไปหาคนหลายๆคน
1: เรื่องความเสี่ยงกับอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานสารที่ไม่รู้ว่าจะใช่ไม่ใช่มีอันตรายไหมฉีดไปในร่างกายเทคนิคการฉีดก็สำคัญนะ
0: ถูกต้องค่ะก็อย่างที่บอกคือถ้าเราได้รับการอย่างแพทย์ทุกคนก็จะได้รับการเทรนมาว่าเทคนิคการฉีดยาที่เหมาะสมตำแหน่งปริมาณจะเป็นยังไง
1: คือบางคนก็ฉีดก็จิ้มเข้าไปตรงนี้ไงถ้าอยากจะตรงนี้ให้มันนูนสวย
0: มันมีตั้งแต่การฆ่าเชื้ออย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องฆ่าเชื้อบริเวณที่จะฉีดก่อนตำแหน่งการวางเข็มปริมาณของการฉีดเพราะอย่าลืมว่าบนใบหน้าเราเนี่ยหรือตำแหน่งที่จะฉีดบางทีมันมีเส้นประสาทมีเส้นเลือดมีกล้ามเนื้อถ้าเราฉีดยาแล้วแทงเข้าไปในเส้นยามันก็จะเข้าไปในเส้นได้ยาบางอย่างก็ไม่ควรจะฉีดเข้าไปในเส้นเลือดเพราะมันเกิดอันตราย
1: ต้องรู้ตำแหน่งที่แน่นอนด้วย
0: รู้ตำแหน่งที่แน่นอน
1: นี่คือโอ้เสี่ยงหลายอย่างนะที่พูดมาทีนี้ความอยากสวยอยากให้รูปหน้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากจะให้ตรงนี้มันนูนขึ้นตรงนั้นแฟบลงเงี้ยความเสี่ยงที่จะไม่ได้สิ่งแบบนั้นเนี่ยมันมี
0: โอ้แน่นอนค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตกลงเราใช้สารอะไรมันจะอยู่คงที่ขนาดไหน
1: จะไหลไป
0: ฉ
1: ี
0: ดบางทีมันไหลอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้อย่างที่ตัวเองอยากจะได้แต่ที่แย่กว่านั้นคือเสี่ยงต่อชีวิตเพราะว่าลองดูสิคะคุณแอดสถานที่ที่ฉีดอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองเนี่ยสมมุติว่าเวลาที่เราฉีดปุ๊บแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นมา
1: เช่นอะไรได้บ้างฮะ
0: ยกตัวอย่างเช่นเราแพ้สารที่เราฉีดเข้าไปอย่างเงี้ยคนบางคนหายใจไม่ออกความดันตกและอาจจะเสียชีวิตได
1: ้
0: สถานที่ลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่มีแม้แต่อุปกรณ์เพื่อช่วยชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็มีความเสี่ยงที่เราจะเสียชีวิตได
1: ้โอ้โหอันนี้คือที่สุดแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เสี่ยงอยากสวยแต่สุดท้ายเสียชีวิตนี่ไม่คุ้มกันเลย
0: ไม่คุ้มกัน
1: เขาจะฉีดส่วนไหนในร่างกายได้บ้างฮะถ้าเป็นหมอกระเป๋าหิ้วมาที่คอนโดแบบนี
0: ้ถ้าเป็นฉีดเผาส่วนใหญ่เขาฉีดเข้าเส้นเลือด
1: โอ้โหคุณดูเส้นเลือดยังไงฉีดเลย
0: ใช่ถูกค่ะแต่ถ้าเป็นการฉีดลักษณะแทนสารเติมเต็มบางอย่างเนี่ยฉีดได้เยอะมากฉีดบนใบหน้าที่นิยมกันฉีดพวกหน้าผากฉีดจมูก แก้มคางอันนี้พวกนี้ให้ปรับรูปหน้าหรือฉีดริ้วรอยต่าง
1: ๆ
0: ฉีดตามอวัยวะอื่นที่ไม่ได้อยู่บนหน้าก็ได้อย่างเช่นฉีดตามมือ
1: ฮะ
0: หลังมือให้แบบเต็มๆนูนๆไม่ให้มือเหี่ยว
1: บางคนมันเหี่ยวดูเหี่ยวหรือว่ากระดูกอะไร

0: ขนาดหน้าอกกับสะโพก
1: อุ้ยเขาไม่เสริมซิลิโคนใส่เขาฉีดเลยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะก็มีหลายคนที่ทำลักษณะแบบนี
1: ้
0: ซึ่งจริงๆเราไม่เคยแนะนำให้ทำเพราะมันต้องฉีดสารปริมาณเยอะๆเข้าสู่ร่างกาย
1: ครับแล้วก็สะโพกด้วย
0: สะโพกฉีดเสริมก้นให้ดู
1: มีเหรอฮะ
0: มีค่ะ
1: ให้ก้นเด้งขึ้นมามีก้น
0: ให้ดูมีรูปร่างให้ดูมีเคิร์ฟ
1: โอ้โหแสดงว่าฉีดได้หลายส่วนมากของร่างกาย
0: ฉีดได้หลายส่วน
1: อืม

0: โอ้โหที่เห็นแบบนี้เสี่ยงมากๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้ายิ่งหมอกระเป๋าหิ้วมามาฉีดที่คอนโดหมอจริงไม่จริงไม่รู้หรือเป็นใครอะไรยังไงสารที่ใช้เป็นไงทีนี้เวลามาถึงอาจารย์แล้วฮะเขาอาจจะไปฉีดที่อื่นมาแล้วมาหาอาจารย์เนี่ย
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาคนไข้ที่มาเป็นไงบ้างฮะ
1: คือพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดฉีดสารที่มันไม่ผ่านอย.หลายๆตัวเนี่ยนะคะเราก็จะมีเขาเรียกว่ามีคนไข้มาในอาการหลายๆอย่าง
0: ค
1: นไข้บางคนมาจากเป็นก้อนก่อน
0: เป็นก้อนบริเวณ
1: เป็นก้อนตามตำแหน่งที่ฉีดเลยค่ะ
0: ที่ฉีดไป
1: บางตำแหน่งบวมบางตำแหน่งบวมด้วยแดงด้วยทั้งบวมทั้งแดงอักเสบบางคนจะมีอาการกดเจ็บตามตำแหน่งก้อน
0: อ
1: ันนั้นเนี่ยเป็นอันนึงที่แย่กว่านั้นหรือเป็นเยอะๆคือบวมทั้งหน้าเพราะว่ามันสมมุติเราฉีดแค่แก้มแต่อาการบวมเกิดทั่วรอบหน้า
0: ทำไมเป็นไปอย่างนั้นได้
1: เพราะมันเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อร่างกายทั้งหมดของร่างกาย
0: อาจจะแพ้แล้วแพ้เป็นบริเวณ
1: ใช่ค่ะบางคนมาด้วยอาการที่มากกว่านั้นอย่างเช่นหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกอย่างนั้นก็มีเหมือนกันแต่อันนั้นเจอน้อย
0: หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกนี่ต้องมาด่วนภายใน
1: ต้องรีบมาด่วน
0: สมมติฉีดปุ๊บแล้วเกิดอาการอย่างนั้นทันที
1: ส่วนใหญ่จะไม่เกิดทันทีส่วนใหญ่เนี่ยมักจะฉีดไปสัก 3-4 วันจนถึงอาทิตย์นึงน่าจะบวมขึ้นเรื่อยๆอันนั้นเนี่ยต้องรีบมาทันทีเพราะเราต้องรีบวินิจฉัยว่าตกลงสารที่เขาฉีดไปเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน
0: ่ครับนั่นคืออาการที่เห็นทางร่างกายนะครับแล้วก็มีหายใจไม่ออกบ้างแต่ว่าเคสหรือว่ากรณีที่หนักที่สุดที่เคยเจอเป็นไงบ้างครับกับคนที่ฉีดมาแบบนี้แล้วไม่ถูกต้องนะครับ
1: คือที่เยอะที่สุดที่เคยเจอเนี่ยคือคนไข้นี่มีอาการบวมๆยุ
0: บ
1: ๆตลอดเขาตอนนั้นเขาฉีดเยอะฉีดถึงหลังมือฉีดทั้งหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถทำงานได้เลยเพราะปวดมือใช้มือไม่ได้มันมือบวมหมดคนไข้คนนั้นเนี่ยตอนที่มารักษาเนี่ยก็เราพยายามที่จะให้ยาแล้วก็ควบคุมอาการแต่ก็ควบคุมอาการได้ไม่ดี
0: ค
1: นไข้ก็ค่อนข้างเขาเรียกว่า depressed เศร้าอาจจะต้องปรึกษาทางแพทย์ทางจิตเวชแล้วก็ตอนหลังเนี่ยอันนี้คือเป็นคนไข้ที่หมอเสียใจมาก
0: ค
1: ือคนไข้เนี่ยตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง
0: โอ้แล้ว
1: ค่ะซึ่งทำให้ทางสิริราชเนี่ยเรามีความตั้งใจอย่างสูงเลยที่จะพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรู้ถึงโทษของการฉีดสารแบบนี้เพราะว่ามันอันตรายมากกว่าที่คิด
0: ครับคือเริ่มจากการฉีดแบบนี้เพราะอยากจะสวยอยากจะจัดการกับบางส่วนของร่างกายแต่สุดท้ายผลมันกับกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยนะฮะนี่คือกรณีที่คุณหมอเจอกับตัวเองที่เป็นคนไข้แต่เราเห็นอีกตั้งเยอะแยะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่บางคนไปฉีดแล้วก็เสียชีวิตตาม
1: ทันทีก็มีพวกนั้นเนี่ยน่าจะเกิดจากการฉีดสารปริมาณมาก
0: ๆ
1: เข้าไปทีเดียวอย่างนี้เรามักจะเจอกับฉีดหน้าอกหรือฉีดสะโพกเพราะมันต้องใช้สารแบบหลายร้อยซีซีฉีดทีเดียวซึ่งพวกนี้ถ้าสารมันไม่ได้คุณภาพหรือมันมีเขาเรียกว่าความไม่บริสุทธิ์อยู่เยอะเกิดการแพ้แล้วสามารถทำให้เสียชีวิตได้ทันทีณที่ฉีดเลยอย่างนั้นก็มีค่ะ
0: ครับหรือกรณีอีกอันนึงที่ได้ยินไม่นานมานี้ที่ฉีดที่คลินิกแต่ว่าเหมือนแพ้ยาสลบอะไรแบบนี้ฮะ
1: อันนั้นอาจจะเป็นอีกกรณีนึงคืออาจจะไปทำหัตถการอะไรบางอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าเกิดการแพ้ยาที่เกิดจริงๆแต่ตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าไม่ได้อยู่ในสถานที่หรือสถานพยาบาลเนี่ยที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบถ้วน
0: อ๋อท่านฟังดูอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีแล้วก็กับทุกคนด้วยที่อาจจะเป็นไปได้
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราอ่ะคิดว่าเราจะทำอะไรในแบบนี้หมอว่าต้องหาข้อมูลให้เยอะ
0: ที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงครับ
1: เราควรจะอย่างน้อยนะคะ1เราเลือกหมอที่เราจะไปฉีดคือหมอกระเป๋าเนี่ยตกลงคุณเป็นหมอหรือเปล่าเรายังไม่
0: ร
1: ู้ใช่ไหมคะเราต้องเลือกว่าเอ๊ะหมอที่เราจะไปฉีดตกลงเป็นหมอจริงไห
0: ม
1: ซึ่งพวกนี้เนี่ยเราเช็คได้เลยจากเว็บไซต์ของแพทยสภาจะสามารถคีย์ชื่อนามสกุลของหมอคนนั้นไปจะขึ้นรูปมาแล้วบอกว่าหมอคนนี้ตกลง1จบหมอจริงไหมจบสาขาเชี่ยวชาญด้านไหนด้วยซ้ำคือสมมติคีย์ชื่อหมอรังสีมาลงไป

0: อาจจะขึ้นว่าโอ้จบแพทย์ตั้งแต่ปีไหนอันนี้อาจจะทำให้ดูอายุได้แล้วก็อาจจะบอกได้ว่าจบมีเหมือนกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไหนบ้างที่ผ่านการรับรองอย่างเงี้ยเราสามารถคีย์หาได
1: ้หมอที่ควรจะฉีดด้านนี้หรือทำสถานการณ์ด้านนี้ควรจะเป็นหมอที่จบ
0: คืออย่างน้อยควรจะต้องจบอย่างน้อยคุณจะต้องจบแพทย์ถูกไหมคะเราจะรู้วิธีฉีดจริงส่วนสาขาที่เชี่ยวชาญหมอว่าแล้วแต่มีหมอหลายๆสาขาที่เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องผิวหนังเป็นด้านหนึ่งบางคนอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นหมอทางศัลยกรรมตกแต่งก็จะสามารถฉีดหรือหมอที่เป็นหมอที่ทางดูแลทางด้านใบหน้าตาหูคอจมูกอย่างนี้ก็เท่าที่มีก็ทราบหรือจริงๆเนี่ยเป็นแพทย์ทั่วไปที่ผ่านการอบรมอย่างดีจริงๆก็หมอก็ว่าน่าจะได
1: ้แต่ขอให้เป็นหมอจริงๆเนี่ย
0: ขอให้เป็นหมอจริงๆ
1: แล้วก็ดูรูปด้วยว่าตรงกับคนที่เดินมาหาเราที
0: ่ใช่ต้องดูรูปด้วยเพราะไม่งั้นบางทีใช้ชื่อปลอม
1: ครับแต่ทีนี้อีกอันนึงคือการมาฉีดที่นี่ที่ห้องพักของเรามันสามารถทำได้ไหมฮะหรือจริงๆแล้วควรจะเป็นไปฉีดที่ไหนยังไงที่ปลอดภัย
0: เอาเป็นว่าหมอจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยไม่มาฉีดหรอกค่ะอย่างหมอนี่เคยมีคนชวนไปแบบว่าเนี่ยขอรวมๆเพื่อนมาหลายๆคนนะคะเชิญคุณหมอมาฉีดให้ได้ไหม
1: นิดเดียว
0: โดยส่วนตัวหมอไม่ทำด้วยเหตุผลอย่างที่บอกคือสมมติถึงแม้ว่าหมอจะดีใช้สารที่ผ่านอย.ก็ตามแต่ผลข้างเคียงมันเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะผลข้างเคียงที่ไม่คาดฝันสมมติเกิดคนไข้แพ้สิ่งที่เราฉีดเข้าไปหรือเกิดฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าฉีดในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมันไม่มีเครื่องมือช่วยชีวิตอย่างเวลาที่เราไปตรวจสถานพยาบาลสมมติว่าจะผักกองประกอบโรคสินจะไปตรวจให้การรับรองเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาต้องดูมีเครื่องมือช่วยชีวิตครบไหมมีรถเขาเรียกว่ารถ emergency มีเครื่องที่จะสามารถใส่ท่อช่วยหายใจสามารถกระตุ้นการเต้นของหัวใจหรือแม้แต่มีเครื่องช็อตไฟฟ้าเล็กๆอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นของพวกนี้เป็นปัจจัยอันนึงที่คนที่จะไปรับบริการควรจะเลือกดูซึ่งง่ายๆเลยนะคะเราสามารถที่จะเลือกดูได้เวลาที่เราเดินเข้าไปในคลินิกเนี่ยมันจะมีป้ายสีขาวและมีตัวหนังสือสีเขียวเขียนเลยว่าคลินิกอันนี้เป็นคลินิกเวชกรรมทั่วไปหรือคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านไหนอย่างถ้าเป็นผิวหนังก็จะเขียนว่าเป็นคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนังเราก็จะรู้เลยว่าเจ้าของคลินิกนี้เนี่ยคือเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านไหน
1: ถ้าจะฉีดพรุ่งนี้ก็ควรจะ
0: เลือกดูสักนิดนึง
1: ผิวหนัง
0: อย่างน้อยก็จะเป็นหมอผิวหนังหรือจะเป็นทางด้านอื่นก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดต้องเป็นคลินิกเวชกรรมมีป้ายให้เห็น
1: ต้องมีคำนี
0: ้ต้องมีให้เห็น
1: ควรจะมีคำนี้คือการไปฉีดตามคลินิกจะบอกว่ามันปลอดภัยหรือไม่อะไรต่างก็ต้องดูปัจจัย
0: หมอคิดว่าดูปัจจัยหลายๆอย่างอันสุดท้ายที่เราต้องดูคือตกลงเราจะไปฉีดอะไรคือสมมาปุ๊บเนี่ยหมอเอายาคนไข้ส่วนหนึ่งเลยอ่ะเชื่อใจไม่เคยขอดูถูกไหมคะอย่างน้อยที่สุดก่อนที่เราจะคุยกับคุณหมอว่าจะฉีดอะไรเนี่ยเราก็ควรจะถามก่อนว่าเอ้ยตกลงมันคือสารอะไรนะ
1: ร
0: เรากำลังจะฉีดอะไรกันอยู
1: ่ฉีดเพื่ออะไร
0: ใช่มันเป็นสารอะไรกันมีวิธีการแก้ไขยังไงถ้าเกิดสิ่งที่เราไม่พอใจหรือสมมุติคนไข้บางคนเดี๋ยวนี้เริ่มมีการศึกษามากขึ้นขอดูว่าเอ้ยที่กล่องอันนี้เนี่ยตกลงมันผ่านจริงไหมซึ่งหมอคิดว่าหมอทั่วไปที่เขาเรียกว่าอะไรมีการทำหัตถการคนไข้อย่างบริสุทธิ์ใจเนี่ยเวลคัมอยู่แล้วที่จะให้ดู
1: ครับก็ควรจะชี้แจงแล้วให้ฟังอย่างละเอียดด้วย
0: มีกล่องอันนี้นะนี่อันนี้ผ่านนะคะเรียบร้อย
1: คำว่าผ่านหรือมีตราเนี่ยคือตราอย.ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ตราอย.ประทับของประเทศไทย
1: จะเหมือนอย.ทั่วไปไหมฮะ
0: เหมือนตราอย.ทั่วไปจะเป็นตัวเลขที่เขียนผ่านการรับรองอย่างนี้เลยค่ะ
1: ครับ
0: เพราะยาบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีหมอบางคนที่หิ้วมาเองอาจจะไม่ผ่านการรับรองในประเทศไทยซึ่งหมอว่าอันนั้นก็ไม่ถูกต้อง
1: เหรอฮะแม้จะบอกว่าเนี่ยยานี่เขาฉีดกันเมืองนอกฉีดเยอะแยะฮิ้วมาเองถูกกว่าอะไรแบบนั้น
0: เพราะอย.ไทยก็จะมีระเบียบในการตรวจเพราะกลุ่มประชากรไม่เหมือนกันนี่คะเรากับต่างชาติอาจจะถูกไหมคะมีโรคบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันเราก็ควรจะมั่นใจว่ายานี้ปลอดภัยในประชาชนของเรา
1: คนไทย
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะอ๋อมีเหตุผลนั้นด้วยบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวก็เพื่อนเขาชวนน่ะเขาบอกว่าหมอคนนี้เพิ่งมาฉีดให้ฉันก็ปลอดภัยดีไม่เห็นเป็นไรเลยกรณีที่ต้องให้คุณหมอมาแก้ไขเนี่ยฮะหน้าพังมาแล้วหรือว่าส่วนไหนต่างๆของร่างกายก็ตามเนี่ยมีเยอะแค่ไหนครับ
0: มากขึ้นเรื่อยๆเอาอย่างนี้ดีกว่าที่สิริราชเนี่ยเราเจอเคสใหม่อย่างน้อยๆนะคะเดือนนึง1ถึง2เคส
1: โอ้แล้ว
0: ทุกเดือน
1: อันนี้คือมาให้แก้นะฮะ
0: มาให้แก
1: ้คือคนที่มาต่อลงชื่อไว้เพื่อจะมาฉีดอย่างถูกต้องเนี่ยก็คิวยาวอยู่แล้วมีมาให้แก้ไขอีกส่วนหนึ่ง
0: แต่คิวแก้เนี่ยเป็นคิวรัดเพราะยังไงซะเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเราต้องแก้ก่อนคนไข้มีมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่น่าเชื่อ
1: คืออะไรเป็นเหตุผลที่เขาทำเนี้ยบางทีบอกว่า มันสวยเร็วง่ายถูกอะไรแบบนี้
0: อาจจะเป็นอย่างนั้นคือเนื่องจากค่าใช้จ่ายของการฉีดสารเติมเต็มจริงๆที่ถูกต้องหมอว่า average นะคะเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่หมื่นกว่าบาทขึ้นไปเมื่อเปรียบเทียบกับการฉีดลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่เท่าที่รู้ซีซีละพันหนึ่ง
1: เขาฉีดกี่ซีซีฮะ
0: ก็แล้วแต่เลยค่ะ 3-4 ซีซีแต่คืออย่างที่บอกคือค่าใช้จ่ายในการฉีดซีซีละหมื่นกว่ากับซีซีละพันมันต่าง

0: างนี้นี่เองคือถูกกว่าแน่
1: ๆค่ะ
0: สะดวกกว่าเพราะเข้ามาฉีดถึงที่อะไรอย่างนี้
1: อาจจะอย่าง
0: น
1: ั้น
0: อาจจะด้วยแล้วก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันเคยทํามาแล้วเนี่ยฉันทํามาหมอคนนี้ทําให้หรือคนที่มาฉีดให้ก็ดีเหมือนกัน
1: บางคนไม่ได้ฉีดกันแต่ที่คอนโดนะคะฉีดกันในรถตู
0: ้
1: อย่างเงี้ยขับรถแล้วก็ฉีดกันในรถตู้อย่างนั้นก็มีเหมือนกัน
0: นัดกันเจอกันตรงไหน
1: นัดกันเจอกันถนนเนี่ยฉีดกันตาม
0: รถตู้ฉีดเลย
1: ซึ่งอันเนี้ยบางคนก็จะพูดว่าเฮ้ยฉันฉีดมาแล้วเนี่ยเป็นหลายๆปีไม่เห็นจะเป็นอะไรสวยด้วยถูกด้วยทำไมถึงจะต้องฉีดราคาแพงประเด็นก็คือว่ากลุ่มซิลิโคนเหลวเนี่ยโดยเฉพาะพวกนี้บางทีมันอยู่เฉยๆในร่างกายเราอยู่ตั้งนานกว่าจะเกิดปฏิกิริยาน
0: านได้สักแค่ไหน
1: งานวิจัยทางการแพทย์เคสที่นานที่สุดคือฉีดมา40ปีแล้วถึงเพิ่งเกิดอาการ
0: โอ้40ปี
1: เพราะฉะนั้นสมมติคุณฉีดกันมา5ปี10ปีแล้วยังไม่เกิดอาการอันนี้อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทีหลัง
0: มีกรณีของใครไหมครับที่ฉีดแล้วอยากจะเอาออกบ้างแล้วมันเอาออกไม่ได้หรือมันเป็น
1: อันนั้นเป็นความทุกข์ของไม่ใช่แค่คนไข้เป็นความทุกข์ของหมอด้วย
0: ทำไมฮะ
1: คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยสมมุติเวลาที่เขามาหาเราเนี่ย
0: เ
1: ราไม่รู้จริงๆว่าตกลงถูกฉีดอะไรมาบางทีมันบวมไปหมด
0: เป็นสารอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็น
1: สารอะไรก็ไม่รู้คราวนี้ในขณะที่จะต้องประเมินว่าเราจะทำยังไงเพื่อรักษาเนี่ยอันนึงเลยคือ1เราต้องเอาชิ้นเนื้อคนไข้ออกมาดูอย่างเช่นเราก็ต้องมีตัดให้มันมีแผลตัดออกมาดูแล้วเสร็จแล้วมาดูทางเขาเรียกว่าทางพยาธิวิทยาดูว่าสารอันนี้น่าจะเป็นอะไรซึ่งสารพวกนี้มันมีลักษณะต่างกันบางทีเราย้อมสีเราพอจะบอกธรรมชาติของมันได้ปัญหาที่เราเจอเยอะคือซิลิโคนเหลวซึ่งถูกเขาเรียกว่าถูกแบนไปทั่วโลกห้ามฉีดกันเนี่ยพวกนี้จะเห็นลักษณะเป็นโพรงอยู่ในผิวข้อที่แย่คือเราไม่สามารถที่จะทำอะไรละลายออกมันได
0: ้
1: วิธีการเดียวที่จะเอามันออกได้คือเราเปิดผิวหนังออกแล้วขูดมันออกจากใต้ผิวซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะทั้งทำยากแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงกับคนไข้ทีหลังอย่างเช่นเกิดแผลเป็นใต้ผิวหนังเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ง่ายตอนนี้ศิริราชกำลังมีโครงการวิจัยกำลังพยายามอยู่เรามีการร่วมมือกับอาจารย์ทางคณะวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะแยกสารประกอบของซิลิโคนพวกนี้ออกมาดูว่ามันพอจะมีสารอันไหนไหมที่ฉีดเข้าไปแล้วทำให้มันสลายหรืออย่างน้อยทำให้มันนิ่มขึ้นเราทดลองเป็นงานวิจัยอีกเหมือนกันที่จะพยายามใช้เครื่องเลเซอร์บางตัวที่แทงเข้าไปใต้ผิวหนังคนไข้ให้ความร้อนแล้วก็สามารถที่จะดูดมันออกมาได้
0: ทำได้ยัง
1: แต่ยังไม่ได้ 100% เรามีคนไข้ที่ทำไปแล้วเนี่ยดีขึ้นพอสมควรหลายรายเพียงแต่วิธีพวกนี้ก็ยังไม่ใช่วิธีมาตรฐานที่เราเอามาทำได
0: ้โอ้โหคิดว่าเอาง่ายๆถูกๆแล้วก็ทำเร็ว
1: เกิดปัญหาระยะยาว
0: แต่พอมาแก้ไขนี่มันเรื่องใหญ่กว่าเยอะเลย
1: ไม่ง่าย
0: โอ้โหตอนนี้มีได้ยินว่านะครับเขามีการฉีดกันเองแล้วด้วย
1: ค่ะ
0: คือไม่เห็นยากนี่ฉันก็รู้เข็มนี่นะใช้กี่ซีซีฉีดเลยตำแหน่งตรงไหนก็รู้บางทีไม่ใช่เป็นหมอกระเป๋ามานะฉีดกันเองก็มีนักศึกษาก็ทำกันจริงไหมฮะอาจารย
1: ์ยาพวกนี้มีขายหลายที่บางทีขายออนไลน์อ
0: ุ้ยจริงฮะ
1: จริงค่ะซึ่งอันเนี้ยเราควรที่จะต้องเตือนทั้งประชาชนแล้วก็เตือนคนที่จะฉีด
0: ค
1: ืออย่างที่บอกเรารู้อยู่แล้วว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากสารพวกนี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนที่คิดว่าอยากจะฉีดเมื่อกี้เราให้ข้อแนะนำไปแล้วว่าต้องดูอะไรบ้างดูทั้งคนฉีดดูทั้งสารที่จะฉีดสถานที่หมอก็อยากจะขอใช้โอกาสนี้ในการเตือนคนที่คิดว่ากำลังจะฉีดคนไข้คนอื่นหรือฉีดเพื่อนกันเองหรือฉีดเพื่อเก็บเงินก็ตามเนี่ยคือบางทีคุณไม่ทราบว่าผลพวกนี้มันอยู่กับคนที่คุณฉีดเข้าไปเนี่ยเป็นระยะเวลายาวแล้วก็ทำให้เกิดความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจเขาอาจจะเสียโฉมไปเขาอาจจะทำงานไม่ได
0: ้
1: ขอสักนิดนึงเถอะค่ะให้คิดก่อนว่าที่คุณกำลังทำเนี่ยมันส่งผลเสียกับชีวิตของคนอื่นมาก
0: ครับแล้วถ้าคนที่อยากสวยเราคิดว่าเอาแบบนี้ง่ายๆฉีดอย่างนี้แล้วกันหมอจะเตือนว่าอะไรดี
1: หมอว่าเราอยากคิดถึงแค่สวยง่ายสวยเร็ว
0: ถูก
1: และราคาถูกความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราจะต้องคิดถึง
0: วันนี้ครับอาจารย์เตือนพวกเราเตือนย้ำมากๆเลยนะฮะกับการที่ฉีดอะไรเข้าร่างกายแล้วมันไม่ปลอดภัยมันอันตรายถึงชีวิตได้หลายคนก็มองเห็นแต่ว่าเขาเคยทำกันไม่เห็นมีปัญหาอะไรมันง่ายดีถูกดีแล้วก็เร็วด้วยแต่อยากให้คิดมากๆอย่างที่อาจารย์แนะนำนะครับเราหวังว่าวันนี้จะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ให้ทุกท่านได้เอาไปคิดพิจารณาเยอะๆก่อนที่จะฉีดสารอะไรเข้าไปในร่างกายขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: เดี๋ยวก่อนค่ะหมอหนูเปลี่ยนใจแล้วค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวทำไมแล้วครับคุณผมอุตส่าห์มาตั้งไกล
0: หนูไม่ฉีดดีกว่าค่ะ

0: ็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะอย่าไปฉีดเลยอ่ะมันมีผลกระทบที่เยอะมากรักษายากมากเสียเวลาอย่างเดียวไม่พอนะสุขภาพจิตเราก็แย่ไปด้วยอ่ะ
1: บอกว่าอย่าเด็ดขาดเลยไม่ว่าใครจะชวนไม่ว่าเพื่อนสนิทแบบก็อยากเตือนๆนะคะอยากฉีดกระเป๋าว่าอย่าเด็ดขาด

0: ว่าทำไมถึงอยากมีลูกเพราะว่าทราบกันก็คือเรามีครอบครัวแล้วนะครับพอเรามีครอบครัวเราก็อยากจะมีอีกคนหนึ่งที่จะมาเติมเต็มความรักระหว่างเรากับแฟนของเรามันจะเป็นอีกหนึ่งชีวิตที่เราจะต้องพร้อมที่จะดูแลแล้วก็มีการวางแผนในอนาคตว่าอีกหน่อยเราจะทำอะไรนะครับรวมถึงทายาทที่จะเกิดมาเราจะดูแลเขายังไงมันเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกับอีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตของผมและแฟนพอเราแต่งงานพอเรารักกันณวันนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะมีลูกคนหนึ่งแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะมีได้พอเราวางแผนแบบนี้เสร็จปั๊บเป็นคนที่จะทำอะไรแล้วมันต้องเตรียมการต้องวางแผนในอนาคตมันก็ต้องมานั่งดูอีกว่าเด็กคนหนึ่งจะเกิดมาอยู่ในสังคมอยู่กับเราเนี่ยเราต้องวางแผนยังไงเราต้องมีมุมมองไม่ว่าผมแฟนคิดยังไงถามว่ามีความรู้แค่ไหนไม่มีเลยครับเคยสงสัยเหมือนกันครับว่าไอ้คำว่าตัวเลข9เดือนเนี่ยมันจะมีความสำคัญยังไงนึกไม่ออกครับว่า9เดือนมันจะเป็นอะไรยังไงแต่รู้ว่าอ่ะ9เดือนคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณหมอประพัฒน์วานิชพงพันธ์แล้วนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณกิ๊ฟ
0: คุณหมอครับจะว่าไปตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะฮะก
1: ับ
0: การที่มีครอบครัวและภรรยาก็พร้อมที่จะมีน้องแต่ตอนนี้ผมต้องมาขอข้อมูลกับทางคุณหมอว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมต้องเตรียมตัวอะไรยังไงครับ
1: ในเรื่องของการเตรียมตัวคงมีหลายประเด็นนะครับทั้งทางฝ่ายชายฝ่ายหญิงอาจจะต้องมีการตรวจร่างกายดูเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า
0: ตอนนี้ตรวจเรียบร้อยแล้ว
1: แข็งแรงทั้งคู่ใช่ไหมครับ
0: แข็งแรง
1: ถ้างั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับพอผ่านกระบวนการของการตรวจก่อนตั้งครรภ์แล้วเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาเมื่อเข้าสู่กระบวนการตั้งครรภ์มันก็จะแบ่งเป็นระยะครับคุณกิฟต์ที่อาจจะมีปัญหาตั้งแต่ไตรมาสแรกคือ3เดือนแรกช่วงกลางหรือว่าช่วงท้ายซึ่งแต่ละช่วงก็อาจจะมีปัญหาได้ที่แตกต่างกัน
0: ปัญหาที่เกิดมันจะเกิดจากอะไรครับคุณ
1: ได้หลายอย่างนะครับอันแรกคืออาจจะเป็นโรคประจำตัวคุณแม่อาจจะมีทั้งเบาหวานมีความดันมีอะไรต่างๆที่อาจจะกระทบกับการตั้งครรภ
0: ์
1: ต้องควบคุมโรคให้ดีก่อนบางครั้งเนี่ยเป็นภาวะที่เกี่ยวกับทางโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เจอบ่อยในไทยก็คือโรคเลือดทาลัสซีเมียถ้าไม่ทราบมาก่อนแล้วก็แต่งงานมีลูกอาจจะเป็นโรคทางพันธุกรรมที่รุนแรงการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เนี่ยดูเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเกิน 80-85% เป็นคู่สมรสที่ไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยคือแข็งแรงทั้งคู่จำนวนน้อยอาจจะสัก 10% นะครับที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปัญหามีโรคประจำตัวมีโรคทางพันธุกรรมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะนะครับ
0: แต่ถ้าเกิดรู้แล้วว่าเราเป็นอะไรเรารักษาแล้วก็พร้อมแล้วที่จะมีน้องก
1: ็
0: จะกลับมาสู่ที่คุณหมอได้บอกไปว่าแต่ละช่วงเดือนก็จะต้องมาดูแลกันอีก
1: ใช่เพราะมีปัญหาที่เฉพาะกับแต่ละระยะได้อีก
0: มันระยะมันดูยุ่งยากขนาดนั้นคุณหมอมันไม่ใช่บอกว่าพอผู้ชายปกติผู้หญิงแข็งแรงปกติปั๊บเรามีลูกกัน
1: จะเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติเสมอไป
0: มันก็จะปกติ
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับการตั้งครรภ
1: ์มีภาวะแทรกซ้อนได้นะครับและแต่ระยะอย่างเช่นไตรมาสแรกหรือว่า3เดือนแรกเนี่ยความเสี่ยงอันดับหนึ่งคือเรื่องของการแท้งนะครับซึ่งการแท้งบางครั้งเนี่ยเราก็ทราบสาเหตุเช่นมีการพัดตกหกล้มมีอุบัติเหตุอะไรต่างๆแต่การแท้งบางครั้งไม่ทราบสาเหตุเหมือนกับท้องอยู่แล้วหลุดไปเฉยๆ
0: อันนี้เยอะ
1: อันนี้ครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเจออยู่ว่าเราไม่รู้สาเหตุ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวขอเข้าไปคุยด้านในเพ
1: ื่
0: อขยายในแต่ละช่วงของการตั้งครรภ์อีกครั้งหนึ่งว่าปัญหามันมีอะไรกันบ้าง
1: ได้ครับ
0: ให้คุณหมอพาชมเลยนะครับวันนี้
1: ตอนนี้เราอยู่ที่หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก
0: ครับ
1: เดี๋ยวบางทีเรียกสั้นๆว่าห้องอัลตราซาวด์นะครับ
0: อัลตราซาวด
1: ์ใช่ตรงนี้น่าจะเป็นที่หลักในการตรวจทารกในครรภ
0: ์
1: ว่ามีความปกติหรือว่าความผิดปกติอย่างไรบ้างทารกที่มีความผิดปกติในบางภาวะที่เรารักษาได้เราก็จะดำเนินการที่นี
0: ่
1: นะครับที่เห็นตรงนี้เป็นโถงพักคอยนะครับคนไข้ก็จะมานั่งรอซึ่งเราจะให้ส่วนใหญ่ตอนประมาณสัก5เดือนซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะที่เห็นเด็กชัดเจนเราก็จะทำการตรวจดูว่าเด็กเป็นเด็กที่โครงสร้างปกติไหมมีอะไรขาดเกินหรือเปล่านะครับ
0: เอ๊ะคุณหมอครับแต่ตามความรู้สึกที่ผมรู้นี่นะฮะว่า

0: คุณพ่อคุณแม่แข็งแรงมีน้องขึ้นมาคนนึงปั๊บเนี่ยนะฮะ3เดือนแรกไม่หลุดไปซะก่อนนะฮะเดือนที่4เดือนที่5เด็กก็น่าจะพัฒนาการได้ดีแต่ทีเนี้ยเรากำลังพูดถึงความผิดปกติของเด็กทารกในครรภ
1: ์ใช
0: ่และคุณหมอจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเดือนที่4หรือเดือนที่5
1: ใช่ใช
0: ่ความผิดปกติที่ว่ามันมีอะไรบ้างที่บอกว่าเป็นความผิดปกติครับ
1: ความผิดปกติมีได้ตั้งแต่ของตัวคุณแม่เองของตัวเด็กหรือว่าเป็นส่วนของมดลูกและรกมีความผิดปกติได้ทุกจุดแต่โชคดีอย่างนึงครับว่าความผิดปกติอันเนี้ยพบได้น้อยคือการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะแข็งแรงดีเด็กพัฒนาการดีเจริญเติบโตดีแล้วก็คลอดออกมาอย่างสมบูรณ์นำความสุขมาสู่ครอบครัวนะคร
0: ับ ส่วนใหญ่นะ
1: ส่วนใหญ่เป็นเช่นน
0: ั้นย้ำก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะตกใจนะครับ
1: ครับแต่ว่าส่วนน้อยนะครับถ้าให้เป็นตัวเลขเนี่ยอาจจะสัก 3-5% ที่เด็กเขามีโครงสร้างที่ผิดปกติซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นอาจจะมีเนื้อสมองผิดปกติมีกะโหลกศีรษะมีกระดูกคือเกิดขึ้นได้กับทุกอวัยวะก็ว่าได้ส่วนใหญ่เป็นจากตัวเด็กเองส่วนน้อยเป็นจากโรคประจำตัวคุณแม่นะครับแล้วก็อีกส่วนน้อยอีกนิดนึงเป็นจากสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเข้ามามีผลแต่น้อย
0: คุยง่ายเป็นได้หมดเลยนะ
1: เป็นได้หมด
0: นะครับเดี๋ยวให้คุณหมอพาไปดูห้องตรวจ
1: ได้ตรงนี้เป็นส่วนพักคอย
0: ถ้าคนไข้มาปุ๊บเนี่ยลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะ
1: ก็จะรอคิวเพื่อได้เข้าตรวจ
0: แล้วจะเจอบรรยากาศแบบไหน
1: บรรยากาศตรวจอะไรจะมืดทึมนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องอาศัยแสงสว่างน้อยๆภาพจากจอจะได้คมชัดตอนนี้เราเข้ามาในส่วนของห้องตรวจแล้วครับเป็นคลิปบรรยากาศจะสลัวนิดนึง
0: เป็นอย่างที่คุณหมอบอกเลยคือเพื่อดูภาพอัลตราซาวด์ได้ชัดขึ้น
1: ใช่เพราะว่าเราต้องการดูภาพจากสกรีนเนี่ยให้ชัดก็ต้องหลีไฟไม่ให้ตีกันนิดน
0: ึ
1: ง
0: เป็นให้คุณหมอพาชมแต่ละห้องเลยนะ
1: เรามีสเตชันที่ตรวจอยู่แต่ละห้องก็จะกั้นเป็นห้องเล็กๆเนี่ยทั้งหมด8สเตชัน
0: ครับ
1: แต่ละสเตชันก็จะมีคุณแม่มีคุณหมอที่ทำหน้าที่ตรวจนะครับห้องเนี้ยจะทำการตรวจอัลตราซาวด์เป็นหลักนะครับอัลตราซาวด์ก็มีประโยชน์คือดูโครงสร้างรายละเอียดอวัยวะต่างๆให้รู้ว่าเด็กเป็นเด็กที่ปกติไหมโตตามเกณฑ์หรือเปล่านะครับเข้ามาดูกันทีละห้องนะครับอ
0: ันนี้เราจะเห็นภาพเลย
1: ครับขณะนี้ก็เป็นการตรวจด้วยอัลตราซาวด์อยู่จะเห็นว่าในสกรีนก็จะเป็นภาพของเด็กนะครับซึ่งเราก็จะตรวจไปทีละส่วนตรวจหัวตรวจลำตัวตรวจอวัยวะต่างๆระหว่างนั้นคุณแม่ก็จะได้รับข้อมูลด้วยว่าเด็กมีโครงสร้างปกติหรือผิดปกติในบางรายเนี่ยถ้าเด็กเขาอยู่ในท่าที่เหมาะสมเราอาจจะดูเพศให้ด้วย
0: อันนี้ถ้าเกิดบางรายดูตรวจดูแล้วเนี่ยปกติก็ดีไปถ
1: ือ
0: ว่าโชคดี
1: ใช
0: ่แต่บางรายถ้าตรวจมาแล้วเนี่ยอาการผิดปกติที่เราเจอเนี่ย
1: มันจะมี
0: อาการอะไรยังไงบ้างจากภาพอัลตราซาวด์ครับคุณหมอ
1: โอ้มันจะแตกต่างกันได้นะครับในมือของผู้เชี่ยวชาญแยกได้นะครับเพราะมันจะมีภาพที่เป็นภาพสมมติว่าเราดูกะโหลกศีรษะเด็กก็จะเห็นเป็นรูปไข่เด็กบางรายถ้ากะโหลกศีรษะเบี้ยวไม่เป็นรูปไข่ต้องเอะใจแล้วว่ามีความผิดปกติอะไรไห
0: ม
1: แต่ละความผิดปกติมันจะเหมือนกับมีสัญญาณเตือนฟ้องขึ้นมาว่าเนี่ยไม่ปกตินะ
0: ครับ
1: ก็ต้องเป็นหน้าที่ของแพทย์ผู้ตรวจที่ต้องตรวจโดยความละเอียดและรอบคอบพิจารณาว่าสรุปแล้วปกติหรือผิดปกติ
0: อันนี้คือเบื้องต้น
1: เบื้องต้น
0: แต่พอเห็นความผิดปกติแล้วก็ต้องเจาะลึกเข้าไปในแต่ละส่วนที่เห็น
1: ใช่ว่าคืออะไรกันแน่
0: แล้วส่วนใหญ่ความผิดปกติที่มันเกิดมันเกิดขึ้นจากอะไรครับคุณหมอ
1: ความผิดปกติเอาสักครึ่งนึงก็ได้ครับคุณกิ๊ฟไม่มีสาเหตุ
0: ไม่มีเลยเหรอฮะ
1: ไม่มีสาเหตุไม่ทราบ
0: คุณแม่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีดูแล
1: ใช
0: ่ลูกในครรภ์ได้อย่างดีก็เจอผิดปกติได้
1: เจอผิดปกติได้อีกส่วนนึงเกิดจากโครโมโซมเด็กที่ผิดปกติหมายถึงว่าตั้งแต่เขาปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนเนี่ยเขาจะต้องได้โครโมโซมครึ่งนึงมาจากพ่อได้โครโมโซมครึ่งนึงมาจากแม
0: ่
1: ทีนี้ถ้ามันบวกกันลงตัวเป็น46เด็กก็มักจะเป็นโครโมโซมที่ปกติแต่บางรายโครโมโซมมันไม่เป็น46จำนวนหมายถึงว่ามันอาจจะขาดหรือเกินตรงนี้ครับส่งผลต่อโครงสร้างอาจจะทำให้มีผิดปกติได้หลายระบบในเด็กคนคนเดียว
0: ความผิดปกติที่บ่งบอกถึงโรคอื่นมีอีกไหมฮะ
1: มีเยอะนะครับ
0: เยอะเลยเหรออ
1: ย่างถ้าเป็นศัพท์แพทย์เนี่ยเขาเรียกซินโดร
0: ม
1: โรมเนี่ยหมายถึงกลุ่มอาการเด็กบางคนเนี่ยมีความผิดปกติตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นซินโดรมที่มีชื่อแปลกๆซึ่งบางซินโดรมเนี่ยมีความผิดปกติตั้ง10อย่างในซินโดรมเดียวอย่างเงี้ยก
0: ็หลายอาการเลยในซินโดรมนี
1: ้ใช่บางคนผิดปกติตั้งแต่หัวจรดเท้าก็ยังมีนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องวินิจฉัยให้ได้ตอนนี้เราอยู่ในสเตชันคือห้องตรวจที่ใช้เครื่องอัลตราซาวด์นะครับเครื่องอัลตราซาวด์เป็นคลื่นเสียงไม่ใช่เอ็กซเรย์เพราะฉะนั้นปลอดภัย
0: ครับ
1: นะครับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอายุครรภ์สักประมาณ5เดือนก็จะมารับการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูอย่างที่บอกขนาดการเจริญเติบโตดูโครงสร้างคุณหมอผู้ตรวจก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ที่แตะอยู่หน้าท้องคุณแม
0: ่
1: นะครับพอเราส่งคลื่นเสียงลงไปปุ๊บ ขึ้นเสียงสะท้อนกลับมา
0: ก็จะเห็นเป็นภาพ
1: เห็นเป็นภาพขึ้นมาในจอนะครับซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ความรู้ในการแปลผลนิดนึงว่าอันนี้คืออะไรปกติหรือผิดปกติ
0: ซึ่งคลื่นนี้ไม่ส่งผลต่อตัวเด็ก
1: ไม่ส่งผลเลยครับปลอดภัย 100%
0: ครับ
1: นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานเป็นอุปกรณ์หลักที่เราใช้ในการตรวจ
0: ถ้าเราดูภาพในจอนี่นะคุณหมอคร
1: ับ
0: ส่วนนี้คืออะไรที่เราเห็นเนี่ย
1: ที่เห็นวงกลมลูกไข่อันนั้นคือส่วนของกะโหลกศีรษะของเด็กนะครับ
0: ขอโทษนะครับตรงนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับวงรูปไข่นั้นก็คือแนวกะโหลกศีรษะเป็นภาพตัดขวางครับคุณกิ๊ฟ
0: แล้วก็พอดูเสร็จปั๊บก็จะลามไปดู
1: อันนี้เห็นเป็นกระดูกสันหลังเมื่อสักครู่เห็นเป็นป้องๆเห็นไหมครับเห็นเป็นกระดูกสันหลังของเด็กเป็นเหมือนรางรถไฟอย่างนี้ครับ
0: ใช่ครับความผิดปกติถ้าเราเห็นได้จากภาพเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากส่วนไหนของเด็ก
1: ได้ทุกจุดครับคุณกิ๊ฟ
0: ท
1: ุ
0: กจุดเลย
1: ได้ทุกจุดเพียงแต่ว่าความพบบ่อยเนี่ยอาจจะลดหลั่นกันไปยกตัวอย่างหัวใจเด็กเป็นอวัยวะที่มีความผิดปกติได้บ่อยมากอวัยวะหนึ่งคือเหมือนกับหัวใจเขาพิการแต่กำเนิดลิ้นหัวใจรั่วอะไรต่างๆเนี่ยอีกอวัยวะหนึ่งคือระบบประสาทและสมองก็เป็นส่วนที่ผิดปกติได้บ่อยส่วนที่เจอไม่บ่อยอาจจะเป็นพวกแขนขาสั้นอะไรพวกนี้อันนี้อาจจะพบน้อยหน่อย
0: ซึ่งเบื้องต้นเราก็จะทราบจากการอัลตราซาวด์แบบนี้ได้เลยเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ปัญหานิดเดียวคืออัตราการตรวจพบมันยังไม่ 100% ครับคุณกิ๊ฟมีบางภาวะเช่นความผิดปกติมันเล็กมากๆมันหลุดรอดการตรวจแล้วไปตรวจเจออีกทีหลังคลอดอันนั้นก็
0: ม
1: ีแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นความผิดปกติที่แบบใหญ่ๆหรือชัดๆเนี่ยเราพบได้หมดถ้าสมมติว่าเป็นเด็กที่ปกติเราก็จะหยุดแค่อัลตราซาวด
0: ์
1: นะครับแต่ในเด็กบางรายเนี่ยที่เรารู้สึกเออเราเอะใจว่าอาจจะมีอะไรผิดปกติบางครั้งเนี่ยเราต้องเอาเทคโนโลยีหรือการตรวจชนิดอื่นเข้ามาร่วมด้วยยกตัวอย่างบางรายอาจจะต้องมีการเจาะน้ำคร่ำเพื่อเอาเซลล์เด็กไปตรวจบางรายอาจจะต้องมีการเจาะเลือดจากสายสะดือเอาเลือดเด็กไปตรวจ
0: ครับ
1: หรือบางรายเนี่ยเราอาจจะต้องส่งเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เรียกกันว่า MRI เป็นเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนั้นก็จะเป็นการตรวจอีกวิธีนึงซึ่งจะเห็นโครงสร้างได้ละเอียดเอามาประกอบกันเพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัยมีอีกนะครับ
0: นี่คือเครื่องอัลตราซาวด
1: ์
0: เดี๋ยวต้องรบกวนให้คุณหมอพาไปดูเทคนิคการตรวจอย่างอื่นบ้าง
1: อื่นได้ครับแต่ว่าหลักๆของการตรวจก็คือจะใช้อัลตราซาวด์เป็นหลัก
0: นี่ก่อนเลย
1: ใช่ส่วนเทคนิคอื่นๆเนี่ยเราจะใช้เฉพาะในรายที่มีความผิดปกติที่เราสงสัยเกิดขึ้นละถึงจะส่งตรวจเป็นรายๆไปอย่างเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ต้องไปตรวจอีกตึกนึงครับของรังสีใช่เพราะฉะนั้นที่นี่จะทำได้คืออัลตราซาวด์การเจาะน้ำคร่ำแล้วก็การเจาะเลือดเด็กที่จะร่วมกันในการวินิจฉัย
0: นะฮะแต่ย้ำอีกทีว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยมีไม่มาก
1: เป็นส่วนน้อยครับ
0: น้อยถ้าเป็นตัวเลขก็ประมาณไม่ถึง
1: 3-5%
0: ประมาณนี้นะช
1: ่
0: วงนี้งั้นเดี๋ยวนอกจากอัลตราซาวด์สเตชันนี้แล้วเดี๋ยวเราย้ายไปอีกที่นึง
1: ได้ครับไปดูบรรยากาศอื่นๆห้องอื่นก็จะคล้ายๆกันอาจจะต่างกันนิดหน่อยเชิญครับก็ตอนนี้เราเข้ามาอีกห้องนึง
0: ครับผม
1: นะครับคุณหมอผู้ตรวจก็กำลังทำการตรวจอัลตราซาวด์อยู่แล้วก็คุณแม่ขณะนี้เป็นคุณแม่ตั้งครรภ์แฝดนะครับ
0: ยินดีด้วยนะครับ
1: ยินดีด้วยครับจากจอจะเห็นนะครับคุณกิ๊ฟเห็นว่าเหมือนกับส่วนที่เห็นเป็นกะโหลกศีรษะของเด็กเนี่ยเราเห็นอยู่2
0: ศีรษะ
1: สองศีรษะใช่
0: ติดกัน
1: ก็เป็นการแสดงว่าคนนี้เป็นการตั้งครรภ์แฝดคุณแม่ได้น้อง2คน
0: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าคุณแม่เพิ่งรู้ครั้งแรกเลยหรือเปล่าครับว่าได้ลูกแฝดครั้งแรก
1: ตื่นเต้นไหมครับคุณแม่ดีใจด้วยนะครับดีใจต้องแต่คันแฝดต้องดูแลใกล้ชิดนิดนึง
0: คุณหมอครับเด็กแฝดเนี่ยมันมีพัฒนาการอะไรยังไงถึงเติบโตมาเป็นแฝดได้ก็อยู่ในนั้นบางคนที่แฝด2ไม่เท่าไหร่นะครับบางคนที่แฝด3แฝด5
1: 4 5 5
0: เมืองนอกนี่มีเป็น10ก็มี
1: ครับก็ส่วนนึงอาจจะเกิดจากการแบ่งตัวตามธรรมชาติตอนที่เขาปฏิสนธิแล้วเขาเป็นตัวอ่อนนะครับมีการแบ่งตัวที่มากกว่าปกติก็ได้เป็นเด็กแฝด2แฝด3หรือว่าบางส่วนในเทคโนโลยีหลังๆอาจจะมีการเทคนิคช่วยการเจริญพันธุ์ที่มีการใส่ตัวอ่อนมากกว่า1ตัวทำให้มีการตั้งครรภ์เด็กแฝดมากขึ้น
0: แล้วที่บอกว่าแฝดแท้แฝดไม่แท้นี่ยังไงครับแยกยังไงคร
1: ับ แฝดแท้คือแฝดเหมือนที่เห็นว่าเป็น2คนหน้าตาเหมือนกันเลยเกิดจากไข่ใบเดียวกันแล้วเขาแบ่งตัวเป็น2เพราะฉะนั้นเขาจะตั้งต้นจากสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันเมื่อแตกตัวเป็น2เขาก็จะได้ของที่เหมือนกันแต่แฝดเทียมนี่คือหมายความว่า
0: หน้าไม่เหมือนกัน
1: หน้าไม่เหมือนกันก็คือเกิดจากไข่2ใบสเปิร์มฝ่ายชาย2ตัวปฏิสนธิได้ตัวอ่อน2ตัว
0: อ
1: ันนั้นก็คือจะมีความแค่คล้ายคลึงกันเพราะว่าเป็นพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะเหมือนกับแฝดแท้
0: แฝดแท้จะเป๊ะกว่าเพราะว่าจากใบเดียวกัน
1: ใบเดียวกันแล้วแบ่งเป็น2
0: แล้วการดูแลเด็กในครรภ์ระหว่างแฝดกับไม่แฝดเนี่ยมันการดูแลแตกต่างกันมั้ยครับ
1: แตกต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าการตั้งครรภ์แฝดเนี่ยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มมากขึ้นนิดหน่
0: อ
1: ยนะครับ
0: อย่างเช่น
1: คลอดก่อนกำหนดนะครับอันนี้ก็จะมีปัญหามากกว่าการตั้งครรภ์เดียวนิดหรือว่าการเจริญเติบโตของเด็กด้วยความที่เขาอาจจะอยู่ในที่ที่แคบแล้วเขาต้องแชร์กันอาจจะตัวเล็กกว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เดียวนิดหน่อยก็ต้องคอยตามดูว่าโตดีไหมอะไรต่างๆ
0: คุณหมอครับความคาดหวังของคนไข้เนี่ยเวลามาอัลตราซาวด์เวลามาพบกับคุณหมอเนี่ย ส่วนใหญ่คนไข้เขามีความคาดหวังอย่างไรบ้างครับ
1: ร้อยละร้อยครับคาดหวังให้ลูกสมบูรณ์แข็งแรงนะครับซึ่งโชคดีที่ส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นนะครับมีคุณแม่ส่วนน้อยที่อาจจะประสบปัญหาก็อาจจะเด็กผิดปกติการตั้งครรภ์ผิดปกติซึ่งเป็นส่วนน้อยจริงๆก็อาจจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจอะไรต่างๆในกรณีที่เรารักษาไม่ได้แต่ถ้าเรารักษาได้คุณแม่ก็จะมีความคาดหวังว่าคาดหวังให้การรักษานั้นได้ผลแล้วก็ลูกกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นถ้ามีโครโมโซมที่ผิดปกตินะครับคุณกิฟต์หมายถึงว่าเด็กเขาปฏิสนธิมาตั้งแต่ตอนเป็นตัวอ่อนเนี่ยโครโมโซมเขาผิดปกติมาตั้งแต่ต้นเขาก็จะเจริญเติบโตมาในแบบของเด็กที่มีโครโมโซมผิดปกติซึ่งก็จะผิดปกติไปตลอดเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได
0: ้
1: นะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่รักษาไม่ได้ใช่นะครับ
0: ในรายที่รักษาไม่ได้เนี่ยก็ต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่
1: ใช่ว่าความผิดปกตินั้นรุนแรงมากหรือว่ารุนแรงน้
0: อ
1: ยถ้ารุนแรงมากอาจจะจำเป็นอาจจะจำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์นะครับเพราะว่าท้องต่อไปก็อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรต่างๆนะครับ
0: ห้องนี้จะเป็นห้องที่คุณแม่จะได้ยินเสียงหัวใจลูกของตัวเอง
1: ใช่ครับเป็นห้องที่เราตรวจกราฟหัวใจเด
0: ็
1: กนะครับก็จะเป็นห้องที่เราจะมาประเมินสุขภาพของเด็กกันว่าเด็กเขาโอเคไห
0: ม
1: ส่วนมากคุณแม่ที่จะเข้าห้องนี้คือมักจะมีปัญหาเช่นรู้สึกว่าลูกไม่ค่อยดิ้นหรือว่าน้ำหนักไม่ค่อยขึ้นหรือมีปัญหาการเจริญเติบโตที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เราจะให้คุณแม่เนี่ยติดเครื่องฟังหัวใจเด็กเนี่ยนานประมาณ20นาทีเพื่อดูแพทเทิร์นของกราฟและแปลผลว่าเด็กโอเคหรือเปล่าเสียงที่ได้ยินนะครับคุณกิฟต์ตุ๊บตุ๊บ
0: นี่คือเสียงหัวใจเด็ก
1: เสียงหัวใจเด็กซึ่งจะฟังดูเร็วนะครับแต่ว่าหัวใจเด็กเขาจะเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่ประมาณ2เท่าเพราะฉะนั้นที่ได้ยินนี่คือปกติ
0: เดี๋ยวก่อนเสียงหัวใจเด็กที่มันมาจากความรู้สึกของคุณแม่ด้วยไหมฮะเวลาแม่ตื่นเต้น
1: ไม่ครับ
0: ลูกก็จะตื่นเต้นตามไปด้วย
1: อันนี้คือของลูกแยกกันคนละระบบ
0: แยกกัน
1: ใช่ครับใช่เราก็จะดูว่าอัตราการเต้นเป็นอย่างไรมีการขึ้นลงมันจะมีแพทเทิร์นมาตรฐานที่ดูอยู
0: ่แล้วทำไมหัวใจเด็กต้องเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่ถึง2เท่าแล้วคุณหมอครับ
1: มันเป็นการพัฒนาการของระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการเต้นหัวใจพอเขาคลอดออกมาปุ๊บเขาจะค่อยๆเต้นช้าลงช้าลงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเหลือสัก80แต่ตอนอยู่ในท้องเนี่ยจะเห็นว่าสัก140 150
0: จะเร็วมาก
1: เร็วครับเร็ว
0: มันเป็นกลไกของธรรมชาติ
1: ใช่เป็นกลไกธรรมชาติ
0: แล้วห้องนี้ที่คุณหมอบอกคนที่รู้สึกว่าลูกในท้องผิดปกติความผิดปกติที่บอกคือ
1: น้อยลงหรือว่าไม่ค่อยดิ้นหรือบางรายที่ตั้งครรภ์เกินกำหนดเราก็ค่อนข้างกังวลนะว่า เกินกำหนดแล้วยังไม่คลอดเนี่ยเด็กจะยังโอเคอยู่หรือไม
0: ่
1: การตรวจอันนี้ก็จะช่วยบอกได้ว่าเด็กยังมีสุขภาพที่ดีอยู่คุณแม่จะได้คลายความกังวล
0: อ๋อผมเคยได้ยินข่าวมาเหมือนกันคนใกล้ตัวผมนี่แหละพอท้ายๆแล้วเด็กดูเหมือนจะนิ่งไปนะครับต้องรีบไปโรงพยาบาลเพราะมันมีหลายๆปัจจ
1: ั
0: ยนะครับบางทีก็มาจากเคยได้ยินสายลกคันคออ
1: ะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่
0: ทีนี้เราจะเช็คเสียงเช็คปฏิกิริยาของเด็กจากห้องนี
1: ้ได
0: ้ได้เลย
1: ได้ได
0: ้มันเป็นห้องอะไรครับคุณหมอครับ
1: เป็นห้องให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก่อนทำหัตถการหัตถการเช่นเราจะไปเจาะน้ำคร่ำเจาะเลือดเด็กมาตรวจหรือว่าการถ่ายเลือดเด็กอะไรต่าง
0: ๆ
1: ก็เลยต้องมีห้องนี้เพื่อให้ความรู้ว่ามันคืออะไรมีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าทำหรือไม่ทำหัตถการนั้นเช่นบางรายที่อยากจะเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจดูดาวเพราะคุณแม่อายุเยอะนิดนึงเราก็จะให้คุณแม่มาดูวิดีโอมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที
0: ่
1: ให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือเทสที่มีประโยชน์อย่างไรมีข้อเสียอย่างไรแล้วจะตัดสินใจอย่างไรส่วนอีกกลุ่มนึงมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วเช่นเจอว่าเด็กมีโครงสร้างผิดปกติอยากจะขอตรวจโครโมโซมเด็กหรือว่าเด็กที่มีความผิดปกติแล้วเราจะต้องทำหัตถการบางอย่างเพื่อให้การรักษาก็ต้องมาเตรียมคนไข้กันก่อนว่าให้มารับทราบว่าหัตถการคืออะไรทำอย่างไรมีภาวะแทรกซ้อนอย่างไรบ้างที่ห้องนี้ครับ
0: ได้ยินมาว่าแม่ที่อายุเกิน35เนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าไม่แนะนำให้มีบุตรจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมีบุตรแล้วเนี่ยเด็กที่เกิดมาอาจจะเป็นดาว
1: อาจจะไม่ถึงขั้นไม่แนะนำให้มีบุตรคือมีได้แต่ต้องรับทราบความเสี่ยงว่าโอกาสเด็กเป็นดาวเนี่ยสูงขึ้นตามอายุ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่บางท่านกังวลว่าเด็กจะเป็นดาวไหมอยากเจาะน้ำค่ำก็ต้องมารับฟังข้อมูลห้องนี้ก่อน
0: ที่ห้องนี้
1: ใช่แล้วพอตัดสินใจว่าอยากเจาะเราก็ส่งเข้าไปเจาะที่ห้องอันดซาที่เมื่อสักครู่เราไปดูกันมา
0: ครับ
1: ครับ
0: คุณหมอครับแสดงว่าคนไข้ที่เริ่มมีภาวะที่ไม่ปกติจะต้องมาเข้ารับการ
1: ให้การปรึกษา
0: ให้การปรึกษาห้องนี
1: ้ก่อนทำหัตถการใช่
0: แล้วการทำหัตถการรักษาด้วยการหัตถการเนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างครับคุณหมอ
1: มันเป็นคำรวมนะครับคุณคลิปหัตถการก็คือการรักษาต่างๆที่เราให้ไม่ว่าจะเป็นการเจาะต่างๆเจาะน้ำค่ำเจาะสายสะดือการทำผ่าตัดต่าง
0: ๆ
1: การส่องกล้องอันนี้เรารวมเรียกว่าเป็นหัตถการซึ่งก็มีหลายแบบ
0: มันให้ประโยชน์อะไรยังไงครับ
1: ส่วนมากเป็นเพื่อการวินิจฉัยเช่นเราสงสัยแล้วว่าเด็กคนนี้ดูโครงสร้างเขาไม่ปกติเขาอาจจะมีโครโมโซมที่ผิดปกติแทรกซ้อนอยู่ด้วย
0: ครับ
1: เราต้องเอา ทำการเจาะเลือดหรือว่าเจาะเอาน้ำคร่ำเอาเซลล์เด็กมาตรวจเพื่อให้รู้ว่าโครโมโซมเด็กเขาปกติไหมหรือบางครั้งเป็นการให้การรักษาเช่นส่องกล้องลงไปจี้ตัดพังผืด
0: รักษาได้เลย
1: รักษาได้ในบางภาวะนะครับทำได้ใ
0: ช่แล้วอายุครรภ์เท่าไหร่ครับถึงจะเจาะน้ำคร่ำได้คุณแม่บางรายถ้าเกิดห่วงว่าลูกจะไม่ปกติเจาะตั้งแต่เดือน2เดือนแรกได้เลยไหมคร
1: ับไม่ได้
0: เอาไม่ได้ด้วย
1: อายุครรภ์ที่เหมาะสมสักก่อน5เดือนเช่น4เดือนครึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะถ้าเราเจาะเร็วเกินไปเนี่ยถุงยังเล็กอยู
0: ่
1: นะครับอาจจะทำให้มีการแตกของถุงหลังเจาะ
0: มีด้วยนะ
1: มีครับอันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญอันนึงคือถุงการตั้งครรภ์เหมือนลูกโป่งใส่น้ำถุงนึง
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าเราเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันจะมีความเหนียวพอสมควรหลังจากที่เราเจาะไปด้วยเข็มเล็กๆเมื่อถอนเข็มออกมามันจะมีการสมานตามธรรมชาติ
0: 4-5 เดือนก็เป็นช่วงที่คุณหมอบอกว่าควรจะเอาอัลตราซาวด์ครั้งแรกนะครับก็ถ้าเกิดพบความผิดปกติเสร็จปั๊บ
1: ก็เจาะน้ำคร่ำต่อหรือเจาะเลือดทำมาตรการกันต่อ
0: มีบางเคสที่สามารถรักษาได้ไหมครับเราด้วยการที่เราเจาะน้ำคร่ำดูโครโมโซมแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นภาวะเป็นโรคอะไรแบบนี้เรารักษาได้เลยมีไหม
1: ถ้าเป็นความผิดปกติของโครโมโซมรักษาไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เพราะว่านั่นคือเขาปฏิสนธิมาแบบนี
0: ้
1: เขาก็จะดำเนินไปแบบนี
0: ้ต้องยุติการตั้งครร
1: ภ์ขึ้นกับความรุนแรงถ้ารุนแรงมากก็ยุติการตั้งครร
0: ภ
1: ์แต่การเจาะบางอย่างเนี่ยเช่นเราเจาะเลือดของเด็กไปตรวจแล้วเราพบว่าเด็กซีดเราสามารถรักษาโดยการถ่ายเลือดให้เด็กอันนี้รักษาได้คือเด็กในท้องเนี่ยที่เราพบว่าเด็กเขาซีดผิดปกติเม็ดเลือดแดงเขาถูกทำลายไปอย่างเงี้ยเขาต้องการเลือดเข้าไปเสริมไม่อย่างนั้นโรคก็จะรุนแรง
0: เลือดแม่ไม่พออ
1: ุ้ยเพราะว่าอาจจะมีการทำลายของเม็ดเลือดแดงอะไรต่างๆ
0: แบบนี้รักษาได้
1: คือเราการเติมเลือดจากภายนอกเข้าไปก็เป็นการทำมาตรการอย่างหนึ่งอันนี้คือเป็นโรคที่รักษาได้
0: เป็นประโยชน์จากการเจาะน้ำคร่ำ
1: ใช่
0: ดูโครโมโซม
1: ใช่แต่ถ้าเป็นความผิดปกติที่ตัวโครโมโซมจริงๆเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะนี่คือเขามาแบบนี
0: ้
1: เขาก็จะต้องดำเนินไปแบบนี
0: ้แต่ผมได้ข่าวมาเดี๋ยวนี้นวัตกรรมทางการแพทย์เนี่ยนะครับจากการเจาะน้ำคร่ำแล้วมันสามารถตรวจดูจากโดยการที่ไม่ต้องเจาะเลย
1: ได้ครับ
0: ได้เหมือนกัน
1: อันนั้นเป็นการตรวจเลือดแม
0: ่เ
1: พราะว่าในเลือดแม่เนี่ยก็จะมีเซลล์ของเด็กปะปนเข้าไปเราก็เอาไปสกัดเอาเฉพาะเซลล์ของเด็กมาตรวจก็เป็นเทคนิคใหม่อันนี้เพิ่งมีมาสักปี2ปีนี่เองนะครับ
0: ก็สามารถรู้ได
1: ้สามารถรู้ได้เพียงแต่ว่าความแม่นยำอาจจะไม่ร้อยละร้อยเหมือนการเจาะน้ำคร่ำก็คือแม่นยำน้อยกว่านิดหน่
0: อ
1: ยนะครับ
0: นอกจากน้ำคร่ำแล้วมีอะไรมีรกด้วยนี่
1: เป็นการเจาะเนื้อรกก็สามารถตรวจได
0: ้ก็
1: ค
0: ือ
1: เจาะจากเนื้อรกแต่อันนี้จะเจาะตอนอายุครรภ์น้อยๆเช่นสัก3เดือนเนี่ยเราก็เจาะได้ละแต่น้ำคร่ำเนี่ยต้องรอ4เดือนครึ่งถึง5เดือนเจาะเร็วไม่ได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: คุณหมอครับแม่หลังจากที่ได้รู้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณหมออธิบายแล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไปมาก็เกิดความเครียดเหมือนกันนะครับ
1: อาจจะมีได้นิดหน่อยครับ
0: อย่างนี้ถ้าเกิดคุณแม่ที่กำลังมีน้องอยู่เนี่ยเขาควรจะเตรียมตัวยังไงครับคุณหมอถามตรงๆเลย
1: ค
0: ุณแม่หลายคนคงจะถามแบบน
1: ี้จริงๆด้วยความที่การตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นปรากฏการธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าส่วนใหญ่ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกตินะครับก็แค่ทานให้เยอะพักให้มากระวังอุบัติเหตุแล้วก็มาตรวจตามนัดแค่นี้ถือว่าน่าจะโอเค
0: ก็ถือว่าเป็นปกติแล้ว
1: ถ้าเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติก็จะไปเรื่อยๆตามปกติตามธรรมชาติอาจจะไม่ต้องมีอะไรพิเศษมากมายนะครับทีนี้ในคุณแม่บางรายที่มีความเสี่ยงอันนี้อาจจะต้องมีเพิ่มเติมนะ
0: ครับ
1: เริ่มต้นจากตรวจให้รู้ก่อนว่าเราแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวอะไรหรือถ้ามีโรคประจำตัวก็รักษาให้อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้แล้วระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยเราจะมีคำแนะนำให้เป็นระยะช่วงท้องอ่อนๆระวังอุบัติเหตุรุนแรงต้องมีการตรวจอัลตราซาวด์เพื่อยืนยันอายุครรภ์อะไรต่างๆมันจะเหมือนกับมีโปรแกรมที่ทางแพทย์พยาบาลจะเป็นคนให้คำแนะนำเป็นรายๆไป
0: แสดงว่ามันก็เป็นการทำตัวดูแลสุขภาพร่างกายเหมือนกับที่คุณแม่ดูแลอยู่แล้วก่อนหน้านั้นถ้าคุณแม่เป็นเบาหวานเป็นความดันก็รักษาตามปกติ
1: ใช่
0: นะครับยาบางตัวเดี๋ยวคุณหมอก็คอยวินิจฉัยเองว่าตัวไหนใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่าไปเครียด
1: ไม่เครียดครับ
0: เพราะถ้าเกิดเครียดปั๊บมันก็ทำอะไรไม่ได้ความเครียดมันส่งไปที่ลูกด้วยนะครับ
1: แน่นอนแล้วไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นนะครับแต่แน่นอนในบางภาวะเช่นถ้ามันเกิดความผิดปกติขึ้นมาแล้วเนี่ยทางคุณแม่และครอบครัวอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นการพูดคุยให้ข้อมูลความรู้ที่ละเอียดอันนี้ช่วยได้คุณแม่ก็จะรับทราบว่าความผิดปกตินั้นเป็นอย่างไรรักษาได้หรือไม
0: ่
1: ผลท้ายที่สุดแล้วเป็นอย่างไรอันนี้การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเต็มที่เนี่ยจะช่วยได้ในส่วนหนึ่งที่เหลือเป็นการปฏิบัติตัวตามคำแนะนำนะครับ
0: วันนี้ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยนะครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะครับ
1: ขอบ
0: คุณคุณหมอนะครับวันนี้
1: ครับ
0: ที่มาให้ข้อมูลนะครับ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมครับจากคำถามที่ผมสงสัยวันนี้ผมได้รับคำตอบแล้วนะครับว่าตัวเลข9เดือนนั้นมีความสำคัญต่อพัฒนาการของทารกที่อยู่ในครรภ์อย่างไรทำให้ผมเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่ได้มากยิ่งขึ้นครับและหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้ประโยชน์นี้ด้วยเช่นกันครับ

ับผู้ป่วยมะเร็งทุกท่านนะคะที่อยู่ในช่วงให้เคมีบำบัดอยู่นะคะน้องหนูเองเนี่ยก็เคยได้รับเคมีบำบัดมาแล้วก็จะมีทูทอเรียลหรือว่ามีไอเทมของเราที่แนะนำนะคะสำหรับผู้ป่วยทุกท่านในการที่จะป่วยอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีทำยังไงนะคะอย่างแรกเลยแชมพูหรือว่าสบู่เหลวที่เป็นของเด็กคนที่รับเคมีบำบัดมาเนี่ยก็จะมีผิวที่ค่อนข้างเซนซิทีฟหรือบอบบางดังนั้นอาจจะเกิดอาการแพ้ได้หลังจากอาบน้ำแล้วเรามาพูดถึงเรื่องของการแปรงฟันแปรงฟันเองเราก็ใช้ยาสีฟันของเด็กก็ได้นะคะแล้วก็ใช้แปรงที่มีขนนุ่มหลังจากแปรงฟันแล้วเนี่ยขอแนะนำเป็นตัวน้ำยาบ้วนปากนะคะที่มีส่วนผสมมาจากคอร์เร็กซิเลนอลนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีแอลกอฮอล์ดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มีการกัดผนังภายในนะคะใช้ตัวนี้จะดีเลยเพราะหลังจากเราอาบน้ำแปรงฟันเรียบร้อยแล้วนะคะตัวยังเปียกอยู่แนะนำเบบี้ออยล์ค่ะใครที่กังวลว่าไม่อยากให้ผิวเราแห้งหรือว่าแบบกล้านดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ใช้เบบี้ออยล์ทาให้ทั่วตัวเลยนะคะตัวอาจจะเหนียวหน่อยแต่ว่าพอเราทาเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าขนหนูเช็ดเนี่ยค่ะมันก็จะแห้งซึมไปเข้าตัวต่อด้วยโลชั่นค่ะห้ามพลาดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทำให้ผิวแห้งและแตกได้พอผิวแห้งและแตกมันจะแสบมากๆเลยสำหรับคนที่ได้รับเคมีบำบัดนะคะพอเรามาออกนอกบ้านแล้วเนี่ยไอเทมที่สำคัญแรกๆที่ต้องนึกถึงคือเจลล้างมือค่ะแนะนำให้พกติดกระเป๋าไว้เลยนะคะโดยที่พอเรารู้สึกว่ามือไม่ค่อยสะอาดเราก็ล้างมือเพื่อที่จะไม่ต้องเอาเชื้อโรคเข้าปากหรือโดนตาเข้าตัวนะคะนอกเหนือจากตัวนี้แล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมแมสค่ะหน้ากากอนามัยอันนี้คือกันทั้งเชื้อโรคที่ออกจากตัวเราไปให้คนอื่นแล้วก็กันเชื้อโรคจากคนอื่นที่เข้าสู่ตัวเรานะคะจำเป็นมากๆควรพกติดกระเป๋าไว้เลยอย่างน้อย 2-3 อันในกระเป๋านะคะออกนอกบ้านผู้ที่รับเคมีบำบัดมาผมร่วงหมดนะคะดังนั้นอย่างแรกที่ใช้กันก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนเนาะอันนี้เป็นผ้าพกหัวนะคะหมวกแก๊ปหมวกไหมพรมได้หมดนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนและที่สำคัญเลยผู้ป่วยทุกคนก็ควรจะมีวิกไว้สักคนละ1อันนะคะเพื่อที่จะได้ใส่ออกนอกบ้านแบบมั่นใจค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือปลอดดิจิตอลค่ะถ้าเรามีไข้เนี่ยจะได้รีบไปพบแพทย์ได้นะคะถ้าไข้เกิน 37.4 ขึ้นไปนะคะต้องไปโรงพยาบาลใกล้บ้านเลยนะคะเพื่อเจาะเลือดตรวจดูนะคะแล้วก็สมุดโน้ตนี้นะคะก็คือจะช่วยเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเรานะคะในการที่จะช่วยจดจำข้อมูลต่างๆในระหว่างที่เรานอนให้ยาอยู่นะคะก็คือสามารถจดได้ว่าตอนนี้เราได้รับยาอะไรบ้างแล้วการทานอะไรไปบ้างก็ควรจะเขียนด้วยนะคะและสุดท้ายแล้วก็คืออาการที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างวันหรือว่าอาการที่มีผิดปกติของเราพอมันมีอาการอะไรผิดปกติเกิดขึ้นนะคะเราจะสามารถย้อนกลับไปดูคุณหมอเขาก็จะได้รู้ข้อมูลว่ามันมีอะไรผิดปกติกับเรา

ษณะมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะก็คือเนื้องอกที่เจริญเติบโตขึ้นจากเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะอาจจะพบลักษณะเป็นก้อนนะครับยื่นขึ้นมาในกระเพาะปัสสาวะพูดง่ายๆให้เห็นภาพก็คือคล้ายปะการัง

0: ความรุนแรงที่สุดของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะคือมีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นๆมากกว่ามะเร็งอื่นๆในระบบทางเดินปัสสาวะครับอาการในระยะแรกๆนะครับมักจะไม่มีอาการอาจจะตรวจพบได้ง่ายๆจากการตรวจน้ำปัสสาวะจะพบว่ามีเม็ดเลือดแดงในน้ำปัสสาวะหลังจากนั้นก็ทำการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาดูว่ามีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะมาโรงพยาบาลด้วยอาการปัสสาวะเป็นเลือดถึงตรวจพบว่ามีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะเป็นระยะที่2หรือระยะที่3ขึ้นไป
1: เล่าอาการตอนแรกให้ฟังหน่อยสิครับ
2: ก็คือปัสสาวะบ่อยแล้วตัวเองก็กลัวว่าจะเป็นเบาหวานก็เลยมาขอหมอตรวจ
1: แล้วเคยตรวจว่ามีอาการอักเสบหรือปัสสาวะแสบขัดมาก
2: ่
1: อน
2: ไม่เคยอ่ะ
1: ไม่เคยนะครับ
2: ไม่เคยค่ะ
1: แล้วก็ไม่เคยฉีดเป็นเลือดให้เห็นเลยใช่ไหมครับ
2: ไม่มี
1: แต่การตรวจร่างกายตรวจสุขภาพเราก็เจอความผิดปกติอยู่เรื่อย
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่ไปตรวจเรื่องปัสสาวะบ่อยคุณหมอเคยบอกไหมครับสงสัยปัสสาวะอักเสบหรืออะไรนี้มีไหมครับ
2: เพราะคุณหมอบอกว่าไม่ใช่นิ้วอาจจะเป็นเนื้องอก
0: สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในปัจจุบันนะครับที่ได้รับการยอมรับจะมีอย่างที่1คือการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเนื่องจากว่าสารเคมีในบุหรี่มีการสะสมเข้าไปในร่างกายและมีการขับออกมาในน้ำปัสสาวะเลยทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะขึ้นได้อันที่2ก็คือเรื่องของสารเคมียกตัวอย่างเช่นยาย้อมผมนะครับทำให้เราสูดดมเข้าไปและมีการขับออกมาในน้ำปัสสาวะแล้วก็อาหารบางชนิดบางประเภทซึ่งบางคนจะกล่าวว่าอาหารที่มีสารพวกไนโตรซามีน

0: ุดท้ายก็คือเรื่องของพันธุกรรมซึ่งในข้อสรุปปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับแต่คิดว่ามีความเกี่ยวเนื่องกัน
1: ถ้าพบว่ามีการตรวจน้ำปัสสาวะผิดปกติไม่ว่าจะพบเม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาวเราแนะนำให้หาสาเหตุซึ่งส่วนใหญ่สาเหตุที่มักจะพบก็อาจจะมีนิ่วนะครับมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะนะครับหรือมีโรคที่เกี่ยวกับการทำงานของกระเพาะปัสสาวะผิดปกติความรุนแรงของโรคจะมีอยู่เพียงอย่างเดียวคือโรคมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะนะครับถ้าเราสามารถให้การดูแลรักษาเบื้องต้นได้ป้าก็จะสามารถหายขาดได้ถ้าเป็นระยะที่2หรือระยะที่3ขึ้นไปโดยส่วนใหญ่มักจะลงเอยโดยการตัดกระเพาะปัสสาวะถ้าตัดกระเพาะปัสสาวะแล้วไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตพวกนี้ก็หายได้เช่นเดียวกันส่วนจะตัดกระเพาะปัสสาวะหรือไม่ตัดนั้นความเห็นผมเบื้องต้นนะครับผมว่ายังไงผมก็ไม่ตัดกระเพาะปัสสาวะของคุณป้ายกเว้นว่าเราเจอตำแหน่งจากการส่องกล้องครั้งนี้แล้วยังพบว่ามีเนื้องอกอยู่เราก็ต้องเอาเนื้อไปตรวจใหม
0: ่โดยปกติผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะครับเราก็จะทำการส่องกล้องตรวจเมื่อเราพบชิ้นเนื้อเราก็จะทำการตัดชิ้นเนื้อโดยการคว้านเอาชิ้นเนื้อจากในกระเพาะปัสสาวะมาตรวจใช้เวลาในการอ่านผลชิ้นเนื้อประมาณ2สัปดาห์ถึงจะทราบผลว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับ
2: โดยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งระยะง่ายๆก็คือว่ากินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะแล้วหรือยังหรือว่ายังไม่มีการกินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะซึ่งถ้าผลออกมาว่ามีการกินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะลำดับต่อไปก็คือเราจะต้องตัดกระเพาะปัสสาวะนั้นออกแต่ถ้ายังไม่มีการกินเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะลำดับต่อไปเรามักจะแนะนำให้ใส่ยาในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ทำการส่องกล้องทุก 3-6 เดือนนะครับจนกว่าจะครบระยะเวลา5ปีถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพมาพบหมอกันได้นะครับ
3: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาเราพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และออฟไลน์พบกันแบบนี้เป็นประจำค่ะรายการเราเป็นรายการออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราลัดคิวหมอรามามาพูดคุยกับคุณผู้ชมนั้นเพื่อให้จะได้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพการป้องกันตัวเองและถ้าเราเกิดเจ็บป่วยขึ้นมานั้นเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรรักษาตัวเองอย่างไรนะคะคุณหมอรามา2ท่านที่มาคุยกับเรานั้นพร้อมที่จะตอบคำถามสดๆในรายการเลยค่ะ2ช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถที่จะถามคำถามสดๆในรายการนะคะช่องทางแรกคือการโทรศัพท์มาค่ะโทรศัพท์มาทีมงานของเราก็จะจดคำถามแล้วก็ดิฉันก็จะถามคุณหมอนะคะเบอร์โทรศัพท์023547105 023547105เริ่มโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะอีกช่องทางนึงก็คือทางไลฟ์สดของรามาชาแนลคุณผู้ชมพิมพ์คำถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวดิฉันก็จะอ่านคำถามของคุณผู้ชมนั้นให้คุณหมอตอบกันในรายการลัดคิวหมอรามาเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบรายการแบบนี้ช่วยกันแชร์ค่ะแชร์ให้เพื่อนๆใน Facebook ของเรานั้นได้ติดตามชมได้ดูรายการแบบนี้ไปด้วยนะคะและถ้าจะให้ดีนะคะกด Subscribe ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งที่รายการของรามา Channel มาคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะคะวันนี้2อาจารย์หมอที่มาคุยกับเรานะคะอาจารย์หมอท่านแรกค่ะอาจารย์มะเหมี่ยวผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซัมภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์หมอพีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรำราดาเล็กวุฒิการสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์พีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ลัดคิวคุณหมอแสนสวยทั้ง2ท่านมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมามีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตนะคะตอนนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีขาดแคลนโลหิตทุกกรุ๊ปเลือดเลยค่ะขอเชิญคุณผู้ชมบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิตนะคะมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะใครสะดวกไปที่อาคารหลักหรือว่าอาคาร1ขึ้นไปได้ที่ชั้น2ค่ะส่วนใครสะดวกไปที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ก็ขึ้นไปได้ที่ชั้น3นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาบริจาคโลหิตค่ะมาได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.และ13:00 น.ถึง 16:30 น.ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะไม่ทุกวันที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเรามาคุยกันต่อนะคะอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์พีคะวันนี้เรามีละครเล็กๆที่เราทำขึ้นมานะคะเป็นละครที่พูดถึงเรื่องของเด็กค่ะบางทีเนี่ยในหน้าร้อนใช่ไหมพ่อแม่ก็อยากจะป้องกันผิวหนังของเด็กๆนะก็ใส่เสื้อผ้าให้นะคะแต่ปรากฏว่าพอใส่เสื้อผ้าถ้ามันหนาเกินไปเนี่ยเด็กอาจจะมีผื่นคันเป็นผื่นคันและถ้าเกาหนักๆก็อาจจะเป็นโรคผิวหนังได้ไปติดตามชมเคสของรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
2: เรื่องผดผื่นกับหน้าร้อนเห็นจะเป็นของคู่กันยิ่งช่วงปิดเทอมเดือนเมษาอากาศร้อนๆแบบนี้เด็กๆที่ออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านกลับมาก็มักจะมีผื่นแดงตามมายิ่งคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆกลัวลูกไม่สบายก็มักจะห่อตัวให้ลูกโดยการใส่เสื้อแขนยาวขายาวก็จะทำให้เหงื่อระบายออกมายากซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดผดร้อนตามมาผดร้อนที่ว่านี้เกิดจากการอุดตันของต่อมเหงื่อขณะระบายความร้อนออกนอกร่างกายทำให้ร่างกายขับเหงื่อไม่ได้ผื่นก็จะขึ้นเป็นตุ่มสีแดงๆเม็ดเล็กๆมักพบบริเวณไรผมหน้าผากคอและหลังผื่นจะหายได้เองแต่ถ้าเกาบ่อยๆอาจเกิดการติดเชื้อเป็นตุ่มหนองตามมาได้ถ้าลูกเป็นผดร้อนคุณพ่อคุณแม่สามารถดูแลได้เองที่บ้านโดยให้ลูกอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกอาบน้ำบ่อยๆหรือใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวก็จะช่วยคลายร้อนได้สวมใส่เสื้อผ้าบางๆเช่นผ้าฝ้ายหลีกเลี่ยงผ้าไนลอนหรือใยสังเคราะห์ ซึ่งผดร้อนจะไม่มีอันตรายและจะหายได้เองใน 1-2 สัปดาห์ถ้าคันมากก็อาจจะใช้คลามายทาวันละ 2-3 ครั้งแต่ถ้าเกามากจนเป็นแผลติดเชื้อก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคผิวหนังเด็ก
0: บางทีเด็กเขามีอาการผดคันจากผดร้อนแบบนี้เขาบอกเราไม่ได้นะพ่อแม่ผู้ปกครองต้องช่วยกันสังเกตนะแต่ก่อนอื่นนะก่อนจะให้อาจารย์มะเหมียวและอาจารย์พีตอบคำถามเนี่ยใครที่มีโทรศัพท์มือถือหรือมี iPad นะอยู่ในมือนะมีแท็บเล็ตนะคะช่วยกันแชร์นะอันนี้ที่ฉันแชร์เลยค่ะแชร์ให้เพื่อนๆในเฟซของเราได้ติดตามรายการลัดคิวหมอรามานะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe ค่ะจะได้ไม่พลาดทุกการทุกรายการทุกครั้งที่เรามีมานะคะอ่ะมาคุยกันเรื่องของผดร้อนกันบ้างค่ะอาจารย์พีคะผดร้อนคืออะไรคะ
1: นายค่ะผดร้อนก็คือเป็นอาการแสดงนะคะของท่อเหงื่ออุดตันนั่นเองค่ะท่อเหงื่อเนี่ยจริงๆเขามีทำหน้าที่ระบายเหงื่อเนาะเพื่อลดอุณหภูมิที่ร้อนภายในร่างกายนะคะทำให้อุณหภูมิ

0: ท่อเหงื่อทำให้เกิดเป็นขดเล็กๆขึ้นมาค่ะ
1: อืมท่อเหงื่ออุดตันนั่นเองค่ะ
0: ค่ะค่ะอาจารย์พีแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเด็กที่มีอาการขดร้อนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นในเด็กอายุเท่าไหร่อะคะอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโรคนี้ค่ะมีเกิดได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแต่ว่าจริงๆเกิดมากสุดในเด็กเพราะว่าเด็กในช่วงอายุ5ขวบปีแรกอันนี้ต้องบอกเลยว่าท่อเหงื่อยังทำงานได้ไม่เต็มที่ดังนั้นเขาจะระบายเหงื่อได้ไม่เก่งค่ะประกอบกับเด็กๆนะคะอัตราการเผาผลาญสูงมากโอกาสที่จะแบบมีเหงื่อเกิดขึ้นอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นจะเยอะกว่าผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าผู้ชอบเข้าใจผิดค่ะชอบกลัวลูกจะเป็นหวัดอันเนี้ยแบบกลัวเด็กหนาวอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยขี้ร้อนมากเลยนะคะบางคนแต่งเต็มให้มากเลยค่ะมาเห็นอีกทีอ้าวผื่นขึ้นไปแล้วบางทีเราไม่ได้เห็นเป็นเหงื่อผุดออกมาให้เห็นนะคะก็คืออุดตันไปเลยทันทีนะคะ
2: ใช่แล้วในผู้ใหญ่ก็คืออาการเหมือนเด็กเลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ใช่ค่ะอาการเหมือนกันเลยค่ะนี่ในผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มักจะเจอในกรณีไหนนะคะมักจะกรณีเช่นสมมติเป็นไข้สูงอย่างเงี้ยค่ะระบายเหงื่อไม่ทันนะคะหรือว่าในกรณีที่แบบถ้าเกิดว่าร้อนมากๆหมายถึงว่าไปอยู่ในสถานการณ์ที่แบบโอ้โหอุณหภูมิตรงนั้นมันสูงมากจนกระทั่งเขามีเหงื่อออกเยอะผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดการท่อเหงื่ออุดตันได้ค่ะ
1: ค่ะและกรณีที่เด็กเป็นเนาะอาจารย์พีแล้วก็เด็กเกาอ่ะพอมีผื่นมีผดนะเกาแล้วมันจะเกาจนเป็นแผลเนี่ยนะคะทำยังไงดีอะคะ
0: ได้เลยค่ะคือจริงๆแล้วถ้าเอาจริงๆค่ะท่อเหงื่ออุดตันเนี่ยจันมันจะไม่คันค่ะแต่มันจะมีความรู้สึกใช่แต่มันจะมีความรู้สึกยิบยิบยิบยิบนิดนึงใช่ค่ะแต่ว่าเด็กชายเด็กบางคนก็จะแสดงอาการออกมาแบบในรูปแบบของคันได้ยิบยิบก็ขอเกานิดนึงอย่างนี้นะคะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดเลยค่ะอันที่หนึ่งนะคะเราต้องป้องกันก่อนค่ะไม่ให้เหงื่อออกเยอะผิดปกตินะคะบางคนบอกว่าโรคนี้เขาพูดกันเล่นๆแซวเล่นว่าโรคเนี้ยต้องไปเซเว่นไปเอาแอร์นะคะให้เย็นๆอันนี้คือแบบแซวเล่นนะคะนี่ก็คือให้อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะถ้าเกิดอากาศร้อนมากๆช่วงไหนเช่นกลางวันเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กออกไปเล่นในช่วงนั้นแต่ว่าเราไม่ได้จำกัดกิจกรรมของเด็กนะคะจริงเราก็อยากให้เด็กวิ่งเล่นตามปกติค่ะแต่แค่เลือกช่วงเวลานิดนึงนะคะหรือถ้าออกไปเล่นข้างนอกมากแล้วแบบเหงื่อออกเยอะจริงๆเราอาจจะต้องให้พักนิดนึงกลับเข้ามาในบ้านก่อนนะคะอันนี้คือการป้องกันอันดับแรกเลยอันที่สองถ้าสมมติทำกิจกรรมที่มีเหงื่อออกแล้วนะคะแนะนำว่าพยายามอย่าปล่อยให้เหงื่อเนี่ยแห้งคาผิวเนาะเราอาจจะต้องมีการเช็ดเหงื่อออกไปบ้างนะคะใช้ผ้าชุบน้ำนะคะบิดหมัดๆนะคะแล้วก็ซับบริเวณที่มีเหงื่อนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำแหน่งผมเราจะเห็นเด็กๆคนวิ่งหัวเปียกเลยใช่ไหมคะทีนี้วิธีการซับที่หนังศีรษะค่ะบางคนเอาผ้าชุบน้ำแล้วก็ซับนี้ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยช่วยนะคะวิธีการคือให้เปิดโคนผมนิดนึงค่ะแล้วซับเข้าไปตรงโคนอย่างนี้ค่ะแล้วก็เปิดอีกกระจุกนึงเนี้ยค่ะเราก็ซับแบบนี้ก็จะช่วยได้ส่วนตำแหน่งอื่นๆที่งานให้ซับอีกก็คือไลผมตรงนี้นะคะด้านข้างเนาะตรงคอบริเวณส่วนหลังด้านบนแล้วก็หน้าอกด้านบนนะคะในเด็กเล็กๆบางคนก็อาจจะมีในแพมเพิร์สนะนี่ให้ลองเช็คนิดนึงนะคะบางคนจะมาหูคันก้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าแบบแพมเพิร์สเปียกเลยเราก็อาจจะต้องแบบถอดออกมาเหมือนครึ่งระบายนิดนึงเอาผ้าซุบน้ำซับๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เหงื่อที่ออกเยอะๆเนี่ยไปอุดตันที่ท่อเหงื่อรวมกับบางครั้งนะคะไม่ได้อุดตันแต่เหงื่อที่เยอะมากๆมากัดผิวเราก็ทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวได้อีกเนี่ยค่ะก็คันมากขึ้นได้ค่ะ
2: แล้วอย่างการเลือกเสื้อผ้าล่ะคะอาจารย์พีอย่างเช่นแบบในเด็กต้องแบบเลือกชนิดเสื้อผ้าทำจากผ้าใยอะไรหรือเปล่าหรือว่าในผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะคะอาจารย
0: ์ค่ะจริงๆอะค่ะก็ผ้าที่ระบายเหงื่อค่อนข้างดีนะคะส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันแล้วก็คือพวกกลุ่มผ้าคอตตอนหรือว่าผ้าฝ้ายนะคะอันนี้ก็จะระบายเหงื่อได้ดีอยู่แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะเราอาจจะต้องดูเขาเรียกอะไรความหนาบางของผ้าเนาะถ้าเกิดเราแพลนช่วงกลางวันอยู่ในบ้านไม่ได้แพลนจะเปิดแอร์อากาศก็ร้อนนะคะวันนั้นเราอาจจะต้องใส่เสื้อผ้าของเด็กให้บางหน่อยชุดก็อาจจะเป็นเสื้อกล้ามก็ได้กางเกงขาสั้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเป็นตอนกลางคืนเราจะนอนและเราจะเปิดแอร์ชัดเจนเลยอากาศเย็นลงกลัวลูกไม่สบายก็อาจจะใส่ผ้าที่หนาขึ้นได้นะคะแต่ว่าจริงๆก็อาจจะต้องดูตัวเด็กเป็นหลักเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยจะทนความร้อนได้ไม่เท่ากันเนาะจริงๆปัญหาที่จริงๆที่หมอเจอบ่อยมากคุณพ่อคุณแม่มาปุ๊บเนี่ย ลูกเป็นผื่นแบบโอ้โหเนี่ยผดร้อนชัดๆเลยนะคะพ่อแม่บอกว่าอยู่แอร์ตลอดทั้งวันเลยนะคะเปิดแอร์ตลอดเลยค่ะคุณหมอเธอเลยต้องถามว่าเปิดอุณหภูมิเท่าไหร่

0: คะ28 องศาค่ะร้อนเรายังยืนไม่ได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: เนาะอันนี้ก็คือเทคนิคก็คือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ค่อยๆลดอุณหภูมิแอร์ลงสิ่งนึงที่ให้คุณแม่สังเกตเช่นเวลานอนค่ะถ้าตื่นมาลูกหัวเปียกกลางดึกอย่างเงี้ยหรืออุ้มลูกมากินนมแล้วหูหนังเปียกโชกเลยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อาจจะค่อยๆลดอุณหภูมิแอร์ลงจนเจอจุดที่สมดุลที่สุดกับเด็กคือนอนหลับสบายหัวไม่ได้เปียกเหงื่ออย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะคือหลักการคือว่าเหงื่อออกแล้วก็มันเกิดการอับชื้นก็เลยทำให้เกิดผดร้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลดการเหงื่อออกใช่ไหมคะ
0: คือหมายว่าเหงื่อที่ออกเยอะๆเนี่ยค่ะทำได้2เกือบทำให้เกิดได้2โรคอันที่1คือไปอุดตัน
1: อุดตัน
0: เหงื่ออันนี้ไม่ต้องอบอับชื้นเลยนะคะเช่นหน้าผากเราก็เปิดโล่งตลอดเวลาแล้วค่ะแต่เหงื่อที่ออกเยอะมากๆข้อเหงื่อระบายไม่ทันก็อุดตันอันนี้จะเกิดเป็นผดร้อนแต่อีกอันนึงที่บอกว่าการอบอับชื้นเช่นอยู่บริเวณแพมเพิร์สอันนี้ค่ะคือเหงื่อมาระคายเคืองผิวหรือถ้าเราพูดภาษาง่ายๆคือเหงื่อมากัดผิวนั่นเองนี่ก็ทำให้เกิดการเป็นผื่นคันขึ้นมาได้เหมือนกัน
1: ค่ะใช่อาการเดียวกับที่เขาเรียกกันว่าแพ้เหงื่อตัวเองไหมคุณหมอ
0: ใช่ค่ะแพ้เหงื่อตัวเองเนี่ยคืออาการที่เหงื่อเนี่ยค่ะมาระคายเคืองผิวหนังเหงื่อมาตัดผิวหนัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะดังนั้นถ้าเราดูแลเรื่องเหงื่อเนี่ยเราก็สามารถป้องกันได้2โรคเลย
1: ค่ะ
2: แล้วที่อาจารย์พีแนะนำก็คือเหมือนเป็นการป้องกันใช่ไหมคะสมมติถ้าเกิดเราพยายามป้องกันแล้วแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้อากาศบ้านเราทั้งร้อนทั้งชื้นนะคะถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดมีผดผื่นร้อนเนี่ยถ้าป้องกันแล้วไม่หายมีวิธีการรักษาไหมคะหรือว่ามีวิธีแนะนำการดูแลอย่างไรอะคะอาจารย
0: ์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าเป็นในเรื่องของผดร้อนนะคะจริงๆเดี๋ยวพอเราเข้าอยู่ที่เย็นๆสักพักช่วงนี้จะงดออกไปเล่นข้างนอกก่อนนะคะจะค่อยๆดีขึ้นด้วยตัวเองโดยไม่ต้องทายาอะไรเลยนะคะใช้เวลาประมาณสักวัน2วันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดกลายเป็นว่าเกาจนมีผิวหนังอักเสบไปแล้วนะคะหรือว่ามีเรื่องของเหงื่อที่ออกเยอะมากจนมากัดผิวอย่างเงี้ยกลายเป็นผิวหนังอักเสบไปแล้วนะคะอันเนี้ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะว่าผิวหนังอักเสบมากขนาดนี้จะต้องใช้ยาช่วยในการลดการอักเสบของผิวหนังหรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็คือค่ะเหมือนในคลิปวิดีโอบอกว่ามีให้ทาคาราไมด้วยค่ะ
0: ค่ะจริงๆถามว่าคาราไมช่วยได้ไหมจริงคุณสมบัติของเขาอะค่ะคือเขาช่วยลดอาการคันค่ะถ้าเกิดเด็กๆมีอาการคันจริงๆก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นใช้ในเด็กกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผิวแห้งเนาะเราอาจจะแนะนำให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคาราไมเนี่ยเขาลดคันได้ดีจริงค่ะแต่ว่าเขาจะทำให้ผิวแห้งตามมาตรงตำแหน่งที่เราทาดังนั้นถ้าเราใช้ในเด็กที่ผิวแห้งอยู่แล้วอะค่ะทาไปปุ๊บเนี่ยผิวจะยิ่งแห้งมากขึ้นก็อาจจะกลายเป็นคันจากสาเหตุของผิวแห้งหรือผิวหนังอักเสบอย่างอื่นเกิดขึ้นมาแทนเพราะมีผิวแห้งอย่างนี้ค่ะได
1: ้ค่ะก็มีวิธีป้องกันค่ะเชิญค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะแต่จริงๆที่เราแนะนำที่อาจจะปลอดภัยกว่าคาราไมนะคะก็คือการใช้ตัวโลชั่นแป้งน้ำบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะก็คือจริงสมัยก่อนเนาะเวลาที่เรามีเหงื่อออกใช่ไหมคะเราก็มักจะทาแป้งถูกไหมคะเพื่อให้มันไปดูดซับเหงื่อคุณสมบัติของแป้งนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้ใช้เป็นพวกแป้งผงเยอะแล้วเพราะว่าถ้าใช้แป้งผงเนี่ยค่ะก็เวลาที่เหงื่อเป็นก้อนๆมันอาจจะมาแบบระคายเคืองผิวหนังเราได้เดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์แป้งแบบใหม่ออกมาเขาจะเขียนเลยค่ะว่าแป้งเนื้อโลชั่นนะคะมีอยู่ชั้นล็อกเกอร์เดียวกับแป้งเลยค่ะไปซื้อได้เลยค่ะเวลาเราเทออกมาหรือบีออกมามันจะเป็นเหมือนโลชั่นทาผิวเลยค่ะ เป็นเนื้อครีมเนี้ยค่ะแล้วเราก็ทาไปเลยค่ะตรงตำแหน่งที่มีเหงื่อออกหมายถึงว่าให้ซับก่อนนะคะซับเหงื่อออกก่อนนะแล้วพัดให้แห้งแล้วก็ทาเจ้าแป้งเนื้อโลชั่นเนี่ยลงไปค่ะ อันนี้ช่วยลดเหงื่อได้ช่วยลดอาการคันได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะโอเคอันนี้ก็คือวิธีการนี้คือใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใช่ไหมคะถ้าเกิดอาการอ๋อเป็นผื่นแล้วก็เป็นผดนะคะอาจารย์ว่าเหมียวอาจารย์พีคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามคุณผู้ชมเลยนะคะ คุณพยูพันทิพย์สวัสดีค่ะคุณไอแอมปอลสวัสดีค่ะคุณรังสรรสวัสดีครับอาจารย์หมอทั้งสองท่านคุณนิพาวันสวัสดีค่ะ FC ค่ะคุณนิ่มนวลสวัสดีค่ะคุณประมวลสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าดูแล้วชอบใจอยากให้เพื่อนๆได้ดูช่วยกันแชร์ค่ะช่วยกันกดแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับทุกรายการของรามาชาแนลนะคะคุณ JP Pack ถามแบบนี้ค่ะลูกชายอายุ5ขวบเคยเป็นหูด

0: แต่เจาะออกหมดแล้วสามารถกลับมาเป็นอีกได้ไหมคะ
1: เป็นได้ค่ะคือการเป็นหูดเนี่ยก็คือการติดเชื้อไวรัสที่ผิวหนังนะคะส่วนใหญ่จะเกิดในคนที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเจ้าเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดหูดนั่นเองค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะมักจะเจอในเด็กๆผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยส่วนใหญ่โตมาภูมิคุ้มกันมีอยู่แล้วนะคะก็จะไม่ติดเชื้อหูดดังนั้นถ้าเขาเคยเป็นแล้วนะคะรักษาหายและแต่ตัวเขาเนี่ยยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเจ้าตัวไวรัสตัวนี้ค่ะเขาก็มีโอกาสไปติดมาใหม่ได้ใช่ก็มีโอกาสเป็นอีกได้ค่ะ
0: เอาแล้วอย่างนี้ถ้าไม่อยากให้ลูกเป็นหูดอีกเนี่ยทำยังไงคะต้องป้องกันเชื้อไวรัสเหรอคะ
1: ค่ะจริงๆเชื้อไวรัสหูดเนี่ยค่ะมันติดจากการเหมือนสัมผัสหรือว่าไปเดินเหยียบไปจับมาตรงตำแหน่งที่เขามีไวรัสตกอยู่พอดีอย่างเงี้ยค่ะใช่ประกอบกับพร้อมกับว่าถ้าเรามีผิวหนังแบบเขาเรียกว่าผิวหนังเปื่อยหรือผิวหนังเป็นแผลเนี่ยค่ะเจ้าเชื้อไวรัสมันก็จะติดเข้าไปได้ง่ายขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเจอเช่นตามสระว่ายน้ำเวลาเราว่ายน้ำแล้วเราผิวเปื่อยๆเนาะบางทีมีคนเป็นอย่างเงี้ยค่ะเดินไปทั่วข้างๆสระลูกเราก็เดินแล้วก็อาจจะเหยียบตัวไวรัสมาได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: น
1: ะเลย
2: ซึ่งอย่างในสระว่ายน้ำเนี่ยค่ะมันดูเหมือนเป็นที่ที่เด็กชอบนะคะอาจารย์ซึ่งอย่างเงี้ยแปลว่าคลอรีนไม่ได้ทำลายไวรัสตัวที่ทำให้เกิดหูดถูกไหมคะอาจารย์
1: คอลีนสามารถทำลายได้แต่น่าจะต้องเข้มข้นแบบเยอะมากๆนะคะตัวไวรัสเนี่ยมันจะอยู่ตามข้างๆมากกว่าค่ะส่วนใหญ่คอลีนมันจะเยอะในน้ำอันนี้จะแบบตัวไวรัสมันจะอยู่ที่บริเวณด้านบนสระน้ำขอบสระน้ำใช่ค่ะ
0: ค่ะคุณวิบูลย์วิจิตรพรประภาบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์หมอทั้งสองท่านแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะช่วยแชร์ด้วยน่ารักมากคำถามของคุณนันนะคะคุณนันอายุ65ปีค่ะสอบถามว่าคนเป็นโรคเกาต์เขาไม่ให้กินสัตว์ปีกใช่ไหมคะแล้วพวกรังนกหรือว่าพวกซุปไก่อะที่เขาขายกันเป็นกระปุกเนี่ยสามารถกินได้ไหมคะคนเป็นโรคเกาต
2: ์คือปกติโรคเกาต์เราจะกำหนดสารที่เรียกว่าพิวรีนนะคะไม่ให้กินเกินซึ่งมันจะมีอยู่ในพวกข้อไก่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ถามว่ารังนกกับตัวอีกอันนึงอะไรนะคะรังนกกับซุป
0: รังนกหรือว่าซุปไก่ค่ะซุปไก
2: ่ซุปไก่ใช่ค่ะก็คือตัวต้องถามก่อนว่าทำไมถึงจะต้องทานรังนกกับตัวซุปไก่เพราะว่าถามว่าในซุปไก่เนี่ยมันก็เป็นมีโปรตีนแต่ถ้าถามว่ากินเนื้อปลากินเนื้อไก่แทนได้เนี่ยก็จะดีกว่าว่าซุปไก่ทานได้ในคนโรคเกาต์ไม่ได้เกี่ยวว่าจะกระตุ้นให้เป็นเกาต์เพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งกับตัวรังนกเองอะค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันราคาสูงแล้วก็ได้โปรตีนได้ทุกอย่างถ้าเรากินอาหารได้ครบ5หมู่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องกินพวกตัวรังนกกับซุปไก่นะคะแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี้ยสามารถทานได้ในคนเป็นโรคเกาต์ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องน้ำตาลเพราะว่าในคนสูงวัยพอเป็นเกาต์ก็จะมีเบาหวานร่วมด้วยแล้วตัวรังนกซุปรังนกที่ขายสำเร็จรูปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีน้ำตาลที่ค่อนข้างสูงก็รสชาติหวานอาจจะทำให้น้ำตาลขึ้นได้นะคะ
0: ค่ะคุณนันคะอาจารย์น้องเมียบอกว่าปกติแล้วถ้าเรากินโปรตีนเนื้อสัตว์เนี่ยเพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องกินที่เป็นกระปุกก็ได้แต่ถ้าอยากกินเนี่ยรังนกหรือซุปไก่เนี่ยสามารถกินได้ถ้าเป็นโรคเกาต์แต่ต้องระวังน้ำตาลอย่างนี้เนาะใช่ไหมคะโอเคค่ะคุณณัฐพงศ์นะคะคุณณัฐพงศ์ถามแบบนี้ค่ะบอกอายุมานะอายุ65สูง165หนัก56ค่ะมีโรคประจำตัวคือไขมันในเลือดสูงสอบถามว่าเช้ามืดวันนี้เองค่ะคุณณัฐพงศ์มีอาการไอมีเสมหะแต่ไม่เจ็บคอนะไม่มีน้ำมูกวัดไข้ได้ 36.4 ก็เลยถามว่าอาการแบบเนี้ยเป็นเพราะแพ้อากาศหรือเป็นโควิดครับควรจะไปซื้อยาอะไรมากินเบื้องต้นเริ่มสงสัยแล้วค่ะ
2: ก็ตอนนี้ก็คือโควิดมันก็เพิ่มจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะมีใครระคายคอน้ำมูกไหลก็จะต้องคิดแล้วว่าเป็นโควิดหรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาการของโควิดในที่เป็นกลุ่มโอไมครอนเนี่ยค่ะนอกจาก อาการเด่นๆมักจะเป็นเรื่องของไข้กับเจ็บคอที่เจ็บคอมากนะคะถ้าเกิดบอกว่ามีไอเล็กน้อยมีเสมหะนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เจ็บคอเนี่ยแนะนำว่าอาจจะสังเกตอาการดูก่อนเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5 ก็เยอะพอๆกับโควิดเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้กำเริบได้นะคะซึ่งอาจจะต้องสังเกตอาการอย่างอื่นเบื้องต้นว่าอาการภูมิแพ้อย่างอื่นที่จะบอกว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้อย่างเช่นมีคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่ามีการแบบนอนแล้วหายใจฟึดฟัดแบบมันหายใจไม่อิบไม่สนิทหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องสังเกตดูถ้าเกิดหายใจดูลำบากดูคัดจมูกเยอะเป็นน้ำมูกใสๆไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีเจ็บคอเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของอาการทางภูมิแพ้แต่ว่าถ้าจะให้แน่ใจก็สังเกตอาการถ้าวันนึงอาการยังคงไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีเจ็บคอก็อาจจะลองดูถ้าเกิดสัก3วันแล้วยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะลองซื้อ ATK มาตรวจดูเล็กน้อยเพราะว่าช่วงนี้ก็ถามว่าไข้เนี่ยมันก็ไม่ได้ 100% ว่าจะต้องมีทุกคนนะคะแต่ว่าถ้า3วันแล้วยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าซื้อ ATK มาตรวจก็ดีค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าดูวัดไข้ 36.4 ก็ถือว่าไม่มีไข้ใช่ไหมคะ
2: ไม่มีไข้ไม่มีไข้ค่ะถ้ามีไข้ก็คือเกิน 37.8 ค่ะ
0: คุณณัฐพงศ์ก็ยังไม่ต้องกินยาก็ได้ไปซื้อ ATK มาตรวจก่อนละกันนะคะโอเคค่ะคุณไพลินค่ะคุณไพลินบอกว่าอายุ67ปีหนัก69สูง165ไปตรวจร่างกายมาค่ะพบว่ามวลกระดูกบางก็เลยอยากสอบถามคุณหมอทั้งสองท่านนะทั้งอาจารย์พีทั้งอาจารย์มะเหมียวว่าอยากถามว่ามวลกระดูกบางสาเหตุเกิดจากอะไรมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรและสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยอันตรายไหมคะ
2: ค่ะก็จริงๆมวลกระดูกบางอะค่ะก็คือเป็นสิ่งที่เจอได้อยู่แล้วในผู้หญิงที่เริ่มเข้าวัยหมดประจำเดือนเป็นสิ่งปกติเพราะว่าการเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเนี่ยฮอร์โมนที่เรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันจะลดลงซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่รักษามวลกระดูกให้สมบูรณ์นะคะดังนั้นในกลุ่มคนที่เริ่มประจำเดือนเริ่มขาดไปเนี่ยมวลกระดูกจะต่ำเป็นปกติอยู่แล้วแต่ถามว่าเรามีวิธีป้องกันเพราะถ้าเกิดมวลกระดูกเนี่ยบางทีถ้าเกิดไปสะดุดล้มนิดเดียวเนี่ยอาจจะมีกระดูกหักได้นะคะดังนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องประเมินก่อนว่ามวลกระดูกที่อาจค่ามาว่าต่ำเนี่ยต่ำแค่ไหนคือถ้าต่ำแบบเล็กน้อยโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำว่าให้กินแคลเซียมให้กินวิตามินดีให้พอเพียงซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องกินเสริมเพราะว่าในผู้สูงวัยเนี่ยก็อาจจะกินนมไม่ได้อาจจะกินแล้วมีท้องอืดก็อาจจะต้องเสริมเป็นเม็ดแคลเซียมวิตามินกับวิตามินดีซึ่งวิตามินดีเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยให้แคลเซียมเนี่ยดูดซึมไปในกระดูกเนี่ยได้มากขึ้นนอกจากนี้ก็ต้องแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายที่ช่วยเพิ่มแรงที่กระทำกับตัวกระดูกอย่างเช่นการจ็อกกิ้งเบาๆการเดินเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยเป็นการป้องกันไม่ให้กระดูกมวลกระดูกเนี่ยลดลงไปอีกในอนาคตแล้วถ้าเกิดมีน้ำหนักเยอะเป็นผู้หญิงท้วมหน่อยก็แนะนำว่าต้องลดน้ำหนักด้วยอะค่ะแต่ถ้าเกิดมวลกระดูกที่ไปวัดมาเนี่ยมันต่ำมากบางทีมันจะมียานะคะที่ช่วยเพิ่มมวลกระดูกซึ่งเป็นยาฉีดซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยคุณหมอจะต้องเป็นคนประเมินว่าจำเป็นจะต้องถึงขนาดฉีดหรือเปล่าเพราะว่าบางคนถ้ามวลกระดูกต่ำมากๆเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการคนเดินชนนิดเดียวก็กระดูกหักได้อันนี้อาจจะต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอะค่ะ
0: อ๋อแล้วที่อาจารย์มะเมียบอกว่ายาฉีดที่คุณหมอจะต้องเป็นผู้สั่งให้ฉีดให้เนี่ยมันฉีดแล้วมันจะเพิ่มมวลกระดูกเหรอคะหรือยังไงคะ
2: มันฉีดแล้วมันจะไปลดการทำการสลายของกระดูกนะคะก็คือ ปกติเนี่ยเราจะมีเหมือนตัวสร้างมวลกระดูกกับตัวทำลายซึ่งพออายุเยอะตัวทำลายเนี่ยมันจะมากกว่าตัวสร้างซึ่งยาอันนี้มันเป็นยาที่ไปยับยั้งไม่ให้ตัวที่เซลล์ที่ทำลายกระดูกเนี่ยไปทำลายไม่ให้กระดูกบางลงไปกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นยาที่เอามาใช้ในคนที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่อยู่ในวัยทองแล้วมีอาการเรื่องของมวลกระดูกต่ำมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อกระดูกหักก็จะใช้ได้ในกลุ่มคนไข้แบบนี้ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าเราไปฉีดเองไม่ได้ต้องให้แพทย
2: ์ไม่ได้
0: เป็นผู้ใช่
2: ค่ะแล้วก็ฉีดสัก6เดือนครั้งก็คือไม่เดี๋ยวแบบคนฟังแล้วแบบอุ๊ยตายแล้วต้องฉีดทุกวันหรือเปล่าไม่ก็คือฉีดแค่6เดือนครั้งแล้วก็มีการติดตามตรวจมวลกระดูกค่ะ
0: โอเคค่ะอาจารย์พีคะคุณรังสรรค์ถามแทนลูกชายอายุ14อายุ13เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเนาะ13มีสิวผื่นๆขึ้นที่หน้าผากเยอะมากก็เลยถามว่าต้องดูแลอย่างไรครับเบื้องต้นกำชับลูกชายว่าไม่ให้บีบไม่ให้แคะไม่ให้แกะไม่ให้เกาแต่ทำยังไงดีสำหรับวัยรุ่น ค
2: ่
0: ะ
2: ได้เลยค่ะก็เป็นสิวนะคะอันดับแรกก่อนเลยค่ะต้องคุยกับเขานิดนึงว่าหนึ่งสิวเนี้ยเป็นเรื่องธรรมชาติของวัยรุ่นนะคะเนาะทีนี้แล้วก็อันที่สองที่เราต้องคุยกับเขาเลยค่ะต้องถามความร่วมมือกับเจ้าตัวเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากให้สิวหายไหมนะคะเพราะว่าการรักษาสิวจริงๆแล้วเนี่ยก็คือสำคัญมากคือเจ้าตัวเองนะคะต้องร่วมมือในการรักษาสิวนะคะทีนี้ถ้าเพิ่งเริ่มเป็นแล้วก็ไม่ได้มีสิวอักเสบแบบเม็ดใหญ่ๆบึ้มๆนะคะที่เยอะมากหรือว่าไม่ได้แบบมีแผลเป็นเป็นหลุมสิวเยอะอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบเม็ดเล็กๆเฉยๆอันนี้ลองรักษาเองก่อนที่บ้านได้นะคะการรักษาอันดับแรกเลยก็คืออันที่หนึ่งเรื่องของการทำความสะอาดหน้าค่ะ
0: อ
2: ันนี้เพราะว่าเวลาที่เราเป็นวัยรุ่นแล้วเริ่มมีการผลิตไขมันมีการผลิตน้ำมันออกมาเยอะขึ้นนะคะก็จะทำให้มีการอุดตันที่บริเวณตัวรูขุมขนได้ก็เกิดเป็นสิวอุดตันนั่นเองนะคะดังนั้นก็แนะนำว่าเด็กที่เข้าสู่วัยรุ่นก็อาจจะต้องเริ่มใช้โฟมล้างหน้าหรือสบู่ล้างหน้าแล้วนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆเราจะบอกให้ล้างหน้าน้ำเปล่าแต่พอเขาเข้าวัยรุ่นก็เริ่มใช้โฟมล้างหน้าได้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นสิวแล้วยังไม่ได้ใช้ยาตัวอื่นเลยลองเลือกซื้อโฟมล้างหน้าที่เป็นสูตรสิวอะค่ะเขาก็จะใส่ตัวยาที่ชื่อว่าเซลิเซลิกแอซิดเข้าไปด้วยนะคะก็แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เยอะมากก็สามารถช่วยลดพวกเรื่องของการอุดตันทำให้สิวขึ้นได้นะคะลองซื้อมาใช้เช้าเย็นแต่ว่าก็ให้ระวังนิดนึงว่าถ้าใช้แล้วเกิดรู้สึกว่าระคายเคืองมีการแสบหน้าอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกแบบยิบๆหรือหน้าแดงง่ายอันเนี้ยก็อาจจะต้องลดลงเช่นตอนเช้าใช้สบู่ล้างหน้าแบบสูตรอ่อนโยนนะคะหรือว่าไม่ต้องล้างน้ำเปล่าก็ได้ตอนเช้าแต่ว่าพอตอนเย็นก็ค่อยใช้เป็นพวกโฟมล้างหน้าสูตรสิวหรือสบู่สูตรสิวอย่างเงี้ยค่ะเราทำความสะอาดหน้าเสร็จแล้วนะคะอันต่อมาที่สองที่เราแนะนำให้ในกรณีที่ว่าเริ่มเป็นเยอะขึ้นอยากจะขอลองซื้อยามาทาเองนะคะก็เราแนะนำให้ลองซื้อเดี๋ยวนี้มันก็จะมีพวกครีมบำรุงผิวอะค่ะที่เขาเขียนว่าสำหรับคนเป็นสิวเนาะจริงๆพวกนี้เขาจะใส่อะไรที่เป็นกรดอ่อนๆ นะคะก็คือเช่นเมื่อกี้ที่พูดไปไซลิเซลิกแอซิดอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็ใส่ AHA BHA นะคะพวกเนี้ยสามารถช่วยลดการอักเสบของสิวได้ลดการอุดตันของสิวได้นะคะนี่ก็สามารถซื้อมาทาหลังๆหน้าได้ตอนเช้าตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้เริ่มลองใช้น้อยๆก่อนนะคะเพราะว่ายาสิวทุกตัวจะมีผลระคายเคืองผิวได้หมดเลยลองใช้น้อยๆว่าโอเคผิวเรารับได้ไหมถ้ารับได้แล้วเนี้ยค่ะอยากเพิ่มประสิทธิภาพให้สิวมันน้อยลงก็เพิ่มเป็นเช้ากับเย็นได้นะคะแล้วก็ข้อที่3เห็นด้วยกับคุณพ่อมากเลยค่ะเราไม่แนะนำให้แคะแกะเกาบีบสิวเด็ดขาดนะ
0: คะ
2: เพราะว่าถ้าแคะแกะเกาหรือบีบสิวปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือแผลเป็นนะคะสิ่งที่จริงๆเรื่องสิวเนี่ยนะคะหรือว่ารอยดำรอยแดงที่เกิดจากการเป็นสิวเนี่ยหมอไม่กลัวเลยหมอทำให้หายได้แต่แผลเป็นเนี่ยต้องยอมรับเลยค่ะว่าทุกวันนี้ยังไม่มีวิธีรักษาหรือเทคโนโลยีอะไรที่ทำให้มันหายขาดไปถึงผิวกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราไม่มีแผลเป็นอย่างเงี้ยแต่มันทำให้ดีขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันยังไม่ทำให้หายขาดเนาะดังนั้นสำคัญที่สุดงดแค่แกะเกาแล้วก็บีบสิวค่ะ
0: ก็บอกว่าบอกคุณลูกนะลูกชายถ้าอยากโตแล้วหล่อๆเนี่ยอย่าไปบีบอย่าไปแคะถ้าแคะแล้วเนี่ยมันจะเป็นแผลเป็นใช่ไหมคะเดี๋ยวจะรักษาไม่หายเดี๋ยวโตขึ้นจะไม่หล่อนะอาจารย์มะเหมียวมีคำถามของคุณวิบูลวิจิตรพรประภาค่ะคุณหมอครับขอถามแทนภรรยานะครับภรรยาอายุ64ค่ะขออภัยอายุ64หนัก54สูง155เวลานอนไม่รู้เป็นอะไรครับชอบร้อนวูบๆใต้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างแบบนี้สื่อว่าจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าครับ
2: ก็ถ้าเป็นอาการร้อนวูบๆอะค่ะก็คือเป็นอาการหนึ่งของเกี่ยวกับระบบของเส้นประสาท อาจจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าที่ร้อนวูบๆเนี่ยมันมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นอาการชาหรือว่ามีแบบเหมือนเจ็บแผลร่วมด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีร่วมด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องคิดว่ามีเรื่องของปลายประสาทอักเสบหรือเปล่าซึ่งสาเหตุเนี่ยก็เป็นได้หลากหลายก็ต้องถามก่อนว่ามีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานอะไรร่วมด้วยไหมซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเส้นประสาทที่อาจจะทำให้เหมือนรับรู้ผิดปกติไปอะค่ะหรือว่าการรับประทานอาหารกินอาหารครบ5หมู่ไหมได้รับวิตามิน B ที่พอเพียงหรือเปล่าก็อาจจะต้องมาดูประเมินเพิ่มเติมแต่ว่าถามว่าถ้าบอกว่าเป็นร้อนวูบๆบริเวณฝ่าเท้า ล้วเนี่ยก็คือถ้าฟังดูนะคะไม่ได้ดูเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงอาจจะลองดูก่อนว่ามันมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะแล้วก็ดูโรคประจำตัวเพิ่มเติมว่ามีเป็นอย่างอื่นร่วมด้วยไหมคะ
0: คุณวิบูลก็ให้ลูกภรรยาสังเกตอาการเพิ่มเติมว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยไหมนะคะคุณเดินกลาบอกว่าคุณต้าเป็นพิธีกรยิงยาวตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ไม่ได้ไปเที่ยวอ๋อสนุกดีค่ะดิฉันชอบได้ความรู้ด้วยนะคะเป็นพิธีกรรายการนี้คุณทวีเกียรติสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะคุณเตี้ยมฟุตๆบอกว่าแฟนเป็นหลานขณะตั้งครรภ์ตอนนี้น้ำหนักลูกต่ำกว่าเกณฑ์จะทำยังไงดีครับให้ลูกน้ำหนักเพิ่มขึ้น
2: อันนี้คือน้ำหนักลูกคือลูกคลอดออกมาแล้วหรือว่ายังอยู่ในครรภ์คุณแม่คะ
0: คุณเตี้ยมเนี่ยไม่ได้บอกแต่ดิฉันเห็นในภาพนะอุ้มลูกอยู่สงสัยจะคลอดออกมาแล้วหรือเปล่าคุณเตี้ยมเดี๋ยวเชิญค่ะ
2: ค่ะคือโดยส่วนใหญ่ถ้ายังอยู่ในท้องอะค่ะคือเด็กที่คลอดจากมารดาที่เป็นเบาหวานนะคะ
0: ค่ะ
2: โดยส่วนใหญ่นะคะมักจะมีเรื่องของน้ำหนักตัวที่มากแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าพอออกมาแล้วน้ำหนักตัวดูขึ้นไม่ดีเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือสิ่งที่ทำมีผลกระทบกับน้ำหนักเด็กในช่วงเด็กที่แรกเกิดจนถึงประมาณ4สัปดาห์เนี่ยก็คือการให้นมว่าการให้นมเนี่ยเราให้นมปริมาณที่เหมาะสมหรือเปล่าความถี่เนี่ยเพียงพอหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเด็กก็กินเหมือนผู้ใหญ่มั้ยแบบว่ากินเช้ากลางวันเย็นแต่ว่าจริงๆไม่ใช่คือเด็กแรกเกิดก็ต้องกินทุก 2-3 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องประเมินความถี่และปริมาณนมว่าเหมาะสมหรือเปล่าโดยปกติเราก็จะมีถ้าเกิดเป็นแบบเหมือนช่วง1เดือนแรกค่ะเราอาจจะมีการเทสน้ำหนักว่าก่อนและหลังให้นมแม่เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะต้องถามประวัติว่าให้นมแม่แล้วน้ำนมแม่เนี่ยเพียงพอหรือเปล่าซ
0: ึ่
2: งสังเกตง่ายๆก็คือเวลาลูกดูดนมจากเต้าข้างนึงเนี่ยอีกเต้าข้างนึงเนี่ยมีน้ำนมไหลออกมาไหมซึ่งถ้าเกิดไม่มีเลยน้ำนมข้างนึงแบบหายไปเลยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องประเมินแล้วว่าน้ำนมแม่เนี่ยไม่พออาจจะต้องมีการกระตุ้นการให้น้ำนมหรือว่าถ้าเกิดน้ำหนักดูลดลงดูไม่ขึ้นเยอะเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้นมผสมเสริมถ้าจำเป็นนะคะแต่ว่าเราจะแนะนำว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนมแม่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแนะนำว่าพยายามกระตุ้นก่อนยกเว้นว่าลูกเนี่ยมีข้อบ่งชี้มีน้ำหนักที่ต่ำกว่าเกณฑ์มากๆก็อาจจะต้องมีการเสริมนมผสมค่ะ
0: อาจารย์มะเหมี่ยวคะคุณเตี้ยมให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาละโทรศัพท์มาบอกว่าแฟนตอนนี้ท้องอยู่ค่ะยังไม่ได้คลอดแต่ว่าเป็นเบาหวานคุณแม่เป็นเบาหวานแต่ว่าคงไปตรวจเดี๋ยวนี้เขาตรวจทราบน้ำหนักลูกในครรภ์แล้วใช่ไหมคะอ๋อ
2: ใช่ค่ะทำอันตราซาวด์จะดูทราบน้ำหนักในครรภ์ซึ่งโดยส่วนใหญ่อะค่ะก็คืออันนี้เวลาน้ำหนักในครรภ์ของลูกน้อยเนี่ยมันมีจากหลายสาเหตุใช่ไหมคะอาจารย์พีก็คืออาจจะต้องดูว่าคุณแม่เนี่ยทานอาหารเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่ามันมีปัญหาที่เส้นเลือดจากรกที่ไปในตัวลูกเนี่ยทำให้เหมือนแบบไปเลี้ยงเด็กเนี่ยน้อยแต่ถามว่าสิ่งที่เราคุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้ก็คือการกำหนดอาหารคุณแม่ซึ่งคุณแม่เป็นเบาหวานตอนตั้งครรภ์เนี่ยก็อาจจะต้องมีการคุมปริมาณน้ำตาลใช่ไหมคะปริมาณแป้งที่ทานแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือจะต้องเพิ่มโปรตีนแล้วก็จะต้องเพิ่มไขมันเพื่อให้เพิ่มแคลอรี่ไปถึงลูกอะค่
0: ะ
2: เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาในท้องถ้าน้ำหนักน้อยเนี่ยน้ำหนักเด็กน้อยเนี่ยเราก็จะแนะนำคุณแม่ว่าเนี่ยต้องไปเพิ่มส่วนที่เป็นโปรตีนแล้วก็ที่เป็นไขมันแต่คุณแม่เวลาท้องโตเยอะๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการเหมือนแบบกินนิดเดียวก็อิ่มจุกก็แนะนำว่าต้องกินมื้อน้อยๆกินถี่ๆแทนค่ะพิตะค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณเตี้ยมบอกมาว่าน้ำหนักอายุครรภ์6เดือนอาจารย์พีมีอะไรจะเพิ่มเติมแนะนำคุณแม่ที่เป็นเบาหวานและลูกน้ำหนักน้อยไหมคะ
1: จริงๆก็อาจารย์มะเหมี่ยวก็แนะนำเพิ่มไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าอีกอย่างนึงที่อาจารย์เสริมได้ค่ะก็คือคุณแม่เนาะต้องคิดว่าคุณแม่ส่วนหนึ่งค่ะต้องพยายามไม่เครียดด้วยนะคะบางคนโอ้โหเป็นเบาหวานทั้งเครียดกินก็ได้น้อยพักผ่อนไม่พอพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกหมดเลยค่ะ
0: ค่ะคำถามของคุณเลมอนนะคะคุณเลมอนค่ะเป็นผู้ชายอายุ49ปีไม่มีโรคประจำตัวแต่ตรวจ ATK ขึ้น2ขีดค่ะ ไม่มีโรคประจำตัวขึ้น2ขีดไม่มีไข้ไอไม่ปวดกล้ามเนื้อแต่อาการเด่นๆคือระคายคอระคายคอนี่เมื่อกี้อาจารย์มะเหมียวบอกว่าเป็นอาการเด่นของโอไมครอนใช่มั้ยคะอ๋อโอไมครอนนะได้บอกข้อมูลเพิ่มเติมว่าวัคซีนแอสตรา2เข็มบูสต์ด้วย mRNA เมื่อ11เมษายนค่ะอ๋อเมื่อ11เมษายนตรวจพบ ATK 2ขีดรักษาโฮมไอโซเลชันคำถามคือเมื่อไหร่จะหยุดแพร่เชื้อคะจะออกจากกักตัววันไหนดีคะเพราะว่ากลัวจะไปแพร่เชื้อให้คนในบ้านค่ะ
2: ก็ส่วนใหญ่ก็คือ10วันค่ะหลังที่เจอว่า ATK 2บวกหรือหลังที่มีอาการสมมติถ้าไม่ได้ตรวจอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้แนะนำว่าก็คือเนื่องจากอาการน้อยวันที่เจอ ATK แล้วก็นับไปอีก10วันหลังจากนั้นหลัง10วันไปแล้วเนี่ยก็สามารถไปพบปะครอบครัวได้ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าขอเสริมนิดนึงนะคะจะมีแบบคนไข้ส่วนหนึ่งเลยที่เข้าใจผิดเยอะมากเลยนะคะว่าตรวจแล้วเนี่ยผล2ขีดและเป็นบวกนะคะแล้วก็ตรวจทุกวันเลยค่ะพอวันไหนที่เหลือขีดเดียวปุ๊บถือว่าฉันหายแล้วจริงๆเราไม่ใช่นะคะบางทีคือเชื้อมันไปที่อื่นแล้วอย่างนี้นะคะแต่ยังไม่ได้บอกว่าหมดระยะแพร่เชื้อนะคะดังนั้นควรจะต้องกักตัวให้ครบ10วันนะคะถึงจะมั่นใจได้ว่าโอกาสไปแพร่เชื้อให้คนอื่นเนี่ยน้อยมากๆค่ะแล้วถึงแม้ครบ10วันแล้วเราออกไปข้างนอกนะคะเราก็ยังคงต้องปฏิบัติตามเดิมเนาะใส่หน้ากากนะคะใส่หน้ากากอนามัยล้างมือนะคะเพื่อป้องกันไม่ไปติดคนอื่นแล้วไม่ไปรับมาใหม่ด้วยนะคะ
0: ค่ะตรงกันเลยค่ะทั้งอาจารย์มะเหมี่ยวอาจารย์พีค่ะเมื่อวานนี้อาจารย์โสก็บอกในรายการว่าตอนนี้ให้นับ10วันนับตั้งแต่วันที่ตรวจ ATK พบ2ขีดหรือวันที่แสดงอาการนับไป10วันไม่ต้องตรวจ ATK ทุกวันนับไป10วันถ้าเกิน10วันแล้วเนี่ยถ้าผ่าน10วันแล้วเนี่ยก็ถือว่าหายแล้วใช่ไหมแต่ยังต้องป้องกันตัวเองอยู่นะยังต้องใส่แมสก์อยู่นะ
1: คะจริงๆ ATK เขามีเขาเอาไว้ให้ใช้ในเรื่องของวินิจฉัยโรคคือตอนแรกว่าเอ๊ะเป็นหรือไม่เป็นค่ะแต่ว่าถ้าเราถูกวินิจฉัยแล้วว่าเราตรวจพบเชื้อและเราเป็นโควิดแน่ๆนะคะไม่ต้องใช้ ATK ในการตรวจติดตามว่าหายหรือยังค่ะใช่ก็คือนับไปเลย10วัน
0: นับไป10วันไม่ใช่มาตรวจทุกวันวันนี้ตรวจขีดเดียวละไปเลิกล่าไม่ได้ถ้ายังไม่ครบ10วันใช่ไหมคะ
1: ค่ะใช่แล้วก็อีกอันนึงค่ะที่จะคำถามบ่อยมากก็คือขึ้นจางๆกับขึ้นเข้มๆเป็นเดียวค่ะคือถ้าขึ้นแล้วก็แปลว่าติดเชื้อแล้วนะคะก็กรุณาเก็บตัวเลยค่ะไม่ออกไปข้างนอกนะคะ
0: โอเคคือป้องกันตัวเองแล้วก็ไม่ออกไปแพร่เชื้อให้คนอื่นด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: โอเค10วันนะ10วัน10วันเลยค่ะจำไว้นะคะอ่ะคำถามของคุณ I am ปอนะคะการนอนดึกส่งผลอย่างไรต่อวัยรุ่นบ้างครับคุณ I am ปออายุ20ปีค่ะเพศหญิงน้ำหนัก33สูง155ชมมาด้วยนะว่าวันนี้อาจารย์มะเหมี่ยวสวยเป็นพิเศษค่ะสวยทั้ง3คนเลย
1: ขอบคุณมากนะ FC อาจารย์ค่ะ
0: คุณ I am ปอบอกเพิ่มมาว่าปกตินอน5ทุ่มตื่น7โมงเช้าแล้วก็ชอบเล่นโทรศัพท์เพลินบางทีก็นอนดึกอะค่ะถ้าวัยรุ่นนอนดึกจะส่งผลอะไรบ้างคะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยค่ะการที่เรานอนดึกเนาะสิ่งที่สำคัญเลยค่ะก็คือเรื่องของโกรทฮอร์โมนที่คิดว่าทุกคนน่าจะพูดถึงกันเยอะนะคะปกติเนี่ยโกรทฮอร์โมนเนี่ยค่ะจะหลั่งออกมาในช่วงที่เราหลับลึกๆหลับสนิทนะคะตั้งแต่หลัง4ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงประมาณสักตี2นะคะแล้วพอหลังจากนั้นโกรทฮอร์โมนก็จะหยุดหลั่งและที่ถามว่าโกรทฮอร์โมนมันมีความสำคัญอะไรนะคะอันที่1ก็คือชื่อว่าโกรทเกี่ยวกับการเจริญเติบโตนะคะความสูงของร่างกายนะคะแล้วจริงๆแล้วนะบางคนก็คือมีผลในเรื่องของหน้าเด็กนะคะเป็นผลในเรื่องของผิวหนังได้ด้วยนะคะ
0: อ๋อสวยนานสวยนานสวยนานสวยทน
1: งามใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วก็คือถ้าเรานอนหลับพักผ่อนได้เพียงพออาจตัวอันดับแรกคือโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาดีนะคะร่างกายเราก็จะสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ อันที่สองถามว่าถ้านอนดึกมีผลอะไรอีกนะคะมีผลก็คือตื่นเช้ามาวันรุ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็จะมีส่งผลต่อการทำงานการเรียนประสิทธิภาพก็จะลดลงทำให้ในเรื่องของการเรียนรู้เราลดลงนั่นเองนะคะเนาะแล้วก็การดูหน้าจอก่อนเข้านอนเนี่ยค่ะจริงๆแล้วบางคนจะแบบเอ๊ะทำไมฉันถึงแบบหลับไม่สนิทนะคะหรือว่าแบบหลับยากเนี่ยค่ะเป็นเพราะแสงสีฟ้าค่ะจากพวก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะมันจะมีการกระตุ้นประสาททำให้เหมือนคล้ายๆแบบตื่นตัวก็จะทำให้แบบยากขึ้นแบบไม่สนิทมากขึ้นนะคะดังนั้นแนะนำว่าก่อนนอนจริงๆไม่ควรจะดูอะไรพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆเลยที่มีแสงสีฟ้าออกมาก็จะทำให้หลับได้สนิทมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะบางคนนี่นอนเล่นมือถือนะนอนเล่นๆจนถอยหลับไปไม่รู้ตัวมือถือก็ตกอยู่ข้างอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
1: จริงค่ะ
0: โอเคค่ะคุณแมวค่ะคุณแมวบอกว่าลูกสาว4ขวบเป็นผดผื่นบ่อยมากเลยค่ะส่วนใหญ่เป็นแถวข้อพับค่ะพอทายาให้ก็หายไปลูกสาวเนี่ยเป็นขี้ร้อนมากเหงื่อออกเยอะกว่าปกติเป็นห่วงว่าถ้าส่งไปโรงเรียนมันจะไม่มีแอร์เหมือนที่บ้านอาการผดผื่นจะไม่หายก็เลยอยากทราบวิธีรักษาก่อนจะไปโรงเรียนนะคะ
1: ค่ะจริงถ้าฟังดูว่าเป็นบ่อยมากนะคะแล้วก็ชอบเป็นผื่นตรงตำแหน่งเหมือนข้อพับนะคะอันนี้หมอกำลัง

0: สงสัยหรือว่าสันนิษฐานนะคะว่าเขาอาจจะเป็นโรคที่เราเรียกว่าโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะอันนี้การที่เด็กเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยค่ะเขาจะมีโอกาสแพ้เหงื่อตัวเองได้ง่ายดังนั้นเวลาที่แบบคือถ้าเทียบกับเด็กที่ไม่ได้เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะมีเหงื่อออกตามปกติเด็กๆวิ่งเล่นเนี่ยค่ะคนที่ไม่เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังจะไม่เป็นไรไม่คันไม่ได้มีผื่นเกิดขึ้นในขณะที่เด็กที่เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเจอเหงื่อตัวเองแค่นิดเดียวค่ะเอาละเริ่มคันเกาแล้วก็ผิวหนังอักเสบขึ้นมานะคะทีนี้ดังนั้นวิธีการรักษาที่นี่คือเลยถ้าเกิดว่าลูกเราเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังต้องรักษาที่ต้นตอพอเรารักษาตัวโรคเนี่ยค่ะผิวหนังเราก็จะแข็งแรงเจอเหงื่อบ้างนิดๆหน่อยๆก็ปัญหาก็จะน้อยลงนะคะทีนี้โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเกิดจากการที่โครงสร้างของผิวหนังเนี่ยไม่แข็งแรงค่ะคิดง่ายๆว่าผิวหนังคนเราเนี่ยเหมือนกำแพงอิฐบล็อกสีแดงๆแล้วก็มีปูนฉาบอยู่ค่ะเด็กที่เป็นโรคเนี้ยตัวปูนมักจะหายไปค่ะหรือบางคนนะคะตัวบล็อกเองอีกบล็อกเนี่ยไม่แข็งแรงค่ะซีบบ้างมีรูรั่วบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้พวกนี้กำแพงไม่แข็งแรงพอกำแพงไม่แข็งแรงปุ๊บสิ่งที่ระเหยออกมาคือน้ำที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนะคะก็จะทำให้เด็กเราเนี่ยมีอาการผิวแห้งผิวแห้งก็จะเริ่มคันเกาแล้วก็เหอะอักเสบแดงขึ้นมาส่วนใหญ่จะชอบอักเสบที่บริเวณเดิมซ้ำๆเช่นเนี่ยข้อพับตามที่คนไข้เล่าเลยข้อพับแขนข้อพับหลังเข่าอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นหลักการรักษาก็คือ 1. ต้องซ่อมกำแพงนั่นเองค่ะพยายามทำให้กำแพงไม่แห้งนะคะโดยการเริ่มตั้งแต่อาบน้ำเลยห้ามใช้น้ำร้อนอันนี้สำคัญมากน้ำร้อนจะยิ่งเอาปูนที่ผิวหนังเราออกไปนะคะอันที่สองสบู่อย่าฟอกเยอะกลัวไม่สะอาดฟอกใหญ่เลยค่ะสบู่ก็เอาสิ่งสกปรกออกได้จริงนะคะแต่ว่าเอาปูนเราออกไปด้วยค่ะอย่างนั้นอย่าฟอกเยอะนะคะอันต่อมาหลังจากอาบน้ำเสร็จปุ๊บสิ่งที่สำคัญต้องเติมปูนกับเข้าไปค่ะต้องโบกกับเข้าไปก็คือให้ทาพวกมอยส์ไรเซอร์หรือว่าสารบำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะอันนี้คือปูนที่เราโบกกลับไปก็คือรีบทาเยอะๆเลยนะคะกำแพงจะได้แข็งแรงผื่นก็จะน้อยลงนะคะ
1: ค่ะก็คือต้องทำให้ผิวหนังแข็งแรงกำแพงของเราจะได้แข็งแรงนะอาจารย์มะเมียตอบคำถามคุณเดินกะลาหน่อยค่ะคุณเดินกะลานะคะเป็นเพศหญิงอายุ40ปีค่ะบอกว่าฉีดวัคซีนแอสตรามา2เข็มนะคะแล้วก็ล่าสุดเดียฉีดแอสตราเดือนตุลาคมตอนนี้เข้าเดือนเมษายนก็เป็นเดือนที่6ละที่ฉีดแอสตรามานะยังไม่ได้บูสต์เข็ม3เลยค่ะถามว่าจะเป็นอะไรไหมคะเคยติดโควิดแล้วหายจะมีภูมิเหลือบ้างไหมคะสาเหตุที่ยังไม่ไปฉีดเข็ม3เพราะว่ากลัวผลข้างเคียงจากวัคซีน mRNA ค่ะ
2: แล้วได้แจ้งไหมคะว่าติดโควิดนี่เดือนอะไรนะคะ
1: ไม่ได้บอกมาคุณเดินกะลาไม่ได้บอกแต่บอกว่าฉีดเนี่ยเข็มสุดท้ายเนี่ยตุลาคมค่ะแอสตราเข็ม2เดือนตุลาค่ะ
2: ก็คือถ้าอย่างนั้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นโควิดหลังเดือนตุลานะคะแต่ว่าโดยปกติอะค่ะคือแม้ว่าเราติดเชื้อโควิดเนี่ยแต่ว่าภูมิถามว่าช่วงหลังติดเชื้อเลยภายในเดือนแรกเนี่ยสูงแน่นอนแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆต่ำลงซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยก็คือรออย่างน้อยประมาณ3เดือน4เดือนแล้วก็รีบฉีดเข็มกระตุ้นเพราะว่าภูมิเนี่ยมันจะตกเร็วมากดังนั้นก็แนะนำว่าถ้าเป็นโควิดไปแล้วเนี่ยเกิน 3-4 เดือนเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องฉีดเข็ม4แต่ต้องถามว่าที่บอกว่ากลัวผลข้างเคียงของ mRNA เนี่ยกลัวเรื่องอะไรเพราะว่าในผลข้างเคียงของ mRNA เนี่ยในผู้ใหญ่วัย40ปีเนี่ยจริงๆคือน้อยมากคือผลข้างเคียงที่เรากลัวที่สุดก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอันนั้นเนี่ยมักจะเกิดในเด็กๆที่เป็นเพศชายด้วยค่ะในผู้ใหญ่เนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากส่วนใหญ่ผลข้างเคียงที่เจอบ่อยๆเลยก็จะมีแค่มีไข้หลังฉีดหรือว่ามีอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดซึ่งอาการก็จะหายได้ภายใน 2-3 วันหลังจากนั้นก็จะแข็งแรงดีแล้วก็จะมีภูมิต่อตัวโควิดด้วยดังนั้นแนะนำว่าลองดูถ้าเกิดเป็นโควิดมาแล้วเกิน 3-4 เดือนเนี่ยแนะนำว่าต้องไปฉีดเข็มกระตุ้นเข็ม3แล้วค่ะ
1: ค่ะคุณเดินกะลาคะถ้าฟังอาจารย์มะเหมี่ยและสบายใจ mRNA นั้นไม่น่าจะมีผลข้างเคียงรุนแรงนะสำหรับผู้ใหญ่ค่ะ
2: ค่ะหรือว่าถ้ายังกังวลใจอยู่ก็โทรเข้ามาถามว่าโทรเข้ามาแจ้งนิดนึงว่าผลข้างเคียงที่กังวลเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างจะได้อธิบายได้ว่าในเรื่องที่กังวลเนี่ยมันต้องกังวลจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันเจอน้อยมากๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ คุณการ์ตูนค่ะคุณการ์ตูนถามเรื่องลูกชายลูกชายอายุ5ขวบ8เดือนน้ำหนัก40สูง115ลูกชายเป็นภูมิแพ้ค่ะ2เดือนที่ผ่านมามีอาการกระแอมกระแอมประมาณ10นาทีต่อครั้งและช่วงตอนเย็นๆก็จะมีอาการไอค่ะไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเรื่องไอคะเอาบอกมาด้วยนะว่าน้องน้องมีหมาด้วยคุณหมาคุณหมอภูมิแพ้ให้กินยาแก้แพ้เอเลียสค่ะให้กินเช้าเย็นเอเลียสค่ะแนะนำยังไงคะ
2: อย่างแรกฟังดูเหมือนน้ำหนักเยอะนิดนึงนะคะ40กิโล
1: ค่ะ
2: น้ำหนักดูเยอะก็คือมันก็จะสัมพันธ์กับหลายๆโรคอะค่ะแต่ว่าเรื่องของภูมิแพ้เนี่ยน่าจะมีแน่ๆแต่ว่าสิ่งที่หมอกังวลที่บอกว่ากระแอมช่วงไอช่วงเย็นๆเนี่ยหมอกังวลว่าเอ๊ะมันไอเป็นจากภูมิแพ้หรือว่าจริงๆไอจากโรคที่เจอร่วมกับภูมิแพ้ได้ก็คือหอบหืดหรือเปล่ามีไอเป็นชุดๆหรือเปล่าอะค่
1: ะ
2: ซึ่งถ้ามันเป็นเหมือนอาการหอบหืดเนี่ยมันจะต้องไปรักษาอีกแบบนึงหมายถึงว่าการกินแอริอัสอย่างเดียวเนี่ยไม่พอแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าเป็นไอกระแอมจากภูมิแพ้ก็อาจจะต้องประเมินว่าถ้ามีอาการอย่างเงี้ยทุกวันเลยแอริอัสอย่างเดียวไม่พอแน่นอนแอริอัสคือเป็นยาแก้แพ้ยารับประทานอะนะคะคือถ้าอย่างเงี้ยหมอคิดว่าเป็นแบบมีอาการเยอะมีอาการทุกวันแนะนำว่าอาจจะต้องมีการกลับไปบอกกับคุณหมอว่าอาจจะต้องมีการใช้ยาเพิ่มก็คือเป็นยาพ่นจมูกที่เป็นสเตียรอยซึ่งยาตัวนี้จะมีข้อบ่งชี้ก็คือสำหรับเด็กที่มีอาการเยอะเป็นภูมิแพ้ที่พยายามเขาเรียกว่าอะไรปรับพฤติกรรมทุกอย่างที่ลดการเกิดอาการภูมิแพ้แล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยค่
1: ะ
2: ก็อาจจะต้องมาใช้ยาตัวนี้เป็นยาพ่นสเตียรอยซึ่งไม่แนะนำให้ซื้อเองนะคะแนะนำว่าให้กลับไปตรวจกับคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอตรวจจมูกนิดนึงว่ามันบวมมีซีดมีอะไรหรือเปล่าแล้วคุณหมอจะได้ประเมินเรื่องของปอดว่ามีอาการของหอบหืดร่วมด้วยไหมแต่ณตอนนี้ถ้ายังไม่อยากไปโรงพยาบาลก็พยายามจัดการทุกอย่างในบ้านเนี่ยเพื่อให้ลดความเสี่ยงต่อการกระตุ้นภูมิแพ้อย่างแรกเลยเหมือนคุณแม่ก็ทราบแล้วว่ามีสุนัขด้วยคือซึ่งสุนัขเนี่ยก็เป็นปัจจัยนึงที่กระตุ้นภูมิแพ้เด็กได้แต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าน้องแพ้หรือไม่แพ้ตัวสุนัขเนี่ยก็มันก็จะมีทำเทสผิวหนังเป็นการเหมือนสกิดดูว่ามีอาการแพ้ของเรื่องของตัวขนสุนัขอย่างนี้หรือเปล่าอะค่ะก็ถ้าแพ้จริงๆแนะนำต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแล้วยังไงอาการน้องก็จะไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือการทำความสะอาดในบ้านการป้องกันเรื่องของไรฝุ่นเพราะไรฝุ่นเนี่ยเป็นเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ในเด็กนะคะก็คือการซักผ้าห่มผ้าปูที่นอนผ้าม่านด้วยน้ำร้อน60องศานาน40นาทีเพื่อทำลายตัวไรฝุ่นกับตัวไข่ไรฝุ่นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้มีหนังสือไม่ให้มีตุ๊กตาขนสัตว์อะไรในห้องนอนอันนี้ก็จะช่วยป้องกันหรือว่าลดอาการภูมิแพ้ในเด็กได้หลายๆคนเลยค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้ก็ต้อง
0: เสริมนิดนึงค่ะว่าช่วงนี้ค่ะตัว PM 2.5 มาเยอะมากเลยเหมือนที่อาจารย์มะเหมี่ยวพูดไปค่ะก็จะแนะนำสำหรับเด็กที่เป็นภูมิแพ้นะคะอาจจะต้องคอยเช็คในพวกแบบเว็บไซต์หรือตามแอปพลิเคชันที่เขาโชว์เรื่อง PM 2.5 ถ้าวันไหนเยอะมากขึ้นสีเหลืองสีแดงขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องพยายามงดออกไปเล่นกิจกรรมนอกบ้านนะคะไม่งั้นอาการก็จะกำเริบมากขึ้นแล้วก็ถ้าอยู่ภายในบ้านค่ะการใช้พวกเครื่องกรองอากาศนะคะก็อาจจะช่วยลดในเรื่องของฝุ่นเหล่านี้ได้ด้วยค่ะอาการก็อาจจะคุมได้มากขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็แนะนำให้ลูกชายกลับไปหาคุณหมอแล้วก็บอกอาการว่ามีไอทุกวันไอติดต่อกันใช่ไหมคะจะเป็นจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเป็นหอบหืดด้วยหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องของมีหมาเนี่ยดิฉันแนะนำในฐานะของคนเลี้ยงหมานะว่าก็คืออย่าเอาหมาไปทิ้งนะคะลองไปทดสอบการแพ้ก่อนหรือว่าลองทำความสะอาดนะทำความสะอาดเช็ดตัวสุนัขด้วยนะคะอาจจะไม่ได้แพ้สุนัขก็ได้ด้วยนะมาที่คำถามของคุณรังสรรค์ค่ะคุณรังสรรค์บอกว่าเพื่อนฝากถามมาว่าลูกสาวอายุ15เกิดผื่นตรงนี้ค่ะผื่นตรงแมสอะตรงที่ใส่แมสนะคะลูกสาวเพื่อนของลูกสาวนี่เสียความมั่นใจมากควรรักษาอย่างไรควรเลือกแมสแบบไหนดีที่จะไม่แพ้เป็นผื่นนะคะ
0: ได้ค่ะทีนี้เกิดผื่นบริเวณที่ตรงที่เราใส่หน้ากากกันนะคะเราต้องมาแยกก่อนค่ะว่ามันเป็นผื่นจากหนึ่งก็คือเป็นสิวเขาเรียกกันสิวหน้ากากนะคะหรือว่าอันที่สองเนี่ยเป็นผื่นจากการแพ้หน้ากากเลยนะคะเนาะทีนี้มาเรื่องจริงที่เจอบ่อยที่สุดคือการที่เป็นสิวบริเวณหน้ากากนะคะหรือว่าที่สิวหน้ากากเนี่ยนะคะวิธีการรักษาจริงๆแล้วเนี่ย ก็ใช้หลักการรักษาอันเดียวกับสิวแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือว่าในกรณีที่เราอยู่คนเดียวนะคะหรือคือปลอดภัยไม่ได้ไปเจอผู้คนไม่มีคนอยู่ด้วยอยากให้แนะนำให้เปิดหน้ากากออกมาแล้วก็พักบ้างเพราะว่าสิวหน้ากากเกิดจากความอบนะคะความร้อนเหงื่อที่เกิดขึ้นภายใต้หน้ากากเนี่ยค่ะทำให้มีการอุดตันมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นจริงค่ะแนะนำพบคุณหมอนะคะเพราะว่าเราจะต้องประเมินความรุนแรงของสิวเพื่อที่เราจะได้สั่งจ่ายยาในการรักษาได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วก็อันต่อมาการดูแลตัวเองอย่างอื่นๆร่วมด้วยนะคะเช่นสมมติเรื่องของการล้างหน้านะคะอันนี้สำคัญมากเลยก็คือไม่ล้างบ่อยเกินไปแล้วก็ไม่ล้างเยอะเกินเขาเรียกไม่ล้างบ่อยเกินไปแล้วไม่ล้างน้อยเกินไปก็คือต้องทำความสะอาดอย่างน้อยคือเช้าเย็นบางคนเนี่ยคิดว่าสิวเป็นเรื่องสกปรกล้างหูแบบ
1: ล้างง่ายตลอดเวลาทั้งวันอันนี้ก็มากไป
0: ใช่ค่ะถ้าล้างมากไปก็กระตุ้นให้เป็นสิวได้นะคะคือมีการระคายเคืองเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อันต่อมาลองดูนิดนึงถ้าเกิดเรามีการแต่งหน้าการใช้เครื่องสำอางหรือไม่ว่าจะทาพวกครีมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวไมส์เจอร์ไรเซอร์ทาครีมกันแดดอย่างเงี้ยค่ะเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดการอุดตันมากขึ้นภายใต้หน้ากากนะคะดังนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าใครที่เป็นสิวหน้ากากเนี่ยเขาให้สวยครึ่งบน
1: คือ
0: เป็นครึ่งบน
1: ข้างล่างเราไม่ต้องทาอะไร
0: ใช่หรือถ้าอยากทาพวกแบบไมส์เจอร์ไรเซอร์ให้เลือกที่เป็นเนื้อบางเบาอย่างเงี้ยค่ะสายก็จะช่วยได้ลดการอุดตันได้นะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกชนิดของหน้ากากเนี่ยจริงๆอยากให้เลือกหน้ากากตามความสามารถในการป้องกันเชื้อโรคมากกว่าที่เอาเป็นหลักเลยนะคะก็คือหน้ากากอนามัยก็ได้หน้ากากผ้าก็ได้นะคะคือตามที่เขาแนะนำเนาะแต่ว่าสิ่งสำคัญถึงว่าต้องพักบ่อยๆเปิดออกมานิดนึงนะคะแต่ว่าถ้ากรณีเป็นผื่นที่เป็นแบบแพ้หน้ากากจริงๆอันนี้คือแพ้ส่วนประกอบที่อยู่ในหน้ากากค่ะอันนี้แนะนำว่าต้องพบแพทย์เพื่อที่เราจะทำการทดสอบว่าเขาแพ้อะไรนะคะเช่นบางคนแพ้เส้นใยโพลีเอสเตอร์บางคนแพ้ยางบางคนแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะได้เลือกหน้ากากให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะคำถามสุดท้ายของคุณคนใกล้ชิดนะคะถามว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็ม4ควรห่างจากเข็ม3กี่เดือนคะ
2: 4เดือนค่ะ
1: 4เดือน
2: ฉีดได้เลยใช่ค่ะ
1: 4เดือนแล้วฉีดได้เลยนะคะแม่วันนี
2: ้
1: คำถามมากมายเลยทีเดียวนะคะเราก็ตอบได้ค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะสนุกสนานมากเลยทีเดียวค่ะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดา นะคะแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆนะคะวันนี้อาจารย์มะเหมี่ยเสื้อสวยนะคะอาจารย์พีก็น่ารักมากเลยทีเดียวนะคะขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมนะคะวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่รัดคิวหมอรามา17 นาฬิกาค่ะวันนี้เราลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พีอาจารย์มะเหมี่ยค่ะ

ถามยอดฮิตกินอะไรถึงได้กล้ามโตจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าการกินเวจะทำให้กล้ามโตเสมอไปแต่การกินคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มอาหารจำพวกแป้งก็มีความสำคัญในการสร้างกล้ามเดี๋ยววันนี้วีจะมาบอกนะคะว่าเทคนิคการกินคาร์โบไฮเดรตที่ถูกต้องเป็นยังไงไปดูเมนูของเรากันก่อนเลยนะคะ

0: เสร็จไปแล้วนะคะวันพอดพาสต้านะคะสำหรับตัวอย่างอาหารที่สามารถเพิ่มคาร์โบไฮเดรตให้กับร่างกายในแต่ละวันค่ะแค่เพียงมีกระทะ1ใบแล้วก็ยนอาหารที่บอกลงไปนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งประเภทเป็น2ชนิด1คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวง่ายๆเลยก็คือข้าวขาขนมปังเช้าพาสต้าเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเอามาใช้ได้อย่างรวดเร็วคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเราจะกินก่อนที่จะออกกําลังกายประมาณ 1-2 ชั่วโมงอันที่2คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มข้าวกล้องขนมปังโฮวีตธัญพืชต่างๆคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยจะกินหลังออกกําลังกายร่างกายมันจะหวยอาหารมากร่างกายเราจะดึงเอาพลังงานจากกล้ามเนื้อออกมาใช้ถ้าไม่มีคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นภายใน1ชั่วโมงหลังออกกําลังกายแล้วก็ควรรีบกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเข้าไปเพื่อให้ร่างกายค่อยๆดึงเอาคาร์โบไฮเดรตมาใช้เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตจึงสำคัญมากนะคะเกี่ยวกับการสร้างกล้ามจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการกินคาร์โบไฮเดรตอย่างถูกต้องยังมีเทคนิคการกินสร้างภาพ
1: สร้างภาพ
0: จบลงไปแล้ว1ตอนเสียดายมากๆวียังมีเทคนิคกินสร้างกล้ามอีกเพียบเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนกันนะครับทุกๆวันที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราคงอยากที่จะฝันว่าเมื่อไหร่สักทีนะที่เราจะมีอิสรภาพทางการเงินไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้ารีบไปทำงานเพื่อที่จะใช้เงินแบบเดือนชนเดือนวันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่ามันมีวิธีอย่างไรที่จะได้มาซึ่งอิสรภาพทางการเงินและจะมีวิธีไหนที่จะทำให้เราเกษียณได้ตั้งแต่อายุ55วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นครับอาจารย์เด่นอยู่ที่สาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงเรื่องอิสรภาพทางการเงินนะครับมันก็จะไปผูกกับการเกษียณอายุงานใช่ไหมครับอาจารย์หลายๆคนก็วางแผนไว้ว่าอยากจะเกษียณที่อายุเท่านั้นเท่านี้ถ้าเป็นคนรุ่นผมนะเป็นเจเนเรชัน X เนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเรียนมาทำงานแล้วไปเกษียณก็ตอน60แต่ถ้าคุยกับคนที่อายุน้อยๆหน่อยในเจเนเรชัน Y หรือเจเนเรชัน Z เนี่ยเขาอาจจะวางไว้ที่45หรือ50หรือแม้แต่55การเกษียณเร็วเกษียณช้าเนี่ยทำไมคนแต่ละรุ่นถึงวางแผนการเกษียณที่ไม่เหมือนกัน
2: คืออย่างนี้ครับอาจารย์เต้ครับก็คือว่าสมัยก่อนใช่ไหมครับในทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยระยะเวลาที่อายุที่ใช้เกษียณอายุนี่คือ60ปีครับชัดเจนใช่ไหม
1: ใช่
2: ทีนี้เมื่อถึงยุคเนี่ยยุคน้องๆเนี่ยที่เพิ่งมาเนี่ยทีนี้ภาคเอกชนเขาเปรียดแหละเพราะบางทีว่าเขารู้สึกว่าไม่ต้องถึง60หรอกบางทีเขาก็55เขาให้เกษียณแล้ว
1: อ้าวแต่55นี่อายุยังน้อยอยู่เลยนะ
2: อ้าวก็ใช่ดีครับแต่ว่าภาคเอกชนบางคนเขาก็อยากจะได้ที่ได้สดๆใหม่ๆมาทำงานต่อไงดังนั้นก็คือรุ่นน้องๆเนี่ยถ้าคิดบอกว่าอยากเกษียณเร็วขึ้นเนี่ยคิดถูกแล้วฮะเพราะว่าในตลาดแรงงานที่เขาอยู่เนี่ยถ้าเขาอยู่ภาคเอกชนเนี่ยเขาอาจจะต้องแบบที่ทำงานอาจจะอยากจะให้เขาออกแล้วเมื่ออยู่55ดังนั้นเขาก็ต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วเขาควรจะเกษียณได้ก่อนหน้านั้นถูกไหมฮะ
1: เพราะพออายุ55แล้วเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานเขาน่าจะสูงแล้วเงินเดือนน่าจะสูงใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเอกชนให้เขาออกไปก่อนเขาสามารถจะเอาเงินก้อนนั้นอะไปจ้างคนที่จบมาใหม่ๆเข้ามาได้
2: ใช่ไ
1: หมอ๋อนั่นเป็นวิธี
2: มันมีผลเยอะฮะดังนั้นน้องๆเนี่ยตระวังแผนเกษียณอยู่ก็ควรจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าเกษียณได้ตอนประมาณ55พอดีฮะแต่แน่นอนฮะถ้าน้องๆบอกว่าอยากเกษียณเร็วกว่านั้นก็ยิ่งดีครับ
1: ดียังไงครับ
2: ก็คือว่าให้เราอยู่ในสถานะที่เกษียณได้ฮะ
1: Oh.
2: ไม่ได้ว่าคุณต้องเกษียณจริงๆให้อยู่ในสถานะที่เกษียณได
1: ้ไอ้คำว่าฐานะที่เกษียณได้เนี่ยเราดูมีปัจจัยอะไรบ้างครับเนี่ย
2: คือว่าเราก็ต้องมั่นใจได้ว่าเงินสะสมของเรามานี่นะเพียงพอที่จะดูแลเราไปตลอดจนทั้งถึงเราสิ้นอายุขัยใช่ไหม
1: ถึงเวลาที่ต้องไป
2: ใช่ฮะแล้วก็ถึงบอกว่ามีมรดกให้ลูกหลานเล่นหลอนจะทิ้งอะไรไว้ในโลกบ้างเงี้ยเพียงพอฮะพอเรามีเงินก้อนนี้แล้วเราก็สบายใจแล้วแต่นี้เราจะทำงานต่อไปหรือว่าเราอยากจะพักแล้วอันนี้เราเลือกได้แล้วเป้าหมายคืออยากให้หนูในสถานะแบบนั้นครับ
1: อย่างนี้ถ้าจะให้เงินมันไม่หมดโดยที่เรายังไม่ทันไปเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนมาอย่างดีถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ในการวางแผนเนี่ยมันเริ่มกันตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่นะครับ
2: เอาจริงนั่นแหละเริ่มทำงานก็ควรจะเริ่มวางแผนแล้วฮะว่าควรจะสักเท่าไหร่ยังไงฮะในแต่ละเดือนครับก็ต้องแบ่งมาส่วนหนึ่งครับเพื่อเก็บออมไว้ในวัยเกษียณแล้วครับถ้าทำงานในบริษัทที่มีขนาดใหญ่พอสมควรครับก็จะวางช่วยในระดับหนึ่งคือเขามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมฮะหรือเขาเรียกว่า provident fund อันนั้นคือเขาเก็บเงินเพื่อเกษียณอายุของน้องๆระดับหนึ่งแล้วนะฮะคือเขาบังคับเก็บออมคำแนะนำผมก็คือบอกว่าถ้าเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนได้ฮะก็ควรจะให้เขาตัดไปเลยเต็มที่คือขั้นต่ำตามกฎหมายคือ 3% นะ
1: 3%
2: แต่บางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าให้ตัดเยอะกว่านี้เงินเดือนที่ฉันได้สุทธิมาก็น้อยลงสิเราก็เขาจะไม่อยากตัดใช่ไห
1: ม
2: เขาลืมนึกไปว่าคุณไปเลือก 10% นะความหมายคือเขาจะตัดเงินเดือนคุณ 10%
1: ครับ
2: นายจ้างคุณจะเอาเงิน 10% ฝ่ายนายจ้างเนี่ยใส่เพิ่มให้ด้วย
1: อ๋อสมทบไปด้วย
2: ใช่ฮะถ้าเกิดคุณเลือก3เขาจะตัดแต่คุณ3นายจ้างก็สมทบ 3ลองคิดดูฮะสะสมไม่ได้หลายปีนี่มันเป็นเงินที่เยอะนะแถมประหยัดภาษีได้อีกต่างหาก
1: แม้แต่อาจารย์มันก็พูดยากนะสำหรับคนที่เพิ่งจบมาใหม่ๆเงินเดือนอาจจะสตาร์ทที่ 15,000 บาทเขาจะแบ่งเก็บเงินเป็นจำนวนเยอะอย่างไรเพื่อจะวางแผนเกษียณนะครับ
2: วิธีที่ดีก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายของตัวเองมันต้องเท่าที่เราทำได้ฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะคิดถึงเกษียณก็ต้องคิดถึงแหละพรุ่งนี้ก่อนถ้าเราบอกว่าไม่มีเก็บออมจนว่าไม่มีพรุ่งนี้อยู่ไม่ได้ก็มันไม่จะคิดเกษียณทำไม
1: ก่อนที่จะนึกถึงพรุ่งนี้ให้นึกถึงวันนี้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: พรุ่งนี้จะเอาตัวรอดหรือเปล่าด้วยใช่ไหม
2: ครับถูกต้องคร
1: ับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเผื่อเราเริ่มหาความรู้เกี่ยวกับการมีอิสรภาพทางการเงินและเริ่มวางแผนเนี่ยมันถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากที่จะให้เริ่มตั้งแต่เริ่มทำงานในการที่จะวางแผนแต่นั่นแปลว่าสำหรับคนที่อายุสัก45หรือ50นั่นแปลว่าสายไปแล้วหรือเปล่าครับ
2: ผมว่าพอมีแนวทางให้ดังนี้ครับ1ก็คือต้องคิดก่อนอ่ะถ้างั้นเราต้องเกษียณช้าลงหน่อยนะถ้าที่ทำงานยังอยู่ได้นะก็ต้องสัก55เป็นไม่ได้ขออยู่60ใช่ไหมก็ต้องทำงานนานขึ้นหน่อยเราจะได้มีเวลาเก็บเงินเพิ่มใช่ไหมอีกทางเลือกหนึ่งครับทุกปัจจุบันเนี้ยก็คือว่าเราถึงวัยประมาณแบบนั้นแล้วใช่ไหมเราก็ควรน่าจะมีที่อยู่ของตัวเองแล้วนะอาจจะมีบ้านมีอพาร์ตเมนต์มีห้องอะไรของตัวเองแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีบริการที่เราเรียกว่า reverse mortgage ครับอาจารย
1: ์
2: reverse mortgage ก็คือว่าตอนที่เราเป็นผู้สูงอายุคือ60แล้วใช่ไหมเขาเริ่มที่60นะพอ60แล้วเนี่ยอาจารย์จะสามารถเอาบ้านของตัวเองซึ่งเราเป็นเจ้าของไม่มีภาระจำนองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ากู้กับธนาคารได้ธนาคารก็จะจ่ายเงินให้อาจารย์ทุกเดือนเนี่ยก
1: ็
2: คือเงินกู้นี่แหละแล้วนี่อาจารย์ไม่ต้องใช้คืนธนาคารอะไรเลยนะอาจารย์ก็ใช้ชีวิตในปกติใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตามปกติทีนี้เมื่ออาจารย์ถึงเวลาแล้ว
1: ถึงเวลาที่ต้องไป
2: ใช่ครับถึงเวลาไปแล้วใช่ทีนี้ธนาคารก็จะบอกว่าก็จะมายึดบ้านแล้วถ้าลูกหลานเขาอยากจะเก็บบ้านไว้เขาก็ชำระหนี้ธนาคารไปแต่ถ้าเขาบอกว่าไม่ทำอะไรแล้วธนาคารก็จะยึดบ้านแล้วก็ขายทอดตลาดถ้าเกิดสมมติบอกว่ามีเงินเหลือก็ให้ลูกหลานเราม
1: ีเงินเหลือจากการขายทอดตลาดก็จะไปสู่ลูกหลานเราเหมือนเป็นมรดก

0: ถึงมีบ้าน
1: ครับ
0: อย่างน้อยแล้วก็เอาบ้านเนี้ยมาเปลี่ยนมาเป็นกระแสเงินสดให้เราใช้ตอนเกษียณได้แล้วก็มีทั้งที่อยู่มีทั้งเงินพอประทังชีวิตอยู่ได้ฮะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าเผื่อเราบอกว่าเรายังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือเปล่ามันมีคล้ายๆกับเป็นเช็คลิสต์หรือมันจะมีวิธีที่จะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนเนี้ยเราพร้อมแล้วหรือต้องทำอย่างไรเพื่อจะนำไปสู่ความพร้อมที่ว่านั้น
0: อันนี้คิดแบบว่าไม่ต้องคิดผลตอบแทนอะไรคิดง่ายๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์หนึ่งก็คิดก่อนเรากะจะไปเมื่อไหร
1: ่โอเคกะจะไปเมื่อไหร่
0: ถ้าคิดไม่ออกก็ใช้ค่าเฉลี่ยอายุของคนไทยได้ใช่ไหมฮะชายหญิงก็ว่าไปเรากะเกษียณอายุเท่าไหร่ล่ะ
1: สมมติเกษียณ55
0: ใช่ไหมสมมติเรากะบอกว่า
1: จะอยู่อีกสัก20ปี
0: ถึง75แล้วก็เอา20ใช่ไหมครับแล้วก็มาคูณบอกว่า1ตอนคุณไปกะทิ้งอะไรให้ลูกหลานไหมทิ้งสักเท่าไหร่สมมติบอกว่าทิ้งให้สัก1ล้านนะ
1: ทิ้งให้สัก
0: 1ล้านใช่ไหมต่อมาแล้วมาคิดอีก20ปีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณจะใช้เดือนนึงเนี่ยกี่บาท
1: สมมติเดือนละ 10,000 บาทสมมติ
0: 10,000 บาท
1: ใช่มั้ย 10,000 บาท
0: เดือนละ 10,000 บาทแล้วก็คูณไปบอกว่าโอเค 10,000 บาทก็คูณ12นั้นทั้งปีก็ใช้
1: 120,000 บาท
0: แล้วเราก็มาคูณอีก20ปี
1: อุ้ยตอนแรกก็แสนสองก็ฟังดูไม่เยอะนะแต่พอคูณ20ปีแล้วเนี่ย
0: ใช่ฮะ
1: 2ล้าน4
0: ใช่2ล้าน4ครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นก็2ล้าน4บวกกับอีก
1: 1ล้าน
0: 1ล้านฮะก็ต้องแสดงว่าณวันที่คุณเกษียณต้องมี3ล้าน4
1: อ
0: ือใช่ไหมฮะนั้นถ้าเกิดคุณมีแล้วแสดงว่าคุณน่าจะพอเกษียณได
1: ้พอจะเกษียณได้
0: พอจะเกษียณได้เพราะนี่เรายังไม่ได้คำนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรเพิ่มเติมฮะจริงๆก็เราก็เพื่อความปลอดภัยก็ต้องเผื่อไว้หน่อยต้องเผื่อไว้หน่อย
1: นั่นก็แปลว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ด้วยถูกไหมถ้าเราวางแผนว่าจะเกษียณที่อายุ55เราจะต้องมีเงินอยู่2ล้าน4บวกกับ1ล้านก็เป็น3ล้าน4
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเผื่อเรามีเวลาก่อนเกษียณอยู่เยอะมันก็ยังทำให้ภาระที่เราจะต้องมีการเก็บหอมรอมริบเนี่ยมันน้อยลงในแต่ละเดือน
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเผื่อเราเพิ่งมันคิดได้ตอนที่อายุ50แล้วอ่ะมีเวลาอีกเพียง5ปีเท่านั้นในการจะเก็บเงิน3ล้าน4
0: ก็ต้องเซฟหนักหน่อย
1: ก็ต้องเซฟหนักหน่อยหมายถึงก็ต้องมีการเก็บเงินเก็บออมแล้วก็ลงทุนเพิ่มอย
0: ่
1: างน
0: ี้
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับก็คิดง่ายๆครับเราไม่คิดเรื่องการ3ล้าน4ใช่ไหมอาจารย์สมมุติเรามีเวลาอีก10ปีเกษียณ
1: ครับ
0: ก็หาร10ก็เราต้องเก็บเง
1: ิน ง่ายๆเลย
0: 300,400
1: เก็บให้ได้
0: ใช
1: ่ครับแต่ถ้าเผื่องานที่ทำเนี่ยดูยังไงก็ไม่มีทางที่จะเก็บเงินได้เพิ่มเติมให้ได้ 300,400
0: ต้องลดเป้าฮะถ้าอย่างนี้ก็คือ
1: ครับ
0: ถ้าแบบว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงการลงทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาแบบว่าชัวร์ก็อาจจะต้องบอกลูกหลานว่าพ่อของลดหน่อยนะ กะจะทิ้งให้เขา1ล้านก็ขอลดหน่อยอะไรเงี้ย
1: ลดหน่อยอาจจะเหลือศูนย์ไปเลย อันนั้นลดเยอะไปอาจจะสัก500,000สมมติ
0: อะไรเงี้ยครับ
1: หรือมันมีวิธีในการที่จะเพิ่มรายได้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงไหมครับอาจารย์ถ้าเผื่อรายได้ไอ้ที่ทำอยู่ตอนนี้รายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นไอ้จะไปกระเบียดเกษียณก็อาจจะยากเกินไปละก
0: ็
1: อาจจะลองหาวิธีในการหาเงินเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แต่นั่นก็แปลว่าอาจจะต้องมีการลงทุนเรื่องของการอัพสกิลของตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกัน
0: อ๋อใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เวลาที่พูดถึงเรื่องของอิสรภาพทางการเงินเนี่ยครับหลายๆคนก็มักจะนึกถึงการทำประกัน
0: ครับ
1: ทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพไอ้การทำประกันเหล่านี้มีความจำเป็นไหม
0: ผมเล่าเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งให้เลยอาจารย
1: ์ครับ
0: เมื่อผมแต่งงานกับภรรยาเนี่ยเรื่องแรกที่ผมทำคือผมซื้อประกันซื้อประกันเพิ่มแล้วก็ซื้อให้ภรรยา
1: อ๋อแล้วครับ
0: เมื่อมีลูกนะอาจารย์อย่างแรกที่ทำก็คือซื้อประกันสุขภาพให้ลูก
1: โอ้นี่ทายคำตอบเลยเรื่องว่าสำคัญมาก
0: สำคัญมากมากครับคือคนเราชอบคิดว่าเรื่องสุขภาพตอนที่เราแข็งแรงอยู่เนี่ยแล้วก็
1: ไม่ค่อยนึกถึง
0: ไม่ค่อยนึกถึงหรอกใช่ไหมมันบางคนที่ชอบบอกว่าเหมือนไปเสียเงินฟรีอะไรเงี้ยสมมติคุณซื้อประกันรถใช่ไหมบอกว่าโอ้เนี่ยไม่ได้เคลมเลยฟรีถ้างั้นคุณต้องขับรถไปชนไหมจะได้คุ้ม
1: จะดีเหรอ
0: ถูกไหมมันต้องบอกเสียก็ถือว่าเราโชคดีแล้วที่ไม่มีเกิดอุบัติเหตุถูกไหมประกันสุขภาพก็เหมือนกันครับเพราะว่าคุณจะบอกเก็บเงินไว้ดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องซื้อหรอกถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้เนี่ยคือเราไม่สบายขึ้นมาเนี่ยที่เราเก็บไว้ก็จะได้ใช้ก็พอแล้วความจริงไม่พอหรอกครับเพราะว่าพอคุณมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาทีฮะอย่างเช่นสมมติบอกว่าคุณหมอบอกไปวินิจฉัยแล้วเบิร์นมีข่าวร้ายว่าเป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายรักษามะเร็งทีเนี่ยเขาก็ประมาณให้ผมว่าประมาณสักล้านสองล้านละอาจารย์เหมือนถูกหวยเลยปุ๊บหมอบอกว่าคุณเมียนมะเร็งนะเนี่ยก็มีปุ๊บขึ้นมาเลยค่าใช้จ่าย
1: สองล้าน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: แล้วแค่พอลองเดทนะแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีกฮะก็คือว่าเมื่อคุณไม่สบายใช่ไหม
1: ครับ
0: ความสามารถในการหารายได้คุณก็น้อยลงทำงานไม่ไหวต้องพักเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมดังนั้นมันกลายบอกว่าเมื่อคุณเป็นโรคทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ลด
1: อ๋อที่อาจารย์บอก2เด้ง
0: ใช่ครับ2เด้งเนี่ยดังนั้นมันเกิดพร้อมกันเนี่ย

0: ยถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีประกันนะอาจารย
1: ์ครับ
0: รอดยากมากยกเว้นแต่ว่าคุณรวยอยู่แล้วถ้ารวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาฟังรายการตรงนี้ของเราใช่ไหมไม่ต้องเก็บออกฉันใช้ชีวิตยังไงก็ได้ละใช่ไหมฮะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยฮะเราก็ต้องมีไว้ก่อนนะตรงนี้ต้องมีนะครับเนี่ย
1: ครับแต่มันก็ถือว่าเป็นการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับคือเมื่อเราจากไปก็อย่างน้อยลูกหลานเราก็ยังพูดง่ายมีค่ามาจัดการงานให้เรา
1: อืมไอ้เจ้า passive income เนี่ยครับมันคืออะไรผมได้ยินคำนี้มาตลอดเลยอะเวลาที่พูดถึงอิสรภาพทางการเงินก็มักจะพูดถึงคำว่า passive income อยู่ด้วยมันคืออะไรครับเนี่ย
0: passive income ก็คือรายได้ครับที่คุณจะได้มาโดยที่คุณไม่ต้องไปลงแรงอะไรเพิ่มเติมครับ
1: อ๋ออยู่เฉยๆมันก็มีเงินเข้ามา
0: ใช่
1: อย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: คิดง่ายที่สุดครับเช่นบัญชีเงินฝากประจำหนึ่งเดือนเราฝากไปทุกเดือนก็ได้ดอกเบี้ยเพราะเงินฝากประจำหนึ่งเดือนจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนดังนั้นถ้าไอ้เงินต้นของคุณใหญ่พอใช่ไหมเช่นสมมติเงินต้นสัก1,000 ล้านหนึ่งเดือนก็พอใช้จ่ายแล้วไอ้เงี้ยเป็น passive income
1: นั่นก็คือเป็นเงินที่งอกเงยจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปลงทุนอะไรเพิ่มแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นมันสร้าง income ให้เรา
0: ใช่ครับแต่ที่นี
1: ้งอกเงยขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: แต่หลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่า RMF กับ SSF
0: ใช่
1: ซึ่งมันเป็นกองทุนรวมที่จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยครับอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีรูปแบบการลงทุนแบบไหนมันมีข้อจำกัดอะไรแล้วมันนำมาซึ่งอิสรภาพทางการเงินได้จริงหรือเปล่า
0: วัตถุประสงค์แท้คือเขาต้องการให้เพื่อเก็บออมระยะยาวนะครับดังนั้นคือก็เหมือนคล้ายๆเพื่อแบบว่าเพื่อเกษียณอายุแหละคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะ
1: ค
0: ือว่ามันก็จะมีเงื่อนไขจุกจิกต่างกันอย่างเช่น RMF เนี่ยนะก็จะมีเงื่อนไขว่าคุณต้องลงทุนประมาณว่าห้ามเว้นเกิน1 ปีนะต้องลงทุนต่อเนื่องแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่นะอาจารย์จะซื้อ100 บาทก็ได้
1: อ้าวเหรอฮะ
0: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้ว
1: อ๋อเปลี่ยนเกณฑ์แล้ว
0: ใช่คือไม่มีขั้นต่ำแล้วอาจารย์เห็นว่าต้องให้ต่อเนื่องคือห้ามลืมซื้อค
1: ืออ
0: าจารย์
1: ลืมซื้ออ
0: าจารย์อาจจะเว้นได้แค่1 ปี
1: อ๋อคร
0: ับเว้นปีนี้ซื้อปีหน้าเว้นปีถัดไปต้องซื้อแหละอาจารย์ซื้อ100 บาทก็ได้ไม่เป็นไรนะ
1: ครับ
0: นี่ RMF เนี่ยก็คืออาจารย์จะสามารถขายแล้วก็จะสามารถบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีเนี่ยก็ต่อเมื่ออาจารย์ลงทุนไปอย่างน้อย5 ปีฮะ
1: 5 ปี
0: แล้วก็และอายุอาจารย์เนี่ยไม่น้อยกว่า55
1: อ๋อทีนี้จะมีเรื่องของอายุเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม
0: ่
1: ใช่แค่อายุหรือระยะเวลาในการลงทุน
0: ใช่ครับก็คือต้องลองลงทุนไปขั้นต่ำ5 ปีแล้วก็อายุขั้นต่ำเนี่ย55
1: ครับครับ
0: ถ้าเป็น SSF เนี่ยจะนานกว่าคือ10 ปี
1: 10ปีที่ต้องถือเจ้ากองทุนนี้ไว้ในมือ
0: 10ปีครับ10 ปี
1: แล้วมีเรื่องของอายุด้วยไหมครับ
0: ไม่มี
1: ที่เกี่ยวข้องอ๋อ
0: ไม่มี
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในการที่จะเลือกลงทุนกับกองทุนประเภทไหนไม่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเราอายุเท่าไหร่ด้วยใช่ไหม
0: ครับใช่ครับใช่คร
1: ับแล้วสมมติว่าน้องๆบัณฑิตเพิ่งจบออกมาใหม่เลยอายุ25นะครับควรจะเริ่มลงทุนกับ IMF หรือว่า SSF ดีครับเนี่ย
0: อ๋อเอาเป้าหมายกันนะถ้าเป้าหมายคือต้องการเก็บออมระยะยาวแล้วต้องการให้อยู่ในสถานที่บอกว่าเกิดต้องการใช้เงินเนี่ยสามารถขายออกมาได้ก่อนโดยเรียกว่าไม่ต้องไปคืนภาษีจ่ายเจอภาษีทีหลังโดนขับปรับขับเปิบอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดอายุน้องๆเนี่ยน้อยกว่า45ใช่ไหมแล
1: ้
0: วก็ซื้อ SSS ก่อนเพราะว่ามัน10ปีใช่ไหมถ้าเป็น IMF เนี่ยมันต้องถึงยังขั้นต่ำอายุ55น้องก็ขายก่อนไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นถ้าน้องอายุต่ำกว่า45เนี่ยก็ซื้อ SSS เนี่ยมันประหยัดภาษีด้วยแถมว่าเกิดจำเป็นต้องใช้เงินมันขายได้เร็วกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอายุเกิน45แล้วใช่ไหมฮะถ้างั้น IMF ก็อาจจะดีกว่าเพราะว่าอายุทุนถึง55แล้วก็ขายได้แล้วถูกไหมเพราะว่ามันถือขั้นต่ำ5 ปี
1: ไม่ต้องรอให้ครบ10 ปี
0: ใช่ไม่ต้องรอให้ครบ10 ปี
1: ครับ
0: คำแนะนำผมคือว่าต้องกระจายความเสี่ยงครับถ้าว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวผลประกอบการกองจะไม่ดีเงี้ยกระจายครับก็คือว่า1อย่างแรกเลยอาจารย์อย่าลงเฉพาะหุ้นไทยต้องกระจายไปความเสี่ยงไปลงทุนไปแบบว่าทั่วโลกอะไรเงี้ย
1: หุ้นต่างประเทศด้วย
0: ต้องลงครับต้องลงครับเพราะว่าถ้าดูนะฮะmarket cap ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ถึง 1% เลยอาจารย์ของตลาดหุ้นทั่วโลกใช่ไหมเราถึงเป็นตลาดที่เล็กมากๆแล้วพวกแบบnew economy เศรษฐกิจสมัยใหม่ของบ้านเราก็ไม่มีเช่นกลุ่มเทคโนโลยีแบบเนี้ยก็ไม่มีใช่ไหมฮะกลุ่มแบบว่า world class หน่อยอย่างเช่น EV อย่างเงี้ยก็ไม่มีอย่างเงี้ยใช่มั้ยงั้นถ้าเรากระจายไประดับโลกอย่างเงี้ยอย่างงี้เราก็จะปลอดภัยขึ้นถ้าเผื่อผลตอบแทนก็อาจจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วเกิดสมมติบอกว่าเศรษฐกิจไทยถ้าสมมติในอนาคตไม่ดีอย่างเงี้ยค่าเงินบาทอ่อนค่าเราบรรลุทุนต่างประเทศไว้ถูกไหมเพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าคิดกลับมาเป็นเงินบาทผลตอบแทนเราได้เพิ่มอีกต่างหากถูกไหมอันก็จะดีกว่าน
1: ั่นก็คือเป็นการกระจายทั้งหุ้นไทยทั้งหุ้นต่างประเทศ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าถ้าลงทุนกับบริษัทที่มั่นคงเรา

0: จะเอาอะไรเป็นตัววัดว่าเนี่ยคือบริษัทที่มั่นคงครับ
1: หนึ่งก็คือว่าหนึ่งอยู่นานยัง
0: อืม
1: ดังนั้นถ้ามันอยู่นานมาแล้วก็แสดงว่ามันก็คงต้องมั่นคงระดับหนึ่งแล้วเนาะ ใช่ไหมฮะ สองแล้วก็ต้องดูที่ว่าไอ้ธุรกิจนั้นเนี่ยมันรู้สึกยังดีอยู่ไหมยังมีอนาคตไหมคืออะไรก็ตามที่มันเป็นตอบสนองความต้องการพื้นฐานมากๆอย่างเงี้ยไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนยังไงมันก็ยังต้องการเช่นอาหารอย่างเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่มาทำให้คนไม่ต้องกินอาหารนั่นธุรกิจไหนก็ตามที่บอกทำไอ้เรื่องแบบเนี้ยเรื่องเบสิกเงี้ยก็น่าจะเรียกว่าน่าจะอยู่ตัวเนาะน่าจะอยู่มานานดูมั่นคงแล้วบริษัทก็น่าจะจ่ายได้สม่ำเสมอใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ประมาณอย่างเงี้ยคร
0: ับแต่การลงทุนในกองทุนบางกองทุนเขาก็ไม่ได้มีเงินปันผลให้แล้วเราจะได้ดอกผลหรือกำไรอะไรจากการที่ลงทุนกับกองทุนที่ไม่มีเงินปันผลนะคร
1: ับจริงถ้าเป็นกองทุนนะครับก็คือว่าบางทีการที่เราลงทุนกับกองทุนเนี่ยที่ไม่มีเงินปันผลเนี่ยถ้าเราเก็บออมเพื่อเกษียณอายุนะครับหรือว่าสำหรับระยะยาวเนี่ยเช่นตอนนี้เราทำงานอยู่ใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: เอาจริงเขาจ่ายเงินปันผลมาให้เราเนี่ยเอาจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าหนึ่งเราเสียภาษี สองก็คือเพราะเขาจ่ายมาแล้วก็โอ้ได้เงินแล้วก็เอาไปเที่ยวเอาไปนู่นเอาไปนี่ไปนั่นใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเหมือนกับถูกหวยเหมือนวินฟอลมาบอกว่าได้เงินเพิ่มผลก็อาจจะเอาไปใช้เพิ่มเติมมากกว่าที่จะเก็บออมใช่ไหมเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการบอกว่าให้มีเงินสะสมเยอะๆแล้วเราไปจ่ายไปใช้สบายตอนเกษียณใช่ไหมฮะดังนั้นไอ้กองที่มันไม่จ่ายปันผลเลยเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าพอมันไม่จ่ายมาคุณไม่ต้องเสียภาษี 10%
0: นั่นเป็นข้อดีเน
1: า
0: ะ
1: เขาบอกคุณเก็บไอ้เงินนั้นมันไม่ได้หายไปไหนอาจารย์มันฝังอยู่ในมูลค่าของกองทุนเงินตรงนี้มันก็จะยิ่งงอกงามไปเรื่อยแต่นั้นตอนวันที่คุณเกษียณในอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้มีเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำได้คือลงทุนผ่านกองทุนรวมครับกองท
0: ุ
1: นรวมนะฮะซึ่งถ้าคำแนะนำผมก็คือว่าขั้นแรกเนี่ยก็ควรจะลงทุนหนึ่งประหยัดภาษีครับ
0: อ๋อเอาแบบเลือกกองทุนรวมที่มีสิทธิพิเศษทางภาษี
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: โอ้ครับ
1: ประหยัดภาษีก่อนเพราะว่าง่ายๆครับอาจารย์ครับคือเราลงทุนไปได้ผลตอบแทนเยอะน้อยเนี่ยบางทีมันไม่แน่นอนมันเสี่ยงอาจารย
0: ์ครับ
1: แต่การที่คุณประหยัดภาษีได้เนี่ยชัวร์เกมไม่มีความเสี่ยงเลยได้แน่นอนตอนนี้เราเสียภาษีสมมติเสียอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ที่ 10% เนี่ย
0: ค
1: ุณแค่ลงทุนตรงนี้ไปประหยัดแล้ว 10%
0: เออจริงด้วย
1: คือผลตอบแทนแล้วเนี่ยมาแล้ว 10% ถูกไหมฮะ
0: จริงด้วย
1: บางคนเนี่ยเสียภาษีเยอะหน่อยรักชาติเสียเรท 20เนี่ยคุณแค่แบบประหยัดแค่เนี่ยคุณได้ผลตอบแทนแล้ว 20% ไม่มีความเสี่ยงอีกต่างหาก
0: จริงครับ
1: ครับ
0: กองทุนทองคำหรือว่าการซื้อทองคำเนี่ยมันมีความเสี่ยงหรือสิ่งที่ต้องระวังไหมครับ
1: กองทุนผลตอบแทนเยอะหรือน้อยฮะมันดูที่หลายกองนะอาจารย
0: ์ oh, right.
1: บางกองก็ได้น้อยใช่ไหมฮะหรือบางกองติดลบก็มีนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าไม่มี
0: อ๋อมีความเสี่ยงการลงทุน
1: มีความเสี่ยงฮะแน่นอนการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนครับแต่ว่าอาจารย์ลองหากองดีๆนะฮะเอาข้อจริงเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยก็สูงมากอาจารย์บางกองก็ได้ปีหนึ่ง 36% แล้ว
0: ถึงเหรอครับ
1: ถึงครับ
0: oh.
1: บางปีก็มี30ฮะบางปีก็บางกองก็เกือบร้อยอ่ะ
0: โ
1: อ้เกือบร้อยด้วยนะฮะก็มีนะครับดังนั้นก็คือผลตอบแทนไม่จูงใจนี่ก็ไม่น่าจะใช่
0: แต่มันก็เหมือนซื้อหวยนะอาจารย์เพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้มันจะขึ้นหรือจะลงหรือว่ามันจะได้ผลตอบแทนมันเป็น 100%
1: ใช่ฮะสำนักงานการตลาดเขาจะชอบบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้เป็นขึ้นการันตีในอนาคตใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่
1: ถูกครับแล้วซื้อกองฮะถามว่าผลตอบแทนในอดีตต้องดูไหมต้องดูนะฮะ
0: อย่า
1: ไปเข้าใจว่าอ๋อผลตอบแทนในอดีตไม่การันตีในอนาคตเนี่ย
0: ก็ไม่ต้องสนใจอดีตเลย
1: คิดอย่างนี้แล้วกันอาจารย์ว่าอาจารย์สอบได้ที่1ได้ทุกวิชาทุกปีเนี่ยอาจารย์ว่ายากไหม
0: ก็ยากอยู่นะ
1: ใช่ไหมได้ที่1ได้แบบผลตอบแทนดีสุดดีทุกปีเลยยากใช่ไหมอาจารย์แต่อาจารย์ว่าถ้าจะหาคนที่บอกว่าสอบได้ที่โหลทุกวิชาทุกปีอาจารย์ว่าหาได้ไหม
0: ก็ไม่น่าจะยาก
1: จะทำแบบนั้นไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือว่าผลประกอบการอดีตเราต้องดูฮะมันไม่ใช่ว่าคุณจะไปเลือกไอ้คนได้สูงสุดได้แต่มันทำให้บอกว่าคุณตัดไอ้พวกข้างล่างได
0: ้
1: เพราะบางคนเนี่ยมันแย่ใช่ไหมมันก็อาจจะแย่ตลอดเนี่ยมันง่ายฮะมันก็อาจจะมีเยอะใช่ไหมคุณลองคิดดูมีอยู่ร้อยอันเรารู้แล้วบอกไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ไหวใช่ไหมแย่มันก็อาจจะต่อเนื่องได้จริงอยู่แอนข้างบนเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับดีที่หนึ่งตลอดหรอกแต่อย่างน้อยเมื่อเราตัดส่วนที่เรียกว่ามันแย่ต่อเนื่องเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือก็เป็นไงฮะก็น่าจะโอเค
0: น่าจะโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำการบ้านมีการศึกษากันสักนิดนึงว่าเขาไปลงทุนในหุ้นประเภทไหนแล้วมันจะได้มีผลตอบแทนประมาณไหน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ทีนี้กลับมาที่ทองถามว่าคนชอบเข้าใจว่าโอ้ทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: บางคนก็คิดว่าเอ้ยงั้นฉันไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นแล้วไปซื้อทอง 100% เลยดีกว่า
0: ซื้อมาที่แบบเป็นเส้นๆเป็นแท่งๆนี่เลยใช่ไหมครับ
1: แต่ว่าอาจารย์ต้องเข้าใจนะอาจารย์เอาไปแท่งๆมาอาจารย์ก็ต้องมีละภาระในการแบกทองดูแลทองใช่ไหมขนส่งจี้ป้นอีก ใช่ไหมดังนั้นก็จะมีภาระพวกนี้แต่ว่าก็ได้ความสบายใจว่าเกิดสมมติราคาทองตก ก็ไม่เป็นไรเอาทองไปทำเครื่องประดับใส่เอง
0: อย่างน้อยก็ยังจับต้องได้
1: จับต้องได้

0: เราคิดว่าทองปลอดภัยเนี่ยแต่เกิดท่านไปถือทอง 100% เนี่ยราคาทองมันขึ้นลงนะอาจารย์ขาดทุนได้เยอะ
1: ครับ
0: ไอ้ความหมายที่เขาบอกว่าทองเป็นทรัพย์สินปลอดภัยความหมายคือว่าเมื่อคุณเอาไปรวมกับทรัพย์สินประเภทอื่นถือเป็นส่วนหนึ่ง
1: เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในหลากหลายหลายที่เรากระจายออกไปนี
0: ่ใช่ครับไม่ใช่คุณไปถือบอกว่าทรัพย์สินปลอดภัยถือทองอย่างเง
1: ี้ย 100% ก็คงไม่ได้
0: ไม่ได้ฮะท่านทำงั้นฝากเงินดีกว่าครับปลอดภัยกว่าเยอะหรือว่าถ้าสมัยใหม่หน่อยคือขี้เกียจเก็บไว้ก็อาจจะซื้อเป็นกองทุนใช่ไหมกองทุนมันก็สะดวกตรงที่ว่าไม่ต้องมีดูแลไม่ต้องไปบทหัวเรื่องจี้ป้นใช่ไหมทีนี้ไอ้ทองที่มันดีบอกว่าปลอดภัยเพราะอะไรเพราะว่ามันมักจะเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับทรัพย์สินประเภทอื่นครับเช่นตอนที่ราคาหุ้นทั่วโลกตกต่ำลงอะไรเงี้ยผลประกอบการอื่นไม่ดีเกิดโควิดเงี้ยราคาทองขึ้นถูกไหมฮะดังนั้นตลาดถ้าเราลงทุนแล้วเรามีทั้ง2 อย่างคืออ่ะมีทั้งหุ้นด้วยมีทั้งทองด้วยตอนที่หุ้นมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีราคาหุ้นลงราคาทองขึ้นทั้ง2 อย่างเราก็เลยไม่ค่อยเสียหายแต่วันนี้ฮะพอตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นอย่างในอเมริกาเริ่มฟื้นแล้วราคาทองก็เริ่มลงทีนี้เราก็ไม่ต้องเสียหายมากอย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนดีขึ้นด้วยเพราะหุ้นเนี่ยมันพอขึ้นนะมันขึ้นเยอะมันก็อาจจะมาชดเชยแต่เราได้ผลตอบแทนดีขึ้นกว่าเดิมอี
1: กวันนี้ได้คุยกับอาจารย์เด่นสนุกมากเลยครับอาจารย์ได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้ความรู้ไปสำหรับในการที่จะวางแผนว่าเราจะเกษียณเนี่ยเรามีอิสรภาพทางการเงินหรือยังการคำนวณต่างๆจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เด่นได้พูดแล้วก็จริงๆแล้วมีข้อมูลอยู่เยอะแยะนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่อย่างหนึ่งที่อาจจะคิดไปก็คือเราจะมีช่วงระยะเวลาหลังเกษียณอยู่อีกเป็น10ปีที่เราจะต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีรายได้เข้ามาถ้าเราไปถึงจุดที่เราสามารถที่จะมีเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้ในช่วง10ปีอย่างน้อยที่เราหลังเกษียณไปแล้วเพียงพอแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั่นก็พอจะบอกได้ว่าเรามีอิสรภาพทางการเงินอยู่พอสมควรแล้ว
0: ใช่ครับ
1: นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เด่นเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาคุยกันในวันนี้ครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได
3: ้พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ก่อนจะมีก้านที่คมชัดเราจะต้องเรียนรู้การเพิ่มน้ำหนักหรือการโบที่ถูกต้องก่อนว่าการโบที่ถูกต้องจะต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นเราไปดูเมนูตัวอย่างสำหรับการเพิ่มน้ำหนักที่ถูกต้องกันเลยค่ะ

ำหรับเมนูวันนี้นะคะคือมัฟฟินไก่ของวีนะคะก็จะอุดมไปด้วยโปรตีนจากไก่นะคะคาร์โบไฮเดรตจากแป้งแล้วก็ไขมันที่ดีจากน้ำมันมะกอกแล้วก็มีชีสนะคะซึ่งครบถ้วนสำหรับการเพิ่มกล้ามเนื้อของเราการเพิ่มหนักที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องดูในคนคนนั้นก่อนว่ามีเปอร์เซ็นต์ไขมันน้อยหรือว่าเยอะถ้าเปอร์เซ็นต์ไขมันมากกว่า 20% ก็ควรจะต้องลดน้ำหนักหรือว่าลีนก่อนถ้าเปอร์เซ็นต์ไขมันน้อยกว่า 20% แล้วคนคนนั้นจึงเหมาะสมกับการโบหรือการเพิ่มน้ำหนักค่ะการเพิ่มน้ำหนักเราจะต้องกินทั้งคาร์โบไฮเดรตที่สูงโปรตีนที่สูงไขมันที่สูงถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยหมอจะแนะนำให้ทานคาร์โบไฮเดรต 2-4 กรัมต่อน้ำหนักตัวแล้วแต่กิจวัตรประจำวันว่าเราออกกำลังกายหนักมากน้อยขนาดไหนในแต่ละอาทิตย์อย่างเช่นถ้าผู้ชาย60กิโลกรัมอยากจะเพิ่มน้ำหนักก็ควรจะกินคาร์โบไฮเดรตเริ่มต้นที่3 × 60คือ180กรัมคาร์โบไฮเดรตต่อวันเทียบกับถ้าเป็นข้าวนะคะก็จะประมาณ650กรัมต่อวันต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการคำนวณโปรตีนสำหรับการโบผู้ชาย60กิโลกรัมกินโปรตีน3กรัมต่อวันก็จะได้เท่ากับ60คูณ3เท่ากับ180ส่วน180กรัมเราก็จะเอาไปเทียบไก่100กรัมมีโปรตีนประมาณ23กรัมเพราะฉะนั้นโปรตีนที่เราต้องการต่อวันเท่ากับไก่ประมาณ780กรัมหรือว่าประมาณ800กรัมส่วน800กรัมถ้าเป็นในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะเท่ากับไก่4ชิ้นใหญ่ๆนะคะส่วนพลังงานที่เหลือนะคะก็จะเป็นจากไขมันดีไขมันดีก็เอามาจากน้ำมันมะกอกน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันคาโนล่าถั่วธัญพืชต่างๆพวกนี้คือไขมันที่เราต้องกินเทียบเท่ากับน้ำหนักตัวต่อวันอย่างเช่นผู้ชาย60กิโลกรัมก็ควรจะทานไขมัน60กรัมต่อวันการโบ๊ทควรจะแบ่งมื้ออาหารเป็นย่อยๆประมาณ 4-6 มื้อผู้ชายบางคนน้ำหนักตัวเยอะแต่ว่าต้องการเพิ่มขึ้นอีกก็อาจจะต้องแบ่งเป็นถึง8มื้อหรือว่าทานทุก3ชั่วโมงนะคะแล้วแต่คนเพื่อที่จะให้อาหารที่เราทานเข้าไปค่อยๆย่อยสู่ร่างกายแล้วก็ไม่เก็บสะสมเป็นไขมันบนชั้นผิวหนังการโบ๊ทเราก็จะทานอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณ3เดือนนะคะวันนี้หมอวีมีกล้ามนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อุปาทานคราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะ
3: พวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
1: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
3: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
1: หมากกระดาน
3: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี้

0: เย้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
1: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
2: ที่นี่ก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่นะ
0: เฮ้ยทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
1: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
3: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
1: นี่มันเกมของข้าข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
4: หนุ่ยเจ้าอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
3: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
0: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
2: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
0: ไปกันเถอะ
4: ไม่ตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย้อยย
2: ้อ
4: ย
2: ย
3: ้อศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
0: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
5: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
6: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
7: แบบนี้น่าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
4: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
1: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
3: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
4: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่โอ้ย
3: ศิลา
0: ไปศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
4: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว
5: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
7: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดี
4: ๆอย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
6: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
4: นี่ข้ามวนมาทำอะไรอยู่เนี่ยเอาท่านอาจารย์ทั้งสามมาได้ยังไงขอรับ
0: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
4: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
6: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
4: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
6: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้ หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
4: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
5: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
0: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
4: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
5: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
4: อ๋อจำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์ 5
7: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ 5ของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์ 5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
6: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
4: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
6: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
4: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย์
5: ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
3: ฮะแผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลยแย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
0: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วค่ะ
4: ไปไป
1: น้อยให้อาจารย์มาช่วยให้ผ่านด่านทำประสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนะฝากไว้ก่อนเถอะเฮ
6: ้ยในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีนึงเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
6: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอโดนพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
7: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
7: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
8: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
9: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะจริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
0: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
8: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
4: โอ้โหจังจังเลยครับลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
8: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ๆครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
4: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
0: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
4: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยกันเลยครับ
1: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้เย้เย้เย้เย
8: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
1: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
2: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่า การได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
0: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
10: ไฟป่า
1: วิ่งตามพ่อมานะ
4: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนทุกคนค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางคะเมื่อสวัสดีทักทายกันแล้วอย่าลืมทำอะไรด้วยนะส่งยิ้มให้กันด้วยนะคะเช้าสดใสแบบนี้ค่ะเด็กๆหลายคนก็มาโรงเรียนพบหน้ากันนะคะทักแล้วก็สวัสดีกันในยามเช้าค่ะเดี๋ยวเรามาสวัสดีเพื่อนๆโดยการทำท่าประกอบด้วยได้มั้ยคะพร้อมแล้วยกมือขึ้นมาเลยค่ะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะเอามือแตะเข่าค่ะนั่งยืดตัวตรงๆเลยนะคะเช้าวันนี้ค่ะกิจกรรมแรกของเราก็จะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิงนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนมีข่าวสารน่าสนใจอยากจะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างไหมคะขอเชิญน้องโอโซนค่ะวันนี้น้องโอโซนมีข่าวอะไรมาเล่าให้เพื่อนฟังครับลูก
1: ป้าป้าจะปลูกบ้านให
0: ้ป้าป้าจะปลูกบ้านให้บ้านหลังใหญ่ไหมคะ
1: ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แค่กลางๆพอดี
0: ปลูกไว้ทำอะไรบ้างคะ
1: เอาไว้ให้โอโซนแล้วก็ออนเซนอ๋อ
0: แล้วทำอะไรอีกคะป้าป้าทำยังไงคะหนูรู้ไหม
1: เอาม้ามาทำบันได
0: ทำยังไงอีกลูก
1: แล้วก็ตะปูมาต่อแล้วก็เอาม้าที่มันยาวๆมาทำเป็นที่จับ
0: อ๋อคุณพ่อจะสร้างบ้านหลังเล็กๆให้ใช่ไหมคะลูกเอาไว้ให้หนูเล่นกับน้องใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้โหแสดงว่าคุณพ่อนะคะนำของที่เหลือใช้จากในบ้านใช่ไหมลูกแล้วก็มาทำบ้านให้โอโซนเล่นกับน้องใหม่ใช่ไหมคะเป็นของเล่นชิ้นใหม่ใช่ไหมคะอ๋อดีไหมคะเพื่อน
2: ๆแล้วโอโซน
0: อ๋อเป็นงาน DIY เหรอคะทำอะไรอีกคะลูก
1: และป้าป๋าก็จะปลูกส้มเพชรด้วย
0: อ๋อดีมากๆเลยค่ะ
1: ป้าป๋าก็จะรดน้ำปลาบ่อ
0: แล้วหนูช่วยป้าป๋าทำอะไรได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำอะไรได้บ้างคะลูก
1: รดน้ำแล้วก็เอามือไปตบดินให้มันเรียบ
0: อ๋อแสดงว่าช่วยปลูกส้มได้ใช่ไหมลูกแล้วก็รดน้ำส้มให้ป้าป๋าที่ป้าป๋าปลูกใช่ไหมคะโอ้โหดีไหมคะเพื่อนๆอุ๊ยป้าป๋าจะทำอะไรให้โอโซนบ้างนะคะ
2: ทำบ้าน
0: ทำบ้านเพื่ออะไรอ่ะ
2: ให
0: ้
2: เล่นก
0: ับ
2: น้อง
0: ให้เล่นกับน้องทำจากอะไรคะ
2: ไม้
0: ทำจากไม้แล้วใช้อะไรตอกคะ
1: แล้วก็ปูนตอก
0: ใช้อะไรตอกคะคุณตะปูใช่ไหมคะแล้วป้าป๋าบอกจะปลูกอะไรด้วยนะ
2: ส้ม
0: ปลูกส้มด้วยแล้วโอโซนจะช่วยอะไรป้าป๋าคะช่วยปลูกช่วยทำอะไรอีกนะรดน้ำถูกต้องไหมคะโอโซนอ่ะปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะการที่เด็กๆนะคะได้พูดคุยสนทนากับผู้ปกครองมานะคะก็สามารถนำเรื่องราวต่างๆค่ะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆในห้องเรียนของเราหรือเพื่อนๆในห้องเรียนปลายทางฟังได้นะคะเพราะว่าการจดจำเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วมาบอกเราเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆ นะคะก็จะสนใจแล้วก็อยากฟังมากๆเลยค่ะส่วนเด็กๆที่ออกมาเล่านะคะก็จะได้ฝึกการพูดการใช้ภาษานั่นเองค่ะเดี๋ยวให้ใครอีกนะที่นั่งตัวตรงๆนะขอเชิญน้องนับตังค่ะน้องนับตังยกมือสูงเลยวันนี้น้องนับตังมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนฟังครับ
1: มี
0: เรื่องอะไรครับ
1: เรื่องที่หนูทำบ้านให้แม
0: ่หนูทำอะไรที่บ้านครับ
1: ทำบ้านรถให้แม
0: ่โอ้ทำยังไงครับลูก
1: หนูเอาสีดำมาต่อแม่อยากได้สีดำ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วทำไงอีกครับตัวต่อใช่ไหมสร้างตัวต่อใช่ไหมลูกเล่นตัวต่อเป็นรถใช่ไหมครับอ๋อแล้วต่อยังไงบ้างครับ
1: ต อดที่เหมือนรถ
0: แล้วรถต้องมีอะไรเป็นองค์ประกอบด้วยอ่ะลูก
1: นับตั้งตั้งรถเสร็จแล้วนับตั้งก็
0: ต้องมีอะไรเป็นตัวประกอบด้วยที่ถึงจะวิ่งได้รถอะ
1: นับตั้งต้องตั้งรถใหญ่ๆหน่อย
0: อ๋อแล้วจะเข้าไปนั่งจริงๆได้ไหมคะของเล่นอะได้ไหม
1: ได้
0: จริงเหรอต้องใหญ่มากเลยนะถ้าจะเข้าไปนั่งได้อะง่าฉะนั้นนับตั้งต้องตั้งใจสร้างของเล่นที่ชิ้นใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะต้องมีความอดทนนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะเคยสร้างของเล่นชิ้นใหญ่ๆไหมคะเด็กๆในห้องเรียนของครูปิ๊งบอกว่าเคยสร้างของเล่นชิ้นใหญ่เป็นของเล่นชิ้นใหญ่แบบไหนบ้างคะเยี่ยมมากเลยค่ะเอามือแตะไหล่ค่ะเอามือแตะเข่าค่ะน่ารักมากค่ะปรบมือให้นับตังหน่อยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะนำความคิดจินตนาการของตนเองค่ะมาบอกเล่าความรู้สึกของตนเองให้เพื่อนๆฟังอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆปลายทางนะคะไปสนทนาข่าวนะคะหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ตนเองสนใจค่ะบอกเล่าให้เพื่อนๆปลายทางและคุณครูปลายทางฟังกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆในห้องเรียนครูปิ๊งนะคะก็จะออกมาบอกเล่าสนทนาข่าวกันต่อค่ะไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆปลายทางออกมาสนทนาข่าวกันได้กี่คนแล้วคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะขอเรียกเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางอีกสักคนนะคะขอเชิญใครที่นั่งตรงๆค่ะยกมือค่ะคุณครูปิ๊งเห็นน้องน้องเอ๋ยค่ะเชิญค่ะน้องเอ๋ยวันนี้น้องเอ๋ยมีอะไรมาออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังไหมคะ
1: มี
0: มีอะไรคะลูก
1: เพื่อนหนูไปรูปหมาเพื่อนหนูแล้วพอทีนี้หนูรูปมันกัดนิ้วหนู
0: อ้าวเป็นลูกหมาใช่ไหมคะตัวเล็กๆใช่ไหมลูกแล้วมันกัดนิ้วหนูเข้าไหมคะไม่เข้าใช่ไหมคะเพราะว่าฟันเขายังเล็กอยู่ใช่ไหมคะลูก
1: ใช
0: ่แต่ว่าการที่เด็กๆไปเล่นลูกสุนัขใช่ไหมคะ

0: ต้องระมัดระวังไหมคะแล้วตอนที่น้องเอ๋ยเล่นอ่ะลูกสุนัขมีกี่ตัวคะ
1: 3ตัว
0: แล้วลูกสุนัขเขาอยู่สุนัขหรือว่าอยู่กับลูกสุนัขด้วยกันคะ
1: อยู่กับลูกสุนัขด้วยกัน
0: อ๋อไม่ได้อยู่กับแม่สุนัขใช่ไหมคะฉะนั้นค่ะเวลาน้องเอ๋ยไปเล่นต้องระมัดระวังตนเองมากกว่านี้ได้ไหมคะ
1: ได้
0: แล้วน้องเอ๋ยจะไปลูบสุนัขอีกไหมคะอีกวันหลังอะค่ะ
1: ไม
0: ่ไม่แล้วเพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวมันกัดอีก
0: เดี๋ยวมันจะกัดอีกนั่นเองค่ะปรบมือให้น้องเอ๋ยหน่อยค่ะการที่เด็กๆนะคะไปเล่นเห็นไหมคะน้องเอ๋ยโดนอะไรมาเนี่ยโดนลูกสุนัขนะคะกัดแต่ดีนะที่ว่าเป็นลูกสุนัขตัวเล็กๆยังฟันยังไม่ขึ้นเยอะเท่าไหร่ก็เลยไม่เป็นบาดแผลใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสุนัขตัวใหญ
2: ่ถ
0: ้
2: าม
0: ัน ค
2: นแหล
0: มเป็นยังไงเลย
2: ขา
0: ด้วยอาจจะเกิดอันตรายได้นั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะการที่เรานะคะชื่นชอบสัตว์เลี้ยงค่ะแต่เราก็ต้องสังเกตด้วยว่าสัตว์เลี้ยงนั้นสามารถเล่นได้หรือเปล่าอันตรายหรือไม่นะคะเด็กๆปลายทางคะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะออกมาบอกเล่าสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของตนเองได้ดีมากๆเลยค่ะมีการพูดคุยสนทนาได้ดีมากขึ้นเพราะว่าพูดได้เป็นประโยคต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมอะไรคะเด็กๆโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะรอคอยการเคลื่อนไหวออกกำลังกายให้ร่างกายเราแข็งแรงอยู่ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเด็กๆปลายทางนะคะมาสังเกตเครื่องดนตรีให้เสียงสัญญาณจังหวะคุณครูปิ๊งก่อนนะคะอะไรคะเด็กๆกรองนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูปิงค่ะจะใช้กลองนะคะสำหรับให้เสียงสัญญาณจังหวะแบบนี้ค่ะสัญญาณจังหวะอะไรคะช้าใช่ไหมคะแล้วถ้าแบบนี้ล่ะคะสัญญาณจังหวะแบบนี้คือสัญญาณจังหวะ
1: เร
0: ็วค่ะและเมื่อได้ยินเสียง2ครั้งดังติดกันแบบนี้ค่ะเด็กๆนะคะต้องหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเลยแต่คุณครูปิ๊งยังสังเกตเห็นเด็กหลายคนนะคะยังหยุดได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งวันนี้จะลองสังเกตเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆห้องต้นทางคุณครูปิ๊งนะคะว่าหยุดนิ่งได้ดีขึ้นหรือเปล่านะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราลุกขึ้นยืนหาพื้นที่กันเลยค่ะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: มีคนไม่พร้อมนะคะเพราะว่ายังไม่หยุดอยู่นิ่งๆอยู่กับที่เลยนะคุณครูปิ๊งสังเกตอยู่นะเด็กๆปลายทางเมื่อได้พื้นที่แล้วต้องเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะคะยังไม่ต้องเคลื่อนไหวเพราะว่าตอนนี้คุณครูให้หยุดอยู่กับที่ก่อนใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนนะคะเปลี่ยนท่าค่ะ

ให้เด็กๆเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเราค่ะ

0: มีคนไม่เปลี่ยนท่าด้วยนะคุณครูปิ๊งจะถามคนเปลี่ยนท่านะคะน้องก้าวทำท่าอะไรอยู่ครับ
1: ว่ายน้ำ
0: ไหนทำยังไงครับว่ายน้ำอ่ะโอ้โหแบบนี้เหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวดูซิใครเปลี่ยนท่าบ้างนะใครใช้ท่าเดิมๆคุณปิ๊งไม่ถามดีกว่าให้เอาท่าแปลกใหม่น้องโอโซนทำท่าอะไรอยู่ครับ
1: แหล
0: ่
1: งน
0: ้
1: ำ
0: แหล่งน้ำอ๋อตักน้ำอยู่เหรอคะโอ้เยี่ยมมากค่ะ

0: ันนี้คุณครูปิ๊งค่ะจะสังเกตเด็กๆนะว่าคนไหนหยุดนิ่งแล้วบ้างนะโอ้โหเห็นเด็กๆปลายทางค่ะน้องจอยบอกว่าวันนี้น้องจอยทำท่าอะไรนะลูกท่ากบกระโดดเหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะโอ้โหใครอีกนะอุ๊ยตอนนี้น้องซินทำท่าอะไรอยู่คะปั่นจักรยานด้วยค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะอุ๊ยน้องน็อตทำท่าอะไรอยู่ลูก
1: ดำน้ำ
0: ดำน้ำโอ้โหดำน้ำต้องปิดจมูกด้วยใช่ไหมคะโอ้หลายคนนะคะเริ่มมีท่าแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะจะพูดคำบรรยายค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะตั้งใจฟังคำบรรยายแล้วก็คิดท่าทางประกอบคำบรรยายได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวตามคำบรรยายกันเลยเช้าวันหยุดตื่นนอนแต่เช้าวันนี้จะไปเก็บผักในสวนวิตื่นแล้วลงไปข้างล่างดีกว่าเดินลงบันไดต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กเมื่อถึงชั้นล่างรีบใส่รองเท้าใส่ข้างซ้ายใส่ข้างขวาเสร็จแล้วหยิบตะกร้าวันนี้จะไปเก็บอะไรในสวนดีนะค่อยๆเดินไปในสวนหลังบ้านต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กอุ๊ยดอกมะลิหอมจังเลยเดี๋ยวไปเก็บมะลิให้คุณแม่ไหว้พระดีกว่าเดินไปที่ต้นมะลิต๊อกแต๊กต๊อกแต๊ก
1: ต๊อกแต๊ก
0: ถึงต้นมะลิแล้วก็เก็บดอกมะลิสัก5ดอก1ดอก2ดอก3ดอก4ดอก5ดอกวิครบแล้วดอกมะลิในตะกร้าหอมชื่นใจเลยเดี๋ยวเราถือดอกไม้ไปดูผักในสวนต่อดีกว่าต๊อก

0: อุ๊ยว้ามาเจอผักในสวนที่คุณพ่อปลูกไว้ต้นสวยสูงยาวสงสัยจะกินได้แล้วแน่ๆเลย
1: ยังไม่ก
0: ินเดี๋ยวเก็บผักไปฝากคุณแม่และบอกให้คุณพ่อดูว่าผักโตแล้วดีกว่าเด็ดผัก10ต้นค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหผักเต็มตะกร้าเลยมีทั้งผักบุ้งแล้วก็ดอกมะลิหอมหอมอุ๊ยเห็นฝนใกล้จะตกแล้วรีบวิ่งกลับบ้านดีกว่าเมื่อถึงบ้านก็เดินไปถอดรองเท้าเพราะว่าเปื้อนดินมาค่อยๆถอดข้างซ้ายและถอดข้างขวาแล้วก็เดินไปล้างมือให้สะอาดจบแล้วค่ะประเมยตัวเองหน่อยค่ะให้10จังหวะกลับเข้าที่เดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10ให้เด็กๆนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะโดยการนั่งเหยียดขาหรือนอนนะคะหรือทำท่าทางพักผ่อนหรือผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

เอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวาแล้วเอามือลงมาไว้ที่ตักค่ะ

วันนี้นะคะเด็กๆค่ะสามารถนั่งสมาธิแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะได้สงบแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะสามารถสงบจิตใจแล้วก็สามารถผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้หรือเปล่าคะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะฟังเสียงสัญญาณจังหวะได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็สามารถหยุดเคลื่อนไหวอยู่กับที่เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหยุดนะคะแล้ววันนี้คุณครูก็มีคำบรรยายให้นะคะคิดท่าทางตามคำบรรยายค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถคิดท่าทางแล้วก็เคลื่อนไหวท่าทางนะคะตามจินตนาการประกอบคำบรรยายได้ค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเรายังเรียนรู้ในหน่วยอะไรนะหน่วยอะไรคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆนะคะยังเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้คือหน่
1: วย
0: ตัวเราหน่
1: วย
0: ตัวเราเยี่ยมมากค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ค่ะเรื่องความสำคัญ
1: และหน
0: ้
1: าที
0: ่ของอวัยวะต่าง
1: ๆ
0: เมื่อวานนี้เรารู้จักชื่อไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอวัยวะของเรามีอะไรบ้างคะไหนลองชี้ไปพร้อมกันตาหูศีรษะอะไรอีกคะ
1: จม
0: ู
1: ก
0: คิ้วเอาปาก
1: จ
0: มูกไปแล้วค่ะ
1: ฟ
0: ัน
1: ขา
0: อะไรอีกคะ
1: ม
0: ือแขนขาใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะรู้จักชื่ออวัยวะต่างๆของตนเองได้ดีค่ะและคุณครูปิ๊งมีอะไรจะมาถามอีกด้วยนะแต่เด็กๆต้องนั่งให้ตัวตรงก่อนค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งมีคำถามเยอะแยะเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งพาเด็กๆมาทายปริศนากันก่อนพร้อมไหมคะปริศนานี้เรียกว่าปริศนาอะไรเอ่ยฟังดีๆนะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะปริศนาอะไรเอ่ยนะคะก็จะให้ฟังคำถามแล้วก็คิดค่ะพร้อมแล้วฟังคำถามค่ะอะไรเอ่ยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลมองเห็นรำไรบนใบหน้าอะไรเอ่ยนะอะไรเอ่ยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลมองเห็นลำไรบนใบหน้าเด็กๆลองสังเกตดูสิคะเด็กๆเห็นอะไรนะลองใช้ตาสังเกตดูสิว่าอะไรที่อยู่ไม่ไกลบนใบหน้านะแล้วก
1: ็
0: มองเห็นนิดหน่อยเอาเชิญค่ะน้องนอตน้องน็อตคิดว่าเป็นอะไรคะ
2: จมูก
0: ไหนลองทำสิคะมองเห็นจมูกไหมคะลองมองสิลองทำท่ามองสิเอาตามองจมูกสิมองเห็นไหมคะเห็นหรอคะเห็นเยอะหรือเห็นน้อยคะ
2: น้อย
0: อ๋อเห็นน้อยเห็นนิดหน่อยใช่ไหมคะปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะใครคิดว่าเป็นอะไรอีกนะใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นอาเชิญค่ะน้องกรีนน้องกรีนคิดว่าเห็นอะไรคะเวลาน้องกรีนมองเห็นบนใบหน้านะบนใบหน้าของน้องกรีนน้องกรีนมองเห็นอะไรลูก
2: เห็นปาก
0: เห็นปากน้องกรีนบอกอาจจะเป็นปากหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีไหมคะน้องกรีนปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะลองมาสังเกตไปพร้อมๆกันว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ
1: จม
0: ู
1: ก
0: อะไรคะใครตอบถูกคะพี่น้อตอบถูกนั่นเองปรบมือหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะยังมีอีกหนึ่งคำปริศนาค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ง่าย
0: ฟังดีๆค่ะฟังดีๆอะไรเอ่ยเด็กๆไปทางฟังดีๆนะคะอะไรเอ่ยมีไว้ใช้ฟังเสียง
1: ห
0: ุ้ยอะไรคะเดี๋ยวมาดูสิคะว่าถูกต้องหรือเปล่า
1: ใช่
0: ถูกต้องไหมคะปรบมือให้เด็กๆหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะตั้งใจฟังปริศนาคำทายมากๆเลย อ๋อเพราะว่าเป็นเสียงใช่ไหมคะ
1: ใช่เพราะว่ามันแบบได้ยิน
0: แล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าอวัยวะของเราอะไรใช้ทำอะไรบ้าง
1: ตา
0: เช่นตาตาใช้ทำอะไรคะ
1: มอง
0: ใช้ทำอะไรคะใช้ดูใช้มองใช่ไหมคะหูเมื่อสักครู่ใช้ทำอะไรนะลูก
1: ฟ
0: ังเสียงจมูกล่ะจมูก
1: เอาไว้
0: เอาไว้ทำอะไรคะดมอะไรอ่ะ
1: ดมของ
0: ดมกลิ่นพูดสิคะดมกลิ่น
1: ดมกล
0: ิ่
1: น
0: ดมกลิ่นปากล่ะคะปาก
1: เอาไว้กิน
0: เดี๋ยวคุณครูปิ๊งเรียกออกมาบอกทีละคนดีกว่าค่ะเด็กๆ ดูสิว่าจะตั้งใจฟังหรือเปล่าเด็กๆคนไหนนั่งเอามือวางไว้ที่เข่าค่ะยกมือค่ะเชิญน้องซินค่ะน้องซินคะน้องซินคิดว่าปากมีความสำคัญเอาไว้ทำอะไรคะลูก
2: เอาไว้พูด
0: เอาไว้พูดเอาไว้ทำอะไรได้อีกคะเอาไว้พูดเอาไว้ทำอะไรได้อีกคะ
2: เอาไว้กิน
0: เอาไว้กินใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพื่อนๆปรบมือให้น้องซินหน่อยค่ะนอกจากปากแล้วมีอะไรอีกนะมีอะไรอีกนะคะ
1: ฟัน
0: มือคุณครูปิ๊งอยากทราบจังเลยค่ะขอเชิญน้องมากี้ค่ะน้องมากี้คะคุณครูปิ๊งอยากทราบว่ามือของน้องมากี้มีเอาไว้ทำอะไรได้บ้างคะ
2: เอาไว้จับ
0: จับอะไรบ้างคะ
2: จับช้อน
0: จับช้อนจับอะไรที่อีกคะ
2: จับขนม
0: จับขนมก็ได้ใช่ไหมคะจับแล้วจะรู้สึกอย่างไรคะต่างกันไหมคะมันเป็นยังไงลูกจับช้อนอะ
2: จับช้อนกับแข็ง
0: แล้วค่ะจับขนมล่ะคะ
2: ขนมก็นิ่ม
0: เห็นไหมคะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้หน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆตั้งใจฟังดีมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะนอกจากนะคะเด็กๆบอกความสำคัญนะคะของอวัยวะต่างๆของร่างกายได้นะคะคุณครูปิ๊งมีเกมค่ะวิใครอยากเล่นคะเกมวันนี้คุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆค่ะเข้าฐานกิจกรรมเข้าฐานกิจกรรมอย่างนี้ค่ะฐานที่หนึ่งฐานที่หนึ่งค่ะฐานการคลำ
1: ฐานการคลำ
0: เราใช้อะไรคลำคะคลำเด็กๆลองสังเกตสิคะคลำใช้อะไรคะใช้อะไรคะลูกมือการคลำเราจะเอามือคลำจับสัมผัสฐานที่สองฐานการดม
1: ฐานการดม
0: ใช้อะไรในการดมคะใช้จมูกในการดมค่ะเดี๋ยวให้เข้าทุกฐานเลยค่ะพี่น็อตพร้อมนะคะฐานต่อมาค่ะฐานที่3ฐานการชิม
1: ฐานการช
0: ิ
1: ม
0: ฐานการชิมใช้อะไรชิมคะ
1: ใ
0: ช้อะไรชิมคะปากของเรานั่นเองค่ะและฐานที่4ค่ะฐานการ
1: ฟ
0: ัง
1: ฮะฐานการฟ
0: ัง โอ้โหเก่งมากค่ะฐานการฟังนั่นเองค่ะใช้อะไรฟังคะใช้หูฟังค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆค่ะเข้าฐานกิจกรรมโดยที่เด็กๆต้องแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะคะและทำกิจกรรมในฐานต่างๆค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะให้คุณครูปลายทางค่ะจัดฐานกิจกรรมนะคะในการทำอะไรบ้างนะลูกคลำทำอะไรอีกคะดมทำอะไรอีกนะฟังและอะไรนะคะชิมใช่ไหมคะ4ฐานนะคะเดี๋ยวให้เราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะตอนนี้ค่ะฐานกิจกรรมพร้อมแล้วทั้ง4ฐานค่ะ กลุ่มที่1เชิญเข้าฐานที่1เลยค่ะกลุ่มที่2กับหลังหันค่ะเดินไปเลยกลุ่มที่3กับหลังหันค่ะเชิญค่ะและกลุ่มที่4ค่ะเชิญเข้าฐานเลยค่ะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะให้เด็กๆเข้าฐานกิจกรรมนะคะแต่ละฐานค่ะโดยคุณครูนะคะให้เวลาเด็กๆค่ะในการทำกิจกรรมแต่ละฐานแล้วก็หมุนเวียนฐานกิจกรรมนะคะให้ครบทั้ง4ฐานค่ะเดี๋ยวไปทำกิจกรรมกันต่อค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เข้าฐานกิจกรรมกันหรือยังคะเด็กๆทุกคนนะคะได้เข้าฐานกิจกรรมนะคะครบ4ฐานแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปร่วมกันค่ะฐานที่1ฐานอะไรคะการคลำใช่ไหมคะเด็กๆคลำแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะเชิญค่ะเชิญน้องทาร่าค่ะทาร่าคะทาร่าคิดว่าในกล่องที่ทาร่าเอาอะไรคลำคะ
1: มือ
0: เอามือคลำแล้วรู้สึกว่าอย่างไรบ้างคะเจออะไรคะร
1: ู้
0: ส
1: ึ
0: กยังไงคะรู้สึกอย่างไรก่อน
1: นิ่ม
0: นิ่มแล้วรู้สึกอะไรอีกไหมคะในกล่องมีอีกนะมี2ชิ้นมีอะไรอีกจับเจอเปล่า
1: เจออ
0: ่าเชิญน้องน็อตค่ะขอบคุณค่ะเชิญน้องน็อตค่ะนอกจากนิ่มแล้วน้องน็อตจับเจออะไรด้วยคะ
1: ก้อนแข็งแข็ง
0: ก้อนแข็งแข็งแล้วน้องน็อตคิดว่าก้อนแข็งแข็งคือก้อนอะไรคะ
1: หินธรรมดา
0: ใช่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันขอบคุณน้องน็อตค่ะนั่งที่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันคุณครูก็จะให้เด็กๆได้ดูนะคะว่าในกล่องปริศนาเด็กๆทายถูกหรือเปล่านะมีฟองน้ำฟองน้ำรู้สึกเป็นอย่างไรคะนิ่มใช่ไหมคะแล้วที่แข็งๆเด็กบอกว่ามีแข็งๆด้วยอะไรนะมีก้อนหินอยู่ก็เลยรู้สึกแข็งแข็งใช่ไหมคะประมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนั่งลงนะคะนั่งลงให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูปิงจะเฉลยต่อไปถ้าเด็กๆไม่นั่งให้เรียบร้อยคุณครูปิงจะไม่เฉลยแล้วฐานต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเฉลยฐานนี้กันค่ะฐานนี้ฐานการทำอะไรคะ
2: ดม
0: ขอเชิญโอโซนค่ะโอโซนลองดมกระปุกนี้ดูสิคะรู้สึกอย่างไรคะ
3: คาวๆเหมือนปลาทู
0: เหมือนปลาทูรู้สึกกลิ่นเป็นยังไงนะลูก
3: กลิ่นปลา
0: เหมือนปลาเหมือนปลาทูโอ้โหกลิ่นมัน
3: คาวๆหน่อย
0: กลิ่นคาวๆใช่ไหมคะเดี๋ยวให้โอโซนลองเปิดดูได้ไหมคะว่าเป็นอะไรที่โอโซนบอกปิ้งติดกาวไว้ลองเปิดดูสิคะเปิดค่ะเปิดกระดาษขึ้นอุ๊ยอะไรคะเด็กรู้จักไหมคะนั่งลงค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ้งเฉลยให้ฟังกลิ่นนี้ที่ออกขาวๆโอโซนบอกออกขาวๆเค็มๆใช่ไหมคะคือกลิ่นกระปิพูดสิคะกระปิ
2: กระป
0: ิกระปิกลิ่นก็เลยออกขาวๆเดี๋ยวคุณครูปิงปิดฝาไว้ก่อนไม่ใช่กลิ่นปลาร้านะคะเดี๋ยวดูใหม่นะคะอีกหนึ่งกล่องคุณครูปิงจะให้เด็กๆคนที่นั่งเรียบร้อยคนไหนออกมาตอบดีนะขอเชิญน้องริต้าค่ะริต้าลองดมให้คุณครูปิงหน่อยสิคะว่ากระปุกนี้ดูแล้วรู้สึกกลิ่นเป็นอย่างไร
4: หอม
0: เป็นยังไงคะ
4: ห
0: อมรู้สึกหอมเมื่อสักครู่กลิ่นเป็นยังไงคะหอมแล้วกระปุกเมื่อกี้ล่ะคะกระปุกอีกกระปุกนึงอีกกระปุกนึงจะเหม็นใช่ไหมคะกระปุกนี้จะรู้สึกว่า
4: หอม
0: หอมนั่นเองเดี๋ยวลองสังเกตดูสิคะว่าด้านในเป็นอะไรนะลิต้าลองเปิดฝาดูค่ะโออะไรคะเป็นอะไรคะ
5: แป
0: ้งค่ะประมือให้ลิต้าหน่อยค่ะเชิญเข้าข้างในเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะมีทั้งกลิ่นหอมแล้วก็กลิ่นเป็นยังไงลูกเหม็นค่ะต่อมาค่ะฐานต่อมาค่ะ เอ๊ฐานอะไรนะฐานนี้ฐานอะไรคะเขย่าเพื่ออะไรอะคะฟังเสียงเด็กๆทราบไหมคะว่ามีเสียงอะไรบ้างบางคนบอกลูกปัดคุณครูปิ๊งจะเปิดให้ดูนะคะอันนี้คือเมล็ดถั่วค่ะมีอะไรอีกนะหุ้ยบางคนบอกก้อนหินค่ะอันนี้คือลูกแก้วค่ะลูกแก้วของเราเป็นลูกใสๆเล็กๆแบบนี้พอใส่เข้าไปเสียงก็จะเลยจะดังๆกว่าเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเป็นเมล็ดพืชเหมือนกันนะคะเป็นเมล็ดถั่วแดงค่ะเด็กๆหลายคนบอกว่ามีหลายกระปุกเลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นก้อนกรวดหรือก้อนหินเล็กๆนะคะและอีกหนึ่งเสียงนะคะเป็นเสียงนี้ค่ะเสียงจากลวดหนีบกระดาษนะคะค่ะเด็กๆนะคะได้ฟังเสียงเด็กๆคิดว่าเสียงแตกต่างกันไหมลูกแตกต่างไหมคะแตกต่างกันเพราะว่าเสียงแต่ละอย่างนะคะก็จะมีความดังที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและวันนี้ฐานที่เด็กๆชื่นชอบมากๆเลยฐานนี้ค่ะฐานอะไรคะชิมรสค่ะเด็กๆชิมแล้วรู้สึกมีรสชาติอะไรบ้างจุ๊จุ๊ค่ะเอามือวางที่ตักค่ะยกมือค่ะเชิญน้องสกายค่ะสกายคะสกายชิมแล้วรู้สึกว่ามีรสชาติอะไรบ้างคะลูก
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวเปรี้ยวมีอะไรอีกคะ
1: เค็มเค็ม
0: เค็มเค็มอีกหนึ่งรสชาติค่ะอีกหนึ่งรสชาติล่ะคะ
1: หวานหวาน
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนเพื่อนปรบมือให้หน่อยค่ะเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเค็มหวานหวานค่ะสกายบอกอย่างแรกค่ะน้ำใสๆเหมือนกันแต่ว่าเป็นน้ำเกลือค่ะคุณครูก็ใช้น้ำเกลือน้ำเกลือรู้สึกว่าเป็นรสชาติอะไรคะลูกเค็มแก้วที่สองเป็นน้ำมะนาวค่ะเด็กๆก็จะรู้สึกอะไรนะลูกเปรี้ยวเปรี้ยวค่ะและแก้วที่สามเป็นน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมหรือว่าน้ำตาลเด็กๆคิดว่ารสชาติเป็นยังไงคะรสชาติเป็นยังไงนะลูกรสชาติเป็นยังไงนะคะหวานใช่ไหมคะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยวันนี้ค่ะเด็กๆทุกคนนะคะได้เท่าฐานกิจกรรมต่างๆค่ะแล้วก็ตั้งใจทำกิจกรรมกันดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมสนุกๆ กันแล้วค่ะเป็นช่วงกิจกรรมอะไรคะเด็กๆศิลปะสร้างสรรค์นั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วบ้างคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราบริหารนิ้วมือกันก่อนค่ะยกมือขึ้นมาขยับนิ้วมือค่ะขยับเบาๆนะคะขยับให้เร็วขึ้นค่ะกำค่ะแบค่ะกำค่ะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วกลายเป็นเจ้านอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วแมวเหมียวร้องเรียกเพลียกหาชูนิ้วขึ้นมา4นิ้วแมงมุมไต่ขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามเอามือวางลงที่ตักค่ะน่ารักมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมแรกนะคะก็จะเป็นกิจกรรมปั้นดินน้ำมันมีวัสดุอุปกรณ์บ้างคะเด็ก
1: ๆกระปุก
0: กระปุกดินน้ำมันใช่ไหมคะแล้วก็แผ่นรองปั้นค่ะและกิจกรรมที่2ของเราล่ะคะการวาดภาพด้วยสีเทียนล่ะคะ
1: กิจกรรม
0: มีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะ
1: เท
0: ีย
1: นกระดาษ
0: กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็สีอะไร
1: ส
0: ีเทียนค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและกิจกรรมใหม่วันนี้ค่ะเด็กๆลองสังเกตวัสดุอุปกรณ์ของเราสิคะ
1: มีร
0: ัง วันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมศิลปะนะคะการกลิ้งสีค่ะเด็กๆคนไหนรู้จักการกลิ้งสีบ้างคะหลายคนนะคะเคยทำกันแล้วในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ใช่ไหมคะลูกวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งก็จะนำมาทบทวนให้เด็กๆกันนะคะกิจกรรมนี้ก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะพร้อมช้อนด้วยนะคะลูกหินหรือลูกแก้วค่ะกล่องหรือถาดสำหรับใส่นะคะเวลาเรากลิ้งสีนั่นเองค่ะและผ้าชุบหมาดสำหรับเช็ดมือค่ะค่ะวันนี้นะคะวิธีการทำก็ไม่ยากเลยค่ะเด็กๆก็นำนะคะฝากล่องที่คุณครูนำมาให้แบบนี้ค่ะเป็นตัวที่เอาไว้รองนะคะว่ากระดาษของเรากับลูกแก้วของเราต้องอยู่ในกล่องนี้ค่ะหรือคุณครูปลายทางนะคะถ้ามีถาดหรือภาชนะใส่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อที่เวลาเด็กๆนะคะกลิ้งสีก็จะไม่หกออกนอกกล่องหรือภาชนะนั่นเองค่ะและเมื่อเรานะคะวางกระดาษลงในกล่องแล้วนะคะเราก็จะนำลูกแก้วหรือลูกหินนะคะใส่ลงไปในไหนคะเด็กๆใส่ลงไปในภาชนะเลยก็คือภาชนะที่มีสีน้ำอยู่แบบนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็จะตักลูกแก้วค่ะหรือลูกหินนะคะขึ้นมาค่ะเด็กๆตักแล้วค่อยๆนะปาดช้อนนิดนึงค่ะเดี๋ยวหยดนะคะเอามาวางลงในกล่องเลยแล้วเด็กๆก็กลิ้งไปมาเอียงมือนะคะเอียงมือไปมาเลยเอียงมือไปมาเลยเมื่อสีหมดแล้วเด็กๆใช้ช้อนเดิมนะคะคุณครูใช้สีแดงตักมาคุณครูก็ใช้สีแดงตักลูกแก้วตรงมุมแล้วก็เอากลับไปที่เดิมเลยเสร็จแล้วคุณครูเปลี่ยนสีคุณครูก็ใช้ช้อนสำหรับตักสีนั้นนะคะตักลูกแก้วขึ้นมาแล้วก็ใส่ลงไปเช่นเดิมค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็กลิ้งสีไปมา เด็กๆอย่าลืมสังเกตด้วยนะสีของแต่ละเส้นนะคะที่กลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยก็จะไปโดนสีอื่นด้วยค่ะเอียงมือไปเอียงมือมาแบบนี้นะคะเด็กๆทำได้ไหมคะเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆนำผลงานไปทำอะไรต่อคะนำผลงานไปตากก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ผลงานแห้งหรือยังยังใช่ไหมคะเด็กๆก็นำผลงานนะคะไปตากให้แห้งค่ะแล้วถึงมาบอกเล่านะคะว่าเด็กๆคิดว่าภาพนี้คล้ายกับอะไรค่ะเด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปสร้างสรรค์ผลงานกันค่ะแต่ก่อนอื่นคุณครูปิ๊งขอทราบข้อตกลงในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก่อนได้ไหมคะเรามีข้อตกลงว่าอย่างไรบ้างคะเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะแล้วเมื่อเสร็จแล้วเราจะได้ไปเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมบทบาทสมมุติค่ะมุมวิทยาศาสตร์ค่ะและมุมบล็อกค่ะเด็กๆคะวันนี้ค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเข้าเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นแล้วต้องทำอย่างไรอีกนะลูกเก็บของเล่นแล้วก็เล่นร่วมกันก่อนใช่ไหมครับเมื่อเล่นร่วมกันเสร็จแล้วก็เก็บของเมื่อได้ยินเสียงคุณครูปิ๊งให้สัญญาณหมดเวลาก็คือร้องเพลงเก็บของนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะโต๊ะกิจกรรมนี้กิจกรรมอะไรคะ
1: วาดภาพ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนเชิญเข้ากลุ่มนะคะโต๊ะนี้ล่ะคะ
1: ป
0: ั้
1: นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันเชิญกับหลังหันนะคะเดินไปหยิบดินน้ำมันได้เลยค่ะและโต๊ะนี้เป็นสีน้ำเชิญค่ะเชิญปั๊มสัญลักษณ์ก่อนค่ะลืมค่ะปั๊มสัญลักษณ์ก่อนค่ะลูกๆ